0: เดินทางไปที่ญี่ปุ่นครับก็สามารถเชียร์และกำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยได้ครับผ่านทางช่อง9กด30นะครับจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไปนะครับนอกเหนือจากการถ่ายทอดสดแล้วจะมีข่าวนะครับรายงานตลอดนะก็สามารถติดตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์การแข่งขันรายการใดก็ตามอย่าลืมนะครับนักกีฬาทุกคนต้องการกำลังใจนะครับมาร่วมกันครับเชียร์ไทยสุดใจ
1: ฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 น.เป็นต้นไปห้ามพลาด
2: หานมารอบเนี่ยไม่เหมือนมารอบที่แล้วเลยข้ารู้สึกแปลก
3: แม่ทำอะไรอ่ะแม่
4: ไอ้เ
3: ข็ดตั้งตัวต
4: ั้
3: งต
4: ัวไอ้เข็ดไอ้เข็ดไอ้เข็ด
3: ตั้งตัวตั้งตัว
5: กัลปพฤกษ์และหมู่กุมภาวันอาทิตย์เวลา 6:30 น.ทางช่อง9กด30
6: Perspective สัปดาห์นี้พบกับทายาทรุ่นที่4ผู้บริหารหนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยกับการพัฒนากิจการแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เป็นมากกว่าเรือขนส่ง
7: คือหัวใจทางธุรกิจของเราก็คือริมน้ำและคนที่ขึ้นเรือเราอะทั้งปีอะ17ล้านคนอะตรงเนี้ยผู้ประกอบการเฟอร์รี่ทั่วโลกเขาก็เลยทึ่งไทยแลนด์ทำได้ยังไงแล้วอยู่ไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรจากภาครัฐแล้วอยู่ๆมาได้ขนาดนี้ได้ยังไง
6: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
8: ที่ทำมาตอนแรกผิด
9: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์ลึก
10: ท่องแค่พอมูส
9: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
8: อิรักก็มีน้ำมันเยอะอิหร่านก็มีน้ำมันเยอะ
9: มาฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 นช่อง9กด30
11: กระแสโลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก้าวข่าวเช้าจากสำนักข่าวไทยครับวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569ติดตามข่าวเช้าวันนี้กับเรา2คนนะครับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณครับ
1: และดิฉันรัตยาเรืองขจรค่ะ
0: วันนี้ข่าวสารก็ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมมีหลากหลายประเด็นนะครับทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็เรื่องราวของแวดวงการเมืองขออนุญาตเตรียมที่จะนำเสนอเรื่องการเมืองนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่หลายคนที่ติดตามข่าวการเมืองมาก็ลุ้นกันว่าเมื่อไหร่จะมากันสักทีก็คือกรณีของคุณชัยชนกชิดชอบที่ทางด้านของกมธ.ด้านกฎหมายเนี่ยพยายามที่จะเชิญคุณชัยชนกเนี่ยให้มาชี้แจงประเด็นที่ตั้งแต่ย้อนกลับไปตอนปี68นะคุณผู้ชมน่าจะจำกันได้นะครับตอนที่คุณชัยชนกมารับตำแหน่งในฐานะรัฐมนตรีดีอีแบบเป็นรัฐมนตรีป้ายแดงเลยแล้วก็พูดในสภาวันที่เข้ารับตำแหน่งว่ามีคนที่จะเสนอเงินให้เดือนละ40ล้านบาทแลกกับการไม่จับกุมทั้งเว็บพนันแล้วก็พวกแก๊งสแกมเมอร์เมื่อวานคุณชัยชนกมาชี้แจงแล้วเนี่ยนะฮะ
1: ก็ยังไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าคนคนนั้นมีตัวตนจริงหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวมาตามกันต่อด้วยรวมถึงเรื่องใกล้ตัวเมื่อวานนี้มีรายงานจากที่ประชุมที่กระทรวงการคลังค่ะใครที่รออยู่ว่าเอ๊ะตกลงเราจะได้ต่อไทยช่วยไทยพลัสไหมล
0: ่
1: าสุดเมื่อวานนี้มีเคาะจากที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมเสนอครม.ในวันอังคารหน้านี้แล้วนะคะคุณผู้ชมว่าจะต่อให้เราอีก2เดือนแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยยังเป็น60 40อันนี้ค่อนข้างยืนยันชัดเจน
0: อ๋อ60 40
1: ใช่รวมถึงเรื่องใกล้ตัวอย่างเรื่องท่อน้ำมันเจอต้นตอแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่า
0: ค่อยๆ
1: มันใกล้ตัว

0: กว่าที่คิดนะ
1: ใช่ค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ด้วยปฏิบัติการจากว่าที่ผบ.ตร.ที่ลงพื้นที่ไปในจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปไล่จับกุมขบวนการค้าฟอกแรงงานครับนะโอ๊ตครับอ่ะพาไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับนี่เป็นปฏิบัติการของท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับรองผบ.ตร.นำทีมด้วยตัวเองครับพร้อมกับกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะไปกวาดล้างขบวนการที่จะนำแรงงานต่างด้าวมาสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือที่เรียกกันติดปากว่าทะเบียนศูนย์นี่แหละครับคือมันเป็นผลจากการขยายปฏิบัติการที่มีการเปิดจับกุมไปครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยหลังจากที่จับกุมไปเมื่อเดือนกรกฎาคมเจ้าหน้าที่ก็ได้เบาะแสเพิ่มเติมว่ายังมีคนต่างด้าวอีกหลายคนครับที่มีหนังสือเดินทางชัดเจนเลยหนังสือเดินทางเมียนมาแล้วก็เคยมีประวัติขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วแต่ว่ากลับได้รับการจัดทำทะเบียนศูนย์เนี่ยซึ่งปกติแล้วไอ้ทะเบียนศูนย์ที่ว่าเนี่ยตามหลักจะใช้สำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนแล้วก็ไม่เคยมีประวัติในทะเบียนราษฎรมาก่อนครับแล้วที่สำคัญคือมันไปเจอพฤติกรรมเนี่ยเชื่อมโยงในหน้าเจ้าของบ้านพยานรับรองและที่สำคัญมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียนเนี่ยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าไปเกี่ยวข้องมีส่วนช่วยให้แรงงานเมียนมากลุ่มนี้ครับได้รับสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบมันก็เลยไปเข้าข่ายขบวนการฟอกแรงงานเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรแล้วมันก็อาจจะนำไปสู่การได้รับสิทธิต่างๆและเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติในอนาคตอีกด้วยตำรวจเขาก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานนะครับขอศาลอนุมัติหมายจับรวมทั้งหมด33คนด้วยกันโดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ4คนมีเจ้าบ้านมีพยานรับรอง10คนและแรงงานต่างด้าวนะครับ
0: ค่ะปฏิบัติการครั้งนี้ก็สามารถจับกุมได้ถึง26คนอย่างที่บอกไปสำหรับความผิดปกติที่เกิดขึ้นพบในสำนักทะเบียนอำเภอกาญจนดิษฐ์ค่ะและเกาะสมุยเขาเจอว่าเป็นลักษณะเชื่อมโยงกันแล้วก็ตอนนี้กำลังสืบสวนเพราะว่ามันอาจจะขยายไปถึงแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดอื่นๆเจ้าหน้าที่ก็เร่งขยายผลให้ถึงนายหน้าเจ้าหน้าที่รัฐและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งในจำนวน26คนอย่างที่บอกเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ2คนแรงงานต่างด้าว15คนมีเจ้าบ้านแน่นอนเจ้าบ้านและพยานรับรองเนี่ยต้องรู้เห็นเป็นใจก็จับได้9คน
1: ครับ
0: และก็ยังมีผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนีอีกหลายคนน่าจะขบวนการใหญ่กว่านั้น
1: ค่ะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับน่าจะมีการขยายการจับกุมได้เพิ่มเติมอีกอย่างแน่นอนนะครับ
0: เรื่องของการทุจริตของข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยก็มีมาให้อย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องของการทุจริตสอบก็ยังคงต้องมีการสืบสวนสอบสวนกันต่อไปแต่ว่าล่าสุดค่ะที่จังหวัดศรีสะเกษหากคุณผู้ชมจำได้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เพิ่งมีการไปจับนายกอบต.พื้นที่หนึ่งมาก่อนแล้วเมื่อวานนี้ที่อบต.หนองหมีค่ะที่ศรีราศีสไลที่ศรีสะเกษบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วก็ลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองอยู่ในปฏิบัติการนี้ซึ่งปฏิบัติการนี้ต้องบอกว่าเขามีพฤติกรรมที่ใช้การเรียกรับเงินจากพนักงานจ้างซึ่งใครก็ทราบดีว่าพนักงานจ้างเนี่ยเขาก็จะต้องมีการต่ออายุ
1: แต่เป็นสัญญารายปีแบบนี้
0: ถูกต้องก็ใช้ช่องว่างตรงนี้ไปเรียกรับเงินหลายหมื่นบาทเลยจำนวนกว่า25คนที่สำคัญจากการร้องเรียนนี้ค่ะทำให้ตำรวจนำมาสู่คลิปล่อซื้อจนสามารถจับกุมได้คาโต๊ะทำงานค่ะ
1: นี่ให้ดูกันนี่เป็นหลักฐานชัดเจนที่มัดแน่นนายกอบต.หนองหมีนะครับนี่เป็นภาพของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ที่อบต.แห่งนี้เขาเข้ามาที่ห้องของนายกแล้วถือแฟ้มมาคุณผู้ชมลองดูนะโอ๊ตลองดู
0: ในแฟ้มไม่ได้มีเอกสาร
1: อ่ะในแฟ้มเหมือนจะเอามาให้นายกเซ็น
0: ค่ะ
1: แล้วพอเปิดแฟ้มมาปั๊บเปิดปั๊บเมื่อกี้เห็นอะไรครับ
0: เหมือน
1: เห็นเป็นซองสีขาวๆแน่ใจแล้วว่าน่าจะเป็นซองเงินแน่ๆพอนายกมั่นใจแน่นอนปั๊บเปิดเสร็จเนี่ยนายกไม่หยิบเงินเองด้วยนะคุณผู้ชมนายกอบต.หนองหมีคนนี้เนี่ยให้พนักงานเนี่ยหยิบซองเงินอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีคุณผู้ชมอ่ะเปิดดูเมื่อกี้อาจจะเห็นยังไม่ทันนะฮะอ่ะเปิดดูปั๊บนึกว่าเป็นเอกสารอ่ะเปิดดูปั๊บ
0: สตันแล้วปิด
1: ใช่ๆนะอ่ะแล้วก็เปิดลิ้นชักขึ้นมาเอาใส่ในลิ้นชักเลยเอาใส่เลยนี่ฮะเป็นซองเงินแล้วอีกคนนึงก็เปิดมาให้นายกดูเป็นซองสีขาวๆด้านในบรรจุเงินแล้วนายกก็เลยบอกว่าเอามาแล้วใช่ไหมหยิบใส่ลิ้นชัก

0: ักได้เลยแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นเอกสารหลักฐานสำคัญนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะคุณผู้ชมครับสองคนนี้ก็ออกไปแล้วบุคคลที่ตามมาในห้องนายกอบต.หนองหมีก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองนะฮะ
1: เรียกได้ว่าเตรียมพร้อมกันไว้แล้วหลักฐานชัดแล้วพฤติกรรมก็ชัดแบบนี้นี่ค่ะก็นำโดยท่านบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วพร้อมด้วยตำรวจปปป.เจ้าหน้าที่ปปช.ก็นำกำลังไปครบทีมบุกจับกุมตัวนายกอบต.หนองหมีคนนี้ชื่อนายศพลอายุอนามก็65ปีแล้วค่ะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีที่ราศีสไลศรีสะเกษตอนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3แน่นอนโดนจับได้ค่ะห้องทำงานของอบต.หนองหมีกรณีนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากมีเจ้าหน้าที่ค่ะตำรวจได้รับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานจ้างก็คือน่าจะเป็นกลุ่มคนในคลิปเนี่ยแหละตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของอบต.ที่นี่เขาบอกว่านายกคนนี้คือนายยศพลเนี่ยมีพฤติการเรียกรับเงินจากกลุ่มพนักงานจ้างเพื่อแลกกับการต่อสัญญาการจ้างงานโดยมีข้อมูลว่าเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมีการเรียกประชุมลูกจ้างประมาณ25คนและเขาก็แจ้งกับคนที่เข้าร่วมประชุมวันนั้นว่าสัญญาของพนักงานจ้างของทุกๆคนที่นั่งอยู่ที่ประชุมตรงนี้มันกำลังจะหมดลงแล้วนะในเดือนกันยายน
0: อ๋อเดือนนี้แล้วนะ
1: ถูกต้องมันจะต้องสิ้นสุดแล้วเพราะฉะนั้นผมขอถามพวกคุณเลยว่าใครประสงค์จะต่อสัญญาจ้างหรือไม
0: ่แต่ว่าถ้าจะต่อสัญญาต้องทำยังไงคะท่านนายก
1: จะต้องมีค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญาให้กับผมด้วยอ่ะแต่คลิปเสียงช่วงนี้มีด้วยนะคะ
0: ลองฟังดูหน่อยฮะ
2: ใครจะต่อสัญญายกมือขึ้นจะต่อนะจะต่อคือเกรงใจที่จะปฏิบัติภารกิจร่วมกับคณะบริหารชุดนี้โอเคครับเริ่มต้นที่แม่ต้องถามคุณนี่นะว่าเอกสารเหล่านี้จะต้องส่งภายในเดือนสิงหาคมไม่เกินโอเคนะส่วนว่าราคาไม่เหมือนกันถ้าคนที่ยังไม่ถึงหรือปีนึงปีหน่อยมันก็ไม่เท่ากันนะคนที่เขาอยู่กับเขาแล้วเขามีเงินเดือนเท่านั้นมันก็อยู่ที่อาจารย์แกพูดเพราะคนนั้นก็ขอรับมาแล้วมีคนนี้พิเศษเนาะครึ่งหนึ่งหรือสองในสามอะไรประมาณนี้แหละเขาเพิ่งเก็บตัวมานะไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งเก็บตัวมาเนาะคงเห็นแล้วเนาะเขาเพิ่งเก็บตัวมาคนที่ยังไม่ถึงปีสองปีเขาเพิ่งเก็บตัวมาเราหน้าเก็บตัวมายังไม่ถึงปีแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการที่จะไปข้างหน้า
1: ต
0: อนช่วงท้ายน่าตกใจอันนี้ไม่รู้เป็นจริงหรือว่าเป็นคำขู่บอกว่าทำกันแบบนี้โดนกันทั้งจังหวัดถ้าหากใครอยากจะต่อสัญญาจ้างที่เป็นลูกจ้างรายปีจะต้องจ่ายเงินให้กับท่านนายกอบต.แต่ละพื้นที
1: ่
0: แต่ละคนก็ไม่เท่ากันด้วยใช่ไหมน้องโอ๊ต
1: ใช่อยู่ที่อายุของงานนะคะถ้าใครฟังตามคลิปจะเห็นเลยว่าจากกรณีที่มีพนักงานจ้างเข้าไปพบเขาก็จะมีการพูดถึงจำนวนตัวเงินบอกว่าหากใครอายุลูกจ้างเนี่ยอายุไม่งานไม่เกิน3ปีก็จะต้องจ่ายเงินค่าต่อสัญญาคนละ 10,000 บาทส่วนใครที่อายุเกิน3ปีเนี่ยโหอันนี้แพงต้องจ่ายคนละ 30,000 บาท
0: คือมีคนไปคำนวณเนี่ยเมื่อวานผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ไปกับท่านบิ๊กเต่าเนี่ยท่านก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าคือเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยคนที่จะถ้าทั้ง25คนจะต้องจ่ายเงินให้กับนายกอบต.หนองหมีคนนี้เนี่ยแกจะได้เงินประมาณ 800,000 กว่าบาทนะ
1: โดยรวมนะ
0: โดยรวม
1: ไม่รู้ว่าทำมาแล้วหลายปีหรือเปล่าซ
0: ึ่
1: งนายศพลเนี่ยน่าจะไม่ได้ติดตามข่าวหรือเปล่าว่าช่วงนี้เขาปราบปรามกันรุนแรงก็ยังกล้าทำจนมีหลักฐานโจนแจ้งขนาดน
0: ี้ดูย่ามใจมากแล้วหลังจากนั้นมันก็นำมาสู่คลิปนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการพูดในห้องประชุมเนี่ยออกไปก็มีคนเนี่ยไปให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยนำมาสู่ปฏิบัติการแล้วสองคนนี้เป็นคนที่ร่วมกับทางนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการล่อซื้อพูดกันง่ายๆเลยให้กับนายกอบต.หนองหมีเนี่ยก็คือเป็นการนำแฟ้มเข้ามาภายในห้องเหมือนกับว่าจะให้มาเซ็นเอกสารแต่ด้านในเนี่ยบรรจุเงินตามที่ท่านนายกอบต.หนองหมีเนี่ยบอกกับบรรดาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นพนักงานลูกจ้างเนี่ยว่าจะต้องเตรียมเงินมาให้อ่ะพอเปิดแฟ้มมาปั๊บมีซองก็อ่ะให้ไปใส่ในลิ้นชักตรงจุดนั้นหลังจากที่สองคนนี้เอาเงินมามอบให้เสร็จปั๊บก็ออกจากห้องหลังจากนั้นก็นำมาสู่การจับกุมโดยท่านบิ๊กเต่าเนี่ยมายืนฟังอยู่การ

0: อ่านหมายจับเลยเนี่ย
1: ใช่
0: เบื้องต้นก็ยังไม่ยอมรับนะครับยังไม่ยอมรับนะครับแต่ว่าหล
1: ัก
0: ฐานมันค่อนข้างจะชัดเจนมากแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็พาให้ไปค้นที่รถของนายกอบต.หนองหมีด้วยโอ้โหนี่ก็คาดว่าอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกหรือไม่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างการไปสืบสวนสอบสวนต่อเพราะดูลักษณะท่าทางแล้วเหมือนจะย่ามใจมากนะโ
1: น่นมีวิธีการทำเป๊ะพอพูดในที่ประชุมเปิดแฟ้มเหมือนรู้อาจจะไม่ได้ทำครั้งแรกแน
0: ่ๆไปค้นที่รถนะครับเพื่อที่จะไปดูว่ามันมีเงินหรือว่ามีเอกสารอะไรใดๆเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับขบวนการเรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่เบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยตำแหน่งมิชอบนะครับเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับประโยชน์อื่นใดสำหรับตนโดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวรอแจ้งความเพิ่มเติมนะฮะจริงๆอยากจะให้ดูนะครับคือนายกอบต.หนองหมีคนนี้เนี่ยคือถ้าผมเพิ่งเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางอบต.เนี่ยให้ดูอ่ะคุณผู้ชมครับ
1: คือถ้าเป็นอย่างข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือเดี๋ยวนี้เอกชนเขาก็ทำนะคะว่าใครเนี่ยร่วมในเหมือนการต่อต้านคอร์รัปชันก็จะเป็นท่าประจำแล้วก็จะมีขึ้นผ่านเพจผ่านเว็บไซต์เลยว่างดให้งดรับ no gift policy
0: ผู้บริหารและบุคลากรองค์กรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหนองหมีที่ราศีสไลศรีสะเกษงดให้งดรับสุจริตโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติเท่าเทียมยุติธรรมนี่เป็นภาพใครน้องโอครับ
1: นายกอบต.หนองหมี
0: นี่คือคนที่เพิ่งจะถูกจับเมื่อสักครู่ใช่ไหมฮะ
1: คือนายกสพลเนี่ยแหละก
2: ็
1: กล้านะก็คือส่วนทางหมดเลยที่โพสเอาไว
0: ้เดี๋ยวก็รอติดตามกันครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าน่าชื่นชมมากๆนะครับเป็นไหวพริบที่ยอดเยี่ยมมากของพี่ไรเดอร์คนหนึ่งหลังจากที่เขาไปรับงานมาครับเตรียมที่จะไปส่งปรากฏว่าเขามีข้อสงสัยว่าไอ้สิ่งของที่เขาไปรับมาเนี่ยมันดูกล่องเนี่ยมันดูแปลกๆมันดูเละๆตุ้มเป๊ะแต่ปัญหาก็คือค่าส่งเนี่ยมันดูแพงผิดปกติเขาก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะด้านในเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งของที่แปลกๆหรือไม่ก็เลยตัดสินใจลองเปิดดูแล้วเจออะไรลองไปดูคลิปนี้กันฮะ
3: แม่งดีนะกูแกะของดูก่อนดูเนี่ยแม่งให้กูส่งยาบ้าดีกูแกะดูไอรถ300เอาไงดีวะเนี่ย
0: นี่เป็นภาพนะฮะคลิปที่พี่ไรเดอร์คนนี้ชื่อว่าพี่ธนวัฒน์เนี่ยอายุ50ปีเขาอัดคลิปเอาไว้หลังจากที่เขาเนี่ยตัดสินใจนะครับเปิดกล่องพัสดุที่เขาเพิ่งจะไปรับงานมาซึ่งมันมีความผิดปกติโดยพี่ธนวัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเพิ่งจะไปรับสินค้าเนี่ยมาจากลูกค้าคนหนึ่งจากย่านกิ่งแก้วเพื่อให้ไปส่งที่บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการแต่ว่าลักษณะของกล่องพัสดุอ่ะมันเล็กด้วยอ่ะมันเก่าอ่ะมันมีรอยฉีกขาดด้วยก็เลยรู้สึกเอะใจตอนแรกและตอนนั้นเนี่ยอยากจะแกะดูใจจะขาดว่ามันอะไรอ่ะกล่องมันก็ดูเละๆเทะๆมันก็ดูสิ่งของไม่น่าจะมีราคาค่างวดสักเท่าไหร่แต่ว่าคนที่เขาสั่งสินค้าเนี่ยเขายอมจ่ายค่าส่งมากถึง299บาทอ่ะเมื่อกี้พี่ธนวัฒน์เขาบอกเออค่าส่งตั้ง300ในกล่องเละๆตุ้มเป๊ะแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรตอนนั้นเขายังไม่ได้แกะนะน้องโอ๊ตคุณผู้ชมครับเขาก็ตัดสินใจก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยออกมาตามทางเพื่อที่จะไปส่งให้กับลูกค้าที่อยู่ปลายทางแต่ว่าระหว่างทางที่เขาจะไปเขาดันยางเสียรถเสียพอดีก็เลยตัดสินใจนี่แหละครับแกะดูเอ้าด้านในเป็นยาเสพติดครับน้องโอครับทีมข่าวเห็นคลิปนี้ปั๊บเนี่ยก็เลยตัดสินใจครับไปพูดคุยกับพี่ธนวัฒน์หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ด้านในเนี่ยโหมันเป็นยาเสพติดจริงๆใช่หรือไม่พี่ธนวัฒน์แกเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาแกรับงานจากระบบครับแล้วก็จุดที่ไปรับพัสดุเนี่ยอยู่แถวๆซอยกิ่งแก้ว28แล้วพอไปรับเนี่ยลักษณะเป็นวัยรุ่นผอมสูงนำพัสดุที่บรรจุถุงพลาสติกเนี่ยใส่เข้าไปในกล่องเข้ามาให้ลักษณะมันเหมือนกับยานวดยาแก้ปวดอะน้องอดเป็นบรรจุอยู่ใน2กล่องด้วยกันให้ไปส่งที่แถวแถวบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยยานวดแบบนี้เนี่ย
1: กล่องเล็กๆ
0: คือยานวดแบบนี้เนี่ยพี่ธนวัฒน์จะบอกว่าไอ้ปลายทางเนี่ยแถวบาง

0: บ่อเนี่ยมันก็น่าจะมีนะมันก็น่าจะไปหาซื้อกันได้ตามร้านขายยาทั่วไปแล้วราคามันก็ไม่น่าจะแพงแต่แปลกใจว่าทำไมเนี่ยคนที่รับรอรับอยู่ที่ปลายทางยอมจ่ายเงินค่าส่งถึง299บาทอ่ะแกก็เอกใจตอนแรกแล้วว่าน่าจะมีสิ่งของผิดปกติหรือไม่แล้วระหว่างที่แกเอารถเนี่ยจะไปส่งของให้กับปลายทางมันเกิดอะไรขึ้นน้องโอ๊ตครับยางแกเสียใช่ไหม
1: ยางเสียพอดีเดชบุญนะก็เลยตัดสินใจอย่างที่เล่าไปก็พอยางเสียปุ๊บอ้าวนี่มีเวลาหน่อยก็เลยตรวจสอบหลังจากที่ตัวเองสงสัยมาอยู่พักใหญ่จนพบลักษณะสิ่งของคล้ายยาเสพติดก็เลยรีบถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานที่เราเห็นไปเมื่อต้นข่าวนี้ค่ะก่อนจะพยายามหาทางแจ้งกับตำรวจซึ่งตำรวจสายตรวจก็เลยให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบทันทีแล้วก็เจอจริงๆว่าเป็นยาเสพติดจริงๆจำนวน6เม็ด
0: เนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะไอ้กล่องยานวดเนี่ยที่ราคาข้างงวดผมดูแล้วผมในฐานะที่ซื้อยานวดอยู่บ่อยๆเนี่ยน่าจะไม่เกิน100บาทนะโอ๊ต
1: แล้วก็บาทอ
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยพอเปิดข้างในปั๊บเป็นยาบ้าครับ
1: ใช่6เม็ด
0: 6เม็ดหลังจากนั้นพี่ธนวัฒน์เนี่ยแกก็เลยไปลงบันทึกประจำวันพร้อมกับให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยแล้วพี่ธนวัฒน์แกบอกด้วยนะระหว่างที่แกเนี่ยนะฮะไปแจ้งความไปเจอไปให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปลายสายเนี่ยที่เป็นลูกค้าเนี่ยโทรเข้ามาหาแกด้วยถามว่าพี่อยู่ไหนแล้วผมรอนานแล้วนะครับแกก็เลยบอกว่ารถเสียอยู่รอแป๊บหนึ่งแต่ผมรู้แล้วนะว่าไอ้ของที่พี่สั่งด้านในเนี่ยเป็นยาเสพติดพี่จะให้ผมไปส่งของไหมเดี๋ยวจะไปพร้อมกับของแล้วก็มีตำรวจเนี่ยไปด้วยหลังจากที่ได้ยินแบบนี้ปั๊บปลายสายเนี่ยรีบวางหูแล้วพี่ธนวัฒน์ก็พยายามที่จะโทรกลับไปน้องโอ๊ตแล้วเป็นยังไงตามที่เราคาดการณ์กันไว้หมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้ไปฟังเสียงพี่ธนวัฒน์กันหน่อยนะฮะ
2: งานมันเด้งมาผมก็กดรับก็ไปรับของที่กิ่งแก้ว28แล้วทีเนี้ยคือพอเข้าไปถึงจุดรับอ่ะคนเดินเอาของมาส่งอ่ะมันเป็นถุงพลาสติกใส่กล่องยา2กล่องเราก็แปลกๆแล้วมันคือของมันถูกอ่ะครับราคามันถูกแต่ค่ารถมันแพง
3: ส่งงานเนี่ยเขาโทรมาหาเราไหม
2: มีโทรมาตอนที่ว่ายังอยู่กะสายตรวจอยู่ยังไม่ไปโรงพักเขาโทรมาถามว่าผมถึงไหนแล้วแต่นี้ผมก็เลยบอกอ๋อลูกค้ารอแป๊บนึงพอดียางผมแตกเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางอยู่ก็ไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงถึงอะไรเงี้ยครับเขาก็โอเควางสายไป
3: แล้วโทรอีกไหม
2: ก็มีโทรมาแต่นี้คือผมก็คือเสียดายค่ารถอ่ะค่ารถ299ผมก็เลยบอกลูกค้ารบกวนโอนค่าโดยสารให้ผมหน่อยได้ไหมผมจะจ่ายค่ายางเขาก็โอนมาให้พอโอนมาให้ปุ๊บเขาก็โทรกลับมาบอกโอนให้แล้วนะผมก็เลยด่าไปเลย
1: โอ้จริงๆพี่ธนวัฒน์เขาบอกอยากเตือนภัยคนที่ทำอาชีพนี้ด้วยว่าบางทีอาจจะต้องเอะใจนิดนึงหรือว่าพอบางคนมีมาส่งแล้วปกติถ้าเวลาเราจะเรียกไรเดอร์ไปส่งถ้าตามแอปพลิเคชันใช่ไหมคะอย่างเราเป็นลูกค้าเราก็ต้องมีการลงทะเบียนอาจจะต้องดูว่าต้นทางที่ส่งอ่ะเป็นลงทะเบียนถูกต้องหรือเปล่าหรือบางทีเดี๋ยวนี้การใช้เด็กเดินยาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบนี้ใช้ช่องว่างจากการเป็นบางคนอาจจะอยากได้ค่ารถที่สูงแล้วก็โบกเรียกไปส่งให้หน่อยอย่างเงี้ยก็อันตรายนะคะ
0: ไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องของคนเมาครับเป็นเรื่องของพี่ๆแท็กซี่
1: ใช่
0: คือภาพเหตุการณ์เนี่ยมันมีคนที่บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนช่วงกลางดึกคือต้องใช้คำว่าชนกันระเนระนาด
1: ชนดะ
0: ซอยในแคบเล็กนิดเดียวเข้าไปได้ยังไง
1: คือซอยนี้กว้างเพียงแค่3เมตรแล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูแท็กซี่นี้คาดว่าจะเมาสร้างความเดือดร้อนตอนนี้ตำรวจตามล่าตัวอยู่ค่ะ
0: ให้ไปดูภาพกันหน่อยคุณผู้ชมฮะ

0: เอาเข้าไปซอยนี้แคบกว้างแค่3เมตรแต่คุณพี่เขาชนไม่ได้รู้เลยว่าโหแล้วถ้าเกิดว่าดูจากฟังจากเสียงในคลิปอะค่ะจะได้ยินเสียงคนชาวบ้านเขาก็เฮ้ยหยุดได้แล้วทำอะไรอยู่คือทุกคนกลัวว่ามันจะชนเข้ามาในบ้านเขาไหมอะค่ะ
1: คือภาพนี้เนี่ยถ้าหากใครดูปั๊บนะก็คงจะคิดในใจอะมันก็คงจะมีอยู่ไม่กี่อย่างอะน้องโอ๊ตครับว่าเอ๊ะอาจจะสติสตางตอนนั้นเนี่ยมันควบคุมตัวเองไม่ได้หรือว่าคุณเนี่ยคุณป่วยหรือเปล่าหรือว่าคุณอาจจะเมา
0: ค่ะ
1: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นน้องโอ๊ตฮะ
0: ก็เป็นภาพวงจรปิดคือที่ชุมชนตรงนี้เนี่ยก็ติดเอาไว้มีหลายมุมหลายจุดเลยนะคะเป็นนาที

0: ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้17กันยายนช่วงเวลาเนี่ยทุกคนก็น่าจะกำลังหลับลึกกันอยู่ตีสามค่ะภายในชุมชนซอยเทศบาลบางเสาธงซอย6ที่จังหวัดสมุทรปราการจะเห็นว่ารถแท็กซี่สีเขียวเหลืองคันนี้ขับมาในซอยแคบกว้างประมาณ3เมตรเท่านั้นก่อนจะเฉี่ยวชนทรัพย์สินและรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่เขาจอดกันอยู่ริมทางเสียหายทั้งหมดนะคะจากนั้นคนขับก็เร่งเครื่องหลบหนีออกจากซอยนี้ไปอย่างรวดเร็วก็น่าจะเพิ่งรู้ตัวว่าชนระเนระนาดอย่างที่เห็นก็ต่อมาช่วง9โมงเช้าค่ะหลังจากที่ชาวบ้านเขาก็น่าจะไปแจ้งความแล้วเพราะว่าทรัพย์สินเสียหายตำรวจก็เข้าตรวจสอบก็พบว่ามีชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ว่าทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด
1: ซอยมันแคบมากนะ
0: แคบ3เมตรค่ะ
1: คือมอเตอร์ไซค์สวนกันก็อาจจะก็จะลำบากแล้วอ่ะ
0: ใช่ต้องหลบ
1: เอารถยนต์มา
0: ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเดี๋ยวถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยติดตามตัวเพราะว่าหลังจากก่อเหตุช่วงตีสามทิ้งความเสียหายไว้แบบนี้เขาขับรถหนีออกไปอย่างรวดเร็วนักข่าวไปเจอกับคุณสมศักดิ์เป็นคนที่อยู่ในซอยนี้ก็บอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยก็กำลังนอนอยู่ในบ้านกำลังหลับลึกเลยค่ะช่วงตีสามจากนั้นได้ยินเสียงดังมากคล้ายกับมีสิ่งของมันล้มหรือว่าของแตกก็เลยคิดว่าแมวในซอยมันคงวิ่งกัดกันแล้วก็ไปวิ่งชนข้าวของก็เลยไม่ได้ออกมาดูจนกระทั่งตีสี่ค่ะมีเพื่อนบ้านในชุมชนโทรเข้ามาบอกตนบอกว่าเธอมาดูหน้าบ้านของเธอรถมอเตอร์ไซค์ของเธอทรัพย์สินหน้าบ้านของเธอมันพังหมดแล้ว เขาเล่าว่าก่อนหน้านี้บริเวณปากซอยเนี่ยก็เคยมีเสาเหล็กมากั้นคือกั้นเพราะอะไรคืออย่างที่เห็นซอยมันแคบเขาไม่ให้รถใหญ่เข้าเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีคนแอบลักลอบเข้ามาบ้างอะค่ะก็เลยเอาเหล็กมากั้นเพื่อไม่ให้รถยนต์ขับผ่านเข้าไปในชุมชนแต่ภายหลังทางเทศบาลเขาปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ก็เลยเอาเสาอันนี้ออกชาวบ้านเองก็ไม่อยากให้มีสิ่งของกีดขวางเนื่องจากเขากลัวว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าไฟไหม้รถดับเพลิงจะเข้าไม่ได้ก็เลยไม่มีใครเอะใจว่าเอาเสาไฟออกแบบนี้จะเป็นช่องทางให้คนเมาแท็กซี่น่าจะเมาคันนี้เข้ามาสร้างความเสียหายเดี๋ยวไปฟังเสียงชาวบ้านท่านหนึ่งที่เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
2: ช่วงเกิดเหตุนี้ได้ยินเสียงอะไรไหม
3: ที่สามได้ยินเสียงดังโครมแต่ผมไม่ได้สังเกตนึกว่าแมวมันกัดกันนะครับพอมาเพื่อนโทรมาบอกว่าให้ออกมาดูหน้าบ้านหน่อยประมาณตีสี่ออกมาดูก็เจอสภาพเนี่ยเละรูปเป้เลยแล้วต้องจัดระเบียบหมดไงมีฝุ่นอะไรเต็มไปหมดอ
2: ่
3: ะ
2: อันนั้นก็เป็นโต๊ะ
3: ที่วางกดน้ำประจำมันแล้ว
2: ครับ
3: แล้วก็มันหักไปครึ่งหนึ่งเนี่ยที่มันหัก
2: อ๋อแล้วมีตู้กดน้ำ
3: ใช่แล้วก็มีตัวนี้หักหมด
2: ตัวนี้คือเราตักผ้า
3: จะอยู่ตรงนี
2: ้ครับ
0: เนี่ยทางนิดนึงก็คือทางคุณพี่เสื้อฟ้ายังบอกด้วยว่าหากคุณผู้ชมสังเกตเขาก็มีความพยายามถนนดูใหม่ไหมคะตีเส้นทึบมาใหม่นะ
1: ตีเส้นทึบใหม่
0: ถูกเพื่อที่จะจัดระเบียบไม่ให้มีการวางสิ่งของหรือว่าจอดรถมอเตอร์ไซค์ให้มันล้ำออกมาเขาก็มีความพยายามในการจัดการแต่เทศบาลที่เข้ามาปฏิบัติงานก็มีการแจ้งให้ชาวบ้านทราบล่วงหน้าว่าหากจอดล้ำแนวเนี่ยไม่ได้นะมันผิดแต่ว่าทีนี้ก็ไม่ได้ห้ามคนที่จะขับเข้ามาจากภายนอก
1: พอเข้าใจได้เพราะว่าซอยมันค่อนข้างเล็กค่อนข้างแคบแล้วก็คงจะไม่มีใครคิดว่าพื้นที่ตรงจุดนี้จะมีคนเนี่ยแอบเอารถยนต์เข้ามาวิ่งในยามวิกาลล่าสุดตำรวจสภ.บางเสาธงครับก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะดูว่ารถแท็กซี่คันนี้ที่ขับฝ่าเข้ามาเนี่ยชนรถชาวบ้านระเนระนาดเนี่ยไปอยู่ตรงจุดไหนปรากฏว่ารถคันนี้ไปจอดอยู่ที่บริเวณริมถนนข้างโรงเรียนยินดีวิทย์นะครับห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณสัก1กิโลเมตรแล้วร่องรอยหลักฐานเนี่ยมันชัดเจนมากครับนี่ฮะชนดะแบบนี้ร่องรอยเต็มหน้ารถเลยนะครับไปเจอเจ้าของแท็กซี่ด้วยนะคุณผู้ชมชื่อว่านายเอกภพนายเอกภพแกเล่าให้ฟังว่ารถแท็กซี่คันนี้เนี่ยก็ยอมรับว่าเป็นของตัวเขาเองแต่ว่าวันที่เกิดเหตุตัวเองไม่ได้ขับนะครับมีคนขับเป็นคนอื่นชื่อว่านายณัฐพงษ์เป็นคนเช่าไปอีกรอบหนึ่งก็คาดการณ์กันว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาณัฐพงษ์ที่เป็นคนเช่าไปขับเนี่ยน่าจะดื่มสุราแล้วก็เมาจนกระทั่งขับรถเข้าไปในซอยเนี่ยแล้วก็เกิดเหตุก่อนที่จะหลบหนีไปในดูสภาพสิครับคุณผู้ชมฮะคนปกติที่ไหนเนี่ยจะขับเข้ามาแล้วก็ชนดะแบบนี้เนี่ยนะฮะชน1ก็ยังไม่พอครับ2 3 4ตามมาอีกนะครับหลังเกิดเหตุตัวเองก็พยายามที่จะติดต่อนายณัฐพงษ์นะครับหลายครั้งแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้เบื้องต้นขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามจับกุมตัวนายณัฐพงษ์นะครับให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหานะครับรวมทั้งที่จะไปติดตามหลักฐานจากวงจรปิดอื่นๆเพิ่มเติมด้วยเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: คิดว่าวันนี้ก็ได
1: ้คิดว่าวันนี้น่าจะได
0: ้คือเมื่อกี้
1: ฟังชาวบ้านที่แกบอกว่าเมื่อคืนตอนตีสามได้ยินเสียงดังนึกว่าเป็นแมวสรุปมันก็คือแมวจริงๆแหละครับแมวเล้าเมาแล้วนี่แหละฮะ
0: ค่ะเดี๋ยวตามกันต่อคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ต้องเล่าย้อนแบบนี้ก่อนว่าชาวบ้านที่อำเภอช

0: ชายปราการขับขยับไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเขาโดยเฉพาะคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำเนี่ยเขาเจอปัญหาว่ามีกลุ่มนายทุนมาบุกรุกลักลอบทำเป็นไร่ขิงซึ่งอย่างที่ทราบกันว่าขิงเนี่ยเป็นต้นที่อาจจะต้องมีการใช้ยายาฆ่าแมลงมากเขาก็เลยมีการร้องเรียนไปให้เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจสอบนำมาสู่ปฏิบัติการที่ขยายผลจับกลุ่มมีการลักลอบทำไร่ขิงแล้วก็ใช้สารเคมีบนป่าต้นน้ำแบบนี้ค่ะ7,028 ไร่
1: 7,000 กว่าไร่
0: ใช่มีการดำเนินคดีไปแล้วกว่า8คดีก็นำมาสู่เมื่อวานนี้ทำให้มีการประชุมเพื่อที่จะขยายผลจับกลุ่มเพิ่มเติมค่ะโดยท่านพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ประชุมสั่งการเดินหน้าให้การแก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและสวนป่าชายปราการที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างจริงจังค่ะหลังจากพบกลุ่มทุนเขามาขยายพื้นที่ปลูกไร่ขิงก็คือปลูกขิงเป็นวงมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าใช้สารเคมีอย่างมากในพื้นที่ค่ะแล้วก็สั่งให้บังคับใช้มาตรการตามมาตรา25ของกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติกับพื้นที่บุกรุกทำเกษตรเชิงพาณิชย์ทั้ง8คดีอย่างที่บอกไปรวมกว่า 7,000 ไร่ซึ่งคำสั่งทั้งหมดจะครบกำหนด15วันในวันที่30กันยายนนี้แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการแจ้งมาตรการบังคับและกำหนดวันรื้อถอนในวันที่9ตุลาคมกระทั่งล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้นายกฤตสยามคงสตรีผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16ที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับนายอำเภอชัยปราการก็รวบรวมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งกองกำลังผาเมืองกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรวมกว่า160นายเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้งค่ะที่จุดบ้านโป่งพัฒนาบ้านห้วยทรายบ้านป่าหนาตำบลแม่ทะลบนี่แหละเป็นจุดที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาเป็นต้นกำเนิดในการร้องเรียนเรื่องนี
1: ้คือจากการลงพื้นที่ไปเนี่ยครับก็ไปพบว่าถ้าหากมีการบุกรุกนะครับในพื้นที่เพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีนะครับแล้วก็ย้ำจุดยืนว่าจะต้องดูแลอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำดั้งเดิมของชาวบ้านแล้วก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่บุกรุกนะครับแล้วนอกจากที่จะไปจับกุมนะครับคนที่ไปแอบลักลอบปลูกขิงบนพื้นที่ป่าสงวนแล้วเนี่ยยังไปเจอร่องรอยการตัดไม้เก่าและสัญญาณผิดปกติในพื้นที่ก็เลยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยที่เดินป่าเข้ามาเนี่ยเดิมทีพอตรวจเสร็จปั๊บจะต้องลงพื้นที่กลับไปขอให้นอนเฝ้าในพื้นที่เพื่อดูความผิดปกตินะครับทั้งหมดว่าจะมีการลักลอบทำอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจในการทวงป่าคืนจากนายทุนที่บุกรุกเข้าไปในพื้นที่ทำกินของชาวบ้านนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้าเรื่องของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีย้ำชัดเจนว่าผู้ว่าราชการทุกจังหวัดจะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดถ้าหากพบการกระทำผิดต้องสั่งเนรเทศออกทันทีเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะถูกลงโทษแทนชาวต่างชาติคนนี้แล้วก็มีวลีเด็ดจากท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานเนี่ยหลายวลีเลยเหาะเกินลงกรุงลงกาเลี้ยงเสียข้าวสุก
0: ให้มาอยู่กระบุญแล้ว
1: เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ

0: ขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
2: จากสายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
3: เอาแล้ว
4: คาดเข็มขัดได้ลูก
5: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
3: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
5: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
3: เอาขนมอะไรไหม
6: เจ้าลิสก้า
3: เอาขนมอะไรไหม
6: ทวิสโก้ทวิสโก
7: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
8: ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาคงจำกันได้ใช่ไหมครับว่ามีสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่ถือเป็นพระเอกเลยนั่นก็คือฟ้าทลายโจรมีรายงานการใช้พืชสมุนไพรในประเทศไทยประมาณ 2,187 ชนิด
9: พืชทุกชนิดที่เป็นพืชสมุนไพรก็กินได้ไหมครับ
10: ไม่มีพืชใดไม่เป็นยาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพืชทุกชนิดจะใช้กินได้นะคะ
0: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นาทีทางช่อง9กด30
11: นี่ประเด็นคือมันไม่ได้ยังไงอย่างนั้นคุณเอาของขึ้นของลงเรือก็เสียค่าต่อท่าคุณก็ต้องไปขึ้นอีกที่นึงมันเรียกดับเบิลคอสไม่คุ้มทั้งต้นทุนมันไม่ได้ประจัดเวลา
12: ครับ
11: แล้วมันไม่คุ้มเรื่องนิเวศไม่ถามว่าเราควรจะเป็นฮับเราเป็นฮับแล้วแต่มันต้องบอกว่าคนไทยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเป็นฮับซึ่งตรงเนี้ยผมดูแล้วเนี่ยเราได้น้อย
13: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
14: แต่ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
15: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
14: สะดวกช้อป
15: ที่ช็อปมาเนีย
16: ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่เราสามารถบริหารจัดการมันได้ครับก่อนลงทุนจะต้องระวังภัยหลอกลงทุนด้วยทุกครั้งนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆบุคคลใกล้ชิดต้องรู้ว่าเราลงทุนกับอะไรลงทุนกับใครผลตอบแทนเหมาะสมหรือไม่นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องของการลงทุนแล้วยังต้องมีความรู้ก่อนการลงทุนและรู้เท่าทันภัยหลอกลงทุนอีกด้วยครับ
17: ซาดินครับ
18: เปิดซะดีมั้ย
17: มาดิ
19: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
20: เรื่องของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำมาหากินในบ้านเราแล้วก็อาจจะใช้โอกาสนี้ไปทำบางสิ่งบางอย่างที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่มันก็นำมาซึ่งการประชุมเมื่อวานที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนั่งอยู่บนหัวโต๊ะประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับกับทางผู้ว่าราชการทั่วประเทศไทยแล้วก็ย้ำชัดเจนว่าถ้าหากพบว่าชาวต่างชาติในจังหวัดของท่านผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยถ้าหากกระทำความผิดแล้วพิสูจน์ทราบว่าผิดจริงๆเนี่ยมันมีไม่กี่อย่างที่ท่านจะต้องทำหนึ่งในนั้นก็คือต้องเนรเทศออกจากพื้นที่แล้วก็ไม่ต้องมาอ้างว่าเอาจะต้องไปเอางบที่ไหนในการที่จะให้ไล่เขาออกนอกประเทศท่านนายกบอกว่าคืออย่ามาพูดเรื่องนี้นะถ้าเป็นผมเนี่ยคือผมเป็นผู้ว่าเนี่ยออกตังไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเบิกที่ตัวผมแล้วเมื่อวานในการประชุมเนี่ยค่อนข้างที่จะดุ เดือดมากจริงๆน้องโอ๊ตคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันมีหลายคำเนี่ยหลายวลีที่ออกมาจากปากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ฟังแล้วก็แหมสะดุ้งกันเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นภาพที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในที่ประชุมนะครับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งโดยเฉพาะเน้นย้ำไปที่การจัดการปัญหาการเอารัดเอาเปรียบที่มาจากคนต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยคือก่อนที่จะมีการประชุมท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวชื่นชมคุณพลพีนะสุวรรณฉวีด้วยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้มีการเอาจริงเอาจังกับการไปจัดการกับชาวต่างชาติที่เข้ามาเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของประเทศไทยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านบอกว่าชาวต่างชาติเนี่ยนะฮะถ้าหากเข้ามาอยู่ที่ประเทศ

0: ไทยแล้วเนี่ยทำมาหากินสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบคนในประเทศเนี่ยมันก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแต่ว่าถ้าหากเข้ามาแล้วดันไปมีพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อคนในพื้นที่ก็ต้องจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะจังหวัดเป้าหมายทั้งหลายที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ทั้งที่ภูเก็ตสุราษฎร์ธานีแล้วก็ย้ำว่าขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องของการจัดตั้งศาสนสถานหรือว่าสุสานส่วนตัวคือถ้าจะทำเนี่ยนะฮะถ้าจะมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยท่านนายกบอกว่าจะต้องเคารพต่อสังคมนะจะต้องเคารพต่อวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยแล้วล่าสุดท่านนายกบอกในที่ประชุมว่าก็ทราบมาว่ามีการขอสร้างสุสานส่วนตัวไอ้แบบนี้เนี่ยมันเกินไปแล้วเหาะเกินกรุงลงกาไปแล้วให้มาอยู่เนี่ยก็บุญมากแล้วนะถ้าหากจะไปตายก็ไปตายที่บ้านนู่นไม่ต้องมาตายที่นี่ไปฟังเสียงนายกช่วงนี้กันหน่อยนะฮะ
1: การจัดตั้งศาสนสถานหรืออะไรต่างๆก็ตามผมคิดว่าอยู่ดีจัดตั้งเองไม่ได้นะครับแล้วก็พฤติกรรมต่างๆก็ต้องให้ความเคารพต่อรูปแบบสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยล่าสุดได้ทราบว่ายังมีการขอสร้างสุสานส่วนตัวอีกอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมว่ามันเกินไปแล้วครับเหาะเกินกรุงลงกานะครับให้มาก็บุญแล้วนะครับมาก็มาทำงานหากินสุจริตจะตายก็ไปตายที่บ้านนู้นไม่ต้องมาตายที่นี่นะครับแล้วก็อย่ามาเอารัดเอาเปรียบที่ไม่ใช่จะมามีที่ดินมาแล้วก็ฝังไปก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้มีความชัดเจนนะครับไอ้สถานศาสนสถานถ้าตั้งขึ้นมาขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่มีเรื่องของศาสนสถานก็ต้องไม่ได้นะครับผมคิดว่าเราต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี
2: ้ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่การเดือดนะมีหลายวลีแต่ว่าท่านก็พูดถึงเหตุและผลนะคะก็ทำให้หลายคนเข้าใจในการประชุมเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าจริงๆแล้วยินดีที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะเพราะว่าการเข้ามาท่องเที่ยวมันก็ทำให้เกิดการใช้เงินและการลงทุนในไทยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคนที่เข้ามาทุกคนเหล่านี้จะมาเอาเปรียบเราหรือว่าใช้ช่องว่างในการทำผิดกฎหมายได้นายกย้ำว่าที่ท่านได้ลงนามในประกาศของกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเนรเทศอะค่ะก็เปิดช่องให้สามารถดำเนินการตามกลไกเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่ดังนั้นผู้ว่าหรือว่าในอำเภอแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะต้องดูแลจัดการประชาชนที่อยู่ในจังหวัดของตัวเองหากมีใครมาทำเรื่องไม่ดีมาทำเรื่องที่ถือเป็นอัปมงคลในบ้านเราท่านจะเก็บเอาไว้ทำไมคนพวกนี้เอามาดำเนินคดีในประเทศเราก็เสียเข้าสู่พวกเราอีกค่ะ
1: คนที่ตั้งใจจะทำอะไรพี่เรนเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มรู้ว่าเราเอาจริงเรื่องนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะในประเทศคือผมก็ต้องเรียนท่านนะท่านไม่ต้องถามกลับมาว่าในประเทศแล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายเขาค่าตั๋วเครื่องบินออกไปครับคือเนี่ยถามแบบเนี้ยมันถามแบบไม่ค่อยคิดมากไปหน่อยคือถามแบบอยากจะปัดงานให้ออกจากตัวไปไม่ได้คำว่าในประเทศแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าท่านดำเนินการแล้วคนคนนั้นต้องออกนอกประเทศทันทีนะเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรต่างๆนะครับผมดำเนินการให้อยู่แล้วนะครับแต่อย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาอ้างบางทีมาอ้างแบบนี้มันก็เหมือนดูถูกภูมิปัญญากันไปหน่อยทำยังไงครับในประเทศแล้วยังลงนามไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าใครจะออกค่าตั๋วเครื่องบินไม่มีจังหวัดนั่นแหละครับออกไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาจะมาเบิกคืนในรูปแบบอะไรก็ว่ากันไปผมเป็นท่านผมออกเลยผมควักตังค์ออกคนเหล่านี้อยู่ในจังหวัดท่านเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอัปมงคลอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วแล้วท่านจะเก็บไว้ทำไมอ่ะถ้าพฤติกรรมเข้าเกณฑ์ก็ดำเนินการทันทีนะครับพวกนี้เอามาดำเนินคดีอยู่ในประเทศต่อให้เขาผิดแล้วไม่ในประเทศออกไปดันมาดำเนินคดีอยู่ในประเทศก็มันเสียเข้าสู่พวกเราอีกนะครับต้องใช้ข้าวของเราใช้น้ำของเรานะครับใช้ห้องพักของเราใช้อะไรของเราไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บเขาไว้เลย
2: โอ้แสดงว่าเรื่องนี้คงถึงหูท่านนายกแบบคงมีคนมาร้องเรียนถึงท่านหลายเคสนะ
0: ใช่ใช่
2: ท่านดูจะอธิบายแล้วก็พยายามจะบอกให้ทุกๆคนเนี่ยทำตามหน้าที่ของตัวเองนะ
0: แล้วก็ค่อนข้างจะมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องที่เกิดขึ้นพอสมควรทีเดียวเพราะว่าดูจากหลายประโยชน์

0: ที่ท่านนายกรัฐมนตรีที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่ท่านก็ดูเอาจริงเอาจังนะครับสั่งการผู้ว่าราชการทุกจังหวัดในอำเภอทุกอำเภอที่มีปัญหาถ้าหากเจอชาวต่างชาติที่มาเอารัดเอาเปรียบทำผิดกฎหมายอย่างเดียวเลยเนรเทศออกจากพื้นที่ท่านนายกก็ย้ำนะครับว่าประเทศไทยของเราก็ยังคงยินดีที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแต่ว่าถ้าหากเข้ามาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ขอให้เคารพเรื่องของกฎกติกาเคารพมารยาทเคารพเรื่องของวัฒนธรรมนะครับคือถ้าหากไปเจอว่าชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจหรือว่าเข้ามาสร้างบ้านเรือนหรือว่ามาทำศาสนสถานแล้วมันดันไปติดป้ายว่าห้ามคนไทยเข้าท่านนายกย้ำเลยนะว่าถ้ามันเกิดที่จังหวัดไหนย้ำเลยว่าให้ผู้ว่าเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจแล้วถ้าผู้ว่าไปตรวจแล้วเจอเนี่ยถอนป้ายนี้ออกไปเลยนะทุกสถานที่นะคนไทยจะต้องเข้าได้หมดยกเว้นบ้านเรือนแต่ต่อให้เป็นบ้านเรือนเนี่ยนะฮะเจ้าของบ้านบอกว่าไม่ต้อนรับคนไทยก็ต้องถอนออกมาด้วยนะครับไม่ใช่ถอนแค่ป้ายนะครับถ้าหากพบว่ากระทำความผิดก็ต้องถอนคนพวกนี้ออกจากประเทศไทยไปเลยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นลงไปที่ภูเก็ตค่ะ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งจังหวัดที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดในที่ประชุมเมื่อสักครู่เลยว่ามันเป็นจังหวัดที่หลายฝ่ายจับตามองเพราะมีชาวต่างชาติเข้าไปทำมาหากินไปสร้างที่อยู่อาศัยศาสนสถานกันเยอะมาก
1: เกิดความขัดแย้งกับคนที่เขาอยู่มาก่อนในชุมชนล่าสุดที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกันกับทางมหาดไทยเพื่อรายงานความคืบหน้า
0: เมื่อสักครู่นี้
1: ใช่ซึ่งผลจากการตรวจสอบชาบัตรป่าตองล่าสุดพบว่าชาบัตรป่าตองจัดตั้งขึ้นในนามบริษัทมีกรรมการผู้ถือหุ้นทั้งหมด3คนเป็นชาวอิสราเอล3คนในจำนวนนี้มี2คนค่ะได้รับสัญชาติไทยแล้วก็มีการรายงานผลไปจากการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารเบื้องต้นพบว่ามีการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารบางส่วนไม่เป็นไปตามแบบรายการที่ได้รับอนุญาตค่ะโดยอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง6ชั้นแต่เจ้าหน้าที่พบว่ามีการดัดแปลงพื้นที่บางส่วนโดยเฉพาะชั้น1และชั้น5จึงมีคำสั่งให้แก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายแนวทางการดำเนินการหลังจากนี้3ส่วนก็คือสั่งหยุดก่อสร้างระงับการใช้งานในส่วนที่ผิดแบบและให้แก้ไขหรือถอนส่วนที่ไม่ถูกต้องขณะที่ส่วนที่เป็นไปตามแบบอาคารก็สามารถดำเนินการต่อได้จากการลงพื้นที่ยังพบว่าแต่ละชั้นค่ะที่จุดตรงนี้มีการใช้ประโยชน์แตกต่างกันทั้งพื้นที่ลักษณะคล้ายร้านกาแฟพื้นที่สำหรับกิจกรรมทางศาสนาห้องประกอบศาสนกิจแยกห้องชายหญิงแล้วก็มีห้องที่จัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบพิธีมีห้องประชุมด้วยล่าสุดทางจังหวัดก็ได้ให้หน่วยงานตรวจสอบว่ามันเข้าข่ายว่ามันต้องขออนุญาตหรือไม่หรือมีข้อกฎหมายใดเพิ่มเติมซึ่งทางจังหวัดได้กำชับให้เทศบาลเมืองป่าตองสั่งระงับห้ามใช้อาคารและแจ้งให้ทางชาบัตรหรือถอนส่วนที่ไม่ได้ขออนุญาตออกทั้งหมด
2: แสดงว่างั้นตอนนี้อาคารเนี่ยชาบัตรตรงนั้นนะคะยังสามารถจะยังคงณวันนี้เขายังสามารถเปิดให้เข้าไปใช้อยู่ได้ไหมคะพอ
3: คืออย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนที่ก่อสร้างผิดแบบเนี่ยมันก็จะมีชั้น5
2: ค่ะอ
3: ยู่จุดหนึ่งแล้วก็จะมีชั้น1ที่ดัดแปลงที่ไม่ได้สร้างไม่ถูกต้องตามแบบก็คือในจุดนั้นเราก็จะสั่งห้ามไม่ให้ใช
2: ้
3: ก็คือให้รื
2: ้อ
3: ให้รื้อในจุดที่ก่อสร้างผิดแบบอันนี้เป็นการออกคำสั่งโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งจริงๆแล้วก็คือการใช้พรบควบคุมอาคารนี่แหละในการที่จะดำเนินการแต่ด้วยพรบนี้ทางจังหวัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบกระจายอำนาจเหล่านี้ไปให้ทางท้องถิ่นดำเนินการแต่เราก็กำกับ
0: คือท่านผู้ว่าแกก็ยังให้ข้อมูลทิ้งท้ายว่าเรื่องของการไปตรวจสอบธุรกิจธุรกรรมที่ชาวต่างชาติกลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาทำธุรกิจที่ภูเก็ตเนี่ยเบื้องต้นไปตรวจสอบพบนิติบุคคลเนี่ยในเครือเดียวกันนะครับมีสำนักงานอยู่ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลเนี่ยอีก2บริษัทด้วยกันมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยรวมกว่า260ล้านบาทแล้วก็มีสาขาตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตอีก4แห่งรวมทั้งหมด6สาขาด้วยกันแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการไปตรวจสอบรายละเอียดทางธุรกิจเพิ่มเติมทั้งอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจนำเที่ยวแล้วก็กิจกรรมอื่นๆด้วยว่าได้ขอใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยแล้วหรือไม่นี่เฉพาะที่ภูเก็ตจุดเดียวนะครับยังมีหลายจุดนะครับที่มีข้อร้องเรียนมายังหน่วยงานภาครัฐว่าขอให้เข้าไปตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
1: มาตามความคืบหน้าการหาต้นตอของสาเหตุที่น้ำมัน

0: รั่วซึมอยู่ที่ใต้ดินบริเวณถนนพระราม3อ่ะค่ะใต้สะพานยกระดับที่เขตคลองเตยถนนเชื้อเพลิงที่สุดค่ะหางจากพยายามหากันมานานหลายวันเมื่อวานนี้เจอเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมที่คาดว่าจะเป็นต้นตอสาเหตุแต่ปรากฏว่าจุดที่เจอว่าจุดที่เป็นต้นตอรั่วค่ะมันอยู่ห่างจากจุดแรกที่เราพยายามงมหากันมานานหลายวันน่ะนับ100เมตรสุดท้ายแล้วไปอยู่ตรงบริเวณต่อหม้อใต้สะพานค่ะซึ่งก็จะเป็นจุดเสี่ยงของท่อน้ำมันอีกหลายจุดที่ตอนนี้จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมกว่า32กิโลเมตรเมื่อวานนี้หลังจากปรากฏข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าอะค่ะว่าเจอแล้วสาเหตุที่เป็นต้นตอที่ทำให้น้ำมันรั่วไปปะปนกับชั้นดินที่อยู่ใต้ดินหลังจากพยายามตามหามานานหลายวันค่ะนางสาวทิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบหลังจากเจ้าหน้าที่รายงานช่วงเช้ามืดว่ามันเจอแล้วจุดที่เป็นต้นเหตุก็คือน่าจะเป็นจุดนี้แหละค่ะที่คุณโอหรือว่าคุณโอทีมสุดซอยพลังงานท่านลงพื้นที่ทุกวันนะคะก็เลยพานักข่าวเข้าไปดูจุดที่มีการเปิดหน้าดินตรงนี้ลึกลงไป2เมตร50จนไปเจอท่อสรุปแล้วน่าจะรั่วมาจากท่อน้ำมันของบริษัทเอกชนที่ขนส่งนี่แหละ
1: ครับ
0: เพราะอะไรเพราะว่าท่อที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่อะค่ะมันก็เป็น1ใน32กิโลเมตรของท่อน้ำมันที่มีการใช้ส่งต่อแล้วจุดที่ถ้ามันอยู่ตรงบริเวณตอหม้อค่ะมันจะต้องมีปลอกของท่อครอบไว้อยู
1: ่
0: บริเวณตอหม้อเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่อาจจะสุ่มเสี่ยงว่าจะได้รับแรงกระแทกดังนั้นตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็จะพยายามที่จะขุดปลอกของท่อค่ะเพื่อที่จะดูว่ามันมีแผลอยู่ภายในท่อตรงจุดไหนคาดว่าเช้านี้น่าจะมีความคืบหน้าว่าหลังจากพยายามแกะของเปลือกของท่อออกอะค่ะที่เรียกว่าสลีฟของท่อเนี่ยมันเจอแผลหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวน่าจะมีความชัดเจนแต่ว่าที่แน่ๆคือเราสามารถโฟกัสจุดจำกัดวงแคบของพื้นที่ได้แล้วว่ามันน่าจะเกิดรอยรั่วจากท่อหลักส่งน้ำมันที่จุดนี
1: ้
0: แต่ถามว่ารั่วจุดนี้ทำไมไปซึมอีกจุดหนึ่งจากจุดแรกที่อยู่ฝั่งขวามือของท่อใต้ต่อหม้อไปอีกนับร้อยเมตร
1: ครับ
0: คุณโออธิบายว่าด้วยความที่กรุงเทพชั้นใต้ดินมันระดับพื้นมันไม่เท่ากันนะคะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะรั่วจากจุดนี้แต่ด้วยความที่แรงดันของน้ำหรือแรงส่งพื้นที่ระดับดินไม่เท่ากันมันก็เลยอาจจะทำให้เกิดการรั่วซึมที่อีกจุดหนึ่งได้ดังนั้นหลังจากนี้ทำอะไรพอเจอรอยรั่วแล้วก็จะต้องเร่งซ่อมค่ะแต่ซ่อมอย่างเดียวไม่พอจะต้องพิจารณาตรวจสอบตลอดแนว32กิโลเมตรด้วยว่ามันจะมีจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดซ้ำอีกหรือไม่เพราะว่าหลายชาวบ้านหลายคนก็คือไม่รู้มาก่อนว่าหน้าบ้านตัวเองมีท่อขนส่งน้ำมันอยู่ใช้มานานหลาย10ปีแล้วเขาก็ไม่รู้เลยว่ามันอาจจะเกิดการรั่วแบบนี้ได้เช่นกันก็เลยยิ่งสร้างความกังวลเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำก็คือถ้ามีจุดไหนต้องเปลี่ยนบริษัทเอกชนต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนปรับแนวท่อใหม่ทั้งหมดเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ความที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือปลอกของมันเขาเรียกสลีฟของท
1: ่
0: อมันจะครอบท่อไว้อีกทีในจุดที่ตรงนี้จะยาวประมาณ2เมตรจะอยู่ในทุกชุกช่วงของท่อน้ำมันที่อยู่ใต้ต่อหม้อ
1: นี่ฮะ
0: เนี่ยมันจะยากตรงนี้
1: คือที่ชาวบ้านเขากังวลก็คือเรื่องของกลิ่นเมื่อวานน้องโอ๊ตลงพื้นที่ไปอยากจะถามความรู้สึกว่ามันกลิ่นมันแรงขนาดไหน
0: คร
1: ับ
0: มีโอกาสไป2ครั้งค่ะวันเสาร์ไปแล้วรอบนึงวันนั้นยังไม่เจอยังคงง่วนกันอยู่ที่จุดเดิมก
1: ็
0: ไม่เหม็นนะหายไปเลยยอมรับว่าไม่ต้องใส่หน้าแมสปรากฏว่าเมื่อวานไปเหม็นมากคือรู้เลยว่าเจอจุดด้วยแล้วมันอยู่จุดที่มันใกล้กับที่เป็นศูนย์บัญชาการของเจ้าหน้าที่อะค่ะ
1: ครับ
0: อยู่ใต้ต่อหม้ออยู่ใกล้เรากว่าที่คิดเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ยิ่งพอเจอเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องเปิดขยายหน้าดินให้มากขึ้นดังนั้นก็มีโอกาสที่เราจะได้กลิ่นมันมากขึ้นประชาชนในละแวกนั้นก็หลายคนก็ออกไปอยู่บ้านญาติอะค่ะแต
1: ่
0: ถามว่าสรุปสั้นๆเลยถามว่าในเมื่อหากันมากว่า2สัปดาห์ทำไมเพิ่งมาเจอเมื่อวานน
1: ี
0: ้มันมีเหตุผลค่ะหากคุณผู้ชมจำได้ท่อน้ำมันจุดแรกที่รั่วเนี่ยจุดที่ห่างไปจากจุดที่เจอใต้ตอหม้อ100เมตรก่อนหน้านั้นเปิดหน้าดินไปหลายเมตรก
1: ็
0: ไม่เจอทางผู้ว่าชาชาติก็เลยสั่งให้โอเคในเมื่อไม่เจอก็ไม่เป็นไรให้เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำไปทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อทำความสะอาดคราบน้ำมันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังเจอคราบน้ำมันซึมออกมากับดินที่ปะปนในท่ออยู่เรื่อยๆซึมเล็กๆซึมเล็กๆอาจารย์ชาชาติก็เลยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยล้างท่อปรากฏเจ้าหน้าที่ผ่าท่อของท่อระบายน้ำตรงจุดแรกที่เจอซึมปรากฏอ้าวมันยังมีซึมเข้ามาอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยใครทำให้นำมาสู่การขยายวงในการตรวจสอบว่ามันน่าจะต้องขยับมาทางจุดนี้เพราะเขามีการตรวจสอบระบบ pressure test อยู่เรื่อยๆอะค่ะก็เลยนำมาสู่การตรวจสอบจุดเมื่อวานนี้ใต้ตอหม้อปรากฏเจอจริงๆว่าโอเคมันเจอแรงกระเพื่อมพอทดสอบระบบปุ๊บมันเจอแรงกระเพื่อมน้ำมาที่จุดนี
1: ้
0: ดังนั้นแน่นอนก็คือเป็นเหตุให้เจอว่าต้นตออยู่ที่จุดนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณโอเลขานุการของรัฐมนตรีพลังงานที่อธิ

0: บายเมื่อวานนี้ปฏิบัติการแล้วก็หลังจากนี้ควรจะต้องทำยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้กำลังวางแผนที่จะเลื่อนในตัวสลีก็คือปลอกท่อนะคะออกจากบริเวณที่เราพบว่ามันมีการรั่วซึมของน้ำมันเพราะว่าไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวไอ้ปลอกท่อเนี่ยมันมีระยะประมาณสัก2เมตรได้ไม่แน่ใจว่าใต้นั้นเนี่ยมันมีแผลอยู่บริเวณไหนคือหลักการเนี่ยต้องซ่อมแผลในท่อก่อนแล้วก็ดูสาเหตุว่าแผลนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากสนิมหรือเกิดจากการกระแทกนะคะก็ต้องไปดำเนินการในการซ่อมท่อก่อนแต่ว่าตรงไหนที่พบรอยรั่วโดยหลักการต้องเกลี่ยต้องเกลี่ยนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเปลี่ยนแล้ววางแผนในการเปลี่ยนท่อแล้วเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของแนวท่อใหม่ด้วยเพราะว่าแนวท่อที่วางตลอดตามแนวต่อหม้อเนี่ยโอกาสที่ได้รับแรงกระเทือนจากการขนส่งของรถที่เดินทางตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเกิดเหตุซ้ำได้ฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำนะคะก็ได้มีการพูดคุยเบื้องต้นระหว่างกรมธุรกิจพลังงานแล้วก็รวมถึงบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของท่อและรวมถึงบริษัทที่รับบริหารจัดการท่อเนี่ยว่า1ซ่อมก่อน2ทำ picking test เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามันไม่มีเบรนอื่นรั่วแล้วอันที่3เนี่ยตรงไหนที่พบว่ามันมีแผลต้องเปลี่ยนนะคะ4เนี่ยในอนาคตเรามองแล้วว่าถ้าตรงไหนที่ตรงบริเวณตอหม้อเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดเหตุอีก3ปี4ปีเกิดอีกเราไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำนะคะเพราะว่า1มันเป็นเรื่องความปลอดภัยของประชาชน2เนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะ
2: คือสิ่งที่คุณโอได้บอกมาก็คือเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องมีการไปทดสอบไปตรวจสอบระบบท่อแนวร่วมทั้งหมดเนี่ยระยะทางประมาณ32กิโลเมตรไล่ไปตั้งแต่โรงกลั่นนะครับหรือว่าคลังน้ำมันบางจากไปจนถึงพื้นที่ดอนเมืองโอ้ใกล้เหมือนกันนะ
0: 32กิโลเมตร
2: 32กิโลเมตรเนี่ยนะเพื่อประเมินว่าจุดใดมันจะมีความเสี่ยงหรือว่าอาจจะมีความเสียหายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้าหากพบว่าท่อเนี่ยมีความเสียหายหรือว่าบาดแผลตรงจุดใดจะต้องเปลี่ยนท่อในจุดดังกล่าวทันทีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบที่พระราม3อีกนอกจากนี้กรมธุรกิจพลังงานก็มีคำสั่งให้บริษัทบาฟนะครับซึ่งนำหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษาส่งท่อน้ำมันทั้งหมดเนี่ยมาตรวจสอบด้วยเพื่อใช้ประกอบการประเมินความปลอดภัยของระบบท่อโดยรวมโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟเนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากไอระเหยของน้ำมันโดยตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็จะมีการติดตามนะครับตรวจวัดค่านะครับความเสี่ยงเนี่ยอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ทางกรมธุรกิจพลังงานก็ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำมันจากในพื้นที่ที่เกิดการรั่วซึมเนี่ยจำนวน5ครั้งเพื่อไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยจะนำผลการตรวจเนี่ยมาประกอบกับการสืบหาต้นตอแล้วก็ยืนยันแหล่งที่มาของน้ำมันรั่วซึมเข้าสู่ระบบการระบายน้ำนั่นเองนะครับเมื่อเช้าอาจารย์ชัชชาติแกลงพื้นที่ไปด้วยใช่ไหม
0: คะจะพาไปส่งในจุดนี้อีกครั้งหนึ่งก็ยังคงเห็นว่าจะเป็นลักษณะนี้อยู่พยายามในการที่จะเอาปลอกที่มันครอบท่ออยู่ออกอะค่ะเพื่อที่จะหาแผลแต่เดี๋ยววันนี้เช้านี้น่าจะมีความชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วน่าจะเจอร่องรอยของแผลที่ชัดเจนขึ้นหรือไม
2: ่
0: หลังจากตลอดทั้งคืนมีปฏิบัติการ
2: คือสถานการณ์ตอนที่น้องโอ๊ตไปเนี่ยเมื่อวานนี่คือชาวบ้านเนี่ยคือเขายังอยู่ในพื้นที่มีอาศัยอยู่ในพื้นที่อยู่บ้าง
0: ค่ะ10คูหาที่จริงๆแล้วเขาทางบริษัทเอกชนหรือกทม.เองเขาก็มีการช่วยเหลือนะให้จุดให้ไปอยู่โรงแรมในช่วงที่อาจจะต้องมีเสียงดังปฏิบัติการหรือว่าช่วงที่จะมีกลิ่นเหม็นแต่ว่าหลายคนก็ไม่ยอมไปจริงๆเพราะว่าทั้งกลัวห่วงทรัพย์สินแต่บางบ้านส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านซ่อมรถ
2: เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับว่า32กิโลเมตรที่ตอนนี้คุณโอสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบจะมีจุดไหนที่มีความเสี่ยงอีกหรือไม่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามประเด็นหนึ่งเรื่องการเมืองที่หลายคนเฝ้าติดตามกันก็คือการที่กมธ.กฎหมายเนี่ยพยายามเรียกคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยให้มาชี้แจงเนี่ยถึง5ครั้งด้วยกันนะครับว่าไอ้เรื่องที่บอกว่าจะมีคนมาติดสินบน40ล้านบาทเนี่ยตั้งแต่ปี68เนี่ยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแล้วเมื่อวานคุณชัยชนกเนี่ยมาให้ข้อมูลคุณโรมแล้วคุณชัยชนกจะว่าอย่างไรบ้างช่วงหน้ามาติดตามกันนะฮะ

0: มีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตาไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: ยูโรเค้ก

0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ว้าว
2: ยูโร
1: ช็อกโก
2: ช็อกโกพาย
3: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
2: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
4: ศึกเอเชียนเกม2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไปห้ามพลาด
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: การที่เราจะทำอะไรสักอย่างเราต้องทำของที่ดีที่สุดเพราะลูกค้าต้องได้รับความคุ้มค่าที่สุดและรู้สึกว่าสิ่งที่จ่ายไปต้องคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เกินราคาด้วยซ้ำในสิ่งที่ลิตาตั้งใจทำค่ะ
1: วันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษนะคะมีมาให้เลือกถึง3ขนาดค่ะกับขนาดแรก 3.5 ฟุตค่ะมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอน1ใบและผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุตจากราคาปกติ 4,779 บาทค่ะวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,590 บาทเท่านั้นค่ะขนาด5ฟุตค่ะมาพร้อมกับของแถมหมอน2ใบและผ้าปูที่นอน5ฟุตค่ะจากราคาปกติ 6,178 บาทค่ะวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่ 1,790 บาทค่ะขนาดสุดท้ายค่ะ6ฟุตมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอน2ใบและผ้าปูที่นอน6ฟุตค่ะจากราคาปกติ 6,678 บาทวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @sishopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต
3: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
4: คุณผู้ชมจำน้องยูฟ่าได้ใช่ไหมครับน้องยูฟ่าน้องอายุเพียงแค่1ขวบที่ไปรักษาตัวจากอาการป่วยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดยะโสธรแล้วระหว่างที่แพทย์เนี่ยอนุญาตให้น้องเนี่ยกลับบ้านก็ต้องถอดสายน้ำเกลือแต่ว่าเป็นความช่วยของผู้ช่วยพยาบาลครับเขาใช้กรรไกรเนี่ยตัดกระดาษพยายามจะไปตัดผ้าก๊อซที่นิ้วชี้ของน้องแต่ว่ามันทำให้น้องเนี่ยนิ้วชี้ขาดตอนนี้อยู่ระหว่างการที่จะรักษาตัวต่อนิ้ววันนี้มีความคืบหน้าคุณผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยทางสสจของจังหวัดเนี่ยไปเยี่ยมคุณพ่อไปดูซิว่าตอนนี้อาการของน้องยูฟ่าเนี่ยที่กำลังต่อนิ้วเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนี่เป็นภาพของคุณพ่อของน้องยูฟ่าครับชื่อว่าคุณพ่อวีระพงศ์เนี่ยคือก็มาเจอกับทางสสจของจังหวัดยะโสธรก็คือคุณหมอปฐมพงศ์ปรุโปร่งครับเป็นนายแพทย์สาธารณสุขของจังหวัดยะโสธรแล้วก็ผู้อำนวย

0: การโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาอันนี้เป็นโรงพยาบาลที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นคุณผู้ชมครับมาเจรจาพูดคุยเรื่องของการเยียวยาให้ความช่วยเหลือหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นผู้ช่วยพยาบาลใช้กรรไกรตัดกระดาษไปตัดผ้าก๊อซที่นิ้วชี้ของน้องยูฟ่าจนทำให้นิ้วชี้ของน้องเนี่ยขาดไปเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ถูกนำไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้คุณหมอต่อนิ้วให้ตอนนี้น้องยูฟ่ายังคงพักรักษาตัวเพื่อรอดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์อยู่นะครับซึ่งการเจรจาเมื่อวานเป็นการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกโดยทางสสจของจังหวัดยโสธรเนี่ยแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ย้ำว่าจะรักษาและดูแลน้องยูฟ่าให้ดีที่สุดตอนนี้ทราบข้อมูลว่าระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็แผลที่นิ้วของน้องเนี่ยอาการมันก็ดีขึ้นตามลำดับถามว่าตอนนี้ครอบครัวในกังวลอะไรบ้างตอนนี้สิ่งที่ครอบครัวอยากได้ก็คืออยากให้นิ้วของน้องเนี่ยกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมทางสสจ.ยโสธรก็ให้ความมั่นใจกับคุณพ่อนะครับว่าจะดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าอาการของน้องจะเป็นที่พอใจของครอบครัวแต่ว่ายังคงต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูอาการของน้องอยู่นะครับแล้วก็ได้มีการอธิบายเรื่องของขั้นตอนการเยียวยาในระบบประกันสุขภาพส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเดี๋ยวจะรับผิดชอบดูแลทั้งหมดให้นะครับ
1: ค่ะสำหรับตัวผู้ที่กระทำความผิดนะคะทางสาธารณสุขจังหวัดยโสธรก็อัปเดตว่าเจ้าตัวก็รู้สึกเสียใจแล้วก็วิตกกังวลมากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ถูกสั่งพักงานค่ะแล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2สัปดาห์จะสรุปผลแล้วก็จะพิจารณาตามขั้นตอนขณะเดียวกันทางสาธารณสุขจังหวัดก็ได้เข้าไปกำกับดูแลเกี่ยวกับระบบการให้บริการของโรงพยาบาลขยายไปดูทั่วทุกแห่งในจังหวัดเลยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยหวังสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาใช้บริการให้มากที่สุดค่ะ
2: ทางผู้ใหญ่เองท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ให้ความเป็นห่วงตามการดูแลน้องอย่างเต็มที่ระดมแพทย์เฉพาะทางที่จะมาดูแลอาการของน้องขณะเดียวกันเครื่องไม้เครื่องมือเต็มที่เต็มความสามารถของโรงพยาบาลแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกินกว่าศักยภาพของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ก็มีเครือข่ายซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เราให้ความน่าเชื่อถือในระดับประเทศก็เพื่อพร้อมที่จะประสานการดูแลส่งต่อแต่เบื้องต้นเนี่ยโดยศักยภาพของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ก็ดูแลกันเต็มที่และล่าสุดเมื่อเช้านี้ท่านผอ.โรงพยาบาลแจ้งมาว่าอาการของน้องยูฟ่าเนี่ยเป็นในทางที่ดีขึ้นส่วนนิ้วส่วนปลายที่ต่อก็ดูสีแดงดูดีขึ้นก็น้องก็มีความสดชื่นเล่น
0: คือด้านคุณพ่อของน้องยูฟ่าเนี่ยก็บอกว่าเมื่อวานที่มีการพูดคุยกันก็ยังไม่ได้มีการเรียกร้องหรือว่าพูดคุยเรื่องของค่าเยียวยาค่าเสียหายใดๆเพราะตอนนี้สิ่งที่เป็นห่วงและอยากได้มากที่สุดก็คือขอให้อาการของน้องยูฟ่ากลับมาหายดีแล้วก็เป็นปกติซึ่งการพูดคุยกับทางสสจของจังหวัดนะครับยโสธรแล้วก็ผอ.โรงพยาบาลที่เกิดเหตุเนี่ยก็พอใจในระดับหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวขอให้ดูอาการของน้องยูฟ่าให้ดีที่สุดก่อนนะครับ
3: กับสิ่งที่น้องจะได้รับที่เล็กแล้วก็เรื่องเยียวยาอะไรของน้องนะครับ
4: เป็นที่พอใจไหมคร
3: ับ พอใจระดับหนึ่งครับแต่ว่าก็ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่เพราะว่ายังเราต้องรอน้องหายก่อนครับถึงจะรู้ว่าเขาเต็มร้อยกับเราเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้แค่คุยเบื้องต้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับตามลำดับนะครับแต่ก็ยังรอดูแค่แผลที่นิ้วน้องครับ
4: ร่าเริง
3: กินข้าวกินนมได้แล้วครับแต่ก็ยังไม่เต็มร้อยครับยังไม่มีกำหนดก็ต้องรอดูอาการแพ้น้องครับไปเรื่อยๆจนกว่าแพ้น้องจะหายครับน้องอาการดีขึ้นก็พ่อแม่ก็พอดีขึ้นไปตามลูก
1: ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเนิงนกทาก็บอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้สอบปากคำทางด้านของผู้เสียหายค่ะเนื่องจากฝ่ายของผู้เสียหายก็แต่ว่าคือด้วยความที่อาการของน้องด้วยสภาพจิตใจด้วยนะคะทางผู้เสียหายก็เลยยังไม่ได้เข้ามาแต่ว่ามีการแจ้งความร้องทุกข์แล้วพนักงานสอบสวนก็เลยยังไม่สามารถเรียกตัวของผู้ช่วยพยาบาลที่เป็นคนกระทำความผิดมาแจ้งข้อกล่าวหาได
0: ้ขอให้น้องยูฟ่ากลับมาหายไวๆแล้วก็นิ้วชี้ที่มีปัญหากลับมาใช้ได้ตามปกตินะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ของน้องยูฟ่าด้วยมาที่เรื่องของการเมืองครับหลังจากที่คุณโรมนะคุณรังสิมันโรมเนี่ยพยายามที่จะติดต่อนะครับคุณ
1: ชัยชนก
0: คุณชัยชนกเนี่ยให้มารายงานขอข้อมูลเรื่องของสินบน40ล้านบาทที่คุณชัยชนกเนี่ยเคยพูดไว้ในวันที่รับตำแหน่งที่สภา
1: ค่ะ
0: เมื่อเดือนกันยายนปี2568เนี่ยใช้เวลาติดต่อเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่6

0: ถึงยอมที่จะเข้ามาให้ข้อมูลแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองไปย้อนดูนะครับสิ่งที่คุณชัยชนกเนี่ยพูดไว้เมื่อตอนรับตำแหน่งเมื่อตอนปี68นะครับแล้วก็นำมาซึ่งการจะขอข้อมูลว่าเรื่องนี้เบื้องลึกเบื้องหลังเป็นอย่างไรแล้วข้อมูลที่ว่าเนี่ยมันได้มาจากไหนเดี๋ยวลองไปย้อนฟังที่คุณชัยชนกพูดเมื่อตอนปี68กันหน่อยนะฮะ
1: ท่านพูดถึงเรื่องของปราบคอลเซ็นเตอร์ปราบเรื่องพวกนี้อย่างมีความตั้งใจผมยังไม่ได้เข้าตำแหน่งทราบไหมครับว่ามีคนติดต่อมาหาผมไม่ใช่โดยตรงผ่านเพื่อนสมาชิกที่ทราบว่ารู้จักผมเสนอที่จะมอบเงินให้ผมเดือนละ40ล้านเพื่อไม่ให้จับเรื่องคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์และเว็บไซต์ทำให้สงสัยครับว่าประเพณีปฏิบัติของรัฐมนตรีกระทรวงดีอีเนี่ยที่ผ่านมาเป็นอย่างไรผมปฏิเสธไปแล้วนะครับแน่นอนท่านพูดถึงเรื่องของปราบคอลเซ็นเตอร์ปราบเรื่องพวกนี้อย่างมีความตั้งใจผมยังไม่ได้เข้าตำแหน่งทราบ
0: คุณชัยชนกเนี่ยได้พูดไว้เมื่อวันที่30กันยายนปี2568ตอนนั้นคุณชัยชนกเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งในฐานะรัฐมนตรีดีอีป้ายแดงเลย
2: ค่ะ
0: แล้วก็ท่านเนี่ยได้พูดประโยคที่ว่ายังไม่ทันจะรับตำแหน่งเลยมีคนมาเสนอจะให้เงินเดือนละ40ล้านบาทแลกกับการไม่จับกุมเว็บพนันสแกมเมอร์มันก็เลยนำมาสู่ข้อสงสัยว่าเฮ้ยใครกันแน่
2: เป็นข่าวดังเลยนะ
0: เป็นข่าวดัง
2: คนตกใจว่าถ้าคนระดับเป็นรัฐมนตรีมีกล้ามาต่อรองมาพูดกับท่านขนาดนี้ก็เลยต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับมันก็นำมาซึ่งการประชุมของคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรหรือว่ากมธ.กฎหมายเนี่ยที่มีคุณรังสิมันต์โรมนะครับส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยเป็นประธานเมื่อวานเนี่ยท่านก็เรียกคุณชัยชนกนะครับคุณชัยชนกที่ชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลเป็นครั้งที่6นะครับและอีกหนึ่งคนที่ถือว่าเป็นจิ๊กซอคนสำคัญเพราะเป็นคนที่เอาข้อมูลตรงจุดนี้มาให้กับคุณชัยชนกนั่นก็คือคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคือพยายามที่จะเรียกทั้งคู่เนี่ยมาให้ข้อมูลกันหลายครั้งจริงๆแต่ว่าก็ยังไม่มากันสักทีจนกระทั่งเมื่อวานนี้ทั้งคู่มาให้ข้อมูลอย่างพร้อมเพรียงกันโดยก่อนที่จะมีการประชุมกันนะครับคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคุณชัยชนกจะไม่มานะน้องโอ๊ตคุณผู้ชมครับคือคุณชัยชนกเนี่ยส่งหนังสือจะให้ทางด้านของท่านปลัดดีอีเนี่ยมาชี้แจงเนื่องจากตัวเองเนี่ยติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นการเชิญครั้งที่6นะครับขณะที่คุณวรสิทธิ์เนี่ยก็แจ้งมายังทางกมธ.กฎหมายว่าเดี๋ยวจะเข้ามาชี้แจงแต่ว่าอาจจะล่าช้าหน่อยซึ่งการที่เรียกทั้งคู่มาเนี่ยเพราะว่าต้องการแสวงหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องไอ้สินบน40ล้านบาทเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรหรือว่ามันเป็นการพูดเพื่อชวนเชื่อในสภาซึ่งถ้าหากว่ามันมีการกระทำผิดจริงจะได้เอาข้อมูลเนี่ยมาไล่ติดตามตัวคนกระทำความผิดดำเนินคดีตามกฎหมายเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณโรมช่วงนี้กันหน่อยนะฮะ
3: ผมคิดว่าถ้าวันนี้ท่านวรสิทธิ์มาเนี่ยนะครับมีหลายประเด็นแน่นอนในการถามเพราะท่านวรสิทธิ์เนี่ยเป็นตัวต่อสำคัญนะครับก่อนที่จะไปถึงท่านชัยชนกดังนั้นเนี่ยเพราะว่าท่านชัยชนกเนี่ยทราบเรื่อง40ล้านเนี่ยจากท่านวรสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยท่านวรสิทธิ์เนี่ยก็จะเป็นตัวต่อสำคัญดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไล่เรียงไทม์ไลน์เหตุเกิดที่ไหนอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าจะมีส่วนสำคัญอย่างมากแต่ประเด็นสำคัญที่ไม่แพ้กันก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องที่จบได้ไม่ยากผมคิดว่าการที่คนที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการติดสินบนเรื่องนี้ในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของเว็บการพนันทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วโอ้กระบวนการยุติธรรมเดินช้ามากเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่สังคมไทยเนี่ยต้องทวงคำตอบจากผู้มีอำนาจรัฐด้วย
0: อ่ะแล้วหลังจากนั้นไม่นานคุณผู้ชมครับในเวลา11โมงเนี่ยคุณวรสิทธิ์ก็เดินทางเข้ามาชี้แจงต่อกมธ.กฎหมายด้วยตัวเองนะครับแล้วก็แจ้งในที่ประชุมได้ว่าเดี๋ยวคุณชัยชนกเนี่ยจะเดินทางเข้ามาในเวลาประมาณสัก11โมงครึ่งอ่ะนะครับแล้วก็คุณวรสิทธิ์เนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนี่เป็นภาพจังหวะที่ท่านวรสิทธิ์เนี่ยออกมาจากห้องประชุมผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะไปไล่ถามว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไปชี้แจงอะไรกับทางกมธ.บ้างซึ่งคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่า ไอ้ข้อเท็จจริงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตัวเองก็ได้ให้ข้อมูลทั้งหมดกับทางกมธไปหมดแล้วว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเกิดจากอะไรผู้สื่อข่าวก็เลยต้องถามว่าไอ้กรณีสินบน40ล้านบาทที่จะให้กับทางรัฐมนตรีดีอีก็คือคุณชัยชนกเนี่ยไอ้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรมีอะไรอยากจะชี้แจงหรือไม่คือคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าคือเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาชี้แจงกับกมธแล้วแล้วไอ้คนที่เอาเรื่องนี้เนี่ยมาคุยกับคุณวรสิทธิ์เพื่อที่จะให้คุณวรสิทธิ์เนี่ยไปบอกกับคุณชัยชนกคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะมาพูดคุยกันแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายยืนยันว่าข้อเท็จจริงมีแค่นี้จริงๆแล้วถ้าหากอยากจะได้ข้อมูลอีกก็ตัวเองก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลกับทางกมธ.กฎหมายฟังเสียงคุณวรสิทธิ์ช่วงนี้กันหน่อยนะฮะ
4: ก็ที่แจ้งข้อที่จริงทั้งหมดแหละครับว่าข้อมูลมันมายังไงอะไรยังไงก็ได้แจ้งให้กรรมการได้รับทราบครับ
5: ค่ะประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินบนที่เรื่องของข้อจริงกันนะคะมีอะไรที่ไม่จริงบ้างแล้วอยากชี้แจง
4: ครับข้อเท็จจริงก็คือว่าก็เราก็ได้รับข้อมูลมาก็นำเรื่องแจ้งให้กับคนที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะต้องมาคุยกับเราอยู่แล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแจ้งให้คนที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายก็ข้อที่จริงมันมีแค่นั้นเองครับ
5: ค่ะทำไมถึงตั้งใจมาวันนี้กันคะ
4: จริงๆตั้งใจจะมาทุกครั้งอยู่แล้วครับนะครับก็จะได้สิ้นข้อสงสัยกันแล้วก็ให้ความร่วมมือกับองค์การด้วยเพราะเราไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังอยู่แล้วนะ
5: ค่ะแต่การแบบว่ามีประเด็นอะไรที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมหลังจากนี้หรือ
4: ไ
5: ม่คะ
4: ไม่มีแล้วครับเราตกนะครับนะครับ
5: ไม่มี
4: แล้วไม่มีแล้วก็ให้ข้อเท็จจริงทุกอย่างแล้วครับ
5: ขอบคุณ
2: ด้านคุณชัยชนกล่ะว่าอย่างไรก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหลังเข้าชี้แจงกับกมธ.บอกว่าข้อมูลที่ได้พูดไปเมื่อปีที่แล้วค่ะก็ได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการซึ่งก็จะเห็นว่ารัฐบาลจริงจังกับการแก้ไขปัญหามีการปิดเว็บพนันเกินล้าน URL ไปแล้วหากนับดูจากข้อมูลนะคะท่านก็ย้ำว่าเข้าใจว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีแนวทางในการเข้าถึงตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาแล้วก็จะรอดูว่าจะดำเนินการแบบไหนต่อได้นักข่าวถามต่อว่าบุคคลที่เสนอเงิน40ล้านบาทตกลงแล้วมีตัวตนจริงหรือไม่คุณชัยชนกยืนยันค่ะว่าข่าวสารที่มาถึงตอนนั้นจริงๆก็เป็นการเตือนโดยนายวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเลยเป็นเหตุให้พอได้รับการเตือนจากนายวรสิทธิ์มาแบบนั้นก็เลยสั่งให้ปลัดกระทรวงอะค่ะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในก่อนว่าที่ผ่านมามีการทำแบบนี้ในกระทรวงจริงหรือไม่หากมีทำไมถึงกล้าทำอะแล้วก็หาคือมีความพยายามหาแนวทางในการเข้าถึงตัวของรัฐมนตรีในรูปแบบนี้มีจริงหรือเพื่อที่จะตัดปัญหาและแสดงจุดยืนที่ชัดเจนท่านบอกว่าท่านต้องการแสดงจุดยืนก็เลยเลือกที่จะไปพูดกลางสภาเพราะต้องการจะปฏิเสธแล้วก็ยืนยันว่าตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ถามย้ำต่อว่าบุคคลที่มีการติดสินบนนักข่าวก็ถามต่ออีกว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ท่านก็บอกว่าตนก็คิดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็เชื่อว่ามันต้องมีมูลค่ะ
6: ยืนยันใช่ไหมคะว่าบุคคลที่เสนอให้เรา40ล้านนี่มันมีตัวตนจริ ง
7: ผมยืนยันว่าข่าวสารที่มาถึงผมตอนนั้นเนี่ยจริงๆเป็นการเตือนนะครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าพี่ระวังเรื่องพวกนี้นะเพราะว่ามีการมีทราบข่าวสารว่ามีเขามีการพูดถึงเรื่องนี้อยู่ผมรู้ว่าพี่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วผมก็เลยเป็นเหตุที่ผมขึ้นมานะครับแล้วก็พูดว่า1มีการสั่งการให้ทางปลัดเนี่ยตรวจสอบภายในกระทรวงก่อนตั้งคณะกรรมการขึ้นมาว่าเฮ้ยมันมีการกระทำแบบนี้ที่ผ่านมาเหรอในกระทรวงทำไมเขาถึงกล้าที่จะหาแนวทางที่จะเข้าถึงตัวผมในรูปแบบนี้แล้วก็เพื่อตัดปัญหาแล้วก็แสดงจุดยืนที่ชัดเจนก็เลยขึ้นไปพูดกลางสภาเลยว่าผมปฏิเสธและไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แล้วก็มีการดำเนินการหาข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการพอผมประกาศแบบนั้นแล้วเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนพลเมืองดีเนี่ยมามอบเหมือนเป็นบัตรสุนทรภพมาให้ผมตอนที่ผมลงพื้นที่นะครับว่ามีสิ่งที่เขาเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับกรณีนี้เนี่ยแล้วก็มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องดังนี้ดังนี้ผมก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยมอบให้ทางตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อ
5: ป้าคิดว่าคนคนนี้มีตัวตนอยู่จริงไหมคะ
7: ผมอันนี้ผมคิดว่ามันก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็ต้องมีมูลแหละเพราะว่าผมว่าคนที่เป็นคนที่ถูกซักถามต่อไปเนี่ยไม่น่าดูจะเป็นคนที่มีศักยภาพในการทำเว็บพนันหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็ต้องมาจากสิ่งอื่นหรือคนอื่นแน่ๆครับ
0: ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณชัยชนกพูดไว้ตั้งแต่กันยายนปี68แล้วก็ไปแจ้งความเพื่อให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีแต่ว่า ดูความคืบหน้าทางคดีเนี่ยมันดูล่าช้าเหลือเกินผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าคือสงสัยหรือไม่ว่าทำไมเรื่องนี้เนี่ยมันล่าช้าจังเลยคุณชัยชนกบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปก้าวก่ายการ

0: ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจหรือว่า DSI แต่คิดว่าตอนนี้ทุกคนได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ทำตามอำนาจที่ตัวเองมีแล้วแล้วก็ถามต่อเลยว่าไอ้คนที่พยายามจะมาติดสินบนเนี่ยท่านคิดว่ามีความเชื่อมโยงกับเว็บพนันเครือข่ายใดคุณชัยชนกบอกว่าตอนนี้ก็พยายามที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่ครับตัวเองในฐานะเจ้ากระทรวงนี่ก็พยายามทำทุกช่องทางแล้วก็ลดเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยได้มากกว่า 50% ตอนนี้ก็ได้มีการปิดเว็บพนันเนี่ยถี่แล้วก็เยอะมากกว่าช่วงเวลาก่อนหน้านี้ทำเต็มที่เนี่ยคือไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันเนี่ยคือตอนนี้ก็คงไม่มีใครที่จะกล้ามานำเสนออะไรกับทางรัฐมนตรีชัยชนกแล้วหลังจากที่ตัวเองประกาศกล้าวไปตั้งแต่ปี68กลางสภาเนี่ยคือทุกคนก็คงจะรู้แล้วว่าเขาเป็นคนอย่างไรและตัวเองเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อย่างแน่นอนนะครับ
1: มีเรื่องราวของกมธ.ของไทยแล้วไปดูเรื่องราวของกมธ.ของสหรัฐกันบ้างหลังจากเมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่ระดับโลกนะคะสื่อต่างประเทศรายงานว่าคณะกรรมการของสหรัฐถึง2ชุดเขาส่งจดหมายยื่นไปที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐให้ดำเนินการกับ28บุคคลกับ2องค์กรตามที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบอกว่าไปเกี่ยวข้องกับพวกแก๊งสแกมเมอร์ให้ดำเนินการตามมาตรการคว่ำบาตรตามขั้นตอนให้ถูกต้องซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของคุณวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงการคลังอยู่ด้วยล่าสุดเจ้าตัวออกมาชี้แจงปฏิเสธแล้วนะคะแล้วก็เตรียมจะยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองแต่ทีนี้มีมุมมองนักข่าวไปถามท่านนายกอนุทินค่ะเพราะหากจำได้ท่านก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยนะในยุคอนุทินหนึ่งว่าท่านเห็นข่าวนี้หรือยังนายกบอกเห็นแล้วแต่ว่ายืนยันว่าใครถูกกล่าวหาก็ต้องไปเคลียร์ตัวเองค่ะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐขอให้ตรวจสอบและพิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนึ่งในนั้นมีชื่อของคุณวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งท่านบอกว่าเห็นข่าวนี้แล้วเห็นชื่อนี้แล้วแต่เรื่องพวกนี้ใครที่ถูกกล่าวหาก็ต้องไปให้ทนายความหรือว่าหาวิธีเคลียร์ตัวเองซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลนี้เลยนักข่าวถามย้ำว่าแต่สหรัฐเรียกร้องว่าจะต้องมีการดำเนินการให้ไทยตรวจสอบด้วยนะคุณอนุทินก็บอกว่ารัฐบาลไหนล่ะมันไม่ใช่รัฐบาลนี้ตอนที่เกิดเหตุค่ะ
2: ร
1: ั
2: ฐมนตรีที่เป็นอดีตรัฐมนตรีก็ไปเกี่ยวข้องด้วยอะค่ะ
3: ท่านวรพัก
4: ค่ะใช่ใช่ก็เห็นชื่ออยู่ครับก็เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
3: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้เวลาที่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดใครไม่ดำเนินการจะคว่ำบาตรอย่างเง
4: ี้ยรัฐบาลไหนไม่ใช่รัฐบาลนี้ฮะ
0: คือถ้าหากจำกันได้นะคุณผู้ชมตอนสมัยที่คุณอนุทินเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกเนี่ยคุณวรพักตอนนั้นเนี่ยได้รับการโปรโมตอย่างหนักมากนะครับคือเป็นคนแรกๆเลยที่คุณอนุทินเนี่ยเชิญเข้ามาให้ทำหน้าที่ในรัฐบาลของคุณอนุทินหนึ่ง
1: ค
0: ือมานั่งกินเค้กส้มด้วยกันแล้วก็โปรโมตคือใกล้ๆกันเลยว่ากับคุณเอกนิติว่าจะมาเป็นทีมเศรษฐกิจที่จะมากู้เศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วสุดท้ายเนี่ยมีคนออกมาแฉเบื้องลึกเบื้องหลังของคุณวรพักตอนนั้นมันก็กลายเป็นดราม่าเป็นตราบาปของรัฐบาลของคุณอนุทินหนึ่งในยุคนั้นเนี่ยจนต้องลาออกไปเลยนะโอ๊ตฮะ
1: สุดท้ายก็แต่ว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่าอย่างล่าสุดคุณวรพักธัญญาวงศ์ก็ออกมาโพสต์ Facebook ค่ะหลังจากปรากฏข่าวนี้กับสำนักข่าวต่างประเทศก็ชี้แจงร่ายยาวถึงตัวหนังสือจดหมายที่มีการกล่าวถึงของคณะกรรมการท่านก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือว่ารับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของพวกแก๊งสแกมเมอร์การฟอกเงินใดๆทั้งสิ้นซึ่งล่าสุดตนได้ติดต่อไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อขอช่องทางในการที่จะนำส่งรายละเอียดข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานให้หน่วยงานของสหรัฐพิจารณาแล้วก็กำลังจะจัดส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการของสหรัฐทั้งสองคณะด้วยเพื่อขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าทำไมชื่อของท่านเนี่ยไปปรากฏในรายงานฉบับนี้ได้ก็ยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่และเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนี้ก็คือข้อเท็จจริงค่ะคุณวรพักบอกว่าเดี๋ยวจะใช้เอกสารหลักฐานส่งไปตามกระบวนการแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องตามที่ถูกกล่าวหา ซึ่งกรณีนี้หาก

0: ครจำได้หรือตามเพจ Facebook ของคุณกรจาติกาวณิชเคยมีการโพสต์ถึงเกี่ยวกับมีการเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมี
1: เป็นคนแรกๆเลยนะที่เอาเรื่องนี้เนี่ยมาพูดใช่ไหมฮะ
0: พูดถึงก่อนว่าเดี๋ยวจะมีคณะกรรมาธิการนะเหมือนมีข่าวจากวงในมาว่ามันจะมีชื่อของคนไทยเป็นระดับอดีตรัฐมนตรีอยู่ด้วยจนกระทั่งมันก็มีจริงๆอะค่ะทำให้คุณกรณ์โพสต์อีกครั้งคุณกรณ์จะโพสต์ลักษณะนี้ก็คือจะยืนยันย้ำให้ชัดว่าการที่มีชื่อระบุอยู่ในจดหมายของคณะกรรมาธิการเนี่ยมันยังไม่ใช่คำตัดสินก็จริงยังไม่ใช่การคว่ำบาตรก็จริงแต่เป็นเรื่องที่ไทยจะทำเป็นมองข้ามทำเป็นไม่เห็นไม่ได้ค่ะเพราะประธานกรรมาธิการสำคัญของสหรัฐทั้งสองชุดนี้กำลังขอให้ไทยเปิดการตรวจสอบอย่างเป็นทางการกับกรณีที่มีชื่อของคนไทยรวมอยู่ด้วยนี่คือคำถามที่เราต้องตอบให้ได้ว่าเหตุใดเรารอให้ต่างประเทศเริ่มก่อนทั้งที่ชุดข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมีอยู่ในไทยอยู่แล้วท่านก็เรียกร้องให้หน่วยงานไทยเร่งตรวจสอบให้ชัดเจนเช่นกันก็เดี๋ยวรอติดตามเรื่องข้อเท็จจริงต่อไปแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมของทั้งสองฝั่ง
1: มาที่เรื่องที่หลายคนน่าจะรอกันอยู่นั่นก็คือความชัดเจนในเรื่องของการโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีต่อหรือไม่เพราะว่ากำลังจะหมดอยู่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วสิ้นเดือนนี้แล้วนะคุณผู้ชมใช้หมดแล้วหรือยังเมื่อวานนี้มีข่าวดีครับเพราะว่าคุณเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยท่านก็ออกมาเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินตามพรบ.เงินกู้400,000 ล้านบาทคือเมื่อวานเนี่ยมันในที่ประชุมเนี่ยมีมติเห็นชอบนะครับให้ต่ออายุของโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนนั่นก็คือเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้เท่ากับว่าเราจะได้ใช้ต่อเนื่องเลยไม่มีช่วงเวลาแก๊ปว่างนะครับสามารถใช้ได้ต่อเลยตุลาและพฤศจิกายนนะครับคือก็จะไม่มีการโยกงบจากเงินกู้200,000 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านเนี่ยมาใช้งบประมาณตัวนี้เนี่ยคือมันมีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็เตรียมที่จะเสนอให้ทางครม.เนี่ยเคาะเห็นชอบในวันอังคารหน้า22กันยายนนี้ขณะที่คุณลวรนแสงสนิทครับทางท่านปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยท่านก็บอกว่านอกจากต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วเนี่ยก็จะมีการเติมเงินให้กับกลุ่มคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเท่ากับว่าคนปกติทั่วไปอย่างเราๆจะได้เงินเพิ่มเติมอีก2เดือนแล้วคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินเพิ่มเติมเข้าไปอีก2เดือนเช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะก็คือเดิมทีเนี่ยมันก็จะหมดอายุวันที่30กันยายนทั้ง2ประเภทเลยเนี่ยนะฮะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอใครที่ยื่นขอตรวจสอบสิทธิ์มีหลายล้านคนก็เดี๋ยวรอให้พร้อมกันภายใน30กันยายนนี้เพื่อที่จะได้ใช้1ตุลาคมนี้แต่ที่แน่ๆชัดเจนก็คือเดี๋ยวรอครม.อนุมัติแล้วก็รูปแบบเงื่อนไขก็จะเป็น60-40อย่างที่เราคาดกันไว้ว่าตอนแรกอาจจะเปลี่ยนเป็น50-50
1: หรือเปล่า
0: ก็ทางคุณเอนิติบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นยังคงรูปแบบเป็น60-40ดังเดิมค่ะก็ใช้กันต่อได้อีกยาว
1: ๆ2เดือนนะ
0: ค่ะโอเคหมดเวลาของ9ข่าวเช้าแล้วค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนตามอัปเดตกระแสโลกกันต่อกับ9 Verse News วันนี้จะพาไปดูปฏิบัติการของตำรวจบราซิลค่ะเขารวบฆาตกรต่อเนื่องที่อ้างว่าฆ่าคนมาแล้วกว่า80 ศพศพแรกที่ทำตั้งแต่อายุ13 ปีว่าไปนู่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อเท็จจริงประเด็นนี้แต่ลาด้วย9ข่าวเช้าลาไปด้วยภาพความน่ารักที่ใครที่ให้กำลังใจอยู่กับสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ที่ตามหาเจ้าของจากเพจสภ.เมืองพัทยานี่น่ารักมากๆคือแหมเห็นทำหน้ายิ้มอย่างนี้นะโพสต์เป็น 5-6 โพสต์ทำเป็นบ่นว่าอันนี้ไม่ถึงตำรวจนะทำเป็นบ่นว่าซุกซนอยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วปรากฏตอนนี้เจ้าของมารับเรียบร้อยชื่อน้องชีเอลนะคะตอนนี้24ชั่วโมงที่อยู่ในสภ.เนี่ยสร้างความปั่นป่วนแต่ว่าก็สร้างความรักให้กับทั้งแฟนเพจติดตามสภ.รวมถึงตำรวจต้องคิดถึงน้องชีเอลแน่นอน
1: ใช่ครับลากันด้วยภาพนี้นะครับวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ไป
3: เอาไหนเอาที่ไหนก่อนไหน
2: เขาก็เอาเลย
3: ถอนมาด้วยนะ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะ

0: โรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
1: ตรงไหนมืดบ้างที่บ้าน
0: โรงรถมืด
1: โรงบ้านมืด
2: รอบสวนใช่ไหม
0: รอบสวน
1: ติดได้ทุกที่หน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านรั้วบ้านชานบ้านสนามหญ้าหน้าบ้านสนามว่ายน้ำหรือบางคนเนี่ยมีแบบว่ามีรั้วไก่ล้าวไก่
0: ใช่
1: คอก
0: ตำรา
1: คอกวัวคอกหมูอย่างเงี้ยมันต้องสว่างไว้ก่อนหรือพื้นที่ทางการเกษตรมูลค่าสูงนะมีสวนทุเรียนสวนลำไยมืดปุ๊บพี่โจรเข้านะ
0: โจรเข้าแล้วมาสอยไปอ่ะ
1: ใช่ไม่ได้แต่ติดตั้งไว้ก่อนตรงนี้สามารถติดตั้งได้ทุกที
0: ่
1: และย้ำเลยนะคะว่าสว่างจ้าสว่างไกลค่าไฟเป็นศูนย์
0: นี่คุณแม่หลายๆบ้านคือเขามีกันหมดแล้วเขามีติดกันทุกครัวเรือนบ้านเราไม่มีได้หรอคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะอยากจะให้ดูให้ดีเพราะว่าคือนอกจากว่าที่จะแบบค่าไฟสูงก็คือเขาสว่างนาน
1: สว่างนาน
0: ใช
1: ่ใช่ใช่แล้วที่สำคัญก็คือสามารถเซตอัตโนมัติได
2: ้
1: น้องคิวตรงเนี้ยเอาง่ายๆนะแอมเวลาแบบว่าเราเซตอัตโนมัติปุ๊บฟ้ามืดมันจะสว่างอัตโนมัติ
2: ทำให้ดูเลยค่ะสมมติถ้าอย่างนี้นะถ้าเห็นแสงในสตูดิโอมันจะเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นอยู
0: ่
2: แต่เมื่อพระอาทิตย์ตกครับสมมตินี่เลยครับตอนกลางคืนปุ๊บไฟของเรานะฮะก็ติดปลั๊กแบบนี้เลยนะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเซตอัตโนมัติก่อนในนี้จะมีรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็เพียงแค่กดปุ่มออโต
2: ้
1: นะพอฟ้ามืดปุ๊บการวางอย่างเงี้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องไปวางเองนะเวลาติดตั้งตัวนี
0: ้
1: ใช่สาธิตใช่ตัวเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์สามารถที่จะไปติดบนหลังคาบ้านอะไรก็ได้เห็นไหมพอแบบว่าฟ้าสว่างเนี่ยเจอแสงเจอไฟเขาจะมืดอัตโนมัติแต่เวลาฟ้ามืดปุ๊บเราไม่ต้องแบบไปกดอะไรเลยไม่ต้องคอนโทรลอะไรเลยค่ะฟ
2: ้
1: ามืดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะสว่างเองอัตโนมัติเลยทันที
2: เห็นบอกคนบอกว่า IP นะ67ตัวนี้ในเวลาพวกฟ้าฝนอะไรที่มันเกิดขึ้นน่ะนะพายุเกิดมาถ้าโดนน้ำมันจะช็อตจริงๆไหม
1: ไม่ช็อตตั
2: วนี้นะเดี๋ยวดูนะอย่าบอกไม่ดูสมมติถ้าฝนตกเฮ้ยพี่เอามือไว้อย่างนั้นเลยเหรอ
1: มือไว้อย่าง
2: น
1: ี้แล้วเอาสายไฟด้วยเขาบอกสายไฟกับน้ำเนี่ยไม่ตรงกันนะคะ
2: สายไฟ
1: สายไฟก็ไม่ต้องกลัวไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตตัวนี้ไฟไม่รั่วไฟไม่ดูดไฟไม่ช็อตและต้องมีความยาวเพราะจ๋าแม่จ๋า
2: สายยาวมากนะ
1: ยาวมาก5เมตรอ่ะ
0: คือจริงๆยาวเลยไม่ต้องจ้างช่างมาติดตั
1: ้
0: ง
1: ใช่ๆๆ
0: ไม่ติดตั้งเองบนหลังคาบ้านของเราแล้วก็โยนไฟมาได้เลย
1: สะดวกมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพายุเข้าฝนจะตกแดดจะออกไม่ต้องกังวลใจแต่เรื่องของความแข็งแรง
2: นี่ต้องบอกเลยนะโดยตัวกระจกของเขานะด้วยความที่มันเป็นเทมเปอร์กลาสตรงนี้นะครับมันแข็งแรงมากๆเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับหลักๆเลยคุณเห็นอะไรมั้ยฮะไม่ได้เอามาปอกให้กินนะเอามาทดสอบความแข็งแรงนะเดี๋ยวผมทำให้ดูว่า1 2 1ไปฮะ2ครับ3ครับอีกทีนึงแรงมั้ย
1: แรงมากแรงมั้ย
2: จริงงานปุ๊บก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิม
0: ขวนไม่มีว่ากระจุกเลือน
1: ใช่ใช
2: ่สุดยอด
1: เราถึงบอกว่ามันแข็งแรงและเราถึงไปพร้อมกับการรับประกันให้พ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมนะได้รู้สึกสบายใจให้รู้สึกมั่นใจไปพร้อมกับการรับประกันโคมไฟที่ใหญ่ๆแบบนี้ถึง1ปีเต็มๆโอเคไหมจ๋าแอมจ๋า
2: โอเคมากมากเลยโอ้แล้วบอกเลยนะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะใครที่อยากจะสว่างนานสว่างไกลแล้วค่าไฟ0บาทตอนนี้ลังเลจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกับเรากับทางด้านของช็อปมาเนียนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: วันนี้นะฮะได้กับสปอตไลท์นะฮะโซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์วันนี้ใน1เซตของเขานะครับมีทางด้านของสปอตไลท์นะครับมีทั้งแผงไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็มีโหมดนี่คือ1เซตนะวันนี้สั่งกับเราซื้อ1ให้ไปอีก1
1: ใช่แล้ว
2: และยังไม่พอนะครับยังมีโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นนะครับรวมไปถึงมีแว่นตาให้ดูแบบพระแบบอีกด้วยนะครับวันนี้ราคาทั้งหมดจาก 9,910 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรับประกันตัวเครื่อง1ปีนะครับเลยรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาที่@ชอปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ

0: บราซิลรวบฆาตกรต่อเนื่องวัย33ปีปลอมเป็นหญิงหวังอำพรางตัวอ้างสังหารเหยื่อ80ศพเริ่มก่อเหตุตอนอายุ13อินเดียโต้ผู้นำโลกป่วยหลังประชุมบริกส์เป็นข่าวปลอมเตือนภัยสายช็อปเกาหลีใต้ยึดเครื่องสำอางและอาหารเสริมปลอมจากจีน135ล้านบาทติดตามได้ใน9 World News
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9 World News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตสถานการณ์โลกรวมทั้งมีเรื่องอุทาหรณ์และก็เรื่องเตือนใจนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:35 นาทีค่ะเราจะเริ่มรายการวันนี้กันด้วยเรื่องเตือนภัยบรรดาสาวนักช็อปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบเครื่องสำอางผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะระวังจะเจอของปลอมนะคะล่าสุดเนี่ยที่เกาหลีใต้สามารถยึดแล้วก็จับสินค้าปลอมที่ผลิตขึ้นในจีนได้มูลค่าเป็นร้อยล้านบาทเลยทีเดียวค่ะสินค้าที่เจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ตรวจพบนะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นเครื่องสำอางรวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแบรนด์ต่างประเทศที่เป็นแบรนด์ดังๆรวมไปถึงฟิลเตอร์กรองน้ำค่ะและสินค้าเหล่านี้นะคะก็ถูกนำไปขายทางช่องทางออนไลน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นคูปังหรือ Never Shopping นะคะสินค้าเหล่านี้เนี่ยค่ะล้วนมีต้นทางการผลิตมาจากประเทศจีนแล้วก็ลักลอบนำเข้าประเทศเกาหลีใต้ในลักษณะเป็นพัสดุส่วนบุคคลค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจจับโดยศุลกากรจากนั้นเขาก็จะนำสินค้าปลอมเหล่านี้นะคะมาพักเอาไว้ที่โกดังสินค้าในเมืองแห่งหนึ่งแล้วก็จะส่งต่อไปให้ผู้บริโภคตามคำสั่งซื้อทางออนไลน์โดยตั้งราคาต่ำกว่าของจริงหรือว่าของแท้เนี่ยเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเพื่อไม่ให้คนซื้อสงสัยน่าเจ็บใจนะคะคือซื้อของใกล้จะเป็นของจริงราคาก็ค่อนข้างสูงแต่ไม่ได้เป็นของจริงๆนะคะไม่ได้เป็นของแท้ในระหว่างเดือนตุลาคม2567ถึงพฤศจิกายน2568พบว่ามีสินค้าปลอมมากกว่า61รายการรวม 83,000 ชิ้นค่ะที่ขายออกไปนะคะคิดเป็นมูลค่า 45,000 ล้านวอนหรือราวๆ108ล้านบาทนอกจากนี้แล้วยังตรวจค้นสินค้านะคะคลังสินค้าพบของกลางเพิ่มอีก87รายการค่ะมูลค่าราวๆ31ล้านบาทจากภาพบนหน้าจอนะคะเขามีการเปรียบเทียบระหว่างของจริงกับของปลอมด้วยนะคะคือของปลอมเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับของแท้มากๆเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ครีมทางฝั่งของแท้เนี่ยจะเป็นสีขาวหนวดขาวใสแต่ว่าของปลอมเนี่ยจะเป็นสีเทาๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันทำให้ยากค่ะที่จะแยกแยะได้นะคะว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้บอกว่าสินค้าปลอมเหล่านี้เนี่ยค่ะเลียนแบบได้ใกล้เคียงกับของจริงจนแยกจะยากยากจนยากจะแยกออกด้วยตาเปล่าแต่ก็อาจจะสังเกตได้ค่ะจากขนาดขวดนะคะวัสดุบรรจุภัณฑ์ฝาเกลียวรวมไปถึงคำอธิบายสินค้าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะตรวจจับได้ค่ะว่าเป็นของจริงของแท้หรือไม่เพราะว่าบางสินค้านะคะบางฉลากเนี่ยสะกดผิดค่ะนะคะตัวอักษรบางตัวไม่ถูกต้องนะคะตัวสะกดขาดหายไปบ้างตัวสะกดเกินมาบ้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็มีคำเตือนนะคะให้ผู้บริโภคเนี่ยระวังการช็อปสินค้าออนไลน์โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องสำอางน้ำหอมอาจเจอของปลอมได้ซื้อของในราคาใกล้เคียงกับของจริงแล้วเพราะหวังว่าได้ของดีและถูกด้วยแต่ความจริงแล้วของถูกไม่มีดีของดีไม่มีถูกนะคะเราจะไปกันต่อค่ะที่ประเทศบราซิลค่ะคุณผู้ชมคะมีเรื่องของฮีโร่ไรเดอร์คนนึงนะคะไปเจอเหตุนี้เข้ากลางทางในระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังดูแผนที่แล้วก็ดูทิศทางนะคะจะนำของไปส่งให้กับผู้รับของปลายทางแต่ปรากฏว่าไปเจอเด็กคนนึงค่ะเจอฝูงผึ้งรุมต่อยนะคะยืนร้องไห้อยู่ข้างถนนเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะรีบพุ่งเข้าไปช่วยเด็กคนนั้นจนตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ด้านหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในมหานครเบโลโอรีชอนซีประเทศบราซิลค่ะเขาไปเห็นน้องเด็กนักเรียนคนนี้เนี่ยค่ะยืนร้องไห้เพราะว่าถูกฝูงผึ้งรุมต่อยค่ะเจ้าตัวเนี่ยนะคะก็รีบจอดรถแล้วก็พุ่งตัวเข้าไปช่วยไล่ฝูงผึ้งโดยทันทีค่ะเห็นภาพของน้องคนนี้นะคะเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าฝูงผึ้งเนี่ยค่ะแตกออกจากรังหลังจากที่รังซึ่งอยู่บนต้นไม้เนี่ยตก

ลงมาบริเวณหน้าโรงเรียนแล้วน้องคนนี้ก็เดินอยู่ในบริเวณนั้นพอดีเลยค่ะไรเดอร์คนนี้นะคะพยายามจะช่วยเด็กด้วยการใช้สเปรย์แล้วก็ฉีดน้ำรวมทั้งใช้มือเปล่าไล่ผึ้งแล้วก็รีบนำเด็กนักเรียนคนนี้เข้าไปยังโรงเรียนนะคะโดยตั้งใจว่าจะให้อยู่ห่างไกลจากฝูงผึ้งได้มากที่สุดนอกจากเด็กคนนี้แล้วนะคะก็ยังมีอีกหลายคนค่ะที่ถูกฝูงผึ้งรุมต่อยคนที่เห็นเหตุการณ์คนอื่นๆก็เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะบ้างก็ฉีดสายน้ำจากสายยางนะคะไล่พุ่งออกไปจากตัวเด็กนะคะบางคนเนี่ยก็พยายามอย่างเต็มที่ด้วยเช่นการใช้มือไม้เปล่าเนี่ยแหละค่ะก็เด็กคนนี้ตอนนี้อยู่ในห้อง ICU นะคะเพราะว่าบวมแดงไปทั้งแขนทั้งใบหน้าส่วนฮีโร่ไรเดอร์นะคะก็ถูกพึ่งต่อยได้รับบาดแผลไปมากกว่า40แผลค่ะนอกจากนี้แล้วคนอื่นๆก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นกันนะคะรวมทั้งชายชราวัย79ปีและนี่ก็เป็นโฉมหน้าของฮีโร่ไรเดอร์คนนี้ค่ะซึ่งคลิปวิดีโอนี้ได้รับการเผยแพร่จนกลายเป็นไวรัลทางออนไลน์นะคะผู้คนก็ต่างยกย่องชื่นชมว่าไรเดอร์คนนี้เป็นฮีโร่ตัวจริงค่ะเรายังคงอยู่กันที่ประเทศบราซิลนะคะเกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นค่ะเมื่อมีผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งถูกจับกุมนะคะหลังจากที่ตำรวจเนี่ยพยายามที่จะสืบจับนะคะตามเบาะแสที่ได้มาว่าคนนี้เนี่ยเป็นมือฆาตกรแต่สืบไปสืบมาปรากฏว่าไปจับโป๊ะได้เพราะว่าผู้ต้องหารายนี้พยายามพลางตัวเป็นผู้หญิงเพื่อหลบหนีการจับกุมแล้วก็อุ้มเด็กเอาไว้ในอ้อมแขนด้วยเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่แต่ท้ายที่สุดก็หนีไม่รอดค่ะนี่คือโจดานโลเปสดาซิลวานะคะอายุ33ปีค่ะถูกจับกุมนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยปลอมตัวเป็นผู้หญิงนะคะใส่วิกผมใส่กระโปรงยาวนะคะหวังที่จะหลบรอดจากสายตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนอกจากที่เขาจะแปลงตัวเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยยังอุ้มเด็กวัย2ขวบซึ่งไม่ใช่ลูกหลานของตัวเองนะคะเพื่อเป็นการพรางตัวโชคดีค่ะที่เด็กเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้รับอันตรายเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าจากการแกะรอยเพื่อที่จะล่าตัวจอดานเนี่ยนะคะโดยในตอนแรกเนี่ยมีหลักฐานที่เชื่อมโยงค่ะว่าเขาเนี่ยเป็นมือปืนขององค์กรอาชญากรรมที่ก่อเหตุฆาตกรรมไปอย่างน้อยๆ15ศพในช่วง3เดือนที่ผ่านมาแต่พอสืบไปสอบมานะคะปรากฏว่าจอดานยอมรับสารภาพอีกเรื่องนึงที่ยิ่งสร้างความน่าสะพรึงกลัวมากกว่าก็คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยเริ่มเหตุฆ่าคนนะคะมาตั้งแต่อายุ13ปีโดยเหยื่อรายแรกก็คือพ่อของเขานั่นเองและหลังจากนั้นนะคะในช่วงตั้งแต่อายุ13ปีจนถึงตอนนี้อายุ33 20ปีที่ผ่านมาฆ่าคนไปแล้วราวๆ80ศพค่ะนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็กำลังเร่งสอบคำเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะขยายผลค่ะว่าคนที่จอดานกล่าวอ้างว่าเขาฆ่าไปแล้วราว80ศพเนี่ยเป็นใครบ้างและที่สำคัญเจ้าตัวเนี่ยสามารถนำตำรวจไปชี้จุดนะที่ฝังศพที่เขาฆ่าเอาไว้ด้วยได้นะคะตอนนี้ก็ทำให้บรรดาประชาชนค่ะต่างขวัญหนีดีฟอร์ไปตามๆกันเลยทีเดียวและส่วนที่แอฟริกาใต้นะคะก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่คล้ายๆกันกับเหตุฆาตกรต่อเนื่องค่ะเมื่อมีรายงานนะคะว่าพบศพเป็นรายที่9ค่ะภายในเวลาเพียงแค่2เดือนเท่านั้นเองนี่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้คนในพื้นที่นั้นอกสั่นขวัญแขวนนะคะเพราะไม่แน่ใจว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวเองจะตกเป็นเหยื่อของฆาตกรรายนี้หรือไม่ค่ะตอนนี้ตำรวจนะคะกำลังเร่งสืบสวนคดีสะเทือนขวัญค่ะแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้ผู้คนในพื้นที่เนี่ยตกอกตกใจนะคะแล้วก็สร้างความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างน่าสงสัยถึง9รายเหยื่อรายล่าสุดรายที่9ค่ะเพิ่งเกิดแล้วก็พบศพเมื่อเช้าวันนี้เองตามเวลาในท้องถิ่นในสภาพกึ่งเปลือยค่ะถูกห่อด้วยผ้าปูที่นอนทิ้งไว้ข้างถนนทางตะวันออกของนครโจฮันเนสเบิร์กสภาพศพนะคะมีร่องรอยถูกแทงที่ด้านข้างแล้วก็ถูกปาดคอคาดว่าเหยื่อเนี่ยอายุราวๆ 20-30 ปีส่วนภาพที่เห็นตอนนี้นะคะเป็นเหยื่อรายแรกค่ะที่ถูกฆาตกรรมเมื่อเดือนกรกฎาคมและหลังจากนั้นนะคะก็มีเหยื่อรายอื่นๆที่ถูกฆ่าในลักษณะเดียวกันถึง8รายบางรายนะคะมีร่องรอยของการถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยนี่ก็คือโฉมหน้าของเหยื่อทั้งหมดนะคะที่ถูกฆาตกรรายนี้สังหารและก็พบศพในลักษณะที่คล้ายๆกันจนถึงขนาดนี้ตำรวจยังไม่ฟันธงนะคะว่าเป็นฝีมือของฆาตกรต่อเนื่องหรือเปล่าแต่ก็ยอมรับค่ะว่าในแต่ละคดีเนี่ยมีความ
คล้ายคลึงกันอย่างน่ากังวลยังมากนะคะและก็อาจจะเป็นฝีมือของกลุ่มบุคคลหรือเป็นพฤติกรรมการฆ่าคนลอกเลียนแบบหรือที่เรียกกันว่า copycat ค่ะตำรวจก็ต้องประกาศล็อกดาวน์หรือว่าสั่งปิดพื้นที่นะคะบางส่วนในย่านแคปตันพาร์คพร้อมทั้งตั้งจุดตรวจบนถนนค่ะและก็มีการตั้งรางวัลนำจับนะคะสูงถึงประมาณ 800,000 บาทสำหรับคนที่ให้เบาะแสนำไปสู่การจับกุมฆาตกรรายนี้คดี

นี้ก็ตอกย้ำให้เห็นนะคะถึงความรุนแรงทางเพศและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผู้หญิงในประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งมีอัตราการฆาตกรรมผู้หญิงนะคะมากกว่าประเทศอื่นๆถึง5เท่าเนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันในสังคมค่ะเราจะไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะที่ประเทศอินเดียค่ะหลังจากที่ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีข่าวลือสะพัดไปทั่วโลกนะคะว่าบรรดาผู้นำโลกหลายๆคนเนี่ยล้มป่วยหลังจากที่ไปเข้าร่วมการประชุมบริกส์ที่ประเทศอินเดียซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียยืนยันนะคะว่าข่าวต่างๆเหล่านั้นเป็นข่าวปลอมไม่ใช่เรื่องจริงค่ะกระแสข่าวเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ทำเนียบประธานาธิบดีแอฟริกาใต้แถลงอย่างเป็นทางการว่าประธานาธิบดีไซริลรามาโฟซาวัย73ปีนะคะจำเป็นต้องงดภารกิจชั่วคราวตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อพักผ่อนเนื่องจากว่ามีอาการป่วยหลังเดินทางกลับมาจากการประชุมค่ะทันทีที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ปรากฏว่ามีบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดียหลายรายซึ่งรวมถึงโพลีมาร์เก็ตด้วยนะคะนำไปโยงแล้วก็กุเรื่องขึ้นว่าผู้นำคนอื่นๆก็ป่วยด้วยเช่นกันนะคะรวมไปถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนด้วยที่รายงานกันเป็นตุเป็นตะนะคะว่ามีอาการหน้ามืดหมดสติหรือไม่ก็เป็นสโตรกในระหว่างการประชุมข่าวลืออาการป่วยของสีจิ้นผิงเนี่ยเกิดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนค่ะโดยในการประชุมบริกส์นะคะมีคนจับเอาใจความไม่ได้สับแล้วก็จับเอาไปกระเดียดในช่วงที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีหันไปหาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็ถามว่าโอเคหรือเปล่าผู้คนก็เอาไปสร้างเรื่องกันเองนะคะว่าการถามว่าโอเคหรือเปล่าเนี่ยสงสัยสีจิ้นผิงจะไม่สบายแน่ๆแต่ความจริงแล้วการถามว่าโอเคหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นช่วงเดียวกันกับที่สีจิ้นผิงค่ะมีปัญหากับหูฟังทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเข้าไปมารุมมาตุ้มนะคะช่วยดูเครื่องรับเครื่องช่วยฟังนะคะที่ไม่ทำงานหรือว่าทำงานไม่ปกติทีนี้เนี่ยค่ะในระหว่างที่เกิดเหตุแบบนี้ก็เลยมีคนจับแล้วก็เอาไปผูกกลายเป็นว่าสีจิ้นผิงเนี่ยไม่สบายในระหว่างการเข้าร่วมประชุมบริกส์ที่อินเดียและรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีหรือว่าผู้นำประเทศอื่นๆด้วยซึ่งล่าสุดนะฮะหน่วยงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงต่างประเทศของอินเดียก็จำเป็นที่จะต้องโพสต์ข้อความเตือนประชาชนในแพลตฟอร์ม X ค่ะว่าให้ระมัดระวังนะฮะการนำเรื่องต่างๆไปเผยแพร่โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบความจริงนะคะหรือว่าการเผยแพร่เฟกนิวส์ค่ะโดยบอกอย่างดีเลยนะคะว่าการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบริกส์เมื่อ 12-13 กันยายนที่ผ่านมานั้นสำเร็จเสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่มีใครที่ป่วยหรือว่าได้รับอันตรายใดๆส่วนสีจิ้นผิงที่บอกว่าไม่ไปเข้าร่วมการงานเลี้ยงอาหารค่ำเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าไม่สบายแต่เป็นเพราะว่าใช้เวลานานนะในการปฏิบัติภารกิจทางการทูตค่ะซึ่งใช้เวลาอยู่ทั้งวันก็มีอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไปตามวัยนะคะนี่จึงเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะสยบข่าวลือได้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมจำกันได้ค่ะในช่วง 4-5 ปีก่อนหน้านี้นะคะก็เคยมีเหตุการที่แพร่สะพัดไปทั่วโลกนะคะมีข่าวลือว่าสีจิ้นผิงเนี่ยถูกปฏิวัติรัฐประหารขึ้นนะคะและความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรในกอไผ่ท้ายที่สุดพบว่าข่าวลือข่าวลวงเหล่านั้นก็มาจากกลุ่มประเทศในเอเชียใต้นั่นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือเนปาลค่ะแล้วก็รวมไปถึงปากีสถานด้วยนะคะเราจะไปกันต่อค่ะด้วยเรื่องเหตุการณ์ขัดแย้งนะคะในประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกค่ะล่าสุดนะคะผู้นำของรัสเซียรวมไปถึงหน่วยงานของทางการรัสเซียค่ะก็ออกมากล่าวไปถึงสหรัฐนะคะว่าถ้าหากว่าสหรัฐเนี่ยออกมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียชุดใหม่น่าจะส่งผลเสียต่อการเจรจาสันติภาพและการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนและรัสเซียกับสหรัฐค่ะโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียนะคะแถลงเมื่อวานนี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียกำลังเฝ้าติดตามความคืบหน้าของร่างกฎหมายที่มีชื่อว่า Lindsey O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026นะคะโดยบอกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ถ้าหากว่าโดนัลด์ทรัมป์ลงนามเป็นกฎหมายจริงเนี่ยจะส่งผลให้การเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพในยูเครนมีความยากลำบากมากขึ้นและจะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นโดยรัสเซียมองว่าร่างกฎหมายฉบับนี้สะท้อนถึงการกระทำที่ไม่เป็นมิตรเลยและก็ชี้ว่าการเพิ่มมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากสหรัฐเนี่ยนะจะขัดขวางกระบวนการยุติธรรมและก็กระบวนการยุติความขัดแย้งที่ดำเนินมามากกว่า4ปีครึ่งค่ะสำหรับร่างกฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐฉบับนี้นะคะมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมพลังงานและยุทโธปกรณ์ของรัสเซียรวมถึงกองเรือเงาที่ใช้ลักลอบขนส่งน้ำมันหวังที่จะหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรที่มีอยู่เพื่อตัดเส้นทางรายได้ในการทำสงครามของรัสเซียนั่นเองค่ะ
ส่วนสถานการณ์น้ำมันดิบในตลาดโลกตอนนี้ก็ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับลดไปแล้วครั้งนึงวันนี้ก็ยังคงปรับตัวลดลงเพิ่มขึ้นอีกหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียค่ะหาทางออกได้แล้วนะคะ

0: ในการลำเลียงน้ำมันเนื่องจากซาอุนั้นเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเส้นทางขนส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกของซาอุดิอาระเบียถูกกลุ่มกบฏฮูตีนะฮะโจมตีจนต้องปิดให้บริการแต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะซาอุดิอาระเบียสามารถหาทางออกได้แล้วด้วยการเปลี่ยนเส้นทางออกส่งออกน้ำมันดิบไปยังโอมานแทนนะคะแล้วก็ใช้วิธีขนถ่ายน้ำมันจากเรือสู่เรือที่บริเวณนอกชายฝั่งในโอมานค่ะเพื่อส่งมอบน้ำมันดิบเพิ่มให้แก่โรงกลั่นในเอเชียทั้งนี้ก็เพื่อที่จะลดผลกระทบต่อตลาดโลกซึ่งก็ช่วยลดความกังวลเรื่องปริมาณน้ำมันหดหายไปจากตลาดโลกลงได้บ้างนะคะเช้าวันนี้ราคาน้ำมันดิบBrent นะคะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ราวๆ104-105ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบ WTI หรือว่า West Texas Intermediate นะฮะซึ่งเป็นเกณฑ์วัดของสหรัฐเขาลดลงมาซื้อขายอยู่ที่ใกล้ระดับ101-102สหรัฐดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะในขณะเดียวกันนะคะอีกปัจจัยนึงที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงเป็นวันที่2ก็คือน้ำมันดิบคลังสำรองของสหรัฐนั้นลดน้อยลงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะอย่างไรก็ตามบรรดาผู้เชี่ยวชาญก็เตือนนะคะว่าแม้ว่าการหาทางออกโดยการใช้เส้นทางใหม่ในการขนส่งน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียไปยังตลาดโลกเนี่ยจะสามารถลดความตึงเครียดได้แต่ก็เป็นเพียงแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอิหร่านและก็ซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังไม่ยุติลงได้ง่ายๆค่ะมาถึงเรื่องดีๆกันบ้างนะคะในกลุ่มสหภาพยุโรปค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานค่ะว่าประธานคณะกรรมการยุโรปได้เสนอนะคะห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า13ปีเล่นสื่อโซเชียลมีเดียส่วนเด็กที่อายุโตกว่านี้ก็คือ15ปีเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองถ้าหากว่าจะใช้สื่อโซเชียลมีเดียค่ะประธานคณะกรรมการยุโรปนะคะก็ได้เปิดเผยแผนครั้งใหญ่เพื่อที่จะยกระดับการคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ค่ะโดยเสนอห้ามเด็กอายุต่ำกว่า13ปีใช้โซเชียลมีเดียส่วนเด็กที่อายุ13-14ปีใช้สื่อโซเชียลมีเดียได้ค่ะแต่ก็ต้องใช้แบบจำกัดก็คือจะต้องใช้บัญชีที่เรียกว่ามินิแอคเคาท์นะคะที่ผู้ปกครองเป็นผู้สร้างขึ้นให้แล้วก็ผู้ปกครองสามารถควบคุมดูแลได้นอกจากนี้แล้วก็จะต้องมีฟังก์ชันจำกัดและกำหนดเวลาการใช้งานได้ไม่เกินวันละ1ชั่วโมงสำหรับเด็กที่อายุ15ปีถึง17ปีสามารถเปิดบัญชีเป็นของตัวเองได้ค่ะแต่ว่าแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะต้องทำตามข้อตกลงด้านการออกแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กนะคะจะต้องหลีกเลี่ยงการออกแบบที่กระตุ้นให้เด็กเนี่ยใช้งานหรือว่าอยู่กับสื่อโซเชียลมีเดียมากเกินไปอย่างเช่นต้องมีระบบนะคะหรือว่ามาตรการที่จะจำกัดนะคะไม่ให้เด็กเนี่ยสามารถเลื่อนหน้าจอไปได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดและจะต้องมีการใช้ระบบแนะนำเนื้อหาที่ปลอดภัยสำหรับเด็กมากยิ่งขึ้นคือมาตรการนี้ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะ Facebook Instagram TikTok หรือว่า YouTube เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะแต่ EU เขายังรวมควบคุมไปถึงบริการดิจิทัลต่างๆที่เด็กและวัยรุ่นใช้งานค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบริการแชร์วิดีโอเกมออนไลน์ AI แชทบอทAI Companion หรือว่าระบบ AI ที่ออกแบบมาเพื่อให้พูดคุยกับเด็กๆได้เหมือนกับเป็นเพื่อนนั่นแหละค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากฎหมายที่พยายามจะควบคุมแล้วก็คุ้มครองปกป้องเด็กๆไม่ให้ได้รับภัยคุกคามจากสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยยังคงกระจัดกระจายนะคะในภูมิภาคยุโรปนะคะอย่างเช่นก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสเนี่ยก็ออกกฎหมายสั่งแบนเด็กอายุต่ำกว่า15เล่นโซเชียลมีเดียไปแล้วขณะที่โปรตุเกสก็กำลังพิจารณาแบนเด็กอายุไปถึง16ปีเพื่อไม่ให้เข้าสื่อโซเชียลมีเดียได้อย่างไรก็ตามค่ะคาดกันนะคะว่ากว่าที่สหภาพยุโรปจะพูดจาเป็นภาษาเดียวกันหรือว่าออกมาตรการครอบคลุมทั้ง27ประเทศทั่วยุโรปได้เนี่ยคงจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องดีต่อใจค่ะมีรถโรงเรียนลอยฟ้าสำหรับเด็กๆในมณฑลยูนนานช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ัวได้มากถึง3ชิ้นมีทั้งหม้อเหล็กประสงค์หม้อเหล็กประสงค์มีด้ามจับและกาต้มน้ำผู้ช่วยคู่ครัวที่ทำให้ทุกวันในครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายหม้อเหล็กประสงค์สไตล์มินิมอลมาพร้อมด้ามจับที่แข็งแรงทนทานกระทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกปรับอุณหภูมิความร้อนได้ถึง2ระดับ
1: คาชิวาครับเซตหม้ออเนกประสงค์ครอบครัวนะครับใน1เซตนะครับคุณจะได้หม้ออเนกประสงค์นะครับมูลค่า790บาทครับและยังมีหม้ออเนกประสงค์ที่มีด้ามจับอีกมูลค่า790บาทยังมีกาต้มน้ำอีก1ชิ้นมูลค่า390บาทครับทั้งหมดนี้นะครับจาก 1,970 บาทวันนี้พิเศษเพียง990บาทเท่านั้นนะครับรีบโทรด่วนที่021143330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adstyle Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: คุณผู้ชมคะช่วงนี้จะพาไปดูเรื่องดีต่อใจค่ะในคอลัมน์ยูนานสะพานเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนไปดูรถลอยฟ้าที่ทำให้ชีวิตของเด็กๆในพื้นที่ที่อยู่บริเวณหุบเขานั้นง่ายยิ่งขึ้นสะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็ได้เรียนหนังสือด้วยไปติดตามกันจากรายงานของคุณสกุลฉัตรฉัตรกุลณอยุธยาค่ะ
1: หุบเขาใหญ่แม่น้ำหนีจูเหอในเมืองฉุยจิ้งมณฑลยูนานโดดเด่นด้วยหน้าผาสูงชันปกคลุมด้วยพืชพันธุ์เขียวชะอุ่มและระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ภูมิประเทศแบบภูเขาที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยหน้าผาสูงชันเช่นนี้เคยเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเดินทางของชาวบ้านโดยเฉพาะเด็กๆที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนหมู่บ้านหนีจูเหอตั้งอยู่บริเวณก้นหุบเขาขณะที่โรงเรียนประถมศึกษาเฉวียนอำเภอกวนใจตั้งอยู่บนยอดหน้าผาในอดีตเด็กๆต้องเดินเท้าไปโรงเรียนโดยมีเพียงทางเดินหินแคบๆที่เจาะเลาะไปตามหน้าผาเป็นเส้นทางสัญจรเพียงสายเดียวเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนหรือมีหมอกลงจัดทางเดินจะทั้งเปียกลื่นและเต็มไปด้วยโคลนเสี่ยงต่อการพลัดตกจากหน้าผาทำให้การเดินทางเที่ยวเดียวต้องใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงเด็กนักเรียนจึงทั้งเสียเวลาและพละกำลังไปกับการเดินทางไปกลับโรงเรียนในแต่ละสัปดาห์ส่งผลกระทบต่อการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันแต่ปัจจุบันทางการท้องถิ่นได้ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกภายในหุบเขาใหญ่หนีจูเหอทั้งลิฟต์หน้าผากระเช้าลอยฟ้าและรถไฟฟ้าชมวิวจนเกิดเป็นระบบเดินทางสำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ภูเขาโดยเฉพาะหรือที่เรียกว่ารถโรงเรียนลอยฟ้าช่วยยกระดับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางไปเรียนของเด็กๆในปี2565ลิฟต์ชมวิวความสูง268เมตรและกระเช้าลอยฟ้าได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเด็กๆสามารถขึ้นรถไฟฟ้ารับส่งจากบริเวณหน้าบ้านเดินทางเลียบแม่น้ำหนีจูเหอไปขึ้นลิฟต์ก่อนเปลี่ยนไปนั่งกระเช้าลอยฟ้าจากเดิมที่ต้องใช้เวลากว่า3ชั่วโมงในการปีนป่ายหน้าผาไปโรงเรียนปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ30นาทีเท่านั้นเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาลิฟต์หน้าผาแห่งที่2ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการกลายเป็นรถโรงเรียนลอยฟ้าแบบลิฟต์คู่รัฐบาลท้องถิ่นยังจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ประจำจุดคอยดูแลความปลอดภัยในช่วงเช้าและเย็นเพื่อให้เด็กๆ เดินทางไปโรงเรียนและกลับบ้านได้อย่างอุ่นใจนอกจากนี้ลิฟต์หน้าผาทั้งสองแห่งและกระเช้าลอยฟ้ายังเปิดให้ชาวบ้านในหมู่บ้านหนีจูเหอและหมู่บ้านกวนใจใช้บริการได้ฟรีด้วย
0: คุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการ9 World News แล้วนะคะเราจะลาท้ายรายการกันวันนี้ด้วยคลิปภาพที่เชื่อว่าจะทำให้คุณผู้ชม feel goodดูแล้วอมยิ้มได้ค่ะเป็นเรื่องของช้างป่าตัวนึงนะคะสงสัยจะแอบดูเด็กๆเล่นฟุตบอลกันอยู่พักใหญ่ละเขาก็เลยลงเข้าไปในสนามฟุตบอลกับเด็กๆนะคะหวังที่จะเตะเล่นด้วยทำเอาเด็กเนี่ยวิ่งกันกระเจิงเลยนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยช้างป่าตัวนี้ก็เล่นฟุตบอลอยู่คนเดียวค่ะลาท้ายรายการกันด้วยคลิปนี้แล้วมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

แปลกแต่จริง The Amazing Show นะครับวันนี้เรื่องราวแรกของเรานะครับเป็นเรื่องของผมครับแต่ไม่ใช่ผมนี่นะครับผมนี่ฮะผมที่อยู่บนศีรษะมีคนอยู่คนหนึ่งครับเขาสามารถใช้รากผมของเขาเนี่ยนะครับยกของหนักๆได้เรียกได้ว่ายกคนได้เลยทีเดียวโอ้โหแปลกจริงๆ

0: ผู้ชมครับตอนนี้ป๊อกก็อยู่ที่วัดดงมูลเหล็กนะครับนี่อยู่กับพี่วีรวัฒน์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมขอเรียกว่าน้าตุ้มนะครับ
1: ได้ครับ
0: ตอนนี้อยู่ที่วัดดงมูลเหล็กเด
1: ี๋
0: ยวเราจะไปคุยกันที่บ้านน้าตุ้มทำไมถึงคิดที่จะเอาผมมายกของครับ
1: ตอนนั้นเลี้ยงลูกหลายคนมือเราก็ไม่ว่างใช่ไหม
0: ครับ
1: จะทำอะไรดีที่ให้เขามีความสุข
0: ครับ
1: ก็เลยเอาใส่เปรแล้วก็เอ้ยก็ไม่ดีนะเอาให้มันนอนแล้วเชือกผูกแล้วเอาผมยกขึ้นมาแล้วแฝงแทนเป
0: รครับ
1: ทำอะไรแปลกๆนะให้ลูกจะได้ไม่งองแง
0: อ๋อแล้วเป็นไงสรุป
1: ครับ
0: ลูกกี่คนครับน้าตุ้ม
1: 7คนครับ
0: 7คนแล้วน้าตุ้มยกทุกคนเลยป่ะครับ
1: ทุกคนเลยครับ
0: โอ้เคยลองยกสิ่งของที่หนักที่สุดเนี่ยประมาณกี่กิโล
1: 50โล
0: ฮะ50โล
1: สมัยก่อนยกหนักเยอะแล้วตอนนี้ร่างกายเราไม่ไหวแล้วอายุมาก
0: อายุเท่าไหร่ครับน้าตุ้ม
1: 55ครับ
0: ตอนนี้ก็ใกล้ถึงบ้าน
1: แล้วครับ
0: น้าตุ้มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสิ่งของกันว่าวันนี้เราจะยกอะไรบ้างยกทีมงานผมได้ไหมครับนั่นน่ะเสื้อขาวอ่ะเราบนน้ำหนักเท่าไหร่น้าตุ้มบอกยกได้นะ ตอนตอบน้ำหนักทำไมเสียงเบาๆโอเคบ้านน้าตุ้มหลังนี้นะครับ
1: หลังนี้ครับ
0: ได้ครับอาชีพอะไรอยู
1: ่
0: คร
1: ับ ก็รับงานโชว์ด้วย
0: รับงานโชว์ด้วย
1: แล้วก็ซื้อของเก่าด้วย
0: ครับผมโชว์อย่างน้าตุ้มนี่ถือว่าเป็นนักกายกรรมอย่างนี้ได้ไหม
1: กึ่ง
0: นักกายกรรมน้าตุ้มเคยทำอะไรบ้างกับร่างกายเราเนี่ย
1: ก็มีเอาตะเกียบงา
0: ครับผม
1: สามอันปักที่ค
0: อมา
1: แล้วตบอันให้หัก
0: ทำไม
1: แล้วก็ใช้เบ้าตาเรา
0: ครับ
1: ดันเหล็กเส้นสี่หุ้นให้ง
0: อน้าตุ้มทำอาชีพอย่างเงี้ยโชว์กายกรรมมากี่ปีแล้วครับ
1: 30ปีได
0: ้แฟนมีห้ามบ้างไหมคร
1: ับเขาบอกว่าแล้วแต่พี่มีความสามารถก็เอาไปใช้
0: แล้วที่ใช้ผมยกของเนี่ยครับเริ่มมาพอๆกับ
1: พอๆกัน
0: เลยใช่ไหมครับแล้วนั้นตุ้มเคยไปโชว์ที่ไหนมาบ้างครับ
1: ไปฮ่องกงไปออกรายการทีวีฮ่องกง
0: มีบำรุงอะไรบ้างไหมครับร่างกาย
1: ไม่ฮะก็กินตามปกติ
0: กินอาหารปกติด้วย
1: ครับผม
0: โอ้ยสุดยอดผมขออนุญาตนะครับนั้นตุ้มขอโอ้ผมนิ่มเลยนะใช้เวลาสระนี่ก็คือยาสระผมครีมนวด
1: ใช้สบู่สระ
0: สบู่ก้อนอย่างนี้ป่ะครับโอเคเดี๋ยวเราทุกคนกลับไปใช้สบู่ก้อนกันรู้สึกจะให้ผมแข็งแรงเดี๋ยวผมอยากจะเห็นอุปกรณ
1: ์ได้ได้
0: ต้องใช้ในการยกเลย
1: ได้
0: ไปอยู่ข้างนอกนะ
1: ครับผม
0: ไป
2: มัดผมใช่ไหม
3: ใช่
2: มันก็แปลอยู
3: ่
4: มันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลครับ
3: คุณป้าลองทำบ้างครับ
4: มันทำไม่ได้
2: ไม่เอากลัวไม่ดีกว่า
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็จะมาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการมัดผมก่อนใช้อะไรบ้างครับ
1: เชือกครับ
0: เชือกอันนี้เดียวเลย
1: ครับผม
0: มัดกับผมเราข้างหล
1: ัง ด้านหลังครับ
0: ผมอยากรู้วิธีผูกอ่ะ10,000นะอยากเห็นให้กล้องดูหน่อย10,000ผมยาวสุดแล้วในบรรดาเราเนี่ยพี่ปุ้ยก็ไม่ได้แล้วผมจะรบกวนพี่ปุ้ยจะหมื่นหันหลังนะ
1: เนี่ยฮะ
0: ผู
1: กอันนี้ผูกนี
0: ่ครับ
1: แล้วก็มัดก่อน
0: ความรู้สึกเป็นไงครับพี่หมื่น
3: ตึงครับ
0: ตึงนะ
3: อะไรตึงครับนั่งตึงนั่งตึง
0: นั่นคืออีกด้านนึง
1: เอา
0: ไว้ใช้ผูก
1: วัตถุ
0: ผมอยากเห็นวิธีเอาอะไรเอาอิฐเหรอครับ
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยว
0: ไม่ใช่อันนี้จะสาธิตวิธีการผูกขอเก้าอี้นะครับ

0: เก้าอี
1: ้ตัวนี้ประมาณสัก
2: 2โล
1: 2โล
3: ผมข้างหน้าจะเหลือมั้ย
1: เอาปลูกแค่นี้เลย
2: แค่นี้
1: แล้วทีนี้ก
2: ็ยกขึ้นมาม
1: า
3: ทำใจก่อน
4: ทำใจก่อน
2: ค่อยๆก็ค่อยๆยกค่อยๆยก
1: แล้วตู้มีเทคนิคไหมครับ
2: ต้องค่อยๆยก
1: ต้องค่อยๆยกนะมาแล้ว
5: โอ้โหโอ้โห
1: เอาขึ้นสักนิดนึงเอาขึ้นสักนิดมา
3: สองไป
2: โอ้โหสุดยอด
1: เก้าอี้นี้ผ่านแล้วต่อไปสเต็ปต่อไปเก้าอี้ตัวนี้ครับ
3: ให้ลุงเขาเลยครับพี
1: ่เอาละพี่ขอความรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
3: มันตึงเลยอ่ะ
2: จะตึงหมด
3: ตึงทั้งหัวมันดึงไปอย่างเงี้ยแล้วพี่แบบทั้งหัว
5: แล้วคิดว่าขึ้นไหม
3: มันไม่จำเป็นต้องทำอะไรขนาดนี
1: ้นี่
3: อันนี้คือความสามารถพิเศษเขา
1: อ๋อ
3: เป
1: ็
3: นความไม่ได้มีความสามารถด้านนี้เลย
1: โอเคมาทีนี้ขอดูหน้าตุ้มเลยเวลาผูกก็คือผูกเองอย่างนี้เลยอ่ะ
2: ครับผูกเองครับแล้วเราก็จะล็อกทิ้ง
5: แม่นมาก
2: ลองเช็คดึงได้ลองเช็คดึงได
1: ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ดึงจริงดู
5: ตามขึ้นเลยนะ
1: คุณผู้ชมนี
5: ่สองวันได้ไหมฮะตุ
2: ้
5: ม
2: ได้ครับ
1: เนี่ยจะเอาคืนนะนะตุ้มครับค่าแรงคือ10,000นะครับ1 2อุ๊ยหืมคุณผู้ชมครับของจริงครับอันนี้ออกแรงดึงเงี้ยใช่ไหม
5: ใช่ครับ
1: นี่แรง2คนนะครับ

0: ัดเนี่ยครับเชือกที่มัดอยู่กับผมแน่นมากแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือยกขึ้นได้ไงเดี๋ยวมาดูดีกว่าตุ้มพร้อมนะครับพร้อมแล้วยกเลยครับ1 2เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะตุ้มใจเย็นๆแป๊บนึงความรู้สึกนะตุ้มตอนนี้ยังไงครับ
1: เฉยๆครับ
0: เฉยๆด้วยอันนี้คือ Hitbox นะครับโอ้เมื่อกี้2นี่ประมาณ5กิโลนะครับ1ก้อน
1: ครับ
0: มาคุณผู้ชมครับลำดับต่อไป Hitbox ครับ5กิโลเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าณตุ้มจะยังยิ้มอยู่หรือเปล่าพร้อมไหมครับ
1: ครับพร้อมครับ
0: พร้อมแล้วเฮ้ยความรู้สึกเป็นไงคร
1: ับเรายังเฉยๆอยู่ฮะ
0: ยังเฉยๆอยู่อีกเหรอ
1: ยังเบาอยู
0: ่นี่5กิโลล่ะ
1: ครับ
0: ผมขอเพิ่มเป็น3ก้อนได้มั้ยคร
1: ับได้ครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เพิ่มเป็น3ก้อนแล้วนะครับก็จะเท่ากับ15กิโลครับขอลองยกด้วยมือตัวเองก่อน1 2โหหนักใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมแต่เราไม่ให้นะตุ้มใช้มือยกนะตุ้มพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: พร้อมนะครับพร้อมแล้วก็ยกเลยครับเฮ้ยห้ากิโล

0: ก็รึ่งกัน
1: ดีมาก
0: ก็ดี
2: ถือว่าแปลก
0: จ้าแปลกแปลกแต่จริงอะไรอย่างเงี้ย
3: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับนับตุ้มนะครับเป็นบุคคลที่ใช้เส้นผมตัวเองเนี่ยยกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกแต่ว่าจริงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณณตุ้มด้วยนะครับ
4: ยังไม่หมดครับยังมีที่เด็ดกว่านี้ยังมีที่เด็ดกว่านี
3: ้ยังมีที่เด็ดกว่านี้อีก
4: เหรอน้องนายมาลูกมา
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นมาโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: ที่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
7: อะไรนะที่รัก
6: ขายังเข้าไม่ได้เลย
7: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
6: ้ได้แล้ว
7: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
6: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
7: เฮ้ยว้าว
8: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกราฟคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินทัจจิอัลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปัง Dice Red, Felix, Alala, Fevic, Tigger, BNK48, Test พร้อมทั้งคู่จิ้นบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน

0: ังมีที่เด็ดกว่านี้ยังมีที่เด็ดกว่านี
1: ้ยังมีที่เด็ดกว่านี้อีกเหรอ
2: ครับ
1: มีอะไรครับน้าตุ้ม
0: เดี๋ยวไปเอาหลานสาวมาช่วย
1: คือที่บอกว่าที่เด็ดคือน้าตุ้มกำลังฝึกน้องเนยให้ใช้เส้นผมยกป่ะครับ
0: ไม่ใช่ครับ
1: เอาไม่ใช่อ่ะผมกำลังนึกว่าหาทายาทรุ่นต่อไปอันนี้คือจะน้องเนยมาม
0: านอนจะเอาเชือกผูกเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมาเหมือนเราแฝงเปลูกอะ
1: เหมือนแฝงเปลูกครับคุณผู้ชมน้องเนยอยากเล่นไหมสนุกสนุก
3: กี้เคยโดนคุณพ่อยกไหม
4: เคยค่ะตอน5ขวบ
3: ตอนที่ยกครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง
4: มันเสียวตอนที่พ่อหมุนมากกว่า
1: ครับตอนนี้น้องเนยก็พร้อมแล้วนะครับตาตุ้มพร้อมไหมครับ
0: พร้อมครับ
1: พร้อมนะ
0: จับเชือก
1: เซฟ
0: มาจับเชือก
1: มา
0: จับตุ๊บ
1: หนึ่งสอง

0: ี่ยแหละครับคุณผู้ชมณตุ้มนะครับผู้ที่ยกสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่หน้าเขาเนี่ยด้วยเส้นผมของเขานะครับโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกทำได้ไงต้องมีเทคนิคไหมอ่ะผมขอ
1: ต้องฝึกครับต้องฝึกมาต้องกล้ามคอต้องแข็ง
0: อ๋อเพราะว่าเราต้องใช้การเกร็งคอขึ้นมา
1: คอ
0: โอ้นี่แหละครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพามาเจอกับณตุ้มนะครับอยู่แถวแถวพลานกนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงถือว่าเป็นนักกายกรรมแล้วกันนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณณตุ้มมากๆนะครับ
1: ขอบคุณครับทุกท่าน
0: ขอบคุณนะคะน้องเนย
2: น้องๆหนูๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับห้ามลอกเลียนแบบเป็นอันขาดนะครับเพราะว่านี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของณตุ้มนะครับสุดยอดไปเลยปรบมือรัวช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับแปลกแต่จริงจะพาไปพบกับพระสงฆ์องค์หนึ่งครับที่ชอบโปรยทานเป็นประจำแต่การโปรยทานก็เอ๊ะธรรมดานี่ไม่มีอะไรแต่แปลกแต่จริงต้องไม่ธรรมดาสิครับจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าแปลกแต่จริงห้ามพลาดครับ

0: กางเกงขาสั้นแอโรไลน์ช็อตแพลนค่ะผลิตมาจากคอตตอน 100% สวมใส่สบายนะคะไม่อึดอัดด้วยค่ะทรงสวยสามารถมิกแอนด์แมทช์กับเสื้อผ้าได้ทุกสไตล์ค่ะ
1: และทางแอโรไลน์นะครับออกแบบมาอย่างใส่ใจให้กับคุณครับไม่ว่าจะเป็นเชือกเก็บไว้ด้านในกางเกงไม่เกะกะครับยึดเชือกกับขอบกางเกงทำให้เชือกเนี่ยไม่หลุดหายครับบริเวณขอบเอวยางยืดหนาใส่แล้วขอบไม่พับนะครับรวมไปถึงกระเป๋ากางเกงลึกใส่ของได้จริงครับ
0: ไซส์ M ค่ะขนาดเอวนะคะเริ่มต้นที่30จนถึง33นิ้วค่ะไซส์ L ค่ะขนาดเอวเริ่มต้นที่32จนถึง35นิ้วค่ะไซส์ XL นะคะขนาดเอวเริ่มต้นที่34จนถึง37นิ้วค่ะใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้ทุกกิจกรรม
1: โปรโมชั่นวันนี้ Aero Line Short Pant พิเศษซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวจากราคาปกติ 3,450 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อ02-114-3330 หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Aside Shopmania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

ผู้ชมครับมีพระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับชอบโปรยทานให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่มาพบเป็นประจำและขอบอกเลยนะครับว่าการโปรยทานนี้ไม่ธรรมดาครับและเรื่องราวนี้ก็ไม่ได้ถูกเปิดเผยเท่าไหร่นักมีเพียงลูกศิษย์ลูกหาเท่านั้นที่รู้แต่พระเกจิอาจารย์ท่านนี้นะครับก็ให้เกียรติรายการแปลกแต่จริงเป็นรายการแรก

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดอ่อแดงนะครับอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา
1: เขาบอกว่าที่นี่มีพระเกจิอาจารย์ดังนั่นก็คือพระอาจารย์ศรีสมบุญปริปุณณศรีโลครับซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างมากพระอาจารย์ท่านนี้ท่านเป็นพระนักพัฒนาครับพัฒนาสถานที่วัดเนี่ยฮะให้เป็นสถานที่ทางธรรม

0: ตอนนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปชมกับกุฏิหลังเดิมนะครับของหลวงปู่บุตรเราจะมาดูว่าข้างในบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะ
1: หมูคืออะไรปิดทำไมหมู
2: เอ้ย
3: คุณผู้ชมครับด้านหลังของผมนะครับคือที่ปลงสังขารนะครับซึ่งหลวงปู่บุญได้สร้างไว้เมื่อพ.ศ. 2539นี่แหละครับหลวงปู่บุญต้องการที่จะบอกกับพวกเราว่าความตายสา

0: ามารถมาเยือนพวกเราได้ตลอดเวลาครับเราจงอยู่ในความไม่ประมาทนะครับ
1: คำว่านิพพานนี่แปลว่าดับเย็นร้อนสุขสงบเป็นที่ปรารถนาของผู้สร้างบารมีเพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานท่านก็เลยอยากจะสอนธรรมสื่อไปว่าเมื่อมาวัดแล้วให้มันถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้มีอะไรกลับไปด้วยความเย็นด้วยธรรมของพระพุทธเจ้า

0: นี่นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อสมบุญด้วยเป็นการดีเลยครับที่วันนี้ท่านจะมีการโอยทานครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับวันนี้ว่าผมจะได้เท่าไหร
1: ่นั่นไง
0: ดูโลภแกไม่รู้

0: ่แหละครับจะเห็นได้ว่าบรรยากาศงานนะฮะมีพระสงฆ์มาร่วมงานเยอะแยะมากมายจากทั่วอำเภอปักธงชัยครับรวมถึงญาติโยมที่ศรัทธานะครับผมมาร่วมงานกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวตอนนี้บรรยากาศต่อไปก็จะเป็นการโปรยทานจากหลวงปู่บุญแล้วครับซึ่งตอนนี้มีประชาชนมารอกันอยู่เยอะแยะมากมายเลยฮะดูด้านหลังผมสิครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าช่องที่หลวงปู่จะโปรยทานออกมานะครับเป็นแบบนี้ฮะนี่แหละครับก็จะโปรยออกมาอย่างพื้นที่โล่งๆแบบนี้แล้วก็จะมีผู้คนรอเยอะแยะมากมายเลยครับ
1: วันนี้มาเป็นครั้งแรกไหมครับ
2: ไม่ใช่ครั้งแรกครับ
3: มาทุกปีค่ะ
4: นับไม่ถ้วนแล้ว
3: ครั้งแรกค่ะ
1: คุณแม่เคยเห็นพระโปรยเงินไหมครับ
3: ไม่มีค่ะไม่เดี๋ยวต้องผู
2: กว่าแปลกนะ
1: เอาเงินไปทำอะไรครับ
4: เงินนี่ไปขวัญถุงเก็บไว้ที่บ้านค่ะ
1: ทำไมหลวงปู่ถึงต้องแจกเงินด้วยครับ
3: ท่านคงจะแจกบุญแจกบารมี

0: าทุกคนขอคำมั่นสัญญากับหลวงปู่พูดพร้อมกันว่าแบ่งปันกัน
1: แบ่งปันกัน
2: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ได้มีเหตุการณ์การโปรยทานไปแล้วนะครับเราไปถามคนที่เขาได้เงินขวัญถุงตรงนี้ดีกว่าสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะ
2: โหคุณยายไอ้คุณพี
3: ่คุณยายเถอะคุณยายเถอะเนี่ยคุณยายได้แบงค์ของหลวงปู่ทุกคนมา
2: ได้แบงค์เดียวเหรอครับ
3: ได้แบงค์เดียวคุณหยุมยอดไม้
4: ลุงได้กี่ใบ
5: 2ใบครับ
4: ได้2ใบเลยเหรอ
6: การที่หลวงปู่โปรยเงินนั้นน่ะท่านไม่สอนให้ยึดติดรู้จักการให้รู้จักการแบ่งปัน
7: ในแบงค์มันก็มีรูปในหลวงเนาะเห็นรูปในหลวงเข้าเงินมาว่าหลวงปู่ท่านให้ปริศนาว่าให้มีความอดทนให้มีความเข้มแข็งให้มีความกล้าหาญเหมือนพ่อหลวง
8: ไม่เคยสะสมเงิน
6: ครับ
8: มีก็ช่วยเหลือคนนั่นแหละมีเงินเราก็ให้ไปลูกยืมไม่นานด้วยไปแล้วเราไปแล้วตายแล้วใช่ไหมลูกวันนี้เอามาทำไมต่างลูกมันมีค่าก็จริงลูกแต่ความมีค่าของความมีค่านั่นแหละมันจะทำลายคนลูกอย่างนั้นคนใครก็ได้พระก็ได้

0: ราได้เห็นถึงการโปรยทานของท่านไปแล้วนะครับซึ่งการโปรยทานในครั้งนี้นะครับได้แฝงไปด้วยปริศนาธรรมซึ่งท่านก็สอนความรู้ให้เราเยอะแยะมากมายเลยครับ
1: ด้วยกุศลและเจตนาบุญญาบารมีที่บำเพ็ญเป็นพลังเกื้อกูลสนับสนุนเนี่ยท่านทั้งหลายมีพรานามัยเข้มแข็งจิตผ่องใสมีความปลอดภัยในชีวิตตลอดทั้งครอบครัวและวงศาคณาญาติเจริญงอกงามไพบูลย์ได้พบกับทรัพย์และสัจจวาจาอภิวาทนาเสนาสนิจังพุทธาปัญญายิโนจัตตาโรธรรมาวจันติอายุวโนสุขังทาง

0: เรียนหนักจนลืมเลยหรือเปล่าว่าวันนี้วันอะไรอ่ะ
1: วันอะไรอ่ะ
0: ก็วันครบรอบของเราไง
1: เมื่อวานทีเท่มากเลยนะถ้าทียังไม่มีใครอ่ะเราขอเป็นแฟนทีได้ปะ
2: เรื่องที่เราคุยกันนะกูจะทำให้ได้กูเคยบอกมึงแล้วกูทำให้มึงได้ทุกอย่าง
3: ฟริตเตอร์ข้าวโพด

0: รสหวานเสิร์ฟมาพร้อมกับแยมพริกหวานและกัวคาโมเล่ต่อกันด้วยพาสต้าคลาสสิกพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นของผักชีลาวจับคู่มากับสโมคแซลมอนได้อย่างลงตัวไปทำความรู้จักกับปันดาเซาขนมปังยอดนิยมของคนฟิลิปปินส์ปิดท้ายด้วยเซกิฮังข้าวสีชมพูอมแดงจากถั่วอาซูกิเมนูแห่งการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความหมายดีๆแล้วพบกันในพลพรรคนักมงคลคุกแชปเตอร์17สัปดาห์นี้นะครับ
1: นี้พบกันวันอาทิตย์
2: สิ่งที่ทำให้วัดผารังหมีนะคะกลายเป็นที่รู้จักแล้วก็คึกคักขนาดนี้มีคนที่ถูกรางวัลใหญ่ถึง30ล้านบาท
3: ชาวบ้านและญาติโยมทุกท่านที่มีศรัทธาตั้งมั่นกราบขอพรท่านทั้งสำเร็จและก็ไม่สำเร็จส่วนมากก็จะสำเร็จกันเยอะ
1: ติดตามได้ในรายการสาธุกันวันอาทิตย์เวลา10 น.30 น.ทางช่อง9กด30

0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: Echo Group เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
2: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เจอกันวันศุกร์18กันยายน2569อยู่กับเรา2คนผมตั๋วสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาในนาทีลงทุนครับ
0: ค่ะจับตาภาพการลงทุนส่งท้ายสัปดาห์กันเพราะว่าดูจากฝั่งสหรัฐที่ดีดตัวปรับขึ้นมาได้นะคะเมื่อคืนนี้นะคะหลังจากที่เรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยกับบอนด์ยิลด์ดูมีแนวโน้มที่ชะลอตัวลงด้วยนะคะประเด็นนี้เองค่ะจะส่งผลอย่างไรต่อกับทิศทางการลงทุนเพราะว่าวันนี้จะมีอีกหนึ่งตัวเลขสำคัญจากฝั่ง BOJ นะจะมีการประชุมแล้วก็ดูกำหนดทิศทางดอกเบี้ยด้วยก็จับตาว่าจะปรับขึ้นตามเฟดไหมนะคะ
1: ส่วนในบ้านเรานะครับเดี๋ยวมีบรรยากาศความคึกคักของการวางจำหน่ายแล้วก็รับเครื่อง iPhone เนี่ยนะครับ iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max เป็นวันแรกแล้วไทยเราก็เป็นเทียร์หนึ่งด้วยนะเป็นกลุ่มประเทศที่นี่ได้รับก่อนเพื่อนเลย
0: คือเปิดขายนะคะแล้วก็ได้ซื้อกันเนี่ยเท่าเทียมกับฝั่งสหรัฐเลยนะคะเดี๋ยวติดตามบรรยากาศกันแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเราอยากจะพาไปดูความร่วมมือของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะอ๋อแต่ก็ต้องฝากคุณผู้ชมด้วยว่าติดตามรายการวันนี้อย่าลืมว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้อย่าลืมเชิญชวนเลยนะคะผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยค่ะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการลงทุนข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนทางผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club อีกด้วยค่ะเอาล่ะค่ะเรามาดูความร่วมมือกันนะคะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะและก็ต่อที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ค่ะในการดำเนินโครงการ BOI to IPO ค่ะเพื่อส่งเสริมและปลดล็อกผู้ประกอบการเป้าหมายโดยเฉพาะในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ New Economy ค่ะให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับจัดสิทธิประโยชน์ทางภาษีซ้อน2ชั้นนะคะเพื่อที่จะหวังดึงดูดการลงทุนระยะยาวแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มช่องทางและลดขั้นตอนการนำบริษัทเข้าสู่ตลาดทุนและต่อยอดให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทักษะแรงงานและการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการไทยเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากบริษัทต่างๆที่เข้ามาลงทุนและตั้งฐานการผลิตในไทยก่อนเติบโตและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เช่นเดลต้าแคลคอมนะคะโดยธุรกิจ New Economy จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม3ปีหรือลดหย่อนภาษี 50% เพิ่มเติม5ปีขณะที่กิจการทั่วไปได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีเพิ่มเติม2ปีหรือลดหย่อนภาษี 50% เพิ่มเติม3ปีขึ้นอยู่กับประเภทกิจการค่ะด้านกลต.จะปรับกระบวนการ IPO ให้กระชับขึ้นตั้งเป้าลดระยะเวลาพิจารณาจากเฉลี่ย147วันเหลือ60ถึง100วันหรือลดลงไปประมาณ 30-60% พร้อมเปิดให้ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถหารือกับกลต.ล่วงหน้านะคะในประเด็นสำคัญเพื่อช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการด้านตลาดหลักทรัพย์เองพร้อมปรับเกณฑ์ให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI และ EEC

0: สามารถใช้เกณฑ์ Market Cap Test โดยกำหนดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาทสำหรับการเข้าจดทะเบียนในเซ็ตนั่นเองค่ะ
1: มันมีการลดหย่อนในหลายภาคส่วนจริงๆเกณฑ์เข้า IPO ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ เรื่องเมื่อก่อนนี้เราจะต้องมี track record ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยมากกว่า2ปีก่อนจะ IPO ได้ถ้าเกิดเป็นโครงการที่หรือธุรกิจที่สนับสนุน BOI เนี่ยก็ลดเหลือ1ปียกตัวอย่างนะครับเรามีเกณฑ์ว่า market cap ที่จะเข้ามา list ใน set เมื่อก่อนอยู่ประมาณ 5,000 ล้านใช่ไหมครับถ้าเกิดมีการสนับสนุนผ่าน BOI ก็อาจจะเหลือ 3,000 ล้านนะครับ MAI เนี่ยจาก 1,500 ก็เหลือ 1,100 เพื่อให้ต้องยอมรับธุรกิจที่เพิ่งลงทุนใหม่ๆเนี่ยรายได้อาจจะยังไม่ได้สูงแต่มี potential เยอะนะครับกำไรอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้น 100% แต่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้สูงเพราะธุรกิจพวกนี้จะเป็นธุรกิจที่เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใหม่จริงๆและอาจจะสอดคล้องกับเทรนด์ AI ความต้องการของเทรนด์ AI อะไรต่างๆเนี่ย
0: ส่วนช่วงนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรอบโลกนะคะหุ้นสหรัฐที่ดีดตัวกลับขึ้นมาได้มีปัจจัยอะไรอื่นๆเพิ่มเติมอีกบ้างติดตามใน Market Update ค่ะ
2: ภาพของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับปัจจัยบวกก็คือการชะลอตัวของราคาน้ำมันเช็คกันเลยนะครับดาวโจนส์บวกขึ้นมา 316.14 จุด S&P 500บวกมา 85.95 จุดแล้วก็ Nasdaq บวกมา 439.88 จุดด้วยกันนะครับการชะลอตัวลงของน้ำมันแล้วก็ฝั่งของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ลดลงในอายุ10ปีปรับตัวลงสู่ระดับต่ำกว่า 5% ทำให้นักทุนคลายความกังวลไปได้นะครับเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืมแล้วก็มีข้อมูลแรงงานล่าสุดออกมายังทำให้นักทุนคลายความกังวลเพิ่มเติมด้วยนะครับเกี่ยวกับผลกระทบจากการที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ปีครับก็เลยทำให้ภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐทั้ง3ตัวยืนได้ในแดนบวกนะครับอย่างดาวโจนส์บวกมา 0.61% แล้วก็ S&P 500 Nasdaq เนี่ยบวกได้ 1% กว่าๆเลยครับส่วนฝั่งของยุโรปกันบ้างครับยุโรปก็ปรับเพิ่มขึ้นแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ชะลอตัวแล้วก็การชะลอลงของแรงเทขายปฏิบัติจากทั่วโลกนะครับฟูซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนบวกได้ 127.67 จุดดัคส์ของเยอรมนีบวกมา 178.96 จุดแล้วก็ CAC 40ฝรั่งเศสบวกมา 46.34 จุดด้วยกันครับแรงหนุนจากการที่น้ำมันลดลงแล้วก็กระตุ้นความต้องการการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับหลังจากทางเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์ครับหุ้น9ใน11กลุ่มที่คำนวณใน S&P 500ปิดในแดนบวกนำโดยกลุ่มเทคโนโลยีพุ่งขึ้นไป 2.2% กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยก็บวกขึ้นได้ 1.43% ครับและน้ำมันที่ย่อลงนะครับเช็คกันเลยครับ WTI ลดลงไป52เซนต์นะครับส่วน Brent ลงไปเหรียญกับอีก1เซนต์นะครับต่อบาร์เรลด้วยกัน WTI อยู่ที่ 101.91 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนทาง Brent อยู่ที่ 104.82 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับปรับย่อลงหลังจากมีรายงานครับว่าซาอุดิอาระเบียตัดสินใจเพิ่มปริมาณการจัดส่งน้ำมันดิบให้กับโรงกลั่นน้ำมันในเอเชียผ่านทางโอมานครับข่าวนี้ก็ช่วยให้นักทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานชะงักงันครับทองคำตลาดต่างประเทศกันบ้างนะครับโคเม็กซ์เพิ่มขึ้นมา12เหรียญ20เซนต์ต่อออนซ์นะครับบวกขึ้นมา 0.28% โดยภาพรวมปิดบวกจากปัจจัยการชะลอตัวของราคาน้ำมันนะครับก็เลยมีแรงซื้อเข้ามาอีกส่วนหนึ่งก็คือการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยนะครับเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำทีนี้มาดูทองในประเทศกันบ้างครับสมาคมค้าทองคำประกาศออกมาเช้าวันนี้บ้านเรารวมถึงราคาอ้างอิงของทองไทยกันนะครับสำหรับราคาอ้างอิงทองคำประเทศไทยนะครับราคาปิดณวันที่17กันยายน69เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับปรับลดลงไป 18.01 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อยู่ที่ 4,310.43 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ด้วยกันนะครับส่วนทองในประเทศกันบ้างครับสมาคมค้าทองคำประกาศเช้าวันนี้บ้านเรานะครับในส่วนของทองแท่งขายที่บาทละ 68,500 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 69,300 บาทต่อบาททองคำก็ฟื้นขึ้นมาบวกมา400บาทต่อบาททองคำครับค่าเงินบาทเปิดมาเช้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยครับเปิดมาเช้านี้ที่33.27 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐระดับวันก่อนหน้า33.35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐกรุงไทยกลบอลมาร์เก็ตให้กรอบการเคลื่อนไหวในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านะครับอยู่ที่33.15ถึง33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับส่วนภาพรวมเอเชียเช้านี้นิกเกอิบวกได้ 0.82% นะครับบวกมา 525.86 จุดนะครับก็ยังยืนได้ในแดนบวกสำหรับนิกเกอินะครับส่วนภาพรวมตลาดอื่นในเอเชียก็เขียวกันหลายตลาดมีสเตรททามที่ปรับย่อลงไปครับปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้ที่เราให้น้ำหนักกันปัจจัยบวกให้น้ำหนักไปที่ฝั่งของดาวโจนส์ที่ยังคงบวกได้ขานรับกับปัจจัยเรื่องของราคาน้ำมันที่ชะลอตัวแล้วก็บอนด์ยิวที่ชะลอตัวลงนะครับเก็บอีกส่วนนึง

0: คือฝั่งของหุ้นยุโรปที่บวกได้ทองที่บวกแล้วก็คลังเตรียมชงครม.เคาะต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนแต่ว่าเงื่อนไขคงเดิมเดี๋ยวรอจับตาส่วนปัจจัยลบเฟดที่ส่งสัญญาณดอกเบี้ยขาขึ้นความผันผวนของราคาน้ำมันแล้วก็ปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทยครับย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับภาพของตลาดหุ้นไทยบวกได้ฟื้นขึ้นมา 20.61 จุดนะครับอยู่ที่ 1,583.34 จุดคือราคาระดับปิดเมื่อวานนี้นะครับมูลค่าการซื้อขาย 62,461.42 ล้านด้วยกันครับส่วนสัดส่วนนักลงทุนจะเห็นได้ว่าสถาบันซื้อสุทธิเข้ามาเยอะเลยครับ 2,200 กว่าล้านครับแล้วก็เป็นต่างชาติที่ซื้อสุทธิ 1,651.14 ล้านเป็นรายย่อยหรือว่าในประเทศขายสุทธินะครับส่วนโปรแกรมเทรดดิ้งครับโปรแกรมเทรดดิ้งเป็นการซื้อสุทธิไป 3,217.66 ล้านครับ5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนำมาด้วยเดลต้านะครับเดลต้าเพิ่มขึ้นมา7บาทต่อหุ้นครับปตท.สผ.ย่อลงไป2.50 สตางค์ต่อหุ้น KTB บวกขึ้นมา50สตางค์ปตท.บวกมา25สตางค์แล้วก็ BBL บวกมา1บาทต่อหุ้นนี่คือภาพรวมของตลาดเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
1: มากันที่ทริคการลงทุนง่ายๆบายเซตซูมอินในวันนี้นะคะที่มีกิจกรรมดีๆค่ะอยากจะชวนเจ้าของธุรกิจครอบครัวที่กำลังวางแผนว่าจะส่งต่อให้กับทายาทรุ่นต่อๆไปนะคะท่ามกลางปัจจัยท้าทายงานนี้ทางประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์มาชวนด้วยตัวเองข้อมูลที่น่าสนใจมีอะไรไปฟังกันค่ะ
2: จับมือกับลูกมานะครับ
3: ผู้สืบทอด
2: ขายเจ้าของธุรกิจแน่นอน
3: จริง
2: ผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่
3: จับมือ
2: และจับมือกับลูกมานะครับ
3: ผู้สืบทอดใช่
2: ผู้สืบทอดมาฟังภาพรวมก่อนว่าเฮ้ยเราธุรกิจเราเนี่ยตกอยู่ในบริบทแบบนี้หรือเปล่าจะปรับยังไงแล้วก็มาตอนท้ายตอนบ่ายก็จะถ้าเรามามีลูกหลานอะไรก็แบ่งเข้าเลยเรื่องของ Family Office เรื่องของกฎหมายเรื่องของการบริหารความมั่งคั่งนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเวลาที่ตั้งแต่ 8:30 ถึง 3:30
3: ค่ะถึง 3:30
2: ก็น่าจะเป็นเวลาที่มีคุณค่ามากที่เราจะเรียนรู้จากตัวจริงเสียงจริงของวงการธุรกิจครอบครัวซึ่งเราก็จัดแค่ปีละครั้ง
1: นี่แหละค่ะสำหรับงาน The Fourth Set Annual Conference on Family Business แกร่งข้ามรุ่นเติบโตข้ามความไม่แน่นอนจะมีขึ้นในวันที่25กันยายนนี้ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ค่ะถ้าสนใจก็สามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ทางเว็บไซต์ set.or.th หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้ค่ะมาชวนเปิด YouTube และ Facebook Set Zoom In นะคะรอชมไลฟ์ Set Zoom In Live ตั้งวงเล่าชาวลงทุนครั้งที่3ฟังประสบการณ์วิธีคิดจากอดีตนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนโดยมีแขกรับเชิญต่างวัยหลากหลายอาชีพมาแชร์วิธีสร้างรายได้จากงานสร้างโอกาสจากการลงทุนและยังชมฟรีพร้อมกับลุ้นรับ e-voucher มูลค่า300บาทรวม20รางวัลสำหรับผู้ที่ร่วมส่งคำถามในรายการด้วยค่ะส่วนถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะนักลงทุนที่กำลังมองหาหุ้นเติบโตหรือว่าอยากได้มุมมองใหม่ไว้ต่อยอดการลงทุนวันเสาร์หน้าเรามีกิจกรรมดีๆที่ตลาดหลักทรัพย์นะคะกับงาน Jump Plus Investor Day 2026โดยสแกน QR Code บนหน้าจอเพื่อลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรีภายในงานจัดเต็มแน่นอนนะคะมีมุมมองตลาดหุ้นไทยอัปเดตเศรษฐกิจมีเรื่องของตลาดทุนนะคะแล้วก็กลยุทธ์การเติบโตจาก4 CEO พร้อมกับเสวนาถอดรหัสหุ้นแบบไหนจะเป็นผู้ชนะในอีก3ปีและปิดท้ายด้วย10หุ้นนะคะ Jump Plus Growth Picks 500ท่านแรกที่ลงทะเบียนแล้วก็เช็คอินจะได้รับฟรีไปเลยค่ะกระเป๋าผ้า Jump Plus ก็เตรียมตัวไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะ
0: ครับส่วนทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้จะเป็นยังไงนะครับมีโอกาสรีบาวด์ได้ต่อหรือเปล่าหลังจากบวกมา20จุดเมื่อวานเนี่ยนะครับคุณณัฐพลคำถาเครือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบล.หยวนต้าประเทศไทยคุยกันวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่อ้วนครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ครับหุ้นไทยมีโอกาสรีบาวด์ต่อได้ไหมครับเห็นภาพของเอเชียวันนี้ก็ยืนได้ในแดนบวกหลายๆตลาดเลยครับแล้วก็ให้น้ำหนักกับปัจจัยฝั่งของน้ำมันที่ปรับย่อลงบอนด์ยิลด์ที่ปรับย่อลงยังไงบ้างครับ
4: ครับก็ถ้าเกิดว่าดูในแง่ของบรรยากาศการลงทุนในภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างเอื้อนะครับต่อการฟื้นตัวขึ้นต่อของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับเพราะว่าในตัวของราคาน้ำมันแล้วก็บอนด์ยิลด์เองเนี่ยก็พักตัวลงมาด้วยนะครับน้ำมันเนี่ยต้องติดตามเหมือนกันนะครับแม้ว่าสถานการณ์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้คลายตัวซะทีเดียวนะครับแต่ว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็พยายามที่จะหาเส้นทางการขนส่งน้ำมันออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของสหรัฐเนี่ยก็พยายามที่จะประชุมร่วมกับ 6ชาตินะฮะในกลุ่มอาหรับที่เป็นพันธมิตรเนี่ยนะครับหรือว่า GCC เนี่ยเพื่อหาทางบรรเทาในแง่ของผลกระทบจากการขนส่งน้ำมันนะครับก็คงพยายามหาเส้นทางขนส่งอื่นๆนะครับที่จะช่วยเรื่องของการเพิ่มซัพพลายออกมาให้กับตลาดได้นะครับคราวนี้ในส่วนของราคาน้ำมันเนี่ยพอย่อลงมาเนี่ยก็ทำให้บอนด์ยิลด์เนี่ยพักลงมาด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่าสินทรัพย์เสี่ยงวันนี้เนี่ยก็ฟื้นตัวกันค่อนข้างที่จะทั่วหน้านะครับก็อาจจะมีบางตลาดที่พักลงไปนะครับอย่างฟิลิปปินส์หรือว่าตลาดหุ้นสิงคโปร์นะครับแต่นอกนั้นเนี่ยก็ยืนแดงเขียวได้ไม่หมดนะครับเราก็คิดว่าในส่วนของตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยกลุ่มพวกแอนทายออยล์นะครับคือกลุ่มที่เคยได้รับผลกระทบจากน้ำมันขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์โรงไฟฟ้านะฮะหรือว่ากลุ่มพวกขนส่งโลจิสติกอันนี้คือได้รับผลกระทบโดยตรงเลยน่าจะฟื้นตัวกลับขึ้นไปเป็นกลุ่มแรกนะครับส่วนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเชิงลบทางอ้อมเนี่ยเช่นสื่อสารนะครับไฟแนนซ์หรือว่ากลุ่มรีก็จะเป็นกลุ่มที่สองนะฮะที่จะฟื้นตัวตามตลาดขึ้นมานะครับแต่ว่ากลุ่มพวกพลังงานต้นน้ำนะครับโดยเฉพาะพวกโรงกลั่นนะฮะอันนี้ยังน่าจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดต่อเนื่องนะครับนอกจากราคาน้ำมันเริ่มพักลงแล้วเนี่ยก็ยังถูกกดดันจากการแทรกแซงราคาหน้าโรงกลั่นของภาครัฐด้วยนะครับก็คงจะเป็นหน้าหุ้นประมาณนี้นะครับเราคงมองกรอบแนวต้านเนี่ยประมาณสัก 1,588 ถึง 1,590 นะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็คือประมาณสัก 1,577 จุดนะครับแต่ระหว่างวันเนี่ยต้องเผื่อใจไว้นิดนึงนะครับการเคลื่อนไหวของหุ้นเนี่ยอาจจะปรับขึ้นได้ไม่ดีเท่าที่ตลาดอื่นเขาขึ้นกันนะครับเพราะว่าวันนี้มีการปรับตัวของดัชนีฟุตซี่ที่ราคาปิดด้วยนะครับโดยปกติเนี่ยเวลาที่มีการปรับดัชนีใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฟุตซี่หรือว่า MSCI เนี่ยหุ้นจะค่อนข้างนิ่งนะครับมูลค่าการซื้อขายจะเบาบางมาหน่อยนะครับแล้วก็จะเร่งตัวขึ้นอีกครั้งนึงเนี่ยในช่วงท้ายตลาดเลยนะครับโดยเฉพาะที่ราคาปิดนะครับเพราะว่าจะมีการปรับดัชนีนะครับ
0: ดังนั้นวันนี้ขอหุ้นแนะนำสำหรับวันนี้ครับ
1: ด่
0: วนครับ
4: ครับวันนี้เราก็มองไปที่กลุ่มขนส่งกับโลจิสติกส์กันนะครับเพราะว่าได้รับผลบวกโดยตรงจากราคาน้ำมันที่เริ่มอ่อนตัวลงมานะครับถ้าเกิดว่าหุ้นที่ผลประกอบการจะสวยต่อเนื่องนะครับในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยก็คือตัวของ SJ แต่มันอยู่ดีนะครับเราคาดกำไรปีนี้เนี่ยโตประมาณสัก 16%นะครับอยู่ที่ 1.3 พันล้านนะแล้วก็มีอัพไซด์ต่อเนื่องเลยนอกจากเรื่องของการขยายธุรกิจขนส่งแบบครบวงจรนะครับก็คือเรื่องของการควบคุมต้นทุนที่ทำได้ดีนะครับแล้วก็การบริหารเงินโดยการขายสินทรัพย์เข้ากองรีดด้วยนะครับพวกคลังสินค้าตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้เขานะครับแล้วก็ช่วยลดเรื่องของต้นทุนทางการเงินตรงนี้ก็สุดท้ายก็จะเป็นบวกกับนักลงทุนนะครับในแง่ของกำไรที่จะโตได้ต่อเนื่องถ้าเกิดพูดถึงโลจิสติกแบบครบวงจรที่สุดเนี่ยก็คือ SJ ไม่ดูดีละนะครับvaluation ตอนนี้ก็เทรด PE ประมาณสัก10เท่านะครับก็ถือว่าไม่แพงทางเทคนิคเราให้แนวต้านอยู่ที่10.20 บาทครับผม
0: ครับแล้วครับวันนี้ขอบคุณครับพี่อ้วนครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: สว
4: ัสดี
1: ค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: คุณณัฐพงษ์คำถามเครือจากทางบล.ยวนต้าครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูทั้งในส่วนของบรรยากาศงานแก๊สเทคนะคะที่เรายังมีอีกหลายความน่าสนใจเก็บมาฝากกันรวมถึงเรื่องของยอดขายยอดจอง iPhone วันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามทั้งหมดกันช่วงหน้าค่ะ
5: ตอมยากแยะคืออะไรสำคัญยังไงกับการลงทุนเรามักตามหาคำตอบว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกถ้าลองปรับมุมมองว่าคิดเอาไว้ก่อนว่าหลอกแล้วตามหาความจริงก่อนลงทุนแยกแยะด้วยการศึกษาให้รอบด้านมีวินัยลงทุนแล้วก็หมั่นทบทวนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในการลงทุนของเราอย่างสม่ำเสมอในทุกการกล่าวอ้างความน่าเชื่อถือต้องเช็คจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือด้วยเหมือนกัน
6: คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
2: การติดตามสถานการณ์ราคา LNG ในตลาดโลกตอนนี้ที่บอกว่ามีการปรับตัวพุ่งสูงขึ้นนะคะก็เป็นปัจจัยกดดันให้หลายๆประเทศในการบริหารจัดการการนำเข้าเพื่อใช้ในประเทศอีกด้วยเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นต้นทุนพลังงานหลักๆเลยค่ะซึ่งในงาน Gas Tech 2026นะคะล่าสุดที่เราไปติดตามบรรยากาศกันมาตลอด4วันเนี่ยก็จะเห็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทางด้านของปตท.เนี่ยได้ลงมือทำจริงนะคะในการบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนพลังงานนะคะเพื่อให้ราคาสมเหตุสมผลแล้วก็ยังวางรากฐานไปสู่พลังงานสะอาดที่ยั่งยืนในอนาคตอีกด้วยพาไปติดตามเรื่องนี้กันจากรายงานที่ดิฉันพาคุณผู้ชมไปสำรวจกันในงานค่ะท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลกที่กำลังหมุนไปอย่างรวดเร็วในงาน Gas Tech ปีนี้หนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของปตท.ที่ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่ากำลังเปลี่ยนความมุ่งมั่นให้กลายเป็นการลงมือทำจริงเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในปัจจุบันควบคู่ไปกับการวางรากฐานสู่อนาคตพลังงานคาร์บอนต่ำ
3: หัวใจสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในวันนี้ก็คือการพัฒนา LNG Terminalหรือว่าพลังงานธรรมชาติในประเทศไทยนะคะปตท.ได้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน LNG Hub เป็นศูนย์กลางในการค้าแล้วก็กระจาย LNG ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอาเซียนค่ะด้วยขีดความสามารถในการรองรับแล้วก็แปรสภาพการนะคะจากทับมากทับลุกแล้วก็หนองแฟบได้มากกว่า9ล้านตันต่อปีค่ะ

พุทธกำลังผลิต 11.5 ล้านตันต่อปีและคลังหนองแฟบ 7.5 ล้านตันต่อปีซึ่งไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศได้อย่างไม่มีสะดุดแต่ยังรองรับความผันผวนของวิกฤตพลังงานโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ความมั่นคงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดความยืดหยุ่นปตท.จึงมองไกลกว่าแค่ในประเทศด้วยการต่อยอดและขยายการลงทุนการออกไปลุยตลาดสากลผ่านบริษัทในเครือและพันธมิตรระดับโลกทำให้ปตท.มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานสามารถจัดหาก๊าซและส่งมอบได้อย่างรวดเร็วที่สุดการกระจายความเสี่ยงไปทั่วโลกนี้เองคือเกราะป้องกันชั้นดีค่ะที่ทำให้ระบบพลังงานของไทยมีความมั่นคงและพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายภูมิรัฐศาสตร์

อีกหนึ่งประเด็นร้อนทั่วโลกตอนนี้ก็คือเรื่องของราคา LNG ที่มีความผันผวนแล้วก็ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นนะคะตามตลาดโลกค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องของ LNG ในฝั่งเอเชียที่มีการนำเข้านะคะคือต้องบอกว่าต้นทุนเนี่ยพุ่งสูงกว่าเท่าตัวค่ะจากการปิดเส้นทางขนส่งสำคัญสำคัญค่ะคือภาคตะวันออกกลางค่ะซึ่งปตท.ก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการปรับกลยุทธ์จากการเป็นผู้ซื้อนะคะมาเป็น Global LNG Trader ค่ะ

การบริหารสัญญาซื้อขายระยะยาวควบคู่กับตลาดสปอตและการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ทำให้ปตท.สามารถบริหารจัดการต้นทุนพลังงานให้อยู่ในระดับราคาสมเหตุสมผลช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการวางรากฐานสู่อนาคตพลังงานคาร์บอนต่ำ Low Carbon Future ก๊าซธรรมชาติและ LNG

LNG ถูกใช้เป็นสะพานเชื่อมพลังงานที่สะอาดที่สุดในกลุ่มเชื้อเพลิงฟอสซิลพร้อมๆกับการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่าง CCS Carbon Capture and Storage และพลังงานไฮโดรเจนเพื่อพาประเทศไทยก้าวสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างมั่นคง

0: ากความมุ่งมั่นสู่การลงมือทำจริงบนเวทีโลกปตท.กำลังพิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าระบบพลังงานที่มั่นคงราคาที่สมเหตุสมผลแล้วก็มีความยืดหยุ่นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปค่ะแต่กำลังเกิดขึ้นจริงแล้วในวันนี้ค่ะไป
1: คุณผู้ชมครับและวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ AIS เปิดรับเครื่อง iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max ที่ AIS สยามและ AIS Shop นะครับเราไปติดตามบรรยากาศเรื่องนี้พร้อมกันจากคุณคณิษฐาอมรเมวรินรายงานอยู่ที่ AIS สยามเชิญเลยครับ
2: คุณผู้ชมค่ะดิฉันยืนอยู่หน้า AIS สยามนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็ยังคึกคักไม่ต่างจากช่วงเช้าค่ะซึ่งวันนี้นะคะผู้ที่จองเครื่องทั้ง18 Pro แล้วก็18 Pro Max ก็เดินทางกันมานะคะเพื่อมารอรับเครื่องในวันนี้ไปย้อนดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ากันค่ะตั้งแต่เช้าค่ะบรรดาสาวก iPhone ค่ะต่างก็มาเข้าแถวรออยู่ที่ด้านหน้า AIS สยามนะคะเพื่อรอรับเครื่อง iPhone 18 Pro และ18 Pro Max ที่จองกันเอาไว้ค่ะโดยเรานะคะก็ได้มีโอกาสคุยกับลูกค้าคนแรกนะคะที่มายืนรอหัวแถวเลยค่ะเขาบอกว่ามารอตั้งแต่6โมงเช้าค่ะตื่นเต้นมากๆแทบจะอดใจไม่ไหวเลยละค่ะที่จะรออันบ็อกซ์ iPhone 18 Pro Max คือคุณพี่เขาบอกว่าเลือกแบบขั้นสุด2เทราไบต์กันเลยทีเดียวค่ะและเมื่อเวลา8นาฬิกานะคะเมื่อประตูเปิดค่ะทุกคนก็กรูกันเข้าไปในร้านแล้วค่ะแล้วก็รีบเข้าไปเลยค่ะเทสนะคะทั้ง iPhone 18 Pro แล้วก็18 Pro Max ทั้งลองระบบทั้งลองกล้องนะคะดิฉันเองก็ได้มีโอกาสลองด้วยเช่นกันต้องบอกว่ามันเลิศมากๆเลื่อนเปลือดนะคะกล้องก็ไซส์ปิ้งกันเลยแล้วค่ะส่วนจุดที่ลูกค้าเข้ามารับเครื่องนะคะทาง iOS ก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลไปจนถึงการส่งมอบเครื่องค่ะย้ำว่าวันนี้นะคะเปิดรับเฉพาะผู้ที่จองเครื่องไว้เท่านั้นนะคะทั้งเครื่องใหม่แล้วก็เครื่องที่เทิร์นไว้ค่ะส่วนใคร walk in นะอยากจะ walk in เข้ามาต้องจะเป็นสัปดาห์หน้ากันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะภาพที่เห็นชัดเจนในวันนี้ก็คือความสนใจของผู้บริโภคค่ะต่อ iPhone รุ่นใหม่โดยเฉพาะรุ่น Pro และ Pro Max นี่ล่ะค่ะซึ่งก็เรียกว่าคึกคักกันตลอดเลยนะคะและคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ดิฉันก็ขออนุญาตวางไมค์เลยแล้วกันนะคะวางไมค์ก่อนนะอยากให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆค่ะและนี่ก็เป็น18 Pro กับ18 Pro Max นะคะนี่ค่ะ2สีนะ2สีไฮไลท์แล้วนี่ไฮไลท์ก็คือเบอร์กันดีเทียบให้เห็นกันชัดๆนะคะความบางความใหญ่และขนาดซึ่งถ้าหากใครสนใจก็ลองศึกษารายละเอียดก่อนจะจับจองเป็นเจ้าของกันค่ะ
1: อยากได้สักเครื่องนะ
3: โอ้โหเดี๋ยวให้คุณคณิษฐาเอามาฝาก2เครื่องเลยนะคะที่เหลือผ่อนเอง
1: แต่กำลังซื้อยังไม่ถึงนะฮะ
3: คุณผู้ชมคะทางบริษัทในกลุ่มบัฟและบางจากเครือ BFPL แล้วก็ BPT ค่ะได้เร่งตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำมันที่บริเวณใต้สะพานยกระดับพระราม3เพิ่มเติมนะคะก็คือให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่แล้วก็ซ่อมแซมตามมาตรฐานโดยจะตรวจสอบสภาพภายในระบบท่อด้วยอุปกรณ์ Intelligent Pick ตลอดแนว32กิโลเมตรเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความผิดปกติอื่นใดทั้ง2บริษัทนี้นะคะมีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมทั้งในส่วนประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจค่ะขณะที่สนพ.นะคะกังวลถึงราคาพลังงานโลกค่ะทั้งน้ำมันแล้วก็ LNG ที่ผันผวนแล้วก็มีการปรับตัวพุ่งสูงขึ้นโดยติดตามเรื่องของราคาอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งจากเหตุการณ์ตะวันออกกลางล่าสุดด้วยโดยช่วงครึ่งปีแรกการใช้น้ำมันในประเทศลดลง 0.8% เนื่องจากประชาชนแบกรับภาระราคาที่สูงขึ้นไม่ไหวและเป็นตัวเร่งทำให้ความนิยมรถ EV เติบโตเด่นชัดก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าในประเทศครึ่งปีแรกกลับเพิ่มขึ้นถึง 6% ส่งผลให้ต้องใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะแล้วก็ยังมีผลมาจากการเติบโตของ Data Center เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรกขยายตัว 2.4%และอากาศที่ร้อนจัดก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะสนพ.ย้ำว่าช่วงที่เหลือของปีนี้สถาน

0: สถานการณ์พลังงานยังมีความเปราะบางภาครัฐจำเป็นต้องประเมินมาตรการช่วยเหลือและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบค่าครองชีพให้กับประชาชนค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาของนายทีลงทุนแล้วนะครับเรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะน้องจอ
1: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
2: ไม่มีผิดเลย
1: ไม่มีเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
1: อาจารย์จ๋า
2: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ย
2: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
1: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแลนด์มีของแถมกัน 1,199 บาท
2: ใช่
1: วันนี้ราคาพิเศษนะ
2: ได้เลย
1: ทุบให้จ๊อบหน่อย
2: ทุบเลย
1: วันนี้ราคา
2: พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
1: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
2: ใช่
1: 999
2: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
2: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามาหรือว่าคุณแม่
2: มี
1: เนื้อห้อยๆนะตัวนี้กว้าง
2: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะ
2: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
2: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สละสายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแป๊บพี่กิ๋ว
2: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
1: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
2: รับประกันจากศูนย์เลย
1: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
2: โอ้
1: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะ
2: ค่ะ
1: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
2: จำเป็น
1: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
1: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
2: มันเมมโมรีข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
1: มี
2: คุณพ่อคุณแม่
1: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
2: เราแยกความดันกัน
1: เกสนะ
2: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
1: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะ
3: ตอนน
1: ี้นะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
2: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
1: เป็นว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
2: อีก40เครื่อง
1: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
2: ค
1: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
4: โทรตอนนี้ที่

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับเกิดเหตุมีชายถูกยิงเสียชีวิตภายในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ริมถนนเลียบวารีแขวงกระทุ่มรายเขตหนองจอกกรุงเทพในที่เกิดเหตุพบร่างของนายสิงโตอักขรธรรมอายุ32ปีนอนเสียชีวิตสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีเทากางเกงยีนขาสั้นมีบาดแผลถูกยิงบริเวณศีรษะและตามร่างกายรวม21นัดที่หน้าร้านพบปลอกกระสุนประมาณ20ปลอกตำรวจสน.หนองจอกสอบสวนพยานทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตนั่งพูดคุยกับเพื่อนรุ่นน้องรวม3คนอยู่ภายในร้านก่อนมีรถกระบะ2คันมาจอดริมถนน1ในนั้นเป็นกระบะ4ประตูแต่งซิ่งสีส้มไม่ทราบทะเบียนจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นกว่า10คนเดินเข้ามาพร้อมตะโกนว่าใครไม่เกี่ยวอย่ายุ่งก่อนใช้อาวุธปืนระดมยิงใส่ผู้เสียชีวิตแล้วพากันขึ้นรถกระบะทั้ง2คันหลบหนีไปขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุเป็นเรื่องส่วนบุคคลกรณีคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส่งหนังสือถึงรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขอให้ตรวจสอบและพิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีชื่อของนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาลอนุทิน1รวมอยู่ด้วยส่วนที่มีการเรียกร้องให้รัฐบาลไทยดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นายศรีหศักดิ์กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญอยู่แล้วเรื่องขบวนการสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและเมื่อถามว่ากระทรวงการต่างประเทศอึดอัดหรือไม่ที่ต้องชี้แจงกับต่างประเทศในเรื่องนี้นายศรีหศักดิ์ยืนยันว่าไม่อึดอัดนายโซรานมามดานี่นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กจัดแถลงถึงการเตรียมการรักษาความปลอดภัยให้กับการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81ที่ผู้นำโลกนักการทูตและผู้แทนอื่นๆเดินทางมาเข้าร่วมในการแถลงพร้อมกับผู้บัญชาการตำรวจนครนิวยอร์กเขากล่าวว่าไม่มีภัยคุกคามต่อการจัดงานประจำปีหรือต่อเมืองนิวยอร์กโดยให้ความเชื่อมั่นต่อแผนการประชุมสมัชชาใหญ่ให้ปลอดภัยซึ่งเป็นหนึ่งในปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยที่ซับซ้อนที่สุดของนิวยอร์กร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลกลางเตรียมการมาเป็นเวลาหลายเดือนโดยหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐและหน่วยรักษาความปลอดภัยทางการทูตของกระทรวงการต่างประเทศจะทำงานร่วมกับตำรวจเพื่อคุ้มครองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่คาดว่าจะมีตัวแทนจากเกือบ200ประเทศเข้าร่วมฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่ม G ที่สนามกีฬากิฟุนาการากาวะเมืองกิฟุประเทศญี่ปุ่นนาทีที่12อุซเบกิสถานเสื้อสีขาวพบกับจีนเกมนี้อุซเบกิสถานขึ้นนำทีมจีนไปก่อน 1-0 จากโคลิดาดาดาโบเอวาครึ่งหลังจีนมาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่71จากลูกโมงของจางหลินหยานช่วยให้ทีมชาติจีนเสมอกับอุซเบกิสถานไป 1-1สำหรับโปรแกรมนัดสุดท้ายของกลุ่ม G จีนจะพบกับฟิลิปปินส์ส่วนอุซเบกิสถานจะพบกับฮ่องกงในวันจันทร์ที่21กันยายนนี้ติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ครั้งในเวลาประมาณ11นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันศุกร์ค่ะ18กันยายน2569นะคะเช้าวันนี้พบกับคุณพิชยุทธและดิฉันอทิพย์ระดาค่ะ
0: ครับผมต้องบอกว่าสถานการณ์ต่างๆเริ่มจะกลับมาปกติหลังจากที่เมื่อวานนี้ประกาศผลการขึ้นดอกเบี้ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับทองคำเองเริ่มจะกลับมาขึ้นได้ต่อบอนด์ยิลด์เองก็เริ่มจะลดลงมานะครับก็เลยทำให้เป็นสัญญาณนะครับที่ส่งกลับมายังตลาดหุ้นต่างๆทั่วโลกเช้าวันนี้ส่วนใหญ่บวกขึ้นมาได้นะครับซึ่งรวมถึงตลาดบ้านเราด้วยนะครับหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ก่อนหน้านี้มีแรงขายลงมาเช้าวันนี้มีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาครับเดลต้าบวกขึ้นมา 1.23% นะครับแล้วก็ช่วยทำให้บรรยากาศนั้นดูสดใสขึ้นเซ็ตอินเด็กซ์ล่าสุดบวกขึ้นมา6จุดนะครับล่าสุด 1,589 จุดแล้วก็เป็นโฟลว์เดียวกัน AI ทั้งโลกเริ่มจะฟื้นขึ้นมาเมื่อคืนนี้
1: ใช่ค่ะบรรยากาศในเรื่องของราคาน้ำมันก็คลี่คลายลงไปด้วยนะคะหลังจากที่ซาอุดีอาระเบียนั้นมีการปิดท่อส่งน้ำมัน East West ล่าสุดค่ะมีความพยายามในการที่จะเปิดช่องทางอื่นนะคะในการขนส่งน้ำมันให้กับภูมิภาคเอเชียก็เลยทำให้ทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกล่นถอยลงมาค่ะล่าสุดนะคะวินาทีปัจจุบันเวสเทสซ่านั้นลงมายืนอยู่ที่101ดอลลาร์ส่วนเบรนท์ลงมายืนอยู่ที่104ดอลลาร์ทิศทางของราคาทองคำอย่างที่คุณแชร์ว่าไว้นะคะในบ้านเราวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น400บาทต่อบาททองคำนะคะส่วนทางด้านของราคาทองคำในตลาดโลก 4,346 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์เงินบาทขยับแข็งค่าเล็กน้อยค่ะ33บาท27สตางค์โดยประมาณนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูเทรดถาม
0: ครับผมขอประชาสัมพันธ์นี่ QR โค้ดบนหน้าจอผมตรงนี้นะครับฝากผู้ชมช่วยดาวน์โหลดนะครับไม่สแกนแค่มือถือขึ้นมาสแกนนะครับมันจะมีลิงก์กดลิงก์เข้าไปครับแล้วก็ช่วยคอมเมนต์แนะนำติชมรายการนะครับอยากจะให้เพิ่มให้ลดตรงไหนนะครับไปคอมเมนต์กันได้เลยครับ
1: ค่ะไปติดตามกันต่อนะคะสำหรับภาพรวมการลงทุนในช่วงเทรดถามค่ะในทามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่สุเชษคะ
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีทั้งสองท่านครับ
0: เช้าวันนี้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์รีบาวด์ขึ้นมาเยอะเลยนะครับเป็นไม้แรกๆแบบนี้ตามได้ไหมครับเนี่ย
2: โอ้โหน่าสนใจมากนะฮะในกลุ่มของเราทำเซ็ต50ไปที่ระยองเราไปที่โคราชกันเนี่ยนะหุ้นในกลุ่มที่น่าสนใจมากเนี่ยจะเป็นกลุ่มของคริปโตอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นกลุ่มของแบงก์เอาแรกก่อนเอาแบงก์ก่อนเอาแบงค์น้ำมันนะฮะเอาแบงค์เอาน้ำมันชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ICT เนี่ย4กลุ่มหลักเนี่ยนะแล้วไปรองรับกับอีกอันหนึ่งที่ขณะนี้เขากำลังคุยกันเยอะๆมากๆคือ data center อย่างไรก็ตามเนี่ย ASL มองดัชนีแนวต้านเนี่ยอยู่ประมาณ 1,600 ลองดูสิฮะว่าวันนี้ 1,600 เนี่ยจะได้หรือเปล่านะครับในขณะที่ตัวหุ้นตัวแรกเนี่ยแม้สะใจจริงๆงานรีเสิร์ชออกงานกราฟมาฮะ GULF กราฟเนี่ยเคยขึ้นไปถึงระดับ68บาทตอนนี้ราคามายืนอยู่ที่ประมาณ60บาท61บาทเนี่ยนะครับเพราะนั้นจุดรับที่สำคัญเนี่ย60บาทซื้อนะครับขอกรุณาท่านผู้ชมที่ดูอยู่ซื้อหน่อยแต่พอไปถึง65แล้วเนี่ยนะฮะระมัดระวังแล้วกันนะฮะเพราะนั้นแนวต้านนะฮะแนวต้านที่ระดับราคา63 65เนี่ยให้ระมัดระวังแต่ถ้าทำระยะยาวไปหน่อยใน earning per share ขยับเข้าไปเนี่ยเราจะได้เห็นตัวเลข70นะฮะได้งานหลายอย่างมากในตัวกราฟนะฮะตัวที่2นั้นทาง SL เอาหุ้นของตัว KTC มา KTC เนี่ยอยู่ในหมวดของจะเอา leasing การเงินก็ได้นะฮะเป้าหมายของ KTC เนี่ยถ้าทำด้วย PE ทำด้วย earning per share ของเขาเนี่ยนะฮะจะได้ระดับราคาประมาณ40บาทตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ37บาทนะครับจุดรับเนี่ยอยู่ที่35ลงมาต่ำกว่า35ลงมาเนี่ยใกล้ๆ30ทุกราคาเนี่ยสามารถซื้อได้หมดเลยนะแล้วก็ซื้อแล้วถือพอขึ้นไปถึงระดับ40บาทเป้าหมายถ้าจะขยับ earning per share เนี่ยคงจะต้องดูอัตราดอกเบี้ยคราวนี้ขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้การใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะฮะเป้าหมายยาวไปหน่อย45บาทเป็นจุดสูงสุดของตัว KTC ครับตัวที่3นั้นเป็นหุ้น R5 ฮะรถยนต์นะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นใหญ่แต่ในแง่ของตัว R5 ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการเคิร์ฟมันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันมีการดันขึ้นมาตรงระดับปิดไปอยู่ที่15บาท40เมื่อวานวันนี้จุดรับนั้นวางไว้ในตำแหน่ง15บาทแต่

0: แนวต้านนี่แหละน่าสนใจงานรีเสิร์ชออกงานมาว่าเป็น16บาทครับอีกราคานึงเนี่ยโอ้โหไปถึงนู่นเลยฮะ16บาท80ตังค์นะฮะน่าสนใจฮะหุ้นตัวนี้ซื้อยังไงไงก็ไม่ขาดทุนนะแต่ขอถือหน่อยนะฮะต้องถือหน่อยมีอีกตัวนึงฮะที่ออกงานรีเสิร์ชมาเป็นกรุงไทยแบงค์โอ้ใครๆก็นิยมนะกรุงไทยแบงค์จะทำยังไงก็ตามเนี่ยกรุงไทยแบงค์เนี่ยเป้าหมาย46บาทน่าจะเป็นนะลักษณะเต็มนะฮะแต่เออร์เน็งประแชร์เขาเนี่ยถ้าเล่นทั้งปีเนี่ยมีโอกาสฮะแต่สูงสุดเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก45 บาทบวกอีกประมาณสัก4 บาท49 บาทฮะ50 บาทนะน่าจะเป็นราคาเต็มที่ของเขาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหุ้นกรุงไทยน่าสนใจฮะน่าเก็บ KTC น่าเล่นเก็งกำไรครับกราฟน่าซื้อถือครับและอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว5เล่นตามรอบครับก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจในทิศทางที่เพิ่มขึ้นครับก็ดูแนวโน้มตลาดอย่าลืมในกลุ่มของน้ำมันนะฮะน้ำมันเนี่ยมีหุ้นอยู่2ตัวฮะเมื่อวันก่อนนี้ออกรายการของเนี่ยแหละฮะของการเงินเนี่ยนะฮะมีหุ้นตัวของบางจากตัวของไทยออยล์เนี่ยเบ็ดของปีนี้นะฮะปีนี้ครึ่งปีเนี่ยเบ็ดของปีที่แล้วไปทั้งหมดแล้วนะแล้ว21บาทกว่าเนี่ยในเออร์นิ่งเปอร์แชร์ครึ่งปีเนี่ยได้21บาทกว่าทั้งคู่เลยนะถ้าทั้งคู่เนี่ยถ้าทั้งปีเนี่ยได้40กว่าบาทปีนี้เราอาจจะได้เห็นไทยออยเห็นบางจากเนี่ยระดับราคาใกล้ๆแตะเลข3หลักก็ได้นะฮะลองพิจารณาดูครับลองจับตาดูครับผมครับ
1: บรรยากาศตอนนี้เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าทิศทางของหุ้นต่างๆเริ่มมีการรีบาวกลับเปิดทางให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยกลับไปสดใสต่อเนื่องหรือว่ายืนเหนือระดับ 1,600 แล้วไปต่อได้ไหมคะพี่สุเชษฐ์คะ
0: คือเดือนกันยาเนี่ยยังเป็นเดือนที่ยังต้องวุ่นวายกับมันหน่อยนะฮะแต่พอเข้าสู่หมวดของเดือนตุลาแล้วเนี่ยนะฮะผลการงานแบงก์ออกมาก่อนเลยต่อไปก็จะเป็นผลงานต่างๆเดือนตุลาฮะจะเป็นจุดประกายเดือนกันยาเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนี้ฮะวุ่นวายมีเรื่องนู่นเรื่องนี้เข้ามาอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ของการถอยรับลงล่างเก็บสะสมผมอยากให้ตอนนี้เนี่ยมันเข้าสู่หมวด3-4 เดือนสุดท้ายละยังไงๆเผื่อเหลือเผื่อขาดมีเงินบ้างเก็บหุ้นถือยาวว่างนะครับอย่าเล่นรอบภายในวันเดียวหมดนะฮะอย่าเล่นรอบภายใน2 วันหมดฮะหุ้นที่มีเกี่ยวข้องกับเมื่อกี้ที่เราบอกทั้งหมดนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจขนาดนี้คือกลุ่มท่องเที่ยวฮะกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยหุ้นเด่นมากในกลุ่มท่องเที่ยวนั้นเป็นหุ้นของเซนเทลเด่นมากนะฮะโรงแรมเอราวัณเด่นฮะแล้วก็ AOT ฮะ BA ฮะเนี่ย4ตัวเนี้ยเด่นมากนะสายการบินเครื่องบินแล้วก็โรงแรมนะฮะค่อนข้างเด่นแล้วก็กลับไปดูทางกลุ่มพาณิชย์ซะนะครับกลุ่มพาณิชย์ที่เด่นมากๆเนี่ยเมื่อวานนี้เรางานวิเคราะห์เราดูแล้วเนี่ยหุ้นเบเจซีบริยูเกอร์บริยูเกอร
1: ์ได้เลยค่ะ
0: การเติบโตต้องเยอะมากครับโอเคครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: สวัสดีครับ
2: จดคุณแนะนำมาได้ยาวเท่านี้เลย12ตัวเยอะมากคุณผู้ชมไปดูย้อนหลังดีกว่าก็ตัวใหญ่ๆนะนะกราฟ KTC KTB Hana BJC BCP Thai Oil Central Erawan AOT นะครับแล้วก็ BA ด้วยอ่ะไปดูหุ้นแนะนำของรายการกันบ้างครับเช้าวันนี้3เจ้าฟิลิปชอบธานี ITC ครับ
1: ทางด้านของพายมองไปที่ MTC แล้วก็มิ้นท์ค่ะ
2: ฟินแลนเซียสาระชอบเดลต้าครับ
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะ
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
5: ได้เลยค่ะ
6: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ True Online Home Next
7: เมืองไทยประกันชีวิต
8: มาพร้อมเมืองไทยสมายคลับจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเดินป่า
9: เข้าสปาพาไปฟิตไปช้อปปิ้งไปคาเฟ่
8: จะสตรีมมิ่งตัวหนังคอนเสิร์ต
9: หรือละครเวทีก็จัดให้มือแบบไหนก็ฟินจัด
8: เมืองไทยสมายคลับยกระดับประกันให้คุณได้มากกว่าความคุ้มครอง
9: เพราะมาพร้อมสิทธิพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน
8: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
10: เยอะกว่าเดิมอีกนะ
11: ถ้าอยากเยอะกว่านี้โหลด MTL คลิกเลย
12: เมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
5: Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
4: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
10: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็ก
12: สนับสนุนโดย
13: ทั่วออนไลน์โฮมเน็กที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
12: Bangkok Bank Travel Card
2: นี่นะครับก็จะเป็นช่วงหยุดยาวของจีนเป็น Golden Week ยาวไปจนถึงวันที่7เดือนหน้าคุณแพรแน่นอนว่าคนจีนเขาเตรียมพร้อมเหมือนกันที่จะมาเที่ยวไทยนะครับส่วนฝั่งบ้านเราก็เตรียมโปรโมชั่นที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าเจอนักท่องเที่ยวจีนในช่วงนี้อย่าลืมช่วยกันต้อนรับด้วยนะครับจะได้เปิดโอกาสให้การท่องเที่ยวไทยนะครับล่าสุดครับทางด้านของ True Corporation มีการจับมือร่วมกับแบรนด์ตะขาบ5ตัวครับจัดโปรโมชั่นต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนมีการแจกทั้งซิมฟรีแล้วก็ยาดมฟรีให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนครับโดยคุณราศิกาสถีรนาวินนะครับหัวหน้าสายงานกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวและคนเข้าเมืองบบจ. True Corporation เปิดเผยครับว่าเพื่อต้อนรับช่วง Golden Week หนึ่งในช่วงเวลาเดินทางสำคัญของนักท่องเที่ยวชาวจีน True Corporation ครับจึงมีการจับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททร่วมเติมเต็มประสบการณ์การเดินทางในประเทศไทยตั้งแต่ก้าวแรกด้วยการมอบ True Dtac Tourist SIM จำนวน 10,000 ซิมครับให้แก่นักท่องเที่ยวสัญชาติจีนที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยพร้อมจับมือกับตะขาบ5ตัวนะครับส่งต่อเสน่ห์ไทยด้วยของขวัญจากแบรนด์ไทยที่เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนณ4สนามบินหลักได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตและเชียงใหม่ครับตลอดช่วงหนีเห่ามัน2026ครับโดยทางด้านของคุณอรมนแก่นศักดิ์สิรินะครับผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาดบริษัทตะขาบขออภัยครับบริษัท5ตะขาบซิมเทียมฮอนะครับจำกัดกล่าวว่าความร่วมมือกับ True ในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีครับที่เราจะได้มีการส่งมอบการต้อนรับอันอบอุ่นพร้อมส่งต่อเสน่ห์และเอกลักษณ์ของตะขาบในฐานะแบรนด์ไทยระดับสากลครับโดยวิธีรับสิทธิ์นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติจีนสมัครโปรเสริม Tourist Infinite เพิ่มมูลค่า450บาทขึ้นไปรับฟรีครับผลิตภัณฑ์จากตะขาบ5ตัวได้แก่ยาดมตราตะขาบ5ตัวมูลค่า25บาทหรือว่าสเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวมูลค่า90บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ครับหรือว่าสินค้าหรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดที่ร้าน True Dtac ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตและท่าอากาศยานเชียงใหม่ครับ
12: เป็นอีกหนึ่งโปรโมชั่นดีๆนะคะที่นำส่งตรงให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะจะได้มาเที่ยวไทยนะคะแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่ถือได้ว่าครองใจนักท่องเที่ยวจีนหรือว่าชาวจีนค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะจากทางด้านของ True Corporation แล้วก็ตะขาบ5ตัวนะคะไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของสังคมและสิ่งแวดล้อมกันบ้างดีกว่านะคะล่าสุดค่ะทางด้านของสถาบันลูกโลกสีเขียวปตท.ได้เชิดชูบ้านคลองสมุยเป็นรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่24ประเภทชุมชนค่ะเขามีความโดดเด่นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ

0: พื้นป่าที่เคยถูกมองว่าเป็นพื้นที่แห่งความขัดแย้งวันนี้กลายเป็นต้นแบบของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่านี่คือเรื่องราวของชุมชนบ้านคลองสมุยจังหวัดกำแพงเพชรที่ครั้งหนึ่งเคยต้องพึ่งพาการตัดไม้เพื่อความอยู่รอดก่อนเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นพลังในการรักษาพื้นป่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชุมชนแห่งนี้ลุกขึ้นมาร่วมกันรักษาป่าติดตามในสกู๊ปชิ้นนี้ค่ะ
1: ท่ามกลางพื้นป่าตะวันตกอันยิ่งใหญ่ณตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรคือที่ตั้งของบ้านคลองสมุยชุมชนหลักภูมิภาคที่หลอมรวมเป็นหนึ่งด้วยความผูกพันต่อพื้นป่าย้อนไปปี2522ที่นี่เคยระงมด้วยเสียงเลื่อยยนต์จากการรับจ้างตัดไม้บุกลุกป่าประทังชีวิตจนเกิดการเผชิญหน้าระหว่างชาวบ้านกับรัฐแต่วิกฤตนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อชุมชนเลือกหยุดทำลายแล้วหันมาทำกติกา

0: กันเพื่อรักษาป่าให้รอดจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปี2539เมื่อได้รับพระราชทานอ่างเก็บน้ำคลองมดแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากน้ำพระทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยดับความแห้งแล้งและกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจชุบชีวิตชุมชนเมื่อมีน้ำป่าต้องสมบูรณ์ปี2553ชุมชนจึงขึ้นทะเบียนป่าชุมชน4แปลงรวมกว่า 3,670 ไร่กับกรมป่าไม้วางกฎเหล็กห้ามตัดห้ามเผาห้ามเก็บของป่าโดยไม่ลงทะเบียนพร้อมประสานภาคีเครือข่ายภาครัฐและท้องถิ่นทั้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติและฝ่ายความมั่นคงร่วมกันเดินลาดตระเวนทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังภัยพิบัติจนสามารถดูแลป่ากันชนอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้ารวมได้มากกว่า 10,000 ไร่ความเด็ดขาดและการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนส่งผลลัพธ์ล้ำค่าป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังตอบแทนเป็นอาหารธรรมชาติทั้งหน่อไม้เห็ดป่าไข่มดแดงสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า1ล้านบาทต่อปีชุมชนนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าและจัดตั้งกองทุนสวัสดิการดูแลคุณภาพชีวิตสุขภาพและการศึกษาโดยมีสถาบันการศึกษาและมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วยหนุนเสริมงานวิจัยด้านอาหารและฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพกลายเป็นเกราะคุ้มกันความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดภัยไร้สารเคมีจากชุมชนอพยพที่เคยถูกเข้าใจว่าเป็นผู้ทำลายวันนี้บ้านคลองสมุยพิสูจน์แล้วว่าคนอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างเกื้อกูลทำให้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่24ประเภทชุมชนซึ่งเปรียบเสมือนพลังสำคัญที่ทำให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายพร้อมเดินหน้าขยายชุมชนเพิ่มอีกกว่า 8,000 ไร่เพื่อรักษาแหล่งน้ำแหล่งอาหารและฐานชีวิตที่มั่นคงให้คงอยู่ตราบนานเท่านานเรื่องราวของบ้านคลองสมุยสะท้อนให้เห็นว่าการดูแลธรรมชาติไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจากพื้นป่าที่เคยเป็นปัญหาวันนี้กลับกลายเป็นต้นทุนที่หล่อเลี้ยงทั้งผู้คนและเศรษฐกิจนี่คือพลังของชุมชนที่เลือกเติบโตไปพร้อมกับธรรมชาติเพื่อส่งต่อความสมบูรณ์สู่คนรุ่นต่อไป
1: ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางปตท.กรุ๊ปนั้นเขาร่วมสนับสนุนกันมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับไปต่อกันครับวันนี้บ่ายโมงเรามีนัดกันครับผู้ชมครับสัมมนาโหนเกษียณนะครับจะจัดขึ้นวันนี้บ่าย 2-4 โมงครึ่งนะครับเปิดเริ่มลงทะเบียนกันก่อนตั้งแต่บ่ายโมงตรงเป็นต้นไปเจอกันครับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับผู้ชมครับวันนี้ก็อย่างที่บอกครับจัดเต็มกันนะครับตัวมัมตัวป๋านี่มากันเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นพี่เปียกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะครับคุณแบงค์ชัยนนท์นะครับคุณสุวภาเจริญยิ่งแล้วก็คุณอัศเดชโคสิริเนี่ยก็จะมากล่าวปาฐกถาพิเศษให้ด้วยนะครับไปพบกันวันนี้บ่าย 2-4 โมงครึ่งครับ
2: ค่ะแล้วก็มีอินสไปเรชั่นดีๆนะคะจากคุณประสานอิงคนันเจ้าของเพจมนุษย์ต่างวัยด้วยนะคะไปติดตามกันต่อค่ะอีกหนึ่งงานสัมมนาที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะก็คือศุกร์หน้านะคะศุกร์หน้าเนี่ยอยากจะเชิญชวนค่ะมาหาหุ้นเด็ดนะคะในสไตล์ของ VI แล้วก็เทรดเดอร์หาสูตรคัดหุ้นกันค่ะโดยในวันที่25นะคะกันยายนเราจะจัดขึ้นที่ SCB X Nextech ชั้น4สยามพารากอนค่ะโดย Rising Star Analyst 3ท่านเลยนะคะคุณภราดรจาก Asia Plus คุณทักฤทธิ์จากทางด้านของกรุงศรีคุณการจาก CGS International ประเทศไทยจะมาร่วมวิเคราะห์เจาะลึกทั้งหุ้นไทยแล้วก็หุ้นเทศค่ะใครลงทุนสไตล์ปัจจัยพื้นฐานแบบ VI ก็มาฟังได้ลงทุนแบบเทรดเดอร์หาจังหวะในการทำกำไรก็มาลงทุนได้นะคะหรือใครอยากจะผสานทั้ง2แบบนี้เป็นไฮบริดเทรดเดอร์ก็มาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ค่ะ 14 นาฬิกาเป็นต้นไปสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอนี้ลงทะเบียนมาฟังสัมมนากันค่ะ
1: ส่วนราคาทองคำล่าสุดมีการรีบาวด์ขึ้นมานะครับใกล้ๆ 4,350 เหรียญขายปลีกบ้านเราก็บวกมาถึง300บาททีเดียวนะครับจะเป็นยังไงจะไปต่อหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับ
3: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
4: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็กซ
5: ์Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร

0: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
1: ได้เลยค่ะ
2: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทรูออนไลน์โฮมเน็ก
3: สนับสนุนโดย
4: ทรูออนไลน์โฮมเน็กที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
5: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
6: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
7: ราคาทองคำมีการรีบาวกลับขึ้นมานะครับล่าสุดทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 68,400 บาทปรับตัวบวกขึ้นมา300บาทจากวันก่อนหน้าจะไปต่อหรือว่าต้องเริ่มขายแล้วนะครับเรื่องนี้มาคุยกันครับ
3: ค่ะพูดคุยกันกับคุณวรุษรุ่งขำค่ะ IAA ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Boreas and Futures ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษค
7: ่
3: ะ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณแพนสวัสดีครับคุณแชร์ครับ
7: หลังจากรอบนี้มีรั่วๆ 4,300 ลงไปนิดนึงนะครับก็กลับขึ้นมาได้แบบนี้เริ่มเป็นสัญญาณของการยืน 4,300 รอบนี้ได้หรือยังครับเนี่ย
8: ครับถือว่าราคาปรับตัวขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งนะครับแม้ว่าผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐจะมีการส่งสัญญาณในการปรับขึ้นดอกเบี้ยและเปิดทางในการขึ้นดอกเบี้ยต่อในปีนี้และส่งดอกเบี้ยในระดับสูงต่อในปีหน้านะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจริงๆควรจะกดดันตัวราคาทองคำให้ปรับตัวลงนะครับแต่สิ่งที่เห็นก็คือราคาลงไปในช่วงสั้นๆแล้วก็มีการเด้งกลับหรือมีการดิดตัวกลับขึ้นมาค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงจนมายืนเหนือระดับ 4,300 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนได้นะครับภาพในลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นนะครับว่าโซน 4,200 กลางๆ 4,200 ต้นๆราคาเนี่ยแม้ว่าจะถูกกดดันจากแนวโน้มดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นแต่ก็ยังคงมีแรงซื้อประคองราคาและก็ดันให้ราคามีการฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งครับอันนี้เนี่ย YLG มองนะครับว่ารอบนี้เนี่ยถ้าราคายังทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้มีลุ้นจะเห็นทองคำขึ้นไปแตะในโซนระดับ 4,511 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของทองคำในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับ
3: ค่ะปัจจัยเรื่องของทิศทางบอนด์ยิลด์หรือว่าแนวโน้มดอกเบี้ยที่แข็งกร้าวมากขึ้นในระยะถัดไปเนี่ยมันจะยิ่งสร้างความผันผวนให้กับราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบกว้างด้วยหรือเปล่าคะ
8: ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตร10ปีน่าจะปรับขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เห็นครับก็คือบอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยปรับร่วงลงแล้วก็ปรับตัวลงกลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 5% นะครับทางนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่านักลงทุนเนี่ยมีการคาดการหรือมีการประเมินครับว่าบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรโดยเฉพาะ10ปีซึ่งเป็นตัวแทนของอัตราดอกเบี้ยตลาดเงินตลาดทุนที่ปรับตัวลงอาจจะมาจากการแทรกแซงของกระทรวงการคลังสหรัฐนะครับทั้งนี้สกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐประกาศจะเข้าซื้อหรือเข้าแทรกแซงตลาดพันธบัตรโดยเสริมสภาพคล่อง3เท่าตัวจากที่เคยทำเอาไว้ในวงเงินประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในช่วงวันที่9กันยาถึง4พฤศจิกายนการเข้าซื้อพันธบัตรของกระทรวงการคลังน่าจะทำให้บอนด์ยิลด์มีสัญญาณของการปรับตัวลดลงซึ่งกลับมาเป็นปัจจัยบวกกับตัวราคาทองคำครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่ากลับมาเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมาพยุงทองคำในช่วงสั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องไปจับตาดูครับว่าหลังจากพ้นช่วงโปรโมชั่น4พฤศจิกายนบอนด์ยิลด์ในฝั่งของตลาดพันธบัตรอายุ10ปีจะมีสัญญาณของการเล่นตัวขึ้นตามดอกเบี้ยหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตลาดยังเชื่อนะครับว่าช่วงสั้นๆเนี่ยก็น่าจะเห็นการล่วงลงหรือการอ่อนตัวลงของตัวบอนด์ยิลด์อยู่ครับ
7: ครับผมให้แนวรับแนวต้านทองคำไว้หน่อยสิครับวันนี
8: ้ครับทั้งนี้เนี่ยอาจจะรอจังหวะทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาบ้างนะครับ4,308 เหรียญ 4,290 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนจังหวะที่ทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาถ้าไม่หลุดแนวรับยังสามารถเข้าซื้อได้ครับแนวรับทองไทย 67,800 67,500 บาทสำหรับทองคำถ้าไม่หลุดยังแนะนำเป็นลักษณะของการเข้าเก็บนะครับแนวต้านที่ต้องระมัดระวังระดับสูงสุดของทองคำในสัปดาห์นี้ 4,381 68,900 บาทต่อบาททองคำไม่ผ่านแดงสายแต่ถ้าผ่านได้ลุ้น 69,300 หรือ 4,403 เหรียญแล้วก็ถ้ายังมีปัจจัยบวกคอยสนับสนุนต ้าหมายของทองคำในรอบนี้ 4,511 เหรียญหรือประมาณ 71,000 บาทต่อบาททองคำครับ
3: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
8: ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับนี่คือกลยุทธ์นะครับทั้งฝั่งของหุ้นแล้วก็ทองคำที่มีมาฝากในวันนี้แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้กลยุทธ์เพิ่มเติมและสะดวกเดินทางมาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบ่ายนี้ขึ้นรถไฟฟ้ามาเจอกันหรือขับรถมาก็ได้นะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเริ่มสัมมนาบ่าย2แต่ว่าลงทะเบียนก่อนตั้งแต่บ่ายโมง
3: ใช่ค่ะมีกิจกรรมนะคะมีเกมให้ร่วมสนุกด้วยนะคะดังนั้นห้ามพลาดค่ะใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะมาเจอกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะจันทร์หน้ากลับมาพบกันสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาคงจำกันได้ใช่ไหมครับว่ามีสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่ถือเป็นพระเอกเลยนั่นก็คือฟ้าทลายโจรเพราะได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถต้านเชื้อไวรัสได้จริงทำให้ผมเกิดความสนใจในสรรพคุณของพืชสมุนไพรมากขึ้น

พิพิธภัณฑ์พืชกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกซึ่งผมทราบมาว่าที่นี่นะครับได้เก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรมากกว่า 1,500 ชนิดและได้รับการจดทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืชระดับนานาชาติด้วยครับ

0: ครับในส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับเรียกว่าพิพิธภัณฑ์พืชกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่26เมษายนพ.ศ. 2553แล้วเราก็ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่17สิงหาคมพ.ศ. 2558นะครับหลังจากนั้น5ปีเราก็ได้รับการจดทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืชนานาชาติด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแห่งเดียวของประเทศไทย
1: แล้ววัตถุประสงค์ที่เราจัดตั้งขึ้นคืออะไรครับ
0: ครับเราจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยสำรวจรวบรวมตัวอย่างสมุนไพรที่ใช้ในการแพทย์แผนไทยครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติยาสามัญประจำบ้านสมุนไพรพื้นบ้านหายากใกล้สูญพันธุ์มีคุณค่าต่อการศึกษาวิจัยหรือมีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยครับเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระดับประเทศครับ
1: แล้วที่นี่เราเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรไว้เยอะขนาดไหนครับ
0: ปัจจุบันเราก็ได้รวบรวมตัวอย่างสมุนไพรไว้ทั้งหมดประมาณ236วง 1,037 สกุล 1,554 ชนิดหรือประมาณ 7,600 กว่าตัวอย่างด้วยกันครับ
1: แล้วที่เราเก็บมาเนี่ยครับคือหมดทั้งประเทศหรือยังครับเก็บไปเยอะขนาดไหนครับเนี่ย
0: ปัจจุบันเราได้รวบรวมตัวอย่างสมุนไพรทั้งหมดประมาณ 60% นะครับของสมุนไพรที่มีรายงานการใช้ประโยชน์ในประเทศไทยซึ่งมีประมาณ 2,187 ชนิดนะครับแต่เราก็มีการวางแผนที่จะเก็บรวบรวมสมุนไพรทั้งหมดมาเป็นตัวอย่างพันไม้อ้างอิงของเราด้วยครับ
1: แล้วเราเก็บพืชสมุนไพรในรูปแบบไหนบ้างครับ
0: เราเก็บสมุนไพรทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยสมุนไพรแห้งนะครับแล้วก็สมุนไพรดองแล้วก็ตัวอย่างเครื่องยา
1: แล้วทำไมเราถึงต้องเก็บในรูปแบบดองด้วยครับ
0: ครับสำหรับพืชบางกลุ่มนะครับเช่นพืชวงบุกบอ

0: หรือว่าพืชบวงแตงที่มีผลขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีลักษณะที่อวบน้ำมันจะเสียหายได้ง่ายเมื่อจะทำเป็นตัวอย่างพันไม้แห้งนะครับดังนั้นเราจึงนิยมเก็บในรูปแบบของตัวอย่างพันไม้ดองมากกว่าเพื่อที่จะให้สามารถเก็บรักษาได้ยาวนานแล้วก็ในส่วนของกลุ่มพืชที่มีลักษณะดอกที่เปราะบางและมีความซับซ้อนของโครงสร้างของดอกซึ่งยากต่อการศึกษาในห้องปฏิบัติการเมื่อเก็บรักษาตัวอย่างในรูปแบบของตัวอย่างพันไม้แห้งนะครับส่วนของตัวอย่างพันไม้แห้งซึ่งเป็นเมนคอลเลกชันของเราที่เราจัดเก็บนะครับเป็นตัวอย่างที่มีมากที่สุดนะครับ
1: อันนี้คือตู้เก็บเหรอครับ
0: ครับตู้เก็บตัวอย่างพันไม้แห้งนะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสมุนไพรแห้งนะครับก็เป็นตัวอย่างแห้งของต้นลำดวนนะครับเราก็เก็บตัวอย่างพันไม้ที่ประกอบไปด้วยตัวอย่างที่มีดอกมีใบนะครับมีการจัดเรียงทั้งใบคว่ำแล้วก็ใบหงายนะครับเพื่อการระบุชนิดนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลว่าเก็บมาจากที่ไหนเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ใช้รักษาเกี่ยวกับอะไรครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างพันไม้แห้งที่เราจะทำไว้นะอันนี้ก็ขานั้นฟ้าทลายโจรนะครับแล้วก็สมุนไพรบางชนิดเราก็เก็บตัวอย่างทั้ง3รูปแบบเลยนะครับก็จะมีตัวอย่างพันไม้แห้งที่เป็นตัวอย่างหลักในการอ้างอิงนะครับแล้วก็มีตัวอย่างเสริมเพื่อการศึกษาในห้องปฏิบัติการก็คือตัวอย่างพันไม้ดองนะครับแล้วก็ตัวอย่างเครื่องยาเป็นตัวอย่างที่เราใช้ทำยา
1: เนี่ยนะครับตัวอย่างเครื่องยาคืออะไรครับ
0: ตัวอย่างเครื่องยาเป็นตัวอย่างที่ได้จากส่วนต่างๆของพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นแก่นใบดอกเกสรหรือผลนะครับก็ใช้เป็นส่วนประกอบในตำรับยาในการเข้ายาในการรักษาโรคต่างๆครับ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าอันไหนมันเป็นยาแล้วเรามีวิธีเก็บยังไงหรือเก็บอันไหนครับ
0: ก็ในส่วนของพิพิธภัณฑ์พืชเรานะครับจะเก็บตัวอย่างสมุนไพรนะครับอ้างอิงตามตำราคัมภีร์หรือจารึกทางการแพทย์แผนไทยที่มีการใช้แล้วก็บันทึกโดยแพทย์แผนไทยที่มีความเชี่ยวชาญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้ว่าสมุนไพรในตำรับต่างๆเนี่ยมีประกอบไปด้วยสมุนไพรอะไรบ้างมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไรแล้วมีการกระจายพันธุ์ที่ไหนบ้าง
1: แล้วอย่างนี้ครับบางต้นนะครับเราอาจจะใช้แค่ส่วนรากหรือบางทีอาจจะใช้แค่ส่วนดอกแล้วเราจะต้องเก็บส่วนลำต้นมาด้วยไหมครับ
0: ครับสำหรับการเก็บตัวอย่างพืชตามหลักอนุกรมนิทานพืชหรือทางด้านพืชศาสตร์นะครับเราจำเป็นที่จะต้องเก็บส่วนที่ใช้ในการระบุชนิดด้วยนั่นหมายถึงว่าเราจำเป็นที่จะต้องเก็บส่วนของใบหรือดอกที่สมบูรณ์นะครับถ้าเป็นพืชลุ่มลุกเราจะต้องเก็บทั้งต้นหลังจากนั้นเราค่อยเก็บในส่วนของเครื่องยาเช่นสมุนไพรระย่อมเนี่ยครับใช้ส่วนของรากเราต้องเก็บในส่วนของรากในต้นเดียวกันนะครับมาทำเป็นตัวอย่างเครื่องยา

0: ือนห้องเก็บพระโอสถในละครหมอหลวงเลยนะครับ
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นห้องที่เรียกว่าห้องเก็บตัวอย่างเครื่องยานะครับเราก็จะเก็บในส่วนของพืชที่ใช้ทำยาเท่านั้นนะครับ
0: โหอันนี้จำปาไม่คิดเลยนะครับว่าจะเป็นยาด้วยปกติดมหอมอย่างเดียวเลย
1: ครับส่วนใหญ่พืชในวงแมกโนเรียซีนะครับก็จะมีกลิ่นหอมนะครับก็จะเป็นส่วนประกอบของตำรับยาหอมนะครับช่วยบำรุงหัวใจครับผม
2: ภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนนี่น่าทึ่งมากเลยนะครับที่สามารถนำพืชสมุนไพรนับพันชนิดมาทำเป็นยารักษาโรคและใช้ดูแลสุขภาพเพื่อไม่ให้เจ็บป่วยได้และยังรู้ด้วยว่าแต่ละต้นต้องใช้ส่วนไหน
0: จากที่เห็นที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยคือพืชเยอะมากๆเป็นพันชนิดเลยถ้าเกิดว่าอยากเห็นของจริงเนี่ยน่าจะต้องไปหลายที่เลยใช่ไหมครับ
1: ถ้าคุณหนุ่มอยากเห็นตัวสมุนไพรจริงๆนะครับก็ผมก็ขอแนะนำให้ไปที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสวนศิริลุกชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับซึ่งเป็นสวนสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ
2: อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริลุกชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นพื้นที่ที่พัฒนามาตั้งแต่ปี2525ครับจากสวนสมุนไพรขนาด38ไร่ของคณะเภสัชศาสตร์ก็ขยายพื้นที่และยกระดับขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทยสำหรับการศึกษาเรียนรู้และวิจัยพัฒนาและได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระบรมราชชน

0: ณีพันปีหลวงเมื่อวันที่22เมษายน2553ครับที่นี่ยังได้รับการรับรองให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีมาตรฐานระดับสากลแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อปี2564ด้วยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติค่ะอุทยานของเรานะคะก็เป็นแหล่งรวบรวมสมุนไพรนะคะมากที่สุดในประเทศไทยนะคะมีมากกว่า900ชนิดนะคะบนพื้นที่140ไร่ค่ะ
1: พอดีได้ไปดูตัวอย่างพืชมาครับที่พิพิธภัณฑ์พืชแล้วเขาก็แนะนำว่าให้มาดูตัวอย่างของจริงเนี่ยที่นี่ไม่คิดเลยนะคะว่าจะมีสวนสมุนไพรใหญ่ขนาดนี้
2: เนื่องจากว่าสวนของเราเนี่ยค่ะมันมีพื้นที่ใหญ่มาก140ไร่เราก็เลยมีการแบ่งสมุนไพรค่ะออกเป็นโซนๆเพื่อที่จะให้ง่ายกับการเรียนรู้ค่ะก็จะมีหลายโซนด้วยกันเนาะก็อย่างเช่นโซนสมุนไพรเพื่อสุขภาพค่ะสมุนไพรในลานไม้เลื้อยค่ะแล้วก็จะมีสมุนไพรเพื่อผู้พิการค่ะแล้วก็รวมถึงพืชวงขิงด้วยค่ะ
1: แล้วตรงที่เรายืนอยู่นี้เรียกว่าโซนอะไรครับ
2: โซนนี้เราจะเรียกว่าลานนานาสมุนไพรค่ะก็จะเป็นการรวบรวมสมุนไพรจำนวนมากนะคะในสวนของเราเนี่ยค่ะมาไว้ในบริเวณนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ที่แบบสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะเข้ามาเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องเข้าไปในสวนค่ะ
1: แล้วพอจะยกตัวอย่างสมุนไพรสักอย่างแถวๆนี้ได้ไหมครับ
3: ก็จะเป็นต้นนี้เลยค่ะพี่หนุ่ม
1: ครับ
3: ต้นนี้ชื่อว่าต้นเหงือกปลาหมอค่ะใบของเขาจะมีหนามแหลมๆนะคะต้องระวังนิดนึง
1: พี่นึกว่าแบบเป็นแค่หยักๆเฉยๆว่ามันเป็นหนามเลยนะครับ
3: ใช่ค่ะต้นเหงือกปลาหมอเนี่ยเราก็จะนิยมใช้นะคะรักษากลุ่มอาการโรคผิวหนังค่ะใช้ได้ทั้งต้มอาบแล้วก็เป็นยารับประทานค่ะเดี๋ยวอยากให้พี่หนุ่มลองดมตัวนี้ค่ะว่ากลิ่นเหมือนเมนูอะไรลองขยี้แล้วก็ลองดมดูนะคะคุ้นๆไหมคะ
1: โหคุ้นมากเลยอันนี้มันใส่ในพิซซ่าไหมครับออริกาโน่ไหมฮะ
3: ตัวนี้จะไม่ใช่ออริกาโน่ค่ะต้นนี้เขาจะมีฉายาว่าออริกาโน่เมืองไทยค่ะใช่ค่ะชื่อจริงๆของเขาคือชื่อเนียมหูเสือ ค่ะ
1: แล้วสรรพคุณของเขาคือใช้ทำอะไรอ่ะ
3: สรรพคุณทางยาของเขาก็จะช่วยเรื่องแก้ไอนะคะขับปัสสาวะค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของโรคหูด้วยค่ะ
1: โหนี่เราไปผสมกับอาหารก็คือว่าเหมือนได้บำรุงร่างกายไปด้วยเลย
3: ได้ค่ะ
4: จากที่พี่ไปดูที่พิพิธภัณฑ์พืชนะครับมีดอกไม้ด้วยไม่คิดเลยนะครับว่าดอกไม้เนี่ยจะเป็นพืชสมุนไพรด้วย
3: ใช่ค่ะอย่างต้นนี้ค่ะต้นมะลิเป็นยาที่อยู่ในกลุ่มหอมเย็นช่วยแก้ไข้แก้ร้อนในกระหายน้ำแล้วก็บำรุงหัวใจค่ะ
1: โอ้
0: น้องเนมบอกว่ามีดอกไม้หลายชนิดเลยครับที่นำมาใช้เป็นตัวยาในตำรับยาแผนไทยนอกจากจำปาที่ผมเห็นในพิพิธภัณฑ์พืชมะลิก็ยังมีดอกนี้คุ้นกันไหมครับดอกกระดังงานั่นเอง
3: นี่ค่ะ
1: แล้วกระดังงานี่มันมีสรรพคุณยังไงอะครับ
3: ตัวกระดังงาก็จะเป็นกลุ่มหอมเย็นเหมือนกันค่ะช่วยในการบำรุงหัวใจเหมือนกันค่ะหอมไหมคะ
4: หอมครับ
2: หลังจากที่ดูดอกไม้เสร็จแล้วนะคะก็จะพาพี่หนุ่มมาดูต้นอื่นๆที่พี่หนุ่มอาจจะคิดว่าอันนี้เป็นสมุนไพรด้วยหรือค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับอันนี้เราปลูกหญ้าในกระถางเหรอครับ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหญ้าก็เป็นพืชสมุนไพรเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะ
1: จริงเหรอครับมันเป็นสมุนไพรได้ยังไงครับหญ้าเนี่ย
3: ก็หญ้านะคะเขาจะอยู่ในกลุ่มสมุนไพรที่รสจืดค่ะสมุนไพรรสจืดเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการแก้ไข้ขับปัสสาวะค่ะบางชนิดก็จะมีสรรพคุณอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นหญ้าแห้วหมูค่ะเราจะเอาส่วนของหัวค่ะมาใช้ในการทำยาแล้วก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยบำรุงกำลังได้ด้วยเพราะว่าตัวหัวเขาจะมีรสมัน
0: โหแม้กระทั่งหญ้าก็มีสรรพคุณทางยามหัศจรรย์จริงๆครับ
1: จากที่พี่ดูที่พิพิธภัณฑ์พืชอะครับก็จะเห็นตัวอย่างแบบแห้งกับตัวอย่างแบบดองอะครับแต่ยังไม่เคยเห็นว่าต้นจริงๆมันเป็นยังไงเลยอะครับ
2: อยากเห็นต้นไหนคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะ
1: ต้นเจตมูลเพิงแดงครับแล้วก็ต้นเจตมูลเพิงขาว
5: ดอกสีขาวเนี่ยครับเป็นเจตมูลเพิงขาวนะครับส่วนดอกสีแดงน่าจะเป็นเจตมูลเพิงแดงต่างกันแค่สีของดอกแล้วก็สามารถใช้แทนกันได
1: ้แล้วก็กำแพงเจ็ดชั้นครับ
5: กำแพงเจ็ดชั้นนะครับเราใช้ในส่วนของแก่นในการรักษาโรคนะครับสำหรับเด่นของวงที่มีเจ็ดชั้นด้วยกันครับ
2: เดี๋ยวจะพาไปดูทั้ง3ต้นเลยค่ะของเรามีทั้ง3ต้นเลย

0: โอ้ดีเลยครับ
1: นี่ค่ะพี่หนุ่มต้นนี้คือเจตมูลเพิงขาวที่พี่หนุ่มตามหาค่ะ
0: อ๋อนี่คือต้นจริงๆมันเป็นอย่างนี้
1: เหมือนตัวอย่างแห้งที่ไปดูไหมคะจริงๆแล้วทั้งเจตมูลเพิงขาวแล้วก็เจตมูลเพิงแดงนะคะเราจะใช้ในส่วนของรากจากชื่อที่มีคำว่าเพลิงแปลว่าเป็นยาลดร้อนค่ะก็จะช่วยในการบำรุงไฟธาตุแล้วก็ช่วยขับโลหิตประจำเดือนได้ด้วยค่ะ

0: ถึงแล้วค่ะพี่หนุ่มกำแพง7ชั้นค่ะ
1: ต้นนี้เหรอครับ
0: ต้นนี้เลยค่ะ
1: อ๋อโอ้พี่นึกว่ามันจะเป็นต้นแบบเดียว
0: ๆจริงๆกำแพง7ชั้นค่ะจะเป็นไม้เถาค่ะ
1: แล้วเขาใช้ส่วนไหนยังไงอะครับของต้นเนี่ยครับ
0: เราจะใช้ในส่วนของเถาของเขาค่ะที่ชื่อกำแพง7ชั้นเพราะว่าถ้าเราจะตัดส่วนเถานะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าเป็นวงค่ะเป็นที่มาของกำแพง7ชั้น
1: อ๋อเหมือนที่พี่เห็นที่พิพิธภัณฑ์พืช
0: ใช่ค่ะ
2: จะมีลักษณะเด่นของวงที่มี7ชั้นด้วยกันครับ
1: แสดงว่าก็ต้องน่าจะต้องให้โตมากกว่านี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช
1: ่สรรพคุณเขาคืออะไรครับ
0: สรรพคุณของเขาจะช่วยในเรื่องของแก้อาการปวดเมื่อยค่ะแล้วก็บำรุงกำลังขับปัสสาวะก็จะอยู่ในกลุ่มยาบำรุงร่างกาย
1: ขนาดหญ้ายังเป็นพืชสมุนไพรได้แบบนี้พืชทุกชนิดที่เป็นพืชสมุนไพรก็กินได้ไหมครับ
0: คือถึงแม้จะมีคำกล่าวที่บอกว่าไม่มีพืชใดไม่เป็นยาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพืชทุกชนิดจะใช้กินได้นะคะก็บางชนิดเราอาจจะต้องใช้ในรูปแบบของยาภายนอกอย่างเช่นยาต้มอาบยาทายานวดหรือแม้กระทั่งพืชที่กินได้เราก็จะต้องกินให้ถูกส่วนด้วยเหมือนกันค่ะบางต้นอาจจะใช้ดอกบางต้นอาจจะใช้เมล็ดบางต้นอาจจะใช้รากก็จะมีสรรพคุณที่ไม่เหมือนกันค่ะ
1: ครับแล้วทำไมเมืองไทยอะครับถึงอุดมไปด้วยพืชสมุนไพรเยอะขนาดนี้ครับ
3: ค่ะเป็นเพราะว่าประเทศไทยของเราค่ะตั้งอยู่ที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรพอดีเลยค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่รวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพค่ะทั้งพืชทั้งสัตว์เลยนะคะก็จะได้รับอิทธิพลนะคะจากทางถ้าเป็นตอนบนเนี่ยก็จะมาจากทางจีนค่ะด้านข้างก็จะมาจากพม่าแล้วก็ข้างล่างประเทศก็จะมาจากมาเลเซียค่ะ
4: เฉพาะที่นี่ก็มีตั้ง900กว่าชนิดแล้วครับและที่หัวหน้าพิพิธภัณฑ์พืชบอกว่ามีรายงานการใช้พืชสมุนไพรในประเทศไทยประมาณ 2,187 ชนิดโอ้โหมากมายจริงๆครับ
0: ค่ะโซนนี้ก็จะเป็นอีกโซนที่เราจัดไว้นะคะชื่อว่าลานสมุนไพรเพื่อสุขภาพค่ะก็จะรวบรวมสมุนไพรที่เราใช้ในครัวเรือนนะคะ
1: เราสามารถกินพืชสมุนไพรโดยที่ไม่ต้องเป็นยาได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะอย่างต้นแมงลักอันนี้นะคะเดี๋ยวพี่หนุ่มลองดมดูนะคะว่ามันอยู่ในเมนูอะไรที่เราเคยกินบ้าง
1: นึกถึงขนมจีนก่อนเลยครับ
0: ขนมจีนนะ
1: แกงเลียงไหมคร
0: ับแกงเลียงใช่ค่ะคือนอกจากจะทำให้อาหารของเรามีกลิ่นหอมแล้วนะคะตัวสมุนไพรเนี่ยก็ยังมีสรรพคุณทางยาได้ด้วย อย่างเช่นแมงลักก็จะช่วยในการขับลมค่ะ
1: อย่างนี้แสดงว่าเรากินอยู่แล้วแต่เราอาจจะแบบไม่รู้หรือไม่ทันได้นึกถึงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเนมพาพี่หนุ่มไปหาคำตอบดีกว่าว่าเราจะกินอาหารเป็นยาได้ยังไงบ้าง
4: อุทยานสิริรุกขชาติยังมีส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องสมุนไพรให้เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยครับ
0: นี้นิทรรศการของเราก็จะชื่อว่านิทรรศการสมุนไพรภูมิปัญญาไทยสู่สากล
4: ก่อนจะไปหาคำตอบว่าเราจะกินสมุนไพรแบบไม่ใช่เป็นยาได้ยังไงบ้างน้องเนมให้ผมทำแบบทดสอบเรื่องธาตุเจ้าเรือนตามหลักการแพทย์แผนไทยก่อนครับเพื่อจะได้ทราบว่าเราเป็นคนธาตุอะไรธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมหรือธาตุไฟก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเกี่ยวข้องกับการกินสมุนไพรเป็นอาหารยังไง
5: ปิตตะ
0: จำไว้ค่ะว่าเราเป็นชาวปิตตะปิตตะก็คือธาตุไฟเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าคนธาตุไฟเนี่ยจะมีลักษณะยังไงแล้วควรต้องดูแลตัวเองยังไง
5: ได้
0: เชิญทางด้านนู้นได้เลยค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องการกินปรับธาตุค่ะเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยค่ะอาหารที่พี่หนุ่มควรจะรับประทานก็ควรจะดูแลตัวเองด้วยการรับประทานอาหารที่มีความเย็นนะคะ เป็นรสหวานขมฝาดค่ะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารทะเลเนื้อถั่วอาหารที่เผ็ดจัดหรือพวกความมันอย่างเงี้ยค่ะตามธรรมชาติเนาะความมันมันก็จะยิ่งไปส่งเสริมธาตุไฟต้นนี้คือต้นสาคูค่ะ
1: นี่ก็เป็นพืชสมุนไพรเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้สรรพคุณอะไรครับเนี่ย
0: พวกกลุ่มนี้เป็นแป้งค่ะแป้งเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายอันนี้ต้นยี่หร่าหรือว่าบางคนจะเรียกว่ากะเพราควายค่ะเขาจะมีกลิ่นหอมๆเอาไปใส่พวกแกงปลาดุกอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ๋อเป็นที่เป็นแกงกะทินะ
0: ใช
3: ่ค่ะอย่างเช่นต้นนี้ค่ะพี่หนุ่มก็กินได้เหมือนกันค่ะก็คือต้นเฮ แคร์ใช่ไหม
1: พี่ชอบเลยครับเป็นยาเหมือนกันใช่ไหมฮะ
3: เป็นยาเหมือนกันค่ะ
0: จากที่เราไปกันมาทั้งหมดวันนี้ค่ะตั้งแต่เด็ดดมชมชิมในสวนจนถึงในเรื่องของการกินปรับท่าตรงนี้ก็เห็นได้เลยใช่ไหมคะว่าสมุนไพรบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่อร่อยแต่ว่าอาหารที่ทำจากสมุนไพรเนี่ยอร่อยเสมอเพราะฉะนั้นเราควรกินอาหารเป็นยานะคะแล้วเย็นนี้พี่หนุ่มว่าจะไปกินอะไรดีคะ
1: น่าจะได้ไอเดียแล้วครับ
4: เคยได้ยินคำกล่าวครับว่ากินอาหารไทยมื้อเดียวเสมือนได้กินยาที่ช่วยทั้งรักษาโรคและบำรุงร่างกายให้แข็งแรงในคราวเดียวกันผัดกระเพราผัดฉ่าต้มยำแกงเลียงน้ำพริกที่เรากินกันอยู่ประจำจึงแทบเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพเลยนะครับแต่ก็ไม่ควรกินซ้ำๆอยู่อย่างเดียวนะครับเพราะอะไรที่มากไปก็เป็นโทษได้ครับเราสามารถสร้างสรรค์เมนูอาหารที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบให้แปลกใหม่ขึ้นได้ไม่ยากครับถ้าเรารู้จักรสและสรรพคุณของสมุนไพรนั้นๆอย่างอาหารเหล่านี้ครับ
5: เริ่มจากเมนูนี้นะคะวิธีทานนะคะดมก่อน
1: ดมก่อนใช่ไหม
5: ถ้าเมนูไหนอาหารที่มีรสมากที่สุดอะค่ะมันก็จะทำให้เกิดความอร่อยมารวมกันและยิ่งมีความเท็กซ์เจอร์มีกลิ่นมีอโรมาค่ะก็ยิ่งทำให้เมนูนั้นอะอร่อยมากขึ้นเกสรบัวเคยได้ยินไหมคะอันนี้เอาไปทำยาไทยอะทั้งหลายเลยยาเกสรทั้ง5มีฤทธิ์บำรุงหัวใจคือเมนูที่มีพวกผักเยอะๆอะค่ะถ้าเรากินเยอะมันอาจจะมีแก๊สเพราะฉะนั้นการที่เติมพวกสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหยทั้งหลายเข้าไปจะช่วยให้เราสบายท้อง
1: อร่อยมาก
5: เราก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูว่าอ๋อมันไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารไทยอย่างเดียวเราสามารถประยุกต์เอาสมุนไพรไทยอะค่ะมาใส่ในเมนูฝรั่งก็ได้เมนูนี้ก็คือสปาเกตตี้โบโลเนสซอสเนียม
1: เดี๋ยวนะครับซอสอะไรนะครับ
5: เนียมหูเสืออ
1: ๋อเนียมหูเสือ
5: ใช่ค่ะ
1: ที่กลิ่นมันจะเหมือนออริกาโนใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
1: เป็นพืชตระกูลเดียวกันเพิ่งได้ดมที่สวนฟิลีมาเลย
5: อ๋อมันคือออริกาโนแบบสไตล์ไทยๆค่ะเขามีประโยชน์มากเลยใบเขาจะเป็นนุ่มๆมีขนน่ะมันจะดูดซับ PM 2.5 จับฝุ่นเอาไว้ได้เขาจะให้กลิ่นคล้ายๆออริกาโนแล้วก็นอกจากเนี้ยค่ะในตัวน้ำมันมันจะมีสารที่ชื่อว่าคาวาคอลนะคะจะมีฤทธิ์ต้านไวรัสต้านแบคทีเรียนะคะนอกจากนี้เนี้ยมันก็จะมีเกี่ยวกับทางเดินหายใจทำให้ทางเดินหายใจโล่งสามารถเอาไปทำชาประกอบเมนูได้หลากหลายแล้วเขาจะมีรสชาติเฉพาะของเขาเรามาสู่เมนูที่มันทุกคนรู้จักง่ายๆสามารถทำได้เองง่ายๆผัดฉ่าแทนที่จะกินผัดกะเพราลองมาผัดฉ่าเพราะว่ามันจะมีสมุนไพรที่มากขึ้นกว่าผัดกะเพราถ้าเกิดว่าเป็นพวกช่วงบ่ายค่ะมื้อเย็นหรือว่ามื้อช่วงบ่ายอยากจะแนะนำให้กินเมนูที่มีสมุนไพรที่มีฤทธิ์ไล่ลมเยอะๆเพราะมันเป็นช่วงเวลาของลมมันก็จะช่วยหมุน
1: เราทานอาหารมาสองมื
5: ้อใช่มันก็จะช่วยหมุนลมลงข้างล่างขับลมได้ด้วยให้สบายท้องสังเกตว่าเวลาบางทีเวลาตอนบ่ายอะเรารู้สึกกินอะไรเราก็คืนแน่นเพราะฉะนั้นถ้าลองเพิ่มสมุนไพรลงไปในมื้ออาหารนั้นๆ นะคะก็จะทำให้เราสบายท้องแล้วก็ช่วยเสริมไฟย่อยด้วยทำให้เราย่อยได้ดีขึ้น
1: จริงๆเนี่ยพอพูดถึงคำว่าสมุนไพรเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นยา
5: ออ
1: มันกินยากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเราเริ่มทานแบบอย่างเงี้ยจากเมนูที่เราคุ้นๆกันเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันพอสมุนไพรไปอยู่ในอาหารแล้วว่ามันง่ายขึ้นเยอะเลยมันทานง่ายเลย
5: ใช่แล้วทำให้อาหารมื้อนั้นมีประโยชน์มากขึ้น
1: อาหารมื้อนี้คือได้ประโยชน์แบบสูงมากสูงทุกคำกลายเป็นว่าแบบสมุนไพรไปอยู่ในอาหารอันไหนเนี่ยคืออร่อยหมดเลย
4: ไม่น่าเชื่อนะครับจากตัวอย่างพืชสมุนไพรแห้งและดองจะเปิดโลกของสมุนไพรอันมหัศจรรย์ให้ผมได้รู้จักขนาดนี้ทั้งยังทำให้ผมได้รู้ว่าสมุนไพรไม่ใช่สิ่งไกลตัวเลยครับต้นไม้ใบหญ้ารอบตัวก็เป็นสมุนไพรและที่วิเศษครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องกินสมุนไพรเฉพาะในรูปของยา เพราะเราสามารถกินสมุนไพรเป็นอาหารได้ครับเพื่อบำรุงร่างกายให้แข็งแรงจะได้ไม่ต้องกินยาไงครับลองดูอาหารในจานตรงหน้าสิ

0: ึกเอเชียนเกมส์2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 น.เป็นต้นไปห้ามพลาด
1: ผ่านมารอบเนี่ยไม่เหมือนมารอบที่แล้วเลยข้ารู้สึกแปลก
2: แม่ทำอะไรอ่ะแม่ตั้งตัวต
3: ั้
2: งต
3: ั
2: ว
4: กัลปพฤกษ์และหมู่กุมวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 น.ทางช่อง9กด30
5: ฝรั่งทำจีนจำแล้วปรับให้สุดท้ายมาจากเทศแต่รสเด็ดอย่างไทยหมูสตูกรุงเทพ
6: ตั้งแต่ปีอะไรครับ
7: 2507
6: อันนี้เนื้อหมูส่วนไหนครับ
7: เป็นหัวไหล่ครับผม
6: หัวไหล่ใช่หอมแบบกลมๆเลยอ่ะออกกลิ่นเครื่องพะโล้หน่อยๆนะดูลักษณะความข้นของน้ำนะเคี่ยวแล้วต้องมีมันแทรกแบบนี้ฮะถูกต้องนี่แบบนี้เลย
5: เจอกันวันเสาร์นี้เวลาดีๆ15:00 น.-15:30 น.ช่อง9กด30
6: อร่อยมากครับหอมมาก
8: ต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากๆนะคะแต่ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ความแตกต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เหมือนจับต้องไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้เราก็จะยื่นอาณาจักรล้านนา
9: ผมเคยได้ยินว่ามีเมืองมรดกโลกหลายเมืองในโลกนี้นะครับแต่อาณาจักรเป็นมรดกโลกผมยังนึกไม่ออกอาณาจักรล้านนาครอบคลุมกี่จังหวัด
10: นี่ประเด็นคือมันไม่ได้ยังไงอย่างนั้นคุณเอาของขึ้นของลงเรือก็เสียค่าต่อท่าคุณก็ต้องไปขึ้นอีกที่หนึ่งมันเรียกดับเบิลคอสไม่คุ้มทั้งต้นทุนมันไม่ได้ประหยัดเวลาแล้วมันไม่คุ้มเรื่องนิเวศไม่ได้ถามว่าเราควรจะเป็นฮับเราเป็นฮับแล้วแต่มันต้องบอกว่าคนไทยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเป็นฮับซึ่งตรงนี้ผมดูแล้วเนี่ยเราได้น้อย
11: เนี่ยหนักจนลืมเลยหรือเปล่าว่าวันนี้วันอะไรอ่ะ
12: วันอะไรอ่ะ
11: ก็วันครบรอบของเราไง
12: เมื่อวานชีเท่มากเลยนะถ้าทียังไม่มีใครอ่ะเราขอเป็นแฟนทีได้ปะ
13: เรื่องที่เราคุยกันนะกูจะทำให้ได้กูเคยบอกมึงแล้วกูทำให้มึงได้ทุกอย่าง
14: ชวนผู้ชมนะครับมาส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในการลุยศึกเอเชียนเกม2026กันครับติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9กด30ตั้งแต่วันที่17กันยายนนี้เป็นต้นไปร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยกันครับ
0: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได
15: ้ถามข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไปหมด
14: พบเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกระโมงบ่าย3โมง
15: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับความคืบหน้าเหตุคนงานรับเหมาพลัดตกท่อระบายน้ำใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณวิถีเมื่อช่วง7โมงลึกประมาณ 2-3 เมตรเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาและช่วยเหลือจนกระทั่งผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึงปฏิบัติการใต้น้ำก็พบร่างผู้สูญหายภายในท่อและนำร่างขึ้นมาเพื่อส่งต่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้านผู้อำนวยการเขตพระโขนงระบุว่าจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีบริษัทผู้รับเหมาจากการไฟฟ้านครหลวงมาปฏิบัติงานนำสายไฟลงใต้ดินในช่วงกลางคืนซึ่งผู้ประสบเหตุเป็นลูกจ้างของบริษัทคาดว่ามาพบในตอนเช้าช่วงก่อนจะเลิกงานและส่งมอบคืนพื้นที่ซึ่งจะต้องนับจำนวนคนงานและทราบว่าผู้เสียชีวิตได้หายตัวไปจนนำมาสู่การตามหาก่อนพบว่าพลัดตกลงไปในท่อความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครโดยนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยเปิดเผยว่าเจอจุดที่คาดว่าเป็นต้นตอของน้ำมันรั่วซึมแล้วแต่ยังไม่สามารถนำปลอกครอบท่อหรือสลิปออกได้ตามแผนเนื่องจากปลอกครอบท่อทำจากเหล็กที่มีความแข็งแรงวันนี้จะดำเนินการค่อยๆตัดปลอกครอบท่อออกเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ5เซนติเมตรและจะค่อยๆนำปลอกครอบท่อออกมาเพื่อหาต้นตอจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันต่อไปส่วนกลิ่นเหม็นน้ำมันโดยรอบพื้นที่วันนี้พบว่าลดน้อยลงจากเมื่อวานเนื่องจากมีการติดตั้งเครื่องดูดและบำบัดไอน้ำมันเพื่อช่วยดูดซับและกรองไอระเหยรวมถึงลดกลิ่นและการแพร่กระจายของสารระเหยในบริเวณปฏิบัติงานช่วยลดผลกระทบระหว่างที่เจ้าหน้าที่และชุมชนโดยรอบจากกรณีที่ศูนย์ศิลปะการแสดงเคนเนดีหรือเคนเนดีเซ็นเตอร์ในกรุงวอชิงตันดีซีมีปัญหาด้านการเงินจากการบริหารงานของคณะกรรมการที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแต่งตั้งขึ้นมาล่าสุดศาลมีคำสั่งว่ารัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย30วันก่อนดำเนินการใดๆเพื่อรื้อถอนเนื่องจากในทรัมป์กล่าวย้ำว่าเขาจะรื้อถอนศูนย์เคนเนดีแห่งนี้ที่สร้างในปี1971เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเป็นเกียรติแก่นายจอห์นเอฟเคนเนดีอดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่ถูกลอบสังหารจัดตั้งโดยรัฐสภาแต่ขณะนี้เกิดปัญหาขึ้นจากการที่นายทรัมป์พยายามนำชื่อของตัวเองเข้าไปรวมกับชื่อของศูนย์ด้วยจนทำให้มีศิลปินจำนวนมากปฏิเสธไม่ร่วมงานและผู้ชมก็ลดน้อยลงแม้ศาลตัดสินว่านายทรัมป์ไม่มีอำนาจและมีคำสั่งให้ปลดชื่อเขาออกไปแล้วแต่คณะกรรมการที่นายทรัมป์แต่งตั้งยังคงดำรงอยู่ในตำแหน่งญี่ปุ่นเจ้าภาพเอเชียนเกม2026ต้อนรับตัวแทนคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประเทศบาเรนจอร์แดนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ก่อนเข้าหมู่บ้านนักกีฬาด้วยการใช้นักแสดงโชว์สไตล์นินจาและวงดนตรีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับเปิดเพลงชาติและพิธีเชิญธงชาติของทั้ง3ประเทศขึ้นสู่ยอดเสาโดยอาลีอับดัลลานักมวยจากบาเรนกล่าวว่าตั้งเป้าคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้อาหมัดอัลบูชีหัวหน้าคณะนักกีฬาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มั่นใจว่าทัพนักกีฬาของพวกเขาจะทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลได้ดีกว่าการแข่งขันครั้งที่แล้วที่เมืองหังโจวประเทศจีนขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่งคณะนักกีฬาจำนวน165คนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ติดตามข่าวได้ครั้งใน9ข่าวเที่ยงเวลาประมาณ12นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ัง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีดูครับ
2: มูให้ปังปังปัง
3: ครับวันนี้มาวันศุกร์นะวันของมูเตรู
2: เอาวันศุกร์แล้วเหรอ
3: วันศุกร์
2: เดือนนี้ผ่านไปไวมากเลย
3: ไวมากเลยนะคะเราจะคุณไม่มาวันนั้นนี่คุณถ่ายไปวันนึง
2: วันไหน
3: วันนึงคุณไม่มาต้อง
2: เอาแ
3: ทนมาแทน
2: เมื่อวานเป็น CK
3: หมายถึงว่าคุณไปดูใคร
2: ฮะ
3: CK คือ C
2: ผมไปร่วมงานกับทาง CK แบรนด์ CK Fragrance อ๋อ
3: นึกว่าดูไป CK CK วันนี้อยู่กับแม่หมอนะฮะซึ่งแม่หมอคนนี้เคยไปเกาหลีแล้วเป็นศาสตร์การดูไพ่ออราเคิลแบบเกาหลี
4: ใช่
3: แม่หมอเจเร่หรือว่าเรียกไงมาแม่หมอกระเทย
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: แม่หมอจะเรียกแม่หมอเจเร่หรือแม่หมอกระเทย
2: อ่ะ
3: คุณอย่าเรียกเรียกได้หมด
2: จริงๆอ่ะคำว่าแม่หมอกระเทยเนี่ยคือดังมากในโซเชียลและนะฮะแต่เราเรียกว่าคุณหมอแม่หมอเจเร่ดีกว่า
3: คือคุณแม่หมอเจเร่เนี่ยหรือแม่หมอกระเทยเนี่ยนะเขาได้ไปศึกษาไพ่ออราเคิลใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: ทางเกาหลีใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: มันเป็นศาสตร์ยังไงเดี๋ยวเล่าสิ
4: จริงๆในเรื่องของไพ่เกาหลีอะค่ะจะมีความแตกต่างกับไพ่ของไทยมากๆนะคะแล้วก็ศาสตร์การดูดวงของเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะใช้ในเรื่องของเซนส์หรือว่าจิตวิญญาณมีเรื่องของธาตุอะไรมาด้วยแต่ว่าที่พีคหลักๆเลยคือเราไม่ได้ไปแค่ศึกษาเราไปดูดวงกับร่างทรงตัวเป็นๆมาเลย
2: จริงเหรอ
3: คือคุณแม่หมอจะได้ไปดูร่างทรงไปหาร่างทรง
4: ถูกต้อง
3: เป็นทัวร
4: ์บุกไปถึงสำนักเขาเลย
3: แล้วเขาเป็นร่างทรงผู้ชายผู้หญิง
4: เป็นผู้หญิงค่ะ
3: แก่แค่ไหน
4: อายุยังเด็กอยู่เลยแต่ตอนที่เขาสะบัดธงนะแล้วเขาพูดถึงเรานะเสียงเขาจะเปลี่ยนไปเลย
2: พี่ก้อง
3: ไหน
4: เสียงเขาจะไม่ใช่คนแบบหนุ่มสาวเลยเสียงเขาจะเป็นเหมือนคุณยายแก่ๆ
3: เนี่ยเหรอคนเน
2: ี้
3: ยเหรอ
2: ใช่อันนี้คือแม่หมอเจเล่
4: อันนี้แม่หมอเองนี่ๆแต่เขาห้ามเปิดเผยใบหน้า
3: แล้วเขาจะสะบัดธงยังไง
4: เขาจะสะบัดธงตอนที่เราถามว่าเรามีเทพประจำตัวอะไรไหมหรือว่าเรามีอะไรไหมเรื่องแรกที่เขาทักเลยว่าคุณอ่ะไม่ใช่คนธรรมดาใช่ไหมคุณเป็นคนมีเซนส์แล้วคุณอ่ะทำงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเป็นหมอดูใช่ไหม
3: เขาศึกษาคุณมาก่อนหรือเปล่า
4: ไม่
3: เขารู้ว่าคุณมาก่อนหรือเปล่า
4: เขาขอแค่ชื่อนามสกุลเลย
3: ก็แม่เซิร์ชในออนไลน์ไง
4: ไม่ค่ะเพราะว่าอันนั้นมีอีกเรื่องนึงที่เขาทักคือเขาทักว่าคุณอ่ะมีพี่น้อง3คนเราคิดในใจเรามีแค่พี่คนเดียวคุณโกหกแน่เขาบอกว่าแม่ของคุณอาจจะต้องยอมสละน้องคนนึงเพื่อให้คุณเกิดมา
3: จริงไ
4: ห
3: ม
4: เราหลังจากกลับไปประเทศไทยเราโทรไปถามแม่เลยแม่บอกว่าใช่แม่เคยแท้งน้องคนนึง
3: อ๋อเหรอ
4: เป็นเรื่องที่เขาจะทักในเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อน
3: มีอะไรที่ไม่รู้อีกไหม
4: มี
3: อะไรอ่ะ
4: เขาอะทักว่าคุณอะเคยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศตอนอายุ17กับคุณพ่อหมายถึงว่าตอนนั้นเป็นช่วงวัยที่เรากำลังทะเลาะกับคุณพ่อเรากำลังจะหนีออกจากบ้าน
3: มีใครรู้บ้างไหม
4: ไม่มีใครรู้เรื่องนี้
3: อ๋อเหรอเอาแล้วนี่คือมีตัวอย่างธงมาด้วยใช่ไหม
4: ใช่
3: อ
4: ัน
3: นี้คือธงที่เขาสะบัดเหรอคะ
4: อันนี้คือธงที่เขาสะบัดเลย
3: คือเขาจะสะบัดอย่างนี้ทุกครั้งที่ทุกคำถาม
4: ใช่เวลาที่เราถามค่ะเขาเรียกว่าธงโอบังกีจะมีธงด้วยกันทั้งหมด5สีแบบนี้เลยนะคะ
2: ครับ
4: แต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์ร่างทรงของคนเกาหลีเขา
3: ขนลุก
4: ซึ่งเราเน
3: ี่
4: ย
3: คุณซื้อมาเหรอ
4: ใช่เราขอเขาบูชากลับมาแต่ว่าคนไทยเนี่ยนำมาใช้งานไม่ได้นะ
3: ทำไมอ่ะ
4: เพราะว่ามันจะมีเรื่องของการนำเทพหรือว่าทำนำเรื่องของพูดผีเนี่ยมาสิงเขาร่างเราได้
3: แล้วเขาทรงร่างอะไรมาทรงคือเขาทรงอะไรวิญญาณหรือทรงเทพ
4: เขาสื่อสารได้ทั้งกับวิญญาณแล้วก็องค์เทพเพราะว่าตอนที่เราไปอ่ะเขาทักด้วยว่าเหมือนมีตัวอะไรเล็กๆวิ่งอยู่รอบตัวเราก็คือน้องหมาเราที่เสียไป
3: อ๋อ
4: ใช่เขารู้ถึงขนาดนั้นเลยว่าเราเคยเลี้ยงหมาตัวเล็กๆสีขาว
3: ดูกี่นาที
4: ดู1ชั่วโมงแม
3: ่คุณถามเรื่องอะไรบ้าง
4: ถามตั้งแต่เด็กยันเราแก่เลยถามว่าฉันจะรวยตอนไหน
3: มหัศจรรย
4: ์มหัศจรรย์ที่สุดก็คือการถามว่าเราอ่ะจะมีโอกาสได้กลับมาเกาหลีอีกไหมแล้วเขาทักว่าภายใน3เดือนเราต้องกลับมาเกาหลีอีกและการกลับมาในครั้งนี้คุณจะได้อยู่ยาวขึ้นก็คือมีโอกาสจะได้กลับไปที่เกาหลีในตอนปลายปีนี
2: ้
4: ต้องกลับไปแก้บนไปไหว้แล้วก็ถามอีกว่าจะดังตอนไหนเขาบอกจะดังตอนนี้แหละ
2: จริงเหรอ
4: ก็คือได้รับโอกาสในการมาออกรายการนี้เลย
3: แล้วเขาบอกคลิปของคุณอ่ะคนดูเยอะมาก
4: ใช่ค่ะ
3: แม่หมอทางเกาหลีมาใช
4: ่ใช
3: ่เดี๋ยวเราคุยกันต่อค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราไปนี่ดีกว่าคุณเจิ้นคะคืออะไรคะ
2: เทพพบกับความยิ่งใหญ่นะครับของการแสดงโขนนะครับโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพนั่นเองนะครับเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาครั้งนี้ครับจะพาทุกคนนะฮะไปสัมผัสเรื่องราวของนางสีดากับเรื่องราวของความรักการพลัดพรากและการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ผ่านความซื่อสัตย์นะครับและความจงรักภักดีนะครับแบบครบทุกอรรถรสนะฮะพร้อมติดตามนะครับกับความวิจิตรของศิลปะโขนนะครับทั้งฉากแล้วก็เครื่องแต่งกายหัวโขนแล้วก็งานช่าง

0: ศิลปะไทยนะฮะกำกับการแสดงโดยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยจันทร์สุวรรณศิลปินแห่งชาติด้วยนั่นเองครับ
1: พบการแสดงโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพนะคะตอนสีดานะคะวันที่5พฤศจิกายนนี้ถึงวันที่10ธันวาคมนี้นะครับที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมบัตรราคา600ถึง 2,000 บาทจำหน่ายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะอย่าลืมนะคะไปได้เลยไปชมกันนะฮะบอกว่าเป็นโขนเป็นรากเหง้าของความเป็นไทยของเราเช่นไปดูทุกครั้งค่ะ
0: ครับผม
1: และบอกก่อนเลยเดี๋ยวนี้นะคะสนุกมากๆคุณต้องไปดูกันนะคะ
0: ครับเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาดูดวงกันต่อดีกว่า
1: ค่ะมาดูกันต่อเลยกับแม่หมอเจเร่หรือแม่หมอกระเทยค่ะ
2: จัดให้ดูมูให้ปัง
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: ศึกเอเชียนเกม2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไปห้ามพลาด
5: ชาตมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ให้ดูมูให้ปัง
6: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะธนบุรีพาณิชย
1: ์กลับมาอยู่กับแม่หมอเจเร่
0: ครับผม
1: แม่หมอกระเทยบอกเบอร์โทรศัพท์หรือบอกได
0: ้ไหมช่องทางการติดต่อลืมเลยเมื่อกี้หมอเพิ่ม
7: สามารถติดตามได้ช่องทาง TikTok นะคะแม่หมอกระเทยแพทย์เกาหลีค่ะหรือว่าจะโทร0649742276ได้เลยค่ะ
1: ครับแม่หมอกระเทยแพทย์เกาหลีนะ
7: ใช่
1: ไพ่ที่ดูของเกาหลีเนี่ยมันเป็นชื่อไพ่อะไร
7: อย่างที่เราบอกเนาะก็คือธงโอวังกีเนี่ยเราคนไทยเนี่ยใช้ไม่ได้แต่ว่าเขาจะมีรูปแบบของไพ่
1: อันนี้
7: เป็นพัดค่ะพัดเนี่ยเราก็ใช้ในการบูชาเพื่อเรียกได้ว่าป้องกันสิ่งไม่ดี
1: แต่ที่แต่เม็ดร่างทรงก็ใช้ได
7: ้ร่างทรงเขาใช้ได้แต่อย่างที่บอกว่าพอธงเราใช้ไม่ได้เนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าไพ่โอมังกี
0: ครับผม
7: เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดดวงกันว่าราศีไหนจะเป็นยังไงในช่วงครึ่งปีหลัง
1: คุณมีไพ่โอมังกีอยู่5สำรับมันแตกต่างกันยังไง
7: ซึ่งอันนี้ค่ะจะเป็นไพ่ในเรื่องของทาโร่ที่เป็นไพ่ร่างทรงเกาหลีก็จะเป็นเรื่องของธาตุต่างๆนะคะว
0: ่
7: าจะคล้ายๆกับทาโร่ของไทยแต่ว่าจะมีเรื่องของดินน้ำไฟไม้ทองเขาจะบอกในเรื่องของจังหวะรุ่งจังหวะร่วงของชีวิตได้เลยถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นไพ่ในเรื่องของวัฒนธรรมของเกาหลีเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับหุยไพ่สวยมากเลย
7: ใช่
0: แล้วก็ด้านนี้นะคร
1: ับอันนี้บอกเรื่องอะไร
7: อันนี้จะเด่นในเรื่องของการงานค่ะ
0: ครับ
7: สีดำนะคะจะเด่นในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะใครที่ทำธุรกิจอยากรู้ว่าร่วมงานกับคนนี้ดีไหมทำงานกับคนนี้แล้วจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเหมาะมาก
0: ๆครับผมเริ่มด้านนี้อันนี้ฮะ
7: อันนี้ก็จะเป็นสำหรับโอบังชินจอมเดียวกันค่ะ
0: เป็นใช่
7: เป็นกล่อง
1: โอเคแล้วเราดูกันผู้ชมติดตามชมเลยไพ่โอบังกีของเกาหลี
0: ครับผม
1: มันแตกต่างกับไพ่ออราเคิลหรือไพ่ทาโร่ของกรุงเทพ
7: จริงๆจะมีเรื่องขององค์เทพแล้วก็เรื่องของธาตุค่ะเป็นหลักนะคะใช่
1: แล้วถามราศีแรกเลย
0: เดี๋ยวเรามาทีละราศีดีกว่าเน
1: า
0: ะงี้ก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ถามว่าอันแรกก่อนเลย
0: ราศีไหนจะมีเกณฑ์รับทรัพย
1: ์เงินก้อนใหญ่กัน
7: สำหรับราศีที่มีเกณฑ์รับทรัพย์นะคะจะเป็นราศีธาตุน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นกรกฎพิจิกแล้วก็มีนะคะแต่อยากจะให้ไปกราบไหว้นะคะเกี่ยวกับองค์พ่อพญานาคหรือว่าวัดที่อยู่ติดทางน้ำ
1: พิจิกพี่เองต้องไปไหว้องค์พ่อพญานาคหรือเทพที่อยู่ทางน้ำ
7: ใช่หรือวัดที่ติดน้ำ
1: ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
1: อันนี้นะ
0: ต่อมาเรื่องอะไรดี
7: ต่อมาราศีที่มีเกณฑ์ในการเปลี่ยนงานหรือว่าย้ายงานนั่นคือราศีธาตุดินราศีธาตุดินนะคะจะประกอบไปด้วยราศีมังกรราศี
1: มังกรคือช่วงมกรา
7: ใช่แล้วก็ราศีกันราศีพฤษภค่ะ
1: กันก็คือปลายเดือนสิงหาจนถึงต้น
7: ถ้าเกิดอยากจะมูให้ปังขึ้นแนะนำกราบไหว้เกี่ยวกับวัดที่อยู่บนภูเขา
0: วัดที่อยู่บนภูเขาน
7: ะคะหรือการไปกราบไหว้เกี่ยวกับบรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นพ่อแก่หรือแม้กระทั่ง บรรพบุรุษที่เรานับถือต่อๆกันมาครูหมอ

0: ไรอย่างนี้ก็ได
1: ้อ๋ออันนี้คือราศีมังกร
2: ครับ
0: การ
1: พฤษภพฤษภ
0: ใช่และราศีสุดท้ายค่ะ
2: ราศีที่จะมี
0: ผู้ใหญ่เปิดทาง
2: อุปถัมภ
0: ์คนอุปถัมภ์ช่วงนี้ชอบมีคนมาถามเยอะมากหนูจะมีคนอุปถัมภ์ไหมคะ
1: อ่ะพี่จะมีผัวรวยๆไหม
0: ราศีธาตุไฟค่ะราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนู
1: เมษ
2: เมษา
1: เมษคือปลาย
0: ประมาณเมษา
2: ประมาณเมษาแล้วก็
1: สิงห์คือ
0: สิงหาแล้วก็ราศีธนู
1: แต่สิงหาคือราศีสิงห์มันอยู่ช่วงไหนอ่ะต้นเดือน
0: ได้ตั้งแต่ช่วงประมาณ
2: กลางเดือน
0: กลางเดือนเป็นต้นไปได
2: ้กลางเดือนสิงหาเพราะว่ากรกฎคือไปยันกินไปยันกลางเดือนสิงหาครับ
0: นะคะซึ่งคนที่เราจะเข้ามาอุปถัมภ์เนี่ยแนะนำนะคะในการทำบุญในเรื่องของการถวายหลอดไฟหรือแม้กระทั่งถวายค่าไฟวัดช่วยบริจาคค่าน้ำค่าไฟวัดตรงนี้จะช่วยเสริมในเรื่องของพลังงานดึงดูดคนใหม่ๆเข้ามามาก
1: ขึ้นคุณจะมีหนึ่งในราศี
2: ไม่มีสักราศีเลย
0: อ้าวหรอ
2: ราศีเมถุน
0: โอ้โหราศี
1: ก็คือเสกเมถุนไง
2: มิถุนายนมิถุนายนหรือคนนะ
1: อันนี้คือ3ราศีที่มีเกณฑ์ในช่วงนี้นะคะบอกกันถ้าติดอยากติดต่อแม่หมอเจเร่หรือแม่หมอกระเทยไพ่เกาหลีติดต่อที่ไหนคะ
0: สามารถติดต่อได้ทาง TikTok นะคะแม่หมอกระเทยไพ่เกาหลีได้เลยค่ะ
2: ครับผมนั่นเองนะฮะหรือว่าย
1: ังไม่จบยังไม่จบ
2: ยังไม่จบอุ้ยพี่ก้องอยากทราบด้วย
1: อยากต้องดูส่วนตัวได้ไหม
2: การงานไหมการงานไหม
1: การงานอันนี
0: ้ได้
1: การงานพี่ก้องขอดูจับต้องจับไหม
0: จับค่ะจับ
1: พี่ก้องนะคะกี่ใบคะ
0: 3ใบค่ะ
1: ไม่เคยดูเลยนะไพ่เกาหลีเนี่ยลองดู1
2: เดี๋ยวที่บอกไปแล้วคุณผู้ชมนะใครที่อยากจะ
1: มาแลก
2: นะฮะหรือว่าให้แม่หมอพยากรนะครับสามารถโทรไปที่เบอร์0649742276นะฮะหรือว่าอย่าลืมติดตาม
0: โอเคค่ะอย่างแรกเลยนะคะเห็นถึงการเดินทางเร็วๆนี้ไม่ก็ไม่เกินอาทิตย์หน้ามีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปที่ไหนต่างถิ่นต่างแดนแน่นอนค่ะ 100% และการเดินทางในครั้งนี้มีการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เกิดขึ้นด้วยนะคะนอกจากนั้นน่ะลึกๆแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะยังไม่มั่นใจในการเดินทางครั้งนี้น่าจะเป็นการที่เดินทางโดยความที่ไม่พร้อมหรือว่าเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นอยากจะให้นะคะไม่ต้องกังวลการไปครั้งนี้มันรับทรัพย์รับโชคหลังจากกลับมานะได้เงินก้อนแน่นอนค่ะหลักแสนหลักล้าน
1: พี่ไปไหนรู้ป่ะ
2: ไปด้วย
0: ไหน
2: ไปด้วยได้ไหม
1: ฮ่องกงหมาเก๊า
0: อ๋อ
1: ไปเดือนหน้าไปเดือนเนี้ยไ
0: ปละอันนี้ขนลุกเลยนะเนี่ย
1: เออใช่
0: นะคะ
1: ไปไหว้กลับมาจะได้เงินก้อนใหญ่หรอ
0: ได้เงินก้อนใหญ่แน่นอนค่ะหลักแสนหลักล้านเลย
1: อุ้ยถ้าได้จริงแม่หมอมาอีกออกทุกอาทิตย์เลย
0: ขอบคุณชายยินดีมากยินดีมาก
1: เจ้าก็พูดใช่ไหมนะถ้าได้เงินหลักแสนหลักล้านเป็นก้อนแม่บอกมาทุกอาทิตย์เลยนะไปทุกอาทิตย์เลยกูให้มาทุกอาทิตย
0: ์ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้า
2: ช่วงหน้ายังไง
1: ช่วงหน้าเรามาดูเรื่องอะไรคะคุณเย็น
3: ช่วงหน้าเดี๋ยวแนะนำหม
1: ู
3: เกาหล
1: ีช่วงหน้าจะมาคุยเรื่องแนะนำว่าที่หมูที่เกาหลีมีไหม
2: ครับผม
1: จะได้จัดทัวร์กันไป
0: ได้เลยนะ
1: เออ
2: โอเคครับเดี๋ยวพักเบรกสักครู่คร
1: ับจัดให้ดูหมูให้ปัง
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ด้วยชุดเตาแก๊สแบบครบเซตครับวันนี้กับเตาแก๊สคาชิวานะครับรุ่น X2500 ดีไซน์สวยพรีเมียมนะครับตัวเตาทำจากกระจกนิรภัยทนความร้อนครับ
1: หัวเตาแก๊สค่ะเป็นแบบหัวคู่นะคะมีทั้งหัวเทอร์โบและหัวอินฟราเรดค่ะทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดทอดต้มนึ่งค่ะโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะกับเตาแก๊สคาชิวาหน้ากระจกหัวคู่ค่ะราคา 1,390 บาทค่ะมาพร้อมกับชุดหม้อแขก5ใบพร้อมฝาและ5ขนาดค่ะประกอบไปด้วยขนาด15เซน17เซน19เซน21เซนและ23เซนค่ะราคา990บาทค่ะกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32เซนติเมตรก้นลึกราคา590บาทค่ะชุดกระชอน2ชิ้นราคา398บาทค่ะรวมเลยค่าทั้งสิ้น 3,368 บาทแต่ว่าสำหรับวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @fivesupermania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ดูมูให้ปัง
1: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
2: มา
3: โอเค
2: เป็นสปอนเซอร์แล้วแล้วก็เอาโลโก้เขาออก
3: โอเคจริงๆคุณผู้ชมนะหลายคนบอกว่าจริงๆแหละคนไทยชอบไปเที่ยวเกาหลีมากแต่ว่าเราไปเกาหลีนี่คือไงไปเที่ยวนะฮะแต่ถ้านึกถึงมูเนี่ยคือต้องไปฮ่องกง
2: คนไปเกาหลีคือไปช้อปปิ้ง
3: ไปช้อปปิ้งไปเที่ยว
2: ไปทำหน้าไปหาผู้ชายมีไม่กี่ประเด็นนั่นแหละเกาหลีใช่ไหม
4: ใช
3: ่จริงๆที่เกาหลีมูได้ด้วย
4: จริงๆที่เกาหลีเนี่ยมีศาสตร์ในการมีวิธีในการมูแล้วก็เป็นการมูที่รับพลังงานจากแบบบนภูเขาเยอะมากๆ
2: จริงเหรอ
4: ใช่
2: มีเกาหลีที่ไหนมูบ้างเนี่ยบอกซิไม่บอก
4: จริงๆเนี่ยวัดที่ไม่บอกไปมาแล้วรู้สึกว่าแม่นแล้วก็แบบตรงมากๆที่ได้ตามคำขอเลยคือ4วัดวัดแรกนะคะ
2: บอกบอกเบอร์ไม่บอกกับเบอร์อะไร
4: โอเคถ้าสำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะ0649742276ค่ะ
3: โอเค
2: ที่ไหนบ้างสี่ที
4: ่วัดแรกนะคะวัดโบมุนซาค่ะวัดเนี้ยเขาจะเด่นในเรื่องของการเปิดตัวไม่ว่าจะเป็นการออกคอลเลกชันใหม่ออกเพลงใหม่อัลบั้มใหม่หรือแม้กระทั่งใครที่จะเปิดตัวธุรกิจใหม่ๆวัดเนี้ยเหมาะมาก
2: ๆอยู่ที่เมืองไหน
4: จริงๆอยู่ไม่ไกลจากโซมากเท่าไหร่ค่ะนั่งรถไปนิดเดียวแล้วก็อยู่บนภูเขาแต่ว่าต้องเดินเยอะนิดนึงนะ
3: ไม่เป็นไรเพื่อพวกความปังเดินได
2: ้ศิลปินขาแข็งอยู่แล้ว
4: ซึ่งแอบกระซิบมาว่าวัดเนี้ยเขามีศิลปินดาราไอดอลเคป๊อปเนี่ยเขาแอบไปไหว้กัน
2: อย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยใครเพิ่งจะออกอัลบั้มใหม่ๆอย่างี้ก็รีบไปเลย
4: ใช่เหมาะมากๆเลยแล้วก็วัดที่2นะคะนั่นก็คือวัดสูกุกซาค่ะวัดเนี้ยจะเป็นวิหารทองคำค่ะสวยมากๆภายในวัดอาจจะเงียบสงบแล้วก็ไปนั่งสมาธิได้ไปสวดมนต์ได้วัดเนี้ยจะเด่นในเรื่องของการขอพรเกี่ยวกับสุขภาพ
2: อันนี้มีอยู่ใกล้โซมั้ย
4: ใกล้โซหมดเลยที่บอกมา
3: ใช่จองตั๋วไปเลยจองตั๋วไปเลย
4: นะคะแล้วก็วัดที่3วัดเนี้ยเป็นไวรัลมากๆถ้าพูดชื่อไปยังไงใครก็รู้จักวัดพงอึนซาค่ะ
2: อ๋อเคยเห็นในหนังอะ
4: ใช่ซึ่งวัดเนี้ยนะคะจะเด่นในเรื่องของการงานแล้วก็ความสำเร็จอย่างเช่นใครที่อยากจะดังอยากจะปังอยากจะมูให้ปังนะคะแนะนำเลยวัดนี
2: ้โพมุงซา
4: พงอึนซา
2: พงอึนซาใช่ไหมอยู่ใกล้ๆโซมั้ย
4: ใกล้ๆโซวันนี้หยุดใจกลางเลยของกังนำเลย
2: คืออย่างนี้ใครอยากไปก็โทรหาแม่หมอได้เลยแล้วไปคุยกับแม่หมอแล้วให้แม่หมอแนะนำ
4: แล้วก็วัดสุดท้ายนะคะวัดโชเกซาค่ะวัดเนี้ยจะเด่นในเรื่องของใครที่มีคดีความหรือแข่งขันหรืออยากจะเอาศัตรูออกจากชีวิตวัดเนี้ยเหมาะมากๆในการไปขอพรมีพี่ในทีมที่ไปด้วยกันนะคะเขามีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลพอหลังจากกลับมาขอปุ๊บน้องพี่แบบชนะคดีแล้วอะไรเง
2: ี้
4: ย
2: ไม่นี่คุณไปทัวร์เขาเหรอ
4: ใช่ค่ะไปครบเลย
2: ไปทัวร์ของใครเนี่ยบริษัทเลย
4: ของพี่หมอไอซ์ค่ะเขาเป็นหมอดูโง่เหงดังเหมือนกันคนน
2: ี้คนไปเยอะไหม
4: คนไปแค่ private group ประมาณ10ท่าน
2: ผมไม่น่าใจหนัก
3: อ่ะต้องมีกล้ามเริ่มไงต้องมีทรานสเลเตอร์
2: น่าจ่ายแพงคุณลุงโอ้โหจ่ายโอ้มันไปแค่สิบคน
4: เป็น
2: ไพเวท
4: เป็นไพแบบไพเวท
2: เนี่ยพี่ก้องไปฮ่องกงเนี่ยอาทิตย์หน้า27 29เนี่ยเราไปมูที่ฮ่องกงกับหมาเก๊าเป็นไพเวทเหมือนกันจัดเอง
3: ก็เขาไว้เดี๋ยวลองไหมพวกเราไปลองไปไหม
2: มาเกาหลีเหร
3: อ
2: สี่วัดนี้มีที่อีกไหม
4: สี่วันนี้จริงๆมีแอบมีเทคนิคมาฝากเวลาไปขอพรจริงๆอ่ะเทคนิคในการขอพร
2: ให้ได้ผู้ชายไปวัดไหน
4: ถ้าให้ไปผู้ชายใช่ไหมแม่ต้องไปวัดนี้เลยโบมุนซาแม่เดินขึ้นเขาไปเลยเพื่อผู้ชายเพื่อผู้ชายทำได้ไหม
3: ทำได้
4: เห็นไหมนะคะซึ่งเทคนิคในการขอพรของเกาหลีนะหนึ่งเลยคือสี่วัดนี้แม่หมอขอพรข้อเดียวกันหมดเลย
2: จะได้ไหม
4: ได้ตามคำขอเป๊ะไม่เกินเดือนเดียวเท่านั้น
2: คือขอผู้ชายป่ะ
4: ไม่ค่ะขอเรื่องชื่อเสียงนะคะซึ่งทริคที่สองคือให้เราขอพรเป็นภาษาเกาหลี
3: อ้าวไงอ่ะ
2: กูจะพูดรู้เรื่องเหรอ
3: แชท GPT เหรอ
4: แม่หมอมีการทาง private tour ค่ะเขาจะปริ้นสติกเกอร์ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเราเป็นภาษาเกาหลีแล้วเอาไปแปะเพราะว่าที่เกาหลีเวลาขึ้นไปถวายกันอ่ะเขาจะให้ถวายเทียนนึกออกไหม
3: คะ
4: เราเอาสติกเกอร์นั้นแปะลงไปที่เทียนเลย
2: แล้วเราขอพรพูดอะไร
4: เวลาเราขอพรเราก็
2: จะพูดว่าไงจะพูดไง
4: เราก็ไม่ต้องเราก็อัญโยฮาเซโยเขาก่อน
3: ทักทายก่อน
4: เราทักทายเขาก่อน
2: อัญโยฮาเซโย
4: เราอัญโยฮาเซโยเขาก่อน
2: แล้ว
4: ไกด์บอกว่าพูดเป็นภาษาไทยได้เลย
2: อ้าว
4: แต่เขาจะเอาที่เราติดสติกเกอร์ค่ะไปสวดอีกทีนึง
3: ใน
4: แต
3: ่ละวันแล้วก็อาจจะ
4: ใช่
2: อ๋อแต่เราต้องทายภาษาเกาหลีก่อนอันยองไอเซโย
3: โอเค
2: แล้วก็ขอเลยลูก
4: แล้วก็ขอเลย
2: ลูกชื่ออะไรอย่างนี้

0: แต่ว่าเวลาที่เราไปแต่ละวัดนะคะเขาจะมีให้ถวายเนื้ออย่างถวายข้าวสารถวายเทียนอย่างเงี้ยเราก็เอาสติกเกอร์ที่เราเตรียมไว้ที่พิมพ์เป็นภาษาเกาหลีนั่นแหละแปะลงไป
1: น่าสนเนาะ
2: มีใช
1: ่ไปทำหน้าด้วยขอพรด้วยตัวอย่างด้วยที่เดียวเลย
2: ทีเดียวเลยจะทำหน้าขอพรไม่ได้จะต้องแยก
1: เหรอ
2: ใช่ไหมไปทำหน้าต้องใช้เวลา
1: ก็ไปขอพรก่อนขอเสร็จก็ไปทำหน้าต่อ
2: โอ้
1: เนาะไปเดียวเลยเน
2: า
1: ะ
2: ได้เดี๋ยวเรื่องหลังถ้าเกิดจะไปจะโทรติดต่อจะติดต่อเบอร์อะไรไม่บอกเจ
0: เลยเกิดว่าอยากจะติดต่อนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่0649742276ค่ะหรือช่องติดต่อแม่หมอกระเทยไพ่เกาหลีได้เลยค่ะ
2: เปิดให้1ใบสำหรับผู้ชมให้เจริญให้คำแนะนำกับผู้ชม1ใบ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันค่ะ
1: ช่วงนี้ไปมูที่ไหนในประเทศไทย
0: ได
1: ้
0: เลยค่ะ
1: ให้ทุกคนไปไหว้ให้ทุกคนไปไหว้แนะนำ
2: อุ๊ยตายแล้วไหลไป2อันมีหลุดกระเด็นมาเลย
0: อย่างแรกเลยนะคะให้เรานะคะข้ามน้ำข้ามทะเลค่ะไพ่ในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นคือถ้าวัดในเขาเรียกไงนะวัดในสถานที่ในกรุงเทพเนี่ยอาจจะใกล้ไปหน่อย
2: ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปไหว้ตรงเกาะเกร็ด
0: ได้เช่นเดียวกันมีการข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะแล้วก็เห็นถึง
2: แม่ก็ไปเกาะรอยศรีราชาพระเจ้ากวนอิม
0: ใช่นี่แล้วถ้าไปนะ10เหรียญขึ้นมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์ได้ก้อนโตแน่นอนปังแน่นอน
2: ถ้ามีเงินไปฮ่องกงหรือไปอินเดียมุมไบ
1: ถ้าไม
2: ่
1: ม
2: ีสีแดง
1: ถ้าไม่มีเวลาเกาะเกต
0: หรือเกาะร้อยศรีราชาพลังงานดีมาก
2: ถ้าเงินนิดนิด
1: มีมี
2: แต่ฮ่องกงไม่ต้องรีพัลส์เบย์คล้ายๆกัน
1: เกาะเหมือนกันพลังงานดีมากเหมือนกัน
2: เกาะร้อยก็คล้ายๆรีพัลส์เบย์แต่เป็นศรีราชาเบย
1: ์โอเคนะอาจารย์ฝากเบอร์อีกหนึ่งครั้งครับอาจารย์
0: โอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะในการชื่นชอบศาสตร์ไพ่เกาหลีเนาะก็สามารถที่จะติดต่อหรือว่าติดตามได้ที่ TikTok แม่หมอกระเทยไพ่เกาหลีนะคะแล้วก็สามารถที่จะติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะคะ0649742276ได้เลยค่ะ
2: ได้เลย
1: ผม
2: แม่หมอเจเร่นะดูกันเสร็จละพักกันเสาร์อาทิตย
1: ์อุ๊ยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราดูกันต่อนะ
2: เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์แล้วเดี๋ยวจันทร์หน้าเราเจอกัน
1: เสาร์อาทิตย์คุณไปไหน
2: เ
1: สาร์อาทิตย์เหรอวันเสาร์กับสุพรรณวันอาทิตย์ไปสัมภาษณ์ดาราจีน
2: ใคร
1: ฉีไข
2: ่อุ้ยฉันอยากเจอเขาฉีไข่ชอบมากเลยกี่โมง
1: ช่วงบ่ายสยามพารากอน
2: ไปเจอเขาจะได้ถ่ายรูปเขาไหม
1: ฮะ
2: เขาสูงมากเลยนะ
1: หรอครั้งแรกเหมือนกันก็ตื่นเต้น
2: จีเจนแพ้เขาแน่เขาสูง
1: โอ้ยอมอยู่แล้วผมเด็ดไอดอลผมคิดเด็ดไอดอลนะฮะโอเคโอ้ยเวลาของรายการจะได้ดูมูดปังกันกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะฮะวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

นุนโดย3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียนยาสีฟันเทศไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดธนบุรีพาณิชย์ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนด์บอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปัง Dice Red, Felix, Alala, Fevic, Tigger, BNK48

0: F48 Test พร้อมทั้งคู่จิ้นบอยเลิฟเกิลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ9 Entertain นะคะตะกี้นี้คือเต้นวอร์มเลย
1: มาเลยทุกคนนะคะมีความพร้อมแบบนี้แล้วเตรียมพร้อมได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินต่างๆนะคะหรือว่าเหล่าทีป๊อปเองคู่จิ้นเองยกทัพมาเลยนะคะวันที่30กันยายนนี้นะคะณลานพาร์คพารากอนสยามพารากอนนั่นเองค่ะ
2: ไปเจอกันได้นะคะบ่ายโมงยัน4ทุ่มสนุกแน่นอนค่ะมาเติมความสุขไปพร้อมๆกันนะคะส่วนตอนนี้ข่าวแรกของเราต้องถามคนข้างๆนิดนึงคุณพีชกิกิคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: คือต้องบอก
2: นี้นะคะอยู่ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ตั้งแต่เช้าจนถึงมืด
1: ๆตอนนี้ก็คือยังอยู่ค่ะพี่ฝน
2: ตอนนี้
1: จิตของพี่กิกิเนี่ยยังอยู่ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นะคะแม้ว่าร่างกายอยู่ในสตูดิโอก็ตามเมื่อวานเนี้ยเราตามเหตุการณ์เนี่ยตั้งแต่7โมงครึ่งเลยนะคะถึงประมาณ2ทุ่มอ่ะรวมๆประมาณ10ชั่วโมงคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเป็นคดีความที่หลายๆคนน่ะทราบกันอยู่แล้วนะสำหรับคดีการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะคะที่พี่หนุ่มกรรชัยยื่นฟ้องปูมันธนานะคะเป็นคดีที่4แล้วนะคะในข้อหาหมิ่นประมาทอย่างที่บอกกันไปรวมทั้งหมดเนี่ย17กรรมด้วยกันโดยใช้เวลาการทั้งเรียกว่าไก่เกลี่ยแล้วก็สืบพยานเนี่ยร่วม10ชั่วโมงค่ะพอเสร็จปุ๊บนะคะเมื่อวานนี้ก็ต้องรอกันจนแบบว่าให้ได้แบบว่าทิศทางแนวโน้มนะคะพี่หนุ่มกรรชัยเนี่ยก็ได้ลงมาพร้อมทนายตุ๋ยพรศักดิ์นะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เนี่ยได้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตัวเองมาถึงก็ได้รับการแจ้งจากศาลมานะคะว่าฝั่งพี่ปูเนี่ยยื่นขอไกล่เกลี่ยซึ่งตัวเองก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรเลยนะคะยินดีก็เลยมีการยื่นข้อเสนอไปว่าฝั่งจำเลยเนี่ยไม่รับข้อเสนอ
2: ค
1: ือข้อเสนอพี่หนุ่มจะบอกงี้นะคุณผู้ชมพี่ฝนมีแค่ข้อเดียวเองน
2: ะ
1: คือให้รับสารภาพในคดีนี้17กรรม
2: ค่ะเท่านั้น
1: คดีนี้17กรรมเท่านั้น
2: เท่านั้น
1: แล้วที่เหลือเนี่ยอีก61กรรมเนี่ยอีก4คดีที่เหลือเนี่ยพี่หนุ่มจะยกฟ้องให้หมดเลย
2: ค่ะ
1: แต่ว่าเขาเรียกว่าบ้วนโอกาสถ้าเป็นภาษาวัยรุ่น
2: ภาษาวัยรุ่นบอกว่า
1: โอกาสเนี่ยก็คือถือว่าให้แล้วนะแต่ว่าสุดท้ายถ้าเขาไม่เลือกที่จะหยิบมาใช้อันนี้ก็แล้วแต่เขาละกันก็เข้าสู่กระบวนการก็เลยต้องมีการสืบพยานซึ่งเมื่อวานนี้เป็นการสืบพยานฝั่งโจทก็คือพี่หนุ่มกรรชัยนั่นเองแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีการสืบต่อนะคะในตอนนี้แหละกำลังสืบกันอยู่เลยนะคะที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นะคะแล้วส่วนตอนช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นการสืบพยานฝั่งจำเลยก็คือฝั่งพี่ปูมันธนานั่นเองค่ะ
2: ส่วนสาเหตุที่พี่ปูไม่ยอมรับสารภาพนะคะพี่หนุ่มเขาก็มองว่าเขาคงรู้สึกว่าตัวเองไม่ผิดมั้งหรืออาจจะด้วยคดีความเก่ากับลูกหมีรัศมีแล้วก็ทนายกุ้งที่ยังค้างอยู่หรือเปล่าในมุมของพี่หนุ่มนะคะเขาก็มีการเปิดเผยค่ะว่าการที่คนคนนึงออกมาโพสต์ด่าคนลอยๆแล้วไม่ได้บอกว่าเอ่ยชื่อถึงใครเนี่ยไม่ผิดกฎหมายคือพี่หนุ่มมองว่ามันไม่มีอยู่จริงตัวพี่ปูรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วค่ะว่าตัวเองพูดถึงใครอยู่จึงอยากจะถามว่าถ้าโพสต์ต่างๆไม่ได้พูดถึงวันนี้จะมาขอไกล่เกลี่ยเพื่ออะไรเนี่ยก็เป็นโพสต์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นนะคะ
1: ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ17กรรมที่เป็นสาเหตุในการฟ้องเรื่องการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานั่นเองนะคะอย่างที่เห็นในโพสต์ต่างๆเนี่ยอย่างพี่หนุ่มบอกไปนะว่าจู่ๆเนี่ยจะมาบอกว่าโพสต์ด่าลอยๆไม่ได้ระบุชื่ออันนี้ไม่ผิดอันนี้ไม่ได้นะ
2: ใช่
1: เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคำว่าอะไรล่ะที่พี่หนุ่มโดนไอ้ลูกเมียน้อยเนี่ยไอ้หน้าตัวเมียไอ้สารเตี้ยอย่างนี้พี่หนุ่มบอกว่าเอ้ยประโยคพวกนี้คุณจะมาพูดลอยๆแต่ว่าในคอมเมนต์ล่ะทิศทางที่คนเข้าใจได้ว่าเป็นใครล่ะสุดท้ายแล้วสื่อก็เฮโลกันมาถามพี่หนุ่มไม่มีใครไปถามพี่สรยุทธพี่หนุ่มหวังงี้ไม
2: ่
1: มีใครไปถามพี่สรยุทธไม่ได้มีใครไปถามพี่พุทธะซะหน่อย
2: คือเวลาที่เขาโพสต์นะคะมันถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบว่าเอ่ยถึงชื่อพี่หนุ่มมาตรงๆก็ตามแต่ว่าด้วยบริบทของประโยคเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยเพ่งไปที่พี่หนุ่มได้
1: ถูกต้องทำให้คนเข้าใจได้ว่าเป็นบุคคลคนนั้นอันนี้คือเข้าข่ายผิดกฎหมายเช่นเดียวอันนี้ก็เป็นความรู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมสำหรับการเล่นโซเชียลสมัยนี้ไม่ได้นะจะบอกโพสต์ลอยไม่ได้ระบุชื่อไม่เป็นไรไม่ได้นะคะ
2: ส่วนประเด็นที่พี่ปูออกมาบอกช่วงพักเที่ยงนะคะบอกว่าวันนี้ได้สบตาพี่หนุ่มพี่หนุ่มบอกว่ายืนยันนะไม่ได้มีการสบตาหรือมองหน้ากันเลยค่ะซึ่งในช่วงของการสืบพยานพี่หนุ่มก็บอกว่าก็งงอีกเรื่องนึงก็คือว่าทำไมถึงมีการสร้างหลักฐานปลอมมานำเสนอในศาลสำหรับเรื่องที่อีกฝ่ายบอกว่าฝั่งตนมีการตัดต่อโพสต์ทนายตุ๋ย ก็เสริมด้วยนะคะว่าเป็นเพียงแค่การนำเอาเอกสารหลักฐานมาไม่ครบเท่านั้นค่ะได้อยู่มาอัดมาเป็นแบบสไลด์ประกอบพิสูจน์ยืนยันแล้วว่าไม่ใช่การตัดต่อแต่อย่างใดพี่หนุ่มบอกว่าต่อจากนี้ไปก็ขอให้ปล่อยเป็นเรื่องของกระบวนการสืบของศาลค่ะเพราะโอกาสมันมีไม่มากสำหรับบางคนอย่างที่พี่พีทบอกนะสับไปรุ่นบอกว่าอะไรนะ
1: บ้วนโอกาส
2: บ้วนโอกาสเพราะว่าพี่หนุ่ม

0: ้โอกาส
1: ให้โอกาสแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้รับสารภาพ
0: ใช่แล้ว
1: ก็อีกเขาเรียกว่า78กรรมทั้งหมดเนี่ยรวมๆเลยคดีที่พี่หนุ่มฟ้อง5คดีก็รุยกันต่อ
0: หลังจากนี้
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: การ เจรจาแล้ว
0: ใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของทั้ง2ฝ่ายกันค่ะ
1: ค่ะ
2: 2ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ก็คือเงื่อนไขไม่ตรงกัน
3: ก็นั่งฟังโจทย์ค่ะสืบพยานค่ะก็ไม่ได้มีอะไรก็นั่งฟังเฉย
2: ๆไปถามทางอีกฝ่ายนึงก็ได้ครับหรือมันเป็นเงื่อนไขที่อยู่ในศาลนะครับเลยผมไม่อยากจะพูดอะไรตรงนี
4: ้ถ้าเขาไม่ได้พูดถึงผมวันนี้เขาจะมาขอไกล่เกลี่ยเพื่ออะไรคือแต่ผมก็ไม่ได้ไปปักปรำเขานะฮะสุดท้ายศาลจะเป็นคนพิพากษาเองเป็นคนตัดสินเองว่าตกลงแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงมันอยู่ตรงไหนพี่ก็มีข้อเสนอยื่นไปนะครับปรากฏว่าทางฝั่งนู้นนะเขาไม่รับข้อเสนอโอ้ที่เสนอไปก็คือว่าเขาต้องยอมรับสารภาพว่าเขาได้มีการพูดด่าหรือจริงต่อให้เขาจะบอกว่าไม่ได้มีการเอ่ยชื่อก็ตามแต่พี่บอกด้วยซ้ำนะครับว่าจริงๆพี่อ่ะฟ้อง5คดีนะครับแล้วก็แจ้งความอีกหนึ่งคือรวมแล้วเนี่ยน่าจะสักร้อยกรรมนึง
5: 78
4: กรรมเกือบร้อยกรรมมา78กรรมวันนี้ถ้าเขารับสารภาพใน17กรรมอ่ะพี่จะถอนให้หมดเลยที่สำคัญผมบอกด้วยว่าไม่ต้องขอโทษผมออกสื่อด้วยจริงๆแล้วการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะออกมาโพสต์ด่าใครลอยๆแล้วบอกไม่ได้เอ่ยชื่อใครแล้วบอกว่าไม่ผิดกฎหมายเนี่ยสำหรับผมมองว่ามันไม่มีอยู่จริงฮะคือตัวคุณปูเองเนี่ยก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะครับว่าสิ่งที่คุณปูโพสต์เนี่ยกำลังพูดถึงใครอยู่ผมว่าโอกาสเนี่ยมันมีไม่มากสำหรับบางคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการหยิบโอกาสมาใช้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญในเมื่อเขาไม่หยิบฉวยมาใช้มันก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการในการสืบไปแล้วผมว่าก็ต้องว่าไปตามนั้นแล้ว
1: นะครับพี่หนุ่มบอกว่าก็ต้องเขาเรียกว่ามันเลยจุดที่จะเป็นการเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วเพราะถือว่ายื่นโอกาสแล้วก็ข้อเสนอเพียงข้อเดียวนะคุณผู้ชมจาก5คดี78กรรมเนี่ยก็ถือว่านักข่าวยังตกใจนะว่า
0: อ
1: ้าวสรุปว่าที่ไม่รับคือแค่ข้อเสนอเดียวเองเหรอ
0: ข้อเสนอเดียวคือขอแค่ยอมรับผิดเท่านั้นเอง
1: ในคดีนี้ด้วยนะ
0: ในคดีนี้เท่านั้นแล้วทุกคดีทุกกรรมเนี่ยคือพี่หนุ่มเขาก็จะยกฟ้องทันท
1: ี
0: แต่ถ้าหากว่าไม่รับข้อเสนอนี้ก็ต้องสู้กันต่อไปในชั้นศาล
1: ค่ะแล้วก็เมื่อวานในบรรยากาศเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการรวมตัวนะเป็นเหล่าเขาเรียกว่าทนายความที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย
0: เหล่าเอเวนเจอร์หรอ
1: ใช่ทั้งทนายตุ๋ยนะคะทนายแก้วเองทนายกุ้งหรือว่าแม้กระทั่งพี่นิด้า
0: ค่ะ
1: นะคะเมื่อวานนี้ก็มาให้กำลังใจพี่หนุ่มเรียกว่าที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นี่คือคืนกันเลยทีเดียวด้วยทนายชื่อดังอะนะคะ
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นคดีที่หลายๆคนก็จับตามองด้วยแหละ
1: ใช่ค่ะอีกคดีหนึ่งดีกว่าเรื่องนี้นี่คือยังต้องตามต่อเนื่องเพราะอย่างที่หลายคนทราบนะคะว่าข่าวกลับมาอีกครั้งนึงนะคะสำหรับคดีการเสียชีวิตของนางเอกชื่อดังนะคะแตงโมภัทรธิดาหรือแตงโมนิดานั่นเองนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งล่าสุดทีมข่าวในเอ็นเทนของเราเนี่ยนะคะก็ได้ไปเจอนะคะกับพี่ท็อปพี่ไทยด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคดีนี้เนี่ยตั้งแต่ที่เราทราบกันมาว่าทางอาจารย์ปานเทพเนี่ยนะคะประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินได้เปิดหลักฐานใหม่ในคดีนี้หลายคนก็ให้ความสนใจโดยครั้งนี้เนี่ยมีนางเอกสาวขวัญอุษามณีมาร่วมเป็นพยานในคดีที่คุณแม่พนิดาเข้าแจ้งความกติกอิสรินนะคะในข้อหานำพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนการสอบสวนคดีนะคะหลังอีกฝ่ายแอบอ้างรูปเรือที่ขวัญโดยสารในคืนวันเกิดเหตุไปใช้ในสำนวนเพื่อยืนยันว่าวันและเวลาที่แตงโมอยู่บนเรือก่อนที่จะพัดตกเรือเสียชีวิตนั่นเองค่ะ
0: อย่างที่พีทบอกไปนะว่านักข่าวของเราได้เจอกับพี่ท็อปพี่ไทยซึ่งก็เป็นหัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะถ้าหากว่าย้อนไปเมื่อ4ปีก่อนก็เป็นทีมกู้ภัยแรกๆที่พบร่างของแตงโมด้วยนะคะงานนี้พี่ไทยเอกพันธ์ก็ได้เปิดใจถึงกรณีที่ครอบครัวแตงโมเดินหน้ารื้อคดีอีกครั้งหนึ่งหลังมีการนำหลักฐานใหม่เข้ามาพิจารณาคดีนะคะโดยพี่ไทยเขาก็มีการเปิดเผยค่ะว่าส่วนตัวก็เข้าใจครอบครัวของแตงโมนะเพราะว่าทุกคนต่างสงสารน้องและมองว่าครอบครัวยังคงต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมแม้ว่าก่อนหน้านี้ศาลจะมีคำตัดสินในคดีนี้ไปแล้วก็ตามส่วนการรื้อคดีครั้งนี้จะสามารถทำได้หรือไม่และมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนเจ้าตัวยอมรับนะว่าไม่สามารถให้คำตอบแทนได้เพราะว่าตอนนี้หลักฐานต่างๆทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกระบวนการของ DSI แล้วหรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษนั่นเองค่ะส่วนกรณีที่มีข่าวว่าน้องขวัญเนี่ยออกมาเป็นพยานเพิ่มเติมในคดีนี้พี่ไทยก็ตอบเพียงสั้นๆว่าเดี๋ยวรอดูขณะที่พี่ไทยกำลังให้สัมภาษณ์เรื่องนี้อยู่นะแต่พี่ท็อปเนี่ยก็มีการตัดบทฝากหนังของตัวเองซะงั้นนะคะก
1: ็ไม่รู้เหมือนกัน
0: เปลี่ยนประเด็นฉับนี้เลยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการตัดบทของพี่ท็อปนั้นหมายถึงอะไรหรือว่ามีนัยยะสำคัญอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า
1: อ่ะเราไปดูสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะฝนไปกันค่ะ
0: ค่ะ
6: ทุกคนเขาก็สงสารน้องแตงโมนะครับเพราะไม่ได้รับความเป็น

0: ทำแต่แน่นอนครับศาลตัดสินไปแล้วแต่ทุกคนที่เขาอยากจะรื้อฟื้นคดีขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับครอบครัวของน้องแตงโมแต่เนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปไม่ได้เนี่ยผมไม่ทราบเพราะว่าหลักฐานทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่DSIหมดแล้วนะครับแต่นี่มันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่ทราบแล้วนะ
1: ก็ตอนนี้นะอยากจะพูดนิดเดียวนะครับว่าหลวงพ่อเสือภาค2เนี่ยเราจะพยายามนะครับที่จะทำให้ไม่ทำลายอะไรทั้งนั้นนะครับเอาแต่สิ่งที่ดีๆนะครับมานำเสนอให้กับพี่น้องประชาชน
2: เนี่ยค่ะก็เป็นโมเมนต์ที
3: ่สั้น
2: ๆสั้น
3: ๆนะคะคือนักข่าวก็คือเมื่อวานเนี่ยเป็นการสัมภาษณ์ในงานนั่นแหละแต่ว่าก็คือนักข่าวก็เลยขอพี่ไทยว่าขออนุญาตอัปเดตเรื่องคดีแตงโมนิดนึงแต่พออัปเดตไปเนี่ยเหมือนเดี๋ยวจะให้ข้อมูลเยอะไปไงเราก็เข้าใจได้นะคุณผู้ชมบางทีมันจะมีผลกับรูปคดีหรือพยานหลักฐานอะไรต่างๆก็เลยโดนตัดไปเป็นการโปรโมทงานไป
2: เป็นการโปรโมทหนังไปเซฟกันไปในเรื่องของรูปคดีด้วยนี่ก็เข้าใจได้นะคะไปกันต่อที่พระเอกร่างทองคนนี้มิกทองระยะ
3: ไปเจอในงานเดียวกันเลย
2: งานเดียวกันนี่แหละคุณพีไปเจอมาใช่ไหม
3: คุณพีไม่ได้ไป
2: คุณพีไม่ได้ไปแต่ว่านักข่าวของเราเล่าลือกันมาว่าตอนนี้เขาก็ร่างทองอยู่นะ
3: เขาเรียกว่าใช้คำว่าร่างทองคำไปเลยพี่ฝน
2: ร่างทองคำเลย
3: ร่างทองคำเพราะตอนนี้เขากำลังปั้นร่างเนี่ยคือแบบว่าเอาแบบให้เป็นร่างทองคำเลยเพราะมันกำลังมีผลงานละครเรื่องใหม่นะคะที่ต้องใช้หุ่นอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวส่วนแรงบันดาลใจในการเข้ายิมหนุ่มมิกเขาเปิดเผยแบบเปิดอกเลยคือใครจะเป็นใครไปราคาล่าสุดเป็นไวรัลมากในโซเชียลจองกุ๊ก BTS นะพี่ฝน
2: ใช่ค่ะด้วยความที่คุณจองกุ๊กเนี่ยเขาถอดเสื้อโชว์ซิกแพคแน่นๆนะคะที่เป็นไวรัลกันไปเนี่ยคุณ
3: เนี่ย
2: คือถึงขั้นจัสตินบีเบอร์รีโพสต์นะระดับโลกจริงๆอ่ะ
3: แล้วคนดังหลายคนรีโพสต์กันเยอะมากกับซีนี้เพราะหลายคนตกใจว่าเฮ้ยจองกุ๊กเป็นเลเวลนี้แล้วว่
2: าใช่แล้วเขาดูแลรูปร่างตัวเองดีมากถึงแม้ว่าจะทัวร์หนักขนาดนี้นะคะแล้วเอาเวลาไหนไปเข้ายิมนะคะก็บอกเลยว่ามีวินัยในการดูแลตัวเองมากๆแน่นอนค่ะว่าจองกุ๊กก็เลยเป็นไอดอลในเรื่องของการดูแลตัวเองของคุณมิกนั่นเองค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ซึ่งมิกเนี่ยล่าสุดเขาเองก็ได้บินนะตีตั๋วเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาร์มี่เต็มตัวแหละยอมรับเลยไปดูคอนเสิร์ต BTS ที่เกาหลีมาด้วยนะคะโดยมิกบอกว่าขนาดพี่จองกุ๊กอะเขาทัวร์หนักขนาดนี้แบ่งเวลาตัวเองดูดีได้ขนาดนี้การนอนตอนเช้าโดยตั้งเป้าว่าแบบว่าจะต้องออกกำลังกายอย่างน้อยอ่ะให้ได้3วันต่อสัปดาห
2: ์
3: คือมันต้องมีเขาเรียกว่าเรื่องของวินัยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องเรียกว่ามีการคุมการกินการดูแลการนอนเนี่ยพักผ่อนเนี่ยสำคัญเลยเขาบอกว่าจองกุ๊กทำได้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้เหมือนก
2: ัน ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้มิกเขาก็ยังเปิดใจถึงการอยู่ภายใต้บ้านช่อง7มานานถึง17ปีด้วยนะคะทุกอย่างมันผ่านไปไวมากเผลอแป๊บๆ17ปีแล้วจากเด็กที่เคยไหว้รุ่นพี่ทุกคนวันนี้กลายเป็นพี่ใหญ่ให้น้องๆยกมือไหว้นี
3: ่
2: ก็อันนี้เข้าใจได้อันนี้เข้าใจความรู้สึกนั้นได้เลย
3: เพราะว่าพี่ฝนนะ
2: ประมาณนั้นแต่ก่อนก็ยกมือไหว้ทุกคนเหมือนกันแต่ตอนนี้เด็กๆทุกคนมาก็ต
3: ้
2: องสว
3: ั
2: สดีเราแล้วก็พูดถึงมิกเขาก็ผูกพันกับช่อง7มานานนะเหมือนกับครอบครัวเลยแล้วก็มองว่าเมื่อมีรุ่นใหม่เข้ามาที่สดใหม่และหล่อทุกคนตัวเองในฐานะรุ่นพี่ก็ต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะคะจะหยุดหล่อไม่ได้อันนี้จริงมากและการดูแลตัวเองให้ดีเพื่อเป็นตัวอย่างเรื่องความมีวินัยให้กับน้องๆรุ่นหลังด้วยนะคะทีนี
3: ้นอกจาก
2: เรื่องการดูแลตัวเองก็ต้องมาที่เรื่องหัวใจก็ต้องถามกันนิดนึงว่าตอนนี้ยังไงหัวใจยังว่างหรือยังมีคนเข้ามาดูแลแล้วเจ้าตัวบอกว่าก็ยังไม่มีแฟนแต่ยอมรับว่ามีคนน่ารักเข้ามาหลายคน
3: ก็ช่วงหลังเขาเดินทางไปเกาหลีบ่อยไงหลายคนก็นักข่าวก็แอบถามไงว่ามันจะมีหรือเปล่าเป็นแบบว่าออนนี่เป็นอะไรใดๆนูน่าอะไรนี้นะคะจนแบบว่ามีเขาบอกว่าก็เริ่มไปบ่อยๆที่บินไปบ่อยเนี่ยก็มีเพื่อนนอกวงการคอยแนะนำสาวเกาหลีให้รู้จักเหมือนกันน
2: ะ
3: ก
2: ็
3: คือมีแนะนำมาตลอดเลยซึ่งเจ้าตัวยอมรับตรงๆว่าเป็นคนแพ้ความขาวไปเกาหลีแล้วเจอคนขาวๆน่ารักเต็มไปหมดตอนนี้ก็คือเริ่มมีฝึกเกาหลีแบบทำง่ายๆไปก่อนแล
2: ้
3: วไว
2: ้
3: ทักทายแบบว่า
2: คุยอ่ะแปลว่าอะไร
3: แปลว่าน่ารักอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้นะคะก็คือมีเขามีการแบบว่าเริ่มเรียนภาษาแต่ก็คือเป็นคำศัพท์ที่แบบว่าง่ายๆไว้ใช้ในชีวิตประจำวันแหละนะคะแต่ว่าสาวไทยก็อย่าน้อยใจไปเพราะมิกบอกว่าสาวไทยก็ยังน่ารักไม่แพ้กันเช่นเดียวกันนะจ๊ะเอาไปฟังสัมภาษณ์กันค่ะ
4: ล่าสุดดู BTS แล้วก็จงกุ๊กเขาถอดเสื้อซิกแพคแน่นอย่างเงี้ยตอนผมยกผมก็จงกุ๊กทั้งเรื่องการกินการออกกำลังกายแล้วก็การดูแลตัวเองผมว่าค่อนข้างที่จะแบบเราต้องมีวินัยกับตัวเองเยอะแล้วก็ต้องแบบปลุกตัวเองขึ้นมาให้ได้ตอนเช้าเพื่อที่จะมาออกกำลังกายอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่เรียบครับแต่ก็มีน่ารักหลายคนเหมือนกันไม่ผมเป็นคนแพ้ความขาวแล้วไปเจอเขาก็ขาวๆเยอะเลยอะไรเงี้ยเขาก็น่ารักดี ไม่เรายังไม่ได้จีบไง

0: เราก็หลายๆคนเราดูเขาก็น่ารักกันหลายคนอะไรเงี้ยคนไทยก็น่ารักหลายคนผมก็ไม่ได้ว่าบอกว่าจะไปจีบหลายคน
1: พูดถึงเรื่องหัวใจก็เขาก็ชัดเจนนะก็เขามีสเปคอะไรยังไงแต่สาวไทยก็ยังคงน่ารักอยู่เหมือนเดิม
2: ส่วนเรื่องการอยู่ในวงการเนี่ยเราก็ต้องอย่างเช่นคงคล้ายๆฉันเช่นเดียวกันนะคะพี่ฝนสวัสดีค่ะ
1: รับไหว้ไม่ทันค่ะสวัสดีค่ะ
2: จะเป็นอย่างเงี้ยทุกเช้าเหมือนกันเช่นเดียวกันทุกวันนี้พี่ฝนเดินเข้ามา
1: แต่ว่าฝนต้องทักสวัสดีทุกคนก่
2: อ
1: นไม่เป็นการบอกว่าชิงสวัสดีทุกคนไหว้สวัสดีทุกคน
2: จนแบบดูอินเนอร์เด็กตลอดเวลา
1: แล้วรุ่นน้องก็จะมาถึงว่าพี่ฝนอย่ายกมือไหว้ขอร้องเลยอย่าสวัสดี
2: พี่ฝนมาตั้งแต่เด็กอะนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆบ้างดีกว่าเพราะช่วงต้นรายการเรามีแบบคดีความมาเยอะแล้วนะคะอันนี้คือน่าแสดงความยินดีมากๆเลยนะคะสำหรับคุณแม่ป้ายแดงใช้คำนี้เลยนะเพราะคลอดเรียบร้อยแล้วลูกชายคนแรกนั่นเองนะคะมายและพัสรันนั่นเองนะคะข่าวนี้ก็ต้องบอกว่าคลอดลูกชายน้องล็อกกี้นั่นเอง
1: นี่
2: ซึ่งคุณแม่เขาได้โพสต์ภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักมาอวดพี่ๆกันด้วยนี่คุณผู้ชม
1: น่ารักมากๆเลยน้องล็อกกี้คุณแม่เขาเป็นแบบสายร็อกไงเป็นแบบร็อกสตาร์หลายๆคนก็แต่หลายๆคนก็มีความเอะนิดนึงว่าทำไมคลอดเร็วจังไม่กี่วันคือเมื่อวันก่อนไม่นานมานี้เพิ่งเห็นน้องมายโพสต์ภาพเฉลยเพศลูกว่าเป็นเพศชายซึ่งมายก็ได้เปิดใจนะคะแล้วก็มีการแบบว่าโพสต์คลิปผ่าน IG Story ของตัวเองนะคะก็บอกว่าลูกชายลืมตาดูโลกมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแต่แม่รอให้ลูกชายแข็งแรงก่อนแล้วค่อยมาบอกพี่ๆมาตั้งแต่ยังไม่ทันได้ลงเฉลยเพศทุกอย่างรวดเร็วมากแม่ตั้งตัวไม่ทันน่ารักมากๆเลยนะคะ
2: ก็เรียกว่าอาจจะเป็นแบบว่าคลอดแบบว่าเร็วสักนิดนึงอะนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าคุณแม่เขาก็ต้องแบบว่ามีฟื้นตัวด้วยแล้วก็รอลูกชายแบบแข็งแรงอะนะคะซึ่งตอนนี้เองทีมก็มีทีมนะคอยดูแลทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกอย่างดีหายห่วงได้เลยนะคะส่วนพี่เลี้ยงออนไลน์ก็เข้าไปชื่นชมความน่ารักได้
1: น้องร็อกกี้น่ารักมากดูสิคะดูโปรไฟล์ข้างนี่อื้อหือ
2: น้อเอ็นดูมากเลยนะคะ
1: น่ารักมากอ่
2: ะยินดีกับมายด้วยละกันนะคะ
1: คราวนี้ไปต่อที่อีกหนึ่งรายการที่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะโดยเฉพาะน้องๆหนูๆวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะห้ามพลาดค่ะติดตามชมความสนุกของรายการ Gotchi and Neso Energy Hero ค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปเปิดโลกแห่งพลังงานรอบตัวผ่านเรื่องราวสุดสนุกกิจกรรมสร้างสรรค์และภารกิจสุดท้าทายที่จะทำให้เรื่องพลังงานกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนค่ะ
2: ร่วมเรียนรู้ไปกับ Gotchi และ Neso นะคะ2คู่หูฮีโร่ที่จะชวนเด็กๆและทุกคนในครอบครัวมาค้นหาคำตอบเกี่ยวกับพลังงานการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและแนวคิดดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะติดตามชม Gotchi and Neso Energy Hero ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางช่อง9การ์ตูนหลังจบโดราเอมอนแล้วมาสนุกพร้อมเติมพลังความรู้ไปด้วยกันนะคะ
1: ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเสาร์อาทิตย์นี้มาดูกันค่ะส่วนตอนนี้พักกันเดี๋ยวเดียวช่วงหน้าเจ๊หว่าของเรามีนัดเปิดเป่าซุปตากระซิบนิดนึงนะคะซุปตาวันนี้เป็นสาวสวยด้วย
2: งั้นก็ต้องดูสิวันนี้เพราะนานทีเจ๊หว่าเขาจะเปิดกระเป๋าผู้หญิง
1: ใช่แล้ว
2: รอดูค่ะ
1: จ๊ะ
3: เราไปเที่ยวตามน้องไรส์กันเถอะใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
6: แชมเปียนฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: เก่าเหรอ
8: ไม่เก่าซาดินครับ
7: เปิดซะดีมั้ย
8: มาดิ
9: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
11: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
12: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร
13: ์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
16: โอเคเฮอร์เบอร์
8: ศึกเอเชียนเกมส์2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนาม

0: ะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 น.เป็นต้นไปห้ามพลาด
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570
3: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
5: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
8: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บิ๊กแฮร์พร้อมเซรามายและไดนอฟซิดิลช่วยลดการขาดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลยสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นอาหารแมวเนโก holistic and brain free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมวเครื่องสำอางฉับคอสเมติกความสวยที่โดดเด่นคือเสน่ห์ที่แตกต่างปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลน้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: กลับมาตามสัญญานะคะเปิดเป่าซุปตาวันนี้นะคะเจ๊ว่าหวาไปเปิดเป่าสาววิววรรณรสแต่ว่าไม่รู้ว่าจะอวดของในกระเป๋าหรืออวดแฟนกันแน่นี่สิฝน
10: นั่นสิไปดูสิคะว่าเอ๊ะมีความลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า
11: เปิดเป่าซุปตา
12: เวลาเปิดเป่าซุปตาแล้วค่ะ
13: วิวในรถค่ะ
12: อยากเลี้ยงกระเป๋าเป็นสาวคอร์สแปลว่ามีอะไรบ้าง
14: ดีใจมากเลยอ่ะที่แบบว่าเปลี่ยนจากใบใหญ่มาเป็นใบเล็กเพราะว่าถ้าใบใหญ่ขยะขนมเยอะมากทุกคนความจริงนี่อ่ะ
12: มาคุณรู้ความจริงเหรอ
14: แต่อันนี้ก็คือจริงจริงไม่ได้เป็นอะไรที่สวยงามเลยลือเลยนะคะอย่างแรกมือถือละกันโทรศัพท์มือถือที่แบบวิรูปไม่อวดเลยนะ
12: เอออันนี้เจอกันทางไหนแล้วต่อหรืออวดคะเนี่ย
14: ค่ะก็โทรศัพท์มือถือที่เราต้องได
12: ้มีเลย
14: มีเลยอยู่แล้วตั้งแต่วันแรก
12: อันนี้คือวันแรกเลย
14: อันนี้ไม่ใช่แต่หมายถึงช่วงแรกเริ่มแรกแล้วก็ตั้งใจกันไว้ว่าจะใช้ไปยาวเลยไม่ว่าจะเปลี่ยนเครื่องไหนก็เป็นพี่แม็กก็ใช้เป็นคู่ค่ะเป็นคู่
12: อ๋อคือเหมือนกันเลยต้องมีเลย
14: เขากลัวว่าเดี๋ยวไปวันไหนเดี๋ยวลืมกันก็เลยต้องมีรูปติดเอาไว
12: ้อิจฉาความหวานที่ไม่โทรหวานมาก
14: แล้วก็ power bank อันนี้ก็คือสำคัญเพราะว่าเราใช้มือถือแล้วก็ชาร์จได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
12: ก็คุยมันทั้งวันไง
14: ใช่ค่ะใช
12: ่เวลาคู่นี้เอไอเอาว่างปุ๊บโทรปั๊บเน
14: ี่
12: ย
14: ใช่เลยค่ะแล้วก็แว่นตากันแดดนะคะแว่นตากันแดดมี

0: 2แบบแบบที่กันแดดมากกับใส่เกรย์แต่แบบว่าเป็นตุ้งติ้งตุ้งติ้งหน่อย
1: อ
0: ันนี้ก็แบบใสๆหน่อยอย่างนี
1: ้แฟชั่นเบา
0: ๆแฟชั่นเบาๆอะไรอย่างนี้นะคะเผื่อถ่ายรูปแล้วก็อันนี้กระเป๋าตังค์ที่ไม่มีอะไรเลยเนาะบัตรประชาชนแล้วก็เหมือนการ์ดอะไรนิดหน่อยซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เราก็โอนเงินจากมือถือแล้วใช่ไม่ได้มีอะไรมีเศษเหรียญแล้วก็พวกเหมือนแบงค์เล็กๆที่แบบให้ทิปพนักงาน
1: ไม่ต้องพกหรอกเธอเขามีคุณแฟนใส่เขามีผู้สายตรงสายเ
0: ทนก็จริงพกแฟนละกันก็จริง
1: เป็นสิเขาแบบเขาแบบ
0: ไม่ปฏิเสธ
1: พี่ไม่ละค
0: ่ะก็จริงก็ได้ค่ะอย่าดมทุกคนอันนี้พยายามทำให้ไม่แก่มากแล้วนะเล็กๆหน่อยอย่าดมค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าหลังๆเวียนหัวเวียนหัวคือเป็นคนแต่งหน้าในรถไงพี่หวาแต่งหน้าในรถแล้วก็เวียนหัว
1: อุ้ยเ
0: ม
1: าร
0: ถใช่ใช่นี่คือทุกอย่างในรถนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนที่นั่งนิ่งๆเงี้ยแต่งไม่ได้แล้วนะต้องเคลื่อนไหว
1: เอาเป็นชินี้เหรอ
0: ชินที่แบบเออเงือบแล้วก็เออระวังไม่เข้าตาได้
1: เออ
0: สัง
1: เกตอ่ะ
0: อ่ะยังมัดผมยังมัดผมนะคะขี้รำคาญ
1: จริงๆคือตอนเนี้ยเห็นรูปสวยแต่พอเสร็จงานปุ๊บ
0: โอ้เลเท
1: ม้
0: วนม้วนเลย
1: เป็นแม่บ้านเลย
0: ใช่คือจริงๆอ่ะเวลามาทำงานอ่ะอยากจะปล่อยรอนสวยๆเพราะว่าเห็นหนูเห็นหนูทุกงานก็รวบไหมหนูขี้รำคาญคือมันปกตาปุ๊บรัดม้วนมาอย่างรอนผมมาอย่างดีรวบจ้ะที่เหลือก็จะเป็นมาสคาร่าเป็นคนบ้าปัดขนตาอันนี้คือของแบรนด์ตัวเองวีมาสคาร่าเนี่ยใช้จริงเยินแล้วนะคะแล้วก็มันมาพร้อมกันมันมาคู่กันก็คือที่ดัดขนตา
1: เป็นแพ็กเกจ
0: คือถ้าใครอ่ะสังเกตเจอวิวได้อ่ะพี่หวาหนูจะอยู่ตามห้องน้ำแล้วอยู่เงี้ยคนบอกมันมีอันเนี้ยอยู่ในกระเป๋าของคนทั่วไป
1: แต่มันก็แปลกจริงนะเพราะเราดีนะตอนนี้นะ
0: อืมใช
1: ่หน้าเนื้อไปหมด
0: หน้าเนื้อไปหมด
1: จริงๆเราวิธีการเลือกกระเป๋าวิวเป็นไงบ้างคะ
0: คือปกติจะไม่ใช้ใบเล็กอย่างนี้ค่ะจะใช้ใบใหญ่แบบแบกบ้านพี่หวานนึกออกถุงอ่ะอะไรก็ได้ที่ยัดเข้าไปเพราะว่าเราอ่ะใช้ของเยอะมาก
1: ไม่เหมือนกันแม่แบบโกยทุกอย่างใช่ไหม
0: ไม่นี่ขนาดเอาจริงๆคือวันนี้ก็รู้แล้วว่าจะมาทำ what in my bag แบบชุดตาอย่างนี้ใช่ไหมคะปกติคนอื่นเขาก็คงจะจัดมีใส่กระเป๋าให้มันดูดีดูหนูสิ
1: แล้วโกทะโยกันเธอ
0: โกทะโย
1: ถ้ามันเรื่องจริงนะเพราะเหลือดีกว่าขาด
0: ใช่ใช่ใช่
1: เป็นแม่บางทีกระเป๋าเล็กปุ๊บลืมเอานี่
0: อุ้ยโอ้โหมาก
1: ต้องใช้ทุกที
0: ใช่แล้วหนูก็เปลี่ยนกระเป๋าบ่อยสมมติว่าเออวันนี้จะต้องใช้สีนี้แต่กลวยเหมือนเดิมอันนี้คือเมื่อกี้ที่เอาออกไปที่เห็นทิ้งๆคือลูกอมขัดเปลือกขนมคือใช้ชีวิตแบบอันนี้คือเรียลจริงๆใช่ค่ะ
1: นี่เกือบนะแต่ได้เป็นช่วงใหม่นะเปิดขยะตุ๊บตาแล้วนะ
0: ตุ๊บตามีแต่ขยะแล้วก็คือพี่หวาคือปกติถ้ากระเป๋าใบใหญ่กว่านี้พี่หวาขาดอะไรบอกหนูมี
1: มีทุกอย่าง
0: และแอลกอฮอล์ที่ชูเปียกที่ชูแห้งเมื่อก่อนมีปลั๊กไฟด้วยคือสมมติเรามี power bank ใช่ไหมคะแต่ว่าเอาแบตหมดก็คือจะมีที่ชาร์จแบตไม่พอไอ้ปลั๊กพ่วง
1: ยาว
0: ยาวเพราะว่าเกิดพ่วงไฟไม่พอมันมาไม่ถึงนี่เราจะเล่นมือถือตรงนี้ทำไงก็ต้องพ่วง
1: มาเรียกว่าเป็นร้านสะดวกซื้อ
0: ร้านสะดวกซื้อค่ะใช
1: ่โอเคที่คุณมีว่านะคะ
0: ขอบคุณ
1: นะ
0: คะขอบคุณค่ะ
1: เ
0: รา
1: จะได้ไง
0: ว่าอะไรนะเดี๋ยวโทรไปตามมาให
1: ้โอ้ยี่สิบ
0: สาม
1: ที
0: ่ผ่าน
1: โอเค
0: ขอบค
2: ุ
0: ณนะคะ
2: สรุปว่าคือเจ๊บ้าหว่าเขาไม่พอใจนะคะค
0: ือ
2: ไม่พอใจแค่ว่าไม่มีความลับในกระเป๋าไม่พอใจที่ไม่พาแฟนมาน
0: ั่นน่ะสิ
2: งานเป็นอย่างไรไม่พาแม็กมานั่นเอง
3: แล้วนานๆทีจะได้สัมภาษณ์ผู้หญิงด้วยนะสาวๆนี้นะคะอ่ะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี
2: ้
3: น้องหนูๆห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะติดตามชมความสนุกของรายการ Gotchi and Neso Energy Hero นะคะรายการที่จะพาทุกคนไปเปิดโลกแห่งพลังงานรอบตัวผ่านเรื่องราวสุดสนุกกิจกรรมสร้างสรรค์และภารกิจสุดท้าทายที่จะทำให้เรื่องพลังงานกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนค่ะ
2: ร่วมเรียนรู้ไปกับ Gotchi และ Neso 2คู่หูฮีโร่นะคะที่จะชวนเด็กๆและทุกคนในครอบครัวมาค้นหาคำตอบเกี่ยวกับพลังงานการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและแนวคิดดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้นะคะติดตามชม Gotchi and Neso Energy Hero ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางช่อง9การ์ตูนหลังจบโดราเอมอนแล้วมาสนุกพร้อมเติมความรู้ไปด้วยกันนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยทีเดียว
3: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะจะลากันด้วยมิวสิกวิดีโอเพลง Butterfly ของ Chris Pilawat แล้วก็ Pap Potato นะคะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันอีกครั้งก
2: ับในไลฟ์2ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้พี่ฝนและพี่จิกีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

รวจสอบกล้องวงจรปิดไล่ล่าวัยรุ่นกว่า10คนบุกกระหน่ำยิง21นัดหนุ่ม32ดับคาร้านซ่อมรถหนองจอกเตรียมขอศาลออกหมายจับ1ในมือยิงปมเหตุท้าทายกันผ่านเฟซบุ๊กอ่วมน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์3อำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้นไม้หักโค่นคอสะพานขาดเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดเร่งระดมเครื่องจักรเคลียร์พื้นที่พบแล้วร่างคนงานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าลงดินพลัดตกท่อน้ำลึก3เมตรใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีคาดลื่นถลายขณะลงไปล้างตัวก่อนเลิกงาน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาติดตามก้าวข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้กับคุณกุลธิดาพงแจ่มผมณภัทรธีรดิษฐากุลนะครับพร้อมกับล่ามภาษามืออาจารย์คมคิดสรรสนเกียรติครับ
0: วันนี้เราพบกันนะคะวันศุกร์ที่18กันยายน2569นะคะตอนนี้เรื่องของท่อน้ำมันที่มีการรั่วซึมบริเวณทางยกระดับถนนพระราม3เนี่ยกลายเป็นว่ายังหาจุดที่สามารถคือเจอจุดแล้วแหละเจอจุดที่น้ำมันรั่วแต่ว่ายังไม่สามารถนำปลอกออกมาได
1: ้
0: เนื่องจากเจ้าหน้าที่บอกว่าไอ้ปลอกที่มันหุ้มอยู่เนี่ยมันเป็นเหล็กแข็งแรงมากนะคะไม่รู้จะเอาออกมาได้วันไหน
1: ใช่ต้องค่อยๆตัดใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็มีกลิ่นที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานน
0: ะ
1: เพราะว่ามีการดูดเอากลิ่นเนี่ยมาบำบัดนะฮะก็เลยทำให้ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยลงนะครับรวมถึงเรื่องของสภาพอากาศผู้ชมตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะหลายพื้นที่ในภาคเหนือนะฮะมีทั้งดินโคลนถล่มฝนก็ยังตกหนักต่อเนื่องอุตุเตือนแล้วว่า24ชั่วโมงข้างหน้าฝนยังตกหนักถึงหนักมากต้องเฝ้าระวังกันผู้ชมครับคุยข่าวกันเข้ามาได้เช่นเคยนะครับผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยผู้ชมครับพื้นที่ไหนเจอภัยธรรมชาติอะไรบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเริ่มต้นข่าวแรกผู้ชมครับพาไปดูอย่างที่เกริ่นกันไปคือในพื้นที่ภาคเหนือนะฮะหลายจังหวัดตอนนี้เนี่ยหนักจริงๆนะครับอย่างเช่นในพื้นที่แม่ฮ่องสอนตอนนี้เจอฝนถล่มหนักน้ำป่าไหลหลาก3อำเภอเจอดินสไลด์ด้วยนะครับทั้งแม่ลาน้อยขุนยวมแล้วก็แม่เสรียงนะครับเดี๋ยวไปไล่เรียงกันในแต่ละพื้นที่ฝนตกหนักต่อเนื่องครับในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ใน3อำเภอนะครับที่หนักก็คืออำเภอแม่ลาน้อยสะพานขาดครับถนน108ต้นไม้ก็ล้มขวางแบบนี้ปิดทับเส้นทางหลวงนะครับสัญจรไม่ได้บริเวณหน้าโรงเรียนแม่ลาน้อยดารุณสิกนะครับและบ้านรุ่งลวงทองโดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเคลียร์พื้นที่ตัดต้นไม้และเปิดเส้นทางนี่บางจุดนะฮะสะพานพังแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: คือข้ามไม่ได้แน่ๆแหละ
0: โอ้โห
1: แล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะพังเพิ่มหรือเปล่า
0: น่ากลัวมากนะคะเนี่ย
1: น่ากลัวจริง
0: ยุบลงไปแบบนี้เลย
1: ใช่ครับแล้วก็มีบางจุดนะครับที่มีน้ำเนี่ยล้นด้วยเพราะว่ามีน้ำป่าที่ไหลมาตามลำน้ำแม่ลาน้อยไปท่วมชุมชนแม่ลาน้อยครับและทำให้คอสะพานเชื่อมต่อระหว่างบ้านสารพีบ้านป่าหมากเนี่ยขาดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านที่ถูกน้ำท่วมเบื้องต้นตอนนี้ระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกติแล้วนะครับ
0: แต่นี่ภาพเมื่อคืนโอ้โหส
1: ี
0: แดงขุ่นน่ากลัวมากมาพร้อมกับเศษไม้เศษวัชพืชด้วยนะคะจากอำเภอแม่ลาน้อยเราไปที่อำเภอขุนยวมกันบ้างค่ะมีเหตุการณ์น้ำท่วมโรงเรียนและหมู่บ้านนะคะซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลว่าน้ำท่วมรอบนี้เป็นรอบที่4ของปีนี้แล้วนะคะและมีความรุนแรงมากที่สุดคือน่าจะเป็นพื้นที่แอ่งกระทะค่ะคุณผู้ชมตกทีไรก็มาตรงนี้ตลอดเลยนะคะโดยน้ำป่าไหลท่วมเต็มพื้นที่สนามหญ้าทางเดินอาคารเรียนจำนวน3หลังเนี่ยค่ะด้านในยังมีน้ำไหลเชี่ยวแบบนี้อยู่รวมไปถึงท่วมไปที่ห้องประชุมโรงครัวและห้องพักครูด้วยมีโคลนเลนไหลเข้ามาท่วมค่ะนี่เจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยกันกวาดแบบนี้นะคะนำจิตอาสามาด้วยห้องเรียนนี่ก็คือยังใช้ไม่ได้แน
1: ่
0: ๆต้องช่วยกันทำความสะอาดก่อนค่ะมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายด้วยประมาณ20หลังคาเรือนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บนะคะโดยล่าสุดปริมาณน้ำลดลงแล้วเหลือแค่น้ำขังในสนามฟุตบอลโรงเรียนที่ตอนนี้กำลังไหลลงลำห้วยแม่สะเปคาดว่า

0: เช้าวันพรุ่งนี้น้ำในโรงเรียนจะแห้งทั้งหมดค่ะโดยอบต.ขุนยวมคณะครูชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนบ้านเรือนและร้านค้าของชาวบ้านแม่สะเป่ใต้เพราะว่าหนักทุกบ้านเหมือนกันไม่ใช่แค่ที่โรงเรียนนะคะ
1: ใช่ครับที่อำเภอแม่เสรียงนะครับน้ำแม่เสรียงเนี่ยก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมเส้นทางบริเวณหน้าวัดแสงทองครับก่อนถึงหัวสะพานบ้านลุ่มบ้านทุ่งพร้าวล้นบริเวณบ้านป่ากล้วยครับส่งผลให้ถนนสายบ้านใหม่วังยาวรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้กำลังพลอส.ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นก็เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮ
0: ะ
1: ตอนนี้หลายคนเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะว่าจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเนี่ยติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะจะได้เฝ้าระวังกัน
0: ค่ะวันนี้อุตุยังคงแจ้งเตือนอยู่นะคะว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองรวมถึงวันพรุ่งนี้และวันที่20กันยายนให้เฝ้าระวังที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมมาดูประเด็นที่หนองจอกกันบ้างค่ะปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกว่า10คนเหมือนไปยิงคู่อริคือไม่แน่ใจว่าเขามีปัญหาอะไรกัน
1: ครับ
0: แต่คร่าวๆมาว่าโพสต์ท้าทายกันในโซเชียลด่ากันใน Facebook มารัวยิงนะคะผู้ชายอายุ32ปีดับคาร้านซ่อมรถร่างเนี่ยพรุนไปด้วยกระสุน21นัดคุณผู้ชมคะโหดมากจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะผู้เสียชีวิตก็คือนายสิงโตอายุ32ปีนอนเสียชีวิตอยู่ในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ริมถนนเลียบวารีเขตหนองจอกกรุงเทพค่ะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์เวรกู้ภัยตรวจสอบที่เกิดเหตุคุณผู้ชมดูเนี่ยจุดที่เจ้าหน้าที่เขาเอามาวางว่าเจอปลอกกระสุน
1: กระสุนเกลื่อนเลยอะ
0: เกลือเลยค่ะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะเนี่ยเป็นป้ายที่ตั้งอยู่เนี่ยค่ะ
1: เต็มพื้นเลย
0: เจ้าหน้าที่ก็กั้นครามซีนเอาไว้ด้วยนะคะโดยสภาพศพพบว่ามีบาดแผลถูกยิงที่บริเวณศีรษะและตามร่างกายรวมทั้งหมด21นัดด้วยกันมีกระสุนปลอกกระสุนประมาณ20ปลอกกระจายเกลื่อนเต็มหน้าร้านเลยนะคะสอบสวนพยานเนี่ยทราบว่าผู้เสียชีวิตพักอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรอยู่วิทยาเป็นอีกที่นึง
1: ครับ
0: ไม่ใช่จุดนี้แล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกับเจ้าของร้านที่เกิดเหตุมานั่งเล่นพูดคุยกันที่ร้านนี้ประมาณ 2-3 รอบละก่อนเกิดเหตุนะคะผู้เสียชีวิตนั่งคุยกับเพื่อนรุ่นน้องรวม3คนอยู่ในร้านจากนั้นนะคะมีรถยนต์คันหนึ่งมาจอดริมถนนหนึ่งในนั้นเป็นกระบะ4ประตูแต่งซิ่งสีส้มไม่ทราบทะเบียนอีกคันนึงเป็นรถเก๋งนะคะมากัน2คันแล้วไม่นานในกลุ่มวัยรุ่นกว่า10คนเดินเข้ามาที่ร้านค่ะแล้วตะโกนว่าใครไม่เกี่ยวอย่ายุ่งก่อนจะใช้อาวุธปืนรัวยิงใส่ผู้เสียชีวิตแล้วพากันขึ้นรถ2คันหลบหนีไปไปฟังคนที่อยู่ในเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
2: ไม่ครับเพราะว่าผมไม่รู้จักเขาเลย
3: แล้วกับผู้เสียชีวิตกับคู่กรณีอ่ะเขารู้จักกันไหม
2: อันนี้ไม่ทราบครับแต่คือว่าผมเห็นบอกว่าเขาโพสท้าทายกันในเฟซไง
3: อ๋อโพสใช่จาก Facebook
2: ใช่ครับท้าทายกันท้าทายกันประมาณนี้
3: หลังจากนั้นเขาก็เลยขับมาหาถึงที่
2: ใช่ครับ
4: มีเห็นบอกว่ามีรถกระบะเข้ามาแล้วยังไงต่อ
5: ก็ลงรถมาได้เขาก็มีปากเสียงกันแล้วก็ยิงกันเลยยิง
4: อ๋อมีปากเสียงปุ๊บแล้วก็ยิงเลย
5: ครับ
4: คนยิงประมาณกี่คนพอรู้ไหม
5: น่าจะ 2-3 คนได
4: ้ 2-3 คนตอนนั้นพอน้องได้ยินปุ๊บทำยังไง
5: เป็นก้อนหมอบเลยครับ
4: โดดหมอบเลย
5: ครับ
1: นี่นะฮะอันนี้คือภาพรถกระบะแต่งซิ่งสีส้มไม่ทราบทะเบียนนะที่บอกว่าขนวัยรุ่นกันมาเป็น10คนน่ะมาถึงแล้วก็ลงมาจากรถแล้วรัวยิงเลยผู้ชมครับโอ้โหท้าทายกันยังไงผ่าน Facebook ถึงขนาดรัวยิงแบบนี้อ
0: ่
1: ะ
0: แต่ลักษณะสีรถนี่หูโดดเด่นนะคุณผู้ชมคือมันไม่ค่อยมีใครแต่งสีนี้หรอก
1: ครับ
0: ไปทำสีส้มแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: อืมแล้วล่าสุดคุณผู้ชมครับพันตำรวจเอกสกลอิงอุดมนุกูลนะครับผู้กำกับสน.หนองจอกก็บอกว่าตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะฮะเบื้องต้นเนี่ยพยานรู้จักผู้ก่อเหตุ1คนแล้วก็เตรียมขอศาลอนุมัติออกหมายจับในวันนี้ในข้อหาฆ่าผู้อื่นและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ก่อเหตุด้วยนะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นครับก็พบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมาด้วยรถ2คันนะเป็นกระบะสีส้ม1คันเหมือนภาพที่เห็นเมื่อกี้แล้วก็มีรถเก๋งสีดำอีก1คันมีผู้ก่อเหตุเนี่ยลงมาจากรถประมาณ4คนนะครับส่วนในรถเนี่ยจะมากันกี่คนนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนและอาวุธปืนครับพยานเนี่ยให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าผู้ก่อเหตุทั้ง4คนมีปืนนะฮะตรวจสอบพบปลอกกระสุนจำนวนมากในที่เกิดเหตุ ทั้งกระสุนขนาด9มม

0: กระสุนปืนลูกซองนะส่วนจำนวนกระสุนที่ยิงนั้นตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้นะเพราะว่าที่ตัวของผู้ตายเนี่ยมี21นัดจริงๆแต่ว่าก็รัวยิงอ
1: ่
0: ะไม่รู้ว่ากระเด็นไปตรงไหนบ้างนะครับ
1: กำแพงยังมีเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ฮะเป็นรูแบบนี้เลยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมปลอกกระสุนนะครับ
1: ค่ะส่วนชนวนเหตุตามที่พยานบอกเลยนะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นว่ามีการท้าทายกันไปกันมาผ่านทาง Facebook แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเรื่องอะไรเนื่องจากตอนนี้โทรศัพท์ผู้เสียชีวิตยังไม่สามารถเปิดตรวจสอบได้อาจจะติดรหัสนะคะ
0: ครับ
1: แต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดทำให้ตำรวจทราบเส้นทางที่กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้มาขามา มาจากทางไหนแล้วก็หนีไปทางไหนแต่คุณผู้ชมเห็นไหมว่าบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยเราไม่เห็นว่ามันจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดเลย
0: ใช่
1: เพราะว่ากล้องอ่ะมันถ่ายจริงนะแต่มันไม่มีเมมโมรี่การ์ดคุณผู้ชมคะ
0: อ้าว
1: มันไม่สามารถกลับไปเพลย์ภาพย้อนหลังได้มันเป็นกล้องที่2แล้วก็ดูแบบเรียลไทม์มีแค่1ตัวไม่มีการ์ดค่ะดังนั้นจึงไม่ได้บันทึกภาพในขณะที่เกิดเหตุเอาไว้ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะโอ้อุกอาจจริงๆนะ
0: ใช่ครับไปต่อกันที่จังหวัดชัยภูมิผู้ชมครับปรากฏว่ามีลูกสาวเจ้าของบ้านนะครับถือมีดกับไฟแช็คนะแล้วก็บอกเลยว่าเดี๋ยวอีกไม่นานบ้านจะบึ้มบอกแบบนี้เลยหลังจากนั้นปรากฏว่าไฟไหม้จริงๆคุณผู้ชมครับไหม้วอดทั้งหลังเลยเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อย
2: ฮะบุ้มแม่งเลยค่ะวายมือฉันไหนโอ้โหเนี่ยบุ้มบุ้มเนี่ยนู่โอ้กล้าเหรอกล้าเหรอหนูเอาจริงพี่ทายด้วยค่ะห่วยฉันกลัวทำไมโอ้ยใหญ่มากมาซอฟเมอร์ชันหน่อยหนูเวอร์ชันไหนเวอร์ชันไหนฮะเวอร์ชันไหนทำอะไรกูได้เนอะกูบุ้มแม่งเลยค่ะวายเมอร์ชัน
0: คุณผู้ชมคือในคลิปเนี่ยฟังจากเสียงก็รู้ว่าเธอเองพูดเหมือนกับเหมือนลิ้นเปรี้ยน่
1: ะ
0: พูดไม่ค่อยรู้เรื่องน่ะคือเหมือนเธอป่วยจิตเวทนะฮะแล้วก็เหมือนพูดจาไปเรื่อยนะฮะในมือถือมีดอยู่นะฮะแล้วก็มีไฟแช็กด้วยนะพอคลิปนี้ออกมาคุณผู้ชมครับนี่บ้านยังไฟไม่ไหม้นะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานไฟไหม้บ้านคุณผู้ชมครับคือเป็นบ้านเรือนไทยนะครับบ้านขี้เหล็กน้อยปรางกู่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินี่ไฟไหม้วอดทั้งหลังเลยนะฮะคือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยนะก็เลยนำไปสู่การแชร์คลิปเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: นะว่าก่อนที่จะไฟไหม้เนี่ยเจ้าของบ้านนะฮะที่เป็นลูกสาวเจ้าของบ้านเนี่ยก็มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยแหละเจ้าหน้าที่ครับไปตรวจสอบพร้อมกับรถน้ำและหน่วยกู้ภัยสว่างคุณธรรมชัยภูมิครับนะที่เกิดเหตุก็คือเป็นบ้านทรงไทยเนี่ยก็สวยนะปรากฏไฟไหม้วอดเลยผู้ชมครับ
1: เสียดาย
0: ใช่ฮะคือลุกลามจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนอย่างรวดเร็วครับใช้เวลา1ชั่วโมงก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะ
1: ค่ะเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนั้นออกมายืนหน้าบ้านพอดี
0: ครับ
1: เห็นไฟลุกมาบริเวณในห้องครัวก่อนก็เลยรีบวิ่งเข้าไปพร้อมกับเด็กอีก2คนจะไปช่วยกันฉีดน้ำดับเพลิงแต่ทีนี้พอวิ่งเข้าไปในครัวมันมีถังแก๊สคุณผู้ชมคะแก๊สระเบิดค่ะ
0: โอ้โหหนักกว่าเดิมอีก
1: บึ้มเลยนะคะตัวเองรีบวิ่งออกมาพร้อมขอความช่วยเหลือโดยเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองไปซื้อกับข้าวในตัวเมืองกลับมาถึงบ้านไฟก็ลุกไหม้บ้านแบบนี้แล้วโอ้โหน่าสงสารนะคะโดยล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะทางรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสภ.เมืองชัยภูมิร้อยตำรวจเอกขันตินะคะให้ข้อมูลว่าลูกเจ้าของบ้านเนี่ยถูกนำตัวรักษาอาการป่วยจิตเวชตั้งแต่เมื่อคืนละส่งตัวไปละนะคะหลังจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทั้งแก้ผ้าบางทีก็ไม่สวมเสื้อผ้าโชว์ชาวบ้านชาวช่องแบบนี้ค่ะโดยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานชัยภูมิเข้าพื้นที่บ้านที่เกิดไฟไหม้ไปดูหน่อยซิว่าต้นตอมันมาจากไหนกันแน่ไปดูว่าเกิดจากการกระทำของคนด้วยไหมนะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราเห็นแต่คลิปที่ถือไฟแช็ค
0: ใช่
1: กับถือมีดแต่ไม่ได้เห็นตอนเขาจุดไงใช่ไหมคะก็เลยยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวจะสอบปากคำลูกเจ้าของบ้านด้วยเมื่ออาการป่วยดีขึ้นพอได้รายละเอียดครบถ้วนแล้วก็จะสรุปสำนวนสาเหตุการเกิดไฟไหม้ต่อไปนะคะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้สลดกลางกรุงเลยค่ะเนื่องจากว่าคนงานคนหนึ่งนะคะไปตกท่อลึกประมาณ3เมตร
0: ครับ
1: ซึ่งเขาอยู่ในโครงการนำสายไฟเนี่ยลงใต้ดินน่าจะลงไปล้างตัวละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พลัดตกลงไปปรากฏว่าไม่มีทั้งอากาศหายใจนะคะรวมถึงลึกด้วยกลายเป็นศพนะคะเจ้าหน้าที่นำร่างขึ้นมาได้สำเร็จ เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง 7:00 น.ที่ผ่านมาค่ะโดยเจ้าหน้าที่สายด่วน199ได้รับแจ้งบอกว่ามีคนงานโครงการรับเหมานำสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้านครหลวงพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำนี่ค่ะท่อนี้คุณผู้ชมคะ
0: มันแคบด้วยนะ
1: แคบด้วยแล้วก็ลึกมากนะคะเห็นแบบนี้ลึกประมาณ 2-3 เมตร
0: ครับ
1: แล้วน้ำเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีถนนสุขุมวิทเขตพระโขนงค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยก็เลยรีบไปตรวจสอบและวางแผนช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะ
0: เบื้องต้นนะครับผู้สูญหายเนี่ยเป็นชายอายุ32ปีนะชื่อว่านายพาโตคือเป็นบุคคลจากพื้นที่สูงจังหวัดตากครับเป็นลูกจ้างของบริษัทผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในจุดนี้ช่วงกลางคืนนะก็คาดว่าลงไปล้างตัวแต่สุดท้ายเนี่ยลื่นแล้วก็พลัดตกลงไปครับโดยปฏิบัติการค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบากนะเพราะว่าอย่างภาพที่เห็นเนี่ยนะคือท่อมันแคบแล้วมันลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศก็น้อยเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันระดมกำลังและอุปกรณ์เข้าค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลาประมาณ 8:55 น.ครับทีมกู้ภัยใต้น้ำของมูลนิธิป่อเต็กตึงก็พบร่างของนายพาโตเสียชีวิตแล้วนะครับแล้วก็นำขึ้นมาจากท่อได้สำเร็จนะครับ
1: ค่ะซึ่งทางผู้อำนวยการเขตพระโขนงได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นี้ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าจุดนี้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับเหมาจากการไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืนต้องนับจำนวนคนงานใช่ไหมคะแล้วส่งมอบพื้นที่ในช่วงเช้าแต่ทีนี้พอนับไปนับมาเนี่ยเพื่อนร่วมงานสังเกตเห็นบอกเอ๊ะเพื่อนฉันหายหายไปคนนึงก็เลยออกตามหาจนไปเจอร่องรอยของการพลัดตกท่อค่ะดังนั้นก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเขาน่าจะตกลงไปในนี้นะคะเจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาและส่งตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนทางกฎหมายพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดและหลังจากนี้จะต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มงวดต่อไปฝาท่อมันควรจะต้องอยู่แบบนี้คุณผู้ชมคะมันไม่ควรจะต้องเปิดไว้แบบนี้หรือว่ามันอาจจะปิดไว้อยู่แต่คนงานไปยกขึ้นมาเพื่อจะลงไปล้างตัวหรือเปล่า
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องไปดูนะคะว่าเราจะวางมาตรการความปลอดภัยยังไงได้บ้าง
0: น่าเศร้าใจนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปต่ออีกหนึ่งที่คุณผู้ชมครับกับปฏิบัติการค้นหาจุดรั่วซึมของน้ำมันนะครับที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงนะอย่างที่บอกไปว่าล่าสุดเนี่ยพอจะรู้แล้วว่าต้นตอน่าจะอยู่จุดไหนแต่อุปสรรคสำคัญก็คือว่ามันมีปลอกครอบท่อซึ่งเป็นเหล็กแล้วแข็งแรงมากๆเนี่ยครอบเอาไว้อยู่ชั้นหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็เลยจำเป็นจะต้องค่อยๆตัดออกมาทีละชิ้นนะเพื่อจะได้เจอจุดที่รั่วจริงๆแล้วทำการซ่อมแซมครับความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงนะครับเขตคลองเตยหลังจากเมื่อวานนี้นะครับพบจุดที่คาดว่าจะเป็นต้นตอของน้ำมันที่รั่วซึมลงไปในดินตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและจากบริษัทเอกชนพยายามนำปลอกครอบท่อขนส่งน้ำมันที่อยู่บริเวณใต้ตอม่อของทางยกระดับพระราม3ออกเพื่อหาจุดต้นตอของรอยรั่วนะฮะล่าสุดเช้าวันนี้ครับมีการประชุมประจำวันที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยโดยมีผู้อำนวยการเขตคลองเตยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทเอกชนที่รับผิดชอบท่อเนี่ยร่วมประชุมด้วยนะครับ
1: ค่ะด้านนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยนะคะบอกว่าจากการปฏิบัติงานเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชนที่ดูแลท่อเขาก็อัปเดตบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถนำปลอกครอบท่อหรือว่าสลิปออกได้ตามแผนค่ะเนื่องจากว่าไอ้ตัวปลอกครอบท่อนี้นะคะทำมาจากเหล็กแล้วมันแข็งแรงมากคุณผู้ชมลองคิดดูสภาพที่มันอยู่ใต้ดิน
0: น่
1: ะมันจะต้องทำให้มีความคงทนแข็งแรงถูกไหมคะไม่งั้นมันอาจจะรั่วซึมได้ดังนั้นพอมันแข็งแรงมากมันก็เอาออกยากค่ะสำหรับแผนการทำงานวันนี้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าจะค่อยๆตัดปลอกครอบท่อออกเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ5เซนติเมตรแล้วจะค่อยๆนำออกมาหาต้นตอของจุดรั่วท่อส่งน้ำมันต่อไปนะคะ
0: ครับส่วนกลิ่นเหม็นน้ำมันบริเวณโดยรอบพื้นที่ผู้ชมครับวันนี้เนี่ยพบว่าลดน้อยลงกว่าเมื่อวานนี้เนื่องจากมีการติดตั้งเครื่องดูดและบำบัดไอน้ำมันนะช่วยดูดซับและก็กรองไอระเหยรวมถึงลดกลิ่นและการแพร่กระจายของสารระเหยในบริเวณปฏิบัติงานซึ่งเป็นมาตรการช่วยลดผลกระทบระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวมถึงชุมชนโดยรอบด้วยและเช้าที่ผ่านมาผู้ชมครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ได้ไลฟ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะฮะทางผู้ว่าเองก็เล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าตั้งแต่วันพุธที่มีการล้างท่อระบายน้ำและยังพบคราบน้ำมันเนี่ยซึมออกมาจนนำมาสู่การเปิดหน้าดินเพิ่มและพบจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุของการรั่วของท่อน้ำมันตรงบริเวณตอม่อใต้ทางยกระดับนะครับนี่นะ
1: ท่อเก่าอยู่นะคะ
0: เก่าจริงอยู่ใต้ดิน
1: ด้วยใช่ค่ะ โอ้แล้วรั่วเยอะนะพี่พัฒน์เนี่ยรั่วออกมาแบบนี้นะ
0: เออต

0: อนนั้นที่เจอใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันก็ไหลมาต่อเนื่องแล้วดูน้ำสิฮะเนี่ยเป็นสีดำๆแบบนี้คือมีน้ำมันเนี่ยผสมอยู่ด้วยนะครับพอไปเจอจุดที่เราได้อ่านกันไปเมื่อตอนต้นนะฮะก็เป็นจุดที่มันมีฝาครอบท่ออยู่ใช่ไหมมันมีปลอกท่ออยู
1: ่
0: เป็นเหล็กทีเนี้ยก็ต้องค่อยๆเอาปลอกครอบท่อออกนะตอนนี้ยังเอาออกไม่ได้ส่วนก่อนหน้านี้เจอคราบแล้วแต่คาดว่าเป็นคราบน้ำมันเก่าก็อาจจะเป็นคราบน้ำมันที่รั่วสะสมกันมาต้องรอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมนะ
1: ค่ะทางด้านบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดหรือว่า BFPL และบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือ BPT นะคะบอกว่าทั้ง2บริษัทได้ควบคุมพื้นที่และเร่งตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะเพื่อยืนยันจุดเกิดเหตุและสาเหตุที่แท้จริงถ้าเกิดยืนยันสาเหตุที่แท้จริงได้ก็จะเร่งจัดทำแผนซ่อมแซมนำไปเสนอกรมธุรกิจพลังงานและดำเนินการให้เร็วที่สุดและบริหารจัดการขนส่งน้ำมันก็จะทำผ่านช่องทางอื่นเพื่อให้การจัดการขนส่งน้ำมันดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันนะคะได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมทั้งในส่วนประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจรวมทั้งตอนนี้ได้สื่อสารและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชุมชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลจากการปฏิบัติงานในพื้นที่จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะ
0: ครับเดี๋ยวหลังจากนี้พอซ่อมแซมเรียบร้อยคิดว่าน่าจะต้องรับร้องเรียนจากชาวบ้านแล้วว่าใครที่ได้รับผลกระทบบ้างใช่ไหมเพราะว่าจะต้องเยียวยาต่อนี่
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึง iPhone แหมออกใหม่กันละเพิ่งเปิดตัวได้ไม่กี่วันที่ผ่านมาหลายคนจองซื้อเลยนะคะเพราะว่ามีสีใหม่อย่างเบอร์กันดีออกมาวันนี้คนที่จองซื้อไปรับเครื่องวันแรกคุณผู้ชมของมันต้องมีนะไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะคือวันนี้คิวแรกคุณผู้ชมไปกันตอน6โมง
0: ครับ
1: ขนาดจองแล้วนะจองแล้วคือต้องได้นะแต่ว่าไปกันตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่ AIS สยามค่ะบรรดาผู้ที่จอง iPhone 18 Pro แล้วก็18 Pro Max มารอรับเครื่องกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะคนแรกมา6โมงเช้า
0: ครับ
1: ยอมรับว่าตื่นเต้นมากๆอดใจไม่ไหวที่จะรออันบ็อกซ์ค่ะสั่งจอง iPhone 18 Pro Max ความจุสูงสุด2เทราไบต์เลย และเมื่อถึงเวลา8โมงนะคะทันทีที่ประตูเนี่ยเปิดอันนี้ยังเป็นบรรยากาศด้านนอกตอนที่ประตูยังไม่เปิดนะคะแล้วก็พอเข้าไปเอาเนี่ยลูกค้าก็รีบเข้าไปที่ร้านไปทดลอง iPhone 18 Pro
0: ครับ
1: แล้วก็18 Pro Maxทั้งลองระบบแล้วก็ลองกล้องด้วยนะคะ
0: เนี่ยนะ
1: เอาออกมาอวดกันด้วยสีเบอร์กันดีเห็นไหมคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะสีแดงนะคะ
0: ใช่ฮะแล้วราคา2เทราไบต์เนี่ยเห็นบอกว่าแสนกว่าบาทนะ 1,900 บาทอ่ะเมื่อกี้คนแรกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โห
1: มาถึงจุดที่ซื้อมือถือเครื่องนึงเป็นแสนกันแล้วนะ
0: โอ้
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ยอมซื้อนะน
1: ี
0: ่ถ่ายรูปกันนะนี่ก็ดีใจได้เครื่องใหม่ละน
1: ะ
0: ครับย้ำว่าวันนี้เนี่ยเปิดรับเฉพาะกับผู้ที่จองเอาไว้เท่านั้นนะฮะทั้งเครื่องใหม่และการเทิร์นเครื่องนะส่วน walk in สัปดาห์หน้าโอ้โหต้องรอดูว่าคนจะแย่งกันขนาดไหนอะถ้า walk in เนี่ยคิดว่าบางคนเนี่ยจะต้องมารอค้างคืนไหม นะเพราะว่าอันนี้คือเขาจองใช่ไหมล่ะ เขาได้แน่ๆ แต่ว่า walk in เนี่ยคือใครมาก่อนก็ได้ก่อนไงเดี๋ยวรอดูกันนะครับสำหรับ iPhone 18 Pro Max ครับมี4สีคือเบอร์กันดี้ซึ่งเป็นสีไฮไลท์นะเป็นสีใหม่เลยเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็สีทานน้ำแข็งออกฟ้าๆหน่อยมีสีเงินด้วยแล้วก็สีดำนะฮะนี่นะก็ราคาหลายคนบอกว่าอุ๊ยมันคุ้มค่าจับต้องได้ใช่ไหมอย่าง256กิกเนี่ยก็ 52,000 เริ่มต้น
1: อันนี้คือจับต้องได้เหรอคะ
0: จับต้องได้บางคนบอกว่า
1: จับได้แต่ไม่ซื้อไงซื้อไม่ได้
0: แต่ว่าอย่างน้องคนแรกเขาจัดไปเลยแสนกว่าบาทไง
1: ค่ะด้านนายประพัฒน์เสียงจันทร์นะคะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจค้าปลีก AIS บอกว่าได้เห็นพฤติกรรมของลูกค้า iPhone ชัดเจนเลยนะว่าลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีรอยัลตี้สูงมีการอัปเกรดเครื่องอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าในการเปลี่ยนเครื่องด้วยนะคะเห็นว่าบางคนเปลี่ยนทุกรุ่นเลยอ่ะ
0: จัดไปทุกรุ่นเลยออ
1: กทุกปีเปลี่ยนทุกรุ่นถ้ามีตังก็จัดไปคุณผู้ชมคะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมานะฮะตุลาคมนี้แล้วนะครับที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับเดี๋ยวติดตามความพร้อมกันช่วงหน้ารวมถึงรายละเอียดด้วยว่ามีหัวข้ออะไรบ้างที่จะมีการพูดคุยในงานนี้ครับ
1: ค่ะ

0: รอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
1: คาถาปกป้องการหลอกลวง4ไม่1ไม่โลภระวังการอ้างผลตอบแทนสูงๆ2ไม่หูเบาอย่าเชื่อทุกอย่างในทันทีเพราะเราอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ 3. ไม่ใจร้อนไม่ต้องรีบเร่งลงทุนหากยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลงทุนอยู่นั้นคืออะไร 4. ไม่หลงเชื่อถ้าเรายังไม่ตรวจสอบรอบด้านกับทุกข้อมูล
2: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
4: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
6: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
7: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
8: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
9: อ
8: ่
9: ะเค็มอ่ะอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
11: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
12: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
14: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
15: แป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
16: อย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมราไผ่คู่
17: คุณผู้ชมครับเดือนตุลาคมนี้นะครับจะมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพครับมีผู้ที่มาเยือนเนี่ยจาก190ประเทศนะครับเวทีนี้สำคัญมากๆที่จะทำให้ไทยเนี่ยได้แสดงศักยภาพสู่นานาชาตินะครับโดยประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังในกล่าวว่าในฐานะประเทศเป็นเจ้าภาพไทยเนี่ยจะได้แสดงบทบาทสำคัญในการจัดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับ
18: โดยผู้แทนประเทศไทยและตัวแทนกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมแสดงจุดยืนและเป็นตัวแทนกลุ่มภูมิภาคและไม่เพียงแค่จำนวนผู้มาเยือนกว่า 15,000 คนหรือเม็ดเงินสะพัดหลายพันล้านบาทในช่วง1สัปดาห์ของการประชุมแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้พื้นที่สร้างแอร์ไทม์ให้คนทั้งโลกเห็นความพร้อมและการจัดการภายใต้วิกฤตพลังงานโลกที่มีความผันผวนด้วยค่ะ
17: ซึ่งไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ดีครับแอร์ทำนี้จึงถือว่ามีค่าอย่างยิ่งที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้สื่อสารเจตจำนงในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้ประชาคมโลกรับรู้ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างความทรงจำที่ประทับใจและได้โอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตครับ
19: ค่ะนะครับโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้ภาษาง่ายเป็นแอร์ไทม์ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเห็นประเทศไทยแล้วก็ในการประชุมนอกจาก IMF World Bank ก็จะมีการประชุม G7 G24 อยู่ในการประชุมด้วยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ย
18: ดูอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ทางอสมทจับมือกับมทรพระนครค่ะได้พัฒนาเทคโนโลยีระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลหรือว่า DAB Plus เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารฉุกเฉินเพื่อประชาชนบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเดินหน้าความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงดิจิทัล DAB Plus นำจุดแข็งมาประสานกันทั้งศักยภาพด้านโครงข่ายองค์ความรู้ทางวิศวกรรมและประสบการณ์ของอสมทกับความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาของมหา

0: วิทยาลัยเพื่อสร้างต้นแบบเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะ
1: โดยมีนายเจษฎาพงษ์ธนาธนวัฒน์นะครับกรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนและดร.ณัฐวรพลรัตน์สิริวัชรบุญนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมลงนามณบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับความร่วมมือในครั้งนี้นะครับมุ่งศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติด้วยเทคโนโลยี Automatic Safety Alert นะครับหรือ ASA ซึ่งสามารถส่งข้อมูลแจ้งเตือนได้แบบเรียลไทม์โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแจ้งเตือนภัยและสร้างช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินครับ
0: ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันเทคโนโลยี DAP Plus และระบบ ASA จากงานวิจัยสู่การทดลองใช้งานจริงเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาครับเดี๋ยวพาไปดูขณะที่นายกรัฐมนตรีและภริยาได้เป็นประธานพิธีทำบุญกุศล100วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาติดตามช่วงหน้าครับ
2: ลูกใหม่ปะเนี่ย
3: เหมือนเดิม
4: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคลียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: ชอบมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
8: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
9: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
11: ์ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
12: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
14: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: วันนี้นายกรัฐมนตรีและภริยานะครับเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาน100วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีนะครับโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยพิธีแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 8:20 นาทีครับ
1: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน

0: หน่วยงานรัฐสภาเข้าร่วมพิธีจากนั้นร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารค่ะขณะที่นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้นำสมาชิกวุฒิสภาคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมประกอบพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารและร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปด้วยค่ะดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะคะรัสเซียได้จัดการเลือกตั้งรัฐสภาหรือว่าสภาดูมาโดยคาดว่าพรรคของนายวลาดิเมียร์ปูตินจะกวาดที่นั่งครองเสียงข้างมากต่อไปเพราะว่าไม่มีคู่แข่งเลยนะคะโดยการเลือกตั้งจัดขึ้นเป็นเวลา3วันค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปสิ้นสุดในวันอาทิตย์โดยคาดว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีจะยังคงคว้าชัยชนะต่อไปหลังจากที่ตัวของปูตินเนี่ยครองอำนาจมานานถึง23ปีเพราะว่าไม่มีฝ่ายค้านหรือว่าขั้วการเมืองตรงข้ามที่แท้จริงเหลืออยู่เลยนะคะโดยเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลยังได้ห้ามพรรคยาบล็อกโกซึ่งเป็นพรรคเสรีนิยมต่อต้านสงครามที่เหลือแค่พรรคเดียวไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งดังนั้นจึงมีเพียงพรรคการเมืองอื่นเพียงไม่กี่พรรคค่ะอย่างเช่นพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งอนุญาตให้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้บ้างในประเด็นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญรวมถึงการทำสงครามก็มีนโยบายสอดคล้องตรงกันกับรัฐบาลค่ะ
1: เป็นที่น่าสังเกตด้วยว่าเมื่อครั้งที่เป็นการเลือกตั้งรัฐสภาครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่รัสเซียยกทัพทำสงครามกับยูเครนแบบเต็มรูปแบบเมื่อปี2022ผลพวงของสงครามจะส่งผลอย่างไรกับการเลือกตั้งโดยในระยะหลังนี้นะครับสงครามส่งผลร้ายและสร้างความคุกคามต่อชาวรัสเซียมากขึ้นยูเครนครับได้ส่งฝูงโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันโรงงานและศูนย์กลางการขนส่งทั่วรัสเซียขณะที่ผลสำรวจชี้ให้เห็นถึงความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับทิศทางการสู้รบและสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับในขณะที่นายปูตินซึ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2024จะอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีไปได้อย่างน้อยจนถึงปี2030ครับ
0: ซึ่งก่อนการเลือกตั้ง1วันนายปูตินได้จัดแถลงบอกว่ารัสเซียกำลังเผชิญกับราคาสินค้าที่สูงขึ้นในตลาดโลกค่ะแต่คาดว่ารายได้จากน้ำมันและก๊าซจะเพิ่มขึ้นอีกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและเติมเงินเข้ากองทุนความมั่นคงแห่งชาตินายปูตินคาดว่าเศรษฐกิจของรัสเซียในปีนี้จะเติบโตได้ถึง 1% แม้กำลังทางสงครามอยู่ก็ตามนะคะ
1: ไปต่อกันที่ญี่ปุ่นนะครับธนาคารกลางของญี่ปุ่นได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครับสู่ระดับสูงสุดในรอบ31ปีเพื่อรับมือกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากที่ธนาคารกลางของสหรัฐและอีกหลายประเทศได้ใช้มาตรการปรับเพิ่มดอกเบี้ยเพื่อประคับประคองสถานการณ์ราคาน้ำมันสูงจากผลของสงครามอิหร่านที่กดดันภาวะเงินเฟ้อวันนี้ครับธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ก็ได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาดจาก 1% เป็น 1.25% ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี1995BOJ นะครับได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาในระยะเวลา2ปีครึ่งที่ผ่านมารวมแล้วถึง6ครั้งโดยพยายามให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศเศรษฐกิจใหญ่ๆอื่นครับญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้านะครับขณะที่จำนวนแรงงานลดลงจากภาวะสังคมสูงวัยไม่ว่าจะเป็นค่าเงินเยนที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องราคาสินค้าจึงสูงขึ้นและภาวะเงินเฟ้อที่แม้ว่าลดลงเหลือ 1.7% ในเดือนสิงหาคมแต่ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นครับส่วนค่าเงินเยนเผชิญแรงกดดันมานานหลายเดือนจนเมื่อเดือนสิงหาคมรัฐบาลสหรัฐได้เข้าแทรกแซงเพื่อหยุดยั้งการอ่อนค่าของเงินเยนที่ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ40ปีถือว่าเป็นการประสานงานด้วยการเข้าซื้อเงินเยนครับเพื่อแทรกแซงค่าเงินครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2011ที่เกิดมหันตภัยแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่นครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมผลงานของนักตบลูกยางสาวไทยทำผลงานได้ดีนะคะรวมถึงตอนนี้ในโซเชียลเนี่ยไม่ใช่แค่นักกีฬาไทยที่จะไปเข้าพักแต่ไม่มีห้องพัก
1: ครับ
0: นักกีฬาจากจีนกับอินเดียก็โดนเหมือนกันคุณผู้ชมคะช่วงหน้าติดตามในข่าวกีฬาค่ะ
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซลิเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซลิเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียนจะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดี หมายเซ็นซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ให้สารแดดชายมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจ

0: ไปจะโคนจะหลดปลายลองเลย
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
0: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่

0: ไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: ช่วงนี้ข่าวกีฬากับพี่ท็อปสาเรศนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับ
1: ความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมวันนี้นะคะ5โมงเย็นวันนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยจะไปตัดสินแชมป์กลุ่มกับไชนีสไทเปนะคะ
2: เก็บชนะมา2นัดรวดแล้วผลงานยอดเยี่ยมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสสูงที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วก็อย่างที่บอกครับรอบรองชนะเลิศนี่ศึกหนักต้องอาจจะต้องเจอกับจีนด้วยส่วนทีมบอลหญิงเราครับแม้ว่าเมื่อวานจะพลาดไชนีสไทเปไปแต่ว่ายังมีลุ้นเข้ารอบเป็นที่3ที่สุดโดยนัดสุดท้ายต้องเอาชนะเวียดนามให้ได้ด้วยครับ
1: ค่ะ

0: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
2: ไปดูวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026เมื่อเย็นวันนี้ครับกลุ่ม4นัดที่2ทีมลูกยางสาวไทยอันดับ13ของโลกที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชีย2026เป็นเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมปี2018แล้วก็เหรียญทองแดงเอเชียนเกม2สมัยครับพบกับคีกิสถานอันดับ118ของโลกเมื่อวานนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตาเกรียงไกรเฮดโค้ชครับส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบไปด้วยณัฐนิชาใจแสนกัญญรัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุนทราอัชรพรคงยศศศิภพรจันทวิสูตรชัชชุอ่อนโมกศรีและประยุทธ์แป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเกมนี้ทีมสาวไทยครับที่เหนือชั้นกว่ามากตบเอาชนะไปได้3เซตรวด25-13 25-7และ25-7มี6คะแนนเต็มและยังไม่เสียเซตพร้อมการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วโดยเย็นวันนี้ครับทีมสาวไทยจะพบกับชนิสไทเปอันดับ37ของโลกในเวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยเพื่อตัดสินแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับ

0: ส่วนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2ที่ฮิซุโอกะสเตเดียมอิโคปาของญี่ปุ่นทีมชาติไทยพบกับชานิสไทเปซึ่งคู่นี้ครับช่องคลาสของ HD หมายเลข30ถ่ายทอดสดให้แฟนบอลได้ชมกันทั่วประเทศเมื่อวานนี้เกมครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่0ต่อ0ครับแต่ว่าครึ่งหลังนาทีที่77มาโฮทานากะครับที่โอสัญชาติมาจากญี่ปุ่นได้บอลหน้ากรอบเขตโทษกอดซัดด้วยซ้ายเต็มข้อเข้าไปให้ชานิสไทเปครับเอาชนะไทยไปได้1ต่อ0ทำให้ไทยแพ้2นัดรวดขณะที่ชานิสไทเปครับชนะ2นัดรวดนัดสุดท้ายทีมสาวไทยต้องเอาชนะเวียดนามให้ได้ครับเพื่อมีลุ้นเข้ารอบอันดับ3ที่สุดเป็น2ใน3ทีมที่จะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 น.ตามเวลาประเทศไทยครับซึ่งช่องการ HD 30ก็จะถ่ายทอดสดเช่นเดิมครับขณะที่กีฬาความหวังของเราคือกีฬาเทคบอลประเภทชายคู่รอบก่อนรองชนะเลิศสรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลืองของไทยพบกับทากาฮิโร่โนโดมิกับชัยยะอาราอิครับจากญี่ปุ่นผลปรากฏว่าชายคู่ของไทยครับเอาชนะไปได้ครับ2เซตรวด12-2และ12-8ทำให้ทีมชายคู่ของไทยพาเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จครับส่วนประเภทหญิงคู่รอบแรกนัดแรกที่แข่งขันกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับสุภวดีวงคำจันทร์กับจุฑาทิพย์กันตะทงครับแชมป์โลกของไทยพบกับพยูทันกับซูมอนอ่องจากเมียนมาผลปรากฏว่าหญิงคู่ของไทยเอาชนะไปได้2เซตรวด12-2และ12-8จากนั้นนัดที่2ครับทีมสาวไทยเอาชนะทางด้านของคามาดันเดลกับมาเรียเซดิตจากเลบานอนไปได้2เซตรวด12-7และ12-4เก็บชัยชนะ2นัดรวดมีลุ้นที่จะคว้าเหรียญทองทีนะครับสำหรับเทคบอลของไทยครับขณะที่ทีมรักบี้สาวไทยครับไปฝึกซ้อมกับทีมแบ็คเพอร์ทีมระดับแชมป์โลกของนิวซีแลนด์ก่อนที่จะลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ครับความเคลื่อนไหวของทีมรักบี้สาวทีมชาติไทยครับชุดเตรียมลุยศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ตอนนี้ครับได้อยู่ด้วยการเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วก็พัฒนาศักยภาพที่ประเทศนิวซีแลนด์โดยล่าสุดทีมรักบี้สาวไทยได้โอกาสลงฝึกซ้อมกับทีมแบ็คเพอร์ทีมระดับแชมป์โลกของนิวซีแลนด์เพื่อใช้เป็นบททดสอบแล้วก็นำประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาแล้วก็ไล่ล่าเหรียญในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับโดยมีพลตำรวจโทคุณทนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางติดตามมาฝึกชมการฝึกซ้อมแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสนามอย่างใกล้ชิดพร้อมติดตามพัฒนาการของทีมอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าเป้าหมายคือการเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดสำหรับเอเชียนเกมโดยตั้งเป้าหมายให้ทีมรักบี้หญิงของไทยครับติด1ใน3ของเอเชียให้ได้สำหรับกีฬารักบี้เอเชียนเกมครับจะแข่งขันวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ครับขณะที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเมื่อวานนี้ครับโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเฮดโค้ชทีมชาติไทยได้นักเตะฟื้นฟูร่างกายที่ห้องฟิตเนสภายในโรงแรม Toyota Castle Hotel เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเกมรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ที่จะพบกับฮ่องกงในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความฟิตให้กับนักกีฬาที่ไม่ได้ลงสนามให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่สุดตัวนัดแรกทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะคีร์กีสถานมาได้3-2ส่วนฮ่องกงแพ้ญี่ปุ่นไป0-2ครับด้านเสมึกพลเอกเดชาเหมกสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้ให้โอวาทนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยประเภทถนนก่อนออกเดินทางไปสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าของญี่ปุ่นโดยทางด้านของพลเอกเดชากล่าวว่าให้ทุกคนครับลงแข่งขันเหมือนตอนฝึกซ้อมพยายามทำสถิติให้ดีและคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้หากขึ้นอานจักรยานแล้วไม่ต้องกลัวใครเพราะเป้าหมายข้างหน้าคือชัยชนะแล้วก็ตั้งเป้ารุ่นเหนือรางวัล4รายการครับนอกจากนี้เสมึกได้มอบพระบรมรูปทรงม้าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้แก่นักกีฬาไปสักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยสำหรับคณะนักกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยครับนำมาโดยสราวุฒิศิริรณชัยธนาคารชยาสมบัติเพชรดารินสมราชแล้วก็ชนิพรปัตริยะโดยจักรยานประเภทถนนครับมีชิงกัน4เหรียญทองวันที่20กันยายนชิง2เหรียญทองวันที่22กันยายนชิง1เหรียญทองจากรายการรถเรสบุคคลหญิงและวันที่23กันยายนชิง1เหรียญทองจากรายการรถเรสบุคคลชายครับแล้วก็ล่าสุดทีมจักรยานประเภทถนนของไทยครับได้เดินทางถึงญี่ปุ่นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาแล้วด้วยครับ
1: นอกจากเรื่องความพร้อมของนักกีฬาแต่ละชาติในเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นแล้วคุณผู้ชมฮะยังมีเรื่องดราม่าด้วย
0: ครับ
1: ไม่น่าเชื่อญี่ปุ่นมีดราม่าด้วย
0: คือปกตินี่การจัดการของญี่ปุ่นมักจะดีเสมอแต่ว่าเอเชียนเกมคราวนี้ต้องบอกว่านักกีฬาไทยแล้วก็รวมอีกหลายชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักอาหารการเดินทางเนี่ยโดนมาหมดเลยต้องดูว่าจะจัดการอย่างไรก่อนที่จะเปิดการแข่งขันในวันที่19กันยายนนี้ด้วยครับ
1: ครับ
0: นักกีฬาไทยแล้วก็หลายๆชาติครับได้มีการโพสต์ลงบนโลกโซเชียลถึงปัญหาการรอเข้าที่พักแล้วก็เรื่องอาหารในการจัดการการเป็นเจ้าภาพของญี่ปุ่นในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับซึ่งมีหลายปัญหาในหลายๆด้านครับโดยนักกีฬาไทยหลายสมาคมกีฬาไม่ว่าจะเป็นตะกร้อแบดมินตันจักรยานได้รับผลกระทบจาก

0: จากการที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ครับรวมถึงเทคบอลด้วยรวมถึงนักกีฬาจากอินเดียแล้วก็จีนก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันครับโดยนักกีฬาแบดมินตันของไทยเนี่ยที่เพิ่งเดินทางไปเมื่อคืนวันอังคารครับรอที่สนามบินนานถึง 4-6 ชั่วโมงขณะที่ตะกร้อเองก็รอพักกว่า10ชั่วโมงก็อย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ครับต้องนอนรอบนพื้นขณะที่เรื่องของอาหารในบ้านพักก็เหมือนให้ปริมาณน้อยเนี่ยอย่างมีของเราเนี่ยให้น้อยนิดฮะมังสวิรัติแทบจะไม่มีเนื้อสัตว
1: ์โอ้โหน้อยมากเลย
2: คือเราอ่ะที่ไม่ใช่คนออกกำลังกายเห็นแล้วยังจะอยากจะร้องไห้เลย
0: ใช่ดูแบบโปรตีนไปไหนหมดม
1: ี
0: คาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวแล้วก็มีข้าวหน่อยนึงแล้วก็มีผักอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นสิ่งที่ตอนนี้ก็มีการออกมาตำหนิแล้วก็โวยวายกันพอสมควรสำหรับหลายๆชาติไม่ใช่เฉพาะไทยอย่างเดียวนะ
2: ครับโอ้น้อยจริง
1: โอ้โห
0: ด
1: ู
0: น
1: ี่ดูดิ
0: คือแบบเพราะอย่างสี่ปีที่แล้วที่ผมไปที่จีนเนี่ยมันมีหมู่บ้านของสื่อมวลชนด้วยก็คือแบบทานได้เต็มอิ่มแม้ว่าเราจะต้องเสียตังค์นะแต่ว่านักกีฬาเนี่ยคือแบบเขาต้องแข่งอ่ะต
2: ้
0: องฝึกซ้อมด้วย
2: เขาต้องมีโปรตีนนะ
0: คือแบบดูน้อยมากอ่ะดูดิ
1: โอ้โห
2: อาจจะเป็นเหมือนกับ
0: นักกีฬาเทคบอลของเราฮะ
2: ค่ะ
1: น้อยจริง
2: โอมาคาเสะหรือเปล่าคะ
0: ดูแบบโอ้โหมังสวิรัติชัด
1: ๆครับ
0: โดยทางด้านของธนาคารชยาสมบัติครับนักกีฬาจักรยานของไทยคนนี้ก็เป็นจอบคอนเทนต์อยู่แล้วอย่างที่เราเห็นตอนโอลิมปิกไง
1: ครับ
0: คร
1: ับ
0: ก็ได้รอรถบัสของเจ้าภาพเนี่ยรอมานานถึง3ชั่วโมงแล้วก็มีนักกีฬาของชาติอื่นมีโค้ชเหมือนกันฮะนอนรอการจัดการในฮอลเนี่ยแล้วก็ต้องออกเดินทางไปที่พักอีก100กิโลเมตรด้วยกันนักกีฬาก็มานะส่วนตะกร้อฮะของเรานี่มาหรูฮะวอร์มบนเรือสำราญที่ให้พัก
1: ครับ
0: ครับก็ยังต้องบอกฮะทางด้านของพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้านักกีฬาไทยก็ได้มีการเจรจาเร่งด่วนกับเจ้าภาพให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องที่พักของนักกีฬาไทยแล้วก็เรื่องอาหารด้วยแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นครับตะกร้อของไทยเนี่ยวอร์มกับบนเรือสำราญทีเดียวหรูหรูหรูต่อกันที่ฟุตบอลหญิงครับญี่ปุ่นก็ถล่มเอาชนะเวียดนามไปขาดลอยถึง8ประตูต่อ0ครับฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026ที่สนามชิซูโอกะสเตเดียมรอบแบ่งกลุ่มอีนัดที่2ครับญี่ปุ่นอดีตแชมป์3สมัยที่เพิ่งถล่มไทยไป 8-0 พบกับเวียดนามที่แพ้ชนะสไตเปมา 1-2 เกมนี้ญี่ปุ่นครองเกมเหนือกว่าครับแล้วก็ขึ้นนำครับจากชิอินะคามิยะนาทีที่12แล้วก็ลูกที่2จากยูซุโฮชิโอโคชิครับนาทีที่19แล้วก็ชูทิฮันนูของเวียดนามสกัดเข้าประตูตัวเองแล้วก็มาได้ประตูที่4ครับจากทางด้านของเมกุฮามาดะบวกเข้าไปในช่วงทดเจ็บนาทีที่45บวก2ก่อนที่ครึ่งหลังครับญี่ปุ่นมายิงเพิ่มอีก4ประตูจากชิอินะคามิยะทำประตูที่2นาทีที่52ฮานอนนิชิโอนาทีที่79ยูอินารุมิยะนาทีที่82แล้วก็ฮิคารุยูรุมะครับยิงในช่วงท้ายเกมนาทีที่90บวก2ทำให้ญี่ปุ่นเอาชนะไป 8-0 เก็บ6คะแนนเต็มจาก2นัดหากเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วและต้องแย่งแชมป์กลุ่มกับชไนซ์ไทเปที่มี6แต้มเท่ากันในวันจันทร์หน้าครับส่วนอีกคู่ในกลุ่ม F ที่เมืองโอซาก้าของญี่ปุ่นเกาหลีเหนือแชมป์3สมัยที่นัดแรกถล่มเอาชนะบังกลาเทศมาถึง10-0เกมนี้ยังฟอร์มร้อนแรงครับถล่มเอาชนะเมียนมาไปได้ขาดลอย8-0เกมนี้จอนระยองจองกับเชเวกึมโอ๊กครับทำผลลัพธ์2ประตูช่วยทีมมี6คะแนนเต็มจาก2นัดยิงไปแล้วถึง18ประตูผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วแต่ต้องโคจรมาพบกับคู่ปรับเก่าอย่างเกาหลีใต้ครับเก็บมาได้6คะแนนเท่ากันจาก2นัดเพื่อย่างแชมป์กลุ่มในวันจันทร์นี้เช่นเดียวกันครับต่อกันที่ฟุตบอลคาราบาวครับกันบ้างครับทางด้านของฟลอยด์แซมบ้าเหมา2ประตูช่วยแมนซิตี้เปิดบ้านเอาชนะนอร์ทซิตี้ได้สำเร็จครับ
3: แล้วนะครับ
0: ฟุตบอลคาราบาวครับของอังกฤษรอบที่3ครับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้เปิดเอทิฮัดสเตเดียมพบกับนอร์ทซิตี้จากแชมเปี้ยนชิพนาทีที่19เป็นทางด้านของฟลอยด์แซมบ้าครับมงให้แมนซิตี้ขึ้นนำก่อน 1-0 ก่อนที่รยันชากีจะลากเดี่ยวเข้าไปยิงลูกนี้ครับให้ซิตี้นำห่างเป็น 2-0 ครึ่งหลังครับอาลันเอเลียสครับได้ซัดด้วยซ้ายไฮซิตี้นำห่างเป็น3ประตูต่อ0ก่อนที่ฟลอยด์แซมบ้าครับจะมาปั่นด้วยขวาสวยๆลูกนี้ครับไฮซิตี้นำห่างเป็น4ประตูต่อ0แล้วก็เป็นทางด้านของไรอันแม็กไอดูครับมายิงปิดท้ายให้แมนซิตี้เอาชนะไปได้5ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบโฉกทีมสุดท้ายไปพบกับไบรตันครับหลังจบเกมเอนโซ่มาเลสกากุนซือของซิตี้กล่าวพอใจกับผลงานที่มาเก็บชัยชนะ6นัดติดต่อกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเกมถัดไปจะต้องโฟกัสไปทีละนัดเกมนี้ไม่ใช่เกมที่ง่ายครับตนย้ำกับนักเตะเสมอว่าทุกเกมล้วนมีความยากและซับซ้อนในตัวแต่ผู้เล่นทุกคนก็มีความมุ่งมั่นและแสดงความเป็นมืออาชีพออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวครับผลประกบคู่ในรอบที่4ครับฟรีบูทท่าพบกับอาร์เซนอลแมนซิตี้พบกับไบรตันเอเวอร์ตันพบนิวคาสเซิลซันเดอร์แลนด์พบเบรนท์ฟอร์ดลิเวอร์พูลครับเจอศึกหนักพบกับเชลซีครับแบดฟอร์ดพบกับปีเตอร์บอโร ฟูลแลมพบกับคริสตัลพาเลสและบอร์นมาธพบกับ

แอสตันวิลล่าโดยรอบ4จะเตะในวันที่26ตุลาคมนี้ครับกลับมาที่ฟุตบอล FC Champions League 2กันบ้างครับทางด้านของแพทริกกุดรับสั้นครับช่วยให้บีจีปทุมยูไนเต็ดครับบุกไปเสมอได้สำเร็จครับฟุตบอล FC Champions League 2 2026ถึง2027รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดแรกและออสติเซลเลอร์ FC จากสิงคโปร์เปิดจารันเบซาสเตเดียมพบกับเดอะแรปปิดบีจีปทุมยูไนเต็ดจากไทยครับเริ่มเกมเป็นทางด้านของเจ้าถิ่นขึ้นนำก่อนครับจากทางด้านของมาร์โกนิโคลิชครับในรับของบีจีสกัดเข้าประตูตัวเองให้เจ้าถิ่นขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0สกัดผิดเหลี่ยมในจังหวะนี้ครับแต่ว่านาทีที่51ครับบีจีก็ตีเสมอได้สำเร็จจากจังหวะที่ชนาธิปสงกสินเปิดบอลให้กับแพทริกกุตตัสซันครับได้ซัดลงในจังหวะนี้ครับให้ทีมตีเสมอเป็น1ต่อ1จบเกมก็แบ่งไปทีมละ1คะแนนครับอีกคู่เป็นอะเดเลดยูไนเต็ดจากออสเตรเลียเปิดฮินมาสสเตเดียมพบกับไทโป FC จากฮ่องกงเกมนี้ก็มีการยืนไว้อะไรให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากเนปาลครับนาทีที่19อีธานอาราจิชครับกัปตันทีมได้ยิงด้วยซ้ายในกรอบเขตโทษเข้าไปให้เจ้าถิ่นขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0ซัดเต็มท่อทีเดียวครับครึ่งหลังเริ่มเกมเพียงแค่3นาทีครับทางด้านของฮวนมูนิชหลุดทะลุแนวรับของไทโปเข้าไปยิงให้อาราเลดขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0จากนั้นนาทีที่75ครับเกรกกูดวินครับที่ลงมาเป็นตัวสำรองยิงประตูปิดท้ายช่วยอาดาเลดเอาชนะไปได้3ต่อ0เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จครับปิดท้ายเฉลยวันนี้ไปชมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในศึกเมเจอร์ลีกเบสบอลของสหรัฐครับ

0: adjustment tended to by the medical staff
1: คุณผู้ชมครับหลังจบรายการนะครับติดตามชมรายการพิเศษต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงครับวันนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ2ท่านด้วยกันนะครับคือครูประเมศบุญยชัยและครูรัจนาพวงประยงครับบรมครูผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและเป็นเสาหลักแห่งนาฏศิลป์ไทยครับมาถ่ายทอดเรื่องราวสุดประทับใจแห่งพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงชุบชีวิตโขนไทยจากมรดกชาติสู่มรดกโลกพร้อมสารคดีที่เรียงร้อยเรื่องราวสืบเนื่องจากพระราชดำรัสไม่มีใครดูแม่จะดูเองก่อเกิดการรื้อฟื้นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยอย่างโขนทั้งองคาพยพครับตั้งแต่ท่วงท่าการแสดงการทำหัวโขนเสื้อผ้าเครื่องประดับและการถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ตามพระราชสวนีให้รักษาขนบดั้งเดิมและปรับตัวไปพร้อมกับยุคสมัยครับและต่อยอดการแสดงโขนไปสู่ประชาชนทั่วประเทศรวมถึงปักหมุดให้โขนเป็นการแสดงสุดพิเศษที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศต้องห้ามพลาดครับด้วยแนวคิดชมภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่วัดพระแก้วแล้วต้องมาชมโขนที่คนจริงๆแสดงณที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงนะครับด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามชมกันได้ครับกับตอนด้วยพระบารมีชุบชีวีโขนไทยวันนี้เวลาบ่ายโมงทางช่อง9กด30นะครับ
2: ลาท้ายวันนี้นะคะไปดูบรรยากาศคนแห่ไปรับ iPhone ที่จองกันไว้นะคะแพงสุดแตะหลักแสนเลยวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: จากพระราชดำรัสไม่มีใครดูแม่จะดูเองของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2546ที่ทรงมีพระราชสวนีในการต่อลมหายใจให้โขนไทยเป็นเสมือนแสงแห่งศีลที่ไม่เคยดับและน้ำทิพย์ชโลมใจศิลปินทุกแขนงหล่อเลี้ยงทั้งชีวิตหัวใจและจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่แผ่นดินลมหายใจของคนไทยเริ่มขึ้นอีกครั้งท่ามกลางการเติบโตของวัฒนธรรมตะวันตกที่แพร่หลายสู่ความนิยมของประชาชนมีการจัดแสดงโขนหน้าพระที่นั่งเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศซึ่งทุกครั้งที่ได้ทอดพระเนตรการแสดงโขนไม่เพียงตรัสชื่นชมและให้กำลังใจทั้งนักแสดงและทีมงานแต่ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้พัฒนาเครื่องแต่งกายศิราภรณ์หัวโขนและเครื่องประดับทุกชนิดขึ้นมาใหม่ด้วยพระราชดำริว่าเครื่องโขนต้องงามดังศิลปะไม่ใช่เพียงเครื่องแต่งกายวันเวลาที่ผันผ่านยุคสมัยที่สังคมมีความซับซ้อนมากขึ้นผู้คนมีตัวเลือกหลากหลายในการรับชมความบันเทิงการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมกลายเป็นเรื่องล้าสมัยสำหรับคนบางกลุ่มการทำให้โขนสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามและเดินทางต่อได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านคือการพัฒนาในทุกมิติทั้งฉากแสงสีเสียงและความสมจริงตระการตาผ่านการเล่าเรื่องที่สนุกสนานให้ผู้ชมรู้สึกราวกับหลุดเข้าไปในโลกของโขนควบคู่ไปกับการรักษาขนบดั้งเดิมใส่ใจรายละเอียดของนาฏศิลป์ชั้นสูงอย่างเคร่งครัดเพื่อให้อรรถรสและการรักษาแก่นแท้ของโขนซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเดินทางร่วมกันได้สู่จุดเริ่มต้นของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโขนที่ไม่เพียงเป็นการแสดงแต่เป็นความภาคภูมิใจของชาติซึ่งได้หลอมรวมหัวใจคนไทยทุกวัยทั้งครูโขนรุ่นใหญ่ศิลปินรุ่นใหม่และเยาวชนทั่วประเทศมาร่วมกันสืบสานนาฏศิลป์ชั้นสูงอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นเป้าหมายสูงสุดของคนรักโขนที่อยากเป็นส่วนเล็กๆของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสักครั้งในชีวิต
1: ดีใจที่ว่าเจ้านายท่านตระหนักทรงตระหนักเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ที่อยู่ในบทขาดทุนของฉันคือกำไรของประชาชนหรืออะไรอย่างแต่มันเป็นอะไรที่แบบโอ้แบบว่าท่านคิดแบบไกลมากเลยนะครับความสำเร็จของผมคือต้องสร้างลูกศิษย์ให้ขึ้นมาแบบดีกว่าเราอ่ะต้องดีกว่าเราต้องเก่งกว่าเราต้องเก่งเราทำได้แค่นี้เขาต้องทำได้มากกว่านี้เพราะว่าถ้าสมมติเราคิดว่าเรา100ให้เขาแค่80แล้วเขาไปต่อไปจะเหลือเท่าไหร่60เหลือ40อีกหน่อยก็เท่าไหร่เลยเพราะเราต้องทำให้เขาแบบมีหลายๆคนที่แบบภาคภูมิใจที่แบบเขาไปได้ไกลมากๆแล้วเขาไม่ได้แค่ทำตรงนี้เขาแบบทำให้นำเอาความรู้ตรงนี้ไปขยายต่อยอดอีกเยอะแยะเลยชาวต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาแบบเขาไม่เคยเห็นแล้วเขาก็ทึ่งในความงามในองค์ประกอบต่างๆพวกนี้เพราะการแสดงเนี่ยโหเนี่ยในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดนตรีนะครับที่มีความไพเราะเครื่องแต่งกายที่วิจิตรพิสดาร

0: ครับกระบวนท่าเต้นท่ารำที่มีแบ่งออกเป็นชัดเจนพระนางยักษ์ลิงอะไรต่างๆพวกนี้เขาให้ความสนใจมากเขาสนใจมากเพราะนั้นถึงได้สะท้อนว่าเอ๊ะเราอยากให้ตรงนี้มันเกิดกับคนไทยด้วยนะลูกหลานเรานะโดยเฉพาะเด็กๆต่างๆพวกนี้แต่นี้เราอุ่นใจไปเปล่าหนึ่งแล้วว่าตอนนี้เด็กๆได้ให้ความสนใจมากเราฝึกแล้วเนี่ยมันได้ความอดทนได้ความเข้มแข็งได้มีระเบียบวินัยสมาธิอย่างเงี้ยบุคลิกเราได้แน่นอนอยู่แล้วสมาธิเพราะว่าเวลาเรารำเราฝึกเราจะต้องรู้ว่าท่าจะต้องทำยังไงท่าต่อไปท่าจะต้องทำยังไงมือซ้ายหรือมือขวาเพราะนั้นสติแบบสติเราจะต้องแบบสมาธิเราต้องแน่วแน่ไม่งั้นเราก็ไม่สามารถปฏิบัติได้การแสดงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโขนหรือละครเนี่ยออกท่ารำแต่ละท่าตั้งแต่ศีรษะอวัยวะศีรษะจดเท้าต้องสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวมันไม่สามารถแยกพอเอียงแล้วมือนี้ไม่ได้มันจะต้องแบบมันจะต้องไปแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องไปพร้อมกันหมดสองมือศีรษะลำตัวมันจะต้องแบบเป็นเอกภาพเรามีสิ่งเหล่านี้แหละที่สามารถจะแบบเชิดหน้าชูตาที่เราจะภาคภูมิใจที่เราเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องไปลอกเรียนใครไปตามใครไม่ต้องไปอะไรเลยอันนี้มันคือสิ่งที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้ให้เราสร้างไว้ให้เราเป็นมรดกตกทอดเพราะนั้นเราในฐานะที่เป็นคนไทยเราก็ต้องอนุรักษ์รักษาสิ่งเหล่านี้เพื่อจะให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไปมีสิ่งเหล่านี้ครับเพราะนั้นถึงบอกว่าพระมหากรุณาธิคุณนี้ล้นเกล้าล้นกับแบบหาที่สุดไม่ได้จริง
1: ๆการขับเคลื่อนไปข้างหน้าของนาฏกรรมไทยเป็นยิ่งกว่าความบันเทิงเพราะต่อยอดโอกาสให้ช่างฝีมือและคนทำงานศิลปะด้านต่างๆทั้งวรรณศิลป์คีตศิลป์หัตถศิลป์และวิจิตรศิลป์ได้สร้างผลงานสร้างอาชีพเลี้ยงปากท้องอาทิช่างทำหัวโขนช่างปักช่างเย็บเครื่องช่างยกดอกช่างเขียนลายนักพากย์และการขับร้องได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและภาคภูมิใจกับการสืบสานมรดกของชาติอภิชาติเกิดเฉงเมงช่างทำหัวโขนมาเกือบ30ปีผู้มีจิตวิญญาณคนโขนจากหน้าม่านสู่หลังฉากเรียนรู้การทำหัวโขนจากคณะโจลุยส์นาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโดยครูสาครยังเขียวสดศิลปินแห่งชาติพัฒนาและเรียนรู้รากเหง้าศิลปะงานช่างโบราณผ่านตำราและคำแนะนำจากครูบาอาจารย์ยังคงซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งคืนความงามให้งานศิลป์ทำให้โขนมีพื้นที่ในการแสดงอย่างแพร่หลายและเกิดนักแสดงรุ่นใหม่ที่ใฝ่เรียนรู้โขนมากขึ้นส่งต่อสู่ความต้องการใช้หัวโขนในการแสดงเกิดเป็นรายได้ให้ช่างทำหัวโขนและยังสะท้อนให้คนที่ยึดอาชีพนี้มองเห็นคุณค่าในตนเอง
2: ภูมิใจที่สุดเพราะว่าเราจากช่างตัวน้อยๆจากเด็กบ้านนอกได้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ได้ทำงานถวายได้ทำงานร่วมถวายกับพวกครูบาอาจารย์เขาก็ถือว่าเหมือนความภาคภูมิใจเฟื่องฟูทั้งเรื่องการแสดงทั้งเรื่องบ้านเครื่องที่จัดหาเครื่องแสดงอะไรพวกนี้ทำให้เด็กที่เรียนนาฏศิลป์ไทยไม่ว่าจะเป็นเด็กข้างในวิไลนาฏศิลป์หรือนอกวิไลนาฏศิลป์นะได้มีงานในการแสดงได้มีเวทีในการออกการแสดงบ่อยมากขึ้นศีรษะโขนก็ทำให้คนเกิดช่างใหม่ๆมากขึ้นมันเป็นการทำงานที่เราจะต้องคิดในระบบของวิธีการทำงานของครูที่เขาได้สร้างหัวโขนสมัยโบราณว่าทำไมเขาคิดแบบนั้นทำไมเขาถึงปั้นแบบนั้นเราพยายามที่จะช่วยผลักดันส่งเสริมทำให้เกิดหัวโขนดีๆขึ้นมาความรักในงานศิลปะด้านเนี้ยมันยังต้องยังไงเราก็ต้องไม่ไปทำลายครูผมก็คงต้องทำไปจนสิ้นชีวิตผมแหละเพราะว่ามันเป็นชีวิตของผมไปแล้ว
1: พัสตราพรหรือเครื่องแต่งกายโขนเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญนอกจากทำหน้าที่ขับบทบาทของนักแสดงให้สง่างามความประณีตงดงามของลวดลายบนเครื่องแต่งกายโขนยังสะท้อนภูมิปัญญาระดับสูงและความรักความอดทนของช่างปักชุดโขนที่สั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่น ชัญญาภักดิ์แก่นทองทายาทสมคิดเหลาทองครูศิลป์ของแผ่นดิน

0: อินผู้เชี่ยวชาญงานปักโบราณใช้ความละเอียดอดทนปักชุดโขนโดยเน้นลายโบราณดั้งเดิมของกรมศิลปากรด้วยเป้าหมายไม่ใช่ทำงานเพื่อการค้าหากแต่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์กลายเป็นความสุขและความหวังไม่เคยกลัวว่าดินเงินเลื่อมทองตรงหน้าจะหายไปตามกาลเวลาเพราะเชื่อเสมอว่าชีวิตสั้นแต่ศิลปะนั้นยืนยาวด้วยพระมหากรุณาธิคุณชุบชีวิตโขนไทย
1: มันเป็นความภูมิใจของเราด้วยในเมื่อมันสำเร็จเป็นชุดแล้วเนี่ยอย่างเราไปนั่งดูเนี่ยคนรอบข้างเขาไม่รู้หรอกอ๋อคนนี้เป็นคนทำด้วยนะอะไรมีส่วนร่วมด้วยนะแต่เราจะรู้สึกตัวเองน้ำตามันจะลื่นๆเรามองเข้าไปอ่ะคนคนหนึ่งที่แต่งตัวให้เราดูเนี่ยเหมือนเราได้ไปยืนดูครูศิลป์ในนั้นเป็นสิบท่านเลยนะคะใช่คือเราจะเห็นว่าตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเหมือนครูศิลป์มาทำอะไรให้เราดูเลยมันเป็นความภูมิใจของเราว่าฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นอย่างสมัยก่อนแม่ก็ทำแต่มันส่วนน้อยค่ะคนไม่ค่อยรู้จักพอมาสมัยเนี้ยทุกคนมาเห็นก็บอกหนูชอบดูโขนแต่หนูว่าไม่เคยเห็นการปักชุดโขนเขาก็เลยพอมาเห็นเราเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหขึ้นมาทันทีพอพระพันตรีมาอนุรักษ์การปักการดูโขนมากขึ้นใช่ไหมคะรื้อฟื้นขึ้นมาทุกบ้านก็รื้อฟื้นขึ้นมาการปักชุดโขนเยอะมากนี่คือแบบถ้าไม่ใช่พระพันตรีนะลูกก็ไม่ได้ออกไปสื่อมากมายขนาดนี้ก็หวังว่ารุ่นลูกนี่แหละรุ่นพวกหนูเนี่ยรุ่นน้องๆต่อไปข้างหน้าต้องอนุรักษ์ไว้นะลูกเขาเรียกสนองพระเดชพระคุณของท่านไว้พระสวรรค์ของท่านก็เราก็นำมาคิดนำมาต่อยอดนำมาทำที่ท่านต้องการไว้ให้มันยืนยาวไปเลยต่อให้ท่านนั่งอยู่องค์เดียวแล้วเราไปนั่งอยู่คนเดียวเราก็จะดูกับท่านด้วยเราจะพยายามที่จะบอกว่าเราจะสืบทอดวิชานี้ไว้ท่านไม่ต้องห่วงนะคะหนูเป็นช่างปักชุดโขนหนูจะทำให้ดีที่สุด
0: ความยิ่งใหญ่ของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทีมผู้สร้างมีการเตรียมงานเกือบทั้งปีด้วยความประณีตเก็บรายละเอียดทุกขั้นตอนให้สมบูรณ์ที่สุดโดยเฉพาะฉากการแสดงอันวิจิตรสำหรับการชมทั้งระยะใกล้และระยะไกลซึ่งกลุ่มช่างฝีมือและศิลปินผู้สร้างสรรฉากและประติมากรรมประกอบการแสดงโขนทำงานโดยผสานทักษะทางศิลปกรรมไทยโบราณเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึงนักแสดงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางการเปลี่ยนสถานที่และช่วงเวลาให้ตรงกับเนื้อเรื่องและจินตนาการของผู้ชมผ่านงานประณีตศิลป์ชั้นสูงโดยใช้เวลาสร้างสรรค์นานหลายเดือนผ่านการควบคุมของบรมครูด้านศิลปกรรมครูผู้ชำนาญการและทีมงานที่มากประสบการณ์พร้อมเปิดโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักศึกษาที่มีพื้นฐานด้านศิลปกรรมเข้ามาเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานศิลป์ของชาติก็เกิดความภาคภูมิใจ
2: การแสดงโขนเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของไทยแล้วก็การที่จะทำยังไงที่จะเอาศิลปกรรมของไทยมาสอดแทรกในงานโขนตรงนี้ให้เห็นซึ่งหลายอย่างเนี่ยที่เราทำมามันเป็นเทคนิคของงานศิลปะไทยพยายามเอามาสอดแทรกหรือบรรจุเอาไว้ในฉากโขนให้ได้มากที่สุดเราได้เนื้อหาที่มาตีความเป็นภาพเขียนแล้วเนี่ยเป็นองค์ประกอบของฉากแล้วเนี่ยเราก็จะมาขยายแบบนะฮะขยายแบบโดยใช้การตีสเกลจากภาพแบบร่างเนี่ยสู่พื้นงานจริงที่ขนาด10เมตรคูณ20เมตรทีมงานของเราที่ใช้มาเนี่ยเป็นทีมงานที่เคยร่วมทำงานกันมาตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาจนปัจจุบันก็ยังเป็นทีมงานเดิมบางงานที่มันจะต้องใช้จำนวนคนเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะพานักศึกษาเข้ามาช่วยปฏิบัติงานสิ่งนึงที่ทางคณะกรรมการอยากให้บังเกิดขึ้นคือการถ่ายทอดทักษะฝีมือหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่ในคณะโขนมูลนิธิเนี่ยทำยังไงให้เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ที่จะมาสืบสานต่อไปให้เขาได้เรียนรู้ได้มีส่วนร่วมด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวนักศึกษาเองอ่ะมีความใฝ่ฝันอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดมาเรียนที่เนี่ยหรือทำงานด้านศิลปกรรมอยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโขนมูลนิธิซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของเขาด้วยนะที่เขาได้มีโอกาสมาทำงานส่วน
0: ความงดงามอันทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชสวนีให้พัฒนาไปถึงวิธีการแต่งหน้าโขนไทยให้สวยงามทันสมัย เป็นการแต่งหน้าที่ต้องงามเท่าหัวโขนเรียกรูปแบบการแต่งหน้าแนวใหม่นี้ว่าแนวพระราชนิยมมีการกำหนดโครงสร้างของสีหลักในการแต่งหน้าได้เป็น3สีหลักคือสีขาวสีดำและสีแดงรวมถึงการวาดคิ้วขึ้นมาใหม่เพื่อให้รูปคิ้วโก่งดังคันศรตามอุดมคติความงามแบบไทยดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพภาพการแสดงเบื้องหน้าสุดแสนวิจิตรมีเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันคือเวทีแห่งโอกาสสำหรับนักแสดงโขนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศได้เข้าฝึกฝนเป็นนักแสดงโขนที่มีคุณภาพขณะที่โอกาสของนักแสดงรุ่นเก่าคือการขยับบทบาทเป็นครูบาอาจารย์ถ่ายทอดวิชาความรู้พร้อมสอดแทรกคุณธรรมจากรุ่นสู่รุ่นสะท้อนภาพการเป็นเวทีแห่งโอกาสและเวทีแห่งความผูกพันของครอบครัวคนโขน
3: ได้มีโอกาสได้เข้ามาดูคุณครูที่วิไลท่านแสดงครับแสดงเป็นตัวทศกัณฐ์ครับผมก็มองว่าแบบเฮ้ยมันเท่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แบบอยากลองเล่นบ้างอะไรครับผมเกิดความรู้สึกที่แบบชอบประทับใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าครูเขาลำสวยลำเท่ครับหลังจากได้มาลองเรียนอะไรเงี้ยครับผมก็จากนักกีฬาผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นกีฬาก็เลยมาเปลี่ยนเป็นลำแทนเลยครับผมรู้สึกว่าการไล่ลำมันเป็นเหมือนแบบศิลปะอย่างหนึ่งครับแบบมันละได้ลำแล้วแบบมันเท่อะไรเงี้ยครับสวยงาม
4: ผมก็เป็นเด็กที่แบบเกเรคนหนึ่งครับตอนแรกไม่รู้จักคำว่าโขนเลยครับก็เลยอยากลองเรียนดูเลยไปขอแม่เรียนทุกเย็นครับแล้วแบบเกิดความชอบสนุกโหเท่ครับเรียนยักษ์สมาร์ทหล่อพอได้มาจริงจังกับตรงนี้ก็มีเป้าหมายที่สูงขึ้นครับคือการที่ได้สอบทุนต่างๆออกไปเจอคนออกไปหาประสบการณ์ออกไปเจอประสบการณ์มากมายได้ติดโขนพระราชทานแค่นี้พอ
5: มันเหนื่อยแบบที่เราต้องใช้ร่างกายที่ทั้งสมาธิในการจำท่าทั้งร่างกายที่ต้องออกท่ากำลังที่ต้องลำอะไรเงี้ยครับมันเหนื่อยมากมันใช้ร่างกายทั้งหมดเลยส่วนตัวทำงานอยู่ที่โรงมหศพหลวงศาลาเฉลิมกรุงครับก็จะมีขายบัตรให้นักท่องเที่ยวเนาะต่างชาติแล้วก็คนไทยด้วยแล้วทุกครั้งที่บางทีคนไทยเข้ามาดูครับเขาทำคลิป TikTok ไปแล้วมันแมสมากคนก็มาดูอีกมาดูอีกเยอะๆซึ่งแน่นอนผมรับปากว่ามันไม่น่าหายไปครับ
6: อยากให้โขนเป็นที่รู้จักของทุกคนนะครับเราชอบครับเราก็รู้สึกว่าโขนเนี่ยสนุกครับสนุกแล้วก็น่าติดตามใช่ดูธรรมชาติคือถามว่าไม่ได้ฝึกกันง่ายๆครับโขนนี่เป็นสิ่งที่โหอดทนเนี่ยจะต้องฉีกขาทีบเหลี่ยมเป็นสิ่งที่เราเหนื่อยมาครับก็อยากให้ทุกคนได้เห็นความเหนื่อยที่เราได้เรียนมาปีที่แล้วสัตยาภารีครับตอนที่ภารีสอนน้องใช่ไหมครับก็จะเป็นบทที่สอนน้องเราได้ฟังเราก็รู้สึกว่าเออนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
0: จากพระราชสวนีสู่การพลิกฟื้นกระทั่งเรียกได้ว่าเป็นยุครุ่งเรืองของโขนไทยที่มีการจัดแสดงถูกต้องตามแบบแผนสอดแทรกอรรถรสแสงสีเสียงและเทคโนโลยีสุดอลังการต่อเนื่องทุกปีภายใต้ชื่อโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เป็นต้นมา
7: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
5: เป็นความภาคภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์โขนที่พระพันปีฟื้นฟูขึ้นมานะคร
3: ับอยากสืบสานครับต่อยอดวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยให้คงอยู่กับประเทศชาติต่อไปครับ
4: โขนให้ทั้งงานให้ประสบการณ์ให้สังคมให้พี่น้องทุกคนครับ
6: อยากที่จะมุ่งมั่นจนถึงที่สุดครับอยากที่จะเป็นสิ่งที่เลี้ยงชีพในตัวเราเองครับจนถึงวันที่เราไม่มีแรงอยากให้ทำให้ดีที่สุดครับ
8: ยังคิดว่าทำยังไงที่จะเก็บความรู้สึกตรงนี้

0: ความคิดหรือความรู้สึกของเขาตรงนี้อยากจะเก็บให้นานที่สุดเท่าที่จะนานให้อยู่กับตัวเขาอะในขณะที่เขาพัฒนาทางด้านวัยของเขาเนี่ยพัฒนาแล้วเนี่ยแต่อยากให้ความคิดตรงนี้อย่างน้อยมันฝังอยู่ในจิตวิญญาณของเขาอะให้ยิ่งนั้นอันนี้มันเป็นแสดงความเป็นคนเป็นไทยของลูกนะลูกมีความเป็นคนไทยก็เพราะมันมีจิตวิญญาณของสิ่งเหล่านี้ศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้
1: โขนไทยจึงไม่เพียงเป็นมหรสพแต่คือมรดกชาติที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นตราบจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเป็นรายการแรกของประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2561โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในฐานะงานศิลป์ที่ให้ความสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในระดับโลกตลอดจนสร้างความบันเทิงและเป็นสื่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สอดแทรกคติธรรมต่างๆในการดำเนินชีวิตอย่างความจงรักภักดีความกล้าหาญและกฎแห่งกรรมไว้ได้อย่างน่าสนใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพิเศษต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงค่ะสำหรับวันนี้นะคะเสนอตอนด้วยพระบารมีชุบชีวีขนไทยค่ะซึ่งจากสารคดีที่เมื่อสักครู่นี้ทุกท่านได้ชมกันเห็นได้อย่างเด่นชัดเลยนะคะว่าหากไม่มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่และพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันนั้นภาพวิจิตรการตาของคนไทยในวันนี้คงเป็นเพียงหน้าประวัติศาสตร์ที่เลือนหายไปตามกาลเวลาค่ะ
0: พระองค์ไม่เพียงแต่ชุบชีวิตโขนเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นนัตสินชั้นสูงของไทยและยังได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้กลับมาโลดแล่นเท่านั้นค่ะแต่ยังทรงต่อลมหายใจนี้ไปสู่ช่างฝีมือทุกแขนงที่เกี่ยวข้องรวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าของความเป็นไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะ
1: และในวันนี้นะคะเราจะได้มาร่วมกันย้อนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระราชฤทัยอันยิ่งใหญ่ตลอดจนเบื้องหลังการรับสนองพระราชปณิธานอย่างจริงจังกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากศิลปินแห่งชาติบรมครูผู้อยู่เบื้องหลังโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและเป็นเสาหลักแห่งนาฏศิลป์ไทยค่ะวันนี้ต้องขอต้อนรับนะคะคุณครูประเมศบุญยชัยและคุณครูรัชนาพวงประยงอยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณครูค่ะ
0: สวัสดีทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปที่โขนไทยเกือบจะเลือนหายไปนะคะจากความสนใจของคนไทยนะคะวินาทีที่ครูทั้งสองท่านได้รับทราบถึงพระราชสวนีนะคะที่ว่าถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเองรวมถึงพระราชสวนีที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินนะคะหลังจากที่ได้รับทราบพระราชสวนีทั้งสององค์นี้นะคะทั้งสองท่านรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
2: ในฐานะที่เป็นศิลปินด้วยเป็นครูด้วยเนี่ยก็รู้ว่าท่านเนี่ยเข้าใจในเรื่องของศิลปะเพราะศิลปะเนี่ยมันไม่มีกำไรไม่มีกำไรเป็นตัวเงินแต่มีกำไรเนี่ยมันสืบทอดไปถึงความรู้สึกความภาคภูมิใจของคนไทยมากกว่านะอันนี้เป็นสิ่งที่เรามีแรงบันดาลใจว่าในเมื่อพระองค์ท่านนี่อยู่สูงสุดแล้วก็ยังเข้าใจในความรู้สึกของศิลปินเนี่ยเราก็เลยตั้งใจที่จะสนองพระมหากรุณาธิคุณเท่าที่เราจะทำได้ครับ
1: ถามแม่บ้างนะคะว่าเวลาที่ได้รับฟังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าแล้วก็ถวายรายงานความคืบหน้าหรือว่าการจัดแสดงเนี่ยมีเหตุการณ์ไหนมีพระราชกระแสรับสั่งครั้งใดที่รู้สึกว่าพระองค์ท่านใส่ใจในทุกรายละเอียดขั้นตอนจริงๆค่ะ
3: ถ้าถามย้อนไปนะลูกในสมัยที่ยังเป็นนักเรียนนาฏศิลป์อยู่อะ

0: เราก็ได้ไปแสดงอ่ะ
1: ค่ะ
0: และสิ่งที่ท่านมีพระเมตตามากก็คือทานข้าวยัง
1: อ
0: ิ่มไหม
1: ค่ะ
0: งามนะงามมาก
1: ค่ะ
0: เหนื่อยไหมและยิ่งพอมาได้เข้ามาสู่วงการของท่านเนี่ยยิ่งทำให้เรามีความรู้สึกว่าเหลือสุดที่จะคณาจากใจของเราได
1: ้
0: คือพระเมตตาท่านสูงมากบรมครูท่านถ่ายทอดให้เราเนี่ย
1: อ
0: ย่างสุดกำลังสุดความสามารถเราเคยเห็นว่าโด่งดังที่สุดแต่กำลังจะทรุดพอกำลังจะทรุดเนี่ยมีท่านมาอุปถัมภ์ปั๊บเนี่ยความภูมิใจนะลูกความภูมิใจที่มันสุดพูดอ่
1: ะ
0: สุดจะบรรยายได้ดีใจที่สุดและที่ต้องขอบคุณมากที่ได้ก้าวเข้ามาเนี่ยคืออาจารย์ประเมศในโขนนางลอยแค่ถวายชื่อนี่แหละแต่พวกเราก็ความสมบูรณ์ของชีวิตเราอ
1: ่ะ
0: ก็บอกพี่รอหน่อยนะชื่อกำลังขึ้นทูลเกล้าอยู
1: ่
0: แค่นี้ลูกเราก็มีความรู้สึกว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็อย่าได้แต่ว่าชื่อเราไปแล้วอ่
1: ะใจเราไปแล้วค่ะแม่ค
0: ่
1: ะ
0: ใจเราไปแล้วไงลูก
2: ก็คือเราพยายามจะเอาศิลปินหาศิลปินที่มีความชำนาญในแต่ละตอนที่เราจัดเนี่ยนะว่ามาเป็นผู้แสดงเราก็เลยเชิญสุดยอดของตอนนี้ก็คือตอนนางลอยเนี่ยก็ต้องมีนางเบญกายเนี่ยก็เชิญคุณรัตนาเข้ามาคือผมตอนที่ผมรับพระราชกระแสอะไรต่างๆนะผ่านท่านผู้หญิงจรุงจิตเนี่ยจะเล่นตอนไหนอะไรต่างๆเนี่ยผมก็พยายามที่ว่าอะไรที่ศิลปินคนไหนครูคนไหนที่เคยเล่นแล้วเล่นได้ดีที่สุดเนี่ยที่เราเห็นมาในชีวิตของเราเนี่ยก็จะเชิญมาโขนพระราชทานที่พูดในตอนแรกเนี่ยจะระดมเอาคนที่มีฝีมือมาร่วมในการคิดในการทำต่างๆนะฮะในเมื่อเป็นของสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยทุกคนศิลปินทุกคนอะไรที่เคยเก็บเอาไว้แล้วไม่เอาออกมาเนี่ยเอาออกมาหมดมีการเปิดออดิชั่นขึ้นมาน
1: ะ
2: ฮะปีแรกเนี่ยโอ้โหน้อยมากนางลอยเนี่ย
0: ไม่ค่อยมี
2: นางลอยประกาศไปแล้วมีเด็กเข้ามาสมัครเนี่ยประมาณ30คนอะไรแค่นี้
0: น้อย
1: รวมๆแล้วการแสดงเรื่องนึงที่เราเห็นเอาแค่หน้าฉากนะคะใช้นักแสดงประมาณกี่ชีวิตคะ
2: ประมาณนะฮะเอาเฉพาะหน้าฉาก
1: ค่ะ
2: 300กว่าชีวิต
1: 300กว่าชีวิตนะคะ
2: ไม่พูดถึงเบื้องหลังนะ
1: และเบื้องแล้วก็จะถามว่าแล้วเบื้องหลังฉากและการแสดง
2: โอ้ยทั้งฉากทั้งคนแต่งตัวทั้งนักดนตรีอะไรต่างๆนี่อีกมากมายก่ายกองเริ่มต้นจากการทำฉากเนี่ยอาจารย์สุสาครชายเสมเนี่ยพอทำบทเสร็จก็ต้องส่งมาให้ท่านดูอย่างเช่นตอนจองถนนเนี่ยไม่เคยมีเลยในการแสดงโขนผมบอกว่าผมอยากให้ตัวแสดงเนี่ยห้อยหัวลงมาเหมือนดำน้ำนะแล้วให้คนดูเนี่ยเหมือนนั่งดูอยู่ในตู้ปลาดูตู้ปลาหนุมานลงมาอะไรแต่ละ
0: อย่าง
2: ก็ท่านก็ทำได้อาจารย์สุสาครนี่ท่านก็ทำได้ช้างเอราวัณตัวเบลเลอร์เธอคอต้องขาดด้วยเวลาหนุมานไปหักเนี่ยท่านก็ทำได้ในแต่ละต่างๆนะก็ใช้บุคลากรที่สำคัญเนี่ยเยอะมากโขนพระราชทานเนี่ยทำมาทุกปีนี่ไม่เคยมีกำไรเลยบัตรคอนเสิร์ตใบละ4,000-5,000แต่เราขายแค่นี้แค่2,000เองนะ2,000นี่เต็มที่นะ
0: เต็มที่แล้ว
2: แล้วก็ถ้าใครไม่มีเงินก็ดูที่มันถูกๆหน่อย300 500อะไรได้ต่าง
0: ๆนักเรียนก็ยิ่งถูกใหญ
1: ่
2: ก็เป็นสิ่งที่ว่ามันก็สร้างกระแสคนก็จะนิยมมากขึ้นเพราะมีโอกาสจับต้องมีโอกาสได้ดูตามกำลังทรัพย์ของตัวเองนะ
1: และไม่ใช่แค่ความสวยงามที่เราเห็นจริตต่างๆแต่ละตัวละครที่สวมบทบาทก็ไม่เหมือนกันวันนี้ขออนุญาตถามคุณแม่นะคะแม่ช่วยเล่าให้ฟังถึงจริตที่เขาใช้คำว่างดงามตามแบบราชสำนักอย่างตัวละครต่างๆมันต่างกับการรำทั่วไปยังไงคะ
0: ละครเนี่ยลูกลีลาการไล่รำเนี่ยมาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยแต่ธรรมชาติเวลาเราโกรธแล้วมันก็จะทำหน้าโกรธใช่ไหมแต่นี่แค่นิดเดียวนิดเดียวจะสงบนิดเดียวอ่
1: ะ
0: ใช้นิดเดียวแม้กระทั่งจะชำเลืองมองเนี่ยอย่างสมมติว่าชีวิตจริงแล้ว ใช่ไหมเราจะมองอย่างนี้

0: เขาจะทิ้งสายตาคือมันจะต้องมีทุกอิริยาบถของตัวเองซึ่งเราต้องสอนให้มันสุดไปแล้วก็ต้องให้ถึงซึ่งบทซึ่งมันค่อนข้างยากลูกแล้วก็ต้องดูว่าบุคลิกของคนเนี้ยสมไหมที่จะเป็นตัวนี
1: ้
0: บางทีเราวาดฝันไว้เด็กนี้สวยนะรูปร่างดีขึ้นวอลคงสวยพอเขาก้าวขึ้นมาลำแล้วไม่งามก็ต้องเปลี่ยนแต่เราก็ไม่ได้บอกให้เปลี่ยนเลยลองสิลูกลองสิว่าเป็นยังไงแม้กระทั่งท่าที่จะลูบม่านเนี่ยมาขึ้นทรงวอสุวรรณวิสูตรสายเนี่ยคุณครูสอนเนี่ยให้มองเนี่ยมองนี่ก
1: ็
0: แล้วก็เอาตาหลบมึงเอานี่ลองนะม่านมิดม่านมันมิดจริงแต่ว่าหน้าเราโผล
1: ่
0: แต่เขาก็ไม่เข้าใจไง
1: ฮะ
0: ทำไมก่อนเขามิดเขาก็จะทำไม่ใช
1: ่
0: มันต้องมันสอนยากหน่อยคือมีอย่างเดียวคือกำลังใจกำลังใจที่จะให้เด็กแล้วเราก็คิดถึงบรมครูที่ท่านจี้เราและเราได้จี้เด็กต่อเวลาสอนเด็กจะบอกว่าลูกต้องอยู่กับพื้นก่อนคลานไปก่อนคลานถอยหน้าคลานถอยหลังอะไรเงี้ยและลูกค่อยๆขยับขึ้นไปเนี่ยคือความสำเร็จของนาฏศิลป
1: ์มีอีกอย่างนึงค่ะอาจารย์ประเมศทราบว่าอาจารย์ประพันธ์กลอนที่เป็นกลอนและคาดว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมา
2: คือตอนนั้นน่ะทรงว่าประชวรแล้วนะเวลาที่คนดูเข้ามาเนี่ยมันจะมีเพลงนำเขาเรียกว่าเพลงเฉลิมพระเกียรติและจะต่อด้วยลำถวายพระพรผมก็เลยคิดว่าตรงนี้มันน่าจะมีอะไรที่ล้ำลึกถึงพระองค์ก็เลยลองแต่งดูนะผมแต่งว่าหวังว่าจะเสด็จมาทอดพระเนตรโขนพระราชทานที่วิเศษอีกสมัยจะทรงปราปลื้มในพระทัยสิ่งที่หวังไว้นั้นเป็นจริงให้เห็นว่าไอ้ที่ท่านคิดว่าโขนมันจะสูญไปเนี่ยตอนนี้มันเป็นเรื่องที่คนนิยมแล้วเป็นจริงแล้วเนี่ยก็แต่งขึ้นมาจากด้วยล้ำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค
1: ์จากพระราชปณิธานสู่วันที่โขนเป็นมรดกโลกความภาคภูมิใจในวันนี้กับอาจารย์ทั้งสองท่านว่าตอนนี้ไปไกลระดับโลกแล้วอยากจะสานต่อพระราชปณิธานแล้วก็ฝากถึงคนรุ่นใหม่ในการรักษาเรื่องของโขนยังไงบ้างคะ
0: ครูว่าน่าจะสิ้นไม่สิ้นแล้วไม่สิ้นแล้วจริงๆลูกเพราะว่าหนูจะเห็นว่าการแสดงทุกๆครั้งเนี่ยคนแย่งตีตั๋วกันมาก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วยิ่งสุดท้ายเนี่ยที่คัดเลือกเนี่ยเด็กตัวนางมา300คน
1: จาก30ที่เคยมา
0: จาก30
2: เฉพาะตัวนาง
0: 50เฉพาะตัวนางนะ
2: ถ้ารวมกันพันกว่า
0: คือเราจะไม่มองว่าเป็นเด็กนาฏศิลป์จะไม่มองว่าใครไปเราจะดูแต่ฝีมือจะดูแต่ฝีมือฉะนั้นครูว่าไม่สิ้นแล้วเพราะพระเมตตาของท่านที่สุดของที่สุดลูก
2: โขนเนี่ยที่อยู่ได้เนี่ยเพราะว่ามหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงท่านส่งเสริมแล้วก็ให้พวกเรานี่สืบทอดเราก็เป็นครูแล้วก็สืบทอดไปยังเด็กต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นโขนเนี่ยคงอยู่คู่กับชาติไทยต่อไปนะฮะไม่สูญสลายนะครับ
3: พระองค์ท่านก็ยังคงมีพระราชวินิจฉัยที่เฉียบแหลมมาให้กับพวกเราในการทำงานด้วยใช่ไหมคะอยากจะให้ครูประเมศเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
2: ผ้าเนี่ยเขาคนนี้เราใช้ผ้าแขก
1: ค่ะ
2: ผืนนึงก็พันกว่าบาท
1: ค่ะ
2: ท่านบอกว่าผ้ายกเราก็มีผ้ายกนครเนี่ยสวยจะตายไป
1: ค่ะ
2: แต่ศูนย์ไปท่านก็ให้อาจารย์วีรธรรมเนี่ยไปค้นคว้าเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยที่ศูนย์ศิลปาชีพเนินทำมังเนี่ยทอผ้าทอผ้ายกขึ้นนครขึ้นมาทุกวันนี้เนินทำมังหรือศูนย์ศิลปาชีพต่างๆก็ยังส่งเรื่องผ้ายกมาแล้วท่านก็กระจายงานเรื่องปักเนี่ยปักสะดึงกึ่งไหมเนี่ยไปทั่วพวกศิลปาชีพท่านผู้หญิงอินทิราโพลธรเนี่ยท่านก็ดูแลอยู่อาจารย์วีรธรรมท่านบอกว่าถ้าจะดูรายละเอียดก็ดูให้ใกล้ๆถ้าจะดูไกลๆบนเวทีคุณก็ดูโครงสร้างของลวดลายมัน
1: แม่เล็กคะขออนุญาตค่ะว่าเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จมาทอดพระเนตรแล้วก็ได้ชมเนี่ยนอกจากความงดงามที่เราเห็นเรื่องของการแสดงแล้ว

0: เครื่องแต่งกายต่างๆเนี่ยพระองค์ท่านละเอียดมากๆเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: หนูของนางนะ
0: ค่ะ
1: หน้านางเนี่ยท่านจะดูละเอียดมากนะจับจีบหน้านางขนาดไหนเพราะเวลาเด็กมายืนเฝ้าส่งเสด็จอ่
0: ะ
1: ท่านก็จะมองดูน
0: ะ
1: แล้วท่านเข้าไปยืนมองดูแล้วก็ท่านเข้าไปตรัสแล้วครูประเมศเนี่ยเขาจะบอกว่าพี่บางอย่างเนี่ยมันเหลื่อมไปหน่อยแค่หน้านางมันต้องเสมอกันแต่ถ้ายกขึ้นมาหน่อยเนี่ยท่านก็นิดนึงอะไรเงี้ยคือไม่ให้ทุกคนเสียใจเพราะห่มนางนี่ต้องเก็บให้เรียบนะลูกเพราะห่มนางเนี่ยต้องเรียบแล้วเขาจะต้องดูหันไปดูว่าชายผ้าสบายเนี่ยเท่ากันหรือเปล่าความละเอียดความละเอียดแล้วก็เขาจะมีในเรื่องการคาดเข็มขัดบางทีเนี่ยนางกำนันเนี่ยเขาจะทับจีบแต่ระบำถวายพระพรหรือนางเอกเขาไม่ทับจีบท้ายช้องเนี่ยก่อนจะออกหันสิลูกหันเพราะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดท่านจะให้หมุนเกิดเก็บเชือกตรงนี้ไม่ได้เน
0: ี่
1: ยแย่ลูกและเสื้อในนางเนี่ยแลบออกมันไม่ได้น
0: ะ
1: ทุกคนต้องพอดีผ้าสบายต้องตกมาตรงนี
0: ้
1: ความละเอียดอะความละเอียดมีมากมากจริงๆ
0: วันนี้รายการของเรานะคะได้รับฟังเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจที่เป็นวัฒนธรรมของชาติอย่างมากเลยจริงๆต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะศิลปินแห่งชาติบรมครูผู้อยู่เบื้องหลังโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและเป็นเสาหลักแห่งนาฏศิลป์ไทยคุณครูประเมศปุญญชัยและแม่รัตนาพวงประยงด้วยค่ะขอบพระคุณครูทั้งสองท่านค่ะ
2: ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะจากพระราชสวนีในวันนั้นนะคะก็ได้ช่วยชุบชีวิตโขนไทยในวันนี้ค่ะและต่อยอดไปไกลอย่างน่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะช่วงนี้ค่ะจะขอเชิญคุณผู้ชมนะคะรับชมการสัมภาษณ์พิเศษคุณนฤมลล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถึงความทุ่มเทในการร่วมกันสืบสานและต่อยอดการแสดงโขนไปสู่ผู้ชมทั่วประเทศและทั่วโลกกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงค่ะ
3: แต่2476พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ย9ล้านบาทสร้างศาลาเฉลิมกรุงขึ้นมาเพื่อเป็นของขวัญให้กับชาวพระนครเป็นโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียเป็นแอร์คอนดิชันที่แรกเลยปี2533-34เนี่ยเริ่มมีเทปผีซีดีเถื่อนวงการภาพยนตร์เนี่ยตกโรงภาพยนตร์ที่สแตนด์อะโลนคืออยู่ไม่ได้อยู่ในคอมเพล็กซ์ไม่ได้อยู่ในอะไรเนี่ยอยู่ไม่ได้ในที่สุดเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเราเองเปลี่ยนโรงหนังเป็นโรงมหรสพและเอาโขนมาเข้าเป็นการแสดงโขนจินตันฮารมิตเป็นโขนที่เอาเทคนิคพิเศษมาใช้เป็นครั้งแรกเลยในยุคนั้นโขนเนี่ยพูดตรงๆนะคนก็ไม่ค่อยอยากดูโขนดูแล้วคิดถึงหมอนก็เลยจะคิดทำโขนที่ให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นโขนที่สนุกมีเทคนิคพิเศษเราแทบจะเป็นเจ้าแรกๆเลยเราเอาเลเซอร์เข้ามาตอนนั้นเลเซอร์เข้ามาแล้วก็จินตนาลิมิตเนี่ยเป็นเรื่องของกำเนิดรามเกียรติ์เลยนะคะตั้งแต่พระรามกำเนิดทศกัณฐ์หนุมานแล้วมันก็จะมีฉากใต้น้ำฉากใต้น้ำเนี่ยทุกคนเนี่ยจะอยู่ใต้น้ำกันหมดเพราะว่าเราจะใช้เลเซอร์ยิงทั้งโรงเลยสวยมากสวยมากยิงเลเซอร์จากเวทีไปเนี่ยแล้วก็พาดไปที่คนดูก็เหมือนอยู่ใต้น้ำนักแสดงก็ใต้น้ำแล้วก็แสงสีเสียงเนี่ยตอนนั้นก็ใช้อันดับหนึ่งของประเทศเลยแล้วก็มีระบบฉายภาพเข้าไปเนี่ยคือเราทำมาตั้งแต่ปี2535จริงๆแล้วเนี่ยวรรณกรรมของโขนเนี่ยเวลาเราอ่านเรื่องราวของโขนเนี่ยก็จะมีภาพบรรยายเราก็ไปตีโจทย์ว่าวรรณกรรมที่เขาบอกประมาณเนี่ยเอามาเป็นส่วนประกอบเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ไปแตะเรื่องของการแสดงหรือการแสดงก็แสดงไปแต่วรรณกรรมที่บรรยายไว้เนี่ยเราเอามาให้คนเห็นเท่านั้นเองอย่างเช่นลงกาไฟไหม้ไฟสีแดงฉานทั่วท้องฟ้าอะไรเงี้ยเราก็ไปเอาไว้ตรงนั้นเนี่ยมาทำตอนที่เราทำจินตนาลิมิตเนี่ยข้อที่หนึ่งคือต้นทุนสูงมากเพราะว่ายิงเลเซอร์แต่ละรอบเนี่ยมีค่าใช้จ่ายนะคะ

แล้วก็ความนิยมยังสู้ความบันเทิงอื่นๆไม่ได้เราก็เล่นอยู่100รอบก็ต้องจบลงโขนไม่สำเร็จก็มาทำดนตรีอาจารย์วิรัติอยู่ถาวรเขาทำก็เริ่มเลี้ยงตัวได้แล้วไม่เข็ดขอทางผู้บริหารนะฮะตอนนั้นก็ยังเป็นสำนักงานทรัพย์สินอยู่ก็ไปขอว่าจะขอทำโขนอีกแล้วก็ประกอบกับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยท่านก็มีพระราชดำริว่าท่านปรารภมามีพระราชสวนีมาว่าโขนเนี่ยทำไมถึงไม่มีคนแสดงให้คนดูชาวต่างชาติมาทำไมไม่มีที่ให้คนต่างชาติดูนะคะแล้วทำไมถึงโขนเนี่ยต้องไปแสดงอยู่ในห้องอาหารไปแสดงอยู่ในประกอบกับงานพิธีศพซึ่งโขนเนี่ยสวยงามมากถ้าได้ตั้งใจดูจริงๆนะคะพี่ก็เลยขอใหม่ว่าขอทำโขนทำอีกครั้งหนึ่งท่านจิรยุทธ์อิสลังกูลท่านก็ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินท่านก็บอกกับพี่ว่าไหวเหรอเพราะว่าเหมือนเข็นคกขึ้นภูเขาเลยนะเราก็เลยบอกเราจะสู้ก็ในที่สุดก็ทำอยู่2ปีก็ยังเจ็บตัวอยู่ในที่สุดเราก็ต้องไปนั่งพรีเซนต์บอร์ดอะพรีเซนต์กับผู้บริหารว่ายอมรับแล้วว่ามันไปไม่ไหวแต่สิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยเรา2ปีที่เราทำเราได้รางวัลเยอะมากนักแสดงเนี่ยที่อยู่กับเรา2ปีเนี่ยเป็นนักแสดงที่เวลาใครจะมีโขนแสดงเนี่ยจะต้องมาเอานักแสดงที่เราเพราะเวทีของเราเล่นประจำเขาก็จะเพิ่มเทคนิคของเขาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนักแสดงของเราจะเป็นนักแสดงที่เก่งอันที่3คือเรื่องรายได้เนี่ยเขามาแสดงกับเราไม่ได้แสดงฟรีได้รายได้เด็กบางคนเนี่ยเป็นเด็กที่ครอบครัวยากจนก็สามารถส่งตัวเองเรียนได้เป็นอาชีพได้เลยเขาก็ตั้งตัวของเขาเองเนี่ยเป็นครอบครัวโขนศาลาเฉลิมกรุงขึ้นมาจากรุ่นนั้นถึงรุ่นนี้เป็นพันคนแล้วนะที่ผ่านมาพอรุ่นเด็กผ่านไปก็มีรุ่นเขาก็เอาน้องมาแล้วพวกที่เคยสอนเนี่ยก็มาเป็นครูในที่สุดเนี่ยบอร์ดก็เลยบอกว่าสิ่งที่ได้มันมากกว่าตัวเงินก็เลยให้ทำต่อสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพแล้วที่สำคัญคือวัฒนธรรมมันจะลงวัฒนธรรมของเราซึ่งเป็นการรักษาแล้วศึกษาต่อยอดเนี่ยวัฒนธรรมโขนเนี่ยเพื่อให้คงอยู่ในห้วงที่เกิดโควิดเนี่ยเราก็หยุดนะหยุดได้สักปีกว่าที่น่าสงสารที่สุดคือนักเรียนที่ใช้เงินของเราเนี่ย เรียนหนังสืออยู่นะคะแล้วก็คนที่แบบว่าไปดาวคอนโดไว้ดาวบ้านไว้ดาวรถไว้ไม่มีเงินส่งพี่ก็เลย ติดต่อกับภาครัฐก่อนว่าเราสามารถขอเปิดโรงถ่ายแล้วก็เซ็ตโรงถ่ายขึ้นมาทำได้ไหมเขาบอกได้ก็เลยทำหนังเลยทำหนังอยู่2ปีเรื่องไวมังกี้ปรากฏว่าได้รับการตอบรับดีมากตอนแรกคิดว่าจะทำหนังเรื่องนี้เพื่อช่วยเด็กแล้วก็ใช้ทุนของเราแต่เราไม่ต้องใช้ทุนเราเลยเพราะสามารถฉายแล้วก็หารายได้ได้เลี้ยงเขาได้เลย

ยิ่งนานวันเข้าเนี่ยไอตัวของโขนเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมาถึงปัจจุบันที่ศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยเราก็เล่นอยู่5วันวันละ3รอบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเนี่ยท่านก็ห่วงถามมาว่าตัวของโขนเราเนี่ยจะไปยังไงแต่ยังไงพี่ก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติว่าพี่สามารถเชื่อมโยงระหว่างคนที่มาวัดพระแก้วกับที่นี่ได้เนี่ยจะทำได้ก็เรียนท่านราชเลขาไปท่านก็เลยบอกว่างั้นลองดูสิลองเชื่อมโยงกันดูเราจะต้องทำให้เขาประทับใจแล้วทำให้เขาให้คนอื่นที่ไปบอกต่อแล้วมาดูได้เราก็พยายามปรับ

0: จนในที่สุดเนี่ยคนดูบอกต่อแล้วคนที่มาวัดพระแก้วต้องดูที่เราบางครั้งเราหยุดก็ยังมีคนบ่นว่ามาเมืองไทยแล้วไม่ได้ดูอันนี้คือสุดยอดแล้วที่เรารอว่ามันจะต้องเป็นไวรัลออกไปว่ามาเมืองไทยต้องได้ดูพวกอินฟลูเอนเซอร์นะเขาก็ไม่เห็นทำไมคนมาทำอะไรที่นี่เขาก็มาดูบ้างเขาไว้ทำไมคนต่างชาติมาดูกันเยอะเพราะเต็มทุกรอบเลยนะคะเราก็เลยว่าไอ้ที่เราทำมา30กว่าปีเนี่ยมันเลยตอบโจทย์ว่าคนเราเนี่ยนะถ้าตั้งใจแล้วเนี่ยทำอะไรเนี่ยมันต้องสำเร็จแต่ต้องยึดมั่นให้ได้สัญจรนี่เป็นพระราชบายด้วยนะคะของพระเจ้าอยู่หัวว่าควรจะให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดได้ดูโขนด้วยนะคะทีนี้โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยเวลาเรายกไปเนี่ยยกไม่ไหวแนบใช้โขนศาลาเฉลิมกรุงกระทัดรัดนิดนึงแต่ก็ร้อยกว่าชีวิตเหมือนกันไปเล่นที่ต่างจังหวัดค่ะเราใช้โลเคชั่นของจังหวัดนั้นๆเป็นฉากเช่นล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งจบไปเนี่ยเราไปเล่นที่หนองคายเราใช้พญานาค2ตัวเป็นฉากหลังพญานาคต้องพ่นน้ำพอฉากแรกขึ้นฝนปล่อย
1: น
0: ้ำเลยแล้วก็จัดแค่นั้นเลยฉากเดียวแล้วก็ไม่ตกอีกเลยแล้วมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงก็โหสวยงามมากเราไปเล่นที่เพชรบุรีเราก็ใช้เขาวังเป็นฉากจังหวัดเพชรบุรีเขาก็จะเอาไฟสาดไปที่เขาวังเวลามุมของคนดูก็ตรงนั้นคือวิมานเลยนะคือพระอิศวรอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันสวยมากค่ะพี่ว่าวัฒนธรรมมันละลายความขัดแย้งละลายความคิดเห็นไม่ตรงกันเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเอาวัฒนธรรมของชาติไว้เป็นจุดศูนย์รวมเนี่ยทุกคนมันจะมาอยู่ที่จุดเดียวกัน

พี่หลงรักโขนหลงรักนักแสดงคือพี่มีความรู้สึกว่าเด็กเนี่ยเด็กน้อยเนี่ยที่กว่าเขาจะเล่นโขนกว่าจะตีลังกาได้เนี่ยเขาต้องฝึก 2,000 ชั่วโมงมันเป็นศาสตร์ที่คนน้องเขาก็รักจริงๆเขาถึงต้องมาเรียนเขาถึงเรียนได้ถ้าคนไม่รักเขาก็ต้องไปครูที่อายุเยอะๆเนี่ยเขาก็จะเกษียณพี่ก็จะพยายามเอาเด็กพวกนี้ขึ้นมาเป็นคนเทรนอย่างเช่นที่ศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยมันจะมีเด็กตัวน้อยมาเล่นเป็นหนุมานตัวน้อยเนี่ยก็จะมีพี่เนี่ยก็จะคอยไปรับไปส่งที่บ้านเอามาเลี้ยงเหมือนลูกเลยแล้วก็เอามาแสดงด้วยกันคือเขาจะอย่างเงี้ยส่งต่อรุ่นต่อรุ่นกันเด็กบางคนซนมากพอซนมากเนี่ยไอ้พี่เนี่ยจะต้องคอยดูคือเป็นการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นค่ะแล้วเด็กน้อยเนี่ยบางทีงองแงไม่เอาไม่ซ้อมอะไรเงี้ยเขาก็จะมีวิธีเล่นเขาก็ชวนเล่นตีลังกาไหมชวนเล่นแต่จริงๆนะคือซ้อมคนนำเสนอกับคนดูเนี่ยต้องปรับเขาหากันมันถึงจะทำให้ไปต่อได้อย่างโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยก็ปรับตัวปรับมาเยอะปรับจากความยาวให้สั้นลงให้กระชับขึ้นแล้วก็ส่วนคนดูเนี่ยจะต้องลบภาพออกก่อนนะว่าโขนเนี่ยดูแล้วน่าเบื่อโขนดูแล้วง่วงลองมาดูก่อนแล้วมาเจอกันพอมาเจอกันแล้วเนี่ยมันจะพอดีเคยเฝ้าควีนจากตองก้าได้ทูลเชิญท่านมาทอดพระเนตรโขนท่านก็บอกว่าอยากมาเป็นส่วนพระองค์ท่านก็พาหลานตัวน้อยมาด้วย 2-3 คนพอชมโขนเสร็จปุ๊บตอนไปส่งเสด็จท่านรับสั่งว่าเนี่ยก่อนฉันมามีคนบอกว่าคุณจะไปดูโขนเนี่ยช่วยเอาหมอนไปด้วยฉันไม่เห็นต้องใช้หมอนเลยท่านรับสั่งนี้บอกฉันไม่เห็นต้องใช้หมอนเลยสนุกมากแล้วท่านก็เสด็จกลับไปที่โรงแรมพออีกวันนึงสถานทูตก็แจ้งเรามาว่าท่านบอกว่าท่านไม่สามารถจัดการกับ

0: หลานท่านสองคนได้แล้วตีลังกาทั้งวันซึ่งอันนี้คือง่ายๆเลยว่าถ้าได้ชมนะถ้าได้ดูแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันสนุกอันนี้เป็นเรื่องที่ประทับใจพี่มาตลอดเลยค่ะพี่พยายามส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ซึ่งข้อดีคือว่าคนเจนซีเนี่ยหันมาดูคนเยอะแล้วก็ชอบแล้วก็ตอนนี้มันเป็นไวรัลไปไกลมากพี่ว่าคนอยู่รอดแหละการรักษาเนี่ยอย่าไปรักษาแต่ละอย่าไปรักษาแต่ขนบเดิมพยายามเอาเรื่องของวิวัฒนาการกับเรื่องขององค์ประกอบรอบตัวเนี่ยมาพิจารณาด้วยเพื่อที่โขนเนี่ยจะได้ไปด้วยกันการอนุรักษ์ไม่ใช่การทำแบบของเดิมการอนุรักษ์คือการเอาของเดิมเนี่ยมาทำยังไงให้รากยังอยู่แต่ว่าสามารถไปเบรนกับยุคสมัยได้อันเนี้ยสำคัญและอีกประการหนึ่งที่พี่ว่าสำเร็จได้เนี่ยนะเป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวนะคะทุกพระองค์เนี่ยที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่รุ่นเก้ารัชกาลที่7มารุ่นเก้ารัชกาลที่9แล้วมาถึงจนปัจจุบันพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยคือท่านมีเมตตากับวัฒนธรรมกับศิลปวัฒนธรรม
1: ครูโขนและศิลปินโขนรวมทั้งช่างฝีมือทุกแขนงนะคะเป็นสะพานเชื่อมโยงพระราชปณิธานจากอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะส่วนการสืบสานต่อยอดสู่อนาคตเป็นหน้าที่ของทุกคนนะคะเพราะว่าโขนไม่ใช่แค่การแสดงเพื่อความบันเทิงแต่ว่าคือศาสตร์และศิลป์อันสูงสุดเป็นจิตวิญญาณของชาติที่ถูกชุบชีวิตขึ้นมาด้วยหัวใจและพระบารมีของสมเด็จพระพันปีหลวงอย่างแท้จริงค่ะ
2: สำหรับวันนี้นะคะต้องขออนุญาตลาไปด้วยประโยคที่ว่าวันนี้คุณดูโขนหรือยังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีย์คุณภาพที่ผ่านการดองสดทันทีบนเรือและกระบวนการแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมกว่า100ปี
1: ผ่านการดองเค็มนะคะในปริมาณที่เหมาะสมค่ะไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งทำให้ตัวของเนื้อปลายังคงนุ่มคงความสดคุณภาพไว้และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์หอมปลาอินทรีค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวขนาด1กิโลฟรีครับกับน้ำพริกปลาอินทรีเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งหมดนี้ราคารวม 1,099 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง890บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มากแล้วนะคะกับ Shopmania ค่ะต้องบอกว่าวันนี้กลิ่นของเรานี่คือหอมฟุ้งเลยนะคะเพราะว่าด้านหน้านี้ค่ะรู้แล้วแต่เป็นเมนูที่ทำมาจากปลาอินทรีเค็มค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมิค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: คุณภูมิครับมาเลยครับปลาอินทรีของเรากับหอมปลาอินทรีเนี่ยมันอร่อยยังไงแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ
5: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มขนาด1กิโลนะครับตัวหนึ่งเนี่ย1กิโลของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่เป็นปลาอินทรีหอมแท้ๆดองเกลือบนเรือไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับ
1: อ๋อแล้วมันต่างกันยังไงอะคะ
5: ครับก็คือปลาอินทรีเค็มเนี่ยมี2แบบคือปลาเค็มธรรมดาหลังจากที่ได้ปลาสดแล้วเนี่ยก็เอาไปแช่น้ำแข็งก่อนแล้วค่อยมาทำเค็มทีหลังแบบนั้นปลาเค็มธรรมดาของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วดองเกลือบนเรือทันทีเลยใช้แล้วเวลาในการดองเนี่ย 5-10 วันแล้วก็เข้ามาที่สถานที่ผลิตของผม
1: อย่างนี้รสสัมผัสมันจะแตกต่างหรือว่าความอร่อยแตกต่างกันไหมคะ
5: ครับจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือเรื่องของความหอมและความเค็มที่กำลังดีครับเนื้อจะนิ่มจะไม่แข็งกระด้าง
4: ครับอ๋ออ่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องของแบรนด์หอมปลาอินทรี

0: นะครับตัวนี้เนี่ยเราทำมานานหรือยังครับ
1: ครับก็คือกรรมวิธีการผลิตแบบนี้นะครับมีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับแต่ว่าของผมเนี่ยก็คือรุ่นคุณปู่เนี่ยก็นับไปที่ประมาณสัก50ปีครับ
0: โอ้เป็นทุกรุ่นต่อรุ่น
2: ครับใช่ค่ะแต่ว่าของเรานี่ก็คือเอามาผลิตทำแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมได้ไปทั้งตัวแบบนี้คือตัวใหญ่ยักษ์เลยนะ
0: คุ้มจริงๆวันนี้ใครที่ชอบทานปลาอินทรีแล้วมาแบบแพคเกจจิ้งแบบโหดูสวยงามแล้วราคาพิเศษด้วยกับทางช็อปเบเนียนะครับซื้อไป
2: อร่อยแน่นอนค่ะ
0: วันนี้ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวใหญ่ๆแบบ1กิโลที่คุณจะได้ไปแล้วยังจะได้ในตัวของน้ำพริกปลาอินทรีเค็
2: ม
0: ขนาด60กรัมอีก1กระปุกนะครับเซตนี้ 1,099 บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายราคาเดียวครับ890บาทรีบโทรด่วนเลยที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Corp ครับ
2: ค่ะทีนี้คุณภูมิขามาพูดถึงคุณภาพของการผลิตหน่อยค่ะ
1: ครับก็หลังจากที่เราได้ปลามาแล้วนะครับก็จะนำเข้าสู่สถานผลิตของผมก็คือเอามาล้างกำหนดเวลาเพื่อให้ความเค็มของทุกตัวเนี่ยเท่ากันครับหลังจากที่ล้างได้ที่แล้วนะครับก็นำไปตากในโรงตากที่ป้องกันฝุ่นและแมลง
2: นี่ไง คือว่าหลายๆบ้านเนี่ยเขาจะเป็นภาพจำเนาะ
0: ภาพจำ
2: ว่าปกติเนี่ยปลาเค็มเขาก็จะวางบนเข่งวางบนพื้นบ้างล่ะแล้วก็เอามุ้งครอบแต่ว่าอันนี้นะคะมั่นใจคุณภาพได้เลยเขามีโรงงานผลิตผลิตโรงงานแบบว่ามีคุณภาพอย่างดีจนได้รับรางวัลเลย
1: ครับก็ปัจจุบันก็ได้รับรางวัล Oil Quality Award ปี2024ครับผม
0: ครับผมนี่การันตีแล้วเป็นสินค้า O-Top นะจริงๆแล้วปลาเนี่ยมาจากทางด้านของอ่าวไทยที่ประจวบ
1: ใช่ครับ
0: ผมรับรองเลยว่าตรงนั้นอร่อยแน่นอนนะครับแต่คราวนี้มาดูเรื่องของแพคเกจจิ้งดูตรงนี้ก่อนนี่เขาซีลออกมา
2: ดีเลยนะ
0: ได้เป็นอย่างดีนี่
2: คือไม่มีกลิ่นเค็มรอดออกมาเลย
0: นะครับนี่คือปลาตัวใหญ่ๆขนาด1กิโล1ตัวแล้วยังไม่พอครับนี่ครับดูแพคเกจจิ้งของเขาให้มาโหดูสวยงามนะมันมีบอกเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์เห็นไหมแปรรูปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านด้านหลังครับวิธีเก็บรักษาคุณสามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้1เดือนนะครับสามารถเก็บในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ช่องฟรีได้อีก1ปีรวมไปถึงมีเมนูแนะนำต่างๆที่สามารถเอาไปประกอบอาหารได้เยอะมากๆเลยครับ
2: แล้วก็สำหรับแบรนด์นี้เขาไม่ใส่วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่บอกว่าอยู่แต่บ้านอยากจะมีเมนูอร่อยอร่อยมากโทรสั่งกันได้เลยติดตู้เย็นไว้สั่งปุ๊บส่งหน้าบ้านแกะออกมาเข้าตู้เย็นได้เลยช่องฟรีซก็ได้
0: ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญนะผมชอบมากเอาไว้เป็นของฝากในด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของเมนูนะครับที่เมื่อกี้นี้บอกแล้วนะครับว่าเป็นเมนูทำได้หลากหลายตัวนี้เป็นข้าวผัดใช่ไหมเป็นข้าวผัดเป็นปลาอินทรี
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ปลาอินทรีเค็มอันนี้เป็นเมนูทำง่ายแต่ตัวนี้ครับทีเด็ด
2: นี่ไงคุณชิม
0: คือ
2: ต้องบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านนั้
0: น
2: ชอบค่ะชอบที่จะเอาปลาอินทรีเค็มไปทอดเนาะแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวคือไม่ต้องเอาไปยำเลยนะแค่คลุกกับข้าวก็มีรสชาตินัวๆหอมๆเค็มๆ
0: ขออนุญาตนะ
2: ค่ะ
0: นี่นะปลาแบบนี้กินแบบสดๆเลย
2: คุณรอตะก้องเราด้วยแป๊บ
0: น
2: ึง
0: นี่นะนี่นะได้ไหมได้ไหมนี่กลิ่นหอมมากพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วผมกินเลยนะ
2: ค่ะอ่ะเป็นยังไงคะมันจะเป็นความเค็มอ่อน
0: ๆใช่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากินนะครับกินปริมาณประมาณนี้กินแล้วมันจะค่อนข้างเค็มแต่นี่ผมรู้สึกว่ามันกำลังกลมกล่อมกำลังนัว
2: ใช่
0: แล้วก็เนื้อนุ่มมากอย่างที่บอกไปว่ามันแช่เกลือมาไม่ได้แช่น้ำแข็งมา
2: ไม่เ
0: รา
2: คือจะบอกนะว่าปกติเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนอ่ะทำปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยกลิ่นมันจะตลบอบอวลคือกลิ่นเค็มนะแต่อันเนี้ยกลิ่นอ่ะมันเป็นกลิ่นหอม
0: ใช่
2: มันไม่ใช่กลิ่นเค็มอ่ะ
0: ครับผมอันนี้แบบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเราสามารถทำฉีกมาแล้วคลุกกับข้าวทานได้เลยนะมันไม่ได้เค็มเกินไป
2: ถูกต้องเลยนะคะหรือว่าจะเมนูอื่นๆก็ได้
1: ครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เด็กๆก็ทานได้ครับเป็นหมูสับนึ่งปลาอินทรีเค็มครับ
2: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตประจำบ้าน
0: ครับผม
2: เนาะหรือว่าบ้านไหนที่บอกว่าอยากฟิวชั่นหน่อย
0: เฮ้ยนี่ได้เลย
2: สปาเกตตี้ปลาอินทรีเค็ม
0: ครับผมอ่ะต่อไปเป็นแบบฟิวชั่นหน่อย
2: ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยไม่คิดว่าจะสามารถเอาส่วนเนี้ยมาทำเป็นน้ำพริกได
0: ้ครับ
2: คือส่วนหัว
1: ครับ
2: ก็คือเป็นหล่นปลาอินทรีเค็มนะคะใช้ส่วนหัวมาทำ
1: ใช่ครับใช้ส่วนหัวในการต้มกะทินะครับ
2: เห็นไหมว่าทั้งตัวที่เขาให้ไปอ่ะใช้งานได้แล้วก็ทำให้เป็นเมนูอร่อยอร่อยได้
0: แล้วยังไม่พอตัวน้ำพริกปลาอินทรีของเขาอันนี้พี่แอมเปิดดูซิว่ากลิ่นเป็นยังไงหอมขนาดไหน
2: ทุกคนค่ะอยากจะให้ดูตัวนี้ที่คุณจะได้ไปนะอยู่ในเซตเลยนะคะให้ดูก่อนให้ดูเดี๋ยวจะดม
0: เป็นไงบ้าง

0: อมมากนะ
1: ช
0: ิ
1: มได้ไหม
0: ชิมขออนุญาตชิมนิดนึงนะ
1: เอาแตงกวาดีกว่ารสชาติจะได้กลางกลางจ้วงตรงนี้เลย
0: อยากให้ความหอมของปลาอินทรีของเราเนี่ยทะลุจอไปได้เลยนะอันนี้ต้องบอกว่าหอมกำลังดีลองชิมเลยจ้า
1: ไปแล้วนะ
0: มาเลยจ้ะนี่กินกับพวก

0: เก็บไว้ได้ตั้งนานนะรวมไปถึงเรื่องของทำได้หลากหลายเมนูนะครับรีบโทรด่วนเลยเพราะว่าซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
0: ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรีนะครับ1ตัวใหญ่แบบนี้1กิโลมาพร้อมกับนี่เลยครับน้ำพริกปลาอินทรีเค็มอีก60กรัมเซตนี้1,099บาทไม่ต้องจ่ายราคาเดียวนะ890บาทเน้นย้ำ890บาทส่งความอร่อยถึงหน้าบ้านเลยที่02
1: ท้ายฝากแบรนด์ของเราหน่อยค่ะ
2: ครับก็ของเราเนี่ยคือปลายสีหอมที่เราตั้งใจทำให้เป็นปลายสีหอมแบบคุณภาพ
0: ครับ
2: ก็ด้วยกรรมวิธีการดองแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยครับสู่สถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยอยากจะฝากสินค้าตัวนี้ให้กับผู้บริโภคได้รับประทานกันครับ
1: เป็นปลาสดจากทะเลประจวบส่งตรงจากประจวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าอยากจะได้ปลาเค็มอร่อยอร่อยเป็นปลาอินทรีเค็มนะคะ
0: ครับ
1: ตราหอมปลาอินทรีต้องยี่ห้อนี
0: ้
1: นอนแล้วก็นี่มาซิลแบบนี้ย้ำหน่อยพี่ทิวค่ะเก็บรักษายังไง
0: เก็บรักษานะครับในอุณหภูมิปกตินะครับ1เดือนนะครับแช่ในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงเป็นของฝากเอาไปแบบนี้หลายๆคนชอบแน่นอนนะครับในวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากๆนะครับที
1: ่
0: มาแบ่งความอร่อยให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ
0: เอาล่ะหมดแล้วลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนรีบโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่าได้เห็นชอบในหลักการแล้วรูปแบบรายละเอียดเงื่อนไขให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้แถลงความชัดเจนแต่ขอเรียนว่าเป็นข่าวดีซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมให้ทั่วถึงเมื่อถามถึงการรับมือกรณีธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ครั้งแรกในรอบกว่า3ปีนายอนุทินกล่าวว่าจะไม่ทำอะไรที่ประชาชนเดือดร้อนการที่ดำเนินนโยบายนี้ไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่เป็นทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนทุกที่ในยุคข้าวยากหมากแพงนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2หลังจากนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลระบุจะให้สิทธิ์เป็นเวลา2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทและเกณฑ์ 60-40 เหมือนเดิมโดยบอกว่ากำลังจะประชุมหารือร่วมกันซึ่งช่วงบ่ายวันนี้น่าจะทราบข้อมูลรวมถึงโอกาสในการนำงบประมาณก้อนอื่นที่ไม่ใช่เงินกู้มาใช้ในโครงการต้องไปหารือกันก่อนเช่นกันส่วนจะเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่22กันยายนนี้หรือไม่นายลวรนระบุเดี๋ยวให้จบก่อนเดี๋ยวพูดไปแล้วผิดจากเหตุเรือโดยสารล่มในอินโดนีเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางการได้เปิดเผยภาพเรือที่จมอยู่ใต้น้ำในทะเลชวานอกชายฝั่งซึ่งจนถึงขณะนี้ผ่านมากว่า5วันแล้วยังคงมีผู้สูญหายอยู่129คนทำให้ครอบครัวญาติมิตรอยู่ในความสิ้นหวังและแสดงความไม่พอใจมากขึ้นเมื่อไม่มีข้อมูลใหม่หรือความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมใดๆเลยเรือลำนี้ชื่อเวอร์โก้ทรานสปอร์ตเอทนำผู้โดยสาร243คนจากสุราบายาในชวาตะวันออกไปยังเมืองบัญจามาสินแล้วเกิดพลิกคว่ำเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว6คนทางการยังคงรายงานว่าเกิดอุปสรรคต่อการค้นหาและช่วยเหลือกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Billmore Championship ที่เมืองแอชวิลล์ของสหรัฐจบวันแรกแม็กซ์เกเซอร์แมนโปรชาวอเมริกันเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยสกอร์7อันเดอร์พา64

0: ครองตำแหน่งผู้นำร่วมกับเอริกโคเพื่อนร่วมชาติซึ่งลงแข่งขันใน PGA ทัวร์เป็นรายการที่131ในอาชีพและยังคงตามหาชัยชนะครั้งแรกของตนเองส่วนอันดับ3ร่วมมีถึง6คนประกอบไปด้วยเบนโคเลสแจ็คสันซูเบอร์คริสเคิร์กปีเตอร์มานาติและนิวชิฟลี่5โปรจากสหรัฐรวมทั้งแมคเคนซี่ฮิลส์จากแคนาดาทั้งหมดทำสกอร์เท่ากันที่6อันเดอร์พา65ตามหลังผู้นำสโตรกเดียวติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้อีกครั้งในเวลาประมาณ15นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ช่โดน
1: สนับสนุนโดย MV หมอห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: เยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ
2: ์แป้งพับเซรีเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: กระสุนนี้ถูกยิงออกมาจากปืนที่คุณนำเข้ามาจากเยอรมันคุณเป็นคนฆ่าสิงโจรตาย
5: ทำไมนะต้องจากไปกระทันหันแบบนี
6: ้ถ้าจากนี้พวกเขาแต่งงานกันจะต่างอะไรกับการยอมรับหรือไม่ยอมรับว่าเป็นลูก
5: ไอ้เสร็จแล้วจะให้ไม่มีลูกสืบสกุล
7: ข้าลูกชายฉันเธอต้องเอาชีวิตแลกชีวิต
5: ที่แท้พวกเขารู้ว่าฉันเป็นตัวปลอมฉันจะกลับตระกูลว่านได้ยังไงสวรรค์มีความเป็นธรรมหรือเปล่าทำไมสวรรค์ทำกับฉันแบบนี้ตั้งแต่เล็กจนโตให้ฉันลำบากขนาดนี้จากนั้นก็ให้ฉันได้ลิ้มรสความสุขกลายเป็นคุณหนูตระกูลว่านแล้วก็ทำให้ฉันกลับสู่สภาพเดิมทำไมสวรรค์ต้องกลั่นแกล้งฉันฉันไม่อยากกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อน
6: มีคนเป็นลม
8: ฮะ
6: ไอ้ลมดูสิอุ้ย
5: เป็นยังไงบ้างฮะซียาวเธอเป็นอะไรหลิวซิงเว่ยเป็นคนผิดจริงๆถึงเธอจะพลั้งมือฆ่าเขาแต่ก็เพื่อป้องกันตัวเองถึงได้ฆ่าคนเธอรีบไปมอบตัวเธอทางการให้ความยุติธรรมกับเธอแน่ไม่มีใครเชื่อฉันหรอกเธอบอกพวกเขาตอนนั้นเสี่ยวหม่านก็อยู่ในที่เกิดเหตุมีคนเป็นพยานให้เธอแล้วตอนนี้เสี่ยวหม่านก็ตกที่นั่งลำบากเขาคงถูกหลิวจิ้งแย่จับตัวไว้งั้นเธอยิ่งต้องพูดความจริงออกมาจะสามารถช่วยเธอได้และช่วยเสี่ยวหม่านด้วยตอนนี้ฉันฆ่าคนไปแล้วหลิวจิ้งแย่เขามีเงินมีอำนาจเขาไม่ปล่อยฉันไว้แน่ฉันส่งเธอกลับตระกูลว่านก่อนดีกว่าไม่ได้เพราะเขารู้แล้วว่าฉันเป็นตัวปลอมฉันไม่มีหน้าไปพบพวกเขาเอาแบบนี้ดีกว่าฉันตายดีกว่าซี่เยาสวรรค์ย่อมมีทางออกให้เราเสมอในช่วงที่เธอเสียใจสิ้นหวังที่สุดพระเจ้าให้เธอมาเจอฉันแปลว่าสวรรค์ยังเมตตาเธออยู่จริงเหรองั้นตอนนี้ฉันควรทำยังไงดีฉันควรไปที่ไหน

0: ซี่เยาวางใจเถอะนะเธออยู่ที่นี่ไปสักพักเถอะจะรบกวนคุณเกินไปหรือเปล่าคุณเป็นถึงน้องสาวผู้ตรวจการฉันเกรงว่าจะไม่ค่อยสะดวกไม่เป็นไรหรอกฉันบอกคนใช้ในบ้านหมดแล้วไม่ให้พวกเขาเข้ามาในห้องนี้พวกเขาไม่เข้ามายุ่งหรอกเธออยู่ที่นี่อย่างสบายใจเถอะฮะซ่อนเร็วซ่อนเร็ว
1: สวงสวง
0: ซอใหญ่มีอะไรคะ
1: ผบ.เฉามาน่ะเขาบอกว่าอยากพบเธอ
0: ฉันไม่อยากเจอเขา
1: ต้องฝืนใจหน่อยแล้วล่ะถ้าเธอไม่ไปเขาต้องหาทางบังคับเธอแน่
0: ก็ได้ค่ะฉันจะออกไปกับพี่ผบ.คนนั้นเป็นจอมลามกชัดๆพี่ฉันก็ไม่ช่วยที่เลยเดี๋ยวจะเป็นเพราะว่าท่านผู้ตรวจการเป็นลูกน้องเขาเลยไม่กล้าขัดใจผู้บังคับบัญชาตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาหัวหน้าลูกน้องแต่เป็นเรื่องถูกผิดต่างหากที่จริงท่านผบ.มีอำนาจขนาดนี้เขาเป็นผู้นำทั้งสองกว่างถ้าคุณแต่งกับเขาอยากได้อะไรก็จะได้ทุกอย่างถ้าคุณเป็นที่รักยังช่วยพี่คุณได้ด้วยทำไมไม่ยอมตามใจเขาล่ะทำไมเธอถึงคิดแบบนี้สมัยนี้ไม่เหมือนกับอดีตผู้หญิงไม่ใช่สินค้าไม่ใช่ของเล่นของผู้ชายควรมีรักได้อิสระจะไม่ถูกคนอื่นควบคุมต่อไปถ้าฉันแต่งงานฉันจะแต่งกับคนที่ฉันชอบคุณพูดได้มีเหตุผลมากทุกครั้งที่ได้คุยกับคุณฉันก็รู้อะไรมากขึ้นงั้นเธอต้องจำไว้ศักดิ์ศรีสำคัญกว่าชีวิตนะ
2: หลิวจิงเย่ซื้อคฤหาสน์หลังนึงเมื่อเร็วๆนี้ฉันเดาว่าเขาต้องขังเสี่ยวหมานไว้ข้างในฉันเลยตัดสินใจว่าคืนนี้จะบุกไปที่นั่นเพื่อช่วยเสี่ยวหมานใครจะไปกับฉันบ้าง
3: ผมไปผมมองว่าเสี่ยวหมานเป็นน้องสาวผมผมต้องไปช่วยเขาฉันไปด้วยตอนฉันถูกจับเรียกฆ่าไทยเขาก็เสียชีวิตไปช่วยฉัน
2: เพราะเดินล่ะ
4: คือยังไง
2: คิดดูเมื่อก่อนให้ช่วยทุกคนถูพื้นอยู่จนดึกถึงจะเลิกงานเมื่อก่อนพวกนายอู้งานแกล้งมาปวดท้องใครช่วยพวกนายทำงานจนเสร็จโดยไม่บ่นสักคำก็เสียวหมานไงตอนนี้เขาลำบากพวกนายแบบหัวหด
5: เอาสิคุณชายเฟิงพวกเราก็ไม่ได้หดหัวแต่ว่าวันนี้แม่ผมป่วยพอดีแม่เป็นคนสำคัญมากนี่นะ
6: ใช่ภรรยาผมกำลังท้องอยู่คุณก็เห็นหลานเหอซนมากผมต้องกลับไปดูเขา
7: หลายวันมานี้ผมท้องเสียผมกลัวว่าจะเกิดอะไรกลางทางแล้วจะเกะกะทุกคน
2: พอแล้วพวกนายไม่มีน้ำใจเลย
3: ช่างเถอะลางเนื้อชอบลางยาเรื่องแบบนี้ฝืนกันไม่ได
7: ้ฉันไป
5: ฉันไปด้วย
2: พวกนายไปด้วยเหรอ
7: เจ้าหลิวซิงเว่ยชอบวางมาดใหญ่โตอำนาจบาดใหญ่คุยหม้ออวดฉันทนมานานแล้วถ้าเสี่ยวหมานฆ่ามันจริงๆเสี่ยวหมานก็เป็นวีรสตรีวีรสตรีลำบากเราต้องช่วยเหลือสิ
5: ถูกต้องเรากับหลิวซิงเว่ยอยู่ร่วมฟ้าเดียวกันไม่ได้ฉันไม่แค่จะดูมันตายฉันจะบอยมันด้วย
2: เรารีบไปเตรียมของเดินทาง
3: นี่รอก่อนเราจะไม่ปรึกษาลุงใหญ่ก่อนเหรอ
2: รอไม่ได้รอต่อไปก็รอเก็บศพ
3: ไป
2: นายหยงช่วยเราสืบมาแล้วคือจู่หลิวจิ้งเย่ก็จ้างคนเฝ้ายามสิบกว่าคนเฝ้าคฤหาสน์นี้ฉันเชื่อว่าเสี่ยวหมานต้องถูกขังอยู่ในนี้แน่พวกเขาจะลาดตระเวนทุกสิบนาทีพวกเราดูเวลาที่เหมาะสมและแอบเข้าไป
3: เพื่อช่วยเสี่ยวหมานถึงตายฉันก็ไม่กลัว
2: ได้เวลาแล้วเรามีเวลาสิบนาทีเข้าไปแล้วแยกย้ายกันหาต้องช่วยเสี่ยวหมานออกมาให้ได
5: ้ผมบอกแล้วไม่อยากเจอพ่อไงโอ้ยผมไม่อยากทำแบบนี้ไม่มีประโยชน์
8: ว่าจะทำแบบนี้
9: เราจะพาลูกไปเมืองหลวงหาหมอที่เก่งที่สุดต้องทำให้ลูกเกิดใหม่อีกครั้ง
5: ไม่มี
9: ต่อคือได้อยู่แล้วลูก
5: ไม่มีแล้วผมเป็นข
10: ัน
5: ทีไปแล้ว
10: ของคุณชายตระกูลว่านเอาวังแต่ตามไปแล้ว
9: พี่ไม่ทำไปพี่ไม่ทำแบบนี้ลูก
11: เฮ้ยพวกแกสองคนเป็นใครอ่ะอย่าไปอย่าอย่า

0: ปแล้วกูใช้ป้อง
1: ยศหยุดนี่ไปแล้วไ
2: ปดูสิจะหนีไปไหนได้จับพวกมันไว้
1: ทำไมดีเราไปก่อนเถอะ
3: โจเฟิงยังไม่ออกมาเลยอย่าเพิ่งสนใจตอนนี้ศัตรูเยอะกว่าออกไปได้ค่อยว่ากันไป
1: ไปเถอะจับไป
3: ทะเลาะประตูแล้ว
1: เร็วทะเลาะ
2: ลูกชายว่าชีสารอยู่ในมือฉันครั้งนี้ฉันมีแค้นต้องชำระจะชำระให้หมด
4: อยู่จริงเย่หากเป็นผู้ชายก็ไปแจ้งความตัดสินตามกฎหมาย
5: พูดไร้สาระกับเขาทำไมพวกนายสามคนบุกรุกบ้านเราก็คือขโมยฉันตีนายให้ตายยังได้
3: จะตีก็ตีผมเนื้อหยาบหนังหนา
5: ท้อถอย
4: เก
5: อร์ฉันอยากตบตีใครฉันก็ตีได้ต้องให้แกบอกฉันเหรออ
3: ย่าตีคุณชายฟังกับเสี่ยวหมานจะตีก็ตีผม
2: แกเหรอแกเป็นใครกันล่ะฮะ
6: ไปกรมตำรวจกันเถอะ
4: จะให้กรมตำรวจรู้ไม่ได้เขาพูดแล้วถ้าแจ้งความจะไม่เป็นผลดีกับเสี่ยวหมานแถมจั่วเฟิงก็อยู่ในมือเขามีคนสองคนอยู่ในกำมือ
3: ลุงใหญ่ผมมีข้อเสนอก่อนหน้านี้อาหญิงสืบเรื่องการตายของอาเขยเจอหลักฐานสำคัญก็คืออาเขยอาจตายด้วยปืนของหลิวจิงเย
7: ่สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
10: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
11: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
12: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
13: สะดวกช้อป
12: ที่ช็อปมาเนีย
14: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
15: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
16: ต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะแล้วมินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
17: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
16: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
17: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตเลตขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
18: 3,230
17: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
19: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ใช้ดอก
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื
4: ้อ ลูกชายว่าฉีดสารอยู่ในมือฉันครั้งนี้ฉันมีแค้นต้องชำระจะชำระให้หมด
5: อยู่จริงเย่หากเป็นลูกผู้ชายก็ไปแจ้งความตัดสินตามกฎหมาย
6: พูดให้สาระกับเขาทำไมพวกนายสามคนบุกรุกบ้านเราก็คือขโมยฉันตีนายให้ตายยังได้
5: จะตีก็ตีผมเนี่ยหยาบหนังหนา
6: ชอย
5: ก
6: ็ฉันอยากตบตีใครฉันก็ตีได้ต้องให้แกบอกฉันเหรออ
5: ย่าตีคุณชายฟังกับเสี่ยวหมานจะตีก็ตีผม
4: แกเหรอแกเป็นใครกันล่ะฮะแกก็แค่คนงาน
5: อยู่จริงเจ้ฉันเป็นคุณชายมีคุณสมบัติพอไหมปล่อยเขาสองคนไปซะ
4: เห็นฉันโง่หรือไงอ่ะฮะฉันคุยเงื่อนไขกับพ่อนายเบี้ยยิ่งเยอะยิ่งดีอยู่แล้วระวังปล่อยหมอนี่ไปแกกลับไปบอกเจ้าชีซานวันมะรืนนี้ทำไปส่งตัวเด็กนั่นมาก่อนฟ้ามืดฉันจะตอนลูกชายเขา
5: ทำไมเป็นแบบนี้เสี่ยวหมานอยู่ในมือเขาฉันก็ปวดหัวพอแล้วตอนนี้ก็ยังจั่วเฟิงอีก
6: จุ๋ยหนานแกบ้าไปแล้วเหรอแกเป็นถึงผู้สืบทอดโรงงานว่านกล้วยในอนาคตเสี่ยงอันตรายอะไรเรื่องจนภูเขาครั้งก่อนแกก็เกือบตายแล้ว
7: แกโง่หรือไงทำไมหาเรื่องใส่ตัวเองแบบนี้
5: ตลอดเสียงครั้งนี้ก็มีประโยชน์นะยันนักก็รู้ว่าหลิวซิงเวยยังไม่ตายเสี่ยวหมางกับน้องเล็กก็ไม่ได้ฆ่าคน
8: จะพูดที่ถูกคือถูกตอนหลิวซิงเวยไม่มีลูกหลานแล้ว
9: ยังจะทำตัวได้ใจอีกอกจะแตกตายฉันจะบอกให้นะครั้งนี้น่ะแกโชคดีต่อไปอย่าทำแบบนี้อีกเด็ดขาดรู้ไหมจะตกใจแค่ไหนเนี่ย
10: เงียบๆได้แล้วตอนนี้ต้องหาทางช่วยพวกเขา
5: หรือจิงเย่บอกว่าถ้าวันมะรืนก่อนฟ้ามืดไม่ส่งตัวคุณหนูให้เขาเขาจะตอนคุณชายฟัง
10: ฮะ
5: เรื่องที่โชคดีคือหลิวซิงเวยยังไม่ตายเรื่องนี้ไม่แน่อาจพลิกสถานการณ์ได้ลูกชายหลิวจิงเย่ถูกตอนก็เท่ากับตายเขาต้องเอาใจเด็กสองคนนั่นตายนะที่ต้องทำตอนนี้คือรีบหาจิ้นหวนให้เจอเจริญ
11: ท่าแกใหญ่ผมสั่งให้ทุกคนไปหาแล้วเพิ่มเงินรางวัลแล้วด้วยแต่ก็ยังหาไม่เจอครับ
10: ไปกรมตำรวจกันเถอะ
5: จะให้กรมตำรวจรู้ไม่ได้เขาพูดแล้วถ้าแจ้งความจะไม่เป็นผลดีกับเสี่ยวหมานแถมจั่วเฟิงก็อยู่ในมือเขามีคนสองคนอยู่ในกำมือ
8: ลูกใหญ่ผมมีข้อเสนอก่อนหน้านี้อาหญิงสืบเรื่องการตายของอาเขยเจอหลักฐานสำคัญก็คืออาเขยอาจตายด้วยปืนของหลิวจิงเย
5: ่แกพูดว่าหลิวจิงเย่ฆ่าลูกชายคนโตด้วยน้ำมือเขาเองเหรอ
8: ความลับนี้ผมเชื่อว่าภรรยาหลิวจิงเย่ก็ยังไม่รู้ครับ
4: นี่จัวนานเรื่องจริงหรือเปล่าไม่มีหลักฐานอย่าพูดมั่วๆนะ
5: คุณนายห้าเคยพูดเรื่องกระสุนกับผมเขาบอกว่าเขาเจอกระสุนหนึ่งนัดบนศพของสามีเขาเรามีพยานวัตถุแล้ว
8: อาหญิงกำลังหาพยานบุคคลแค่หาคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อชี้ตัวหลิวจิงเย่เขาก็ไม่กล้ายะโสแบบนี้ต้องกลัวพวกเราแน่นอนและอาจจะยอมปล่อยตัวจั่วเฟิง
10: หมายความว่าเรากุมจุดอ่อนเขาเพื่อข่มขู่เขา
8: เขาโกหกพวกเราก่อนว่าหลิวซิงเวยตายแล้วถ้าไม่ใช่เพราะน้องทั้งสองพบว่าหลิวซิงเวยยังไม่ตายแล้วก็เราก็ถูกปิดหูปิดตาอยู
11: ่ฉันเคยทำงานให้หลิวซิงเย่เขาเป็นคนสับปรับเราไม่ต้องคุยเรื่องคุณธรรมกับเขาหรอก
12: เป็นไงบ้างเหมือนจะเป็นหนักนะ
6: นายก็ไม่เหมือนกันเหรอทำไมต้องมาช่วยฉันด้วยนายมาคือรนหาที่ตาย
12: ฉันไม่อยากให้ใครพูดว่าโรงงานบ้านกวนไม่สนความเป็นตายของคนงาน
6: ฉันเป็นได้แค่คนงานของนายเหรออ
12: ืมไม่ใช่คนงานธรรมดาเป็นคนงานที่มีความอดทนทุบนวดได้ตามใจ
6: ทุบนวดได้ตามใจแล้วนายมาช่วยฉันทำไมอ่ะไปซื้อแป้งหลายๆโลก็ได้แล้ว
12: แป้งเหมือนเธอที่ไหนแล้วก็มันน่ะโกรธฉันไม่ได้ถูกฉันแกล้งไม่ได้ด้วยเธอน่ะสนุกกว่าเยอะเลย
6: ไม่รู้ซี่เยาเป็นยังไงบ้าง
12: ซี่เยาไม่ได้กลับบ้านทุกคนหาเขาไม่เจอ
6: เขาถูกหลิวซิงเวยหยามเกียรติฉันกลัวเขาจะทำเรื่องโง่
12: ๆไม่ต้องห่วงเขาหรอกถ้าจะห่วงก็เป็นห่วงพวกเราเธอไม่รู้จะไปได้ยังไงเฮ้ยแมงมุมแกสงสารไปให้แม่ฉันได้ไหมถึงปากฉันชอบบ่นว่าเขาน่ารำคาญแต่ฉันรู้ว่าเขารักฉันมากเสี่ยวหมานเธอมีคำพูดอะไรให้แมงมุมส่งให้ไหม
6: แมงมุมรบกวนแกไปบอกซี่เยาว่าเขาคือเพื่อนรักของฉันตลอดไปถ้าฉันต้องตายจริงๆแล้วก็วิญญาณอยู่บนสวรรค์ ก็จะคุ้มครองเขา
12: เอ๊ะเหมือนไม่ฟังเรารู้เรื่องเลยไปแล้วจริงๆด้วย
6: ตอนพวกเขาพูดว่าจะตอนนายนายไม่กลัวเหรอ
12: กลัวสิกลัวจนฉันไม่รู้สึกอะไรแล้วถ้าฉันถูกตอนจริงๆแล้วก็ไม่มีใครแต่งงานกับฉันแน่
6: ไม่ต้องมามองฉันเลยนะฉันไม่แต่งกับนายหรอกเอาอย่างนี้ไหมถ้านายถูกพวกเขาตอนจริงๆแล้วก็ให้ฉันเป็นเพื่อนสาวนายได้ไหม
12: ต้องไม่ได้อยู่แล้วฉันไม่ชินกับการเป็นเพื่อนสาวเป็นเพื่อนชายได้ไหม
6: นายถูกตอนไปแล้วนะจะเป็นเพื่อนชายได้ไง
12: ต้องถูกตอนแน่เหร
11: อเท่าแก่ว่านรัฐบาลทำงานต้องเป็นไปตามกฎหลิวจิ้งเย่เป็นพ่อค้าที่ถูกกฎหมายฝูยงชางของเขากับโรงงานว่านก้วนล้วนอุทิศให้อุตสาหกรรมซีอิ๊วของฝอซานเหมือนกันผมจะสืบให้แน่ใจผมไม่สามารถฟังความของคุณข้างเดียวแล้วตัดสินใจ
10: เราเข้าใจความกังวลของคุณแต่สถานการณ์ตอนนี้ฉุกเฉินมากดังนั้นเราจึงมาขอความช่วยเหลือจากคุณ
5: ใช่ครับผู้ตรวจการเก่าลูกชายกับคนงานหญิงของผมอยู่ในมือเขาถ้าหากยังไม่ช่วยพวกเขาออกมาผมกังวลจริงๆว่าพวกเขาจะมีอันตราย
11: ทั้งสองคนสบายใจได้เราจะทำงานตามขั้นตอนของเรา
5: ผู้ตรวจการเก่าไม่ทราบคุณรู้ไหมว่าความจริงหลิวจิ้งเย่กับแก๊งเว่ยฮูพวกเขาเคยร่วมมือกัน
11: แก๊งเว่ยฮูถูกผมจัดการไปแล้ว
5: ผมได้ยินว่าหัวหน้าแก๊งเว่ยฮูเผิงหูคนนั้นยังมีชีวิตอยู
11: ่ยังมีชีวิตอยู
5: ่ผู้ตรวจการเก่าผมอยากให้คุณเข้าใจยังไงคุณก็เป็นผู้นำพวกเราประชาชนธรรมดาไม่มีทางสู้กับอิทธิพลมืดได้ถ้าคุณไม่ลงมือแล้วก็ผมว่าพวกเขาสองคนต้องมีอันตรายแน
11: ่ได้แก๊งเว่ยฮูเป็นภัยกับฝอซานมาตลอดต้องถอนรากถอนโคนพวกมันให้สิ้นซากอาคุณ
5: ครับผู้ตรวจการ
11: นายรีบส่งหนังสือขอกำลังพลไปช่วยคนเดี๋ยวนี้
5: ครับผมขอบคุณผู้ตรวจการเก่า
10: ขอบคุณ
6: ซีเยาพ่อแม่เธอมาเนี่ยมาทำไมเหรอพวกเขามาขอร้องให้พี่ฉันไปช่วยเสี่ยวหมานกับจั่วเฟิงคุณชัยเฟิงก็ถูกหลิวจิ้งเย่จับไปเหรอดูแล้วพ่อแม่เธอกังวลมากสถานการณ์คงร้ายแรงมากแย่แล้วเพื่อช่วยคุณชัยเฟิงพวกเขาต้องส่งตัวฉันไปแน่ครั้งนี้ไม่รอดแน่เลยเธอไม่ต้องกลัวนะว่านฉีซานและคุณนายที่ฉันรู้จักพวกเขาเป็นคนดีแค่เธอยอมสารภาพพวกเขาต้องอภัยให้แน่ไม่ได้ฉันกลับไปไม่ได้ฉันกลับไปก็คือตายเธออย่ากังวลเกินไปเธอเป็นผู้เคราะห์ร้ายนะยิ่งควรก้าวออกมาบอกความจริงกับทุกคนช่วยตัวเองได้และช่วยเสี่ยวหมานได้ฉันไม่กล้าจริงๆซีเยาถ้าเธอไม่กล้าออกมาชี้ตัวตระกูลหลิวให้พวกเขาทำตามอำเภอใจต่อให้พี่ชายฉันจับพวกเขาก็ไม่มีทางฟังว่าพวกเขาผิดถูกไหมอีกอย่างไม่รู้เสี่ยวหมานจะถูกหลิวจิ้งเย่ทำอะไรไปบ้างไม่ได้จริงๆฉันให้คนรู้ไม่ได้ว่าฉันถูกหลิวซิงเวยหยามเกียรติแล้วถ้าหากคุณจะให้ฉันก้าวออกมาให้ได้จินยอมตายดีกว่า
0: ผู้ตรวจการเก่าทำไมถึงได้ให้เกียรติมาบ้านใหม่ผมเพื่อเยี่ยมผมแถมพาคนมาตั้งเยอะแยะผู้ตรวจการเขาไม่ได้มาอวยพรการขึ้นบ้านใหม่และเท่าแก่ว่านกับผู้นายว่านก็มาโดยไม่ได้รับเชิญเห็นได้ชัดว่าไม่ได้มาดีแน
11: ่เท่าแก่หลิวงั้นผมขอพูดเปิดอกตามตรงเลยแล้วกันที่ผมมาวันนี้เพื่อมาค้นดูว่าคนที่ขังคุณชายสี่ตระกูลว่านและคนงานหญิงไว้ที่นี่หรือเปล่าคน
0: เดี๋ยวก่อนไม่มีคุณชายตระกูลว่านและไม่มีคนงานหญิง
11: แก๊งเว่ยฮูยังมีคนที่หลบหนีอยู่ผมกลัวพวกมันจะแอบเข้ามาในบ้านคุณเพื่อความปลอดภัยของตระกูลหลิวและความปลอดภัยของฝอซานสิ่งที่ผมต้องทำเพื่อยืนยันว่าตระกูลหลิวไม่มีปัญหาเท่าแก่หลิวคุณให้ความร่วมมือในการค้นหาของเราจะดีกว่า
0: ได้เลยตามสบาย
11: คนคน
0: ครับ
11: ครับ
5: คนให้ทั่ว
0: ครับ
5: รายงานครับคนทั่วเราไม่เจอครับ
0: ผู้ตรวจการเก่าผมไม่ถือที่

0: คุณเบ่งอำนาจตอนหน้าผมแต่คุณทำแบบเนี้ยแสดงว่าอยากให้ผมขายนะผมไม่เข้าใจจริงๆคุณฉลาดหลักแหลมทำไมถึงเชื่อคำพูดลอยๆของพวกเขาสองคนได้
1: ไม่ใช่นะผู้ตรวจการเดี๋ยวจะเย็ดต้องย้ายที่กักขังแน่นอนก่อนหน้านี้เผิงหูเคยพูดตอนนั้นที่เกิดเหตุมีคนชื่อนางยักษ์อยู่ด้วยถ้าเราหานางยักษ์เจอให้เข้าที่ตัวหลิวจิ้งเย่พยานวัตถุและบุคคลก็มีครบหลิวจิ้งเย่ก็ดิ้นไม่หลุด
2: แต่คนเยอะมากมายฉันจะหาคนคนนี้ได้ที่ไหน
1: ผมเชื่อว่าทุกอย่างถูกกำหนดเอาไว้แล้วคนลำบากกว่าจะถึงจุดนี้คุณต้องทำได้แน่

0: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
3: อ
2: ่
3: ะชิมอีกคำต่อยคำ
4: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
6: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
7: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
8: ฝนตกก็ดูได
6: ้ดูยังไง
8: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
9: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
0: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างชาบูสุกี้สเต็กหรือซีฟู้ดก็ทำได้ครบในเครื่องเดียวกับคอมโปรุ่น CPP6 เตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้ขนาดกำลังพอดีสำหรับ 2-5 คนเคลือบนอนสติ๊กไม่ทำให้อาหารติดกระทะทำความสะอาดง่ายดีไซน์ 2-in-1 ใช้งานได้ทั้งหม้อและเตาในคราวเดียวฝาแก้วใสทนความร้อนมองเห็นอาหารได้ชัดเจนพร้อมปรับความร้อนถึง5ระดับและปาร์ตี้ของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปกับคอมโปรุ่น CPP6คอมโปรครับเตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับตัวเดียวจบทั้งหม้อทั้งกระทะแบบ 2-in-1 ทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการย่างหรือการต้มครับ
10: กระทะครบนอนสติ๊กค่ะไม่ติดกระทะและหม้อนะคะร้อนเร็วกระจายความร้อนทั่วถึงถอดล้างทำความสะอาดก็ง่ายค่ะคุ้มค่ามั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่ารับประกันถึง3ปีเต็ม
11: ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ที่บ้านหอคอนโดหรือที่ทำงานครับก็สะดวกอิ่มอร่อยได้ทุกที่กับคอมโปรเตาปิ้งย่างหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับ
10: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกับคอมโปรเตาปิ้งย่างและหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ค่ะมูลค่า990บาทแต่แถมฟรีค่ะเครื่องบดสับอเนกประสงค์รุ่น CPBB1 ค่ะมูลค่า920บาทกาต้มน้ำยืดหดได้รุ่น CPK4 คละ4ให้นะคะมูลค่า590บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,500 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร021-43330หรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดแอสไซช็อปมาเนียสินค้าที่มูลภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ใช้ดอก
1: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
2: แป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: แก๊งเว่ยหูยังมีคนที่หลบหนีอยู่ผมกลัวพวกมันจะแอบเข้ามาในบ้านคุณเพื่อความปลอดภัยของตระกูลหลิวและความปลอดภัยของฝอซานสิ่งที่ผมต้องทำเพื่อยืนยันว่าตระกูลหลิวไม่มีปัญหาเท่าแก่หลิวคุณให้ความร่วมมือในการค้นหาของเราจะดีกว่า
4: ได้เลยตามสบาย
3: คน
5: คน
3: ครับครับ
5: คนให้ทั่ว
3: ครับ
5: รายงานครับคนเท่าไรไม่เจอครับ
4: ผู้ตรวจการเก่าผมไม่ถือที่คุณแบ่งอำนาจตอนหน้าผมแต่คุณทำแบบนี้แสดงว่าอยากให้ผมขายเนาะผมไม่เข้าใจจริงๆคุณฉลาดหลักแหลมทำไมถึงเชื่อคำพูดลอยๆของพวกเขาสองคนได้
5: ไม่ใช่นะผู้ตรวจการเดี๋ยวจิงเย่ต้องย้ายที่กักขังแน่นอนเดี๋ยวจิงเย่รีบบอกมาซะดีๆนายจับลูกชายของเรากับลูกคนงานหญิงของเราไว้ที่ไหน
4: เพราะพวกนายบาปหนาเกินไปหรือเปล่าลูกชายก็เลยหายไปรีบไปไหว้พระขอพรให้คุ้มครองให้ลูกนายครบ32กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเถอะ
5: นาย
6: หรือจริงเย่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือหัวนายก่อกรรมไว้เยอะแบบนี้ไม่กลัวกรรมตามสนองเหรอ
3: หรือจริงเย่ผมให้โอกาสคุณอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายถ้าผมค้นเจอจริงๆคุณจะเสียใจ
4: ผู้ตรวจการเก่าบ้านผมคุณก็ค้นจนทั่วแล้วผมยังมีร้านน้ำชาบ้านและร้านค้าอื่นๆอีกรบกวนให้คุณไปค้นให้ทั่วถ้ายังค้นไม่เจอจะต้องพลิกฟอสานหาหรือเปล่าเพราะคำพูดมีกี่คำของคนพวกเนี้ย
6: ที่นี่เหมือนมีห้องใต้ดิน
5: ฮะใช่ผู้ตรวจการคุณเจอห้องใต้ดินบ้างไหมได้ค้นหรือเปล่าผู้ตรวจการเจอแล้วครับผู้ตรวจการเจอห้องลับครับ
3: เปิดสิ
4: เดี๋ยวก่อนพวกคุณลงไปไม่ได้
3: เปิดออก
5: ครับฮะมีบันไดด้วยทางนี้มา
4: โอ้ยข้าโถ่เอ้ยพี่บวยที่บวยลูกพ่อไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่ออยู่นี่แล้วลูกพ่ออยู่นี่ใจเย็นนะลูกนะจริงบวย
7: ออกไป
4: พวกคุณรู้ความจริงแล้ว
7: ออกไปนะ
4: ว่านชีซานเบิกตาของนายดูให้ดีลูกชายฉันลูกคุณหนูบ้านนายกับคนงานหญิงนั่นตอนแล้วลูกพ่อลูกพ่อไม่เป็นไรนะลูกผู้ตรวจการเก่าคุณก็เห็นแล้วว่าลูกชายผมน่าอนาถแค่ไหนคุณต้องช่วยผมนำผู้หญิงสองคนนั้นของตระกูลว่านมาลงโทษให้ได้ผมจะให้พวกเขาใช้ชีวิตแลกชีวิตชดใช้ลูกหลานคือนั้นลูกชายผม
5: ผู้ตรวจการวันนั้นคุณฆ่าในพลตงแก้แค้นให้พันตรีเฉาและนำหัวคนในพลตงมารับความชอบกับผบ.เฉาฉะนั้นท่านผบ.ถือความสำคัญกับคุณไกลแค่เผิงหูไม่กระทบกิตติคุณคุณด้วยซ้ำทำไมคุณถึงใจร้อนจะฆ่าเขาให้ได
8: ้คุณไม่แพ้แค่ความเร็วเรื่องดวงก็แพ้ด้วย
3: พันตรีเฉาน
8: ายมาช้าไปหน่อยผลงานชิ้นนี้พิสูจน์ได้ว่าฉันมีความสามารถฉันรู้นายไม่ชอบใจฉันมาตลอดคิดว่าเป็นเพราะพ่อฉันถึงได้ขึ้นเป็นยศพันตรีวันนี้พิสูจน์ได้ว่าฉันเก่งกว่านายแต่เป็นนายที่ไม่เหมาะกับยศพันตรีนี
3: ้ความสามารถของพันตรีเฉาเหนือกว่าผมจริง
8: ๆคิดรอบฆ่าฉันเหรอฉันจะฆ่าแกเ
3: ฮ้ยตาแปลว่าแล้วยังไงดวงแกไม่ดีเท่าฉันสุดท้ายคนชนะก็คือฉันฉันจะเอาหัวในพลไปรับความชอบจะจำไว้ฉันช่วยแก้แค้นให้กับแกและฆ่าในพลตรง

0: ันต้องฆ่าเผิงหูเพื่อกระจัดทุกข์ให้ชาวบ้านให้พวกมันรวมตัวกันก่อกวนชาวบ้านไม่ได้อีกแล้ว
1: ครับผมผู้ตรวจการท่านผบ.ส่งหนังสือมาครับท่านผบ.บอกว่าก่อนการเดินหน้าต้องส่งเงินเดือน 30,000 หยวนผู้ตรวจการที่จริงท่านผบ.ก็อายุมากแล้วคุณเกษียณได้แล้วความสามารถของคุณก็เหนือกว่าเขากำลังทหารเราก็ไม่แพ้เขาผมคิดว่าถึงเวลาที่คุณควรขึ้นแทนเขาแล้วเพราะคุณรู้จักประเมินตนและปลดระวัง
0: นายพูดบ้าอะไรหากท่านผบ.รู้เข้าว่านายมีความคิดแบบนี้ฉันกับนายจะไม่รอดนะต่อไปอย่าให้ฉันได้ยินนายพูดแบบนี้อีกถ้าฉันได้ยินแม้แต่นิดเดียวจะจับนายไปยิงเป้าทันที
1: ครับผม
0: อาคุณทหารต้องเคารพผู้บังคับบัญชาห้ามขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาต้องเก็บความสามารถของตัวเองนั่งทับหัวนายคือโทษประหารนายรีบไปตามหาตัวเผิงหูให้เจอถ้าจับไปไม่ได้ฉันก็ต้องเห็นศพมัน
1: จะไปเดี๋ยวนี้ครับ
2: จังยง
1: คุณนายฮ่า
2: ฉันหาเจอแล้วดูสิอันนี้เป็นกระสุนที่หลิวจิ้งเย่ยิงที่ลานตากเมื่อหลายวันก่อนส่วนอันนี้เป็นกระสุนที่ฉันเจอบนศพของซิงฉวน
1: ชัดเลยว่าเป็นกระสุนแบบเดียวกันเป็นปืนเยอรมันคุณภาพเยี่ยม
2: งั้นก็พอแล้วฉันจะดูว่าหลิวจิ้งเย่จะปฏิเสธยังไง
1: ใช่กระสุนสองนัดนี้เป็นพยานวัตถุได้แต่พูดออกมาแล้วจะมีคนเชื่อไหมถึงคุณจะบอกคนอื่นว่ากระสุนนัดนี้หาเจอจากศพสามีคุณมันก็พิสูจน์อะไรไม่ได
2: ้งั้นฉันควรทำยังไงดี
1: ก่อนหน้านี้เผิงหูเคยพูดตอนนั้นที่เกิดเหตุมีคนชื่อนางยักษ์อยู่ด้วยถ้าเราหานางยักษ์เจอให้เข้าที่ตัวหลิวจิ้งเย่พยานวัตถุและบุคคลก็มีครบหลิวจิ้งเย่ก็ดิ้นไม่หลุด
2: แต่คนเยอะมากมายฉันจะหาคนคนนี้ได้ที่ไหน
1: ผมเชื่อว่าทุกอย่างถูกกำหนดเอาไว้แล้วคนลำบากกว่าจะถึงจุดนี้คุณต้องทำได้แน
3: ่รุ่งติ้มเก่าเสือ

0: ผู้หญิงอยู่ที่ไหน
1: กำลังมาค่ะใกล้ถึงแล้วพี่หูมาลืมต่อนะคะ
0: ผู้หญิง
1: ได้จะไปตามให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะโอ้ยเกือบตายโถเอ้ยสิวหงทำไมชาแบบนี้ล่ะพี่หูโมโหแล้วเนอะ
2: ขอโทษค่ะฉันแต่งตัวนานไปหน่อย
1: รีบๆหน่อยสิดูแลเขาดีๆนะ
2: ค่ะ
1: เข้าไปสิ
2: ในท่านฉันชื่อเสี่ยวหงค่ะ
0: เดี๋ยวฉันชื่อเสี่ยวหู
2: อย่าใจร้อนสิคะมาดื่มกันก่อนนะ
0: ฉันดื่มมากพอแล้ว
2: คนเลวทำแบบนี้ฉันกลัวนะคะ
0: กลัวเหรอถ้าเป็นใคร
2: แกลืมฉันแล้วเหรอฉันคือนางยักษ์ไงแต่จำได้ไหมว่าทำอะไรกับฉันไม่บ้างแล้ววันนี้ฉันมาเพื่อแก้แค
0: ้นแก้แค้นเลยนางยักษ์แกอยากแก้แค้นนักใช่ไหม
3: จ้ะนะไปแล้วเปิ้นฟ้าทำไมเธอถึงอยู่ที่ซ่องได้ล่ะทำไมเผิงหูจะฆ่าเธอแล้วก็เรียกเธอว่านางยักษ
2: ์ใช่ฉันคือนางยักษ์หลังพี่ไปแล้วฉันต้องขึ้นเขาผ่าฟืนทุกวันขายถ่านเลี้ยงชีพเพราะฉันอยากรอพี่กลับมาฉันเป็นผู้หญิงเข้าๆออกๆไม่ค่อยสะดวกฉันก็เลยใช้ถ่าน

0: ฉันคิดไม่ถึงว่าพวกมันจะจับฉันไปใช้แรงงาน
1: แย่ยิ่งกว่าตายซะอีกเฮ้ยเสี่ยเสี่ยวหมานคนนี้เป็นหนึ่งในคนร้ายส่วนคนร้ายอีกคนคือลูกสาวตระกูลว่านว่านฉีซานไม่ส่งตัวออกมางั้นตอนนี้ฉันจะลงมือต่อลูกชายเขาเกินความยุติธรรมให้ลูกชายฉัน
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
6: ศึกเอเชียนเกมส์2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไปห้ามพลาด
7: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
8: ้
7: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเ
8: ร
7: ามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
8: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
7: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
8: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
9: 3,230
8: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
10: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ช่โด
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้ออ
2: ย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมราไผ่คู่
3: ใช่ฉันคือนางยักษ์หลังพี่ไปแล้วฉันต้องขึ้นเขาผ่าฟืนทุกวันขายถ่านเลี้ยงชีพเพราะฉันอยากรอพี่กลับมาฉันเป็นผู้หญิงเข้าๆออกๆไม่ค่อยสะดวกฉันก็เลยใช้ถ่านถูหน้าตัวเองให้ดำทำให้ตัวเองเป็นคนอัปลักษณ์

0: พวกมันรู้ว่าฉันเป็นผู้หญิงก็ยอมเกลียดฉันแต่บังคับฉันให้เป็นเมียเผิงเป้าฉันเคยคิดฆ่าตัวตายแต่ก็ตัดใจจากพี่ไม่ได้ฉันอยากรอพี่กลับมาอย่างปลอดภัย
1: ฉันขอโทษฉันไม่ควรไปค้าขายที่ตงเป่ยทิ้งเธอไว้คนเดียวแต่ฉันไม่ไปเธอก็ไม่ต้องลำบากฉันขอโทษ
0: พี่ยงไม่ใช่ความผิดของพี่ชีวิตฉันรันทดเอง
1: แล้วเธอหนีออกมาได้ยังไง
0: มีครั้งหนึ่งฉันถือโอกาสตอนพวกมันสู้กับคนอื่นแล้วหนีออกมาพวกมันทำลายทั้งชีวิตฉันจะต้องแก้แค้นพวกมันทั้งแก๊งไว้หูเหลือแค่เผิงหูแล้วขอแค่เผิงหูตายชาตินี้ก็ไม่มีใครรู้เรื่องที่ฉันถูกยามเกียดแล้ว
1: เปิ้ลฟ้าฉันกับเธอเราไปที่ไม่มีใครรู้จักเราดีไหม
2: พาพวกมันออกมา
3: ไปเจฟัง
4: เจ
3: ฟัง
4: เจฟัง
3: เจฟัง
5: พวกเขา
3: พวกเขาพวกเขา
1: เจฟัง
2: พ่อนายไม่ต้องพูด
1: นั่งลงนั่งลงก่อน
2: ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่เชิญทุกท่านมาวันนี้เพื่อทวงความยุติธรรมให้ลูกชายฉัน
1: หรือจริงแย่นายทำเกินไปแล้วลูกชายนายไม่ได้ตายสักหน่อย
2: ยังจะกล้าพูดอีกผู้หญิงสองคนของตระกูลว่านตอนซิงไว้ลูกชายฉันทำให้ตระกูลหลิวไร้ลูกหลานสืบสกุลแย่ยิ่งกว่าตายซะอีกเฮ้ยเสียเซียวมานคนนี้เป็นหนึ่งในคนร้ายส่วนคนร้ายอีกคนคือลูกสาวตระกูลว่านชีซานไม่ส่งตัวออกมาเฮ้ยงั้นตอนนี้ฉันจะลงมือต่อลูกชายเขาคืนความยุติธรรมให้ลูกชายฉัน
6: พูดไร้สาระกับพวกเขาทำไมลงมือสิ
1: ฮะ
6: หรือสิไว้ข่มขืนสิเยาเขาสมควรโดนฉันทำร้ายเขาเองผลที่ตามมาฉันรับผิดชอบเองเธออย่าพูดมั่วๆใส่ร้ายลูกชายฉัน
2: เดี๋ยวว่ามีคนถูกข่มขืนใช่ไหมใครล่ะเรียกเขาออกมาคุยกันซึ่งหน้าสิ
6: เรียกสิ
2: เรียกเขาออกมา
7: เรียกเลย
8: เร
7: ีย
8: กเรียก
9: เรียกเรียกเร
10: ียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเ
11: รียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรีย
2: กเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรใช้สิ่งสืบทายาทชดใช้สิ่งสืบทายาทพวกนายจับเขาไว้ถอดกางเกงเขาอย่าเข้ามานะไอ้ขวางฉันคนนั้นตาย
11: นี่คืออย่านี่ใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวจะมีคนตายเอาได้เนอะ
2: ผู้เฒ่าเตอร์ฉันไม่ได้ต้องการฆ่าใครฉันต้องการตอดเขาตระกูลหลิวเราไร้ทายาทตระกูลว่านมีคุณชาย4คนเขาเป็นแค่หนึ่งในนั้นฉันตอดเขาตระกูลว่านของนายก็มีสิทธิ์สกุลตอนเขาคนเดียวเสียเปรียบนายแล้ว
6: คุณไม่ต้องพูดแล้วลงมือซะ
1: อย่านะ
11: หยุดนะ
2: นายเป็นใคร
11: นั่นสิคนไม่เกี่ยวข้องมาก่อความวุ่นวายทำไม
2: รีบไปซะอย่ามาแกะที่นี
6: ่หรือจริงเย่คุณไม่มีสิทธิ์ทำประชาท่านคุณทำผิดร้ายแรงฆ่าลูกชายตัวเอง
12: อะไรนะฆ่าลูกชายเหรอ
6: จะพูดบ้าอะไรจะพูดความจริงทุกท่านฉันชื่อเหอเฟินฟางเดิมทีเป็นกุลสตรีแต่ฉันถูกคนของแก๊งเว่ยหูจับไปบนเขาเป็นเขาฉันเห็นกับตาว่าเขากับคนของแก๊งเว่ยหูอยู่ด้วยกันยิงปืนฆ่าลูกชายตัวเองประสาทเป็นไปไม่ได้
13: อย่าง
6: น
13: ี้ที่แท้เธอก็คือนางยักษ์เหรอเธอรู้อะไรจะขอร้องพูดออกมา
6: เมื่อครึ่งปีก่อน
2: เอาละฉันจะไม่อ้อมค้อมกับนายทั้งนี้ติดต่อนายเพราะมีเรื่องให้นายช่วยเราจะส่งของไปลิวโจอยากยืมขบวนรถสีของนายบังหน้าหน่อย
14: เขาไม่ปฏิเสธนะ
2: พี่หูพี่เป้าฉันเลิกทำสายนี้มานานแล้วเรื่องนี้เนี่ยงั้นฉันขอแค่ดูหน่อยจะได้ไหมได้พรุ่งนี้เช้าจะไปโรงเตรียมหน่อยคอยให้คำตอบฉันก็แล้วกันมา

0: มา
1: แอบหนีตอนกลางคืนไม่ไว้หน้ากันเลยใช่ไหมเนี่ยพวกเราฝูยงช้างขายซีอิ๊วพวกพี่ลักลอบค้าอาวุธทางใครทางมันดีกว่าอย่าดึงพวกเราเข้าไปเอี่ยวด้วยเห็นแก่ความเป็นพี่น้องต่างคนต่างไปเถอะต่างคนต่างไปค้าขายครั้งนี้จบให้ว่ากัน
2: พ่ออย่ารับปากเขานะ
1: แกอย่ายุ่งแกไปก่อนไป
2: ไม่เอาผมไม่ทิ้งพ่อหรอก
1: เงินฉันอยู่ในนี้มีตัวเลขเงินธนาคารซึ่งลี่หลายใบมีสร้อยทองด้วยนะเดี๋ยวไปถือว่าเป็นค่าเบิกทางเราสองพ่อลูกนะเฮ้ยทิ้งเลยงั้นจะยิ่งลูก
2: แกห่วงผมอยู่ไม่ได้แล้ว
1: ลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่ออย่าตายนะลูกพ่อทำไมเป็นแบบนี้ลูกพ่อ
3: เดี๋ยวจริงเย่คุณฆ่าลูกชายตัวเองคุณควรอธิบายต่อหน้าทุกคนหรือเปล่า
4: ล
3: ู
4: กตัวเอง
3: ล
4: ู
3: กตัวเองล่ะเนี่ยที่เขาพูดเป็นความจริงหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้ฆ่าลูกแล้วผมไม่ได้ทำนะ
5: เดี๋ยวจริงเย่คุณฆ่าลูกชายตัวเองกับมือแล้วโทษว่าฉันเป็นกาลกินีไล่ฉันออกจากตระกูลหลิวแบบนี้คุณจะขอโทษสิงชนยังไง
1: ผมไม่มีหลักฐานอย่าพูดมั่วๆนะ
3: ฉันดูแล้วต้องเป็นพวกคนตระกูลว่านสมคบคิดกับพวกเขาใส่ร้ายสามีฉันถ้ามีหลักฐานอะไรสิตอนนั้นเขาไม่ระวังทำลูกคิดทองตกแล้วฉันเก็บได้ลูกคิดทองเหรอลูกคิดทองสามีฉันอยู่นี่ตลอดลูกคิดทองล่ะอยู่ที่ฉัน
6: นี่ไง
3: ฮะมีเลือดลูกชายคุณติดอยู่ด้วย
6: จริงด้วย
2: เลยขนาดเล็กๆนั่นแ
6: หละจริงวับ
5: หลักฐานคาตาดูสิคุณจะปฏิเสธยังไง
3: เรื่องจริงหรือเปล่า
1: หูหยินคุณฟังผมก่อน
3: เรื่องจริงหร
1: ือ
3: เปล่าม
1: ันเป็นอุบัติเหตุผมไม่ได้อะไม่ใช่นะ
3: เอาลูกชายฉันคืนมา
1: ผมก็ปวดใจมาก
3: คืนฉันมาคืนฉันมาคืนฉันมาฉันจะฆ่าแกลูกชายตายก็รีบจัดงานศพที่แท้หลิวจิ้งเย่ก็มีพิรุธ
7: คุณนายนั่นเพื่อแก้แค้นให้ลูกชายเลยยิงหลิวจิ้งเย่ไปหนึ่งนัดถือว่าเจ้ากันแล้วกัน
8: น่าสงสารที่สุดคือน้องห้าทั้งที่บริสุทธิ์กลับถูกหลิวจิ้งเย่กล่าวหาว่าเป็นกาลกินี
3: ถึงจิ้นเหวินจะถูกเจ้าหมอนั่นหยามเกียรติแต่หมอนั่นก็ถูกตอนไปแล้วตระกูลว่านของเรากับตระกูลหลิวก็ถือว่าเจ้ากันจะว่ายุติธรรมดีออก
7: จิ้นเหวินซ่อนตัวไม่ยอมออกมาเป็นเพราะน้องฉันหาผู้หญิงคนนั้นเจอเพื่อมาเป็นพยานถึงช่วยจั่วเฟิงกับเสี่ยวหมานได้สำเร็จ
3: ดังนั้นซ้อสามน้องชายเธอนี่ช่างเก่งจริงๆเลย
8: พูดตามตรงนะจิ้นเหวินหลบซ่อนตัวเขาก็ทำถูกแล้วก็เป็นลูกสาวสุดหวงจู่ๆก็โดนคนพูดตายแล้วให้ตายเถอะออกไปข้างนอกจะถูกคนหัวเราะเยาะน่าอายจะตายไม่ได้
7: เอ๊ะนั่นหมอหลวงของราชวงศ์พันเกาเต๋อไม่ใช่เหรอ
3: แพงมากเลยนะซ้อใหญ่ลงทุนที่เขามารักษาจั่วเฟิงเลยเหรอ
7: ว้าวกระทั่งหมอฟกช้ำก็มาด้วยล่ะ
3: แล้วก็หมอเฟิงคนก่อนหน้านั้น
8: โหนี่เหมือนสามทหารเสือยังไงอย่างนั้นเลย
7: ซ้อใหญ่เป็นห่วงจั่วเฟิงเป็นเรื่องปกติแต่ทำไมถึงได้ใส่ใจเด็กสาวซีอิ๊วขนาดนี้ล่ะ
3: เออทำไมนะ
2: ไปเรียนแล้วดื่มต่อ
9: ฟ้าสว่างแล้วเขาปิดร้านแล้วครับ
2: โอ้ยฉันมีเงินพวกเขาจะไม่ขายให้ฉันเหรอ
9: โอ้ได้ได้ครับได้ได
2: ้หยุดไฟนายชนฉัน
10: ขอโทษคุณชายเว้ย
2: ว่านจู๋เฟิงฉันบอกว่านายชนฉัน
10: หลีกไฟนี่ก็

ฐากุลครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลชุดนี้ปราบสแกมเมอร์อย่างบ้าระห่ำและได้รับคำขอบคุณรัฐบาลไทยต่อต้านดำเนินคดีและยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดจากทุกประเทศที่ตัวแทนไทยไปพบกับหน่วยงานความมั่นคง

0: สินของแผ่นดินหรือขายท่อตลาดได้หรือไม่เพื่อนำเงินกลับมาเป็นสมบัติของแผ่นดินเมื่อถามว่าแม้รัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามเต็มที่แต่นายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนยังตั้งคำถามว่านายกรัฐมนตรีเกรงใจใครถึงไม่ทำเรื่องนี้จริงจังนายกรัฐมนตรีหัวเราะก่อนจะตอบว่าที่ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติรับทราบแนวทางการดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569เห็นชอบค่า FT ขายปลีกที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยโดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและปตท.รับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปพลางก่อนพร้อมให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษาไว้กว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าผ่านค่า FT นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบขยายการส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนในรูปแบบ Net Building โดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลาการรับซื้อเป็น20ปีประชาชนรัสเซียเดินเข้าคูหาเลือกตั้งกันอย่างเป็นระเบียบหลังจากที่รัสเซียได้เปิดคูหาเลือกตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้นับเป็นการเลือกตั้งรัฐสภาครั้งแรกตั้งแต่รัสเซียเริ่มสงครามเต็มรูปแบบกับยูเครนเมื่อปี2022โดยการเลือกตั้งจะใช้เวลา3วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่20กันยายนเพื่อเลือกสมาชิกสภาดูมาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการลงคะแนนเสียงครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงรวมถึงการรับการโจมตีทางโดรนของยูเครนที่มุ่งเป้าไปยังโรงกลั่นน้ำมันและคลังสินค้าแม้ตั้งอยู่ห่างไกลจากแนวหน้าคาดว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียซึ่งเป็นพรรครัฐบาลกำลังสนับสนุนหลักของนายวลาดิเมียร์ปูตินผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมานานเกือบ22ปีจะยังคงรักษาเสียงส่วนใหญ่ไว้ได้เช่นเคยสำนักข่าวจากรอยเตอร์รายงานว่าคณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับความเครียดอีกครั้งหลังจาก5ปีก่อนญี่ปุ่นจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 แต่ครั้งนี้เป็นปัญหาเรื่องการตัดสินใจลดต้นทุนและสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมและเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากการตัดสินใจไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬาอีกทั้งยังต้องเตรียมรับมือกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดพายุไต้ฝุ่นอิจิโร่ฮิโรซาวะนายกรัฐขออภัยครับนายกเทศมนตรีเมืองนาโกย่าซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานจัดการแข่งขันด้วยได้กล่าวว่าตอนแรกวางแผนจะสร้างหมู่บ้านนักกีฬาแต่ค่าใช้จ่ายสูงมหาศาลจึงเป็นที่มาของแนวทางปัจจุบันที่พยายามลดงบประมาณโดยใช้เรือสำราญที่พักแบบตู้คอนเทนเนอร์และโรงแรมที่มีอยู่เดิมกลับกลายเป็นปัญหาตามมาอย่างรวดเร็วนักกีฬาบางส่วนใช้โซเชียลมีเดียเพื่อร้องเรียนเรื่องที่พักแบบตู้คอนเทนเนอร์ที่คับแคบเตียงนอนขนาดเล็กและปัญหาน้ำรั่วซึมอย่างไรก็ตามเมืองนาโกย่าเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมที่จะเริ่มวันเสาร์นี้ให้ดีที่สุดรายการต่อไปติดตามชมคุยขโมงบ่าย 3 โมงสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ลดใจคนงานดับหลังลงไปล้างตัวพลัดตกท่อลึก2เมตรใต้ BTS ปุณณวิถีเตือนภัยนักช็อปตำรวจทลาย2โกดังเครื่องสำอางแบรนด์ไทยปลอมในพื้นที่สมุทรปราการยึดของกลางกว่า6ล้านบาทพบกับสุวิทย์สุทธิประภาในราชาลิมสมบูรณ์ในคุยขมงบ่าย3โมง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มาพร้อมกระสุนปืนแล้วก็ความตายนะครับหลายข่าวคุณเรชานี่นะชาวบ้านก็ต้องบอกว่ายิงกันแหลกนะครับแต่ชาวบ้านอยากจะสวยแหละครับระวังหน้าแตกวันนี้ครับมีภาพไปเห็นด้วยรวมทั้งนะครับเคยได้ยินไหมคุณเรชานะครับสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติคือสภาสูงวงแตกครับแล้วนายกอบต.วันนี้ต้องบอกว่าเอาบ้านแตกครับเดี๋ยวมาดูทุกอย่างครับวันนี้
2: ใช่ค่ะมาอีกแล้วเรื่องเดิมๆอะค่ะอาวุธปืนวัยรุ่นทะเลาะกันก็ยังไม่จบเลยนะเรื่องการทุจริตการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นวันนี้ที่คุณบอกว่าเอาบ้านแตกอะไรนะก็คืออบต.แห่งหนึ่งจับคาหนังคาเขาไม่มียิ่งกว่านี้แล้วคุณสุวิทย์จับคาโต๊ะเลยอะ
1: ครับนี่นะ
2: เดี๋ยวภาพมาฝากกันด้วย
1: ข่าวทั้งหมดนะครับเป็นข่าวร้ายแต่จะมาช่วยกันว่าทำไมจะไม่ให้เป็นข่าวร้ายหรือเตือนสติอะไรกันยังไงบ้างนะครับเอารอดูกันละกันนี่นะแต่เหตุการณ์นะครับบอกว่าโหยหนังคาวบอยยังสร้างไม่ได้เลยครับยิงกันแหลกคุณเรชายิงกันแหลกก็คืออะไรครับอาวุธปืนนี่ครับมีทั้งลูกซองแล้วก็มีตั้ง9มม.ครับยิงผู้ชายอายุ32ปี21นัดครับโอ้โห
2: น
1: ี่น้องจอกอ่ะคุณเรชาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาประมาณสักเที่ยงคืนครับอยู่ที่ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ริมถนนเรียบวารีในแขวงกระทุ่มรายเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนี่เองครับอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งเจ้าหน้าที่เขารับแจ้งนะครับบอกว่ามีคนยิงกันตายอยู่ตรงนี้ไปตรวจสอบทันทีครับพบศพของนายสิงโตอายุ32ปีแต่ที่เห็นวางอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าเป็นกระสุนปืนคุณเรชาดูสิครับนี่นะ
2: เกลื่อน
1: เลยครับต้องบอกว่า20ปลอกครับ
2: ส
1: ่วนผู้ตายนะครับถูกยิงไปทั้งหมดนะครับ20รูคุณคิดดูก็แล้วกันนะครับโหยมันโกรธมันแค้นอะไรกันนักหนานะครับเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับทราบข่าวมาว่าผู้ถูกยิงตายคือสิงโตนี่นะมานั่งคุยกับรุ่นน้องอยู่ที่บริเวณหน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แห่งนี้หลังจากนั้นนะครับมีรถปิกอัพมาเลยแต่งซิ่งสีแดงนะครับมาจอด2คันแล้วก็มือปืนก็ลงมาเลยครับลงมาแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงเลยแล้วประกาศต่อหน้าตรงนั้นนะครับต่อหน้า3คนบอกว่าใครไม่เกี่ยวอย่ายุ่งเห็นไหมเหมือนหนังคาวบอยไหมครับเหมือนกับหนังจังโก้อะไรสักอย่างนะครับใครไม่เกี่ยวอย่ายุ่งแล้วใช้อาวุธปืนยิงเลยครับยิงเสร็จแล้วก็ไปเลยอ้าวทำยังไงครับตรวจสอบมาแล้วบอกว่าสิงโตนะครับว่าเป็นคนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเอื้ออาทรอยู่ในพื้นที่ไม่ไกลเท่าไหร่แล้วครับรู้จักเจ้าของร้านแต่งมอเตอร์ไซค์นะครับก็มานั่งพูดคุยอะไรอยู่ประมาณสัก 3-4 ครั้งเท่านั้นเองนะแต่สุดท้ายการถูกยิงที่ว่านี้มันปริศนานะครับเพราะว่าผู้ที่เป็นมือปืนไปแล้วครับไม่รู้เป็นใครอย่างไรบ้าง นะครับล่าสุดจริงๆนะครับตอนนี้ตรวจสอบแล้วครับว่าคนที่เป็นมือปืนนะครับมีชื่อเสียงเรียงนามชื่อว่านายพีรพัฒน์ครับนายพีรพัฒน์ถูกต้องแล้วครับพีรพัฒน์นี่นะ
2: เรื่องอะไร
1: นะครับนี่ครับคุณเรชานะขอประทานโทษครับข่าวด่วนมาก็ขอบคุณด้วยนะครับช่างภาพเราทีมงานเราที่หาภาพมาให้ด่วนเลยครับนี่นะปรากฏว่านายคนนี้นะครับว่าชื่อพีรพัฒน์ครับอายุ31ปีแล้วก็พวกอีก 3-4 คนนะครับที่ลงจากรถกระบะแต่งซิ่งนะครับสีส้มๆเนี่ยลงมานะครับแต่รถนี่เนี่ยรถคันที่ใช้ก่อเหตุนะครับคันนี้แหละครับเนี่ยแล้วก็รถแต่งซิ่งนะครับก็คือว่าคันนี้แล้วก็มีรถอีกคันนึงแต่ปรากฏว่ามือปืนลงมาคือนายธีรพัฒน์นะครับแล้วก็เพื่อนอีก 3-4 คนลงมาส่วนคนอื่นไม่ลงมาแล้วก็ใครใช้อาวุธปืนยิงทันทีนะครับตรวจสอบเรียบร้อยตอนนี้รอตำรวจรอออกหมายจับนะครับก็คือว่าขออำนาจศาล แต่3ถึง4คนลงมานะครับปรากฏว่าใช้ปืน2กระบอกครับคือขนาด9มม.แล้วก็ปืนลูกซองเห็นไหมที่ผมต้องย้ำตรงนี้นะครับว่าปืนกี่กระบอกแล้วก็กระสุนปืนเกลื่อนเพราะอะไรครับเรากำลังปราบปืนแต่ทำไมมันเยอะขนาดนี้คุณลิชานี่นะเรื่องราวที่เกิดขึ้นตำรวจแจ้งออกมานะครับคาดว่านี่นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นคือจากการที่ว่าใช้โซเชียลโพสต์กันไปโพสต์กันมาท้าทายเก่งกันเหรอเก่งแล้วสุดท้ายนะครับก็สืบรู้ว่าเอาสิงโตมานั่งอยู่ตรงนี้วัยรุ่นก็มาเลยครับก็ใช้วุธปืนยิงดังกล่าวนะครับก็คือว่ามีเรื่องกันแล้วก็โพสต์ข้อความต่อมาอย่างไรก็ตามนะครับมีข่าวสารแจ้งบอกว่าสิงโตผู้ตายนะครับไปลักลอบปลูกกัญชาขายก่อนเกิดเหตุนะครับเอากัญชามาขายกับวัยรุ่นแล้วก็ช่างครับที่ผ่านมาผู้ตายก็มักจะมีปัญหาโพสต์ Facebook นะครับโต้เถียงด่าทอกันก็มีการท้าทายกันแบบนี้กับนาย B ว่าอย่างนั้นเนี่ยนะนาย B ก็คือว่าผู้ที่มายิงเนี่ยครับส่วนเรื่องของชู้สาวอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องตามต่อคุณเรชานี่นะอันนี้เป็นเหตุการณ์นะครับที่ล่าสุดที่ทางเจ้าที่ตำรวจนะครับได้แจ้งออกมาว่าทราบแล้วครับมือปืนเป็นยังไงบ้างเห็นไหมมูลเหตุนะครับในการฆ่ากันขอสรุปให้ฟังนะเรื่องร้ายไม่ดีทั้งหมดครับมันไส้กันนะครับไม่รู้ขัดผลประโยชน์อะไรก็ด่ากันทางโซเชียลสุดท้ายก็มาใส่กันเลยแล้วมีกัญชาอยู่เบื้องหลังไม่ดีทั้งหมดรวมทั้งอาวุธปืนด้วยจะช่วยกันยังไงครับ
2: มากัน10คนยิงไป21นัด
1: ครับ
2: โอ้ยิงเรียกว่ายิงถล่มเลยนะคะ
1: ถูกต้องครับรัวไม่ถล่มไม่ยั้งครับ
2: กรุงเทพมหานครค่ะเป็นเมืองที่หลายคนก็บอกเมืองที่คนตกท่อตกท่อนะนี่ตกท่ออีกแล้วค่ะแต่เป็นคนงานเสียชีวิตเลยคุณชูวิทย์เห็นแต่มืออยู่ที่แถวๆปากท่อค่ะช่วง 4:00 ของวันนี้นะคะเขาก็ทำงานกันอยู่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงนะคะน่าจะเป็นบริษัทที่รับเดินสายไฟฟ้าเขาทำงานกลางคืนค่ะ 4:00 เนี่ยเขาจะต้องเก็บงานแล้ว 5:00 ต้องส่งมอบพื้นที่ให้กับทางประชาชนเดินทางอะไรอย่างนี้แถวๆรถไฟฟ้าปุณณวิถีค่ะแถวนี้ถ้าเกิดว่าใครอยู่ต่างจังหวัดแจ้งนิดนึงนะว่าใจกลางเมืองเลยนะคะพระขนงปุณณวิถีแถวๆนั้นนะคะคนเยอะอยู่ค่ะแต่ช่วงกลางค่ำกลางคืนไปต่อไปถึงเช้านั้นไม่ค่อยมีคนเนื่องจากว่าเขาทำงานแล้ววันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้ทุกวันเลยกรุงเทพมหานครฝนตกหนักมากก็เลยคิดว่าตรงท่อตรงนั้นไม่ค่อยมีใครเดินไปดูค่ะพอจะเก็บงานคืนพื้นที่ให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยก็พบว่าพนักงานหายไป1คนถ้วนหายไปเลยค่ะหาก็หาไม่เจอเพื่อนๆก็เลยบอกว่าหรือจะเป็นเพื่อนที่เขาไปล้างตัวในท่อซึ่งท่อเนี่ยลึกประมาณ 3-4 เมตรหรือบางข่าวบอกว่า2เมตร3เมตรประมาณนี้เอาเป็นว่าท่วมหัวแล้วกันค่ะปรากฏว่าพอตอนเช้า 5:00 ส่งงานหาไม่เจอมีคนบอกว่าถ้าอยู่ตรงนี้จริงๆอ่ะมันจะขึ้นไม่ได้เอานะ 5:00 ทำยังไงล่ะคุณสวิทย์ก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียกคนมาดูคนรับเหมาเขาบอกว่านี่คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่คนนึงคือเป็นพนักงานที่ต้องลงไปเก็บงานทั้งหมดอายุ32ปีค่ะเขาอาจจะลงไปล้างตัวตรงนี้ก็ได้เพราะว่าวันนี้เมื่อวานน้ำมันเยอะอ่ะมันฝนตกนะคุณสวิทย์อาจจะพลัดตกลงไปเพราะลื่นค่ะท่อมันลึกมากตีแล้ว3เมตรกว่านะคะตอนเช้าเนี่ยแสงเริ่มมาเริ่มสว่างก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ไปดูค่ะเจ้าหน้าที่ก็คือทางฝ่ายของเขตผู้อำนวยการเขตพระโขนงนะคะส่งมูลนิธิปอติ๊กตึ๊งอ่ะไปทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาดูพอมาดูเนี่ยข่าวร้ายจริงๆนะคะพอมุดลงไปดูข้างล่างไอ้3เมตรที่ว่าท่วมหัวเนี่ยเห็นเป็นมือโผล่ออกมาเสียชีวิตแล้วค่ะตอน 8:55 ค่ะเจ้าหน้าที่ปอติ๊กตึ๊งและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการใต้น้ำพบร่างผู้รับเหมาอยู่ภายในท่อนี่เองไม่ได้ไปไหนหรอกที่หายไปตอน 5:00 พอรวมพลแล้วเอาหายไป1คนก็ติดอยู่ในนี้ค่ะก็เลยจะต้องเนี่ยคือเราไม่ได้เอาภาพมานะคะเพราะว่าน่าเห็นใจจริงๆแหละสน.พระโขนงแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยพระโขนงก็มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ตรงนั้นมันใกล้ๆกันหมดอ่ะคุณสุวิทย์ทางด้านผู้อำนวยการเขตพระโขนงนะคะคุณสายทิพย์ท่านก็บอกว่าก็ช่วงกลางคืนนั่นแหละปฏิบัติการตามปกตินี่ไงพากันไปแล้วช่วงเช้าอะค่ะพยายามที่จะนับกันอยู่ว่าคนงานเราหายไปไหนเนาะก็ปรากฏว่าไปอยู่ในท่อนี่แหละจะส่งมอบพื้นที่นับคนงานไม่ครบค่ะก็ตามหาแล้วก็ยังเจอโชคดีนะคะที่เขานับกันอ่ะก็ยังเจอเพราะว่าเรายังเคยเห็นข่าวเนาะว่าบางทีเนี่ยติดอยู่อย่างนั้นอ่ะเป็นหลายๆวันนะคะอ้าวแล้วก็ปิดท่อต้องปิดให้ดีนะคะเนี่ยก็ไม่ทราบว่าท่านลงไปล้างตัวแบบไหนนะเพราะว่าท่อมันลึกมากจริงๆแล้วมันไม่มีบันไดหรือยังไงที่จะขึ้นลงได้นะคะพอพลัดลงไปแล้วมัน3เมตรอ่ะมัน2คนต่อคุณสุวิทย์มันก็พลึบลงไปเลยแบบนั้นนะคะแสดงความเสียใจด้วยค่ะ
1: ระวังนะครับ ดูข่าวกันต่อไปนะครับความคืบหน้าในการที่มาตรวจสอบเรื่องของท่อน้ำมันรั่วที่คลองเตยถนนเชื้อเพลิงนะครับเป็นข่าวมา2สัปดาห์กว่าแล้วข่าวล่าสุดแจ้งบอกว่าเจอแล้วนะครับว่าขุดลงไปลึกนะครับประมาณสัก5เมตรปรากฏว่าไปเจอท่อนะครับอยู่ถนนเชื้อเพลิงนะครับก็ว่ามันมีรั่วไหลว่าอย่างนั้นครับอันนี้เป็นข่าวที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับทางกทมหรือกรมเชื้อเพลิงนะครับได้มีการแจ้งออกมาแต่วันนี้ต้องฟังนะครับเจ้าของท่อครับเจ้าของท่อชี้แจงว่ายังไงบ้างเจ้าของคือบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อแล้วก็โลจิสติกครับหรือชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า BAPL ครับแล้วก็บริษัทบราฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือ BPT 2บริษัทนี้เขาได้รับสัมปทานนะครับในการที่ว่าขุดท่อต่อท่อน้ำมันนี่ครับยาวไปประมาณสัก32กิโลครับถามว่า2บริษัทนี้เป็นบริษัทเครือข่ายนะครับจากบางจากครับเขาคำถูกต้องขออนุญาตมานะครับตั้งแต่เท่าไหร่ละครับตั้งแต่ปี2565ครับปรากฏว่าวันนี้ทาง2บริษัทนะครับชี้แจงออกมาแล้วตั้งแต่วันเกิดเหตุครับได้มีการตรวจสอบนะครับแต่เนื่องจากว่าตรวจสอบนะครับก็คือยังไม่พบจุดสำคัญแต่เราก็ทำงานไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งพบจุดสำคัญที่ว่าคิดว่าอาจจะเกิดการรั่วไหลครับพอเกิดการรั่วไหลไปป๊าบทำไงครับท่านก็ไม่ได้บอกนะว่าพบแล้วไม่มีครับอันนี้เป็นการชี้แจงของทางบริษัทนะผมก็ขออนุญาตนะว่าเอาคำชี้แจงของทางบริษัทนะครับมารายงานต่อท่านผู้ชมท่านบอกนะครับบอกว่าน้ำมันอาจจะรั่วซึมจากแนวท่อส่งน้ำมันในบริเวณนะครับที่ว่าถูกค้นพบที่ว่านี้เพราะฉะนั้นจะต้องมีการหาข้อมูลสืบสวนสอบสวนให้ชัดเจนนะครับเอาพูดภาษาทางอาชญากรรมวิทยาเลยนะต้องสืบสวนสอบสวนนะครับว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากระบบเก่าหรือมันเกิดจากเรื่องของฝีมือมนุษย์อะไรก็ว่าไปนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับพอพบนี่นะก็ต้องหาวิธีการนะครับก็คือว่าวางแผนซ่อมแซมเสนอกรมธุรกิจพลังงานแล้วก็ดำเนินการให้เร็วนะครับพร้อมกับมีการจัดขนส่งน้ำมันนะครับทางช่องทางอื่นเนื่องจากว่าอะไรครับปกติแล้วน้ำมันของบริษัทบางจานนะครับผ่าน2บริษัทที่ว่านี่ครับ
2: ส่ง
1: ไป32กิโลคิดดูกันแล้วกันยาวขนาดไหนล่ะพอมันตัดต่อตรงนี้ใช่ไหมครับมันส่งไม่ได้เนี่ยมันเกิดการรั่วซึมอย่างเงี้ยต้องหาวิธีการส่งอย่างอื่นไว้งั้นนะเพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนนะครับแล้วก็บริการลูกค้าไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องของบริษัทไปนี่นะครับบริษัทก็ได้มีการเปิดหน้าดินอย่างที่เห็นภาพนี่นะพบนะครับว่ากลิ่นน้ำมันแล้วก็คราบนะครับระยะแรกอยู่ตั้งแต่12กันยายนแต่เราก็ไม่พบความผิดปกติของท่อนะครับจึงตรวจสอบต่อพอตรวจสอบต่อนะครับก็พบว่าอาจจะเป็นตรงนี้คุณเนจาเพราะฉะนั้นจะมีการเร่งนะครับวางแผนให้มีการเนี่ยนะครับรูปให้มีการนะครับทำงานเป็นแบบตามมาตรฐานของวิศวกรร
2: ม
1: เพื่อที่จะมีการนะครับปิดปัญหาให้ได้ครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นพอปิดไปแล้วเอ้าแล้วความเสียหายนะครับมันเกิดจากกับพี่น้องประชาชนหรือเปล่าในพื้นที่เพราะฉะนั้นบริษัทเขาก็ชี้แจงออกมานะครับว่ามีการนะทำกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมทั้งในส่วนประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกแล้วก็ความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วก็การหยุดชะงักทางธุรกิจรวมถึงการสื่อสารและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแล้วก็ชุมชนด้วยครับเพราะฉะนั้นนี่นะถ้าหากผู้ประกอบการนะครับได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติในพื้นที่จากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ยินดีรับผิดชอบทุกอย่างนะครับพูดภาษาง่ายๆก็คือว่าตอนนี้พอเห็นจุดแล้วก็จะมีการควบคุมแล้วก็จะมีการเยียวยานะครับแต่เยียวยานะครับพี่น้องประชาชนถ้าสมมติว่าท่านมีปัญหานะครับก็คือว่าไปแจ้งเขาได้ว่างั้นนะครับ
2: มันเยอะเหมือนเกินหลายจุดเลยนะคุณสุวิทย์นะดูการทำงานของตำรวจค่ะข่าวนี้แปลกจริงๆนะคะมีเรื่องอยู่ว่าตำรวจสอบสวนเนี่ยเขาเข้าไปขอค้นในบ้านหลังหนึ่งโดยไม่มีหมายค้นพอไปค้นเนี่ยไปเจอว่าเจ้าของบ้านมีทอง10บาทกับพระเลี่ยมทองเว็บเก็บมาเลยเก็บเอามาเองอะค่ะและสุดท้ายเรื่องนี้จะเป็นยังไงไปตามกันดูนะคะหลังจากที่ศาลอาญาคดีทุจริตเขาทราบเรื่องนี้ไปถึงศาลเลยค่ะนี่ไหมตำรวจไทยเขาบอกถึงเรื่องราวทั้งหมดเลยนะคะนานๆจะเห็นว่าตำรวจจับตำรวจแล้วเอามาเผยแพร่แบบนี้นะคุณสุวิทย์นะคือมีการสั่งจำคุกอดีตสารวัตรสืบสวนตำรวจนครบาลในข้อหายักยอกสร้อยคอทองคำ10บาทพร้อมพระเลี่ยมทองเหตุการณ์เกิดตั้งแต่วันที่17นะคะที่มีคำสั่งของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ลางท่านอ่านคำพิพากษานะคะศาลอาญาท่านอ่านว่าในกรณีของอดีตสารวัตรสืบสวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปคนบ้านผู้เสียหายเนี่ยอย่างที่ดิฉันเรียนไปนะคือไปคนแล้วก็ทำอะไรไม่ดีไม่ชอบเอาอย่างแรกเลยโดน157แน่นอนละทำอะไรที่มันผิดไปหลังจากที่ตัวเองเนี่ยทำงานในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานนะคะ157ตามประมวลกฎหมายอาญาก็สั่งจำคุกไป2ปีไม่รอลงอาญาค่ะส่วนสำนวนที่ทางปปท.เขาไต่สวนว่ามีมติในการชี้มูลความผิดผู้ต้องหาไม่ไปพบอัยการคือที่โดนจับเนี่ยเขามีหมายเรียกมีหมายจับก็ไม่ไปพบอัยการค่ะสุดท้ายเขาต้องไปจับตัวกันเรื่องนี้ต้องชม

0: ตำรวจนะคะไม่ได้ปล่อยผ่านค่ะหัวหน้าทางปปท.นะคะทางด้านคุณณัฐพงษ์ศรีนาคท่านก็บอกว่าพนักงานสอบสวนหลายๆฝ่ายก็ได้ร่วมมือกันนะคะทั้งทางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่จับตัวนายคนนี้ได้ค่ะแล
1: ้
0: วก็บอกว่าจับได้เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะกับจับภาพได้ตอนนี้เป็นอย่างนี้เลยขณะที่ไปนั่งอยู่ตำรวจปปท.ลงพื้นที่ไปรู้ว่านั่งอยู่ตรงนี้จับเลยค่ะพอจับปุ๊บก็มาเข้ากระบวนการทางศาลนะคะสรุปเมื่อวันที่17ศาลท่านก็สั่งว่าในคนนี้ที่เป็นตำรวจนะคะเป็นอดีตตำรวจสืบสวนสอบสวนเนี่ยมีคำสั่งให้จำคุก2ปีไม่รอการลงโทษนะคะสรุปคือไปคนบ้านในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วไม่มีหมายค้นแล้วไปแอบเอาทอง10บาทเขาใส่กระเป๋ากลับมาหนีหัวสู่หัวซุนไปเป็นปีๆนะคะสุดท้ายปปท.ไปจับมาแล้วก็โดนจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาค
1: ่ะโอ้นี่นะครับเขาเรียกว่าเห็นเงินเห็นทองตาโต
0: เป็นตำรวจเองไงคุณสุวิทย์มันไม่ควรทำนะเจ้าพนักงานโทษหนัก
1: เป็นข่าวไม่ดีเลยนี่นะดูข่าวกันต่อไปนะครับสามเณรน้อยอายุ7ขวบเท่านั้นเองครับเพิ่งบวชได้มาเดือนกว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางแต่ปรากฏว่ามรณภาพแบบมีปริศนาไม่รู้ว่าไปจมน้ำหรือคนอื่นทำให้จม
0: นั่น
1: สิเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับสั่งอายัดศพของสามเณรเลยอย่าพึ่งชาปนกิจไปงั้นนะเหตุการณ์นะครับมันอึ้งตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับนี่เป็นภาพสามเณรน้อยครับอายุ7ขวบครับมรณภาพจากการจมน้ำอยู่ในพื้นที่วัดถ้ำขุนทรัพย์จามเทวีหรือชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดถ้ำขุนทรัพย์ครับที่บ้านต้นพึ่งตำบลใหม่พัฒนาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางปรากฏว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมเห็นภาพไปครับบอกว่าสามเณรและก็พระในวัดนะครับกำลังช่วยเด็กอยู่เขาสามเณรอยู่นี่นะพร้อมกับมีภาพนี้ครับบอกว่าใครอยากจะทำบุญกับสามเณรนะครับโอนเงินไปเลยมี QR code เข้าไปด้วยปรากฏว่าไม่ใช่ชื่อวัดนะคุณเดชา
0: ชื่อคน
1: เป็นชื่อคนครับไม่ใช่ชื่อวัดนะจะทำบุญช่วยสามเณรนะครับมรณภาพไปแล้วแต่เป็นชื่อคนชาวบ้านเขาก็อึ้งสิครับบอกว่าเอตกลงแล้วสามเณรนะครับมรณภาพแล้วทำไมนะครับว่านี่ครับสามเณรนะทั้งแม้จะ7ขวบเท่านั้นเองแต่คนตายไปแล้วครับชีวิตคนนึงทำไมไม่แจ้งพ่อแจ้งแม่เลย
0: เป็นคนเมียนมา
1: พระนะครับบอกว่าไงถ้าแจ้งพ่อแจ้งแม่มานะครับพ่อแม่ก็ต้องมาพิสูจน์ศพอีกเอ้าชาวบ้านเขาก็งงกันใหญ่สิครับนี่ประกันลูกทั้งคนไม่บอกพ่อบอกแม่นะครับเอาแจ้งทางด้านฝ่ายปกครองอะไรไหมนะครับพระบอกว่าแจ้งเฉพาะผู้ใหญ่บ้านไว้อย่างนั้นแจ้งตำรวจไม่แจ้งไว้อย่างนั้นนะหลังจากนั้นก็เอามาเลยครับมาพิสูจน์นะครับเป็นยังไงบ้างพิสูจน์กันเองรวมทั้งเมื่อคืนนะครับก็ตั้งศพพระชาปนกิจเรียบร้อยตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้แต่ปรากฏว่าชาวบ้านเขาบอกว่าสงสัยมากครับบอกว่าเด็กคนนี้นะครับสามเณรจมน้ำตายเองหรือมีคนให้จมเพราะว่าสอบถามกับพระพระพูดแปลกๆอยู่ในคุณนิชานะพูดแปลกๆว่ายังไงบ้างครับ QR code เนี่ยเห็นไหมนะครับใครจะมาสัมมนาคุณใครจะมาอุณโมทนาบัตรนะครับอุณโมทนาทำบุญกับเด็กกับเนรนี่นะต้องโอนเข้าไปในเป็นชื่อบุคคลเนี่ยเอ๊ะมันแปลกครับสุดท้ายปิดครับนี่นะปิดไปเลยแล้วสอบถามไปแล้วนะครับพระทำไมนะครับไม่แจ้งเลยไม่ชันสูตรให้ตำรวจมาชันสูตรเลยครับบอกว่านี่เป็นเรื่องที่บอกว่าก็ทำกันเองได้บ้างนะอ้าวมันยิ่งมีปัญหาสิครับคราวนี้เป็นยังไงบ้างครับเห็นไหมภาพตำรวจก็ลงพื้นที่ในอำเภอก็ลงไปตรวจสอบนะครับว่าเสียชีวิตแบบปริศนาแบบนี้นะครับเนี่ยจะมีคำตอบกับชาวบ้านได้อย่างไรในที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณพลปีสุวรรณชวีนะครับหรือรัฐมนตรีเต้ยนะครับประสานงานไปแล้วครับคุยกับท่านผู้ว่าคุยกับนายอำเภอก่อคาเรียบร้อยบอกว่านะครับอย่าพึ่งชาปนกิจนะครับสามเณรขอมีการอายัดร่างเอาไว้แล้วก็พิสูจน์ซะก่อนนะครับว่าเกิดอะไรเพราะฉะนั้นคนตายทั้งคนนะครับสร้างความกระจ่างให้กับพ่อแม่หรือญาติพี่น้องด้วยนี่ครับเห็นไหมตายปริศนานะครับสามเณรน้อยไม่รู้ตายจากอะไรคุณเนจา
0: ในข่าวเขาบอกว่าจมน้ำเนี่ยนะคุณสุวิทย์แต่ก็แปลกค่ะ
1: ค
0: ือตามข่าวเนี่ยทางพระท่านบอกว่าผู้ที่เสียชีวิตหรือว่ามรณภาพสามเณรเนี่ยค่ะเขาเป็นชาวเมียนมาไม่ใช่คนไทยก็เลยไม่ได้แจ้งไปและอีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าจะทําบุญหรือว่าทําศพเนี่ยขอเปิดรับบริจาคในชื่อของบุคคลนะไอ้ชื่อนายไม่เท่าไหร่แต่ตัวเองอ่ะเป็นวัดอะค่ะเป็นวัดอยู่แล้วอะท่านเจ้าอาวาสท่านจะทําพิธีศพ ท่านยังจะต้องไปขอบริจาคจากใครเพราะว่าก็เผาในวัดนั่นแหละหมดเรื่องไปนะคะเพราะว่าญาติก็ไม่มีมันไม่น่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มถึงขนาดหมื่นกว่าบาทอย่างที่ต้องเปิดรับบริจาคกันนะคะไปเยี่ยมป้าดากันด้วยป้าดาป้าบัวไข่คุณลุงแหวนทานอสตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแย่แล้วค่ะตอนนี้อ่วมเลยก็ว่าได้เห็นไหมไปกันนี่คือดรีมทีมเลยนะคะเซตใหญ
1: ่
0: ป้าดาโดนไป4ข้อหาป้าบัวไข่ก็โดนไป2ข้อหาส่วนทานอสหรือว่าลุงแหวนนั้นก็ตามไปให้กำลังใจกันค่ะนี่คือที่สภ.เมืองขอนแก่นนะคะนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือป้าดากับป้าบัวไข่สอนสมุทรทายาทของนายเฮียงพิมพ์ศรีอดีตเจ้าของที่ดิน21ไร่ที่บริจาคให้วัดป่าอดุลยารามขอนแก่นไปกันหมดแล้วค่ะกับพี่วรเดชนะหรือว่าลุงแหวนทานอสค่ะพอไปถึงเนี่ยทางตำรวจเขาก็มาถึงที่โอ้โหดูจากสีหน้าสีตาเอาอะไรดอกพวงหรีดมาทำไมนั่นมันจะเกี่ยวอะไรเอ้าป้าดาโดนอะไรไปบ้างถ้าเกิดไปสัมภาษณ์ป้าดานะยาวละค่ะแต่ว่าป้าบัวไข่แกก็ไม่พูดไรหรอกแต่ลุงแหวนเนี่ยแอคชั่นแกก็เยอะเอาทีละคนค่ะป้าดาเนี่ยหนักจริงๆนะคือก่อนหน้านี้คนจะมาล้อเลียนป้าดาว่าแกก็พูดจาอย่างนี้อยากให้ไปทวงคืนเขาพระวิหารบ้างอะไรบ้างเพราะว่าแกเป็นคนแบบปากจัดนิดนึงเนาะคุณสุวิทย
1: ์ครับ
0: แต่ก็มีสไตล์เป็นของตัวเองแหละแต่วันนี้ขำกันไม่ออกเลยค่ะเพราะว่า4ข้อหาที่ป้าดาโดนนั้นน่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วจะตกใจค่ะข้อแรกคือซ่องโจรเลยนะคะข้อ2ก็คือบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ผู้อื่นข้อ3คือเจตนาข่มขู่ให้เกิดความกลัวตกใจอันนี้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือยอมความไม่ได้เลยแล้วข้อสุดท้ายคือความผิดมาตรา112ค่ะหมิ่นเบื้องสูงนะคะส่วนป้าบัวไข่ป้าบัวไข่เนี่ยที่โดนเพราะว่าจะไปขอออกโฉนดใหม่ไงจริงๆโฉนดก็อยู่กับท่านเจ้าอาวาสนั่นแหละแต่เนื่องจากว่าอยากจะได้โฉนดอีกฉบับนึงก็เลยต้องไปบอกกับทางที่ดินว่าสาเหตุที่จะออกโฉนดมันมีอะไรบ้างมันก็ไม่มีกี่สาเหตุหรอกก็มีโฉนดหายหรือว่าโฉนดมันอาจจะพังไปอยู่แล้วมันสภาพไม่เหมือนเดิมนะคะก็ไปบอกกับทางที่ดินซึ่งมันเป็นความการแจ้งความเท็จค่ะโดยการลงชื่อนั้นลงชื่อโดยป้าบัวไข่ป้าบัวไข่ก็โดนค่ะแจ้งความเท็จกับพนักงานที่ดินกรณีขอออกใบโฉนดที่ดิน21ไร่โดยอ้างว่าโฉนดฉบับจริงสูญหายแต่ข้อที่จริงคือไปอยู่กับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดอดุลยารามนั่นแหละค่ะก็เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพิ่มมาอีกด้วยนะคะโดนไปกับป้าดาและ112ได้โดนทุกคนนะคะมีพี่คนนึงที่ใส่เสื้อสีม่วงอยู่ในคลิปเขาจับได้ว่าพี่คนนี้เขาพูดประมาณว่ามีคำสั่งศาลฎีกาแล้วก็มีนู่นนี่แล้วก็มีการถวายฎีกาแล้วมีฎีกาลงมาจากในหลวงเพื่อขับไล่พระออกจากวัดอ้าวโดนไปอีกค่ะโดนทั้งคณะนะคะแต่พี่ธานอสไม่โดนแล้วค่ะครั้งนี้มาให้กำลังใจแล้วก็มาเป็นปากเป็นเสียงแทนป้าดากับป้าบัวไข่เขาจากนี้จะเป็นอย่างไรคือหมายเนี้ยก็คือหมายเรียกค่ะยังไงต้องมาแสดงตัวกับที่สภ.ขอนแก่นแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวทางตำรวจจะพิจารณาอีกทีแต่เท่าที่ดูแล้วถ้าข้อมูลมันมีมูลความจริงมีมูลความผิดยอมความไม่ได้เลยสักข้อหาเดียวนะคะทำไปทำมานะตอนเนี้ยคือเจ้าว่าท่านโอนโฉนดไปเรียบร้อยแล้วนะจบไปแล้วเรื่องของที่ดินของวัดอดุญญารามนะคะแต่ที่ไม่จบก็คือแก๊งนี้แล้วค่ะต้องมารับโทษทางกฎหมายต่อไปคือหน้าของพี่ธานอสเนี่ยแกจะขาวๆแบบนี้ตลอดเนี่ยเดี๋ยวเขาดูหน้าแกก็ได้แกทาครีมกันแดดนะคะแล้วแหวนใน10นิ้วเลยแล้วมีสร้อยมีพระเครื่องอีกคือมีคนแซวแกว่าตกน้ำแล้วแกอาจจะจมนะคะแต่แกก็บอกว่าไม่ตกน้ำหรอกถ้าจะใส่แหวนเนี่ยต้องใส่หมด10นิ้วเดี๋ยวอีกนิ้วมันน้อยใจถ้าไม่ใส
1: ่ครับนี่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าดูข่าวกันต่อนะครับเรื่องของสภาสูงวงแตกนายกอบต.เอาบ้านแตก
0: คาโต๊ะ
1: เดี๋ยวมาครับ
2: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
3: ่ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
6: คุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสามโมง
7: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระใสบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: จะใกล้

0: หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซื้อ Power Bond Treatment ภายจากดัชชายรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
1: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
3: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: สวัสดีค่ะวันนี้เจเนฟเฟอร์คิมจะพามากินของอร่อยที่จังหวัดภูเก็ตถ้ามาภูเก็ตต้องร้านนี้ตู้กับข้าวตามมาค่ะ
8: แกงปูน้ำซุปหยำก็มีห่อหมกปูห่อหมกปลานะคะและตัวนี้คือเบื่อทอดและสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับร้านตู้กับข้าวก็คือหมูฮ้องค่ะ
9: หมูฮ้องมาเสิร์ฟนะครับ
8: โอ้โหนี่คือพี่คิมนะคะ
9: ครับสวัสดีครับผมครับ
8: เอาลิ้นกดๆเอาเหงือกกดๆเอาได้
9: จับแมงกี้ฟันก็ได้ใช่ไหมนี่แต่ว่าพี่อ่ะเจอหนูมาหลายรอบนะเพราะว่าหนูมาภูเก็ตบ่อยมากแต่รอบนี้มาผิวแบบเนี่ยนั่งใกล้ๆเนี่ยผิวสวยมากเลยอ่ะแล้วถามจริงๆไอ้พี่เคยดูไอ้กระปุกแดงๆที่หนูใช้อยู่เนี่ยอันนั้นมันได้ผลจริงไหมมันใช้ได้จริงไหม
8: นี่พี
9: ่
8: พี่คิมไตลาจิน่าเนี่ยเขาเก่งเรื่องผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วภายใน14วันริ้วรอยต่างๆมันจะแลดูเบาบางและจางลงพี
9: ่อันนี้จริงนะเพราะว่าดูหน้าหนูใกล้ๆแล้วดูผิวแหละมันสว่างมากกว่าเมื่อก่อนที่พี่เจอหนูเลยนะ
8: แล้วจริงนะพี่คิมถ้ามันไม่ดีจริง มันไม่มีอยู่มาตั้ง17ปี
9: มาภูเก็ตทั้งทีเนี่ยพี่ว่าน้องคิมจัดโปรให้ผู้คนภูเก็ตหน่อยจะได้ไปซื้อกัน
8: โปรเด็ดภูเก็ตเอา5นาทีทองไปเลยค่ะพี่คิม
9: 5นาทีใช่ไหม
8: มีแค่5นาทีหมดแล้วหมดเลยใครไวใครได้
9: ได้ละงั้นพี่ลานะน
8: ะ
9: พี่จะไปรีบกดก่อน แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม
7: ่โทรมาที่1577หรือ Line @Dryzina Brand คุณจะได
10: ้2กระปุกใหญ่2กระปุกพกพาและ1แฮนด์ครีมทั้งหมดนี้5ชิ้นปกติ1,200บาทวันนี้จ่ายเพียง 2,900 บาทเท่านั้น
8: ถ้าหมูฮ้องอาจจะยกให้ที่ร้านตู้กับข้าวแต่ถ้าเรื่องผิวดีต้องDryzinaค่ะคุณถ้าใช้ไม่ดีจริงเนี่ยนะคนอย่างนี้ฉันไม่มานั่งตลาดตีแนะนำให้คนนั้นคนนี้ใช้จนถึงทุกวันนี้แน่นอนนะ
7: โทรมาที่1577หรือ Line @Dryzina Brand คุณจะได
10: ้2กระปุกใหญ่2กระปุกพกพาและ1แฮนด์ครีมทั้งหมดนี้5ชิ้นปกติ1,200บาทวันนี้จ่ายเพียง 2,900 บาทเท่านั้น
8: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
11: ต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากๆนะคะแต่ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ความแตกต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เหมือนจับต้องไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้เราก็จะยื่นอาณาจักรล้านนา
12: ผมเคยได้ยินว่ามีเมืองมรดกโลกหลายเมืองในโลกนี้นะครับแต่อาณาจักรเป็นมรดกโลกผมยังนึกไม่ออกอาณาจักรล้านนาครอบคลุมกี่จังหวัด
13: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
14: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
15: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
16: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ตใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิครับ
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
19: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
20: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย

0: คุณนิรชาอยากสวยไหม
1: อยากค่ะอุ้ยใครไม่อยากสวยคุณสวย
0: ผู้หญิงทุกคนอยากสวยหมดนะครับระวังครับสวยแล้วก็จะผ่อนส่งตายทีหลังอะ
1: ทำไมอะไรปลอมอีก
0: โอ้ยครับเครื่องสำอางสวยเร็วถูกคือสวยเร็วแล้วก็ถูกด้วย

0: ตาโตสิครับเนี่ยแบรนด์ไทยครับโอ้ปรากฏว่าปลอมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนการนะครับวันนี้บุคคลในสถานที่2ที่ครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการครับที่แรกเลยนะครับเป็นสถานที่จัดเก็บแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะครับโอ้ไปตรวจสอบอยู่ในพื้นที่ก้าวแรกเลยครับอยู่เป็นโกดังในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการภาพเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ามีคนแสดงตัวครับชื่อนายธนชัยครับนำตรวจค้นผลิตภัณฑ์เลยปรากฏว่าเจออะไรบ้างครับโอ้โหเครื่องสำอางนะครับ29รายการรวม 10,000 กว่าชิ้นครับรวมมูลค่าความเสียหาย2ล้านบาทครับแล้วอีกคนนึงดังนึงนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานี่เองครับมีคุณจารุวรรณนะเป็นผู้นำเข้าตรวจด้วยนะครับพบอะไรครับเครื่องสำอาง25รายการรวม 40,000 กว่าชิ้นครับมูลค่าความเสียหายนะครับ4ล้านเพราะฉะนั้น2ที่ที่ตรวจวันนี้รวมกันแล้วนะครับมูลค่าความเสียหายประมาณสัก6ล้านบาทครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตำรวจบอกว่าได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนนะครับบอกว่านี่นะซื้อของทางออนไลน์ชอบครับนี่นะมีโฆษณานะครับขายผลิตภัณฑ์ก็คือเครื่องสำอางราคาถูกด้วยถูกและดีว่าอย่างนั้นคนมันก็หูตาโตใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็สั่งครับปรากฏว่าเกรงว่าจะเกิดของปลอมแน่ๆเลยนะครับปรากฏว่าไปตรวจนะครับจริงๆครับของปลอมผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้นะครับนำเข้ามาจากต่างประเทศมาอย่างนั้นนะพอมาอยู่ในประเทศไทยนะครับก็คือสวมสิทธิ์เลยเอาเป็นชื่อไทยแบรนด์ไทยด้วยเพราะว่าคนไทยชอบนิยมของไทยใช่ไหมครับนี่ครับฉลาดไหมครับคนทำมาหากินแบบนี้นะครับผมไม่ต้องบอกนะยี่ห้ออะไรเอาเป็นบอกชื่อว่าชื่อย่อก็ได้นะครับประเภทเพิ่มทั้งหลายนะครับนี่นะสกินด้วยครับล้างหน้านี่นะสอเสือหมอม้าบอใบไม้เพียบเลยเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยถือว่าเป็นศูนย์กลางคนจะชอบซื้อนะครับทางไหนครับทางออนไลน์เอ้าซื้อสินค้านะครับซื้อนี้ซื้อนี้ตำนวนเท่าไรครับแล้วก็ส่งออเดอร์ไปโน่นครับไปต่างประเทศเลยนะบริษัทที่เป็นโกดังนะครับส่งออเดอร์ไปต่างประเทศบริษัทต่างประเทศนะครับก็ส่งกลับมาให้ประเทศไทยคือประเทศโกดังนะครับส่งต่อไปขายไว้อย่างนั้นนะแล้วโกดังเหล่านี้นะครับเป็นโกดังที่บอกว่าเหมือนผีครับเหม
1: ือ
0: นผีทำยังไง อยู่กับที่ไม่ได้ย้ายโน่นย้ายนี่ย้ายไปโน่นย้ายไปนี่นะครับไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวถูกตรวจสอบเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของปลอมทั้งนั้นครับถูกและดีไม่มีในโลกแล้วในประเทศไทยเพราะฉะนั้นซื้อของระวังครับเพราะฉะนั้น2บริษัทที่เก็บนี่นะครับจะต้องถูกดำเนินคดีนะครับหลายคดีสคบ ก็ต้องเล่งเอาด้วยครับคุณนิจา
1: ดีค่ะมันน่าจะมีเยอะเลยสินค้าปลอมบ้านเรานะคะแต่เครื่องสำอางเนี่ยอันตรายทาไปหน้าตาแหก
0: นั่นแหละนั่นแหละครับหน้าตาม
1: าเรื่องของการทุจริตส่วนท้องถิ่นซึ่งช่วงนี้ก็ระดมกันหาว่ามันมีจริงไหมมันมีเยอะไหมก็ตั้งแต่
0: รู้กันหมดคุณเดชามีตั้งแต่ไม่รู้สมัยไหนแล้ว
1: ตั้งแต่การรับสมัครไปจนถึงการทำงานแม้แต่ว่าจะหมดอายุสัญญาจ้างแล้วจะต่อใช่ไหมเอามาเลย 30,000 ถ้าอยากต่อเอามา 30,000 ถือว่าเป็นค่าธรรมเนีย
0: ม
1: คนที่เขาจะจ่ายเขาก็บอกว่าแล้วมันเอาไปให้ใครเข
0: ้
1: าระบบหรือเปล่าไม่มีใบเสร็จไม่มีเลยค่ะเก็บไว้เลยแบบนั้นวันนี้เป็นเรื่องแล้วค่ะต้องชื่นชมคนที่ไปร้องเรียนนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาลงกันไปเต็มไปหมดเลยค่ะมีทั้งเจ้าหน้าที่สืบสวนราชการเป็นกิจการพิเศษนะคะแล้วก็มีทั้งบก.ปปป.ค่ะเนี่ยมีภาพจากกล้องวงจรปิดว่าคนนี้คือ
0: ใครครับเนี่ย
1: คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกรับเองเลยคุณสุวิทย์ใครจะเป็นเรียกรับได้และนอกจากนายกสพันธ์คนนี้ค่ะเป็นนายกบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษยศสพันธ์ยศสพล
0: ยศสพลนะครับสีใสต้องบอกคุณเดชา
1: โอ้บอกนามสกุลเลย
0: บอกนะครับว่าถูกจับแล้วอ
1: ่ะยศสพลสีใสนะคะคือนายคนนี้เนี่ยเขารู้จักกับลูกจ้างดีทุกคนก็คือเจ้าพนักงานต่างๆก็คือรักกันนะคะคุยกันว่าเออนายนี่รู้ไหมว่าตัวเองอ่ะจะหมดสัญญาจ้างวันที่30กันยาเนี่ยหมดสัญญาจ้างแล้วนะพวกเราอ่ะใครอยากอยู่ต่อบ้างแหมใครจะไม่อยากอยู่ต่ออ่ะคุณสุวิทย์นะปี69เนี้ยมันก็จะมีการเกษียณกันเหมือนกับข้าราชการทั่วๆไปนะคะ30กันยาวันสุดท้ายถ้าอยากอยู่ต่อต้องทำยังไงท่านนายกท่านนายกก็บอกมันก็ไม่ยากแล้วก็เอามา 30,000 เอามาถือว่าเป็นค่าต่ออายุแล้วก็อยู่กันไปเนี่ยเราก็มีกันกี่คนโหเรามีตั้ง28คน28คนแล้วก็มีค่าธรรมเนียมแบบนี้ทั้งหมดนะคะตัวเลขที่เรียกรับไป 840,000 บาท
0: โอ้ยเกือบล้านนะครับ
1: ใช่ถามว่ามีคนจ่ายไหมมีเพราะว่าอยากทำงานต่อคิดดูสมมติว่าเงินเดือนเนี่ยมันได้สัก 20,000 30,000 อย่างเงี้ยมันก็คุ้มแล้วมันก็เหมือนกันเงินเดือนกว่าๆเนี่ยนะก็อยู่กันไป

0: แล้วท่านเองก็ถ้าบอกว่าไม่จ่ายท่านจะให้อยู่ต่อไหมล่ะหรือว่าใครจะไปอยากมีปัญหากับหัวหน้าล่ะถ้าเขาเป็นนายกอบต.นายกสพลนี่ก็บอกว่างั้นอยู่ต่องั้นจ่ายก็เก็บเป็นเงินเก็บเป็นเงินสดมาแต่ต้องชื่นชมนะคะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับระบบการทุจริตแบบนี้ก็ไปแจ้งกับบก.ปปป.ไปแจ้งกับปปช.สรุปเขารวบรวมหลักฐานค่ะนำมาสู่การจับกุมคาโต๊ะอีกเหมือนเดิมแต่คราวนี้ไม่ใช่โต๊ะกลมนะคะเป็นโต๊ะเหลี่ยมค่ะเจ้าหน้าที่ไปบก.ปปป.ที่ยืนแล้วก็บิ๊กเต่านะคะไปยืนแล้วก็อ่านหมายเลยว่านี่คือรายชื่อนี้ตามหมายจับนี้นะคะของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค3ค่ะลงวันที่16กันยายนวันหวยออกพอดีมาหวยออกอยู่ตรงนี้ค่ะยศพลนี่ก็นั่งซึมไปเลยนะคะก็ดูซิว่าหมายมันเป็นยังไงก็ค่อยๆอ่านคือขณะทำงานเลยไม่รู้มาก่อนว่าจะมีคนมาเต็มห้องทำงานขนาดนี้นะคุณสวิทย์นะการที่บอกว่าจะมีการเรียกรับเงินนะมันผิดอยู่แล้วถือว่าเป็นการทุจริตไอ้ค่าธรรมเนียมนะมันก็ไม่มีจริงอ่ะคุณสวิทย์นี่คือความผิดยังไงก็โดนไปก่อน157นะคะแล้วก็ยังโดนเรื่องของความผิด172อีก149 148โอ้โหอ่านนี้ไม่หมดไม่สิ้นเลยก็นำมาเสนอเป็นข่าวให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานแล้วก็มาเรียกรับผลประโยชน์กันเองแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้นะถ้าเขาไปแจ้งนะเนี่ย CIB สอบสวนกลางปุ๊บเขาไปขอหมายสารมาจับปั๊บนี่แล้วในที่โต๊ะเนี่ยค่ะเจอเงินนี่ไงเอาเงินน่ะที่ลูกจ้างเอามาให้อ่ะ 30,000 30,000 30,000 อ่ะแอบไว้ใต้โต๊ะเต็มเลยแต่ทั้งหมดนะคะนายยศพลให้การปฏิเสธทั้งหมดเราดูต่อไป
1: ปฏิเสธไว้ก่อนนะคุณเรนชานะ
0: ไปสู้กันในศาล
1: นะครับลูกจ้างส่วนใหญ่นะครับเข้ามาก็จ่ายอยู่แล้วคุณเรนชา
0: จริงๆตอนจ่ายนะ
1: ต้องจ่ายยีนะครับ
0: น่าจะอัดคลิป
1: เพราะฉะนั้นคนดีๆก็เยอะนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้นำด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าที่ชาวบ้านก็พูดนะครับบอกว่าอบต.คือเอาบ้านแตกอบต.คือเอาทุกบาททุกสตังค
0: ์
1: เพราะฉะนั้นนี่ครับชาวบ้านพูดแล้วก็ต้องมาบอก
0: น
1: ี่
0: อันนี้เอาบนโต๊ะเลย
1: เอาบนโต๊ะโ
0: อ้เงินไม่เกี่ยวกับที่อื่นนะเงิน
1: ครับไม่ดีครับนี่นะดูข่าวกันต่อไปนะครับเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครปรากฏว่านะครับปัญหาเรื่องของรถขนส่งขยะแล้วก็รถเก็บขยะนะครับมีปัญหาเนื่องจากว่ากทม.นั้นต้องใช้รถเช่านะคุณเรชานี่นะคือในอนาคตนะครับจะเช่าต่อเป็นรถไฟฟ้าเก็บขยะครับแต่ปรากฏว่าถูกเบรกจากสภากทม.นะครับครับ3โครงการด้วยกันครับนี่นะรถขยะที่ว่านี้ครับปรากฏว่าสมาชิกสภากทม.นะครับได้อภิปรายบอกว่าพอมันจบนะครับอายุเรื่องของการใช้รถข้อมูลนะครับรถขนขยะนี่ครับเป็นรถน้ำมันนะรถสันดาปนะครับก็คือว่ามันจะหมดสัมปทานแล้วเดือนนี้แหละครับนี่นะปรากฏว่าต้องสั่งเบรกนะครับเนื่องจากว่าสภากทม.ไม่อนุมัตินะครับเนื่องจากว่ายังสงสัยอยู่สงสัยเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของนะครับข้อมูลไม่รอบด้านว่าอย่างนั้นนะงบประมาณมันก็สูงด้วยนะครับ3โครงการที่ว่า 6,000 กว่าล้านบาทครับในการเช่าคุณเรนชาเช่าจำนวนเท่าไหร่ละครับ 1,347 คันวันนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติก็ออกมาแล้วครับบอกว่านะครับโดยยืนยันนะครับว่ากระบวนการทั้งหมดนะครับในการเช่าเนี่ยมันโปร่งใสนะครับที่สุดแล้วการทำงานมานะครับมันก็ต้องเปลี่ยนผ่านกันนี่นะเรารับฟังปัญหานะครับในพื้นที่มาตลอดรวมทั้งฟังของสมาชิกด้วยนะครับรับรองนะครับว่าโปร่งใสไม่มีเรื่องของความไม่ชอบมาปรากฏแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อรถขยะยังเป็นรถที่บอกว่าไฟฟ้าไม่ได้ก็ต้องใช้รถสันดาปเดิมนั่นก็คือว่ารถเติมน้ำมันครับเพราะฉะนั้นอนาคตนะครับว่ารถขยะนะครับไฟฟ้านะครับไม่มีปล่อยมลพิษไม่มีอะไรเงี้ยตอนนี้ถูกเบรกเรียบร้อยท่านผู้ว่าบอกว่าโปร่งใสว่างั้นครับ
0: เอาแวะไปดูสว.นิดนึงค่ะสุดท้ายเลยนะคะคือสว.ตอนนี้ก็หลายเรื่องค่ะสว.เนี่ยมีอายุการทำงาน5ปีนะคะแต่วันนี้2ปีจากครึ่งแล้วยังไม่จบกันเลยค่ะโดยมีเรื่องก่อนหน้านี้นะคะที่มีการยื่นกันไปว่าเป็นการสมัครผิดกลุ่มแล้วก็จะมีความผิดเป็นตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยวันนี้ก็เป็นเรื่องแล้วค่ะเพราะว่าคนที่สมัครผิดกลุ่มหรือว่ามีแนวโน้มว่าจะสมัครผิดกลุ่มนั้นอย่างเช่นสว.จังหวัดอำนาจเจริญนะคะเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะขาดคุณสมบัตินะคุณสุวิทย์เนื่องจากเป็นการสมัครผิดกลุ่มอาชีพซึ่งศาลได้รับคำร้องไว้พิจารณาและนัดสืบพยานแล้วจากนี้อาจจะต้องมีการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่18ถึง20กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีการทำกิจกรรมวุฒิสภาสัญจรไปพบสื่อมวลชนพอมีเรื่องสมัครผิดกลุ่มคนเริ่มน้อยลงเนี่ยบอกว่าจะมีสัก17คนตอนนี้ก็น่าจะไม่ถึงแล้วว่าคุณสุวิทย์เรื่องนี้ก็ต้องตามกันต่อนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าการสมัครผิดกลุ่มนั้น มันน่าจะนำไปสู่การที่อาจจะมีการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วสว.ตัวสำรองอาจจะต้องมาทำหน้าที่แทนหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่ามีข่าวว่านายแดงได้แจ้งยกเลิกการร่วมกิจกรรมทันทีซึ่งแจ้งเพียง1วันก่อนการเดินทางเอาละจากนี้เดี๋ยวจะไปดูว่าจะมีการทำอะไรยังไงส่วนท่านประธานกกต.ท่านใหม่ก็บอกว่าท่านไม่ได้ทราบเรื่องนี้เพราะว่าเพิ่งเข้ามาทำงานมันเกิดมาตั้ง2ปีกว่าๆแล้วนะคะโอ้วันนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วของสมัยของสว.ก็ยังสรุปไม่ได้อยู่ดีอ่ะคุณสุวิทย์
1: นี่นะประเด็นปัญหาก็คือว่าสว.มีการจัดกิจกรรมนะครับพบกับสื่อสารมวลชนที่จังหวัดตราดครับ18ถึง20ก็คือว่าวันนี้นะครับถึงวันที่20นี่นะครับคือนะครับวงแตกครับยกเลิกกระทันหันไปเลยนี่นะนี่ครับเป็นประเด็นนี่นะอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับที่รออยู่ชัวร์ครับไทยช่วยไทยพลัดต่ออีก2เดือนเดี๋ยวมาครับ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6: ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
7: แป้งพับเซริเซ่
8: เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่ยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเส้นกระสายลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
10: คุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสามโมง
11: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
12: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
13: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีสสูตรซักด่วน
12: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
13: ใหม่บรีสสูตรซักด่วน
14: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
15: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
16: บอกได้เลย
17: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
16: จริงใจได้ใจยาวนาน
17: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทอง
18: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
19: มาแล้วค่ะกับคาชิวาเตาแก๊สหัวคู่รุ่น K2100 ไฟแรงร้อนไวกระจายความร้อนได้ทั่วถึงดีไซน์สวยสีเงินเงางามมาพร้อมกับหัวเตาคู่สามารถทำอาหารพร้อมกันได้โดยไม่เสียเวลาค่ะไม่ว่าจะต้มผัดทอดตุ๋นนึ่งก็ครบจบในเตาเดียวค่ะรวดเร็วทันใจมาประหยัดเวลาในการทำอาหารที่ยุ่งยากให้สะดวกมากขึ้นด้วยเตาแก๊สคาชิวาหัวคู่รุ่น K2100 ค่ะคาชิวาเตาหัวคู่รุ่น K2100 ประหยัดเวลาในการทำอาหารด้วยเตาหัวคู่แข็งแรงทนทานกระจายความร้อนได้เร็วอาหารสุกทั่วถึงค่ะ
20: หัวเตานะครับเป็นเหล็กชุบทองเหลืองนะครับนำความร้อนได้ดีทนความร้อนสูงครับทำความสะอาดง่าย
19: มาเปลี่ยนครัวของคุณให้ง่ายต่อการทำอาหารค่ะด้วยเตาแก๊สคาชิวาหัวคู่รุ่น K2100 ค่ะ
20: เอาละครับวันนี้คาชิวาครับเตาแก๊สหัวคู่รุ่น K2100 นะครับวันนี้ซื้อ1แถม1นะครับยังไม่พอเราให้ผ้าไมโครไฟเบอร์2ผืนคลาสสีด้วยนะครับจากราคาปกติ 2,098 บาทวันนี้โปรพิเศษกับชอมเนียเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: การพัฒนากิจการแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เป็นมากกว่าเรือขนส่ง
1: คือหัวใจทางธุรกิจของเราก็คือริมน้ำแล้วคนที่ขึ้นเรือเราอะทั้งปีอะ17 ล้านคนอะตรงเนี้ยผู้ประกอบการเฟอร์รี่ทั่วโลกเขาก็เลยทึ่งไทยแลนด์ทำได้ยังไงแล้วอยู่ไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรจากภาครัฐแล้วอยู่มาได้ขนาดนี้ได้ยังไง
0: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3 ทุ่มทางช่อง9 กว่า 30
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
10: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
11: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเลยเนอะ
10: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียแล้วครับ
11: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
12: Want that glass skin plump firm clearWear your skin. Wear your Vaseline.
13: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7 วันลองเลย

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
2: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
3: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่ดูข่าวที่พี่น้องประชาชนผมคิดว่าหูพึงอยู่เหมือนกันครับเนื่องจากว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะโอ้ชอบกันทั้งประเทศใช่ไหมครับหลังจากที่ใช้มา3เดือนแล้วนะครับอีกไม่กี่วันนี้จบแล้วแต่ข่าวสารแจ้งออกมานะครับว่าได้ง่ายรัฐบาลก็ต่อให้อีก2เดือนไว้อย่างนั้นล่าสุดนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกอนุทินให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับว่ามอบให้ทางกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วนะครับแต่ยืนยันว่าได้แน่ครับพอได้แน่นะครับหลักเกณฑ์ยังไงบ้างเดี๋ยวฟังคุณเรชาต่อนะแต่ถามว่ามันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่านะครับถ้าได้แน่จากท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุปจีสุธรรมพันธ์ครับท่านบอกว่าเรื่องนี้นะครับนี่นะมาตรการจะต่อไปอีก2เดือนเหรอมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็คือว่ากระตุ้นแน่นอนนะครับท่านบอกว่ากำลังมีการพูดคุยกันอยู่นะครับบอกว่ากระทรวงเศรษฐกิจนะครับที่ดูแลเรื่องของเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับจะออกมาเป็นแพ็กเกจนะได้หรือไม่อย่างไรนะครับในการที่บอกว่าทำเงื่อนไขต่างๆนี่นะซึ่งได้คุยกับท่านรัฐมนตรีเอกนิติเรียบร้อยนะครับบอกว่าเรื่องของการต่ออยู่ที่ว่าอีก2เดือนนั้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องดูให้ครอบคลุมทุกกระทรวงด้วยคุณเนชา
6: ใช่ค่ะทางนายโฆษกประจำสำนักนายกนะคะท่านก็บอกว่ากฎน่าจะเป็นตามนี้คุณสุวิทย์จะคล้ายกับอันเดิมแต่ว่าไม่เหมือนกันสักทีเดียวค่ะน่าจะเป็นการให้ไปเลยรวดเดียว 1,000 บาทค่ะแล้วก็ไปใช้ไป2เดือน
5: 2เดือนเลย
6: ไปแบ่งกันเองค่ะถ้า10วันแรกใครใช้หมดนี่เหม่อเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแค่ 1,000 บาทกับการให้สิทธิ์ใช้2เดือนนะคะทางรายละเอียดอาจจะต้องสรุปอีกครั้งนึงสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมไป700ร่วมกับสิทธิ์ปกติ300ก็เป็น 1,000 บาทดูแล้วก็เท่าๆกันนะคะสำหรับ คนที่อาจจะเป็นคนอีก5ล้านน่ะที่คิดว่าอาจจะหลุดจากสิทธิ์ของบัตรคนจนค่ะจะกลับมาที่ไทยช่วยไทยพลัสได้อันนี้ก็เป็นไปได้ที่ยังต้องขอว่าอาจจะได้หรือไม่ได้ยังลุ้นๆอยู่นะคะเดี๋ยวก็จะได้รู้ไม่ต้องสมัครใหม่นะคะสำหรับคนที่มีสิทธิ์อยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะต่ออายุให้เลยอัตโนมัติค่ะแต่สำหรับคนที่ย้ายค่ายมาจากบัตรคนจนแล้วมาอยู่กับไทยช่วยไทยพลัสเดี๋ยวก็ลองดูในรายละเอียดนะคะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมค่ะซึ่งเรื่องนี้มีการคำนวณเรียบร้อยนะคะแต่จะให้แน่จริงๆนะเดี๋ยวจะมีการประชุมครม.กันอีกครั้งเพื่อลงในรายละเอียดนะคะผู้มีสิทธิ์เนี่ยนะคุณสุวิทย์
5: ค
6: ือระยะเวลาก็จะเริ่มตุลาถึงพฤศจิกานะคะรูปแบบวงเงินก็ยังเป็น60 40เหมือนเดิมนะคะบางคนลือกันไปว่าจะเป็น50 50ไม่ใช่นะคะระยะเวลา2เดือนเงิน 1,000 บาทค่ะลงทะเบียนมีสิทธิ์เดิมไม่ต้องลงค่ะผู้มีสิทธิ์ที่เคยได้สิทธิ์เดิมผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ต้องลงเหมือนกันนะคะส่วน

0: ทำลายก็เดี๋ยวจะลุ้นกันในช่วงวันที่22กันยายนค่ะจะมีผลการประชุมครม.ออกมาว่าจะอนุมัติอย่างเป็นทางการโดยมีการลงรายละเอียดแบบไหนนะคะแล้ว30กันยายนจะประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่บางคนก็ขอยื่นไปว่ามีรายละเอียดอะไรอะไรที่จะเพิ่มเติมไปบ้างในการที่จะขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขึ้นมาก็รอดูนะคะว่าจะได้หรือไม่ได้ส่วน1ตุลานี้ก็เริ่มใช้สิทธิ์รอบใหม่สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์บัตรคนจนที่ใช้สิทธิ์เดิม
1: 100%
0: นะคะ
1: โอ้หมดเวลาพอดีนะครับวันนี้เราจะลาด้วยภาพนะครับแห่งความภาคภูมิใจนะครับสำหรับขุนพลศิลปินนะครับมือกีตาร์ระดับตำนานของประเทศไทยนะครับแอดคาราบาวได้มีการแต่งบทเพลงให้กับเนเน่รอยัลนะครับชื่อว่าเนเน่นายแน่มากเพื่อส่งกำลังใจให้เนเน่ซึ่งตอนนี้ไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเก็บตัวนะครับขึ้นเวทีการแข่งขันแล้ว
0: ขอฟังเสียงเพลง
1: ลาด้วยภาพนี้ครับสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซบทูเดย์นะคะวันนี้เราเจอกันเร็วขึ้น15นาทีค่ะปกติจะเจอกันเวลา 16:15 นแต่วันนี้เร็วขึ้นนิดหนึ่งทางช่อง9กด30นะคะ
3: ครับผมพูดคุยกับเราได้เหมือนเช่นเคยนะฮะทาง Facebook 9 Mcot นะครับเดี๋ยวข่าวแรกเนี่ยคุณผู้ชมฮะเตือนภัยกันอีกแล้วล่าสุดครับมีมิจฉาชีพส่งลิงก์มา
2: โอ้น่ากลัว
3: ส่งมาบอกว่าคุณเนี่ยนะมีโอกาสที่จะเข้ามาร่วมสนุกกัน
2: ค่ะ
3: โดยการที่จะมีกระเป๋าแบรนด์เน
2: ม
3: เป็นของรางวัลที่มอบให้กติกาก็คือต้องร่วมทำกิจกรรมต่างๆนานาคนที่โดนหลอกเนี่ยฮะสุดท้ายนะคุณผู้ชมโอนเงินไปให้กว่า2ล้านบาท
2: โอ้โห
3: คือถ้าหากว่าทำกิจกรรมนี้สำเร็จเนี่ยจะได้กระเป๋าแบรนด์เนมนี้ไปมูลค่ามันสูงกว่า2ล้านมั้งเขาไม่บอกมาด้วยสิ
2: ว่าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมมูลค่าเท่าไหร่นะคะทำไม
3: เราถึงยอมเสีย2ล้าน
2: 2ล้านเพื่อแลกกับกระเป๋าแบรนด์เนมนั้นนะคะ
3: คุณผู้ชมไปตามข่าวนี้นะฮะ
2: ครับ
3: นี่ครับผู้ชมครับคดีนี้นะฮะเริ่มต้นจากว่ามีผู้เสียหายครับเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนบอกว่าถูกกลุ่มมิจฉาชีพใช้สื่อออนไลน์โฆษณานะกิจกรรมในแนวว่าชิงโชคเนี่ยมาชวนร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับกระเป๋าแบรนด์เนมผู้เสียหายเขาก็สนใจฮะเขาก็เลยกดลิงก์เข้าไปร่วมกิจกรรมพอกดร่วมป้าคุณผู้ชมไอ้กลุ่มแอดมินของไอ้มิจฉาชีพอะเนา
2: ะ
3: ก็บอกว่าคุณจะต้องทำภารกิจแบบนั้นแบบนี้นะมีเงื่อนไขต่างๆนานาสุดท้ายฮะผู้เสียหายโอนเงินเข้าสู่ระบบหลายครั้งมากเพราะอะไรเพราะมิจฉาชีพบอกว่าการทำแบบเนี้ยเท่ากับว่าเป็นการเปิดสิทธเป็นการทำยอดถ้าทำครบตามกำหนดปุ๊บคุณจะได้เงินคืนรวมถึงจะได้กระเป๋าแบรนด์เนมที่เอาไปเป็นรางวัลมอบให้อีกด้วยผู้เสียหายหลงเชื่อเลยฮะโอนเงินไปร่วม2ล้านบาทพอทำครบตามขั้นตอนที่มิจฉาชีพบอกปั๊บเอ๊ะทำไมกระเป๋าไม่ส่งมาสักทีพยายามต่างๆนานานะฮะที่จะทวงของแต่มิจฉาชีพเขาก็บ่ายเบี่ยงนะฮะไม่ยอมส่งของให้มารู้ตัวว่าถูกหลอกก็สูญเงินไปแล้วก็รีบมาแจ้งความดำเนินคดีนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

0: ก็พยายามขยายผลฮะตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดยังดีนะผู้ชมตามไปจนพบไปพบว่าบัญชีธนาคารปลายทางเนี่ยฮะมีชื่อของผู้หญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยตามภาพนี้อันนี้ตอนที่ไปรวบตัวมาผู้หญิงคนนี้อายุ29ปี
1: ค่ะ

0: ธรรมดานะผู้ชมโดนไป7ข้อกล่าวหาครับ
1: ค่ะ
0: 1ฮะร่วมกันเป็นอั้งยี่2ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ3ครับร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น
1: ค่ะ
0: 4ครับร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงอันน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน 5. สมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน 6. ได้มีการกระทำความผิดฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกันนะฮะและ7ครับร่วมกันฟอกเงิน
1: ค่ะ
0: นี่ฮะ
1: โอ้โหจริงๆการหลอกลวงจากมิจฉาชีพที่เขาใช้วิธีเนี้ยมีหลายครั้งที่ออกข่าวมานะคะ
0: ครับ
1: แต่ด้วยความที่ถึงแม้ว่าเราจะดูข่าวแค่ไหนนะอันนี้ต้องเตือนคุณผู้ชมเลยต่อให้เรามีภูมิคุ้มกันในเรื่องของการรับข่าวสารเนี่ยบางครั้งอ่ะเราอาจจะตกเป็นเหยื่อได้เหมือนกันก่อนที่จะโอนเงินให้ใครต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนจริง
0: ๆครับแต่ผู้หญิงคนนี้เขาโต้แย้งมานะฟังกันหน่อยก็ใช้ชื่อว่านามสมมติว่านางสาวเอแล้วกันนะนางสาวเอเนี่ยฮะเขาบอกว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการมิจฉาชีพโดยตรงก่อนหน้านี้ถูกญาติสนิทชักชวนให้เดินทางเข้ามาในกรุงเทพเดิมทีเธออยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์คุณผู้ช
1: ม
0: ญาติบอกว่ามาสิมีงานสบายนะได้เงินง่ายเข้ามาเลยเธอก็เชื่อฮะความที่เป็นญาติพอเดินทางมาถึงปั๊บปรากฏว่าญาติคนนี้ครับมาพร้อมกับชายชะกันอีก2คนแล้วบังคับพาตัวเธอไปกักขังเอาไว้ณห้องพักแห่งหนึ่ง อันนี้ตามที่เธอบอกนะจากนั้นครับยึดโทรศัพท์ยึดสมุดบัญชีธนาคารและเอกสารส่วนตัวทั้งหมดเธอบอกว่าโดนกักขังไว้2วันหลังจากนั้นจึงทราบว่ามีเงินโอนมา2ล้านบาทก็ตามที่ผู้เสียหายเขาโดนไปนะครับโอนเข้ามาในบัญชีของตัวเขานะเธอบอกเธอไม่รู้เรื่องเลยแต่ไอ้กลุ่มชายกลุ่มเนี้ยก็มาบังคับเธอครับว่าให้โอนเงินที่ได้มา2ล้านเนี่ยส่งต่อไปยังบัญชีปลายทางของขบวนการอีกทีนึงหลังจากที่โอนเสร็จแล้วเธอบอกว่ายังโดนจับกุมนะกักขังเอาไว้อีก2วันด้วยกันกว่าที่จะปล่อยตัวออกมายังไงก็ตามนะฮะตำรวจก็ยังไม่ได้เชื่อนะครับก็ยังคงดำเนินการตามพยานหลักฐานและนำตัวนางสาวเอเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับนี่ฮะตำรวจ CIB เขาก็เตือนประชาชนนะระวังกันหน่อยจริงๆรายการเราก็พูดบ่อยอ่ะเวลาเขาส่งลิงก์อะไรมาให้กดอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อครับของฟรีมันไม่มีในโลกของราคาถูกจนแบบเกินงามมันก็ไม่มีในโลก
1: ไม่มีในโลกเหมือนกัน
0: แต่จริงๆแล้วมันคือช่องทางของมิจฉาชีพต่างหาก
1: ค่ะ
0: เนี่ยโหดูโดนไป2ล้าน
1: 2ล้านแพทเทิร์นจะเดิมๆแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ต้องใจแข็งนะก่อนที่จะกดลิงก์จริงๆแล้วไม่แนะนำนะให้กดลิงก์จากใครก็ไม่รู้ที่ส่งลิงก์มาอย่าไปกดนะคุณผู้ชมค่ะทางที่ดีที่สุดก็คือบล็อกหรือว่าลบไปเลยนะคะพูดถึงตะกี้นี้เรื่องของราคาถูกที่ถูกผิดปกติเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีอยู่จริงแล้วก็ไม่ได้รับมาตรฐานด้วยนะคะข่าวต่อไปเนี่ยค่ะก็มีการจับของเถื่อนอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะบุกโกดังบางพลียึดคอนแทคเลนส์นะคะยาเครื่องสำอางเถื่อนซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศส่งขายทางออนไลน์ของกลางเนี่ยนับแสนชิ้นรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทค่ะต้องไปฟังข่าวนี้กันหน่อยค่ะทางตำรวจและทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะก็นำหมายค้นสารแขวงสมุทรปราการเข้าตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหลังสืบสวนพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานโดยจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งจากการตรวจสอบพบร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์รายหนึ่งค่ะก็มีการโฆษณาจำหน่ายคอนแทคเลนส์ราคาต่ำกว่าท้องตลาดอย่างผิดสังเกตจึงมีการสืบสวนขยายผลจนทราบสถานที่จัดเก็บแล้วก็กระจายสินค้าเป็นแหล่งจัดเก็บและกระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายนะคะ ผลจากการตรวจค้นค่ะทางเจ้าหน้าที่ตรวจยึดและอายัดของกลางรวม 132,720 ชิ้นมูลค่ากว่า 4,736,930 บาทซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีทะเบียนประเภทคอนแทคเลนส์จำนวน 117,803

0: 39ชิ้นด้วยกันนะคะ2ผลิตภัณฑ์ยาไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยานะคะประเภทวิตามินจำนวน592ชิ้นค่ะ3ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้งรวมถึงไม่แสดงฉลากภาษาไทยประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิวบำรุงเส้นผมทำความสะอาดผิวกายตกแต่งใบหน้าและตกแต่งริมฝีปากจำนวน 14,289 ชิ้นนะคะจากการสอบสวนนายฉินสัญชาติจีนค่ะซึ่งแสดงตัวเป็นผู้ดูแลสถานที่นี้นะคะก็ให้การรับว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนำเข้ามาจากประเทศจีนก่อนจะนำมาเก็บไว้ที่โกดังเพื่อแพ็คแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้าชาวไทยโดยดำเนินการในลักษณะดังกล่าวมาประมาณ3ปีแล้วนะคะซึ่งมียอดขายเฉลี่ยวันละประมาณ 3,000 ชิ้นด้วยกันค่ะเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่จำหน่ายเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งรายละเอียดนะคะจำหน่ายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตจำหน่ายยาที่มีได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาและจำหน่ายเครื่องสำอางที่มีได้จดแจ้งก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกก4บกปคบดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะทีนี้ข่าวออกมาค่ะเราก็ต้องมีการเตือนประชาชนด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่นะก็มีการเตือนประชาชนค่ะก็ควรที่จะระมัดระวังนะคะในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องมือแพทย์ก็ควรซื้อจากทางร้านขายยาหรือว่าร้านขายอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะนะคะหรือร้านค้าที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ว่าได้รับอนุญาตผ่านเว็บไซต์นะคะทางเว็บไซต์อย.ค่ะก่อนที่จะมีการตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะคอนแทคเลนส์ค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สัมผัสกับดวงตาของเราโดยตรงนะคะถ้าหากว่าเราไม่ทราบแหล่งที่มาหรือว่าเป็นคอนแทคเลนส์ที่ไม่ได้รับมาตรฐานเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าอาจจะนำมาใช้แล้วทำให้เกิดอาการแพ้ติดเชื้อแล้วก็ส่งผลกระทบต่อดวงตาโดยตรงได้เหมือนกันก็ต้องขอเตือนผู้ที่ลักลอบจำหน่ายด้วยนะคะให้หยุดการกระทำค่ะเพราะว่าถ้าหากว่ามีการตรวจพบก็จะมีการดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเหมือนกัน
1: กลัวอะไรรู้ไหมกลัวว่าถ้าหากว่าแพ้หรืออันตรายมากๆเลยผู้ชมมันเสี่ยงที่จะตาบอดได้เลยนะ
0: ใช่จริงๆมีข่าวนะที่คนที่ใส่คอนแทคเลนส์แล้วไม่ได้มาตรฐานแล้วตาเนี่ยอักเสบหลังจากนั้นก็จะมีการติดเชื้อแล้วก็ถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นตาบอดเลยก็มีเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมต้องระมัดระวังมากๆเพราะว่าไม่ใช่แค่คอนแทคเลนส์พี่กอล์ฟยังมีผลิตภัณฑ์พวกบำรุงผิวแล้วก็เครื่องสำอางต่างๆด้วยนี่ก็ต้องระมัดระวัง
1: ปกติราคาเท่าไหร่เนี่ยคอนแทคเลนส
0: ์คอนแทคเลนส์ถ้ามันจะมีรายเดือนรายวันถ้าเป็นรายวันเนี่ยถ้าหากว่าเป็นแพ็คเขาจะมีแพ็คประมาณ15คู่ประมาณนั้นใส่ได้15วันก็อยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทประมาณนั้นนะคะ
1: แต่ถ้าหากว่าเป็น
0: แต่ถ้าเป็นของที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยหลักสิบก็มีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหม
0: หลักสิบ
1: ที่
0: เห็นขายในออนไลน์อะค่ะหลักสิบก็มีเพราะฉะนั้นเราพิจารณาได้จากราคาเบื้องต้นเลยถ้าหากว่ามันถูกเกินไปเนี่ยต้องเอาไว้ก่อนเลยว่าเอ๊ะได้อย.หรือเปล่าได้รับมาตรฐานหรือเปล่านะก็ต้องเอะไว้ก่อนนะเพื่อสุขภาพดวงตาของพวกเราค่ะ
1: อย่าไปเสี่ยงอย่าไปเสี่ยงไม่คุ้ม
0: ค่ะ
1: ไม่คุ้มแรกจริง
0: ๆใช่แล้ว
1: ข่าวต่อไปนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีข่าวนี้เนี่ยชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันดีกว่า
0: ค่ะ
1: เม้นมาคุยกับเราหน่อยคุณคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้มีหนุ่มคนนึงนะครับเขาก็นัดกับคุณพ่อเอาไว้คุณพ่อไปหาหมอที่โรงพยาบาล
0: ค่ะ
1: คุณพ่อของเขาเนี่ยขาไม่ดีทีนี้หนุ่มคนนี้เขาก็ไปวนรถคุณผู้ชมฮะ
0: ค่ะ
1: วนมันก็ไม่มีที่จอด
0: โรงพยาบาลที่จอดหายากจริงๆหลายที่หลายที่
1: ท้ายไปเจอที่จอดสำหรับคนพิการ
0: ค่ะ
1: เขาก็เห็นว่าคุณพ่อของเขาขาขาดอ่ะใช้คำนี้แล้วกันงั้นเราจะมารับนี่ก็จอดได้สิใช่ไหมล่
0: ะ
1: มารับคนพิการนี
0: ่มารับคนพิการ
1: เขาก็จอดฮะ
0: ค่ะ
1: จอดเสร็จปั๊บเดินไปรับคุณพ่อแล้วก็เดินกลับมา
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่ารถของเขาครับโดนล็อกล้ออ
0: ้
1: าวถามคุณผู้ชมอย่างนี้แหละเขาผิดไหมก็คุณพ่อของเขาเป็นคนพิการแล้วก็นัดกันว่าจะมารับ
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วเขาก็จอดรถเพื่อไปรับคุณพ่อ
0: ค่ะ
1: กลับมาขึ้นรถแต่ว่ารปภ.จอดไม่ได้มันเป็นที่จอดสำหรับคนพิการงงไงข่าวนี้เล่าเองยังงงเลยเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวนะพี่งั้นหมายความว่าคนที่จะขับรถมาจอดต้องเป็นคนพิการใช่ไหมแล้วถ้าเป็นคนพิการ
0: แล้วเขาจะขับมาจอดยังไง
1: อะไรกันฮะเนี่ยมาเป็นประเด็นขึ้นมาคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะโซเชียลแบบ งงเลยเอายังไงดีกันเนี่ย
0: ค่ะ
1: เออเอาตามข่าวนี้ครับ
2: ดูครับโรงพยาบาลชลบุรีครับพ่อผมพิการครับขาขาดนะครับดูครับที่จอดรถผู้พิการครับผมจอดผิดตรงไหนครับทุกคนดูนะจอดผิดตรงไหนครับแล้วมันล็อกล้อผมครับแล้วมีผู้หญิงมาโวยวายด้วยครับว่าผมไม่มีตามาจอดตรงที่คนพิการนะบอกว่าต้องให้คนที่เขาขาขาดเท่านั้นพิการเท่านั้นถึงจะจอดได้แล้วเขาพิการเขาจะขับรถมายังไงผมไม่รู้เข้าใจเลยครับเนี่ยดูครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีครับ
1: เอาคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์นี้งงในงงใช้คำนี้แล้วกันก็เขียนอยู่ว่าที่จอดรถสำหรับผู้พิการเนี่ยฮะก็หนุ่มคนนี้เขามารับคุณพ่อซึ่งคุณพ่อขาขาดเขาก็เลยจอดตรงนี้ไงเขาก็งงว่าแล้วยังไงถ้าหากว่าจอดไม่ได้ต้องโดนล็อกล้อเนี่ยคนที่ขับรถมาจอดต้องเป็นคนพิการใช่ไหมแล้วถ้าหากว่าคนพิการขับรถมาจอดเขาขับมายังไง
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลชลบุรีนะครับเขาบอกว่าอยากได้คำตอบจริงๆว่าสุดท้ายการจอดเนี่ยมันมีไว้เพื่อใครเพราะว่าทางรปภ.บอกว่าจอดไม่ได้จะต้องคนพิการมาจอดเท่านั้นผมก็พยายามหาคำตอบอยู่ผู้ชมคิดเห็นยังไงอ่ะฝนคิดเห็นยังไง
0: สำหรับฝนนะคะถ้ามาตรฐานทั่วไปก็คือตรงนี้ก็จะล็อกเอาไว้สำหรับผู้พิการแล้วคนที่มาใช้บริการเนี่ยอย่างคุณพ่อท่านเนี้ยท่านก็อยู่บนวีลแชร์ก็น่าจะมีสิทธิ์ที่สามารถจอดรถช่องนี้ได้อันนี้ความคิดของฝนนะ
1: ใช่ไหมก็คือเหมือนแบบคนที่มีญาติ
0: ค่ะ
1: พิการ
0: ค่ะ
1: เขาก็มาส่งมารับ
0: ได้และมันเป็นช่องสำหรับผู้พิการที่จะสามารถที่จะขึ้นมาได้สะดวก
1: ช่องจะกว้าง
0: ช่องจะกว้างแล้วก็จะอยู่บริเวณที่ไม่ไกลจากทางเข้าทางออกโรงพยาบาลประมาณนั้น
1: แต่อยู่ๆก็มาล็อกล้อเขาแล้วก็บอกไม่ได
0: ้หรือว่าเป็นมาตรฐานของแต่ละที่ไม่เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้เราสามารถมองได้หลายๆมุม
1: แต่สุดท้ายนะเหตุการณ์เนี้ยตามคลิปนี้นะฮะมันก็จบลงตรงที่ว่าเขาบอกว่าหลังจากนั้นอีกสักพักนึงก็มีผู้ชายคนนึงเดินมา
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีการวอลไปคุยกับใครก็ไม่รู้แล้วก็สั่งให้ทางรปภ.มาปลดล็อกล้อให้เขาแต่เขาเอาคลิปนี้มาลงเพราะว่ามันยังคาใจอยากจะขอความชัดเจนว่าจากนี้ไปนะนี่เลยเขาเขียนไว้ช่องจอดรถสำหรับคนพิการดังกล่าวผู้ที่นำรถมารับหรือส่งผู้พิการสามารถใช้ได้ไห
0: มก็เป็นการตั้งคำถามกับสังคมด้วยแล้วก็จะได้เคลียร์กับประเด็นนี้กันต่อไปในอนาคตถ้าหากว่าเกิดเคสที่มีลักษณะคล้ายกันแบบนี้เกิดขึ้นจะต้องทำอย่างไรนะคะ
1: ล่าสุดครับโรงพยาบาลชลบุรีออกมาแถลงการแล้วนะบอกมา3ข้อด้วยกันโดยสรุปก็คือ1พื้นที่ที่เกิดเหตุไม่ใช่พื้นที่ของโรงพยาบาลฝนทำหน้างงในงงเพิ่มขึ้นไปอีก
0: งงขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่ง
1: บริเวณนี้เป็นพื้นที่จอดรถของมูลนิธิโรงพยาบาลวงเล็บเอกชนที่ประธานและกรรมการมูลนิธิไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในปัจจุบันซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลและโรงพยาบาลชลบุรีไม่มีส่วนในการบริหารจัดการเอาแล้วมาอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลได้ยังไงมันก็งงๆกันนะ
0: ค่ะ
1: ไม่เป็นไรเขาชี้แจงมาอย่างนี้ก็ต้องฟังเขา2ครับการจัดสรรพื้นที่สำหรับผู้พิการของทางโรงพยาบาลเนี่ยทางโรงพยาบาลให้ความสำคัญนะเขามีการจัดเอาไว้แล้วบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าโรงพยาบาลซึ่งบริเวณนั้นจะมีรปภ.คอยดูแลอำนวยความสะดวกและช่วยเหลืออยู่3ครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจมีการประสานงานไปยังมูลนิธิแล้วนะเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาอีกนั่นก็ตามนี้เขาชี้แจง
0: ค่ะ
1: ยังไงนะข้อแรกพื้นที่นี้ไม่ใช่พื้นที่ของโรงพยาบาลเป็นพื้นที่จอดรถของมูลนิธิโรงพยาบาลวงเล็บเอกชน
0: ก็ ็เหมือนเป็นการชี้แจงว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ในพื้น

0: ที่ทางโรงพยาบาลรับผิดชอบ
1: แต่มันก็เขตโรงพยาบาลไหมมันน่าจะมีข้อตกลงร่วมกันไหม
0: น่าจะมีข้อตกลงร่วมกันที
1: ่
0: ชัดเจนเพื่อที่ผู้ใช้บริการมาใช้บริการแล้วก็จะได้รู้มาตรฐานว่าจะต้องทำยังไงต่อไปนะคะค่ะมาก็ขอให้มีข้อตกลงนะที่ชัดเจนออกมาในอนาคตนะคะเพื่อ
1: ก่อติดเพื่อ
0: ใช่แล้วใช่แล้วค่ะคราวนี้ไปดูเหตุนี้กันบ้างเป็นเหตุรถบรรทุกขนขี้โคลนมาเต็มคันรถเลยแล้วทีนี้เกิดเหตุอะไรไม่รู้แล้วเขาเบรกกระทันหันแล้วขี้โคลนที่อยู่บนรถบรรทุกเนี่ยมันกระเด็นไหลไปอยู่ที่รถคันข้างหน้าโอ้โหเละเทะกันไปหมดเลยเดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะ
2: เกิดเหตุรถบรรทุกขี้เบรกกระทันหันขี้พุ่งออกจากกระบะลงใส่รถเก๋งแบบเต็มๆคา5แยกวัชรพลบริเวณพื้นใกล้เคียงเปื้อนไปด้วยขี้โคลน
0: ชอบเสียงภาคจังเลยค่ะคุณพี่ขาขี้โคลนค่ะขี้โคลน
1: เขารีบภาคใช่ไหมล่ะอยากจะบอกว่าขี้โคลน
0: ขี้โคลนพุ่ง
1: มันตกไปคันนึงแหละ
0: เหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ17กันยายนนะคะเวลาประมาณ 14:50 นค่ะเกิดเหตุรถบรรทุกขี้โคลนเบรกกระทันหันขี้โคลนที่บรรทุกมาเต็มคันรถเนี่ยก็หล่นใส่รถเก๋งนะคะเกิดขึ้นที่ถนนสุขาภิบาล5บริเวณ5แยกวัชรพลแขวงท่าแร้งเขตบางเขนกรุงเทพค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการลงพื้นที่เร่งตรวจสอบส่งผลให้การจราจรตอนนั้นนะคะติดขัดแล้วก็มีรถสะสมในพื้นที่หลังจากเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนสาธารณะอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเก็บกวาดแล้วก็ทำความสะอาดพื้นผิวจราจรตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยนะคะเพื่อคืนสภาพพื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดตอนนี้เคลียร์หมดเรียบร้อยละกลับมาใช้ถนนได้ตามปกติแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจค่ะก็มีการดำเนินการจับปรับผู้กระทำผิดและจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี
1: ้
0: แต่เอาจริงๆนะโชคดีที่ไม่ได้เกิดเหตุเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรง
1: แหมแต่แยกนี้นะ
0: แยกนี้คือรถติดมากนะแยกวัชรพลค่ะ
1: เรื่องโหด
0: แล้วพอมีเหตุแบบนี้ขึ้นมาก็คือติดลืม
1: มันเท่าไหร่อ่ะมันบ่ายสามยังไม่หนักมาก
0: ประมาณบ่ายสองกว่า
1: โอ้โหนี่
0: เกือบบ่ายสาม
1: ห้าหกโมงเย็นนะ
0: ค่ะ
1: สนุกสนาน
0: และถ้าช่วงฝนตกด้วยแล้วการเคลียร์พื้นที่ตอนฝนตกเนี่ยโอ้โห
1: ครับ
0: ชื่นชมเจ้าหน้าที่เลยนะที่เข้ามาทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็คืนพื้นที่จราจรได้อย่างเร็วทันท่วงทีค่ะ
1: เอาข่าวต่อไปนะฮะไปดูนาทีระทึกนะครับมีรถหกล้อตู้ทึบฝ่าไฟแดงเกือบชนรถจักรยานยนต
0: ์โอ้โห
1: คือรถจักรยานยนต์เขาไฟเขียวไง
0: ค่ะ
1: เขาก็กำลังจะไปไง
0: อ๋อ
1: ไอ้รถหกล้อฝ่ามาดีเขาเบรกทันนะแล้วโหแล้วแถวนั้นมีเด็กนักเรียนด้วย
0: ค่ะ
1: น่ากลัวมากดีนะฮะตำรวจอยู่ตรงนั้นก็เลยตามไปรวบตัวไว้ทัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตามข่าวนี้ครับ
3: นี่บ้าหรือเปล่าฮะ
4: ไปเลยพี่ไปเลยขับรถอะไรเนี่ย
5: เหลืองแล้วมัน
4: ไม่ได้เหลืองเลยทางผมเขียวแล้วถ้ามาเคลียร์อีกนิดนึงอ่ะถ้ารถมอเตอร์ไซค์ไม่เบรกอ่ะ
5: ยกเครื่องออกมาพอดีมันก็ไม่ทันแล้ว
4: มันไม่ได้ออกพอดีรถมันเขียวตั้งนานแล้ว
5: มันไฟแดงไฟเขียวทำดูมัน
4: ปรับ 4,000 บาทนะเต็มระบบถ้ามันชนมาทำไงไม่อยากจะคิดเลยเนี่ย
5: เสียเอง
4: ก็ต้องเสียเองแหละขับรถก็เราขับเองอ่ะไฟเหลืองคืออะไรอ่ะไฟเหลืองก็คือชะลอเราขับรถมากี่ปีแล้วอ่ะ
5: ลูกลมด้วยไหมพ
4: ี่โคตรอันตรายลูกลมยังไงเมื่อกี้ถ้ามันชนไปอ่ะกี่คันอ่ะ
5: แล้ววันละ500ไม่มีตังค์
4: เก็บไม่เกี่ยวผมใจดุลพินิจของผมอ่ะเพราะว่าผมอยู่ตรงหน้าด้วยแล้วผมเห็นเต็มๆเลยเมื่อกี
1: ้นี่คุณผู้ชมเป็นไงเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่17กันยายนฮะเวลาประมาณ7

0: โมง15นาทีตำรวจท่านนี้บอกว่ากำลังจะไปปฏิบัติหน้าที่แล้วมันเห็นคาตา
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับจอดรถรอสัญญาณไฟแดงอยู่แถวแยกตำรวจภูธรจังหวัดพอฝั่งของคุณตำรวจเขาไฟเขียวเนี่ยไฟเขียวมันชัดเจนนะเห็นไหม
1: ค่ะ
0: ก็กำลังจะออกกันอ่ะอยู่หกล้อฝ่าไปครับ
1: น่ากลัวและอันตรายมาก
0: เกือบจะชนแล้วอ่ะนะกับมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นนะฮะแล้วดูมอเตอร์ไซค์กี่คันที่กำลังจะออกไปอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณตำรวจเขาก็ขี่ตามไปเลยโบกเลยให้จอดนะฮะทางคนขับหกล้อบอกเลยว่าเอ้ยมันไฟเหลืองคุณตำรวจไฟเหลืองอะไรมันเขียวเห็นเลย อย่างนี้มันฝ่ามาอย่างชัดเจนนะฮะทางนี้เขาก็อ้างนู่นอ้างนี่อ้างนั่นสุดท้ายคุณตำรวจปรับแบบเต็มคาราเบลนะปรับแบบอัตราสูงสุด 4,000 บาทนี่ฮะเต็มคือไม่เข็ดครั้งนี้จะเข็ดครั้งไหนเอางี้ดีกว่าเนี่ยฮะเพราะเขาบอกเขาต้องจ่ายเองด้วยจะได้ไม่กล้าทำอีกไง
1: แต่ต้องเข็ดนะคะอย่าทำแบบนี้อีกนะคะเพราะมันอันตรายต่อชีวิตผู้อื่น
0: ไฟเหลืองเขาหมายถึงว่าให้คุณอะเบรก
1: ได้แล้วก่อนที่จะเข้าสู่ไฟแดงไฟเหลืองนี่ไม่ใช่เร่งนะอันเนี้ยนิสัยการขับรถของคนไทยพอเห็นไฟเหลืองหลายๆท่านเลยค่ะด้วยความเคารพนะจริงๆต้องเบรกนะคะคุณผู้ชมอย่าเร่งเครื่องนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันได้เหมือนกัน
0: ไม่รู้เป็นไรเนอะบางคนที่เขาขับแล้วเขาบอกอ๋อไฟเหลืองแปลว่าเหยียบให้มิด
1: ไม่
0: นี่ไงต้องโดน 4,000 นี่ไงเออรับรองขาจะเกร็งเลยจะไม่กล้าเหยียบให้มิดแล้วจากนี้ไปอ่ะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยมันต้องเต็มอัตราแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: เออ
1: มาถึงเรื่องราวดีๆนะคะคุณผู้ชมค่ะทางสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติค่ะก็ยังคงดำเนินงานภายใต้ภารกิจและบทบาทในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการเชิดชูเกียรติคุณแม่ดีเด่นการช่วยเหลือสังคมและแม่ผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่องและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติสานต่องานด้านสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมโดยเตรียมจัดงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินประจำปี2569ในวันที่3ตุลาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อระดมทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้และแม่เลี้ยงเดี่ยวทั่วประเทศค่ะสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเตรียมจัดงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินประจำปี2569ในวันที่3ตุลาคม2569ณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานครค่ะโดยคุณสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติได้กล่าวถึงการจัดงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินประจำปี2569ว่าจัดขึ้นเพื่อเทิดทูนพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและยังเป็นงานการกุศลที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งต่อความรักจากแม่สู่แม่โดยรายได้จากการจัดงานจะนำไปช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้และแม่เลี้ยงเดี่ยวทั่วประเทศรวมถึงสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณประโยชน์ของสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติอีกด้วยค่ะ
0: โดยภายในงานนะครับมีพิธีมอบพระฉายาลักษณ์พระราชทานแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2519และพิธีมอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้สำหรับงานกาล่าดินเนอร์ในช่วงค่ำนะครับจะมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่สมาคมและชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดดีเด่นประจำปี2519นอกจากนี้ครับผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับชมการเดินแบบชุดสวยงามโดยนางแบบกิตติมศักดิ์พร้อมรับฟังบทเพลงจากนักร้องกิตติมศักดิ์และสนุกสนานครับไปกับมินิคอนเสิร์ตจากคุณพลพลพลกองสิงห์นักร้องชื่อดังอีกด้วยครับ
2: ในวันที่3ตุลาคมนี้เราจะมีงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินจะมีการมอบโล่ให้กับสมาคมและชมรมแม่ดีเด่นทั่วประเทศส่วนกลางคืนแล้วก็จะมีงานกาล่าดินเนอร์แฟชั่นโชว์หาทุนสนับสนุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ต่อไปค่ะอย่าลืมนะคะมาช่วยกันสนับสนุน

0: งานวันที่3ตุลาคมนี้ค่ะ
1: สภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาตินะครับจะยังคงดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือแม่และครอบครัวในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งการจัดงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการระดมพลังจากสังคมเพื่อนำทรัพยากรและน้ำใจจากผู้สนับสนุนไปต่อยอดเป็นความช่วยเหลือให้ถึงมือแม่ที่ต้องการความช่วยเหลือทั่วประเทศอย่างแท้จริงครับ
2: ส่วนตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
3: ใหม่ Galaxy Z48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น Based on your notes there are some great ใหม่ Galaxy Z48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
4: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยี Smart Microfilter จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: พบกับแซบทูเดย์เวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซบเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
7: แซบทุกมุมมอง
8: แซบทุกเรื่องราว
7: แซบแบบนี้ต้องดู
6: แซบทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ที่ประเทศบราซิลนะฮะมีเหตุการณ์ที่น่าตกใจมากๆครับมีเด็กหญิงคนหนึ่งวัย12ปีถูกผึ้งรุมต่อยคือรุมแบบรุมแบบเต็มตัวไปหมดเลยโชคดีฮะจังหวะนั้นนะครับไรเดอร์ผ่านมาพอดีตัดสินใจช่วยแล้วก็วิธีการช่วยของเขานะเขาใช้เหมือนเป็นน้ำยาสเปรย์แบบกลิ่นน่ะระงับกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาเอาไปพ่นผึ้งมันก็เลยกระจายแต่ถึงแม้ว่าจะกระจายขนาดนี้ก็ตามนะฮะเหตุการณ์นี้ทำให้ไรเดอร์ถูกต่อยไป40แผล
2: โอ้โห
1: น้องนักเรียนคนนี้โดนไป100กว่าแผล
2: โอ้โห
1: ไปดูคลิปครับนี่คุณผู้ชมเหตุการณ์ตอนที่ไรเดอร์เขาเดินทางมาถึงพอดีนี่ดูเห็นไหมเห็นไหม
2: โอ้นี่พึ่งทั้งรังเลย
1: เห็นไหมถูกไหม
2: โอ้ย
1: ดูสิแล้วเหมือนน้องครูอ่ะน้องก็ยืนอยู่ตรงนั้นนิ่งๆไง
2: เขายืนนิ่งเลยอ่ะไม่กล้าขยับตัวไปไหนอ่ะ
1: แล้วถ้าไรเดอร์เขาไม่ตัดสินใจช่วยอ่ะ
2: โอ้โห
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะครับบริเวณโรงเรียนแห่งหนึ่งในย่านโออูโรเนโกรประเทศบราซิลครับก็รังผึ้งขนาดใหญ่เนี่ยไม่รู้อีท่าไหนนะคุณผู้ชมมันร่วงลงมาจากต้นไม
2: ้ค่ะ
1: แล้วมันหล่นลงมาน้องอ่ะอยู่ตรงนั้นพอดีมันก็คงตกใจ
2: ค่ะ
1: มันก็มารุมต่อยน้องอ่ะครับพอต่อยปั๊บน้องยืนนิ่งเลยนะร้องไห้ร้องด้วยความเจ็บปวดฮะไรเดอร์ผ่านมาเห็นปั๊บกระโจนเข้าไปช่วยทันทีก็หยิบเอาสเปรย์ระงับกลิ่นกายฮะอยู่ที่กระเป๋าท้ายรถมอเตอร์ไซค์มาฉีดพ่นพอพึ่งมันโดนสเปรย์ฉีดปุ๊บมันก็แตกรังกระจายนะฮะก็อาศัยจังหวะนั่นแหละไรเดอร์รีบจูงเด็กนะวิ่งเข้าไปภายในโรงเรียนฮะด้านในครับคุณครูและเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเอาสายยางฉีดน้ำมาฉีดไล่ผึ้งที่เกาะอยู่ตามเสื้อผ้าคือฮีโร่คนนี้คนชื่นชมกันเป็นอย่างมาก
2: ค่ะ
1: บอกว่าถ้าหากว่าเขาปล่อยผ่านนะไม่รู้เด็กจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนที่ช่วยได้เนี่ยขนาดช่วยได้แล้วนะ
2: ค่ะ
1: โดนต่อยไปคุณผู้ชมร้อยกว่าแผลแล้วต้องเข้า ICU อ่ะ
2: คือพิษผึ้งเนี่ยบางคนถ้าแพ้เนี่ยมันถึงแก่ชีวิตจริงๆนะอันตรายจริง
1: แต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะ
2: ตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
1: หมอช่วยไว้ได้
2: ค่ะ
1: แต่ไรเดอร์เนี่ยโดนไป40กว่าแผลก็ไม่เบา
2: ค่ะ
1: โอ้โหเนี่ยน่ากลัวจริง
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: เนี่ยเราคนไทยก็ต้องระวังเลยนะจะผึ้งจะต่อจะแตนเนี่ยไม่รู้ว่าเราแพ้หรือเปล่าไง
2: ค่ะ
1: ถ้าแพ้เนี่ยโดนต่อยทีเดียวก็อันตรายแล้ว
2: ใช่ก็ต้องนับถือพี่ไรเดอร์มากนะเขามีสติมากนะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็รีบเอาช่วยเหลืออะไรก่อนได้เอาสเปรย์ดับกลิ่นกายเนี่ยมาฉีดไว้ก่อนเนี่ยแล้วก็ค่อยพาน้องคือเข้าใจน้องอะตอนนั้นน่าจะอยู่ในอาการช็อก
1: ใช่
2: ช็อกไม่ได้ขยับตัวไปไหนเลยอะค่ะ
1: ตกใจทำอะไรไม่ถูก
2: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
1: นี่เอาจริงนะไรเดอร์นี่เขามีน้ำใจนะ
2: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะคนไทยหรือชาวต่างชาติเห็นไหมเวลามีเจอเหตุการณ์อะไรซึ่งนาเขาช่วยตลอดเลยนะ
2: แล้วก็คอยเป็นหูเป็นตาให้กับสังคมด้วยนะคะ
1: โอ้น่ารัก
2: ชื่นชมชื่นชมนะคะไปกันต่อที่โมเมนต์สุดฮาค่ะจะพาไปดูผู้หญิงที่สวยกว่าเบลล่าราณีเออสวยกว่าเบลล่า
1: หรอ
2: จริงคุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะว่า
1: สายตาฝนไม่ใช่ละสายตาฝนไม่ใช่ละคุณผู้ชมขอดูอีกทีนึงนะ
2: อยากรู้ไหมคะว่าผู้หญิงคนไหนที่สวยกว่าเบลล่าเออพอได้ไหมคะพอได้ไหม
1: คุณตัวอิจฉาชัดเลย
2: ก็จะพาไปดูนางเอกนี่ไงล่ะ
1: แล้วใครสวยกว่าเบลล่า
2: อยากรู้ก็ต้องไปดูค่
1: ะ
2: ไปค่ะ
3: โอกวานาติสวยกว่ายายา
4: สวยกว่ายายา
3: ลั่นเลยหลาย
4: สวยกว่ายายา
5: ต้องบอกว่าสวยกว่าเบลล่าลองพูดสิ
3: สวยกว่าเบลล่าสวยกว่าเบลล่า
5: สวยกว่าเบลล่า
3: สวยกว่าเบลล่า
5: เบลล่าสวยกว่าเบลล่า
3: สวยกว่าดารา
5: สวยกว่าดารา
3: ใส่หมูแล้วกันใส่หมูแล้วกันอุดหนุนเท่าไหร่พูดกัน
5: แ
3: ล้วเนี้ย
5: ตอนที่แบบเราบอกเราจะถ่ายกับเขาแล้วดูลงจะมาสวยกว่าดาราได้ยังไง
3: เขาจะสวยกว่าอะไรนะ
5: สวยกว่าเบลล่าได้ยังไง
3: แล้วมียายา
5: สวยกว่ายายาได้ยังไงดูหัวฉันก่อน
3: จะสวยกว่าใหญ่แย่กับเบลล่าด
2: ิเห็นหรือยังคะใครที่สวยกว่าเบลล่าก็เบลล่าไงคะ
1: งงเลยเขาคงท่องประโยคนี้ไว้เนาะ
2: ใช่
1: ไว้ชมสาวไทยทุกคน
2: คือเขาเป็นตากล้องอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เวลาที่นักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวกันเนี่ยเขาจะชอบพูดภาษาไทยแบบแซวๆแม่ปังมากแม่อะไรอย่างเงี้ยสวยกว่าดาราคนนี้ล่ะค่ะที่เป็นแบบว่าตากล้องสุดฮิตที่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้แล้วพี่พลอยผู้จัดการของเบลล่าเขาก็ถ่ายคลิปนี้มานะคะเนี่ยเบลล่าก็เจอช่างภาพคนนี้คุณเซี่ยวเหมาเนี่ยเขาก็มาเชียร์อุ้ยสวยกว่าย่าย่าแต่เพื่อนเบลล่าเขาบอกว่าไหนลองพูดว่าสวยกว่าเบลล่าสิช่างภาพคนนี้ก็พูดออกมาค่ะสวยกว่าเบลล่าโดยที่ไม่รู้ว่าคนข้างหน้านี่แหละค่ะก็คือเบลล่าเออแล้วเบลล่าเขาก็โอเคใช้บริการของคุณพี่ช่างภาพท่านนี้พอถ่ายเสร็จแล้วเราก็บอกว่าอุ้ยสวยกว่าดาราอีกนะเนี่ยเบลล่าก็บอกว่าก็จะงงๆหน่อยนะฉันเนี่ยแหละค่ะเบลล่าประมาณนั้นนี่ก็เป็นคลิปสุดฮาที่เกิดขึ้นกับทริปเซี่ยงไฮ้ของเบลล่าแล้วก็คุณแม่ปราณีแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะน่ารักมากอ่ะจริงๆถ้าใครไปเซี่ยงไฮ้ก็ลองไปดูนะคะเพราะว่าหลายๆท่านที่ไปแล้วก็ได้เจอคุณพี่ช่างภาพท่านเนี้ยเขาก็ถ่ายภาพสวยนะถ่ายภาพออกมาแล้วสวยงามทีเดียวนะคะก็ไปใช้บริการกันได้
1: คือเหมือนมันเป็นตึกไอ้ที่เป็นคอนโดต้นไม้สวยๆใช่ไหม
2: ประมาณนั้นฝนก็ยังไม่เคยไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้เหมือนกันแต่หลายๆคนที่ไปมาก็เห็นรูปที่เขารีวิวกันเอาไว้อะค่ะเผื่อว่าจะได้สวยกว่าเบลล่าบ้าง
1: คุณพูดยังไงคุณก็ตัวอิจฉา
2: ก็มีนางเอกแล้วมันก็ต้องมีตัวอิจฉา
1: ค
2: ุ
1: ณจะทำตาเหลือกสิคุณพูดธรรมดาส
2: ิไหนนางเอกเขาต้องทำยังไงคะพี่ก๊อฟ
1: ได้ที่ไหนล่ะฟางฟางทำเจ๊ไหนนางเอกนางเอกกล้องตัดไปฟางผมนะ
2: กล้องตัดไปที่น้องฟางเลยค่ะ
1: ทำหน้านางเอกเลยนะ
2: น้องฟางขอแบบ
1: หันหน้ามาปุ๊บทำหน้านางเอกเลย
2: สวยเหมือนพี่เบลล่าเลยค่ะ
1: แบมหลบความสวยฟางเขาหน่อยเออ
2: น้องฟางเร็ว
1: สองซ้ำเอากล้องตัดกลับมาเลยดีกว่าครับมาฟังข่าวดีกว่า
2: แต่ว่าตอนนี้เราต้องพักกันก่อน
1: เอาพักเลยเหรอ
2: พักกันก่อน
1: ฟัง
2: เจอความสวยของฟังไปถึงก็ต้องพักกันเลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันค่ะ
1: ครับ

0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
2: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
3: แซ่บทุกมุมมอง
4: แซ่บทุกเรื่องราว
3: แซ่บแบบนี้ต้องดู
2: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
5: ChatMania Food Festival ทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ ChatMania
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: ฤดูแห่งการท่องเที่ยวมาถึงแล้วนะคะเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะคะใครกำลังมองหาที่เที่ยวพร้อมของอร่อยขอชวนขึ้นเหนือไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเพราะว่าตอนนี้ถึงฤดูกาลของลางสาดลองกองผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองอุตรดิตถ์นะคะที่กำลังออกผลหวานหวานให้ได้ชิมกันแบบสดๆจากสวนกับงานใหญ่ประจำปีเทศกาลลางสาดลองกองหวานและสินค้าโอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี2569ค่ะงานนี้นะคะเขาไม่ได้มีแค่ผลไม้หวานๆให้ชิมเท่านั้นนะคะแต่ยังรวบรวมเสน่ห์และของดีจากทั่วอุตรดิตถ์มาไว้ในงานนี้อีกด้วยนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ชวนมาเติมความหวานที่อุตรดิตถ์ค่ะกับงานเทศกาลลางสาดลองกองหวานและสินค้าโอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี2569ซึ่งจัดเต็มตลอด10วันระหว่างวันที่18ถึง27กันยายน2569ณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักงานนี้ไม่ได้มีแค่ผลไม้หวานๆให้ชิมนะคะแต่ยังรวบรวมเสน่ห์และของดีจากทั่วอุตรดิตถ์มาไว้ในงานนี้อีกด้วยค่ะภายในงานนะคะนอกจากเราจะได้ชิมลิ้มรสลางสาดลองกองหวานๆแล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่สดใหม่สินค้าแปรรูปและสินค้าโอท็อปพร้อมลิ้มลองอาหารและเมนูเด็ดจากจังหวัดอุตรดิตถ์รวมถึงชมการแสดงบนเวทีที่จัดขึ้นทุกวันตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปอีกด้วยค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือการนำลางสาดลองกองมาเล่าเรื่องให้สนุกยิ่งขึ้นผ่านการประกวดผลผลิตทางการเกษตรทั้งลางสาดลองกองและกระเช้าผลไม้ประเภทสวยงามรวมถึงการแข่งขันยำลางสาดลองกองลีลาที่ชวนมาดูกันนะคะว่าผลไม้ขึ้นชื่อของอุตรดิตถ์จะถูกสร้างสรรค์ออกมาเป็นเมนูแซ่บๆได้อย่างไรบ้างค่ะ
1: สำหรับการจัดงานครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่นอกจากจะมาเที่ยวงานแล้วนะครับปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ครับยังได้ชวนทุกท่านเข้าไปสัมผัสการท่องเที่ยวให้ใกล้ชิดกับถิ่นกำเนิดของลางสาดลองกองอันเรื่องชื่อสัมผัสกลิ่นอายของสวนผลไม้สูดกลิ่นดินและความชุ่มฉ่ำพร้อมกับฟังเรื่องราวและเรียนรู้วิถีการทำสวนจากเจ้าของสวนโดยตรงและยังได้ลองเก็บและชิมผลไม้สดๆจากต้นด้วยตัวคุณเองอีกด้วยครับงานนี้พลาดไม่ได้แล้วนะฮะย้ำกันอีกครั้งครับงานเทศกาลลางสาดลองกองหวานและสินค้าโอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี2569ครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง27กันยายน2519ณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักผู้ที่สนใจครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ททศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์หมายเลขโทรศัพท์ฮะ

0: 055-479-824ครับ
1: ไปเที่ยวกันได้นะคะที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะถ้าหากว่าพูดถึงของดีของเด็ดของประเทศไทยเนี่ยทั่วทุกภูมิภาคมีของดีรออยู่เพียบเลยนะคะประเทศไทยแต่ละภาคแต่ละจังหวัดค่ะก็มีผลไม้ขึ้นชื่อที่แตกต่างกันไปนะคะเลือกทานได้ทุกฤดูกาลด้วยอย่างที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะก็ขึ้นชื่อเรื่องส้มโอและมะพร้าวค่ะซึ่งมะพร้าวเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบชั้นดีของน้ำตาลมะพร้าวสมุทรสงครามหรือที่เรารู้จักกันในชื่อน้ำตาลมะพร้าวแม่กลองนั่นเองค่ะก็เป็นสินค้าขึ้นชื่อที่มีรสชาติหวานหอมกล่อมวันนี้นะคะก็จะพาไปสัมผัสเสน่ห์ของเมืองแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นชั้นดีกับ Off the Map สมุทรสงครามเปิดวัตถุดิบชั้นดีสัมผัสวิถีเมืองแม่กลองไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: สมุทรสงครามดินแดนที่เล็กที่สุดในประเทศแห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่ความสงบใกล้กรุงครับแต่นี่คือศูนย์รวมวัตถุดิบชั้นยอดทั้งวัตถุดิบจากผืนดินวัตถุดิบทางวัฒนธรรมและวัตถุดิบแห่งวิถีชีวิตที่ทรงคุณค่าจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขง่ายๆใกล้กรุงที่ Off the Map จะพาทุกคนไปสัมผัสในวันนี้ครับขับรถออกจากกรุงเทพแค่ชั่วโมงกว่าๆเราก็ได้เปิดมุมมองใหม่ๆของจังหวัดสมุทรสงครามกันแล้วครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนไปปักหมุดตามรอยหาวัตถุดิบชั้นดีและสถานที่แรกที่ผมจะพาทุกคนไปนั่นก็คือชุมชนบ้างบางครับไปกันครับเริ่มต้นวันด้วยความสดชื่นมาแวะปั่นจักรยานชมสวนยกร่องโบราณที่ชุมชนบ้านบางพรับอู่ข้าวอู่น้ำที่ผลิตวัตถุดิบชั้นยอดทั้งส้มโอขาวใหญ่ปลอดสารและน้ำตาลมะพร้าวแท้ความหวานจากธรรมชาติที่ส่งตรงจากสวนสู่อัมพวาครับและนี่นะครับก็คือความลับของความหวานระดับตำนานในกระทะนี้นะครับก็คือน้ำตาลมะพร้าวแท้ 100% ที่เราเนี่ยเคี่ยวกันในเตาฟืนโบราณกันแบบสดๆร้อนๆเลยครับ
3: กลิ่นหอมหวานอันเป็นเอกลักษณ์เกิดจากการเคี่ยวงวงน้ำมะพร้าวสดด้วยไฟอ่อนๆนานนับชั่วโมงโดยไม่ผสมแป้งหรือใส่สารกันเสียใดๆนี่คือวัตถุดิบทางธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชาวบางพรับมานานนับร้อยปีครับจากวัตถุดิบสดๆในสวนเกษตรอันสมบูรณ์เราเดินทางไปสัมผัสวัตถุดิบทางวัฒนธรรมของไทยกันต่อที่อุทยานล.2ครับ
2: แล้วเราก็มาถึงอุทยานล.2กันแล้วนะครับที่นี่เขามีชุดไทยให้ลองเปลี่ยนด้วยครับป่ะเดี๋ยวเราไปย้อนยุคกันดีกว่า
3: ที่นี่เราจะได้เห็นวิถีชีวิตไทยโบราณผ่านเรือนไทยหมู่5หลังและสวนพันไม้ในวรรณคดีกว่า11ไร่รวมถึงเมนูอาหารข้าวหวานในบทพระราชนิพนธ์กาพย์ชมเครื่องข้าวหวานในสมัยรัชกาลที่2ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัตถุดิบท้องถิ่นรอบตัวไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวส้มโอหรือปลาทูแม่กลองถูกนำมาแปรรูปเป็นปราณีสินทางรสชาติที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันครับ
4: แล้วก็มาในจุดนี้นะคะเราก็จะจำลองนะคะเป็นสำรับข้าวหวานนะคะในบทพระราชนิพนธ์กาพย์เรือชมเครื่องข้าวหวานของรุ่นเก้ารัชกาลที่2นะคะมีเมนูไหนที่รู้จักบ้างไหมคะ
5: ไม่รู้จักเลยครับ
4: ก็จะมีมัสมั่นมัสมั่นเนี่ยค่ะก็จะเป็นวัตถุดิบนะคะพื้นถิ่นของอัมพวาหรือว่าสมุทรสงครามเพราะว่าของเราเนี่ยค่ะมีมะพร้าวเยอะนะคะทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผลไม้เนี่ยค่ะก็จะเป็นส้มโอค่ะส้มโอขาวใหญ่อัมพวา
5: อ
4: ัมพวาเนี่ยค่ะก็จะมีวัตถุดิบหลากหลายไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวนะคะน้ำตาลนะคะรวมถึงปลาทูปลาทูแม่กลองกุ้งแม่น้ำนะคะซึ่งของเราเนี่ยมีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน
3: การเดินทางมาเยือนอุทยานร.2ในวันนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าวัตถุดิบทางวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวในหนังสือเรียนแต่มันคือภูมิปัญญาที่หยิบเอาธรรมชาติรอบตัวมาหลอมรวมกับวิถีชีวิตและกลายเป็นมรดกอันทรงคุณค่าที่ยังคงมีลมหายใจอยู่รอบตัวเราในทุกๆวันครับและจากวัฒนธรรมในอดีตขยับมาอีกนิดไปดูการส่งต่อวัตถุดิบสู่วิถีชุมชนยุคปัจจุบันที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์กันต่อครับโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เกิดขึ้นจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อนำวัตถุดิบดั้งเดิมอย่างมะพร้าวอัมพวามาสร้างมูลค่าเพิ่มตั้งแต่น้ำตาลมะพร้าวคุณภาพเยี่ยมไปจนถึงของใช้แฮนด์เมดเกิดเป็นอนุรักษ์ที่กินได้และสร้างรายได้ยั่งยืนครับ มีของให้ช้อปปิ้งเยอะมาก

นี่แบบอันเล็กก็มีนะครับใครที่สนใจนะครับแวะมาได้ครับผมที่โรงเคี่ยวน้ำตาลอัมพวาชัยพัฒนานุราครับวัตถุดิบสดๆจากสวนเลยนะฮะมากันครับที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปนะครับแต่คือพื้นที่ที่เพิ่มโอกาสให้คนในชุมชนเนี่ยเอาวัตถุดิบจากท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มใครที่ชอบงานคราฟงานแฮนด์เมดรักโลกแนวนี้นะครับสามารถมาอุดหนุนกันได้ที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ครับบรรยากาศลานวัฒนธรรมริมคลองที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาร้านค้าชุมชนและเตาตานสาธิตคือภาพสะท้อนว่าวัตถุดิบดั้งเดิมเมื่อบวกกับความรักและความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ก็สามารถเติบโตไปพร้อมกับยุคสมัยได้อย่างงดงามครับและจากโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เราพาตัวเองมาปิดท้ายการเดินทางของวันนี้กันที่สะพานแขวนข้ามคลองแม่กลองครับสะพานสลิงสัญลักษณ์แห่งวิถีสัญจรของคนแม่กลองที่สร้างข้ามสายน้ำแห่งชีวิตเชื่อมโยงผู้คนสองฝั่งคลองไว้ด้วยกันมาอย่างยาวนานและเมื่อแสงแดดคล้อยต่ำลงยามเย็นของเมืองแม่กลองก็ยิ่งเผยเสน่ห์ความสงบสุขที่ชวนให้หลงใหลยิ่งขึ้นครับการได้มาเช็คอินสมุทรสงครามในวันนี้เติมเต็มพลังใจให้กับเราได้ครบรสจริงๆครับทั้งความสดชื่นจากสวนเกษตรรสชาติความหวานกลมกล่อมระดับตำนานและมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีลมหายใจสำหรับใครนะครับที่อยากออกมาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตใกล้กรุงแบบนี้สามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ททสำนักงานสมุทรสงครามได้เลยครับเก็บกระเป๋าแล้วมาเปิดมุมมองใหม่ๆไปด้วยกันนะครับแล้วคุณจะพบว่าความสุขซ่อนอยู่ใกล้แค่นี้เองสุขทันทีที่เที่ยวไทยสุขทันทีที่เที่ยวสมุทรสงครามครับ

0: ไปเที่ยวกันได้
1: มีโอกาสไปเที่ยวเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยสำหรับวันนี้หมดเวลาของ Saturday แล้วนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: เอเชียนเกม2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไปห้ามพลาด
1: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังพื้นที่แห่งโอกาสที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรสถาบันที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะงานช่างเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างอนาคตให้กับตนเองร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
2: มิกเบนเป็นหนึ่งสัปดาห์นี
3: ้แล้วช่องว่างตรงเนี้ยหามาได้เท่าไหร่สุดท้ายมันไหลออกไปกับเรื่องแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะ
4: ดีอ่ะ
5: ปลาสดหวานเจี๊ยบอร่อยสุด
3: ตอนเนี้ยคุณแม่สังเกตไหมว่าเราเหมือนโทษนะเราเหมือนโดนปิดไปซะทุกด้านอ่ะแปลก
5: เป็ดอร่อยใช่ปะล่ะ
3: บ้า
6: ดูนะ
5: ความแบบความไม่มีมันอ่ะ
2: ถามช่อง9กด30
7: เหลือเชื่อ EP นี้พาคุณมาพบกับเรื่องราวขององค์พญาครุฑตัวแทนอันทรงพลังและเปลี่ยนไปด้วยมนต์ขลังที่เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านมหาอำนาจช่วยล้างอาถรรพ์และเสริมดวงที่วัดหนองค้อจังหวัดระยอง
8: ที่มอไซค์ไปชนกรดชุดโลก
9: นี่เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างครับลุง
8: ผมอ้าก็มาดีกว่าทุกวัน
10: เหมือนเสียงคนเดินบนหัวเตียงเอาครุฑออกมา
11: ของนานพญาครุฑ
12: แล้วเสียงหาย
10: หายไปเลยครับ
7: เหลือเชื่อเสาร์ที่19กันยายนบ่าย 2:00 นทางช่อง9กด30
13: ทุกคนมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตกอล์ฟ F Hero การต่องทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนด์บอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปัง Dice Red, Felix, Alala, Fevic, Tigger, BNK48, Tess พร้อมทั้งคู่จิ้น Boy Love Girl Love สุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตตั้งแต่บ่ายโมงยัน

0: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยผู้บรรยายภาคภาษาไทยในวันนี้ประกอบด้วยคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมและดิฉันปิยะนีเทียมอัมพรผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังเสียงบรรยายภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษารวมทั้งรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นได้มีการบำเพ็ญต่อเนื่องมาในกำหนดระยะเวลาที่ตรงตามโบราณราชประเพณีอย่างเคร่งครัดคือการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสัตมวานครบ7วันในวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ปันนรสัมมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสัมมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตมวานครบ100วันตรงกับวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันนี้เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาเป็นวันแรกซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการบำเพ็ญพระราชพิธีในช่วงเช้าต่อเนื่องจากงานพระราชพิธีซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเย็นวันนี้ค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับแต่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยนะคะรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและมีการประโคมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกา

0: มีกำหนด100วันค่ะวันละ6รอบโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีนะคะตลอด100วันนี้ยังมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีค่ะและสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าสักการะพระศพด้วยนะคะซึ่งนับเป็นสิ่งที่ประชาชนต่างก็ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอด100วันที่ผ่านมารวมทั้งในวันนี้ด้วยนะคะก็มีการเปิดให้เข้าถวายสักการะได้ครึ่งวันก่อนที่จะปิดให้เข้าภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อเตรียมการพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินในค่ำวันนี้ค่ะ
1: และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานในวาระนี้นะคะก็นับได้ว่าเป็นวาระที่สำคัญอีกวาระหนึ่งค่ะที่พวกเราเหล่าประสบนิกรจะได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผ่านพระราชประวัติและพระกรณียกิจนะคะที่ทรงได้อุทิศพระวรกายทุ่มเทมุ่งมั่นปฏิบัติสืบมาตลอดพระชนชีพซึ่งในช่วงเวลานี้ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะขอนำท่านผู้ชมรับชมสารคดีพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าของปวงไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งจรดพระกันบิดกริดพระเกศาและส่งเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่เมื่อทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาดร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิคุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงอ่านบทกลอนไฮกุที่ทรงพระนิพนธ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังทรงร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยทรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2538ส่งได้รับรางวัลชนะเลิศเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึก

ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2000และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงร่วมในพิธีมอบตัวในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ในระหว่างที่ทรงศึกษาได้ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาอย่างเต็มที่ทั้งยังได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสที่เมืองเอ็กซองโปรวองส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์ซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนสำคัญคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองและการเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วยตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปส่งร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังส่งเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่ม Ivy League โดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยส่งตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับ

0: นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของพระประวัติและพระกรณียกิจ
1: สักครู่ก่อน
0: ที่ที่ชมไปนั้นนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำคุณผู้ชมย้อนรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยความรักและความอาลัยสุดหัวใจนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งจะเป็นสถานที่ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาบัดนี้ก็ได้มีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนรอรับเสด็จอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะสำหรับหมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจากนั้นก็จะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโดยลำดับไปตามโบราณราชประเพณีค่ะ
2: สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพในวันนี้เป็นวันแรกนะคะพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายศีลก่อนที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์4รูปสวดพระธรรมคาถาค่ะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและที่สวดพระธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมลำดับขั้นตอนที่สำคัญในการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันนี้นะคะส่วนในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องกันเป็นวันที่2ซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะได้ถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องทั้ง2วันค่ะ
3: ซึ่งในทุกครั้งของการถ่ายทอดสดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้นั้นนะคะคุณผู้ชมจะได้รับชมหรือว่าได้เห็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนื่องจากทรงประสูติในวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ค่ะโดยพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นปางสมาธิประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลาหรือหน้าตักโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายคติความเชื่อของวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณวันพฤหัสบดีถือเป็นวันแห่งครูความรู้และธรรมะความหมายของปางสมาธิ

ิสื่อถึงจิตที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวมีความสงบนิ่งและปราศจากความฟุ้งซ่านซึ่งในทางราชประเพณีและงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติมาประดิษฐานณมณฑลพิธีเพื่อใช้เป็นที่ตั้งเครื่องนมัสการบูชาค่ะ

0: บริเวณที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระโกศทองใหญ่ค่ะพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะภายนอกก็มีบรรดาคณะรัฐมนตรีบรรดาข้าราชการผู้ใหญ่ผู้มีตำแหน่งเฝ้ารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะตลอด100วันที่ผ่านมาต่างก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้เข้ามาถวายสักการะพระศพรวมทั้งได้มีหน่วยงานองค์กรต่างๆรวมถึงคณะบุคคลได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยค่ะ
1: และที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะคะนั่นคือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ค่ะซึ่งเหนือกรอบพระฉายาลักษณ์มีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสีเหลืองอันเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดค่ะ

0: ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเราได้เห็นเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งอย่างอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: โดยบัญชีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะคะลำดับแรกคือสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำค่ะ

สำหรับในวันนี้จะมีการถวายพระธรรมเทศนาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนะคะ

ขณะที่วันนี้จะมีพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่เป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระณพระที่นั่งพิมานรัตยาใน

พระบรมมหาราชวังในช่วงเวลา 17:30 นถึง 21:00 นโดยเตียงสวดทิศตะวันออกได้แก่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ค่ะในทำนองกะและทำนองเลื่อนส่วนเตียงสวดทิศตะวันตกในเวลา 17:30 นถึง 21:00 นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดเป็นบทพระธรรมใหม่นะคะในทำนองเลื่อนและทำนองสารพันยะค่ะ

สำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานี่เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนนะคะหลังคาทรงไทยลด3ชั้นประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งมีคันถวยรับชายคาประดับด้วยกระจกสีเขียวหลังคาพระที่นั่งเมื่อแรกสร้างมุงด้วยกระเบื้องดีบุกต่อมาในการบูรณะในสมัยรัชกาลที่3จึงเปลี่ยนมามุงด้วยกระเบื้องดินเผาแล้วก็เปลี่ยนมาใช้กระเบื้องเคลือบสีเขียวในสมัยรัชกาลที่5ค่ะเฉพาะองค์ประธานของพระที่นั่งกว้าง 13.8 เมตรยาว 31.85 เมตรนะคะยกพื้นสูง 2.3 เมตรด้านนอกจะมีเฉลียงรอบทั้ง3ด้านเฉลียงด้านทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นเฉลียงระดับพื้นดินกว้าง 1.9 เมตรปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงสำหรับภายในเราจะได้เห็นความงดงามนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมที่บริเวณซุ้มพระบัญชรถ้าเกิดว่าเราเห็นด้านหลังของอาสงที่มีพระสงฆ์นั่งเรียงรายกันอยู่นั้นก็จะมีซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบรรทแลงทั้งบานพระบัญชรบานพระทวารต่างก็มีจิตรกรรมที่งดงามเขียนลายรดน้ำพุ่มข้าวบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทวดาทรงพระขันยืนแท่นมีลายกระหนกเปลวเป็นลายพื้นค่ะ

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภานะคะกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศด้านนอกนั้นจะจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะจากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศลณที่นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีทรงยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นยืนหน้าเก้าอี้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์ตามลำดับต่อไปค่ะ

ายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

จังจิตจิตธรรม

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: และขณะนี้นะคะพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะออกจากพระที่นั่งโดยหลังจากนี้เจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสรวมถึงพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์ซึ่งประกอบไปด้วยพระครูพิพิธธรรมภาณะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิปริยนธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยในวันนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดค่ะ

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการออกฎีกานิมนต์พระสงฆ์ในการพระราชพิธีทุกๆครั้งนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะด้วยกรมการศาสนานั้นมีภารกิจหลักนะคะในการที่สนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพระราชพิธีต่างๆในพระบรมมหาราชวังที่เราเห็นในการถ่ายทอดทุกๆครั้งนะคะเราเห็นมีเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์

0: ึ้นบนพระมหาปราสาทก็ดีหรือพระที่นั่งองค์ต่างๆในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลก็ดีนะคะทั้งนิมนต์ขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และเมื่อเจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยก็จะมีเจ้าพนักงานเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการนิมนต์พระสงฆ์ลงจากพระมหาปราสาทหรือพระที่นั่งอย่างเรียบร้อยนะคะและไม่ใช่อย่างที่เราเห็นเฉพาะในการถ่ายทอดสดนะคะแต่ว่าทางกรมการศาสนานั้นต้องมีหน้าที่ถวายการดูแลพระสงฆ์แบบครบวงจรนะคะนับตั้งแต่การออกฎีกานิมนต์ในแต่ละการพระราชพิธีเรียบร้อยแล้วต้องมีการส่งรายชื่อหรือว่าบัญชีพระสงฆ์เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในแต่ละงานนะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังก็จะต้องประสานกันกับทางกรมการศาสนาในเรื่องเกี่ยวกับการพิธีสงฆ์ทั้งหมดนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ซึ่งก็เป็นข้าราชการและบุคลากรของกรมการศาสนาก็จะต้องมีหน้าที่ในการรับส่งพระสงฆ์ทุกๆรูปยังพระอารามคือนับตั้งแต่เริ่มต้นนะคะในการนิมนต์จัดรถรับส่งก็ดีแล้วก็มีที่พักคอยมีที่ที่ให้พระสงฆ์ก่อนที่จะขึ้นปฏิบัติศาสนกิจในการพระราชพิธีนะคะก็จะต้องมีการดูแลเป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างที่เราอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพระราชพิธีทุกๆครั้งที่มีพิธีสงฆ์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับลำดับถัดไปนะคะที่จะมีการถวายพระธรรมเทศนาซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเพื่อที่จะอธิบายให้ผู้ฟังนั้นเกิดความรู้ความเข้าใจในพระสัทธรรมซึ่งเป็นหลักความเป็นจริงของธรรมชาตินะคะและเป็นความจริงของชีวิตทุกชีวิตเมื่อผู้ฟังธรรมนั้นเกิดความเข้าใจและได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติค่ะก็นับได้ว่าเป็นการพัฒนาสติและปัญญาย่อมทำให้เกิดความพ้นทุกข์และได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงค่ะ

สำหรับพระพรหมบัณฑิตนะคะที่ท่านจะถวายพระธรรมเทศนาในวันนี้นะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสนามเดิมประยูรมีเริกค่ะฉายาธรรมจิตโตเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารอดีตผู้รักษาราชการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลางอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาปรัชญาค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเป็นลำดับต่อไปค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะจากนั้นพระพรหมบัณฑิตก็จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาตามลำดับค่ะ
1: ทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะติยัมปิยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย
1: พรหมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจธาสันติทะสัตตาปรชะกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหาระอัตถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาศีทักษิณานุประทาน

อุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาผู้พระชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมื่นกรมมื่นสุทธิสุทธนารีนาถโดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตะปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กัน

รู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความยังรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคือยังเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักขณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอดสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้ 2. ความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการ

ทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวะไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้น
เป็นอัปปมัญญา

คือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ

0: พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ประยุรวงศาวาสได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับถัดไปเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตกลับลงมานั่งยังอาจสงค่ะโดยสาระสำคัญช่วงหนึ่งของเศรษฐชีวิตตกถาซึ่งว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนั้นได้กล่าวถึงปัญญานั่นก็คือความฉลาดรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงใช้พระปัญญาคุณบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนัยยะแห่งพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลเมื่อคิดย่อมคิดเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งปวงบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากย่อมเป็นเช่นนี้การดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดได้ว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดแม้จะเสด็จสวรรคาลัยไปแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานาประการที่ทรงบำเพ็ญไว้จะยังคงสถิตอยู่ในใจของประสบนิกรชาวไทยตราบชั่วนิรันดรค่ะ

0: ในเนื้อหาที่ได้มีการถวายพระธรรมเทศนานั้นได้พูดถึงโครงการกำลังใจในพระดำรินะคะซึ่งก็ได้เป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอันมากแก่ประสบนิกรชาวไทยค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะโดยพระสงฆ์สวดธรรมคาถา4รูปนิมนต์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระครูพิพิธธรรมภานะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะ

เมื่อพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบลงแล้วเจ้าพนักงานก็ได้เข้าไปถอนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาออกนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศค่ะ

0: ื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าพนักงานก็เตรียมการที่จะลาดพระภูสายโยงเพื่อทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปค่ะ
1: โดยขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูสายโยงค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทอดผ้าสดับปกรณ์ลำดับถัดไปโดยมีการนำเสาวางภูสายโยงมาตั้งเรียงไว้ค่ะสำหรับเตรียมการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์โดยพระภูสายโยงนั้นจะลาดมาจากฐานพระโกศผ่านลงมานะคะแล้วก็จะมีเจ้าพนักงานอีกชุดหนึ่งเตรียมการอยู่ที่ด้านหน้าของอาสน์ลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูสายโยงอีกชั้นหนึ่งค่ะพระภูสายโยงที่ทอดต่อมาจากผ่านเบื้องหน้าพระโกศก็จะมีถวยรับเป็นระยะระยะค่ะเชื่อมกับภูสายโยงอีกผืนเบื้องหน้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวม5 รูปแล้วประทับพระราชอาสน์ค่ะ

ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

อะติริกะวัสสะตังชีวโตอะติริกะวัสสะตังชีวโตอะติริกะวัสสะตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

เมื่อพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามโบราณราชประเพณีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบ

0: พิธีสงฆ์หลังจากนี้ก็จะเป็นการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งพระพิธีธรรมนั้นก็จะนิมนต์ขึ้นนั่งอย่างเตียงพระพิธีธรรมนะคะด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
1: โดยธรรมเนียมการสวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพและงานพระศพของพระบรมวงศ์ชั้นสูงนะคะจะมีการอาราธนาพระพิธีธรรมคราวละ2สำรับมีการสวดสลับกันอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระพิธีธรรมนั้นไม่ได้มีเพียงเฉพาะสิบพระอารามในกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่ายังมีการฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดค่ะโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในทุกจังหวัดค่ะสำหรับการสวดพระพิธีธรรมในรอบเวลา 17:30 น.ถึง 21:00 น.นะคะเตียงสุดที่ตะวันออกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะจะสวดบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธาตุกถาบทพระปัฏฐานสวดในทำนองกะและทำนองเลื่อนนะคะสำหรับเตียงสวดทิศตะวันตกค่ะเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษสวดในบทพระธรรมใหม่และบทติลักขณะที่คาถาในทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะ
1: เจ้าหญิง

0: ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นพระพิธีธรรมก็จะสวดพระอภิธรรมนับจากเวลานี้ไปจนกระทั่งถึงเวลา 21 นาฬิกาค่ะ
1: และสำหรับในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการพระราชพิธีอีก1วันนั้นนะคะทางส่วนราชการได้ขอเชิญชวนประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569เสด็จพระราชดำเนินเวลา10นาฬิกาค่ะโดยเปิดจุดคัดกรองในเวลา8นาฬิกาพื้นที่เข้าเฝ้ารับเสด็จคือบริเวณเต็นท์หน้าศาลฎีกาค่ะ
2: ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลานะคะที่สำนักพระราชวังได้มีการแจ้งการเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปนา100วันในวันพรุ่งนี้19กันยายนนะคะจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 13:00 นถึง 15:30 นสำหรับการเข้ากราบถวยบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง 20:00 ค่ะโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในช่วงเวลา 19:00 กรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะและภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปนา100วันพระราชทานพระศพหน่วยงานและคณะบุคคลต่างๆสามารถขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ค่ะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ที่ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนะคะโดยขอให้ทำหนังสือเรียนถึงเลขาธิการพระราชวังเป็นการทำหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนดค่ะและให้นำส่งสำนักพระราชวังได้รวม3ช่องทางคือสามารถเดินทางไปแจ้งความประสงค์ได้ด้วยตนเองนะคะที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังภายในพระบรมมหาราชวังค่ะหรือสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ส่งถึงสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.

0: royaloffice.th ค่ะทั้งนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำนักพระราชวังก็จะมีหนังสือตอบรับแจ้งรายละเอียดก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นได้ประดิษฐานอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมานับตั้งแต่วันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมานะคะในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นไปตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีประดิษฐานพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดกางกั้นด้วยเสวตฉัตรหรือฉัตรขาว9ชั้นซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีการถวายฉัตรขาว9ชั้นแด่ฝ่ายในของพระบรมราชจักรีวงศ์ด้วยนะคะสำหรับพระโกศทองใหญ่นั้นใช้สำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีพระยุพราชพระราชกุมารีและผู้ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพิเศษนะคะซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นมีพระโกศทองใหญ่3องค์ด้วยกันองค์แรกตั้งแต่รัชกาลที่1องค์ที่2สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5และองค์ที่3สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่9นะคะซึ่งพระโกศทองใหญ่ที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ค่ะส่วนพระโกศทองใหญ่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้ก็มีพระราชปฏิสันถารด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ

พระบรมวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จและมาร่วมในการพระราชพิธีในวันนี้นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอ

ระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยนะคะ

รถยนต์พระที่นั่งเทียบอยู่ที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งที่บริเวณประตูกำแพงแก้วค่ะ

กองทหารเกียรติยศพระศพวันนี้จัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ขณะที่กองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะ

คุณผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันแรกเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้19กันยายน2569ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 9:50 นาทีเป็นต้นไปค่ะสำหรับวันนี้ทีมผู้บรรยายได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมดิฉันปิยณีเทียมอัมพรและร้อยเอกนายแพทย์

0: ยงยุทธมัยลาภขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามและขอเชิญรับชมรายการตามปกติของทางสถานีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดห้องทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขณะทรงงานเป็นพนักงานอัยการให้ประชาชนเข้าชมเห็นถึงความเรียบง่ายสมรรถะนายกเห็นชอบหลักการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ชี้ไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายช่วยประชาชนในยุคข้าวยากหมากแพงฝนถล่มอำเภอแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอนคืนเดียวทำโครงสร้างพื้นฐานหลายจุดพังเสียหายกว่า30ล้านบาท

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทกับคุณกุลธิดาพงษ์แจ่มและดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
1: วันนี้เราพบกันนะคะวันศุกร์ที่18กันยายน2569นะคะเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เกิดขึ้นอีกแล้วที่จังหวัดนราธิวาสนะคะมีกลุ่มอส.กลับมาจากการแข่งขันเรือพายงานของดีเมืองนราปรากฏว่าระหว่างกลับนะคะมีคนร้ายเนี่ยนำระเบิดไปซุกซ่อนไว้ใต้ผิวดินแล้วตอนที่รถผ่านไประเบิดก็เกิดระเบิดขึ้นมีอส.เสียชีวิต2นายบาดเจ็บสาหัสอีก7นายด้วยกันนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราติดตามเหตุการณ์ล่าสุดนี้ไปด้วยกันนะคะรวมถึงสถานการณ์ของฝนฟ้าที่ตกหนักในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนืออย่างแม่ฮ่องสอนแล้วก็ทางภาคใต้อย่างพังงาด้วยนะคะม
1: ี
0: คำเตือนแล้วก็มีการปักธงแดงในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังด้วยนะ
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้ติดตามรายละเอียดกันใน9ข่าวค่ำนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมเข้ามาพูดคุยกันได้อีก1ช่องทางผ่านทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยตอนนี้กำลังไลฟ์สดกันอยู่เข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะวันนี้เริ่มจากข่าวเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะเมื่อเวลาประมาณบ่าย2เกือบบ่าย3ปรากฏว่ามีกลุ่มคนร้ายนะคะไปลอบวางระเบิดค่ะโดยใช้ถังแก๊สขนาด50กิโลกรัมไม่พบตัวจุดชนวนระเบิดตกกระจายเกลื่อนพื้นนะคะแล้วจังหวะที่อส.เนี่ยนั่งรถ6ล้อมาปรากฏว่าระเบิดทำงานขึ้นโดยเป็นการเปิดเผยจากพันตำรวจเอกประพจน์ล้อมเขตผู้กำกับการสภ.สุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสท่านได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีคนร้ายลอบวางระเบิดและยิงซ้ำเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์บนถนนในหมู่บ้านบลูกายาอิงหมู่2ตำบลร่มไทรเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตแล้วนี่คือสภาพรถบรรทุก6ล้อที่เจ้าหน้าที่อส.นั่งกันมานะคะพลิกคว่ำแบบนี้โดยมีทหารอส.ได้รับบาดเจ็บหลายรายค่ะรถยนต์ได้รับความเสียหายจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและเดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจจำนวนหนึ่งเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่ EOD ด้วยนะคะโดยในที่เกิดเหตุคุณผู้ชมจะเห็นรถบรรทุก6ล้อยี่ห้อ Isuzu สีขาวกรุงเทพพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้าค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตติดอยู่ใต้ท้องรถหลายรายด้วยกันเจ้าหน้าที่รีบช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลสุขิรินทร์และห่างไปประมาณ20เมตรเจ้าหน้าที่ไปเจอหลุมระเบิดลึก2เมตรกว้าง3เมตรมีเศษซากชิ้นส่วนระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบและนำไปใส่ในแก๊สหุงต้มหนัก50กิโลกรัมไม่พบตัวจุดชนวนระเบิดและมันก็ตกกระจายเกลื่อนพื้นและพงหญ้ารกริมทาง

0: ็มไปหมดแบบนี้นะคะ
1: มาดูสรุปรายชื่อของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้กันนะคะผู้บาดเจ็บเนี่ยมี16รายเสียชีวิต2รายค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นในส่วนของรายชื่อทั้งหมดให้ได้เห็นกันนะคะนี่ค่ะสำหรับผู้เสียชีวิต2รายคืออาสาสมัคร

0: ที่หน้าจอและบาดเจ็บอีกเล็กน้อยนะคะ9นายด้วยกันค่ะจากการสอบสวนก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนทั้งหมด18นายนั่งรถยนต์6ล้อกลับจากการแข่งขันเรือพายค่ะเป็นงานของดีเมืองนรานะคะที่จัดที่อำเภอเมืองนราธิวาสก็ค่ะพอรถ6ล้อของเจ้าหน้าที่ผ่านมานะคะคนร้ายก็จุดชนวนระเบิดที่ลอบวางไว้ใต้ผิวถนนจนระเบิดขึ้นตอนที่จังหวะรถวิ่งผ่านพอดีเลยค่ะอนุภาพของระเบิดทำให้รถคว่ำนะคะกระเด็นพลิกกระเด็นไปหลายตลบเลยละค่ะคนร้ายที่แอบซุ่มอยู่ในป่ารกทึบยังใช้อาวุธปืนยิงซ้ำด้วยจนเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนเนี่ยก็ต้องตอบโต้นะคะอาวุธประจำกายก็นำขึ้นมาปกป้องตัวเองแต่ว่าสุดท้ายค่ะก็เกิดความสูญเสียขึ้นแล้วคนร้ายก็อาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปนะคะ
1: ซึ่งสาเหตุเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นฝีมือการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ตอบโต้หลังเจ้าหน้าที่ได้วิสามันคนร้ายซึ่งเป็นมือประกอบระเบิดเสียชีวิตไป2รายก่อนหน้านี้บนเทือกเขาโตเวเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาคือนายอูเซงมามะอายุ46ปีชาวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและยังมีนายอูเซงเจ๊มิงอายุ37ปีเป็นชาวอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสค่ะ
0: ไปดูความคืบหน้าในการหาจุดน้ำมันรั่วนะคะที่ถนนพระราม3ค่ะที่เหตุการณ์ผ่านมากว่าอาทิตย์แล้วนะคะก็ต้องมีการเปิดหน้าดินเพิ่มเพื่อจะไปตรวจสอบว่าจุดที่น้ำมันรั่วไหลออกมาเนี่ยเกิดจากจุดไหนกันแน่แต่ก็เจออุปสรรคเหมือนกันคือปลอกที่หุ้มเนี่ยมันทำจากเหล็กมันก็ค่อนข้างแข็งนะคะทำให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วอย่างที่เจ้าหน้าที่พยายามตั้งใจอย่างเต็มที่นะคะสำหรับความคืบหน้าล่าสุดในตอนนี้ค่ะจากการไปตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยเมื่อวานนี้เนี่ยพบจุดที่น่าจะเป็นต้นตอของน้ำมันรั่วที่ซึมลงไปในดินทางเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและบริษัทเอกชนพยายามจะนำปลอกครอบท่อขนส่งน้ำมันที่อยู่ใต้ตอหม้อของทางยกระดับพระราม3ออกเพื่อหาจุดต้นตอของรอยรั่วค่ะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประชุมประจำวันที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โดยนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยบอกว่าจากที่ปฏิบัติงานเมื่อคืนนี้นะคะตลอดทั้งคืนก็ยังไม่สามารถที่จะนำปลอกครอบท่อหรือที่เรียกว่าสลิปเนี่ยออกได้ตามแผนเพราะว่าปลอกครอบท่อทำจากเหล็กที่แข็งแรงดังนั้นแผนในวันนี้ทางผู้เชี่ยวชาญจะค่อยๆตัดปลอกครอบท่อตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ5เซนเพื่อจะนำปลอกครอบท่อออกมาหาต้นตอของจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันต่อไปค่ะ
1: ส่วนกลิ่นเหม็นน้ำมันรอบพื้นที่ปรากฏว่าลดลงกว่าเมื่อวานนี้เล็กน้อยนะคะหลังจากที่มีการติดตั้งเครื่องดูดบำบัดไอน้ำมันที่ช่วยดูดซับกรองไอระเหยเพื่อลดกลิ่นและการแพร่กระจายของสารระเหยซึ่งเป็นมาตรการช่วยลดผลกระทบให้กับชุมชนโดยรอบเมื่อเช้านี้ผู้ว่ากทม.คุณชัชชาตินะคะลงพื้นที่ไลฟ์สดติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่และเร่งแก้ปัญหาค่ะพร้อมกับเล่าย้อนให้ฟังว่าจากตั้งแต่เมื่อวันพุธมีการล้างท่อระบายน้ำจากจุดแรกที่พบน้ำมันรั่วซึมกับจุดบ่อที่อยู่ใต้ทางยกระดับตอหม้อก็พบว่ายังมีคราบน้ำมันซึมเข้ามาซึ่งทางกทม.ตัดสินใจเปิดดูในท่อระบายน้ำจนนำมาสู่การเปิดหน้าดินเพิ่มและพบจุดที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุการรั่วของท่อน้ำมันนะคะตรงที่ตอหม้อใต้ทางยกระดับค่ะ
0: จากนั้นเองเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเอาปลอกครอบท่อออกแต่ว่ายังไม่สามารถทำได้ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยที่เห็นว่าเจอคราบน้ำมันอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นน้ำมันเก่าที่รั่วสะสมกันมาก็ต้องรอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะผู้ว่าบอกว่าลงพื้นที่ไปหน่อยก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าคนทำงานเนี่ยเขาก็ทำกันแบบตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะพยายามที่จะตรวจสอบหาจุดรั่วแล้วก็เร่งทำให้ได้เร็วที่สุดด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องดูว่ามีแค่จุดเดียวจริงหรือไม่นะคะว่าจะมีจุดอื่นที่มีการรั่วเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่านะคะไปดูสถานการณ์ที่แม่ฮ่องสอนกันบ้างนะคะหลังจากเกิดเรนบอมหรือว่าฝนตกหนักตกแช่นานกว่า1ชั่วโมงปรากฏว่าก็มีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านรวมถึงทรัพย์สินของทางราชการด้วยเสียหายรวมกว่า30ล้านบาทตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูภาพเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกต่อเนื่องหรือที่เรารู้จักกันดีนะคะว่าปรากฏการณ์เรนบอมนานประมาณ1ชั่วโมงนี่ค่ะนี่เป็นสภาพของน้ำป่าที่ไหลมานะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีน้ำป่าไหลเอ่อทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนริมน้ำลาและริมลำห้วยกว่า50หลังคาเรือนในพื้นที่3หมู่บ้านค่ะคือหมู่1บ้านแม่ลาน้อยหมู่2บ้านป่าหมากและหมู่9บ้านทุ่งสารพี รวมถึงพื้นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาน้อยและบ้านพักข้าราชการหน้าที่ว่าการอำเภอ

0: แม่ลาน้อยค่ะสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานอย่างหนัก5จุดคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า30ล้านบาทนะคะ
1: ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีที่คอสะพานบ้านป่าหมากบ้านทุ่งสารพีคือคอสะพานตรงนั้นขาดค่ะที่ถนนเลียบน้ำลาหมู่ที่9แล้วก็ถนนเลียบน้ำลาหมู่ที่1มีคอสะพานบ้านนาป่าตาลที่สุดตัวคลองส่งน้ำทุ่งแอ้วถูกกระแสน้ำพัดเสียหายแบบหนักเลยนะคะจุดนี้และช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจความเสียหายพร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบบอกว่าจะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วนแน่นอนค่ะ
0: ค่ะส่วนที่ภาคใต้นะคะลงพื้นที่ไปที่พังงาเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจากพื้นที่ภูเขาได้ขณะที่สถานการณ์ฝนตกยังคงตกต่อเนื่องทั่วทั้งจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าและอำเภอกะปงจังหวัดพังงาที่ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะส่วนบริเวณชายหาดย่านเขาหลักเจ้าหน้าที่ต้องขึ้นธงแดงกันเลยที่บริเวณชายหาดให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบบอกว่าคลื่นลมแรงนะถ้าเกิดจะลงเล่นน้ำทะเลช่วงนี้จะไม่ปลอดภัยนะคะธงแดงขึ้นแบบนี้นะคะโดยพบว่าปริมาณฝน24ชั่วโมงย้อนหลังจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะคะสถานีบ้านดอกแดงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสูงกว่า300กว่ามิลลิเมตรคุณผู้ชมคะเกือบแตะ370มิลลิเมตรคือค่าปกติเฉลี่ยถ้าเกิน90ก็ถือว่าตกหนักมากแล้วพังงาไป300กว่าเลยนะคะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะ
1: ไปดูเรื่องของสุสานยิวที่ฉะเชิงเซากันนะคะหลังจากที่พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการต่อใบอนุญาตก็เหมือนกับไม่ได้ต่อตั้งแต่ปี66แล้วด้วยแล้วก็เรื่องของที่ตั้งต่างๆที่เป็นประเด็นกันว่ามีสิ่งใดที่ผิดกฎหมายบ้างหรือไม่นะคะสำหรับความคืบหน้าล่าสุดค่ะบริษัทเองก็เข้าไปเคลื่อนย้ายร่างนะคะของศพเนี่ยที่มีทั้งหมดอยู่4ร่างด้วยกันออกจากพื้นที่ค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะมีผู้สื่อข่าวเข้าไปติดตามการดำเนินงานด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศภายในพื้นที่ที่ทางรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้คุณชวพลพ่วงเจริญพร้อมด้วยนายอนันต์ลิ้มสุวรรณผอ.กองช่างอบต.เสม็ดใต้แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งชาวบ้านบางส่วนค่ะไปติดตามสังเกตการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดครั้งนี้เนี่ยบริษัทเขาประสานขอความร่วมมือจากอบต.เสม็ดใต้ให้ดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องของการปรับพื้นที่แถวๆสุสานตรงนี้ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่อบต.ไปสังเกตการด้วยนะคะ
0: เพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรับทราบถึงประเด็นต่างๆที่ประชาชนยังมีข้อกังวลใจจากหนังสือของบริษัทการชาบาทจำกัดได้ขอความอนุเคราะห์ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้โดยระบุถึงความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ในการดูแลและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการดำเนินการภายในพื้นที่สุสานนะคะ
1: แล้ววันนี้ค่ะทางอบต.เสม็ดใต้ก็ให้สื่อมวลชนไปด้วยนะคะไปติดตามการดำเนินงานเก็บภาพได้ด้วยจะได้นำไปเสนอนะคะข้อมูลข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรแล้วกับการบริหารจัดการในพื้นที่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจเพราะว่าเขาก็อยู่ใกล้ใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าการปรับพื้นที่ภายในสุสานเนี่ยจะดำเนินการไปในทิศทางไหนอย่างไรหลังจากเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกจากพื้นที่แล้วตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนการจัดสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อยรวมถึงสร้างความชัดเจนในขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องประชาชนจะได้มั่นใจนะคะคนที่อาศัยอยู่โดยรอบเนี่ยเขาก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเลยล่ะค่ะ
0: ค่ะดูประเด็นทางการเมืองกันบ้างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการหัวเลือกสว.ซึ่งตอนนี้กลายเป็นที่พูดถึงรวมถึงเป็นที่ครหาด้วยล่าสุดนะคะมีสว.พิสูจน์รัตนวงศ์ได้ออกมายืนยันว่าการทำงานของสว.ชุดปัจจุบันไม่เกี่ยวข้องกับการหัวกันค่ะทุกคนตั้งใจทำงานด้วยความโปร่งใสซึ่งเป็นการเปิดใจระหว่างการเปิดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรที่อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดนะคะโดยสว.พิสูจน์รัตนวงศ์ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสว.พบประชาชนภาคตะวันออกได้ออกมาชี้แจงถึงกระแสข่าวและข้อสงสัยของสังคมต่อสว.ชุดปัจจุบันรวมถึงยังมีข้อครหาเรื่องของการหัวคัดเลือกสว.ด้วยซึ่งนายพิสูจน์ยืนยันว่าสว.ชุดนี้ตั้งใจทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจโปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบการทำงานที่ผ่านมาทุกคนไม่ได้นิ่งนอนใจหรือว่าอยู่เฉยแต่ขยันลงพื้นที่เพื่อรับฟังและติดตาม

0: การแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตลอดเวลาค่ะ
1: ส่วนสวอีกท่านหนึ่งค่ะคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์นะคะในฐานะที่ก็เป็นโฆษกวุฒิสภาด้วยก็บอกว่าวุฒิสภาชุดปัจจุบันเนี่ยถือเป็นชุดที่เข้าถึงประชาชนได้ง่ายที่สุดโดยกระจายลงพื้นที่ทั่วประเทศผ่านกรรมาธิการคณะต่างๆเพื่อนำปัญหาของประชาชนเข้าสู่กระบวนการผลักดันและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและนักข่าวก็ไปถามเรื่องนี้กับนายกอนุทินด้วยนะคะว่ามีมุมมองอย่างไรนะคะกับการที่กกต.มีคำวินิจฉัยคดีหัวสว.ออกมาก็ยังยืนยันอยู่นะคะว่ารัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแล้วก็ไม่แคร์ว่าจะถูกโจมตีว่าเออมติกกต.ออกมาเนี่ย5-2ใช่ไหมคะที ่ไม่สั่งฟ้องย้ำว่าตามหลักประชาธิปไตยและองค์กรอิสระทุกอย่างก็ยึดตามมติเสียงข้างมากนั่นเองนะคะ
2: ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรทุกฝ่ายก็ต้องยอมรับค่ะส่วนกรณีที่มีคนพยายามไปเชื่อมโยงพรรคภูมิใจไทยกับการหัวสว.ท่านนายกรัฐมนตรียืนยันว่าพรรคมีข้อห้ามชัดเจนไม่ให้บุคลากรไปยุ่งเกี่ยวถ้าเกิดใครฝ่าฝืนต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยแล้วยังบอกว่าเรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากเกมทางการเมืองเมื่อ2ปีก่อนไปฟังท่านนายกให้สัมภาษณ์หน่อยค่ะ
3: ตรงนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับมันไม่ได้เป็นผลลบกับภูมิใจไทยเลยมีคนพยายามลากภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการหัวสว.ผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมให้ยึดถือประกาศแล้วก็คำสั่งแล้วก็ข้อห้ามของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็คือตัวผมที่ออกมาเป็นข้อปฏิบัติแล้วก็ข้อห้ามไอ้จุดเริ่มมาเนี่ยมันเป็นการเมืองอยู่แล้วจุดเริ่มตั้งแต่ก่อนที่มันมาถึงตรงนี้นานมาแล้ว2ปีแล้วมันเป็นการเมืองครับผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกัน
4: ท่านนายกถามเรื่องสแกมเมอร์
1: ไปดูการจัดซื้อเรือฟรีเกตของกองทัพเรือที่อาจจะถูกตั้งข้อสังเกตนะคะว่ามีการล็อกสเปคไหมแล้วบริษัทเอกชนอีก5รายที่เขายื่นอุทธรณ์บอกว่าเขาไม่ผ่านคุณสมบัติเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเป็นอย่างไรนะคะโดยกองทัพเรือได้แถลงข่าวนะคะหรือว่าแถลงความคืบหน้าในโครงการนี้ค่ะซึ่งล่าสุดก็มีการยืนยันนะคะว่าทุกอย่างดำเนินการตาม TOR โปร่งใสทุกขั้นตอนแน่นอนทางผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์แถลงความคืบหน้าค่ะโครงการจัดหาเรือฟรีเกตมูลค่า 17,000 ล้านบาทที่หอประชุมกองทัพเรือชี้แจงหลายๆข้อสงสัยนะคะต่อสังคมย้ำว่าเรือฟรีเกตเป็นหัวใจหลักในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาตินะคะก็เป็นการปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลกระบวนการจัดหาดำเนินงานภายใต้หลักกฎหมายความโปร่งใสและมีผู้สังเกตการภาคประชาชนร่วมติดตามทุกขั้นตอนไม่มีการล็อกสเปคหรือว่าแทรกแซงแน่นอนค่ะยืนยันว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการทุกคนตั้งอยู่บนข้อมูลข้อเท็จจริงและหลักฐานเชิงประจักษ์ปราศจากการแทรกแซงใดๆกองทัพเรือได้เรือที่ดีที่สุดและประเทศไทยได้ผลประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุดค่ะ
2: ขณะที่พลเรือเอกกรวิทย์ฉายรัตถีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการออกมาเปิดเผยนะคะว่ามียื่นเสนอราคา6รายแต่เมื่อตรวจสอบเอกสารพบว่าหลายบริษัทไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ซองคุณสมบัติยกตัวอย่างเช่นไม่ยื่นงบการเงินย้อนหลังส่วนซองเทคนิคบางรายตั้งเงื่อนไขจะมอบแบบเรือให้เมื่อได้เป็นคู่สัญญาซึ่งแน่นอนว่าผิด TOR ทำให้เหลือผู้ผ่านคุณสมบัติแค่รายเดียวค่ะโดยทางกองทัพยืนยันว่าต้องเดินหน้าต่อเพราะว่าหากยกเลิกแล้วเริ่มใหม่จะล่าช้ากระทบกับงบประมาณปี69และการวางกำลังป้องกันประเทศนะคะ
1: ซึ่งผลเจรจาต่อรองล่าสุดเนี่ยบอกว่าปรับลดราคาลงได้อีก270ล้านบาทเหลือ 16,730 ล้านบาทค่ะพร้อมกับได้สิทธิ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีและลิขสิทธิ์แบบเรือเพิ่มเติมด้วยส่วนสถานะล่าสุดชะลอการลงนามสัญญาไว้ชั่วคราวเนื่องจากมีผู้ยื่นอุทธรณ์ก็คือเอกชนอีก5รายที่เหลือด้วยนะคะทางทร.บอกว่าพร้อมส่งมอบข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และปฏิบัติตามผลการตัดสินอย่างเคร่งครัดค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2กันหน่อยที่ตอนนี้หลายคนเรียกร้องเพราะว่าเดือนนี้มันจะหมดแล้วใช่ไหมคะอยากให้ต่ออายุกันไปอีกความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังจากปากท่านนาย

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
1: โรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลี
2: ปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้า
1: พร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่า

0: ช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ทำใครจะรอดดีกัน
2: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
0: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

0: ำลังกายนะ
1: ยูโร
2: เอาแล้ว
3: ค่าแข่งขันได้ด้วย
4: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
5: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
4: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
8: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
10: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ชิมซะหมดเลย
12: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
12: ้ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
14: ใครที่กำลังรอไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าเห็นชอบหลักการต่ออายุเรียบร้อยแล้วโดยยืนยันว่าไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคข้าวยากหมากแพงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ค่ะบอกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังได้รายงานมาแล้วซึ่งท่านนายกเองก็เห็นชอบในหลักการแล้วค่ะและได้มอบหมายให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงในรายละเอียดกันต่อไปนะคะ
15: รายงานมาแล้วครับก็เดี๋ยวรอท่านเป็นผู้แถลงดีกว่านะผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับคือเราตั้งวงเงินไว้แล้วคราวนี้พี่น้องประชาชนที่ใจดีอ่ะไม่มาขึ้นทะเบียนไอ้ล็อตแรกเนี่ยมันก็ทำให้มีเงินเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทการที่เราดำเนินนโยบายนี้ไม่ใช่นโยบายประชานิยมครับมันเป็นนโยบายทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายพี่น้องประชาชนในช่วงที่ข้าวยากหมากแพงนะครับ
14: แล้วก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวบอกว่าจะต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2อีก2เดือนวงเงินรวมกัน 1,000 บาทนักข่าวได้ไปสอบถามนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังค่ะโดยนายลวรนก็ออกตัวเลยนะคะว่าเดี๋ยวขอให้สรุปก่อนกลัวว่าข้อมูลจะคลาดเคลื่อนก็เลยยังไม่กล้าให้ข้อมูลใดๆนะคะ
16: พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งกับงานแก๊สเทค2026เมื่อวานนี้ที่ปิดฉากไปนะคะซึ่งการไปร่วมงานในครั้งนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูทางกลุ่มปตท.นะคะที่ได้ประกาศศักยภาพพร้อมต่อยอดสู่ผู้นำพลังงานในอนาคตด้วยการนำเทคโนโลยี AI แล้วก็ Smart Energy ค่ะมายกระดับภาคอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการขยายเครือข่ายการค้าการลงทุนในธุรกิจ LNG อย่างเข้มแข็งติดตามจากรายงานค่ะในยุคที่บริบทโลกกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำภาคอุตสาหกรรมไม่ได้ถูกวัดผลสำเร็จเพียงแค่ตัวเลขกำไรอีกต่อไปค่ะหากแต่เป็นความสามารถในการอยู่ร่วมและเติบโตไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในงาน Gas Tech 2026ปีนี้กลุ่มปตท.ได้ประกาศวิสัยทัศน์ครั้งสำคัญผ่านโครงการ iSpark Industrial Spark ที่จะขับเคลื่อนเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยให้เกิดผลจริง

iSpark ไม่ใช่แค่แนวคิดในกระดาษนะคะแต่คือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบหรือ Sandbox ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างจังหวัดระยองโดยการบูรณาการโครงการพลังงานสะอาดและโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มปตท.เข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศอุตสาหกรรมสีเขียวที่จับต้องได้ครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวผ่านท่าเรือ LNG เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนหรือ CCS ตลอดจนการต่อยอดสู่อุตสาหกรรมชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งบนเวที Gas Tech 2026ทางผู้บริหารของปตท.โดยคุณรัฐกรกัมปนาศแสนยากรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ความยั่งยืนองค์กรได้พูดถึงวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนค่ะสำหรับแผนงบลงทุนนะคะในโครงการ iSpark กว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเกิดขึ้นในช่วง10ปีข้างหน้าเพื่อยกระดับพื้นที่มาบตาพุดให้กลายเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำค่ะโดยแบ่งการลงทุนออกเป็น3ด้านหลักด้วยกันการลงทุนด้านพลังงานและโซลูชันคาร์บอนต่ำเพิ่มกำลังการผลิตโครงการพลังงานหมุนเวียนอย่างน้อย1กิกะวัตต์ภายในปี2035เพื่อจัดหาพลังงานสะอาดให้แก่ภาคอุตสาหกรรมสถานีรับจ่าย LNG และโครงสร้างพื้นฐาน CCUS เร่งก่อสร้างสถานีรับจ่าย LNG เฟส3ให้แล้วเสร็จภายใน3ปีเพื่อเพิ่มกำลังการนำเข้ารวมเป็น27ล้านตันต่อปีเสริมความมั่นคงทางพลังงานในระดับราคาที่เหมาะสมพร้อมพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน CCUS รองรับได้อย่างน้อย5ล้านตันต่อปีโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานภายในปี2034และโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจ BCG พัฒนาความพร้อมของท่าเรือคลังเก็บและต่อยอดกลุ่มธุรกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวกลุ่มปตท.ทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดัน iSpark ให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยนโยบายและมาตรการจูงใจที่เหมาะสมและกลายเป็นโมเดลนำร่องสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทยการจะขับเคลื่อนระบบนิเวศคาร์บอนต่ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจำเป็นต้องมีสมองคนที่ชาญฉลาดคอยบริหารจัดการค่ะนี่จึงเป็นที่มาของกลุ่มปตท.ที่ได้นำเอาความเชี่ยวชาญด้านพลังงานและวิศวกรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนานผสานเข้ากับเทคโนโลยียุคใหม่อย่าง IoT Data Science และ AI ขั้นสูงโดยปตท.ได้วางบทบาทเป็น Solution Partner คอยให้คำปรึกษาและปรับแต่งเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละโรงงานโดยเข้าประเมินและวิเคราะห์หน้างานจริงเพื่อค้นหาจุดที่สามารถลดต้นทุนพลังงานได้จากนั้นออกแบบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงบประมาณและความพร้อมของลูกค้าและหัวใจสำคัญนะคะอยู่ที่การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อติดตามการใช้พลังงานได้แบบเรียลไทม์โดยมี AI คอยทำหน้าที่ตรวจจับความผิดปกติพร้อมวิเคราะห์และคำนวณการใช้พลังงานให้คุ้มค่าที่สุดก่อนจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปคอยให้คำปรึกษาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้ช่วยให้โรงงานสามารถสร้างสมดุลพลังงานยกระดับความปลอดภัยและลดการปล่อยมลพิษได้อย่างแม่นยำสำหรับกลุ่มปตท.ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำโดยปตท.สผ.ที่มีภารกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อความมั่นคงของชาติได้ขยายการลงทุนไปแล้วกว่า10ประเทศทั่วโลกก๊าซธรรมชาติที่จัดหาได้ทั้งจากแหล่งในประเทศแหล่งเมียนมาและพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียหรือ JDA จะถูกส่งผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติอันทันสมัยของปตท.ความยาวมากกว่า 4,500 กิโลเมตรเพื่อกระจายพลังงานไปหล่อเลี้ยงภาคเศรษฐกิจไทยควบคู่ไปกับการทำงานของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่ทำธุรกิจการค้าสากลเต็มรูปแบบโดยมีสำนักงานเครือข่ายตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์หลักของโลกถึง6แห่งเป้าหมายสำคัญของปตท.ในวันนี้คือการยกระดับสู่การเป็นผู้เล่นสำคัญในธุรกิจ LNG ระดับโลกโดยวางกลยุทธ์เร่งขยายปริมาณ LNG Portfolio Volume ให้บรรลุเป้าหมายแรกที่ 3.7 ล้านตันภายในปีนี้ก่อนขยับเป็น10ล้านตันในปี2573และพุ่งสู่15ล้านตันภายในปี2578เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้าในตลาดสากลและสร้างมูลค่าเพิ่มกลับคืนสู่ประเทศการมีสำนักงานเครือข่ายกระจายอยู่หลากหลายจุดทั่วทุกภูมิภาคของโลกนี่ทั้งหมด6แห่งด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จะช่วยให้การจัดหาก๊าซธรรมชาตินั้นทำได้อย่างเพียงพอกับความต้องการใช้และนอกจากนี้นะคะยังเป็นการกระจายความเสี่ยงค่ะเรื่องของความผันผวนของราคาพลังงานและถ้าหากจุดไหนของโลกนะคะเกิดปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงได้

0: อีกวิธีหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังเป็นการขยายการค้าการลงทุนนะคะไปยังภาคส่วนต่างๆที่นอกเหนือจากในระดับภูมิภาคไปสู่เวทีการค้าระดับโลกค่ะ
1: คุณผู้ชมคะปัญหาการเดินรถ AirPod Link นะคะซึ่งล่าสุดการรถไฟได้เดินหน้าประสานงานให้เอกชนเข้ามาเดินรถ AirPod Link ต่อถึงมกราคมปี70โดยเตรียมจะเซ็น MOU ฉบับใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้บริการรถไฟฟ้า AirPod Link ค่ะบอกว่ารฟท.ได้ประสานงานกับภาคเอกชนอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อให้เอกชนเข้ามาสนับสนุนการเดินรถ AirPod Link ต่อเนื่องไปจนถึง31มกราคม70โดยตอนนี้ได้แจ้งเงื่อนไขไปยังภาคเอกชนแล้วเหลือแค่การหารือรายละเอียดบางส่วนเกี่ยวกับเงื่อนไขการเดินรถซึ่งจะยังคงยึดกรอบและเงื่อนไขเดิมที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเคยกำหนดไว้เป็นหลักโดยการเจรจาระหว่างรฟท.กับเอกชนมีความคืบหน้าใกล้จะได้ข้อยุติค่ะและคาดว่าจะสามารถลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ฉบับใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นการยืนยันว่าการให้บริการ AirPod Link จะยังคงเดินหน้าต่อไปค่ะ
2: กรมรถไฟก็จะใช้เงื่อนไขเดิมนะครับที่ทางกปอได้ให้กรอบการดำเนินงานไว้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ระหว่างการหารือกันก็ใกล้แล้วเสร็จแล้วครับก็คาดว่าจะได้เริ่มลงนามใน MOU น่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับก็เป็นการยืนยันว่าในเรื่องของการให้บริการ AirPod Link เนี่ยทางการรถไฟและเอกชนผู้สัญญาเรายังคงเดินให้บริการต่อไปครับ
3: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.โดยที่ประชุมได้พิจารณามาตรการสำคัญด้านพลังงานเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่ไปกับการเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมี2ประเด็นสำคัญนะคะคือแนวทางลดภาระค่าไฟฟ้าสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม69และการขยายโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนซึ่งที่ประชุมเห็นชอบค่า FT ขายปลีกที่16บาท23สตางค์ต่อหน่วยโดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และบริษัทปตท.จำกัดมหาชนหรือปตท.รับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปพลางก่อนและให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษาไว้กว่า 16,127 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าผ่านค่า FT รวมถึงการคิดราคาเนื้อก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าทั้ง3แห่งตามราคาที่เกิดขึ้นจริงค่ะ
1: ค่ะและนอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังได้มีมติเห็นชอบการขยายการส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนทั้งแบบบนหลังคาภาคพื้นดินและลอยน้ำในรูปแบบ Net Building เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนขออภัยค่ะ Net Building นะคะเปิดโอกาสให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เองและสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบโดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์รวมเป้าหมายเดิม500เมกะวัตต์กำหนดปริมาณไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์และกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา20ปีการขยายระยะเวลารับซื้อเป็น20ปีและสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนด้วยค่ะ
3: ทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ถือว่ายังมีวิธีการใหม่ๆที่มาสร้างความกังวลนะคะให้กับหลายๆประเทศทั่วโลกค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาษีวันนี้ก้าวทันโลกจะพาไปติดตามเรื่องของประเทศที่ถูกเล่นงานด้วยภาษีหนักที่สุดนะคะแล้วก็เป็นบทเรียนที่อาจจะประยุกต์ใช้ได้สำหรับประเทศอื่นๆด้วยนะคะติดตามจากรายงานค่ะ
4: นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมักพูดอยู่เสมอว่าเวลานี้เป็นยุคทองของอเมริกาแต่ปรากฏว่ามิตรประเทศมากมายถูกผลักสายให้เป็นศัตรูแคนาดาเพื่อนบ้านใกล้ชิดกลับถูกเล่นงานด้วยภาษีมากที่สุดในเวลานี้จนต้องหันไปพึ่งสหภาพยุโรปซึ่งก็อ้าแขนรับเพื่อรับมือกับนายทรัมป์ซึ่งเรื่องนี้เองน่าจะเป็นโมเดลให้กับหลายประเทศในการใช้เพื่อลดแรงกระแทกจากภาษีและลดการพึ่งพาสหรัฐครับการลดการพึ่งพาสหรัฐได้กลายเป็นภารกิจสำคัญที่สุดในเวลานี้ของผู้นำแคนาดาไปแล้วในการเดินทางเยือนยุโรปนายมาร์คคานีนายกรัฐมนตรีของแคนาดากำลังทำหน้าที่แม่ทัพต่อสู้ในสงครามการค้ากับรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐผู้ที่เล่นงานแคนาดาด้วยภาษีหนักหน่วงที่สุดผู้ที่ดูหมิ่นให้แคนาดาเข้ามาเป็นรัฐที่51เรียกผู้นำแคนาดาว่าเป็นผู้ว่าการรัฐดูแคลนว่าไม่สามารถอยู่รอดได้หากไม่มีสหรัฐและยังกล่าวหาว่าเอาเปรียบคดโกงมิตรประเทศของแคนาดาในสหภาพยุโรป ระหนักและเข้าใจดีจึงได้ขานรับข้อเสนอของนาย

0: คานีในการสร้างกลุ่มก้อนใหม่ย้ำสิ่งที่เขาเรียกว่ากลุ่มอำนาจระดับกลางเขากล่าวกับสภาพยุโรปว่าสหภาพยุโรปและแคนาดาเป็นพันธมิตรโดยธรรมชาติด้วยค่านิยมร่วมกัน
1: In this new world we must urgently reimagine
0: นางเออร์ซูล่าวอนเดอเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปได้เสนอแนวคิดให้แคนาดาประเทศในอเมริกาเหนือเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกสมทบรายแรกของสหภาพยุโรปเพื่อร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในเวลาที่เกิดรอยร้าวในระบอบประชาธิปไตยเมื่อได้ยินดังนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์ออกอาการไม่พอใจทันทีขู่สหภาพยุโรปว่าจะเรียกเก็บภาษีศุลกากรอย่างหนักและระงับการค้า แม้สหภาพยุโรปย้ำว่าความร่วมมือนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อต่อต้านใครแต่นายทรัมป์ยังเยาะเย้ยว่าแนวคิดนี้เป็นเรื่องน่าหัวเราะยังต้องรอดูกันต่อไปว่าสมาชิกสมทบของแคนาดาจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และจะมีความหมายอย่างไรแต่ชัดเจนว่าการผนึกกำลังกันแบบนี้ทำให้นายทรัมป์แสดงความหัวเสียเพราะสามารถบั่นทอนแนวทางการใช้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของตนที่หลายประเทศต้องพึ่งพามาเป็นเครื่องมือบีบบังคับประเทศต่างๆและลบภาพสิ่งที่เขาเรียกว่ายุคทองทางเศรษฐกิจในเมื่อคู่ค้าต่างฉากหนีไปจับมือกันในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้งแคนาดาและยุโรปพึ่งพาตลาดสหรัฐอยู่มากจริงๆแคนาดาส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐประมาณ 70% ขณะนี้ได้ปรับทิศทางไปยังประเทศอื่นๆเพิ่มเพื่อชดเชยส่วนที่ขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นโลหะหรือก๊าซ LNG จากที่ส่งออกเกือบทั้งหมดไปยังสหรัฐในขณะที่เศรษฐกิจของยุโรปก็ยังคงผูกพันลึกซึ้งกับสหรัฐมูลค่าการค้าปีที่แล้วประมาณ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์และยังไม่สามารถหันไปพึ่งตลาดใหญ่อย่างจีนแทนได้เต็มที่ขณะที่โลกผจญกับการกีดกันการค้าผลักสายและข่มขู่ของนายทรัมป์ด้วยการใช้ภาษีแบบเหมาเข่งแม้ถูกศาลสั่งเพิกถอนไปแต่ก็หันมางัดกฎหมายอื่นๆเป็นช่องทางโดยเฉพาะมาตรา301ที่ยกแรงงานบังคับมาเป็นข้ออ้างรวมถึงไทยเราผลของการเยือนยุโรปของผู้นำแคนาดาครั้งนี้เป็นการฉายภาพของแนวทางใหม่เพื่อลดการพึ่งพาสหรัฐที่อาจเป็นแบบอย่างให้กับทั้งโลกได้เช่นกัน
2: ไปดูผลงานของทีมนักตบสาวไทยนะคะที่ตบเอาชนะไชนีสไทเป3เซตรวดก็เก็บชัยชนะทั้ง3นัดค่ะคว้าแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่สนามโอกาซากิชูโอะโซโกพาร์คอินเนเซียมประเทศญี่ปุ่นกลุ่ม C นัดสุดท้ายค่ะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยดีกรีแชมป์เอเชียปี2026และอันดับ13ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายพบกับไชนีสไทเปอันดับ37ของโลกมี6แต้มเท่ากันนะคะทีมสาวไทยชนะมองโกเลีย3ต่อ0เซตและชนะคีร์กีสถาน3ต่อ0เซตถือว่าเป็นการตัดสินแชมป์กลุ่มค่ะโดยเกมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกนะคะมีใครบ้างนะคะคุณสุตาม
3: ีทั้งพรพันธ์เกิดปราดค่ะกัปตันผู้นะคะทัดดาวนึกแจ้งสศิภาพรจันทวิสูตรพิมพ์พิชยากกรำชัชชุออนโมกศรีแก้วกระยากมุนทลาโดยมีกัญญรัตน์คำวงเป็นตัวรับอิสระนะคะส่วนไชนีสไทเปนำโดยเหลียวยี่จินกัปตันทีมและฉางยี่ชิดาวตบของทีมค่ะ
2: ค่ะเซตแรกทีมสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปก่อน25-22จากนั้นเซตที่2ทีมสาวไทยยังเล่นได้ดีนะคะสศิภาพรจันทวิสูตรช่วยตบทำแต้มได้ต่อเนื่องค่ะช่วยให้ทีมไทยเอาชนะไปอีก25-22เซตที่3ทีมสาวไทยมาได้ทัดดาวนึกแจ้งและพิมพิชยากกรำช่วยกันตบทำแต้มทำให้ทีมสาวไทยชนะ25-20ซึ่งนักตบลูกยางสาวไทยเอาชนะไชนีสไทเป3-0เซต25-22 25-22และ25-20เก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9แต้มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มจะแข่งขันในวันที่20กันยายนนี้ค่ะ
3: ช่วงนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ในลมฟ้าอากาศค่ะ
4: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่8เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเล

0: อันดามันค่ะที่จะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่20กันยายนนะคะโดยฝนเริ่มก่อนที่ภาคเหนือและภาคอีสานค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นคิวของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ที่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วในวันนี้นะคะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมค่ะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะก็มีกำลังแรงขึ้นค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้เรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่20กันยายนค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะตรวจสอบกันต่อนะคะกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้มีฝน170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะภาคอีสานค่ะมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันนะคะต่อกันที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเจอฝน170ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะลงไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันค่ะพรุ่งนี้มีฝน160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่านะคะถึง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะพรุ่งนี้ฝนเยอะเช่นกันค่ะ180ของพื้นที่และก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะโดยในวันพรุ่งนี้ค่ะกรมอุตุเตือนจังหวัดเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากค่ะภาคกลางค่ะเตือนกันที่จังหวัดราชบุรีส่วนภาคตะวันออกเตือนกันที่ระยองและจันทบุรีค่ะเตือนกันต่อที่ภาคใต้นะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะฝนตกแบบนี้ค่ะ PA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคห่วงใยคุณผู้ชมนะคะศุกร์ที่แล้วเตือนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองศุกร์นี้ค่ะพาออกไปสำรวจนอกบ้านโดยเฉพาะต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวเสาไฟฟ้าหากมีลมพัดแรงก็อาจมีกิ่งไม้ไปแตะสายไฟได้นะคะขอให้คุณผู้ชมค่ะให้ความร่วมมือในการตัดต้นไม้หรือว่ากิ่งไม้ที่กีดขวางแนวเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าและจุดปักเสาไฟฟ้าค่ะและถ้าหากพบกิ่งไม้ที่หักโค่นทับหรือว่าพาดสายไฟฟ้าแรงสูงอย่าเข้าใกล้นะคะเพราะว่าอาจจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วได้ทางที่ดีค่ะถ้าเจอข้อใดข้อหนึ่งใน3ข้อนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ PEA ใกล้บ้านค่ะหรือว่าโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงหรืออีก1ช่องทางผ่านแอป PEA Smart Plus ค่ะเพราะสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวันนิดกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2: ตอนนี้บนสังคมออนไลน์มีการแชร์เตือนสัญญาณก่อนเกิดอาคารถล่มค่ะเช่นกำแพงมีรอยร้าวประตูและหน้าต่างบิดเบี้ยวรวมไปถึงดินทรุดรอบฐานรากเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะคะเราไปติดตามในซีรีส์ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์การช่างกับคุณพีรพลอนุตรัสโสจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะ
3: บนโซเชียลมีการแชร์สัญญาณเตือนก่อนอาคารถล่มเช่นกำแพงมีรอยร้าวประตูและหน้าต่างบิดเบี้ยวรวมไปถึงมีดินทรุดรอบฐานรากหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามารู้ทันข้อเท็จจริงสารพัดช่างในชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์การช่างศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับที่เขาแชร์5สัญญาณเตือนก่อนตึกถล่มนี่จริงไหมครับ
4: ก็ถือว่าจริงครับแต่เราอาจจะต้องไปดูในรายละเอียดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยมากพอหรือว่าเป็นในทิศทางเดียวกันแล้วทำให้เกิดแนวโน้มที่อาจจะเกิดการถล่มได้ไหม
3: สัญญาณเตือนก่อนตึกถล่มสัญญาณแรกมีเสียงลั่นแปลกๆจากโครงสร้างจริงเหรอครับ
4: ก็สำหรับเสียงลั่นเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงแล้วก็รับรู้ได้เบื้องต้นเลยแต่เสียงลั่นเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่มาจากการเตือนเพื่อที่จะถล่มทั้งหมดเสียงลั่นที่หลายๆท่านจะต้องคำนึงก็คือจะต้องเป็นเสียงลั่นที่ค่อนข้างดังแล้วทุ้มลึกๆนิดนึงตึ้งแล้วแบบเกิดแรงสั่นสะเทือนดังตึ้งต่อเนื่องอีกแสดงว่าคอนกรีตไปแล้วและเหล็กกำลังไปตามยิ่งถ้ามันดังติดต่อกันใกล้เคียงกันเท่าไหร่อันนี้เป็นความอันตรายที่ต้องออกมาให้โดยด่วน
3: สัญญาณเตือนที่2กำแพงมีรอยร้าวแตกแขนงหรือรอยร้าวเฉียง45องศาจริงไหมครับ
4: สำหรับรอยร้าวนะครับถ้าเป็นรอยร้าวแตกแขนงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะเกิดขึ้นจากการนิ่หดตัวของตัวปูนหรือคอนกรีตต่างๆนะที่อาจจะมีการฉาบในพื้นที่ที่มากเกินไปโดยปกติแล้วถ้ามีการฉาบในพื้นที่มากเนี่ยเขาจะมีการซ้อรองไว้เพื่อป้องกันการแตกแล้วที่เราไม่ปรารถนาแต่สำหรับรอยแตกแล้วที่เป็นลักษณะของเฉียง45องศาต้องให้ความสำคัญโดยเฉพาะถ้าสมมติว่ามีการแตกในหลายๆผนังและไปในทิศทางเดียวกันลักษณะของโครงสร้างเนี่ยเกิดการเสียรูปหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนให้เราต้องหาวิศวกรมาช่วยดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวบ้านเราไหมนะครับ
3: สัญญาณเตือนที่3ประตูและหน้าต่างบิดเบี้ยวจนเปิดหรือปิดไม่ได้
4: การที่เราเปิดประตูหน้าต่างไม่ได้เนาะอันนี้ก็เกิดขึ้นจากตัวอาคารเนี่ยเกิดการบิดเบี้ยวได้ถ้าถามว่าในอดีตเคยเปิดได้ลื่นดีแต่ณวันนี้มันเปิดได้แย่ลงตรงนี้ก็อาจจะต้องดูว่ามันเกิดขึ้นจากการก่อสร้างเดิมที่ไม่ดีหรือว่าเกิดจากการที่โครงสร้างเกิดการบิดตัวแต่เบื้องต้นก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตที่สามารถที่จะเอามาใช้ในการตรวจสอบเบื้องต้นได้นะครับ
3: สัญญาณเตือนที่4พื้นหรือเพดานแอ่นตัวเป็นท้องช้าง
4: ก็สำหรับพื้นเกิดการแอ่นตัวเนี่ยนะครับโดยปกติแล้ววัสดุทุกชนิดนะครับมันมีความยืดหยุ่นอยู่แล้วนะดังนั้นการแอ่นตัวเนี่ยก็หมายถึงการที่มีน้ำหนักกดทับนะแต่การแอ่นตัวตรงนั้นนะครับก็ต้องดูว่ามันเป็นการแอ่นตามที่ออกแบบไว้ไหมหรือมันแอ่นมากกว่าที่เราออกแบบไว้นะครับแต่ถามว่าถ้ามันเกิดการตกท้องช้างมากขึ้นหรือว่ามันมีการแอ่นมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนได้แต่ส่วนใหญ่แล้วมันมักจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับรอยร้าวนะถ้าสมมุติว่ามันแอนก็จริงแต่ว่ารอยร้าวอาจจะยังไม่เกิดอันนี้ก็อาจจะยังไม่อันตรายเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นแค่เรื่องของการแอนชั่วคราวนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเรามีการย้ายน้ำหนักออกก็อาจจะช่วยได
3: ้และสัญญาณเตือนก่อนตึกถล่มสัญญาณที่5อาคารเอียงหรือมีดินซุดรอบฐานราก
4: ก็สำหรับอาคารเอียงอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดนะครับเนื่องจากว่าการที่อาคารเนี่ยมีการเสียรูปหรือว่าเอียงไปจากการที่พื้นดินโดยรอบเนี่ยมันทรุดตัวนะครับอันนี้ก็จะมีผลนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือประเภทของฐานรากที่อาคารเหล่านั้นเลือกใช้ถ้ามันมีการเคลื่อนที่ของดินโดยรอบเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะถ้าการเคลื่อนที่ตรงนั้นทำให้อาคารเกิดการเอียงนะตรงนี้ก็จะต้องมีการแจ้งวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเข้าไปช่วยตรวจดู
3: ดังนั้นสรุปแล้ว5สัญญาณเตือนก่อนตึกถล่มแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
4: สามารถแชร์ต่อได้นะครับแต่ก็จะต้องอยู่บนความไม่ตื่นตระหนกเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแนะนำให้ออกจากอาคารก่อนนะครับก่อนที่เราจะหาผู้เชี่ยวชาญมาค่อยๆตรวจดูเพราะว่าถ้าสมมุติว่าบางทีเราอาจจะมองข้ามสัญญาณเตือนเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การถล่มหรือว่าการวิบัติต่อมาได้นะครับ
3: ไม่ควรมองข้ามสัญญาณเล็กๆเพราะเมื่อพบเห็นแล้วหากรีบแก้ไขจะหยุดปัญหาใหญ่ที่อาจตามมาได้นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
1: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
0: พักกันครู่เดียวนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามก้าวข่าวค่ำกันต่อค่ะ

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
1: ก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
3: อร่อย
4: ฟินเวอร
2: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
2: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
7: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
8: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
10: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นตลอดด้วยล่ะคะ
11: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารปิดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
12: ทิพรส
13: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปะ

0: สะอาด
1: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
6: อ
5: ่
6: ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
8: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
9: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
11: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 17:23 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระพรหมบัณฑิตประยูรธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถาพระสงฆ์สี

0: รูปสวดธรรมกถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศเจ้าพนักงานลาพระภูษาโยงส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี2541ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ส่งเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีขณะมีพระชันษา19ปีและในปี2553ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่50ซึ่งต้องทรงใช้ทักษะขั้นสูงเนื่องจากต้องทรงกระโดดร่มลงทะเลนอกจากนี้ทรงเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทรงเพิ่มพูนพระประสบการณ์ทางทหารเป็นการเตรียมพระองค์สำหรับการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในอนาคตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส
1: วันนี้เวลา 8:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปลานเฟื่องฟ้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกะลุวอนเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสุสานเฟื่องฟ้าผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านตำบลกะลุวอนเหนือจากบ้านเขาตันยงบ้านโคกสยาบ้านตือลาขอปลัดบ้านค่ายบ้านคีรีบ้านจาเลเกาะบ้านบางมะนาวบ้านปูลากาปะบ้านบูกิดอ่าวมะนาวบ้านเปลและบ้านใหม่รวมในพิธีกว่า 1,000 คนในการนี้นายสุไฮมีมะเกะอิหม่ามประจำมัสยิดบูเกตตันยงและสับบุรุษร่วมละหมาดฮายัดกล่าวศอลาวาตนบีหรือกล่าวสรรเสริญศาสดา

โอกาสนี้พระราชทานเงินแก่โต๊ะอิหม่ามมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้นำศาสนาและผู้นำท้องถิ่นแล้วส่งเยี่ยมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอาทิโรงเรียนบ้านเขาตันยงมิตรภาพที่153โรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยาโรงเรียนอัสตรัตกิยะอิสลามิยะและโรงเรียนอิสลามบุรพาวิทยาเป็นต้นสุสานเฟื่องฟ้าเป็นสุสานเก่าของชาวมุสลิมบ้านเขาตันยงเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจึงปรับปรุงพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นลานเฟื่องฟ้าและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษบ้านเขาตันยงเป็นประจำทุกปีจากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันยงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันยงเมื่อปี2528เพื่อลดภาระของผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีก่อนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัยปัจจุบันมีเด็ก51คนครูและผู้ดูแลเด็ก7คนเวลา 9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2500

0: 1968ณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสปีนี้สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะวิทยาการจัดการผู้ทรงคุณวุฒิและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีนราธิวาสรวมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรรวม609คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติงานความสำคัญตอนหนึ่งคือข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมเช่นนี้หลายครั้งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเรา
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันแรกเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างม้าหลังเดินทางถึงสนามให้คุ้นเคยกับสถานที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

เวลา 9:51 นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดเพศผู้อายุ15ปีเพื่อปรับสภาพของม้าให้มีความคุ้นเคยกับสถานที่แข่งขันกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สภาพอากาศและง่ายต่อการควบคุมของผู้ขี่โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคลาร่ารึแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์จะใช้ระบบโอนฮอร์เซสคือใช้ม้าของนักกีฬาเองและจะแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับปรีเซนต์จอร์จและระดับอินเตอร์มีเดียตวันที่เป็นการแข่งขันลำดับแรกและลำดับที่2ซึ่งสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติยอมรับและถือเป็นศิลปะการบังคับม้าลำดับสูงโดยมีนายมาเทียสอเล็กซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุตชาร์พอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนการแข่งขันขี่ม้าเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดขี้ระแวงและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆโดยผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าต้องลดความกลัวเกรงของบรรยากาศและสนามแข่งขันสำหรับการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขยโย

กหรือ canter ซึ่งการเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวะจะมีรายละเอียดแตกต่างกันแต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมโทรทัศน์รวมการเฉ

ระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมสุขยุคลทรงเปิดอาคารราชูทิศโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 9:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมสุขยุคลเสด็จไปโรงเรียนเบญจเดชพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผ่กลุ่มป้ายอาคารราชูทิศขนาด4ชั้นสร้างขึ้นเป็นอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ทดแทนหลังเก่าที่เสื่อมโทรมตามกาลเวลาเป็นการเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน 3,047 คนมีครูและบุคลากร198คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมหาธีรราชปณิธานุวัฒน์ผลงานวิชาการของนักเรียนอาทิพระราชปณิธานแสดงกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมการสร้างคนดีมีคุณธรรมน้อมนำสู่การปฏิบัติให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและจิตสาธารณะด้วยการลงมือปฏิบัติและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวัฒนธรรมภูมิปัญญาเรียนรู้บ้านเกิดสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าจากท้องถิ่นส่งเสริมให้เรียนรู้เรื่องราวของราชบุรีผ่านกิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเช่นร้อยมาลัยจากลวดกำมะหยี่และแกะสลักผลไม้ส่วนด้านกีฬาส่งเสริมฝึกฝนพัฒนาวินัยให้ได้ฝึกฝนกีฬาอย่างต่อเนื่องและร่วมการแข่งขันต่างๆเช่นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าแข่งขันกีฬาเทคบอลประเภทหญิงเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย2025ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทององค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568วันนี้เวลา 9:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม 2,133 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติอาทิจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตเพื่อพัฒนาบัณฑิตครู CMRU Model จนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตครูตามโครงการครูรักถิ่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นทุนต่ำในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรในศตวรรษที่21เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและสังคมสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนส่งเสริมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ขยายความร่วมมือสู่ระดับนานาชาติรวมทั้งมุ่งมั่นดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมของจังหวัดลำปางองค์คมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

0: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดราชสิทธารามสี่รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปต่อมาเวลา 11:00 นเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปเวลา 14:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งพระพิธีธรรมมาจากวัดกระวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายนนี้เป็นต้นไปดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่ 8:00 นถึง 12:00 นมีประชาชนและคณะบุคคลเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวจังหวัดราชนครราชสีมาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกรมสวัสดิการทหารบกบริษัทพลาสติก้าจำกัดโรงเรียนวัดใหม่ดงสักจังหวัดกาญจนบุรีตลอดจนคณะทูตานุทูตเช่นนายเยฟกินีโตมิฮินเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยในฐานะคณบดีคณะทูตรวมทั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศกงสุลใหญ่และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและในวันพรุ่งนี้19กันยายนประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดในไร่จังหวัดระยองบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดและสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปจากวัดพิชยญาติการามวัดราชภาติการามวัดเสวตฉัตรวัดสุวรรณารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดใหม่จังหวัดสมุทรปราการและวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องทุพลภะปุคละกถากล่าวถึงเรื่องบุคคลที่หาได้ยากในโลกซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปรียบเสมือนพระราชมารดาแห่งแผ่นดินของพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าโดยทรงมีพระราชหฤทัยมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่อาณาประชาราษฎร์จากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์อนุโมทนาเวลา 13:30 นมูลนิธิเขาพังไกรโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนี2กรุงเทพมหานครบริษัท TK Telecom and Network Supply จำกัดบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดทุ่งทองจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:30 นนายทิตนภัทรธิรามนและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้ครอบครัวเจตวันและคณะบริษัทบุญเจริญอินเตอร์เทรดจำกัดและบริษัท SWL ประเทศไทยจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดอมรินทารามวัดฉิมทายากวาดกรุงเทพมหานครวัดโพปากพลีจังหวัดนครนายกและวัดบางไกรในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 19:00 น.บริษัทบุญบันดาลแอสเซทจำกัดบริษัทฝาจีบจำกัดมหาชนสมาคมช่างทองไทยและสมาคมชาวจังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทางด้านอาชีพสุขอนามัยการศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญของชาติจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ
1: สำนักงานอัยการสูงสุดได้เปิดห้องทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขณะทรงงานเป็นพนักงานอัยการมีทั้งใบสมัครสอบเป็นอัยการที่เขียนด้วยลายพระหัตถ์และสำนวนการทำคดีเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมและได้เห็นถึงความเรียบง่ายของพระองค์ติดตามจากรายงานของคุณจามรกิจสวภาค่ะ

0: กระเป๋าทรงงานที่ขาดชำรุดของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถูกนำมาจัดแสดงในนิทรรศการห้องทรงงานแม้ข้าราชการจะกราบทูลเกล้าทูลกระหม่อมขอเปลี่ยนกระเป๋าทรงงานใบใหม่ให้แต่พระองค์ทรงมีรับสั่งว่าขาดเพียงเล็กน้อยยังใช้ได้อยู่เช่นเดียวกับโต๊ะทรงงานที่ไม่ว่าจะย้ายไปประจำสำนักงานอัยการจังหวัดใดจะมีรับสั่งให้ย้ายโต๊ะตัวนี้ติดตามพระองค์ไปทุกครั้งเนื่องจากพระองค์มองว่าหากย้ายที่ทำงานโต๊ะตัวนี้ก็ไม่มีใครได้ใช้ต่อโต๊ะก็จะเต็มไปหมดนี่เป็นเพียงบางส่วนที่สะท้อนถึงความเรียบง่ายความพอเพียงของพระองค์อัยการที่เคยถวายงานรับใช้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของเจ้าฟ้าอัยการที่พระองค์เลือกเป็นอัยการเพราะต้องการช่วยเหลือประชาชนของพระองค์การทำคดีต่างๆพระองค์จะทำความเข้าใจในสำนวนไม่ว่าจะกี่แฟ้มกี่ลังพระองค์จะอ่านเองทั้งหมดและยังเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความเห็นรับฟังและรับสั่งว่าต้องทำงานเป็นทีมการว่าความแม้ต้องอยู่ศาลถึงดึกแค่ไหนพระองค์ก็จะอยู่จนจบทุกครั้ง
1: ในเรื่องของการว่าความคดีอย่างเงี้ยค่ะท่านก็จะทรงนั่งอยู่กันกับคณะพนักงานอัยการจนถึงดึกดื่นเที่ยงคืนท่านก็จะนั่งอยู่กับเราแม้ว่าท่านจะว่าความท่านเสร็จแล้วนะคะแต่ในสำนวนคดีเนี่ยค่ะจะต้องฟังบริบทของคดีโดยรวมทั้งหมดท่านก็จะนั่งอยู่ด้วยประทับอยู่ด้วยจนเสร็จในคดีนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะนั่งปรึกษาหารือวันรุ่งขึ้นตอนเช้าก็ต้องรีบมาว่าความที่ศาลอีกท่านก็จะทรงเสด็จมาพร้อมกันกับคณะพนักงานอัยการทุกครั้งค่ะ
0: สำนวนคดีอาญาถูกเขียนด้วยลายพระหัตถ์แม้ในยุคนั้นจะมีคอมพิวเตอร์แล้วก็ตามแต่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังใช้การเขียนตั้งใจในการทำคดีพระองค์เคยรับสั่งกับอัยการในทีมว่าเวลาเขียนจะได้เข้าใจและจำข้อกฎหมายไปในตัวเช่นเดียวกับโน้ตข้อความในกระดาษแผ่นเล็กๆแต่บ่งบอกถึงความวิริยะมุ่งมั่นตั้งใจพระองค์ฝากถึงตำรวจใจความว่าเวลาทำคดีเอกสารต้องส่งให้ครบอย่าซุกไว้และต้องตรวจสอบข้อกฎหมายฐานความผิดให้แม่นยำ
2: ถ้าเกิดน้องๆ อัยการก็คงเป็นต้นแบบในเรื่องของการทำงานพวกท่านจะทำงานด้วยความมุ่งมั่นด้วยความรอบคอบท่านจะพิจารณาอย่างรอบคอบอย่างมีเหตุมีผลท่านจะไม่ตัดสินใครก่อนเลยว่ามีการส่งสำนวนมาแล้วคนนี้ผิดทันทีท่านจะดูพยานหลักฐานจนมั่นใจว่ามีความผิดหรือไม่มีความผิดท่านจะใช้อำนาจของพนักงานอัยการอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีพระอัจฉริยภาพจริงๆในเรื่องงานตรงนี้ค่ะอยากให้น้องๆได้เป็นแบบอย่างในการทำงาน
0: ในนิทรรศการยังมีการจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดที่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาใส่ปฏิบัติงานจริงทั้งชุดเสื้อคลุยทรงงานชุดกากี

0: และชุดปกติขาวรวมถึงใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นอัยการผู้ช่วยที่เขียนด้วยลายพระหัตถ์ของพระองค์เองตามระเบียบขั้นตอนของสำนักงานอัยการสูงสุดโดยประชาชนสามารถเข้าชมนิทรรศการห้องทรงงานตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่9ตุลาคมที่ชั้น9สำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแม้วันนี้เจ้าฟ้าอัยการจะจากไปแต่พระกรณียกิจและโครงการที่พระองค์ทรงงานทั้งด้านเด็กและสตรีด้านคุ้มครองสิทธิ์และด้านยาเสพติดที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดผ่านโครงการร้อยใจรักล้วนเป็นคุณประโยชน์ที่คงอยู่ตลอดไป
1: โครงการทุกโครงการที่ท่านได้ริเริ่มเราก็จะนำมาต่อยอดนะครับแล้วก็จะจัดกิจกรรมทั้งเผยแพร่รวมทั้งจะยุติความรุนแรงในครอบครัวนะครับยุติการทำร้ายผู้หญิงยุติการทำร้ายเด็กรวมทั้งก็พยายามต่อยอดพระปณิธานในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติด
0: ครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนแต่พระกรณียกิจของเจ้าฟ้าอัยการผู้ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนจะคงอยู่ในความทรงจำอย่างไม่มีวันเลือนเหมือนตุ๊กตาอุลตร้าแมนที่พระองค์ทรงรับสั่งว่าชื่นชอบอุลตร้าแมนช่วยเหลือมนุษย์เปรียบเสมือนการเป็นอัยการที่ได้ช่วยเหลือประชาชนของพระองค์จามอนกิตสวภาคสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
2: พักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อค่ะ
3: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
4: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
3: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
4: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
5: ่รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มอร่อย Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
7: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
10: ์ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
11: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
10: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
11: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
13: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
14: อร่อย
15: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
16: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M.HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
3: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
4: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
3: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
4: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่
17: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
18: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
19: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
20: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่สุดสัปดาห์นี้ททชวนทุกคนมาหาเรื่องเที่ยวค่ะในงานอสทแฟร์ครั้งที่2นะคะ The Traveler's Talesงาน

0: ที่จะนำเสนอเรื่องเล่าของนักเดินทางทั้งกินช็อปคราฟต์เวิร์กช็อปทอล์กมิวสิก3วันเต็มค่ะ 18-20 กันยายนนี้ที่มิวเซียมสยามนายนิติศรีแพรรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดงานอสทแฟร์ครั้งที่2 The Traveler's Tales เรื่องเล่านักเดินทางจัดโดยอนุสาสน์อสทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยงานนี้จะชวนทุกคนออกไปหาเรื่องเที่ยวผ่านกิจกรรมในโซนต่างๆที่พร้อมตอบโจทย์นักเดินทางในทุกมิติทั้งกินช็อปคราฟต์เวิร์กช็อปทอล์กมิวสิกไม่ว่าจะเป็นขบวนร้านอร่อยเด็ดดังจากทั่วประเทศมาให้ชิมตลาดงานคราฟต์สุดสร้างสรรค์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกิจกรรมเวิร์กช็อปงานศิลปะหลากหลายรูปแบบนิทรรศการภาพถ่ายขาวดำเมืองไทยในอดีตที่หาชมได้ยากจากคลังภาพของอนุสาสน์อสทพูดคุยเรื่องการท่องเที่ยวกับอินฟลูสายท่องเที่ยวชื่อดังเช่นวรรณสิงห์ประเสริฐกุลจากเถื่อนชาแนลและการแสดงจากศิลปินชื่อดังตลอดงานทั้ง3วันสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายน 11:00 นถึง 20:00 นที่มิวเซียมสยาม MRT สนามชัยทางออก1นายนิติกล่าวว่าอนุสาสน์อสทอยู่คู่กับนักเดินทางไทยมาอย่างยาวนานกว่า66ปีหากดูจากยอดสมัครสมาชิกแม้จะมีหลักหมื่นแต่ถือเป็นฐานแฟนที่รักการท่องเที่ยวเหนียวแน่นทุกคนออกไปท่องเที่ยวตามรอยตัวหนังสือที่ตัวเองได้อ่านแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปอสทจึงต้องปรับตัวโดยที่ยังทำหน้าที่ส่งต่อแรงบันดาลใจให้หลายคนอยากออกไปค้นพบเมืองไทยในมุมใหม่ๆโดยเปลี่ยนเรื่องราวจากหน้ากระดาษออกมาสู่ประสบการณ์จริงผ่านกิจกรรมออนกราวในงานนี้ให้เกิดพื้นที่แห่งการพบปะแบ่งปันเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสเรื่องราวการเดินทางผ่านเรื่องราวที่สัมผัสได้ตรงหน้าทั้งจากอาหารงานคราฟต์ภาพถ่ายเวิร์กช็อปทอล์กและเสียงดนตรีที่อสทคัดสรรมาแล้วว่าเด็ดและดี
1: ครับแน่นอนนะครับว่าการสื่อสารในยุคปัจจุบันเนี่ยเราต้องการสื่อสารกันแบบต้องการข้อมูลหรือที่เรียกว่าฟีดแบ็กนะครับจากนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งกลุ่มผู้อ่านของททเนี่ยเป็นกลุ่มที่สำคัญเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของประสบการณ์นะครับแล้วททเองเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของการส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าหรือว่า meaningful experience สู่นักท่องเที่ยวนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นฟีดแบ็กให้ดีว่าที่ดีว่าเราควรจะมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลหรือบริการต่างๆอย่างไรซึ่งข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อททเองแล้วก็ภาคเอกชนด้วย
2: คุณผู้ชมคะทีมข่าวสำนักข่าวไทยแฉกลโกงมิจฉาชีพสุดแสบที่เอาบัตรประชาชนคนอื่นไปสวมทะเบียนการค้าวางบินเพื่อหลอกซื้ออุปกรณ์รถยนต์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมีผู้ติดตามกว่า1ล้านคนติดตามใน9ข่าวค่ำวันพรุ่งนี้เสนอเป็นตอนแรกห้ามพลาดนะคะ
0: ค่ะและ9ข่าวค่ำคืนนี้ลาท้ายกันไปด้วยการเปิดตัวโมเดลล่าสุดนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูปิดท้ายคืนนี้เนี่ยไปดูกันหน่อยที่คุณกุลธิดาบอกไว้เนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
0: เรื่องนี้จะน่าสนใจแค่ไหนไปดูโปรโมทตัวอย่างกันก่อนค่ะ
3: แฉกลโกงสวมรอยสวมสิทธิ์สวมทะเบียนลาผัวเมียสายหลอกติดตามซีรีส์แฉกลโกงผัวเมียสวมทะเบียนการค้าหลอกซื้อขายอุปกรณ์รถได้ใน9ข่าวค่ำ 19-21 กันยายน 2569
0: และลาท้ายข่าวเราพาไปดูการเปิดตัวโมเดลนะคะล่าสุดของตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะคอลเลกชันบาร์บี้ซิกเนเจอร์เคนบัสเดอร์นะคะจากศิลปินชื่อดังค่ะเลนนี่คราวิชนะคะก็ถือว่าเป็นคอลเลกชันที่ทำเฉลิมฉลองครบรอบ65ปีของตุ๊กตาเคนนั่นเองนะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: เขาไม่จบอ่ะดูดิพี่ถือปืนในบ้านเนี่ยคนอื่นเขาอ่ะ
1: สาววัย29ร้องถูกแฟนทหารยศนายพันใช้ปืนขู่ทำร้ายก่อนถูกรัดคอปิดปากปิดจมูกแจ้งความแต่คดีไม่คืบ

0: วันไม่ปลอดภัยรองนายกอบต.ที่อุทัยธานีมอบตัวสู้คดีปฏิเสธข่มขืนเด็กออทิสติกวัย14อ้างเด็กสมยอมถึงโหดสาวคว้ามีดแทงแฟนหนุ่มดับคาห้องหลังทะเลาะรุนแรงเหตุระแวงแฟนมีกิ๊กติดตามในครับข่าว9คืนนี้ 21:30 น.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: นับสนุนโดยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การตองทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟติวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปัง Dice Red, Felix, Alala, Fevic, Tigger, BNK48, Tess พร้อมทั้งคู่จิ้น Boy Love Girl Love สุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พระพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nine Entertain Night Live นะคะแป๋วค่ะภัทรวีบุญประเสริฐนะมาเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยนะคะกับประเด็นที่เกิดขึ้นกับน้องมินนี่วงไอดอลนะคะซึ่งจู่ๆก็มีดราม่าบอกว่าเรียนแบบยาย่าหรือเปล่าก็คือตอนที่สัมภาษณ์คู่กับณเดชน์อะค่ะแต่ล่าสุดนะคะยาย่าก็ออกมาแก้ต่างแทนให้น้องแล้วนะ
2: ถ้าเรียกว่าอะไรอะแบลลี่อย่างนี้หรอ
3: กลายเป็นประเด็นดราม่าซะงั้นเมื่อไอดอลสาวมินนี่นิชาจากวงไอดอลให้สัมภาษณ์แบบน่ารักขี้อ้อนในงานเปิดตัวหนังเรื่อง Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ร่วมกับพระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะทั้งเรียกณเดชน์ด้วยชื่อเล่นว่าพี่แบร์จนเจอทัวร์ลงแบบไม่ตั้งตัวว่ากำลังเรียนแบบยาย่าอยู่หรือเปล่างานนี้นางเอกสาวยาย่าก็ออกมาแก้ต่างแทนมินนี่ว่าได้ดูสัมภาษณ์แล้วมองว่ามินนี่น่ารักและเป็นธรรมชาติไม่ได้รู้สึกอะไรในเชิงลบอย่างที่ชาวเน็ตว่าแถมยังไม่ติดใจที่สามีถูกเรียกว่าพี่แบร์อีกด้วยค่ะ
2: ดูตัวเองรู้สึกว่าโคตรน่ารักเลยไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกว่าแบบน่ารักมากมากมากแบบอยากหยิบเขาแล้วก็เอามาเก็บไว้กับตัวรู้สึกว่าเขาแค่แบบเขาน่ารักอ่ะน่าจะเป็นธรรมชาติของเขาค่ะเชื่อว่าน้องเข้มแข็งอยู่แล้วค่ะมันเป็นแค่แบบ 2-3 คนที่มีคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็แค่มองผ่านไปเถอะค่ะแต่ย่าก็ไม่ได้เรียกพี่แบร์ว่าพี่แบร์ขนาดนั้นนะย่าก็เรียกว่าณเดชน์นะคะมันคือชื่อเขานะคะตอนที่อยู่บ้านก็จะเรียกณเดชน์ว่าณเดชน์ณเดชน์ก็จะเรียกหนูว่าย่าค่ะเราไม่ได้แบบไม่ได้มีคำหน้าขนาดนั้นพี่แบร์คือตอนที่อยู่กับคนอื่นที่รักไม่ค่อยเรียกแล้วอ่ะที่รักเรียกว่า my love
3: แม้จะแต่งงานกันแล้วความหวานก็ไม่แผ่วไปเลยค่ะล่าสุดยาย่าณเดชน์สาดความหวานผ่านโซเชียลฉลองครบรอบ15ปีจุ๊บกันสถานโซเชียลซึ่งยาย่าก็ยิ่งทำให้คนโสดอยู่ไม่ไหวขึ้นไปอีกด้วยการย้ำว่าประสบความสำเร็จในชีวิตคู่มากจึงอยากฉลองแบบอิ่มอกอิ่มใจก่อนจะยอมรับว่าตนเป็นคนคลั่งรักอยู่แล้วล่ะค่ะ
2: 15ปีมันนานมากนะคะมันแบบเกือบครึ่งค่อนชีวิตของย่าเลยตื่นมาแล้วก็แบบรู้สึกแบบโอ้ว้าวเราแบบเราประสบความสำเร็จในชีวิตคู่กันมากๆเลยก็ได้ฉลองแบบเต็มอกเต็มใจเต็มอิ่มอิ่มอกอิ่มใจคือเราอ่ะไม่ได้ออกเดทกันนานมากๆก็เลยรู้สึกว่าแบบไปแล้วก็รู้สึกแบบเขินนิดหน่อยค่ะรู้สึกแป๊บเดียวนะคะสักพักนึงก็เลยอ๋อคุ้นชิน อาจจะเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่กล้าลงกันไงคะ ตอนนี้กล้าแล้วไงคะ ก็ดีใจค่ะดีใจค่ะระหว่างการถ่ายทำก็มีความสุขค่ะ หนูว่าหนูชนะ ถ้ามันเป็นการแข่งขันขอให้หนูชนะแล้วกัน
3: ล่าสุดยาย่าก็กำลังจะมีผลงานละครเรื่องตะวันลวง Beneath the Lies ที่ประชันฝีมือกับกัฟคณาวุฒิและก้าวนพก้าวกับการนำเสนอความสัมพันธ์อันซับซ้อนของความผูกพันที่มาพร้อมกับคำลวงนั่นเอง
1: เห็นเขาแซวๆกันนะคะว่าในละครเรื่องนี้ณเดชน์มาแอบเฝ้ายาย่าในกองถ่ายด้วยนะคะประเด็นมันอยู่ที่มาเฝ้าตอนที่น้องต้องเล่นเลิฟซีนโอเคเราก็เลยไปถามพระเอกของเรื่องน้องกัฟมันจริงหรือเปล่าคะ
3: ออกอาการเกรงขั้นสุดพระเอกหน้าคมกราฟคณาวุฒิที่ล่าสุดมีผลงานละครเรื่องใหม่ตะวันลวงบินีเตอร์ไลส์ประกบคู่กับยาย่าอุรัสยาโดยเจ้าตัวออกมาเผยว่าตื่นเต้นและเกรงเมื่อได้รู้ว่าต้องแสดงร่วมกับยาย่านักแสดงเบอร์ต้นๆของประเทศแต่ที่เกรงมากกว่านั้นก็คือตอนที่เข้าฉากเลิฟซีนครั้งแรกกับพี่ย่าก็มีคุณสามีอย่างพี่แบร์รี่มานั่งเฝ้ามอนิเตอร์ด้วยนี่แหละค่ะ
4: เกรงมากตอนวันที่ผมมีเล่นเลิฟซีนกับพี่ย่าครั้งแรกมั้งครับผมวันนั้นดันตรงกับวันเกิดพี่ย่าพอดีจริงๆไม่ใช่แค่พี่แบร์ครับวันนั้นมีทั้งพี่หมากพี่คิมก็มาที่กองใช่ก็คือมานั่งดูอยู่หน้ามองกันหมดเลยก็เลยแบบใช่ก็เลยมีความเกรงแถวหน้าของช่องมานั่งดูกันหมดเลยนะฮะแต่พี่แบร์ก็น่ารักพี่แบร์ก็เต็มที่เลยน้องชอบมาซีนที่แบบเป็นซีนสำคัญของเรื่องหรือเป็นซีนที่จะต้องมีอินเตอร์แอคกับพี่ย่าอะไรอย่างเงี้ยก็ทำหน้าที่ในส่วนของเราไงครับผมแล้วก็ทำให้เต็มที่ก็ขอโทษขอโพยขออนุญาตกันไปแล้ว
5: ขออนุญาตพี่แบร
4: ์ขออนุญาตพี่ย่าด้วยครับ
3: กราฟยังอัปเดตว่าวันที่21กันยายนนี้จะมีบินไปที่มิลานประเทศอิตาลีเพื่อชมแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ดังซึ่งในครั้งนี้ไปพร้อมกับนางเอกชื่อดังใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแฟนๆชาวไทยเตรียมติดตามลุคสุดปังของทั้งสองคนได้เลยค่ะ
1: เราก็เหมือนนัดกันมานะคะเพราะว่าวันนี้ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะณเดชน์เนี่ยเขาก็ไปออกงานซึ่งเจ้าตัวก็พร้อมที่จะตอบทุกเรื่องโดยเฉพาะโมเมนต์ฉลองเส้นทางความรักกับยาย่าครบรอบ15ปีที่หวานจนคนโสดร้องขอชีวิตณเดชน์ก็บอกเลยนะคะว่าตั้งใจเสิร์ฟโมเมนต์นี้ให้แฟนๆได้ร่วมยินดีแล้วก็บอกว่าถ้ามีคนพิเศษอ่ะอยากให้รักษาเอาไว้ให้ดีนะต่อให้ไม่มีคนรักก็ให้รักตัวเองก่อนส่วนอีกหนึ่งประเด็นกับดราม่าเกี่ยวกับน้องมินนี่อะค่ะที่มีชาวเน็ตบางคนมองว่ามินนี่ทำตัวเรียนแบบยาย่าหรือเปล่าแล้วยังเรียกพี่แบร์อีกแบบแล้วดูสนิทสนมอะอันนี้ณเดชน์ก็ได้คุยกับมินนี่แล้วซึ่งทั้งคู่ก็คิดตรงกันว่าไม่ได้ให้ค่ากับดราม่าอะไรแบบนี้อยู่แล้วโอเคให้ไปฟังเสียงณเดชน์กันดีกว่าม
6: ีโอกาสได้คุยกับน้องมินนี่แล้วแล้วก็น้องก็แบบไม่เครียดเพราะน้องก็แบบว่าหนูเข้าใจแล้วหนูก็แบบหนูเจอมาบ่อยแล้วหนูเจอมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยน้องก็ให้กำลังใจมาเราก็ให้กำลังใจน้องกลับไปอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าท่านตัวน้องโอเคน้องสบายใจแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องไปฟังนะครับบางทีเขาก็ไม่ใช่แฟนคลับหรือเขาแทบจะไม่ได้ดูหนังเราด้วยซ้ำมั้งครับใครๆก็เรียกพี่แบร์ได้แบบแฟนคลับก็เรียกพี่แบร์นะครับผมเรียกได้ครับ
7: แต่ว่าไม่เลิฟก็คือให้ยาย่าเล็กคนเดียว
6: แน่นอนครับผมเราก็แบบอยากจะแชร์แหละครับผมความรู้สึกของพวกเราในการที่เราเดินทางมาอย่างยาวนานโดยที่มีแฟนๆทุกๆคนแบบว่าคอยแบบว่าซัพพอร์ตนะครับผมให้กับพวกเราตลอดอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นโมเมนต์ที่เรามีความสุขมากๆเฉลิมจริงๆเราดีใจทุกเรามีความสุขในทุกๆวันครับต่อให้จะไม่ใช่วันครบรอบเราก็เซเลเบรชั่นเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยครับผมเป็นบิ๊กเยียร์ของผมกับน้อง15ปีแล้วใช่ผมใส่กุญแจมือผมกับน้องไว้ด้วยกันแล้วฮะผมข้างละกว่าครับ
1: เรามาต่อกันที่ซุปตาคู่แม่ลูกนะคะชมพู่อรยากับเจเกลแอบิเกลวันนี้เขาก็มาออกอีเวนต์คู่กันค่ะแต่ที่เห็นล่าเริงสดใสแบบนี้เชื่อไหมคะว่าเจเกลอ่ะเป็นหวัดอยู่ซึ่งแม่ชมก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติแหละก่อนจะมางานก็ให้ลูกสาวซุปตาพักผ่อนให้เต็มที่ซะก่อนเรียบร้อยละส่วนเรื่องที่ลูกชายนะคะน้องพายุลงแข่งรถโกคาร์ทเยาวชนแล้วคว้าอันดับ4มาครองแม่ชมก็บอกว่าลูกชายก็มีเศร้าอยู่บ้างแหละแต่เด็กเขา move on ไวอยู่แล้วล่ะค่ะขอเสียงแม่ชมนะคะ
8: ช่วงสัปดาห์นี้ก็จะแบบว่าติดหวัดแหละเพราะว่าอากาศมันติดไปอะไรอย่างเงี้ยก็นิดนึง
9: แต
8: ่บางทีก็หมดพอดีก็พอลงไปก็นิดนึง
9: แบตหมดพอดี
8: ใช่ก็จะมีโยเยนิดนึงคือป่วยแบบเด็กปกติอ่ะคือฉันว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะรู้ดีว่าพอน้องเริ่มไปโรงเรียนมันก็จะแบบบ้าติดหวัดติดนู่นติดนี่มาจากเรียนแต่ว่าก็ไม่ได้หนักหนาไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีอาจจะมีเพี้ยนี่อะไรเงี้ยนิดหน่อยอย่างวันนี้ก็คือต้องให้

0: ่แบบพักมาเยอะๆเลยวันก็โชคดีจริงๆวันนี้โรงเรียนหยุดอยู่แล้วด้วยเป็นจังหวะที่ดีมากๆแล้วก็บางวันที่มันไม่ได้มีงานแต่ว่าเราดูแล้วว่าในสัปดาห์เนี้ยเขาน่าจะโหลดแล้วก็ถ้าป่วยอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องให้หยุดหรือว่าให้เลี้ยงครึ่งวันอะไรเงี้ยแต่ว่าในวัยเนี้ยก็จริงๆก็ปกตินะแล้วก็ถ้าเรายังไอหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้อยากให้ไปโรงเรียนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไปติดเด็กอยู
1: ่
0: มันก็เป็นรสชาติของกีฬาเออมันก็เป็นรสชาติก็แต่เราอะก็ใจเราก็ไอ้นี่ไปกับเขานะเพราะว่าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนเป็นแม่มันก็จะซึมซับความรู้สึกของแทนคือใจนึงก็รู้สึกว่ามาไหม
1: มาแล้วฮะ
0: ใจนึงก็รู้สึกว่าเออสงสารอ่ะที่แบบว่าเด็กมันต้องแต่ว่าอีกใจนึงก็ดีเหมือนกันแน่นอนแหละแบบความผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยมันมีค่ะแต่ว่าเด็กมูฟออนเร็วมากอันนี้ถึงสุดท้ายมูฟออนเร็วกว่าผู้ใหญ่มากเราอ่ะเหมือนแบบเราอ่ะแบบเราเหมือนฟองน้ำแล้วเราซึมซับความรู้สึกเขาทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วแบบคนเป็นแม่มันแบบว่าเออมันรู้สึกแทนทุกอย่างแป๊บนึงไปละ
1: ไปจริงค่ะแม่
0: แป๊บนึงชิมายละชิ้นก็ไปเล่นกับเพื่อนไปกับลืมหมดละค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเป๊กเปรมนัสค่ะจะพาไปเยี่ยมชมงานแก๊สเทค2026นะคะเป็นงานประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยเราได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานค่ะ
3: ใหม่ Galaxy Z Fold 8 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
4: Based on your notes, there are some great talk
3: ใหม่ Galaxy Z Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
5: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbalเทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
8: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
9: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
11: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
2: ่ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Gas Tech 2026ค่ะงานประชุมเชิงวิชาการและงานแสดงนิทรรศการทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานระดับโลกซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพโดยกลุ่มปตท.ก็ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการในงานเพื่อนำเสนอศักยภาพและโซลูชันตลอดห่วงโซ่พลังงานผ่านโซนต่างๆนะคะแต่จะมีอะไรบ้างเป๊กเปรมนัสจะพาไปชมค่ะ
12: สวัสดีครับผมเป็กเรมนัสครับตอนนี้เป็กอยู่ที่งาน Gas Tech 2026ครับเป็นงานประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกเลยนะครับและเป็กก็อยู่ที่ศูนย์นิทรรศการการประชุมไบเทคครับปีนี้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ด้วยเพื่อสะท้อนถึงบทบาทและศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเดี๋ยวตามมาดูครับและในงาน Gas Tech 2026ก็มีการจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานจาก150ประเทศทั่วโลกเลยครับเพื่อร่วมกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมพลังงานโลกพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืนการเป็นเจ้าภาพ Gas Tech 2026เนี่ยสำหรับประเทศไทยถือเป็นโอกาสในการแสดงบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงความร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียนและเป็นพื้นที่ให้ผู้ผลิตผู้บริโภคนักลงทุนและผู้พัฒนาเทคโนโลยีระดับโลกเนี่ยมาพบกันในกรุงเทพมหานครนั่นเองครับมาถึงบูธแล้วนะครับตอนนี้เป็กมาอยู่ที่การจัดแสดงนิทรรศการของกลุ่มปตท.ครับภายใต้แนวคิดโฟลว์หรือว่าการไหลเวียนของพลังงานโอกาสความร่วมมือและความยั่งยืนที่ขับเคลื่อนผู้คนธุรกิจประเทศแล้วก็โลกของเราไปข้างหน้าครับ

ซึ่งกลุ่มปตท.เน้นบทบาทของก๊าซธรรมชาติและ LNG ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับการต่อยอดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครับการลงทุนด้านพลังงานระดับโลกการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพลังงานในรูปแบบใหม่ๆที่มุ่งเชื่อมโยงความต้องการพลังงานของโลกข้างในมีอะไรน่าสนใจบ้างเข้าไปดูพร้อมกันโซนนี้คุณจะได้เห็นความพร้อมของกลุ่มปตท.ในธุรกิจ LNG และบทบาทในฐานะพลังงานที่มีความยืดหยุ่นและความมั่นคงทางพลังงานรวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยครับมุมนี้น่าสนใจบอกเลยว่าเข้าท่ามากๆครับนี่ LNG Terminal เพราะอะไรครับมุมนี้เขาจะทำให้ทุกคนเห็นศักยภาพการให้บริการของท่าเทียบเรือ LNG ครบวงจรที่ PTT LNG เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการสถานีรับจ่าย LNG แห่งแรกของประเทศไทยตามมาครับ

0: ไอสปาร์คโซนสะท้อนบทบาทของกลุ่มปตท.ในการเป็นมากกว่าผู้จัดหาพลังงานแต่เป็น Energy Partner ครับที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมด้วยโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความพร้อมให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถก้าวเข้าสู่อนาคตที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ำครับโอ้โหมาถึงโซนนี้บ้างโซนนี้ก็น่าสนใจอีกแล้วโซนนี้จะนำเสนอความก้าวหน้านะครับของโครงการนำร่องการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แห่งแรกของประเทศไทยที่เขาใช้ชื่อโครงการว่าอาทิตย์ CCS ครับจะบอกว่าสะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มปตท.สุดๆที่นำเทคโนโลยีคาร์บอนแคปเจอร์แอนด์สโตรเรจหรือว่า CCS เนี่ยมาใช้เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งสอดคล้องทิศทางการจัดงานแก๊สเซก2026ในครั้งนี้มากๆเลยครับและด้วยความเย็นเหลือทิ้งจากก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ซึ่งจากกระบวนการใช้พลังงานความเย็นเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สร้างฟาร์มปลูกดอกไม้เมืองหนาวเช่นดอกทิวลิปและสตรอเบอรี่รสหวานฉ่ำเลยครับถือเป็นตัวอย่างการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเป็นพื้นที่เรียนรู้วิทยาศาสตร์พลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ดีมากๆครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่า AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนในปัจจุบันหลายหน่วยงานจึงต้องเรียนรู้ที่จะหยิบเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้อย่างโซนนี้ของกลุ่มปตท.เนี่ยก็นำ AI เทคโนโลยีนะครับมาประยุกต์เป็นระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเซ็นเซอร์เนี่ยและข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้คุ้มค่าที่สุดเลยครับเป็นยังไงบ้างครับการจัดแสดงของกลุ่มปตท.ในงาน Gas Tech 2026สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของกลุ่มปตท.ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานวันนี้พร้อมวางรากฐานสู่อนาคตพลังงานคาร์บอนต่ำและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยและกลุ่มปตท.ในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบพลังงานของภูมิภาคให้มีความมั่นคงยืดหยุ่นและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นครับทั้งหมดนี้ครับคือความน่าสนใจของงาน Gas Tech 2026ครับที่เป็กพาทุกคนเนี่ยมาเปิดประสบการณ์พร้อมๆกันแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วแต่เป็กต้องกลับเข้าไปงานก่อนเพราะพลังงานล้นเหลือเกินกลับไปเติมพลังงานก่อนนะฮะแล้วเจอกันครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูรายชื่อหนังเข้าใหม่กันนะคะ
2: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?

0: ียซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลีย
1: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
3: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
4: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
5: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ย

0: เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
1: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
0: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
1: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
3: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
4: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
7: ์ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต์
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
10: สุดสัปดาห์นี้นะคะมีหนังใหม่เรื่องไหนเข้าบ้างติดตามได้ในช่วง Now Showing ค่ะ
11: ซิมบ้า
12: เริ่มด้วยหนังไทยเรื่อง Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้กับการรีเมคหนังฮอลลีวูดเรื่อง50 First Date ที่ได้ณเดชน์คูกิมิยะมารับบทเป็นหนุ่มที่จำเรื่องราวของเมื่อวานไม่ได้เลยทำให้ลูซี่ที่แสดงโดยสาวมินนี่ไอดอลต้องคอยจีบเขาให้ตกหลุมรักเธอใหม่ในทุกๆวันหนังยังนำแสดงโดยซูโมกิเกียรติกิจเจริญและเบิ้ลปทุมราชค่ะ
13: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้
14: สาธุ
12: ตามด้วยหนังไทยอีกเรื่องแต่คนละอารมณ์กับ9วัดสู่สวรรค์เรื่องราวการเดินทางไปทำบุญ9วัดเพื่อสะเดาะเคราะห์และต่อชะตาชีวิตให้กับคุณย่าของครอบครัวหนึ่งแต่ขณะที่แต้มบุญเพิ่มขึ้นตามจำนวนวัดคุณย่ากลับอ่อนล้าลงทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะยังได้รับเลือกเป็นตัวแทนหนังไทยไปร่วมชิงชัยบนเวทีออสการ์ในสาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมด้วยล่ะค่ะ
15: It's true.
12: และครหนังก็ยังมีตัวเลือกเป็นหนังฮอลลีวูดเรื่องคนอย่างคิงกับเรื่องราวของแอมไซอาคิงผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์ด้านดนตรีที่ต้องดูแลกิจการผลิตน้ำผึ้งอันดับหนึ่งของเมืองเมื่อลูกสาวบุญธรรมที่ห่างเหินกลับมาหาเขาคิงจึงรีบคว้าโอกาสเพื่อสานสัมพันธ์และสร้างธุรกิจของครอบครัวแต่วงการค้าน้ำผึ้งโหดร้ายกว่าที่คิดค่ะ
16: Do you hear me, Eric Reed?You will pay for the crimes that you did.
12: ตามด้วย White Dragon เมื่อ Power Ranger ยุค 90 ถูกเนรมิตใหม่ในเวอร์ชั่นสุดโหดผลงานแสดงเรื่องสุดท้ายของตำนานเจสันเดวิดแฟรงค์ที่แฟนๆตั้งตารอดวลพลังมังกรชนมังกรแบบดุเดือดเลือดพล่านค่ะ
17: I am not saying that you killed us. I'm saying that you crashed.
12: มาถึงหนังระทึกขวัญเรื่อง It Ends ที่เล่าถึงทริปขับรถธรรมดาของกลุ่มเพื่อน4คนแต่ทุกอย่างก็เริ่มผิดปกติเมื่อพวกเขาหลงเข้าสู่ถนนลึกลับที่ทอดยาวออกไปแบบไร้จุดหมายและมีบางสิ่งรออยู่ในความมืดค่ะปิดท้ายด้วยหนังอนิเมะเรื่อง One Piece Fan Letter Plus One Piece Heroine Double Features ถึงเวลาที่เหล่าหญิงสาวผู้งดงามและแข็งแกร่งแห่งโลก One Piece จะลุกขึ้นมาเฉิดฉายในเส้นทางของตัวเองค่ะ
10: เสาร์อาทิตย์เราไม่เจอกันนะคะเจอกันอีกทีวันจันทร์สวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: มันทำอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
0: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชุติมา
0: วันนี้วันศุกร์นะคะเรามีช่วงของถามมาต่อไปค่ะแล้วคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งคำถามกันเข้ามาทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีนะคะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่อาจารย์จะตอบคำถามค่ะกว่ามันจะผ่านพ้นไปแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะเราก็จะสรุปว่า move หรือความเคลื่อนไหวของแต่ละสัปดาห์มีอะไรบ้างรวมไปจนถึงค่ะทิศทางของสัปดาห์หน้าอาจารย์ถ้าเราพูดถึงทิศทางของสัปดาห์หน้าในต่างประเทศมีอะไรที่เราต้องจับตาไหมคะ
1: สัปดาห์หน้าเหรอ
0: ค่ะ
1: ต่างประเทศ
0: การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติอังกาอันนี้น่าจับตาไหมที่นครนิวยอร์กค่ะ
1: ไม่ต้องจับตาก็นายกก็จะไปสปีช
0: นายกรัฐมนตรีของไทยท่านอนุทินเดินทางไปด้วย
1: ช่วงประมาณสัก24 25อะไรประมาณนั้นนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ผมไม่ได้ดูตารางกำหนดการของท่านโดยละเอียดรู้แต่ว่าไปญี่ปุ่นวันจันทร์แล้วก็ไปอเมริกา
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาอังกฤษก่อนจะมาถึงเมืองไทยก็วันที่27งั้นประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งหน้าท่านนายกก็ไม่อยู
0: ่
1: โอเค
0: แต่ท่านรองนายกที่มีบทบาทสำคัญยังคงอยู่ประชุมนะคะแต่ว่าในต่างประเทศ
1: คนที่น่าจะตามไปด้วยน่าจะเป็นรองอ้วนกับรองสุภจีนะคิดว่านะโดยงานนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ารองเอกนิติไม่น่าจะไป
0: คุณศิริศักดิ์ก็ไปคุณสุภจีไป
1: รองพิพัฒน์ไม่น่าจะไป
0: ค่ะ
1: รองยศชนันท์นี่ไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วก็จะมีแต่งตั้งโยกย้ายยังไม่รู้กระทรวงไหนนะอธิบดีที่ก็รอกันอยู่เนี่ยนะอันที่สองก็น่าจะเรื่องไอ้เนี่ยแหละไอ้ที่ประชุมวันเนี้ย
0: ค่ะ
1: ไอ้ไทยช่วยไทยพลัสอะไรนี่แหละ
0: ใครเขาประชุมล่ะคะ
1: อ้าวคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ไงที่จะอนุมัติไอ้เรื่องว่าจะทำต่อไหม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าสัญญาณจากคุณอนุทินเนี่ยคือจะทำต่อ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าประเด็นรายละเอียดเนี่ยมันยังไม่สรุปนะตอนที่เรากำลังทำรายการอยู่เนี่ยอาจจะมีความชัดเจนแล้วแต่ถึงชัดเจนยังไงก็ต้องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัตินะแต่ว่ามันจะเริ่มจริงๆเนี่ยมันเริ่ม1ตุลาวันนี้มันวันที
0: ่18กันยา
1: 18กันยายังมีเวลาเหลือนะอย่าไปจำเร็วเกินนะบางทีข่าวออกมาเห็นพาดหัวว่าอนุมัติแล้วเนี่ยมันผมไปดูในเนื้อข่าวไม่ใช่เว้ย
0: ใช่ค่ะแค่ใดเบื้องต้นนะคะอาจารย์งั้นพอที่จะตอบคำถามเป็นหลักการหรือไอเด
1: ีย
0: ก
1: ันได้
0: ไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ถามคำถามเข้ามาเนี่ยจะถามถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสจะมีต่อไหมคนที่อยู่กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยเขาจะได้หรือเปล่ามาตรการที่จะให้ชาวนามีหรือเปล่าค่อยๆแยกค่ะ
1: ตอบทีละอัน
0: ไทยช่วยไทยพลัสก่อนไหม
1: เอาไทยช่วยไทยพลัสก่อนนะคือถ้าฟังสรุปแล้วเนี่ยน่าจะมีไทยช่วยไทยพลัสต่อ
0: ค่ะ
1: ก็นี่เพื่อไม่ให้มันเกิดความสับสนเนี่ยก็คงจะเป็นระบบโคเปเมนต์60 40คำถามคือจะทำกี่เดือนอันนี้มันต้องดูเงินผมคิดง่ายๆอะเรามีคนที่เกี่ยวข้องประมาณ26ล้านคนที่ลงทะเบียน
0: ค่ะ
1: แต่ใช้จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ถึงผมใช้ตัวเลขกลมๆมาประมาณสัก 25,000 ล้านนะตัดไปพันล้านกันแล้วกันถ้าทำ2เดือนก็ 50,000 ล้านถ้า 50,000 ล้านเนี่ยผมว่าผมเข้าใจว่าวงเงินกู้ 200,000 แรกเนี่ยน่าจะไม่พอ
0: ที่เป็นตัวพรกกู้เงิน
1: 400,000แรกเนี่ยแบ่งเป็น2 400,000 ล้านเนี่ยแบ่งเป็น 200,000 กับ 200,000 น่าจะไม่พอ
0: ค่ะถ้าไม่พอล่ะ
1: คือถ้าไม่พอขาดเหลืออาจจะไปใช้งบกลางได้อันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่นี่มันยังมีอีกรายการนึงซึ่งมันกำลังรอผลสรุปว่าใครไอ้เรื่องไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยที่ว่าทบทวนสิทธิ์อะไรเนี่ยตัวเลขสุดท้ายยังไม่รู้ว่าทั้งหมดกี่ล้านคน11ล้านคน12ล้านคนอันนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาก็เข้าไอ้ของงบที่งบประมาณที่รัฐบาลตั้งเอาไว้แล้ว 42,000 ล้านเนี่ยแต่นั้นไม่ได้แค่300บาท
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ต้องโคเพเมนต์นะไม่ต้องจ่ายสมทบนะฟังมาคล้ายๆกับว่าจะให้เท่ากับคนที่ได้ไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็คนที่หลุดออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยที่ทบทวนสิทธิ์แล้วไม่ผ่านอาจจะกับขยับมาทางนี้ซึ่งผมก็ยังไม่รู้เขาทำแบบไหนนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเอาเฉพาะ12ล้านคนถ้าจ่ายเพิ่ม700ละ700

0: บาทต่อเดือนเนี่ยก็เดือนละประมาณ 80,000 เอ้ยโทษ 8,400 ล้าน2เดือนก็ตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 17,000 ล้าน 17,000 ล้านบวกกับ 50,000 ล้านเนี่ยมัน 67,000 ล้านซึ่งอันนี้ไม่พอแน่นอน
1: อ
0: ันเนี้ยไม่พอแน่นอนด้วยเหตุนี้ผมก็เลยสงสัยว่ามันจะออกมาแบบไหนเออนะอันนี้เราพูดถึงอยากทำแบบนี้แต่เงินไม่พอจะทำยังไงก็ต้องไปหาวิธี
1: อ
0: ่ะนะอันนี้ก็อันนึงละโอเคอ่ะส่วนอีกเรื่องอะไรนะ
1: นุ่นถามถึงเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องชาวนา
0: เรื่องชาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเนี่ยก็จะมีเงินช่วยเหลือลดอะไรค่าใช้จ่ายเพื่อลดการลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
1: ค่ะ
0: นะสมัยก่อนเนี่ยให้แม็กซิมัมเลยเนี่ยครัวเรือนละ 20,000 บาทนะไร่ละ 2,000 10ไร่บ้าง10ไร่ไร่ละ 1,020 ไร่บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ปีนี้เนี่ยแล้วมันมีเรื่องค้างอยู่เรื่องเดิมที่จ่ายไม่ครบประมาณ 1,800 ล้านประมาณ 200,000 ครัวเรือนเนี่ยก็คาอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็ของใหม่เนี่ยทางกระทรวงเกษตรอยากให้ทำแต่ว่าการจะใช้เงินตรงนี้มันไม่ได้ใช้เงินงบประมาณมันให้ทกส.เนี่ยออกเงินไปให้ก่อนแล้วรัฐบาลตั้งงบประมาณใช้คืนทีหลัง
1: ค่ะ
0: ฟังมาจากทางฝากของพรรคภูมิใจไทยของทางกระทรวงการคลังเขาบอกว่าไม่น่าจะใช้วิธีอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: นะอันนี้ก็เป็นเรื่องระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยต้องไปคุยกันแต่มันมีประเด็นงอกมาอีกว่าก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติว่าถ้าเกิดจะใช้เงินให้ทกส.ออกไปให้ก่อนอย่างกรณีนี้ทางกระทรวงเกษตรจะต้องมาทำเรื่องให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยให้ความเห็นชอบก่อน
1: ค่ะ
0: ถึงจะเข้าครม.นั้นเปอร์เซ็นต์ที่จะมีน่าจะยากถ้าถามผ
1: ม
0: จะทวงกันก็ทวงไปเถอะแต่ว่าเขาจะทำให้หรือเปล่าผมไม่ทราบ
1: แต่กลุ่มกล้อนะคะที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของตัวเลขว่าครัวเรือนของเกษตรกรเนี่ยนะคะนุ่นมีตัวเลขอยู่ค่ะ 233,729 ครัวเรือนค่ะที่เขายังไม่ได้รับสิทธิ์อ่ะแล้วจะให้ไร่ละ 1,000 บาทแล้วก็ไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทที่ใช้วงเงินประมาณ 1,800 ล้านบาทเนี่ย
0: รออยู่รอ
1: ล่าสุดเนี่ยการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเขาเสร็จแล้วค่ะอาจารย์คะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเตรียมนำเรื่องนี้ค่ะเสนอที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้า
0: แต่ว่าก็ต้องไปเวียคังอยู่ดี
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเกิดจะใช้เงินตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคังของรัฐ
1: ค่ะ
0: ของเดิมไม่ต้องของเดิมจากกระทรวงเข้าครม.อนุมัติโชจบเลยของใหม่นี่จะต้องมาเวียที่กระทรวงการคังก่อนให้เขาดูความเพราะเขาต้องคุมยอดยอดเงินที่รัฐบาลให้ทกส.ออกไปก่อนไม่ใช่เอาหลายๆอันนะไม่ใช่เฉพาะทกส.อันอื่นด้วยเนี่ยน
1: ะ
0: สถาบันการเงินของรัฐเนี่ยรวมๆกันแล้วยอดมันประมาณ 1.1 ล้านบาทอ
1: ่ะ
0: ซึ่งก็ยังไม่รู้จะใช้คืนกันเมื่อไหร
1: ่ในอาจารย์พูดบอกว่าภูมิใจไทยก็คุยกับเพื่อไทยวันนี้นักข่าวไปถามหลายประเด็นกับท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินนะอาจารย์ถามเรื่องว่าจะมีนัดทานข้าวกันไหมดินเนอร์กันไหมเนี่ยคือมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดวันแต่ท่านนายกก็บอกว่าจริงๆอ่ะโทรศัพท์คุยตลอดกันอยู่แล้วค่ะ
0: เขาคุยอยู่3คน
1: คราวนี้อยากรู้ว่าเวลาที่ท่านคุยอ่ะคือไม่ได้คุยกับทุกๆคนที่เป็นรัฐมนตรีคุยเป็นบางคนถูกไหมคะเขาคุยกับใคร
0: อ้าวก็ถ้าเกิดเรื่องของพรรคก็คุยกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
1: ค่ะ
0: คุณจุลพันธ์ถ้าเป็นเรื่องของผู้มีบทบาทในพรรคก็คุยกับคุณยศชนัน
1: ค่ะ
0: รองนายกรัฐมนตรี
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ถูกไหม
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดพูดถึงความช่ำชองรู้เส้นสนกลในภายในพรรคก็ต้องคุยกับขาใหญ
1: ่ใครคะ
0: ขาใหญ่ก็ต้องเป็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
1: ซึ่งท่านนายก
0: ซึ่งทั้งสามคนเนี่ย
1: และเคารพ
0: ใช่เขาสะคือจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้โทรศัพท์คุยกันหรอก นอกจากเจอในครม.ถ้ามันเรื่องแบบเรื่องเร่งด่วนจริงๆเขาก็ไลน์คุยกัน
1: ค่ะท่านนายกยังบอกด้วยก็พอแล้วสำหรับการหารือในพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะคะอันนี้คือมูฟของการเมือง
0: ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าไอ้เรื่องโกงเลือกสวเนี่ยมันจะไปต่อไหมในทางการเมือง
1: ค่ะ
0: แต่ฟังดูฟังจากคนของพรรคภูมิใจไทยก็ฟังจากนายกพูดเนี่ยก็คงไม่ต่อเพราะว่าไม่มีผลอะไรไปกว่านั้นแล้วเราก็ยังไม่เห็นนะ การเคลื่อนไหวนอกส

0: ชมก็ส่งมาเพราะว่าเขาก็สงสัยเช่นเดียวค่ะว่ากกต.เขามีมติในคดีหัวสว.แล้วเรื่องนี้ถือว่าจบจริงหรือยังหรือว่าจริงๆมันยังมีช่องทางทางกฎหมายอื่นที่สามารถเดินหน้าต่อไปได้คะ
1: อันนี้ก็ถกเถียงกันเยอะนะคือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จริงมติที่สำคัญและคนให้เมืองเข้าไปสนับสนุนรู้เห็นเป็นใจสนับสนุนอะไรทำอะไรให้ได้มาซึ่งสว.อันนี้เป็นความผิดแล้วมันก็โยงไปถ้าเป็นกรรมการบริหารพรรคถ้าผิดอย่างนี้ก็อาจจะชงต่อไปถึงเรื่องยุบพรร
0: ค
1: อีกอันนึงคือคนที่ไปลงสมัครสว.มาขอให้พรรคการเมืองช่วยอันเนี้ยที่เขาแถลงเนี่ยมาด้วยมติ5-2เนี่ยสำหรับ2กรณีนี้เนี่ยซึ่งเขาไม่ใช่สว.นะแต่ว่าเป็นส.ส.บ้างเป็นรัฐมนตรีบ้างเป็นผู้บริหารพรรคบ้างอะไรบ้างเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ลงมติวินิจฉัยว่าไม่ส่งไปศาลฎีกาทั้ง21คนที่จริงก็20+1
0: ค่ะ
1: 1เนี่ยเขาไม่ได้มีตำแหน่งในพรรคนะอีก20มันมีตำแหน่งในพรรคหรือเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรเงี้ยที่เขาพยายามโยงกันน่ะก็5-2เขาไม่ส่งอันนี้คืออันหนึ่งละนะถ้าไม่ส่งคำถามก็คือว่าจะมีช่องทางที่จะโอเวอร์รูลอันนี้ไห
0: ม
1: ให้ส่งซึ่งผมก็ถามหลายคนก็บอกว่าไม่มีช่องทางเพราะว่าอำนาจนี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการที่จะวินิจฉัยจากที่คณะอนุกรรมาการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องว่ามีความไม่ชอบมาพากลในการได้มาซึ่งสว.ทำเรื่องมาเป็นสำนวนอะไรต่ออะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นสำนวนตามคณะที่26ซึ่งก็อย่างที่เราคุยกกต.เขาก็ดูเป็นคนๆไปเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็หย่อนบัตรใครผิดใครถูกเป็นช่องๆไปใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เออนั่นน่ะก็ยังนึกไม่ออกว่าจะมาช่องไหนว่าจะมีการคือถ้าพูดถ้าอธิบายแล้วก็บอกว่าไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็มี2ทางทางหนึ่งก็คือเล่นงานกกต.ทั้ง7คนหรือ5คนอ่ะเรื่องนึงแต่มันไม่ได้ไปมีผลทำให้การวินิจฉัยเปลี่ยน
0: ค่ะ
1: ถ้าจะมีการเปลี่ยนเนี่ยนะก็ต้องไปดูที่ศาลคนก็พยายามจะไปมูฟที่ศาลให้เพิกถอนมติคำวินิจฉัยของกกต.แต่ผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะเออที่จะไปโอเวอร์รูบางคนบอกเอ้ยเนี่ยตอนที่คุณทักษิณไปติดคุกแล้วไม่ติดคุกจริงเนี่ยทำไมได้ล่ะ
0: เอาไปเทียบเคียงกัน
1: ไอ้นั่นศาลมีคำสั่งศาลมีคำสั่งให้จำคุกพาตัวไปเรือนจำแล้วไม่ได้ไปโรงพยาบาลมีการไต่สวนศาลก็บอกทำไม่ครบถ้วนตามหมายขังอย่างนี้มันต้องมีศาลตั้งต้นเนี่ย
0: ค่ะ
1: นั้นศาลเขามีคำสั่งไว้แล้วคุณไม่ทำตามนะโอเคไต่สวนแล้วให้ไปทำตามให้ครบถ้วนถูกต้อง
0: ค่ะ
1: แต่ตรงนี้ศาลไม่ได้เป็นศาลตั้งต้นศาลตั้งต้นมันคือไอ้พวกสอบสวนเสร็จแล้วก็เป็นกกต.ลงมติมันคือเราดูอ่ะเราจะไปรวมๆอ่ะมันไม่ได้หรอก
0: ค่ะแล้วอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าบทบาทของ DSI อ่ะคะ
1: ก็ DSI ก็อีกเนี่ยถามว่าตอนคดีไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นคดีเลือกตั้งแต่ว่าตอนนั้นก็กระเฮี้ยนกระหือลือจะทำให้มันเป็นคดีพิเศษมันก็เป็นคดีพิเศษ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่คดีพิเศษของ DSI กับการสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เขามีการตั้งอนุกรรมการตามระเบียบตามกฎหมายของเขามันจะช่วยกันก็ได้มันจะแยกกันก็ได้มันจะไม่ยุ่งกันก็ได
0: ้
1: เออไม่ใช่ไปบังคับเขาได้เมื่อไหร่ล่ะแล้วเวลาจะวินิจฉัยจริงๆอ่ะใครเป็นคนวินิจฉัยก็ต้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง
0: ก็อีก
1: ก็อีกนะก็กลับมาที่เก่าอ
0: ่ะ
1: นะผมก็เห็นพูดกันผมไม่มีความรู้นะแต่ผมดูด้วยใช้คอมเมนต์กู๊ดคอมมอนเซนส์แล้วกันเดี๋ยวว่าก
0: ู๊ดคอมมอนเซนส์ไม่ใช่คอมมอนเซนส์เฉยๆด้วยนะคะดูเป็นส่วนๆไปแล้วก็ดูสารตั้งต้นด้วยนะคะเอาละค่ะ
1: พอไหม
0: พอได้เป็นไอเดียค่ะอาจารย์และนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของโซลาร์ลูฟท็อปคำถามเกี่ยวกับเรื่องของแก๊สเทคจัดงานไปแล้วได้มักได้ผลอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังกันค่ะ
1: โอเค

0: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ที่เด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
5: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
8: อร่อย
7: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
10: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
13: โอเคเฮอร์เบอร์
14: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลั่นด้วยล่ะคะ
15: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
16: ทิพรส
17: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
18: ใช่ไหมหลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
17: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
18: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
19: แอลซอฟต์แอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
14: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
6: าอมผสมกิกเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
3: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลเดียนนา
6: ทานเคอร์มิน 500 plus ขาวละอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
7: อาจารย์หางานแก๊สเทค 2026
2: จบไปแล้ว
7: จบไปแล้วนะคะคุณผู้ชมทางบ้านได้ติดตามรายการฟังหูไว้หูแล้วด้วยแล้วก็เห็นว่าเราพาไปเที่ยวที่งานค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาชอบนะ
2: เดี๋ยวนี้มีคนทำแบบผมเรียนแบบเว้ย
7: ยังไง
2: มีคนพาไปเดินทัวร์อะไรไหม
7: เขาก็พาไปเดินทัวร์แต่อันนี้จะต่างกันนิดนึงค่ะอาจารย์เนี่ยท่านนุ่นมองแล้วนะเขาเหมือนเป็นบทบาทของสื่อสารมวลชนนักวิชาการและเห็นไหมคะเขาดูตรงไหนก็อธิบายไปได้หมดเลยอะถ้าในเชิงของการท่องเที่ยวใครๆกับมาคุเทศคุณผู้ชมชอบและทีเนี้ยค่ะก็เลยส่งคำถามกันเข้ามาด้วยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าข้อตกลงอะค่ะที่เขาประกาศจากเวทีแก๊สเทคเนี่ยมันมีส่วนใดที่เป็นสัญญาผูกพันแล้วและส่วนใดยังเป็นเพียงความตั้งใจความร่วมมือเราจัดงานเนี้ยเขาสรุปไหมยังคะว่าเราได้อะไรเราได้มักได้ผลที่จะ
2: ไม่ก็ในแง่คนมาประชุมมารัฐมนตรีมาอะไรมาเนี่ยแล้วก็มีการเซ็นสัญญาซึ่งเรารู้ไม่รู้ด้วยทั้งเขาเซ็นกันเองทั้งเนี่ยเขาว่าในแง่ของการทำข้อตกลงทางธุรกิจเนี่ยจำนวนประมาณ 15,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
7: กว่า 15,000 ถึง 16,000 ค่ะ
2: แต่จริงๆถ้ามันมีที่เห็นเป็นรูปธรรมก็จะมีทางรัฐบาลสหรัฐลงนามร่วมกับทางกฟผให้การสนับสนุนที่จะเอาไปวิจัยหรือไปทำอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก
7: ค่ะอันนี้เป็นการลงนามระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็องค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา
2: ก
7: ็รับทุนสนับสนุนนะคะ
2: ไอ้ตัวนี้เอสเอ็มเพราะว่าจริงๆมันก็อยากขายของแล้วก็ไปช้อปปิ้งหลายที
7: ่
2: แล้วก็ไปจีนไปเกาหลีใต
7: ้
2: นะรัสเซียอะไรพวกนี้ที่เป็นประเทศที่เขาทำอยู
7: ่อันนี้คือความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมพวก
2: เอ็มโอยูที่เซ็นสัญญานะเซ็นสัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาไอโครงการไทยมาเลเซียนั่นก็มีจำตัวเลขไม่ได้แต่ผมว่าที่อันนึงที่น่าสนใจสำหรับเรานะเราก็ได้แสดงศักยภาพว่าไอ้ที่เราต้องการจะเป็น LNG Hub ในภูมิภาคเนี้ยก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นอีกอันนึงที่น่าสนใจหลายคนไม่ได้พูดถึงก็คือว่า เราจะมีการเปิดสัมปทานการสำรวจขุดเจาะแล้วก็ผลิตแหล่งปิโตรเลียมในทะเลอันดามันอันนี้จะเป็นครั้งที่26แล้วเป็นแปลงเดียวเลยนะ 60,000 ตารางกิโลเมตรนะถ้าเจอแล้วบึ้มเลยนะถ้าเจอเนี่ยมันคือตรงนั้นมันก็มีเจอนะข้างบนน่ะทางอ่าวมอตมะเนี่ยทางพม่ามีแล้วก็ไอแหล่งเยดนายาตะกุลเนี่ยก็ไม่ได้ไกลจากตรงนี้สักเท่าไหร่ซึ่งก็มี potential แต่ว่าประเด็นคือมันน้ำลึก มันเป็นน้ำลึกมันลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะลงทุนการจะทำอะไรก็แต่ว่าเราเปิดตัวเขาก็เห็นศักยภาพภายมาบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีหลายๆเรื่องนี่อย่างนี้แหละ
7: มีการลงนาม MOU ไทยโอมานด้วยค่ะระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทยกับทางฝั่งของโอมาน
2: เป็นเร
7: ื่อง
2: ความร่วมมือเพราะโอมานเนี่ยเราก็มีไปลงทุนนะปตท.สผ.เข้าไปลงทุนเหมือนกันแล้วก็ผมไม่แน่ใจผมจำได้เราว่าเรามีสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติเหลว LNG จากโอมานด้วยแล้วก็มีซื้อน้ำมันดิบจากโอมานด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นแหล่งใหญ่ไม่ใช
7: ่
2: เป็นแหล่งใหญ่
7: บูธที่เราเห็นนะคะที่เป็นเรือใหญ่ๆเรือยักษ์อ่ะอาจารย์แล้วนุ่นไปกินข้าวในวันนั้นด้วยค่ะนุ่นเห็นโทนฟู้ดคอร์ทแม่ค้าเขาชื่นใจมากเลยอ่ะต่างทุนต่างชาติเม็ดเงินมันก็กระจายเขาบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่า 15,000 ล้านบาทถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะใช่เรือลำนี้เลย
2: เรือแบบเรือในอ่าวในพวกเรืออาหรับ
7: Energy from Oman ค่ะ okay. ไปดูเทปย้อนหลังเราได้นะคะอาจารย์การพึ่งพา LNG นำเข้าทำให้ค่าไฟไทยเราอ่อนไหวต่อราคาตลาดโลกใช่ไหมคะ
2: ก็ราคาตลาดโลกอ่ะมันมี2แบบนึงคือเป็นสัญญาระยะยาวนะเป็น long term contract
7: ค่ะ
2: อันนี้ที่เรามีอีกอันคือต้องซื้อมาเพิ่มสำหรับตลาดจร
7: ค่ะ
2: ก็ถ้ามันแพงขึ้นมันก็เอามาเบรนกับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอื่นแล้วก็ออกมาเป็นราคาพู
7: ค่ะ
2: ก็ส่วนที่มันนำเข้ามาประมาณ 30% ของที่เราต้องใช้ทั้งหมด 100% เนี่ยนะก็จะต้องบวกราคาขึ้นไป
7: ค่ะ
2: มันก็จะกระทบกับค่าไฟฟ้าทางอ้อมประมาณนั้น
7: เวลาที่พูดถึงเรื่องของค่าไฟฟ้าค่ะเรื่องนี้คุณผู้ชมยังตามต่อนะคะนุ่นเห็นส่งคำถามมาทุกอาทิตย์เลยค่ะความคืบหน้าของโซล่ารูฟท็อปอะค่ะเมื่อไหร่มาตรการต่างๆที่มันเป็นรายละเอียดเนี่ยก็จะออกมา
2: ผมคิดว่าน่าจะเป็นภายในเดือนไม่เกินกลางเดือนตุลานะ
7: ค่ะ
2: คือกรรมวิธีมันต้องอย่างนี้ต้นทางเนี่ยมันจะต้องออกจากทางกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าเราตั้งเป้าว่า1ล้านครัวเรือนโอเคอันเริ่มตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าต้องเป็นแบบไปสมัครใน1ล้านครัวเรือนเนี่ยเราจะใช้เงินจากเงินกู้4แสนล้านเนี่ยประมาณ 50,000 ล้านให้ครัวเรือนละ 50,000 บาทเอาไปติดโซล่ารูฟท็อปไม่เกิน5กิโลวัตต์แล้วที่วันนี้ที่มันมีความสำคัญก็คือว่าทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยได้เพิ่มจำนวนของการรับซื้อไฟในราคา2บาท20สตางค์เนี่ยแล้วใช้เป็นแบบบิลเมตรใช้เป็นแบบหักลบในบินนะในบินเห็นว่าจะเพิ่มจาก500หรือ2,000เมกะวัตต์เนี่ยเป็น10,000เมกเป็น10,000เมกะวัตต์ใช่ไห
7: ม
2: แล้วก็สัญญาขายไฟให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเดิมเนี่ย10ปีจะทำเป็น20ปีแต่อันนี้เป็นเพียงกรอบนะคราวนี้รายละเอียดเนี่ยในการออกแบบในการจะไปขออนุญาตในการจะไปแอพพลายเนี่ยต้องแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นเงินอันนี้ก็ต้องมีระบบว่าเอาเงินไปแล้วทำจริงๆนะไม่ใช่เอาเงินไปแล้วไม่ได้ทำคราวนี้ส่วนต่างในเรื่องการคิดค่าไฟทางการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องจัดระบบหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งแล้วก็คุณภาพของแผงโซลาร์เซลล์แล้วมันจะมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วย มันมีอินเวอร์เตอร์มันมีอะไรเนี่ยอีลุงตุงนางสายเสยต้องตรวจสอบคุณสมบัติแม้จะได้เงินไปก็ต้องขั้นตอนไม่ง่ายนะ ถ้าเราติดตั้ง1ล้านครัวเรือนเนี่ยนะมันคงไม่ได้เสร็จภายในวันเดียวหรอกผมว่าอาจจะต้องทำสองสามปีกว่าจะจบอ่ะ
7: เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะให้ติดตาม
2: เป็นสเต็ปสเต็ปนะ
7: สเต็ปสเต็ปแล้วก็ถ้าเป็นอย่างที่อาจารย
2: ์พู
7: ดช่วงปลายกันยาถึงกลางเดือนตุลาน่าจะมีอะไรออกมา
2: แล้วคือจนถึงกลางเดือนตุลาเนี่ยมีแน่แหละนะแล้วส่วนจะต้องไปลงทะเบียนใครที่ติดจะติดยังไงจะเอาใช้ของใครตอนนี้ผมก็เห็นเริ่มมีบริษัทเอกชนน
7: ะ
2: มาเสนอละว่าติดยี่ห้อนั้นของเมืองนั้นราคาเท่านั้นเท่านี
7: ้
2: นะแล้วก็บอกว่าจะประสานงานกับทางการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให
7: ้
2: มันคงมีค่าใช้จ่ายแฝง คือเรื่องอะไรถ้าไปติดต่อราชการเนี่ยนะ
7: ค่ะ
2: มันก็ต้องมี

0: ค่าใช้จ่ายแฝง
1: ให้ไปตีความกันเราเองนะคะคำถามเนี่ยเวลาที่คุณผู้ชมเขาส่งมาอาจารย์รายการของเราอ่ะคำถามมีสารพัดคำถามเลยแต่คำตอบเนี่ยอีกเรื่องนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนตอบได้เดี๋ยวจะหามาให้สารพัดโรคภัยไข้เจ็บก็ถามมาเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยโรคไตค่ะอาจารย์คุณผู้ชมเนี่ยเขาถามมาถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์ของบัตรทอง30บาทเนี่ยนะคะสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่จำเป็นต้องบำบัดทดแทนไตสามารถรับบริการล้างไตทางช่องท้องตามสิทธิประโยชน์บัตรทองซึ่งจริงๆอ่ะมันมี2รูปแบบด้วยกันเขาก็เลยสงสัยค่ะว่าอ้าวแล้วเวลาที่เขาจะได้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยนะคะ30บาทอ่ะได้ทั้ง2รูปแบบหรือเปล่า
0: ไม่รู้เว้ยไม่ได
1: ้อันนี้ทางทีมงาน
0: คุณเป็นคนตอบผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องไตเตยต้องไปล้างอ
1: ่
0: ะ
1: เราไม่อยากมีปัญหาอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับ
0: ล้างไตล้างท้องท้องนี่ล้างเองที่บ้าน
1: ทีเนี้ยก็เลยไปทางทีมงานของเราก็ไปสอบถามสปสช.มาให้ก็ได้ข้อมูลแบบนี้ค่ะไอ้2วิธีที่ว่าเนี้ยคุณผู้ชมดูนะฝั่งเขียวกับฝั่งสีน้ำเงินม
0: ันจ
1: ะ
0: มีล้างไตช่องท้องด้วยตัวเอง
1: มันจะมีเปลี่ยนน้ำยาล้างไตด้วยตัวเองเขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษเนี่ย CAPD กับอีกวิธีนึงคือการใช้เครื่องอัตโนมัติช่วยเปลี่ยนน้ำยา APD ทีเนี้ยหลักๆแล้วไอ้2วิธีเนี้ยมันต่างกันที่1ใครเป็นคนเปลี่ยนน้ำยากับ2เปลี่ยนเวลาใดโดยหลักมันเป็นแค่นั้นเองค่ะมันมีจุดแข็งที่แตกต่างกันไปเนี่ยนะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นให้ไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบรรทัดสุดท้ายคือสิทธิ์บัตรทอง30บาทเนี่ยคือคุณสามารถที่จะรับสิทธิ์และบริการได้ทั้ง2วิธีค่ะแต่แพทย์แล้วก็ผู้ป่วยเขาจะร่วมกันพิจารณาแล้วก็ประเมินตามภาวะสุขภาพแล้วก็ความเหมาะสมของผู้ป่วยนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรไปได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นั่นเลยค่ะตัวใหญ่ๆอ่ะ1330นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะ
0: ผมก็เป็นคนมีบัตรทองนะ
1: และได้ใช้ไหมล่ะคะ
0: ไม่ได้ใช้ไปครั้งเดียว
1: อ้าวได้ใช้ด้วยนะ
0: ใช้ไปครั้งเดียว
1: ค่ะ
0: ไปหาคลินิกปฐมภูมิอ
1: ่ะ
0: หมอเขาคุยกับผมประมาณ30วิแล้วให้ยามาถุงหนึ่งตอนนั้นรู้สึกจะเป็นเจ็บคอหรืออะไรเนี่ยหลังจากนั้นผมไม่ไปเลย
1: เดี๋ยวเขาคุยกันจะแค่30วิเองเหรออ
0: ้าปะ
1: อีแล้วอาจารย์ไม่ชวนเขาคุยอ่ะเห็นเวลาเจอแก๊งสแกมเมอร์หรือคอลเซ็นเตอร์มาชอบชวนเขาคุยเหลือเกิน
0: เราเห็นหน้าหมอเราก็ไม่กล้าคุยแล้วอ่ะ
1: ค่ะเอาเป็นว่าโทรไปได้นะ13
0: ไม่แต่อันนี้มันเป็นเรื่อง15ปีที่แล้ว
1: เออนานมาแล้วนะคะ
0: เดี๋ยวนี้เขาอาจจะเซอร์วิสดีกว่าเมื่อก่อน
1: ถ้าเขาไม่คุยกับเราเราก็ชวนเขาคุยก็แค่นั้นแหละค่ะถาม1ตอบ3เดี๋ยวถาม1ตอบ1นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: คุณคือใคร
3: ผมชื่อสิริบัญชาไง
2: ไอ้นี่มันสิริบัญชาอะไร
4: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
5: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
6: ทิพรส
7: เอาแล้ว
8: ค่าเข็มขัดได้ลูก
9: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
7: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
9: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
7: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
10: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
7: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
10: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
12: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
14: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
15: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉากก่อนใช้ยา
16: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
17: ์66ปี

0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: อาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
3: จะตอบคำถามเรื่องนี้ก็ช่างลำบากใจเหลือเกินเอาเป็นบ้านของเราค่ะและอาจารย์เนี่ยอยู่สองบ้านด้วยนะอาจารย์ข่าวที่เขาพูดกันเนี่ยค่ะที่อสมทจะไปควบรวมกับไทย PBS เนี่ยคุณผู้ชมก็สงสัยว่าข่าวนี้มันมาได้ยังไงกับมันมีความเป็นไปได้หรอ
4: โอเคโอเคผมว่าจุดเริ่มต้นทางฝั่งไทย PBS ผมไม่รู้นะแต่ทางฝั่งอสมทเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
3: ค่ะ
4: ค
3: อนอร
4: อคอนอรอนะ
3: ค่ะชื่อเต็มคือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจค่ะสคอรอ
4: สคอรอไม่สคอรอนี่สำนัก
3: สำนัก
4: คอคอรอ
3: คอคอรออ่ะชื่อย่อเขา
4: ประชุมเมื่อวานเนี่ยก็ให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ8แห่งอตกอตโรงงานไพ่อะไรพวกนั้นน่ะน
3: ะ
4: ใน8แห่งเนี่ยมีอสมทด้วยคราวนี้จะต้องส่งไปให้คณะรัฐมนตรีก่อนว่ามีแนวทางจะทำยังไงทางผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคุณทิพย์บดีวัฒนกุลบอกว่าไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลได
3: ้เพราะ
4: อสมทเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์การเปิดเผยข้อมูลก่อนมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะกระทบกับผู้ถือหุ้นแล้วก็เป็นความผิดตามกฎหมาย
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเนี่ยบอกว่ายังไม่มีการเสนอควบรวมกิจการกับไทย PBS เนื่องจากโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรข้อจำกัดไม่สามารถดำเนินการได
3: ้ค่ะ
4: แต่ถ้าเกิดเอาเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีที่คาดว่าจะเข้าที่ประชุมในสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้ามีการเข้าจะแถลงข่าวเพื่อความทำความเข้าใจกับแนวทางที่จะทำแผนฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทอสมทท
3: ัน
4: ทีอันนี้คือหน้าฉากที่มันเป็น
3: ค่ะ
4: ก็ต้องแยกนะอสมทเนี่ยตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาปี2520นะตามพระราชบัญญัติผมจำไม่ได้ส่วนไทย PBS ก็เป็นองค์การบริหารสื่อสาธารณะชื่อยาวๆอ่ะนะกระจายเสียงสาธารณะเนี่ยเขาก็มีกฎหมายอีกฉบับนึงนะแต่ว่าก็ถามว่าเป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับรัฐไหมคำตอบก็คือเกี่ยวถ้าพูดถึงถ้าเป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับรัฐเนี่ยก็จะมีหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุอันนี้ก็แบบหนึ่งนะก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งแล้วก็มีสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยอสมทก็มีสำนักข่าวไทยมีกิจการวิทยุกิจการโทรทัศน์อีกอันหนึ่งทางไทย PBS ก็ทำไทย PBS เนี่ยเขาจะได้เงินจากเงินซินแท็กนะเงินภาษีเกี่ยวกับสุรายาสูบอะไรเนี่ยปีละ 2,000 ล้านนะเขาก็ทำอีกแบบหนึ่งแต่นั้นเขาจะไม่มีโฆษณา
3: ค่ะ
4: แล้วเขามีรายได้ที่แน่นอนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคำถามก็คือว่าจะแก้ปัญหาอะไรถูกไหมอสมทก็จะมีปัญหาเรื่องรายได้เพราะว่าธุรกิจโฆษณามันย่ำแย่อย่างเดียวธุรกิจสื่ออ่ะแต่ว่าเขามีแอสเซทจะบริหารจัดการแอสเซทที่เป็นที่
3: ด
4: ิน อะไรต่ออะไรยังไงรวมทั้
3: ง
4: อาคารเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยก็ต้องดูนะซึ่งแนวมันต้องชัดเจนก่อนว่าถ้ากรณีบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเนี่ยก็ต้องถามว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือกระทรวงการคลังกับธนาคารออมสินซึ่งถือหุ้นรวมกันประมาณร้อยละ76
3: ค่ะ
4: 76.5 เนี่ยเขาจะต้องการแบบไหนอันต้องเริ่มที่นั่นเริ่มที่ศาลตั้งต้นแต่ยังมีประเด็นต่อไปอีกเพราะแม้ว่ากระทรวงการคลังจะถือหุ้นใหญ่แต่อสมทเนี่ยเป็นหน่วยงานโทษเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นมันก็ต้องคุยกับคนที่ดูแลสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งฝ่ายประจำแล้วก็ฝ่ายการเมือง
3: ค่ะ
4: ทางกระทรวงการคลังก็ต้องดูทั้งฝ่ายประจำแล้วก็ฝ่ายการเมืองถ้าฝ่ายประจำก็คือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจฝ่ายการเมืองก็คือตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งฝั่งนี้ทั้งฝ่ายประจำก็คือสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีใช่ไหมสำนักงานปลัดสำนักงานสำนักงานนายก
3: สำนักนายกรัฐมนตรี
4: สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ต้องดูว่าตัวรัฐมนตรีว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลตรงนี้เป็นฝ่ายการเมืองมันไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินอะไรกันพวกพระมันก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจถ้าถามผมนะมันต้องว่ากันเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปแรกก็คือต้องแยกกันคนละองค์กรปัญหาไม่เหมือนกันไทยพีบีเอสก็มีปัญหาแบบนึงอสมทก็มีปัญหาแบบนึงแต่ส่วนที่มันเป็นส่วนควบส่วนร่วมมีได้ไหมมีเป็นไปได้อย่างเนี้ยอย่างถ้าเป็นอะไรดิจิตอลทีวีเราทำมักไทยพีก็ทำมักถูกไหม
3: ค่ะ
4: คันเนี้ยนะมันคือมันน่าจะเป็นลักษณะที่ยืมของกันใช้มากกว่า
3: แบบไหนอะ
4: สมมติเครื่องมือไม่พอก็แบ่งกันใช้สตูไม่พอแบ่งกันใช้อะไรอย่างเง
3: ี้ยแบ่งยืมของกัน
4: ใช้ยืมของกันใช้น่าจะโอเคกว่า
3: แล้วเขาใช้เทคนิคเดียวกันกับเราหรือเปล่า
4: ไม่เป็นไรนี่ก็ไปอ่านรายการอื่นที่นี่แล้วก็ไปอ่านรายการอื่นที่นู่นได้
3: เนี่ยเขามองกันตาแป๋วเลยอะและแอลกระซิบบอกว่านุ่นถามอาจารย์วีระให้หน่อยสิว่าชะตาเขาจะเป็นยังไงจากข่าวนี้
4: แต่ผมบอกก่อนนะว่า
3: ค่ะ
4: ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะต้องเข้าใจก่อนนะผมก็ติดตามเพียงแต่ว่าประเด็นมันอาจจะเกิดจากการที่ผมไปเป็นกรรมาธิการงบประมาณแล้วผมก็ยกตัวอย่างอะไรต่ออะไรพวกนี้เพราะนั้นแหละหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นมันก็ไปกันใหญ่ซึ่งผมไม่ได้เกี่ยวข้อง
3: ค่ะไปไหนไม่รู้แหละแต่อาจารย์วีระธีรพัฒน์อย่าห้ามไปไหนเด็ดขาดเลยนะคะอยู่จัดรายการกับนุ่นในรายการฟังหูไว้หูคู่กับคุณผู้ชมแบบนี้เนาะใช่ไหมคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: แล้วเขาไม่จบอ่ะดูดิพี่ถือปืนในบ้านอ่ะคนอื่นเขาอ่ะ
1: สาวราชการร้องขอความเป็นธรรมถูกอดีตแฟนหนุ่มทหารยศพันตรีซ้อมทำร้ายร่างกายบาดเจ็บข่มขู่ชักปืนจะยิงจนซึมเศร้าและเป็นแพนิคสาววัย35คว้ามีดแทงแฟนหนุ่มเสียชีวิตคาห้องพักหลังทะเลาะกันรุนแรงเหตุระแวงแฟนมีกิ๊กขอดูมือถือแต่ถูกปฏิเสธร้องไห้อ้างแค่ป้องกันตัวรองนายกอบต.ที่อุทัยธานีมอบตัวหลังถูกแจ้งความข่มขืนสาวออทิสติกจนท้องปฏิเสธข้อหาอ้างเด็กสมยอมติดตามในครับข่าว9กับอรวรรณเผือกไทยสงฆ์และจามอนกิศวภา
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่คับข่าว9นะคะศุกร์18กันยายน2569อยู่กับดิฉันนรวรรณเผือกไทยสงค่ะ
2: และผมจามรกิจสวภาคนะครับรับชมข่าวกันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็สุดสัปดาห์นี้นะครับก็น่าจะชุ่มฉ่ำกันทั่วไทยเลยนะ
3: ค่ะ
2: เสาร์ที่นี้ยังมีฝนต่อเนื่องนะครับกรมอุตุบอกแบบนั้นใครจะเดินทางก็วางแผนระมัดระวังกันด้วยนะครับวันนี้มีหลากหลายข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตคู่ความรักปัญหาครอบครัว
3: ค่ะ
2: นะครับเรื่องแรกนะครับเธอเป็นพนักงานสาวราชการนะครับมาร้องขอความช่วยเหลือนะครับเธอบอกว่าเนี่ยนะครับแฟนหนุ่มของเธอที่เธอคบหาเนี่ยทำร้ายร่างกายเธอเพราะเธอจับได้ว่าไปมีผู้หญิงอีกคนนึงผู้หญิงคนไหนก็ทนไม่ได้นะก็อยากจะเลิกนะแต่ฝ่ายชายไม่ยอมเลิกครับฝ่ายชายอ้างเหตุผลทางศาสนา

0: ฝ่ายชายบอกก็เรามีได้หลายคนแต่เราก็รักเธอไงไม่ยอมเลิกครับไปดูเหตุการณ์ว่าเธอโดนอะไรบ้างครับ
1: ก็เขาไม่จบอ่ะดูดิพี่ถือปืนในบ้านเนี่ยคนอื่นเขาอ่ะ
2: เห็นไหมเห็นไหมต้องการถ่ายคลิปแบ็กเมย์ผม
1: อืมเอาดิอ่ะถือปืนแล้วมาเข้าบ้านเนี่ยอ่ะ
2: ไม่ใช่กูถือปืนเพราะเดี๋ยวมึงแย่งปืน
1: ไม่ใช่ค่ะเลือดออกค่ะแย่งปืนกันเลือดออกเลยค่ะ
2: แม่ดูแม่ใช่ไหมอะมึงเหยียบหน้ากูหน่อยเนี่ยมึงทำหัวแตกเงี้ยมึงยอมรับกูง่ายใช่ไหม
3: มึงไม่รักกูอยู่แล้วนี่คิดมึงปล่อยให้กูบ้าปล่อยให้กูทรมาน
2: มึงเหมือนทรมานมึงเหมือนทรมาน
3: รู้ได้ไงว่ากูไปมีคนอื่นอีกกูไม่เคยมีใครนอกจากมึง
2: เรื่องของมึงแต่เรื่องเว้นแต่ละวันมาเข้าหูกูเนี่ย
3: แล้วกูมีใคร
0: วะนี่เธอโดนกดรัดคออยู่นะ
4: ค่ะ
0: เนี่ยนะฮะฝ่ายชายเนี่ยนะครับเป็นทหารยศพันตรีด้วยถือปืนเข้ามาโชยเห็นแบบนี้ในบ้านเลยนะครับข่มขู่เลยนะจะเลิกเหร
4: อ
0: ไม่เลิกนะนี่นะครับเอาปืนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะมีการทำร้ายร่างกายโดยการรัดหรือว่าบีบคอเธอนี่แหละจับเธอกดลงแล้วก็บีบคอเธอบอกหายใจเกือบไม่ออกนะครับเกือบเสียชีวิตนะฮะเธอบอกว่าอดีตแฟนของเธอเนี่ยนะครับเป็นทหารยศพันตรีสังกัดกองทัพบกนะครับตอนนี้เธอไปแจ้งความแล้วแต่คดีไม่คืบหน้าเลยนะฮะตัวเธอเนี่ยจับได้ว่าฝ่ายชายเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วก็ใครจะทนล่
4: ะ
0: เราก็ไม่อยากเป็นน้อยใครใช่ไหมก็ขอเลิกปรากฏว่าฝ่ายชายอ้างข้อตกลงทางศาสนาขอมีภรรยาเพิ่มได้นะครับทั้งคู่ก็คบหากันมานะครับแต่ภายหลังเนี่ยฝ่ายชายเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มมีพฤติกรรมที่รุนแรงมากขึ้นเธอบอกเธอโดนมาทั้งหมดเนี่ย4ครั้ง4รอบคุณอรวรรณ
4: ค่ะ
0: รอบแรกพฤศจิกาปีที่แล้วฝ่ายชายถือปืนเข้ามาตบหน้าเธอต่อหน้าแม่ด้วยนะครับครั้งที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุที่คอนโดตอนนั้นมีการกอดรัดทำร้ายร่างกายนะมีการแย่งอาวุธปืนที่ฝ่ายชายพกมานะครับครั้งที่3มิถุนายนนะครับทะเลาะกันเรื่องเอกสารที่ห้องพักของฝ่ายชายตอนนั้นนะครับมีการถีบประตูฉุดขาตกจากโซฟานะครับใช้เข่ากดหน้าอกกับศีรษะเนี่ยนะครับแบบในคลิปเนี่ยนะครับและครั้งสุดท้าย29กรกฎาคมที่ผ่านมาที่แฟลตทหารนะครับตอนนั้นเนี่ยนะฮะตัวเธอเนี่ยพยายามไปขอยุติความสัมพันธ์แต่ฝ่ายชายก็เอาปืนออกมานะครับใส่แมกกาซีนให้เห็นขึ้นลำไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็ยื่นให้แล้วก็ถุยน้ำลายใส่เธอนี่นะฮะใส่หน้าเธอนะครับแล้วก็ปิดปากปิดจมูกแล้วก็ขู่นะครับบอกว่านี่อาการของคนใกล้ตายเป็นยังไงรู้ยัง
4: โ
0: หดิ
4: โหดมาก
0: เออเนี่ยแค่ไปบอกเลิกนะแค่ไปขอเลิกนะไม่ยอมฮะยังไงก็ไม่ยอมนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับทำให้เธอเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นโรคแพนิคนะฮะรวมไปถึงป่วยซึมเศร้าด้วยนะครับต้องเข้ารับการรักษาจากคุณหมอด้วยนะครับนอกจากนี้ยังถูกฝ่ายชายข่มขู่นะครับว่าเดี๋ยวจะแจ้งความกลับข้อหาบุกรุกทีนี้เธอก็กลัวสิล่าสุดเธอเลยมาขอความช่วยเหลือนะครับจากดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์นะครับเพื่อขอความช่วยเหลือให้คุ้มครองความปลอดภัยของเธอเพราะตอนนี้เธอรู้สึกว่าเธอไม่ปลอดภัยแล้วเขาพร้อมจะทำอะไรเธอก็ได
1: ้วันก่อนก็เหมือนเขาจะโพสต์ในโซเชียลแบบมีการไปซ้อมยิงปืนเลยอะค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะสื่อถึงอะไรถามว่าหนูกลัวไหมหนูอะที่ออกมาพูดตรงนี้ได้แล้วอะหนูผ่านความตายวันนั้นมาแล้วหนูไม่ต้องกลัวแล้วอะถ้าวันนั้นไม่มีคนมาเปิดเจอหนูก็อาจจะไม่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้
5: ใ
1: ช่ค่ะตอนแรกหนูไม่ได้การดำเนินคดีอะไรเลยแต่ว่าพอรู้ว่าเขาเล่นแบบนี้หนูก็เลยดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
5: ปืนที่ใช้เนี่ยครับเป็นปืนประจำตัวหรือเป็นป
1: ื
5: น
1: ไม่ได้เป็นปืนประจำตัว
0: จากพฤติกรรมทั้งหมดที่เห็นในคลิปเนี่ยนะฮะทางดร.ธนกฤตเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นคดีอาญาแน่นอนผู้ชายใช้กำลังกับผู้หญิงเอาปืนมาขู่ถมน้ำลายใส่โอ้โหนะท่านบอกน่าสมเพชเดี๋ยวจะทำหนังสือถึงรัฐ
4: ม
0: นตรีกลาโหมถึงผบ.ทบ.ถึงทางกองทัพภาคที่1นะครับรวมไปถึงท่านผบ.ตร.ด้วยให้ตรวจสอบพฤติกรรมนะฮะของผู้ใต้บังคับบัญชาคนนี
4: ้
0: รวมไปถึงเรื่องอาวุธปืนนะให้ตำรวจดูซินะครับ

0: ทำไมมีปืนกล้าขึ้นมาขึ้นลำกล้องต่อหน้าคนแบบนี
1: ้
0: นะครับก็เดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีนะครับรวมไปถึงดำเนินข้อหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานด้วยนะครับนี
2: ่ก็เขาไม่จบอ่ะดูดิ
1: หัวอกของผู้หญิงเห็นใจเธอเลยนะเนี่ยมันเหมือนตายทั้งเป็นอ่ะอยากจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเธอให้ได้คือคนมันอยากเลิกแล้วอ่ะ
0: จะไปเริ่มชีวิตใหม
1: ่ค่ะ
0: ก็ติดอยู่ตรงนี้
1: ก็ติดอยู่ผู้ชายไม่ยอมเลิกส่วนเหตุการณ์นี้นะคะแฟนก็ระแวงเหมือนกันว่าผู้ชายจะมีกิ๊กแต่ว่าปรากฏว่าพอไปดูโทรศัพท์อ่ะจะขอดูแฟนบอกเอ้ยอย่ามาดูอย่ามาดูเขาก็เลยคว้ามีดแทงเหตุการณ์นี้ผู้ชายเสียชีวิตนะคะ
0: คร
1: ับเนี่ยแหละค่ะพอหลังจากที่แทงแฟนเสร็จอะค่ะเธอก็ร้องไห้ฟูมฟายเลยคุณจามอนคุณชมดูสิคะคือเธอยังอยู่ในอาการช็อกอะค่ะหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยก็เข้ามาช่วยเหลือปั๊มหัวใจแฟนหนุ่มหวังว่าจะยื้อชีวิตเอาไว้แต่ปรากฏว่าคือแฟนอะเสียเลือดมากก็เลยเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ
0: อันนี้ฝ่ายชายมาขอดูมือถือใช่ไหม
1: ฝ่ายหญิงมาขอดูมือถือฝ่ายชายแล้วปรากฏว่าฝ่ายชายก็บ่ายเบี่ยงไม่ให้ดูอะค่ะมันก็เลยเกิดการทะเลาะกันรุนแรงเกิดขึ้นพอเกิดเหตุแทงกันจนมีคนเสียชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่สภ.เมืองชลบุรีเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยคือตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีการทะเลาะวิวาทแล้วก็แทงกันเกิดขึ้นมีคนบาดเจ็บสาหัสนะตอนแรกนะสาหัสอยู่ในคอนโดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรีพอไปตรวจสอบในห้องพักอะค่ะก็พบร่างของนายเอกพงศ์อายุ36ปีนอนจมกองเลือดหมดสติคือปลุกยังไงก็ไม่ตื่นแล้วตอนนั้นน่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาบอกไม่มีชีพจรแล้วพอตรวจสอบเบื้องต้นก็พบบาดแผลถูกแทงบริเวณหน้าอกข้างซ้ายด้วยนะที่ราวนม1แผลเจ้าหน้าที่อะค่ะช่วยกันทำ CPRพยายามจะช่วยชีวิตแต่ก็ไม่เป็นผลปรากฏว่าเอกพงศ์เสียชีวิตนะคะสอบถามนางสาวพีรณีแฟนสาวคนที่ก่อเหตุนี่แหละก็เล่าให้กับนักข่าวฟังบอกว่าคือเธอเองอ่ะคบหาแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับแฟนเนี่ยมา10ปีแล้วแต่ระยะหลังอ่ะเริ่มที่จะมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยขึ้นแม้ที่ผ่านมานะจะไม่ค่อยมีเหตุการณ์รุนแรงมากนักอะค่ะแต่เธอก็บอกว่าด้วยความว่าที่ทะเลาะกันบ่อยก็เลยแยกกันอยู่ช่วงนึงจนกระทั่งก่อนเกิดเหตุ4วันเธอตัดสินใจกลับมาอยู่กับแฟนเหมือนเดิมค่ะปรากฏว่าเธอไปสังเกตเห็นพฤติกรรมของแฟนหนุ่มเปลี่ยนไปเธอก็เลยสงสัยว่ามันไม่ได้มีเหตุผลไหนแน่นอนนอกจากมีผู้หญิงอื่นเธอก็เลยขอดูโทรศัพท์มือถือปรากฏว่าแฟนหนุ่มไม่ยอมให้ดูค่ะเลยทำให้เธอสงสัยไง
0: เอ้
1: ามันมีอะไรในมือถือทำไมไม่ให้ดูก็เลยแย่งโทรศัพท์มือถือแฟนหนุ่มเลยค่ะแล้วทีนี้ปรากฏว่าฝ่ายชายเข้ามาผลักบริเวณหน้าอกเธอแล้วก็พยายามที่บีบคอเธอบอกแบบนั้นนะเธอก็เลยคว้าสิ่งของที่อยู่ใกล้มือที่สุดนะตอนนั้นก็คือมีดนี่แหละเอามาแทงที่หน้าอกข้างซ้ายไปหนึ่งครั้งตอนนั้นไม่คิดนะว่าแฟนหนุ่มจะบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นเสียชีวิตอะค่ะพอหลังเกิดเหตุนะคะปรากฏว่าแฟนของเธออะเลือดออกเยอะทำให้เธอตกใจก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจ191เธอแจ้งเองเลยนะแล้วตำรวจก็เข้ามาปรากฏว่าก็ช่วยชีวิตไม่ทันแล้วค่ะ
3: อันนี้เป็นมีดทำครัวหรือเปล่าครับเนี่ย
4: ทะเลาะกันนี่นะแล้วมันทะเลาะกันมานานแล้วอะแล้วมีปากเสียงกันนั่นแหละแล้วหนูก็ไม่ได้ตั้งใจหนูก็กะว่าทำอย่างนี
5: ้
4: หนูเอง
5: แล้วเราทะเลาะกับเขาบ่อยไหม
4: หนูไม่เคยได้อยู่กับเขาอะหนูเพิ่งมาอยู่กับเขาได้3-4ปี
5: แล้วคบกับเขานานยังครับ
4: เกือบ10ปีแล้ว
5: เกือบ10ปีแล้วแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกัน
4: ก่อนหน้านี้อยู่ด้วยกัน
5: ค่ะแล้วรอบนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับ
4: มันต้องเรื่องเงินแล้วก็เรื่องผู้หญิงค่ะ
1: คือเธอก็ยังบอกด้วยนะบอกว่าถ้าย้อนเวลาไปได้อ่ะจะไม่ทำแบบนี้เลยแต่ว่าตำรวจอะค่ะก็เลยควบคุมตัวเธอไปสอบสวนละเอียดเลยนะคะถึงสาเหตุที่แท้จริงในการลงมือแทงในครั้งนี้ก็ยังไงก็มีความผิดนะคะก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายละค่ะ
0: ครับผมอ่ะไปดูอีกหนึ่งความคืบหน้านะครับ เหยื่อที่ถูกกำนันเมาแล้วขับพุ่งชน
1: ค่ะ
0: นะฮะล่าสุดยื้อไม่ไหวนะครับเธอเสียชีวิตลงแล้วนะครับครอบครัวเสียใจเป็นอย่างยิ่งว่าปาฏิหาริย์ไม่มีจริงคุณอรวรรณ
1: ค่ะ
0: นะฮะย้อนกลับไปนะครับ2สิงหาคมน้องเมย์อายุ18ปีพร้อมคุณแม่นะครับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับบริเวณเส้นทางอำเภอดงหลวงนะฮะจังหวัดมุกดาหารปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยมีรถเก๋งพุ่งชนท้ายตอนนั้นเรานำเสนอกันไปน
1: ะ
0: ร่างทั้งสองเนี่ยกระเด็นไปไกลนะครับเหตุเกิดบริเวณหน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคมนะฮะที่มุกดาหารนะครับก็ทั้งคู่นะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนั้นนะฮะปรากฏว่าคนชนเนี่ยนะครับเป็นกำนันอยู่ในพื้นที่นะฮะตรวจวัดแอลกอฮอล์121มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะครับหลังเกิดเหตุน้องเมย์เข้ารับการผ่าตัดหลายครั้งเนื่องจากอาการโคม่าล่าสุดปาฏิหาริย์ไม่มีจริงครับคุณอรวรรณคุณผู้ชมน้องเมย์เสียชีวิตลงแล้วนะครับทีมแพทย์พยายามยื้อชีวิตอย่างเต็มกำลังแต่เนื่องจากคุณอรวรรณน้องผ่ากะโหลกผ่าศีรษะ2ครั้งนะครับรักษาตัวมาอย่างต่อเนื่องพ่อแม่ก็มีความหวังนะครับว่าลูกจะฟื้นขึ้นมาแต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ก็ไม่เกิดนะครับน้องเนี่ยนะครับมีความฝันว่าอยากเป็นพยาบาลนะเพราะน้องเนี่ยด้วยความที่เป็นคนจิตใจดีอยากจะช่วยเหลือคนอื่นนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้กลับมานะก็ไม่ได้กลับมาทีมข่าวไปพูดคุยกับคุณพ่อของน้องเมย์นะครับวันนี้คุณพ่อยังทำใจไม่ได้คุณพ่อเล่าทั้งน้ำตาครับเล่าถึงความฝันของลูกคนนี้บอกว่าลูกเนี่ยสอบได้อันดับ5นะได้เป็นพยาบาลแล้วนะได้เรียนพยาบาลแล้วนะเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลแต่ที่มันค้างคาใจพ่อคือปีที่ลูกสอบติดเนี่ยพ่อยังไม่มีเงินก็เลยบอกให้ลูกแบบพักไว้ก่อนลูกเด
1: ี๋
0: ยวปีหน้าพ่อจะพยายามหาเงินให้เพื่อทำความฝันของหนูหนูจะได้เป็นพยาบาลเดี๋ยวพ่อจะหาเงินให้เนี่ยแล้วพ่อก็พยายามหาเงินนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะนะอุบัติเหตุมันมาพรากชีวิตลูกไปก่อนพ่อก็เลยเหมือนกับมันก็ยังฝังใจอยู่ว่าเรายังสารฝันให้ลูกไม่สำเร็จนะครับนะส่วนคู่กรณีที่เป็นกำนันเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุนะคุณผู้ชมมาเยี่ยมเนี่ยนะสองครั้งเอาเงินมาให้ 30,000 นะครับแล้วไม่เคยมาอีกเลยจนน้องเสียชีวิตค่ารักษาที่ต้องทำการผ่ากะโหลกไป2รอบเนี่ยแสนกว่าบาทนะครับคุณแม่เนี่ยนะฮะบาดเจ็บตั้งแต่หลังถึงต้นคอเนี่ยบล็อกคอเนี่ยนะฮะเดินเหินลำบากเนี่ยจ่ายเองทั้งหมดนะครับลองฟังดูฮะ
6: ครับตอนนี้น้องก็ได้เสียชีวิตลงแล้วครับประมาณ2ทุ่มครึ่งของคืนเมื่อคืนนี้ครับและความหวังของลูกสาวที่อยากเป็นพยาบาลคือจบสิ้นแล้วครับเพราะว่าน้องสอบติดถึงแน่ฮะอยากเรียนอยู่นครปฐมแต่พอบ่มีกำลังสิส่งก็เลยถอนตัวครับ
7: ตอนนี้ทราบว่าทางเราจะจัดงานศพเป็นยังไงครับ
6: ครับตอนนี้ต้องขึ้นไปปรึกษาญาติก่อนครับว่าสิเหตุจังใด
7: เงินก็ไม่มีแล้ว
6: ครับเพราะว่าเงินก็ยังขาดอยู่ครับเพราะมันบ่มีครับ
0: เข้าใจหัวอกคุณพ่อเลยนะนะครับสังสูญเสียลูกแล้วก็เหมือนกับมันยังค้างคาใจเรื่องที่ไม่สามารถสานฝันให้ลูกได
1: ้
0: นะครับร่างของน้องเมย์นะครับก็ญาติจะนำกลับไปที่บ้านเกิดนะครับที่บ้านหนองแวงอำเภอเมืองมุกดาหารเนี่ยนะครับเพื่อไปประกอบพิธีกรรมตามประเพณีต่อไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยจริงๆนะครับ
1: ไปดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะเรื่องที่รองอบต.ที่อุทัยอะค่ะคือทางผู้ปกครองเขาไปแจ้งความบอกว่าคือทางรองอบต.เนี่ยไปข่มขืนลูกสาวของเขาที่เป็นออทิสติกวันนี้นะคะทางรองนายกอบต.ก็เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะเนี่ยแหละค่ะรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งค่ะในพื้นที่ลานสักอุทัยธานีเดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวนสภ.ลานสักเพื่อให้ปากคำคือหลังจากก่อนหน้านี้ผู้ปกครองของน้องวัย20ปีอะค่ะเธอมีภาวะออทิสติกระดับ5ด้วยนะคะเธอเข้าแจ้งความดำเนินคดีคือกล่าวหาว่ารองนายกอบต.ท่านเนี้ยล่วงละเมิดกระทำชำเราตั้งแต่ลูกสาวเรียนอยู่ชั้นป.6แล้วเกิดเหตุแบบนี้ซ้ำหลายครั้ง จนเด็กตั้งครรภ์เมื่ออายุ15ปีนะคะแล้วคือก่อนหน้านี้นะคะก็มีการมาสอบสวนไปแล้วรอบนึงตำรวจก็ตรวจสอบอาวุธปืนของทางด้านรองนายกอบต.แล้วก็ชี้แจงตามข้อกฎหมายว่าคดีนี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินไม่สามารถไกล่เกลี่ยหรือว่ายอมความได้ทางด้านรองนายกอบต.ก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเรานะคะบอกว่าเคยได้รับว่าจ้างให้ไปส่งเด็กค่ะตั้งแต่ช่วงเรียนชั้นประถมแต่ปฏิเสธข้อกล่าวหานะโดยระบุว่าไม่ได้บังคับเด็กอันนี้รองนายกอบต.อ้างว่าแบบนี้นะเด็กยินยอมเองรวมถึงเดินทางมาหารองนายกถึงที่บ้านเองอันนี้เขาอ้างว่าแบบนี้นะคะนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาตัวเองเคยช่วยเหลือครอบครัวของเด็กและเคยมีการมาพูดคุยไกล่เกลี่ยกันมาก่อนแล้วรวมทั้งยอมรับว่าทราบว่าเด็กมีภาวะออทิสติกแล้วก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะ
8: รองคะก่อนหน้านี้ตอนที่น้องช่วงป.6 เนี่ยเราไปรับไปส่งเขาที่โรงเรียนใช่ไหมคะ
9: เขาจ้างผมไปรับเขาสองคนแล้วก็ลูกผมคนทั้งสามคนเขาจ้างผมไปรับ
8: แล้วก็เรายืนยันว่าก็ได้กระทำน้องจริงอยู่เช่นกัน
9: อันนี้คือผมก็ยอมรับก็เข้ามาแล้วหรือผมไปที่บ้านผมนะไปนอนผมก็นอนเล่นโทรศัพท์มันก็หัวมันดันผมเนี่ยผมก็ดันหัวออกมันจะเห่าขึ้นกูมึงออกไปไกลๆยิงดันเขาก็ยิงมาหาผม
8: ที่อ้างว่ามีปืนสั่งกระบอกอะ
9: ไม่มีครับผมขู่มันไม่มีรับปืนอะไรผมก็มีตั้งแต่กระบอกปืนเป็นผู้ใหญ่ผมก็ขายไปแล้ว
1: นี่แหละ
0: แล้วดันหัวออกแล้วทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: มันก็เป็นคำให้การเนาะก็เป็นข้อกล่าวอ้างของเขาแต่วันนี้พนักงานสอบสวนมีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะฐานพาเด็กอายุไม่เกิน14ปีไปเพื่ออนาจารและกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน14ปีโดยมีอาวุธปืนคือก่อนนำตัวไปเก็บตัวอย่างเลือดที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะเพื่อที่จะมีการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ดำเนินการฝากขังต่อศาลตามขั้นตอนแต่ว่าภายหลังดำเนินคดีอะค่ะญาติของรองนายกอบต.นะคะก็มีการนำเงินจำนวน 300,000 บาทค่ะมายื่นขอประกันตัวแต่การพิจารณาอนุญาตประกันตัวเป็นดุลพินิจของศาลแล้วล่าสุดนะคะศาลไม่ให้ประกันตัวค่ะส่วนน้องนะคะตอนนี้ก็พักอาศัยอยู่กับแม่ที่กรุงเทพมหานครและอยู่ในความดูแลของครอบครัวอย่างใกล้ชิดเนื่องจากครอบครัวก็ยังกังวลอยู่อะค่ะว่าถ้าหากกลับมาอยู่บ้านก็อาจเสี่ยงต่อการถูกคุกคามหรือว่าเกิดเหตุซ้ำอะค่ะ
0: ครับผมนะก็ต้องดูแลเรื่องจิตใจด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นะครับมีอุทาหรณ์สำหรับใครที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ใช้รถจักรยานยนต์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยอรวันเจอบ่อยไหมประเภทแบบสวนเลนมาไม่ค่อยอยากไปกลับรถไกลๆไปอ้อมอย่างเงี้ย
1: เห็นอยู่บ้าง
0: คันนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ชมขับย้อนเลนมาแล้วปรากฏว่าสุนัขมันออกมาไล่พอดีแกก็ตกใจหักออกไปถนนรถที่เขามาทางตรงเนี่ยนะมอเตอร์ไซค์อีกคันพุ่งชนอย่างจังเลยครับไปดูเหตุการณ์นี้ฮะนี่ฮะโอ้โหนี่ครับเนี่ยย้อนสอนมาโดยไม่คิดว่าตรงนั้นเนี่ยจะมี
1: หมา
0: ฝูงเป็นฝูง
1: เป็นฝูง
0: เนี่ยย้อนมาพอเจอสุนัขก็ตกใจหักออกไปไงหักไปก็ตึ้มเลยเนี่
1: ย
0: คือถ้ายอมไปกลับรถไกลสักนิดนึงนะแต่พูดไปแล้วมันก็เกิดเหตุไปแล้วล่ะแต่เนี่ยถึงบอกว่าเป็นอุทาหรณ์จริงคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์เนี่ยในกรุงเทพก็เยอะต่างจังหวัดก็เห็นเยอะ
1: คือบางทีต่างจังหวัดอ่ะเขาคิดว่ารถโล่ง
0: ๆแล้วก็กลับรถไกล
1: ไม่เป็นไรหรอกกลับรถไกลจริง
0: บางทีเนี่ยถ้ายิ่งมีไอ้แนวกั้นอย่างเงี้ยเผลอๆเนี่ยไปอีกหลายร้อยเมตร
1: อ๋อใช่ใช่
0: แล้วต้องกลับอีกหลายร้อยเมตร
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมก็ย้อนกันเนี่ยพอย้อนกันแล้วมันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยอุบัติเหตุมันก็ทันทีเลยฮ
1: ะ
0: เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่ระยองนะครับหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยองบาดเจ็บกัน2รายนะครับก็2คันที่ชนกันนั่นแหละนะแต่เขาบอกว่าคนที่มาตรงๆเนี่ยเลยเหมือนกับซวยไปด้วยเลยจะขี่มาดีๆของตัวเอง
1: ขี่มาดีๆจริงๆ
0: จากการสอบถามเนี่ยนะครับคุณอ้ําเนี่ยอายุ21ปีนะครับเป็นคนที่ขี่มาทางตรงเขาบอกว่าเขากำลังมุ่งหน้าไปอำเภอนิคมพัฒนาขี่มาแบบปกติเหมือนในกล้องนั่นแหละจู่ๆนายเบิร์ดที่ขี่ย้อนสอนมาเนี่ยนะครับพุ่งออกมากลางถนน เบรกไม่ทันแล้วครับพอมาถึงตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่รถเขาก็มา

0: พอดีเหมือนกันก
1: ็
0: เลยประสานงานกันเต็มๆไปเลยคาดว่านายเบิร์ดน่าจะตกใจหมาที่มันอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะไล่เขาอ่
1: ะ
0: เขาก็เลยหักออกมาเห็นไหมล่ะเน
1: ี่
0: ยเนี่ยมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับอ่ะปรากฏว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดียวกันพี่น้องเพื่อนฝูงกันมันก็เลยพูดคุยตกลงค่าเสียหายกันได้ง่ายนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับนำตัวผู้บาดเจ็บทั้ง2รายเนี่ยนะครับส่งตัวที่โรงพยาบาลบ้านค่าย
1: ค
0: ือยังลุกขึ้นมานั่งได้ไหมอรวรรณ
1: ก็ยังโชคดีอยู่
0: หัวเหอไม่ฟาด
1: เออโชคดีอยู่นะ
0: นี่นะฮ
1: ะ
0: นะครับอ่ะแล้วก็ได้แจ้งให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะครับไปเจรจานะครับตกลงไก่เกี่ยกันลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานด้วยนะว่าไก่เกี่ยกันแล้วจะชดใช้ใจอะไรยังไงกันอะไรกันอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ก็มันก็เป็นเหตุสุดวิสัยแต่ว่าจุดเริ่มต้นมันก็มาจากการฝ่าฝืนกฎจราจรใช่ไหมคือถ้ามันไม่มีคนฝ่าฝืนไอหมาไล่เนี่ยมันก็เกิดได้ตลอดล่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าขับมาเลนเดียวกันหมาไล่เนี่ยมันก็ใช่ไหมมันก็ยังแบบมันก็ยังเบี่ยงออกคนที่มาเขายังไม่ตกใจเท่านี้
1: เน
0: า
1: ะคือแต่ก็ยังถือว่าคราวนี้เคราะห์ดีนะถ้าเกิดสวนเลนแล้วเป็นรถใหญ่อะคือก็ไม่รู้อะว
0: ่
1: ามันจะอันตรายขนาดไหนนะคะ
0: แล้วยังดีที่ไม่มีรถหลังตามมาด้วยนะ
1: ดีมาก
0: โอ้โหนะครับ
1: จะไปโทษหมาบางทีก็มันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะมันก็เหตุสุดวิสัยจริง
0: ต้องโทษต
1: ั
0: วเองแหละ
1: ต้องโทษตัวเอง
0: ฝากฝืนกฎจราจรนะครับพักสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าครับวงการผ้าเหลืองไม่แผ่วเลยแต่ว่าคราวนี้พระไปพัวพันกับยาบ้าได้อย่างไรจะเป็นผู้ค้าหรือผู้เสพน่าตกใจนะ
1: มาก
0: แค่เสพก็ว่าแย่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันครับ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
3: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
2: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
3: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
4: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
5: ทิพรส
6: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
7: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glowประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
8: ใหม่ Galaxy Z Fold 8 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
9: Based on your notes, there are some great
8: ใหม่ Galaxy Z Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy

ำนักกฎหมายประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเผยว่าคณะกรรมการอภัยโทษแห่งมาเลเซียมีมติอนุญาตให้นายนาจิบราซักอดีตนายกรัฐมนตรีวัย73ปีซึ่งกำลังรับโทษจำคุกย้ายไปรับโทษส่วนที่เหลือด้วยการกักบริเวณภายในบ้านพักแทนการจำคุกในเรือนจำหลังจากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีเกี่ยวกับการทุจริตเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เมื่อ4ปีก่อนแม่น้ำฟิตรอยในเมืองร็อกแฮมตันประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของจระเข้ได้รับการอนุมัติให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือพายและเรือแคนูในศึกโอลิมปิก2032ที่บริสเบนซึ่งเดิมทีสนามแข่งทางน้ำแห่งนี้ถูกจับตามองเนื่องจากพบจระเข้น้ำเค็มในแม่น้ำราว500ตัวและแม้ต่อมาความกังวลจะเปลี่ยนไปอยู่ที่เรื่องของกระแสน้ำแทนแต่ก็ได้ข้อสรุปและยืนยันแล้วว่าแม่น้ำแห่งนี้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสำหรับการแข่งขันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าดับไฟที่กำลังลุกไหม้ที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองซาโปริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนหลังถูกโดรนรัสเซียโจมตีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยภาพจากสำนักข่าวรอยเตอร์เผยให้เห็นเปลวไฟกำลังลุกท่วมศูนย์การค้าขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงด้านสำนักงานสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้หนึ่งคนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าเธอกับสามีกำลังเดินเล่นอยู่ในบริเวณดังกล่าวขณะเกิดเหตุและพวกเขาได้ยินเสียงโดรนที่พุ่งเข้ามาบรรดาผู้ปกครองในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมแสดงการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อมาตรการของสหภาพยุโรปที่ผลักดันมีการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า13ปีใช้งานโซเชียลมีเดียโดยผู้ปกครองหลายคนมองว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในทุกวันนี้ได้สร้างความเสียหายให้แก่เด็กๆไปมากแล้วพร้อมเสริมว่าโซเชียลมีเดียอาจสร้างปัญหาภายในครอบครัวได้เมื่อเด็กๆไม่ยอมพูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขารับชมหรือพบเจอทางออนไลน์

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: วงการผ้าเหลืองอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะพระนะเสพยาบ้าก็ว่าผิดศีลแล้วนะ
2: หน
1: ักแล้วนะ
2: หนักเลยค่ะ
1: นะครับแต่พระจะไปซื้อยาบ้าจากไหนจากโยมโยมก็รู้สิซื้อกับพระด้วยกันเอง
2: เฮ้ยจริงเหรอ
1: มีพระทำหน้าที่นะครับเป็นเอเย่นหายาบ้าโอนเงินจ่ายเงินกันอยู่ในขบวนการขายยาบ้าครับคุณผู้ชมตำรวจเขาไปจับกลุ่มได้นะครับ
3: เฮ้ยไม่ใช่มันจะเลี้ยว
4: ยาวอยู่นี่นะเฮ้ยไม่นะมันหล่นไม่มาทำหล่นมาเอาดึงออกจากกระเป๋าเนี่ยนะ
5: เอาตำรวจมาตำรวจ
4: เฮ้ยนักบินแน่เลยนักบิน 100%
6: หล่นนักบิน
4: เราออกดึงออกจากกระเป๋าเราเนี่ยหล่นต่อหน้านะครับ
6: ผมเมื่อกี้ผมเห็นไฟ
4: ต่อหน้าหน้าเห็นชัดเจนด้วยนะครับเราบวชอยู่ที่ไหนบวชที่ไหนครับ
1: นักบินนักบินนี่คือบินไปส่งยาไม่ใช่บินทบาทนะบินไปส่งยากำลังไปส่งยาอยู่ฮะนี่ฮะ
2: เดี๋ยวนี้พระสงฆ์หันตัวมาเป็นผู้ค้าแล้ว
1: จริง
2: โอ้ย
1: นี่นะครับนี่คือเรื่องจริงเลยคุณนรวรรณอย่าว่าเราทำลายพระพุทธศาสนานะนี่มันคือเรื่องจริงเลยนะฮะเนี่ยคนที่ปฏิบัติไม่ดีเนี่ยก็ไปอยู่ในคราบพระเหลืองนี่ก็เยอะ
2: นะ
1: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดบุรีรัมย์ครับสนธิกำลังนะครับกับตชดทหารและปกครองนะครับเข้าจับกลุ่มรถต้องสงสัยคันนี้นะครับนะตามมา40กิโลจนติดไฟแดงเนี่ยนะครับพบข้างในเนี่ยนะฮะมีพระ2รูปในรถชื่อว่าพระตั้งเป็นคนขับกับพระเพียวเป็นคนนั่งเจอยาบ้าทั้งหมด181เม็ด2รูปนี่พกมาน
2: ะ
1: จากการตรวจสอบมือถือของพระตั้งนะครับเจ้าหน้าที่เจอข้อความลึกลงไปอีกหลักฐานการโอนเงินหลักฐานการพูดคุยกับพระอีกรูปหนึ่งที่อยู่อำเภอพุทธไทยสงฆ์นะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยขยายผลไปเจอพระปลาย

0: ถุงละ 3,800 นะครับก่อนนำมาส่งให้กับพระตั้งตามที่ได้มอบหมายพระตั้งโอนเงินมาให้ตัวเองก็ไปซื้อแล้วก็เอายาไปให้นะครับหลังจากนั้นก็ได้ยาบ้าเป็นรางวัล5เม็ดพระตั้งให้ยาบ้าไว้5เม็ดเป็นการตอบแทนที่ช่วยหายาให้กับเราให้ยาไป5เม็ดให้ไปเสพ
1: โอ้ทั้งเสพทั้งขายเลยเนี่ย
0: 5เม็ดนี้ก็เอามาเสพร่วมกับพระลูกวัดอีกรูปหนึ่งนะครับที่วัดของตัวเองที่พุทธไทยสงฆ์นี่แหละนี่ตอนตำรวจไปเจอยังซ่อนอยู่2เม็ดยังเหลือกะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เสพต่อแบ่งไว้จาก5เม็ดตอนนี้เหลือ2เม็ดนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ขยายผลไปต่อครับไปที่อำเภอประโคนชัยนะก็คือกลับไปที่วัดของพระตั้งเนี่ยที่จำพรรษาอยู่ไปเจอกับท่านเจ้าอาวาสพระพิพัฒน์อายุ32ปีนะครับก็เอามาตรวจปัสสาวะเจอสารเสพติดเจ้าอาวาสด้วย
1: เฮ้ย
0: นะครับตอนแรกเนี่ยเจ้าอาวาสปฏิเสธ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่สุดท้ายก็รับสารภาพว่าเสพครั้งสุดท้ายเนี่ย2วันก่อนเพิ่งเสพไปนะครับส่วนประเด็นการสั่งซื้อยาบ้าเนี่ยนะฮะตอนแรกก็บอกไม่เกี่ยวแต่พอเอาหลักฐานให้ดูเนี่ยหลักฐานการสนทนาหลักฐานการโอนเงินเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ท่านก็ยอมจำนนแล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนให้พระลูกวัดเนี่ยนะฮะพระตั้งเนี่ยนะไปติดต่อพระในพื้นที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์ให้ไปหายาบ้ากลับมาก็คือรู้กันแหละว่าในพระรูปไหนอยู่ในวงการที่เกี่ยวข้องกับยาบ้าเนี่ยก็ติดต่อไปเพื่อเอามาเสพกันนะครับวัดแห่งนี้จำพรรษากันเนี่ยนะฮะมีพระ4รูปยอมรับว่าเงินที่นำไปซื้อยาบ้ามาเสพกันเนี่ยก็เป็นเงินจากการทำบุญของญาติโยมนี่แหละครับคุณอรวรรณ
1: โอ้ญาติโยมที่นั่นฟังแล้วเศร้าใจเลยนะ
0: ถ้าเราเคยใส่บาตร
1: วัด
0: ถ้าเราเคยทำบุญก็นี่แหละฮะเงินส่วนหนึ่งหรือส่วนมากก็ไม่รู้นะเงินส่วนมากหรือส่วนหนึ่งก็ไม่รู้ล่
1: ะ
0: เอาไปซื้อยาบ้าครั้งหนึ่ง200เม็ด 3,800 บาทหมดก็ซื้อใหม่หมดก็ซื้อใหม
1: ่
0: นะครับพอเจ้าหน้าที่เข้าไปจับเนี่ยสิ่งที่เจ้าอาวาสบอกมากับตำรวจนะไม่รู้ขอความเห็นใจหรือเปล่านะคุณผู้ชมคุณอรวรรณนี่เขาได้ขอความเห็นใจไหมเขาบอกว่าเดี๋ยววันที่20กันยาเนี่ยนะครับทางวัดเนี่ยจัดโครงการธรรมสัญจรนะตอนนี้เป็นห่วงงานนี้มากเลยเพราะว่าวัดมีพระอยู่4โดนจับไป3
1: ค่ะ
0: เหลือรูปเดียวท่านอายุเยอะแล้วด้วย
1: ค่ะ
0: นะเพิ่งบวชได้ไม่กี่วันสวดก็ไม่คล่อง
1: เออ
0: กลัวว่างานที่จัดขึ้นเนี่ยชาวบ้านจะไม่ได้บุญ
1: โอ้ยหลวงพ่อ
0: เป็นห่วง
1: ไม่ต้องเป็นห่วงคนอื่นห่วงตัวเองก่อนหลวงพ่อ
0: ท่านเป็นห่วงชาวบ้านจะไม่ได้บุญท่านพูดเหมือนกับ
1: บุญก็ส่วนบุญคือชาวบ้านเขาทำบุญนะเขาตั้งใจดีเขาได้บุญแน่นอนแต่หลวงพ่อบาปไม่แพ้บุญไง
0: แต่ไม่มีพระสวดให้นะพระที่เหลือรูปเดียวสวดไม่เก่งนะ
1: นิมนต์จากวัดอื่นมาได้ได้ค่ะ
0: เราขออยู่ทำงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงก่อนได้ไหม
1: ผิดขนาดนี้เสพยาขนาดนี้คือมันเป็นความผิดร้ายแรงมากนะในทางวินัยต้องคือต้องลาสิกขาทันทีอะค่ะทางอาญาก็ว่ากันไป
0: นี่ไงก็นี่ไงสึกทันทีชุดขาวเลย
1: ต้องสึกค่ะ
0: นะครับแล้วก็ถูกดำเนินคดีด้วยนะครับข้อหาเนี่ยแหละทั้งเสพทั้งขายยาบ้านะครับ
1: ปตท.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานร้อยวันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีผู้บริหารกลุ่มปตท.และพนักงานร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณค่ะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบ100วันหรือสตมวานแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณสำนักงานใหญ่ปตท.เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยมีคณะผู้บริหารกลุ่มปตท.และพนักงานเข้าร่วมพิธีในการนี้ได้นิมนต์พระราชธีรสารมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเจ้าคณะเขตดุสิตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์รวม30รูปดร.คงกระพันอินทระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นดร.คงกระพันพร้อมคณะผู้บริหารถวายผ้าไตรเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ก่อนคณะผู้บริหารและพนักงานปตท.ร่วมเจริญ

0: จิตภาวนาเป็นเวลา47วินาทีและกรวดน้ำอุทิศถวายเป็นพระกุศลในวาระสัตมวานปตท.และบริษัทในกลุ่มร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาทรงอุทิศพระองค์เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดพระกรณียกิจและพระจริยวัตรอันงดงามยังคงอยู่ในความทรงจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของผู้บริหารและพนักงานกลุ่มปตท.พร้อมตั้งจิตอธิษฐานอุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูความพร้อมนะครับของทัพนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยนี่ฮะที่จะไปลุยศึกเอเชียนเกมส์นะครับ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโร่ช็อกโก้พายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
3: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ศึกเอเชียนเกม2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไปห้ามพลาด
3: พี่ลาเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาแล้วเป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
4: ฮะอะไรนะที่ลา
3: สายยังเข้าไม่ได
4: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
3: อุ๊ยได้แล้ว
4: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
3: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะว้าว
5: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
7: มาดูความพร้อมนะครับของทัพนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยนะครับที่จะไปทำการแข่งขันในศึกเอเชียนเกมนะเขาบอกตอนนี้นะครับโหทุกหยาดเหงื่อนะทุกแรงพายน
3: ะ
7: มุ่งมั่นเป็นอย่างมากนะครับเพื่อที่จะคว้าเหรียญมาให้กับคนไทยนะครับเราไปติดตามนะครับจากรายงานในช่วงเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกม2026ครับ

0: ัพนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้หลังเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างเข้มข้นที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นอีกหนึ่งพันธมิตรสำคัญที่ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยมาอย่างยาวนานซึ่งปีนี้สมาคมได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน3ชนิดเรือประกอบไปด้วยเรือกันเชียงเรือแคนูคยักและเรือแคนูสลาลอมรวมทั้งหมด21รายการโดยมีนักกีฬาเรือกันเชียง14คนเรือแคนูคยัก10คนแบ่งเป็นแคนู4คนคยัก6คนและเรือแคนูสลาลอม6คนโดยเรือกันเชียงแข่งระหว่างวันที่20ถึง24กันยายนนักกีฬานำโดยพระสินเชื้อตายปริษาแช่มพุทราเปรมนัทวัฒนานุสิทธิ์ณรงศักดิ์นาคแสงเมธินีรัตน์รื่นและณัฐทิชาแก้วหอมเรือแคนูและเรือคยักลงแข่งระหว่างวันที่23ถึง26กันยายนนำโดยเรือตรีพิทพิบูลมหาวัฒนางกูลเรือแคนูสลาลอมแข่งระหว่างวันที่29กันยายนถึง2ตุลาคมนำโดยแพตตี้จารุวรรณเนียมทองพลเรือโทนันทพลเกิดนาคนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยกล่าวขอบคุณกฟผ.ที่ให้การสนับสนุนนักกีฬาและสมาคมมาด้วยดีโดยตลอดพร้อมย้ำว่านักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยทุกคนพร้อมแล้วทั้งสภาพร่างกายและจิตใจที่จะลงแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี
1: ้เป็นสิ่งที่กฟผ.ได้ทำมาตั้งแต่รากฐานคือตั้งแต่สนับสนุนตั้งแต่เยาวชนจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นทีมชาติท่านไม่ได้สนับสนุนเฉพาะแค่ตอนเป็นทีมชาติอยู่ท่านสนับสนุนมาตั้งแต่เป็นเยาวชนค่อยๆสร้างค่อยๆทำมาจนถึงปัจจุบันนะครับอีกอย่างท่านไม่ได้สนับสนุนเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางด้านของงบประมาณอย่างเดียวไม่ว่าจะสถานที่แข่งขันสนามแข่งขันต่างๆที่พักสิ่งต่างๆที่นักกีฬาเราจะไปทำการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยทุกๆสนามปีนึงเรามี 3-5 สนามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ได้ดูแลเราทุกสนามแล้วก็จัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างยิ่งนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทางผู้บริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เห็นความสำคัญของเยาวชนของชาตินะครับที่ได้ผลิตนักกีฬามาเป็นทีมชาติณปัจจุบันขอบคุณมากครับ
0: เจ้าแบงค์เรือตรีพิพิบูลมหาวัฒนางกูลนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยจะขอ2เหรียญทอง4เกม2025จากการแข่งขันเรือแคนู1คนชายระยะ500เมตรและเรือแคนู4คนชายระยะ200เมตรกล่าวว่าตนพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ตั้งเป้าคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งและขอแฟนกีฬาชาวไทยส่งใจเชียร์ทีมเรือพายและนักกีฬาไทยทุกคน
2: วันนี้ก็พร้อมมากๆครับในการแข่งขันที่เอเชียนเกมนะครับเพราะว่าพวกผมเตรียมตัวกันมาอย่างนานมากครับตั้งแต่รู้ว่ามีแข่งเอเชียนเกมพวกผมก็ซ้อมกันอย่างเต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะไปแข่งครับก็ฝากพี่น้องคนไทยนะครับช่วยส่งกำลังใจให้ทีมทักนักกีฬาไทยนะครับที่ไปแข่งที่เอเชียนเกมนะครับพวกผมก็เตรียมพร้อมกันอย่างเต็มที่ทางทีมงานก็เตรียมตัวกันอย่างดีเพื่อให้นักกีฬาได้แข่งขันได้อย่างเต็มที่พวกผมก็ซ้อมกันอย่างหนักมากๆเพื่อจะทำผลงานในครั้งนี้ให้ออกมาดีที่สุดครับ
0: แพตตี้จารุวรรณเนียมทองเจ้าของเหรียญทองประเภทเรือคยักสลาลอมหญิง4เกม2025และอันดับ5แคนูสลาลอมหญิงเอเชียนเกม2022ที่หางโจวกล่าวมั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดีหลังเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องและพัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้นแม้คู่แข่งจะแข็งแกร่งแต่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดพยายามคว้าเหรียญกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทย
3: ความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะเต็มที่เพราะว่ามีการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องค่ะขอให้เป็นกำลังใจให้พวกเราตลอดไปนะคะพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ให้สุดความสามารถจะคว้าเหรียญรางวัลมาให้ได้ค่ะ
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนทีมเรือพายไทยทุกคนให้สู้สุดใจไปสู่เป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยทุกจังหวะพายทุกหยาดเหงื่อและทุกความมุ่งมั่นคือการทำเพื่อประเทศไทยซึ่งคนไทยทุกคนก็พร้อมส่งแรงใจเชียร์สุดใจเช่นกันพัชระหลอมรื่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
4: เราเชียร์ไทยสุดใจอยู่แล้วนะครับนักกีฬาเนี่ยนะโอ้ปักธงไตรรงไปนะเป็นตัวแทนของพวกเรานะเราก็มีหน้าที่เชียร์นะคุณอรวรรณนะ
5: ใจช่วยเก่งกันทุกคนเลย
4: ครับผมนะฮะนะครับคุณผู้ชมมาดูวันนี้ iPhone เปิดตัวนะครับพาไปดูที่จีนก่อนก็ไม่รู้ว่าเพราะเป็น iPhone 18หรือเปล่านะเขาเลยเลือกวันที่18นะครับในการเปิดตัววันนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหคนจีนก็ไปรอกันแต่ที่จีนเนี่ยก็มีคู่แข่งสำคัญนะ
5: ใช่
4: เสี่ยวมีเนี่ยนะฮะเขาก็เป็นคู่แข่งที่ มองข้ามไม่ได้นะครับตอนนี้ iPhone ที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เนี่ยนะฮะเขารอการเปิดตัวคือ iPhone Duo จะเปิดตัวเดือนหน้านะเนี่ยเขาเป็นเหมือนเรือธงเลยเทคโนโลยีใหม่หน้าจอพับได
5: ้พับได
4: ้นี่นะครับกางออกมาเท่าพาสปอร์ตนะครับนี่นะฮะก็ปรากฏว่าที่จีนเนี่ยนะครับเจอเซี่ยวมี่เนี่ยคู่แข่งสำคัญเนี่ยนะฮะชิงวางแบบพับได้รุ่นนี้เนี่ยนะฮะวันที่ iPhone เนี่ยนะครับเปิดตัว2วันเซี่ยวมี่วางขายเลยครับวางขายเซี่ยวมี่18โฟลด์นะครับนี่ฮะเอาสิคุณเปิดตัวคุณขายเดือนหน้าใช่ไหมผมขายเลยอ่ะนี่ครับเขาบอกว่า CEO ของเซี่ยวมี่เนี่ยนะครับบอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยนะชิปเหนือกว่าการตอบสนองไวกว่านะครับใช้ชิปหน่วยความจำที่จัดหาโดยผู้ผลิตชิปของทางจีนนะครับเขาไม่รู้ล่ะนะก็ต้องไปวัดประสิทธิภาพกันนะเล่นแล้วไหนลื่นกว่ากันสีฉะไหนชัดกว่ากันก็ว่ากันไป
5: คุณจำมองก็ต้องไปลองก่อนแล้วแหละคือคุณอ่ะเป็นนี่นะอันนี้เป็นเซี่ยวมี่ใช่ไหม
4: เป็นเขาบอกราคาก็ใกล้เคียงกันนะ
5: ใกล้เคียงกัน
4: ราคาก็ใกล้เคียงกันนะคุณผู้ชม
5: ค่ะ
4: คือถ้าเข้าไทยก็70,000กว่าบาทนะเริ่มต้นนะ
5: โอ้ยสบายสบาย
4: โอ้ยพูดจาดีสบายสบาย70,000กว่า
5: หัวล้อหัวล้อ
4: ออกมอเตอร์ไซค์ได้เลยนะนะครับนี่ฮะก็เทคโนโลยีนะสมัยนี้นะมันก็ไปไกลแล้วนะครับส่วนวันนี้ที่บอกว่าเปิดตัวนะครับ iPhone 18นะครับวางจำหน่ายวันนี้วันแรกก็ดีไซน์เรียบหรูนะครับคนไปรอกันตีสามตีสี่ดีที่จีนจริงๆเขาไปต่อแถวรอกันเหมือนกันนะ
5: แล้วที่บ้านเราอ่ะ
4: บ้านเราก็มีก็ไปตั้งแต่เช้าก็มีหกโมงตีห้าหกโมงก็มีเหมือนกันเขาไปจองอันนี้ไงสีใหม
5: ่
4: เบอร์กันดีสีออกสีแบบแดงเลือดหมูอ่ะนะครับก็เป็นเนี่ยสาวกของ Apple เนี่ยนะฮะเขาก็ต้องวันแรกต้องใช้วันแรกมีคนบอกถึงขนาดว่า iPhone 18เนี่ยถ้าคุณไม่ออกวันแรกนะไม่มีความหมายมันไม่เท
5: ่โอ้เหรอ
4: คือถ้าคุณจะไปรอแบบอีก3วันอาทิตย์หรืออาทิตย์หน้าเนี่ยไม่เท่ยังไงคุณต้องจองแล้วคุณต้องให้ได้วันแรก
5: นี่ใช้เพราะความเท่หรืออะไรหรือเทคโนโลยีอะ
4: ใช้เพราะความเท่บางคนใช้เพราะความเท่
5: ค่ะค่ะ
4: นะครับนี่นะฮะชาวจีนเขาก็ให้ความสนใจเหมือนกันนะครับ iPhone 18เนี่ยนะครับเขาบอกว่าการประมวลผล AI มีฟีเจอร์ใหม่ต่างนะครับโอ้เยอะแยะมากมายนะใครที่เป็นสาวกผมว่าเขาก็อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องเทคโนโลยีนะ อย่างที่คุณบอกอ่ะ
5: ค่ะ
4: มันเท่มันเท่ใช้วันแรกสีเลือดหมูมันเท
5: ่นี่ไปยังอ่ะ
4: 14อยู่เลยฮะ อ่ะพักสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อครับ
6: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
7: ่ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ผู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน

เราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะล้ำหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021143330ค่ะหรือแอดมาที่ LINE @@sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: พาผู้ชมไปที่นิวยอร์กกันหน่อยนะคะจะพาไปดูการแสดงเชิดหุ่นควายไบซอนนี่ควายตัวขนาดใหญ่อะค่ะเขามีการไปปะทะกันหรือว่าเผชิญหน้ากันนะคะนี่อยู่ท่ามกลางไทม์สแควร์นะคะเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยค่ะก่อนที่จะมีการแสดงศิลปะสร้างสรรค์นะคะที่เป็นการโชว์ไปก่อนเลยนะคะซึ่งจะมีขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
1: ครับผมลาคุณด้วยภาพนี้นะครับพักผ่อนเสาร์อาทิตย์วันจันทร์เจอกันครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มากันแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ชมค่ะบ้านไหนยังใช้ผ้าขี้ริ้วถูบ้านไหนจะกลมๆเงยๆไหนจะต้องมาบิดผ้านิ้วก็ล็อกใครทำเล็บมาเล็บก็พังมือก็เลอะเหม็นอีกตั้งหากค่ะหรือว่าบ้านไหนที่บอกเปลี่ยนแล้วใช้เป็นไม้ถูแต่ไม้ของคุณพังหรือยังขึ้นสนิมหรือยังผ้าเคยเปลี่ยนบ้างไหมมีผ้ารีฟิลมาเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเหล่านี้จบแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเซตคอมโปรนะคะเป็นชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบค่ะเรียกว่ามาเป็นเซตใหญ่กันเลยทีเดียว
1: ในเซตก็จะประกอบไปด้วยถังสแตนเลสนะครับรวมไปถึงไม้ม็อบพร้อมผ้าเนี่ยนะครับเราให้ไปทั้งหมด3เซตใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วยังมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนนะครับแล้วยังไม่พออีกนะครับยังมีไม้กลิ้งเก็บฝุ่นอีก1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนนะครับในราคาที่คุณจ่ายเบาๆครับ 1,000 มีทอน990บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทัน
0: คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูที่ถังปั่นกันบ้างนะคะถังตัวนี้นะแข็งแรงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำมาจากพลาสติก PP ยังไม่พอด้านในค่ะมีทั้งฝั่งปั่นเปียกและปั่นแห้งปั่นแห้งนี่นะเขาเป็นสแตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวถังเขาก็มีรูระบายน้ำด้วยเราไม่ต้องมาคอยก้มๆเงยๆในการยกถังหนักๆเพื่อที่จะเทน้ำออกนะแล้วก็ตัวนี้มีล้อนะคะเพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีมาให้ถึง4ล้อด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับด้ามจับนะที่สามารถยกย้ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกด้วยยังไม่จบนะคะตัวนี้นะเขามีผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะที่สามารถที่จะเช็ดแห้งกวาดฝุ่นก็ได้เก็บฝุ่นได้เรียบหรือว่าจะเอามาเช็ดถูพื้นเปียกนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมาถึงในเรื่องของตัวไม้มาพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาทำจากสแตนเลสคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมนะคร
0: ับ
1: รวมไปถึงด้ามจับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกที่จับได้ถนัดมือมากๆเลยหัวมาให้ของเรานะหัวม็อบจะเป็น360องศานะฮะหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้นะครับการใช้งานง่ายมากๆครับนี่ครับเราสามารถยืดนะครับตรงนี้ได้ติดตัวไม้แล้วก็ล็อกของเขาเวลาทำงานแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้งานควบคู่กับถังปั่นสแตนเลสนะครับแบบนี่เราไปฝั่งที่เป็นซักน้ำกันก่อนอ่ะนี่นะเรากดลงไปแบบนี้เบาๆนะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มา

0: ั่นแห้งไปเลยทำให้เขาลงล็อกแบบนี
1: ้
0: แล้วก็ซักแห้งไปเลยแบบนี้นะครับทำผ้าให้หมานะอันนี้ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่เลยเบาๆแบบนี้เราก็ได้ใช้งานแล้วก่อนใช้งานเราล็อกเขาอีกหนึ่งทีแล้วเราจะใช้งานครับนี่ครับหักลงมาแบบนี
1: ้
0: แล้วก็ขอคาบสิ่งสกปรกที่หลายๆคนชอบเจอมีคาบอะไรบ้างเนี่ย
1: เริ่มต้นเลยค่ะขออนุญาตใช้เป็นน้ำแดงบ้านไหนที่บอกว่ามีเด็กเล็กเยอะๆเน
0: า
1: ะแล้วก็แบบว่าซน
0: ม
1: าเอาน้ำใส่แก้วแล้ววิ่งค่ะพลาดทำน้ำ
0: เลย
1: แบบนี้คราบน้ำแดงคราบน้ำสีคราบน้ำที่ทิ้งความเหนียวเอาไว้ที่พื้นผ้านี้เอาอยู่ค่ะ
0: มาเลยครับถูไปนะครับไม่ถึง5วินาทีคราบน้ำแดงมาอยู่ในตัวของไม้ม็อบแล้วนะครับโอ้นี่เห็นไหมง่ายๆเลยขอคราบที่มันหนักกว่านี้ได้ไหมครับ
1: ทีนี้เรามากันที่ตัวคราบซอสบ้างตัวนี้นะเป็นตัวแทนของคราบเหนียวค่ะ
0: เหนียว
1: เหนียวจริงๆเหนียวขนาดที่เมื่อกี้เขย่ายังไม่ออกจากขวดเลยนะ
0: มาเดี๋ยวคอมโปของเราช่วยได้นะครับน
1: ี่
0: ครับถูไปนะครับปั๊บเดียวครับคราบที่เป็นในตัวของซอสเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงเลยใช
1: ้
0: งานได้ง่ายโปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Assign Shop Mania

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สวัสดีค่ะเจอกับสวัสดีชาวโลกกับโอ๊ตเช่นเคยค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมบินลัดฟ้ามาที่เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงประเทศจีนค่ะเขตนี้นะคะมีเมืองเอกอย่างหนานหนิงแล้วก็มีเมืองที่เชื่อว่าคนไทยหลายคนรู้จักกันดีอย่างกุ้ยหลินค่ะแต่เราจะไม่มาดูแค่ความสวยงามของทางธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่เท่านั้นนะคะจะพาคุณผู้ชมมาเปิดโลกเรื่องราวของสายน้ำที่จีนกำลังใช้สายน้ำค่ะเชื่อมโยงเมืองเหล่านี้เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเมืองแล้วก็ช่วยเปลี่ยนชีวิตสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่างไรแต่ว่าที่สำคัญเขาสามารถทำได้ควบคู่ไปกับเรื่องการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวด้วยเดี๋ยววันนี้ตามโอ๊ตมาดูค่ะ
2: วันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับคลองผิงลู่หนึ่งในโครงการที่กำลังถูกจับตามองค่ะเป็นโครงการขนาดใหญ่แห่งศตวรรษของจีนเมื่อคลองไม่ได้มีไว้แค่เดินเรือแต่กำลังเปลี่ยนเส้นทางการค้าการเดินทางและการท่องเที่ยวของภูมิภาคซึ่งมีแผนเปิดให้เดินเรือในช่วงกลางเดือนกันยายนปี69นี้ค่ะ
1: และด้านหลังดิฉันนี้นะคะคือคลองผิงลู่ค่ะหลังจากจีนใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่ปี2022คือประมาณ4ปีนะคะที่สุดหลังจากเปิดทดสอบการเดินเรือเขาบอกว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะจะสามารถเปิดการใช้งานจริงได้แล้วที่บอกว่าจะเป็นเส้นทางจะมาเปลี่ยนยุทธศาสตร์การค้าโลจิสติกการขนส่งที่สำคัญของจีนตอนในมาสู่ทะเลอาเซียนนะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็นเส้นทางโลจิสติกทางประวัติศาสตร์ที่ถือว่าจีนขุดคลองที่มีความยาวกว่า 134.2 กิโลเมตรนะคะสำเร็จก็อันนี้จะถูกจับตามองเพราะว่าฉายาหนึ่งของคลองผิงลู่แห่งนี้นะคะก็คือคลองซูเอตแห่งแดนมังกรค่ะเดี๋ยวจะไปดูกันต่อนะคะว่าคลองแห่งนี้เขาบอกว่าเป็นคลองที่มีระบบเทคโนโลยีที่อัจฉริยะสามารถขนส่งและโอกาสของไทยเรานะคะจะใช้คลองผิงลู่นี้ในการที่จะเชื่อมต่อกับจีนรวดเร็วยังไงเดี๋ยวตามโอ๊ตไปต่อในตอนนี้กันค่ะ
2: คลองผิงลู่เป็นโครงการหลักของระเบียงการค้าทางบกและทางทะเลแห่งใหม่ในภาคตะวันตกของจีนเลยค่ะซึ่งโอ๊ตมีโอกาสไปติดตามความคืบหน้าเยี่ยมชมจุดก่อสร้างสำคัญบางแห่งของคลองผิงลู่ด้วยโดยมีผู้รับผิดชอบจากบริษัทผิงลู่คาแนลกรุ๊ปค่ะมาแนะนำให้ข้อมูลพร้อมๆกับสื่อมวลชนจากประเทศในอาเซียนอีกหลายชาติเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการบริหารจัดการในการก่อสร้างตลอดจนความสำคัญของโครงการต่อการยกระดับการเปิดกว้างและการ

0: ฒนาของกวางซีคลองผิงลู่ถูกออกแบบให้ร่องน้ำเดินเรือสามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าขนาดถึง 5,000 ตันค่ะและมีประตูเรือสัญจรจำนวน 3 แห่งคลองถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมแม่น้ำกับทะเลระหว่างเมืองหนานหนิงที่ท่าเรือแม่น้ำในเมืองระดับอำเภอหางโจวชานเมืองฝั่งตะวันออกของเมืองหนานหนิงกับเมืองชินโจค่ะท่าเรือชินโจในอ่าวเป่ยปู้กวางซีหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่ออ่าวตังเกียซึ่งช่องทางใหม่นี้ค่ะจะกลายเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลที่สั้นที่สุดและสะดวกที่สุดจากภาคตะวันตกเฉียงใต้และภาคกลางตอนใต้ของจีนไปยังอาเซียนซึ่งมาเทียบกับการขนส่งแบบเดิมที่ต้องใช้ท่าเรือในมณฑลกวางตุ้งจะสามารถร่นระยะทางได้กว่า560กิโลเมตรเลยค่ะแต่ความท้าทายไม่ได้อยู่ที่การขุดคลองเพียงอย่างเดียวค่ะแต่มีการควบคุมระดับน้ำการเดินเรือและความปลอดภัยของระบบมีจุดควบคุมระดับน้ำขนาดใหญ่หลายแห่งประตูเรือที่ช่วยยกระดับหรือปรับระดับน้ำเพื่อให้เรือสามารถเดินทางผ่านพื้นที่ที่มีระดับน้ำแตกต่างกันได้อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือการสร้างคลองแห่งนี้ไม่ได้มองเพียงเรื่องการขนส่งค่ะแต่ยังพยายามออกแบบให้สอดคล้องกับระบบนิเวศโดยรอบอย่างเช่นเขามีสะพานทางเชื่อมสำหรับสัตว์ป่าและระบบทางผ่านสำหรับปลาในบางจุดด้วยค่ะเพื่อช่วยลดผลกระทบจากโครงสร้างคลองต่อการเคลื่อนที่ของสัตว์และสัตว์น้ำนี่จึงเป็นอีกมุมหนึ่งของคลองผิงลู่ที่น่าสนใจค่ะเพราะเมื่อมนุษย์สร้างเส้นทางใหม่ขึ้นก็ต้องคิดด้วยว่าสัตว์ที่เคยใช้พื้นที่แห่งนี้เขาจะเดินทางต่อไปอย่างไรค่ะ
1: 我们平陵原来是，我们有几个这个世界之最，是世界上最大的这个内河深水船闸，也是我们这个工作阀门启闭速度最快的这么一个深水船闸，还有包括我们这个整个项目这个体量啊，我们全长是134.2公里，啊，那我们的核心技术就在我们这个深水船闸，啊，实际上我们这个受这个水资源。这个调度的这么一个影响，每年给我们批复的用水量其实并不多啊。那我们在比较严格的这个便利条件上啊，我们在怎么把运河建设好？那实际上是需要我们这个攻克一些这个技术难关。那么在省水跟效益之间，它是有一定的矛盾关系的。那我采用了省水技术，但是我们怎么解决我们这个通航效率这个问题？所以我们就自主研发了我们这个工作阀门的快速启闭速度，将我们的这个。船闸的冲泄水时间控制在15分钟左右啊，也是大大提高了我们这个通航效率，也保障了我们平陵原建成之后能达到我们设计之初的这个单向设计通过能力啊。
0: และเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้ร่วมงานและเสวนาร่วมกับสื่อมวลชนจีนและประเทศในอาเซียนในงานเราสนทนากับโลกเยาวชนจีนและต่างชาติร่วมสนทนาถึงโอกาสความร่วมมือในยุคแห่งคลองผิงลู่มีสำนักงานสารนิเทศรัฐบาลเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงเป็นเจ้าภาพพร้อมกับศูนย์การสื่อสารนานาชาติกวางซีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นค่ะซึ่งแน่นอนว่าในส่วนของไทยเราจากการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคย่อมส่งผลดีต่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้าตลอดจนการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและประชาชนค่ะแต่เรื่องราวของการสร้างทางน้ำในกวางซีไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นค่ะที่อำเภอซิงอันเมืองกุ้ยหลินมีคลองขุดเก่าแก่ที่นี่คือคลองหลิงฉวีค่ะคลองขุดโบราณอายุยาวนานกว่า 2,000 ปีปัจจุบันฟื้นคืนชีวิตด้วยการอนุรักษ์และเทคโนโลยี
2: และนี่นะคะคือคลองหลิงฉวีค่ะคลองขุดด้วยฝีมือของมนุษย์เก่าแก่กว่า 2,000 ปีนะคะหากใครมาเที่ยวชมที่นี่ก็ต้องห้ามพลาดมานั่งเรือล่องเรือแบบนี้นะคะก็จะมีพี่ที่เป็นคนท้องถิ่นที่พายด้วยมือแบบนี้เลยนะคะความยาวของคลองหลิงฉวีอย่างที่บอกไปก็คือยาว37กิโลเมตรแต่ว่าความลึกเนี่ยจากข้อมูลก็คือลึกประมาณ1เมตร50เท่านั้นค่ะแต่ปัจจุบันคลองนี้นะคะก็ยังคงรักษาอนุรักษ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยนอกจากมาชมบรรยากาศสองฝั่งข้างทางของคลองหลิงฉวีแล้วนะคะก็จะมีพี่ที่เขาเป็นไกด์แล้วก็นอกจากเป็นไกด์แล้วยังสามารถเล่นเครื่องดนตรีกู่เจินได้ด้วยค่ะไพเราะมาก

0: นเสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช้อป
2: ที่ช็อปมาเนี่ย

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่เราได้ไปเรียนรู้แนวคิดในการจัดการน้ำตั้งแต่ยุคโบราณของจีนเลยค่ะที่นี่ค่ะคือพิพิธภัณฑ์คลองหลิงฉวีจากข้อมูลบอกว่าคลองนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงเพื่อเชื่อมแม่น้ำเซียงเจียงกับแม่น้ำหลีเจียงปัจจุบันก็ยังคงทำหน้าที่สำคัญหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรและยังมีบทบาททั้งในด้านการชลประทานและการปรับสมดุลของน้ำจากการบันทึกข้อมูลพื้นที่และภูมิศาสตร์ของจีนย้อนกลับไปค่ะก็จะพบว่าวิศวกรในยุคนั้นที่แม้ยังไม่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่แต่กลับมีภูมิปัญญาในการจัดการน้ำอย่างเช่นการสานไม้ไผ่เป็นตะกร้าบรรจุก้อนหินแล้วนำไปวางใต้น้ำเพื่อสร้างเป็นแนวกั้นน้ำและป้องกันตะลิ่งนี่จึงคือเป็นอีกหนึ่งหลักฐานค่ะที่สะท้อนถึงวิศวกรรมการจัดการน้ำของจีนที่มีการสั่งสมองค์ความรู้มาตั้งแต่สมัยโบราณขณะเดียวกันเมืองกุ้ยหลินก็ยังพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมแหล่งประวัติศาสตร์หมู่บ้านโบราณและโบราณสถานรอบคลองหลิงฉีด้วยค่ะพร้อมกับพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ระบบการชลประทานและประสบการณ์ในรูปแบบใหม่มีการนำ AI มาใช้เป็นระบบนำเที่ยวอัจฉริยะมีจอรอบทิศพร้อมเกมอินเทอร์แอคทีฟเปลี่ยนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้เป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมได้ค่ะ

ีกหนึ่งจุดไฮไลท์ก็คือการมาล่องเรือแบบนี้ตลอดระยะทางของแม่น้ำหลีเจียงค่ะเราก็จะได้เห็นทิวทัศน์สลับซับซ้อนภูมิประเทศแบบเทือกเขาแบบภูเขาทรัสนะคะของจีนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับโลกที่หนึ่งเลยนะต้องบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งรูปแบบนะคะของเรือที่เรามานั่งกันจะเห็นว่านั่งกันได้เนี่ย4คนแบบนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบอันนี้เนี่ยถ้าเป็นเรือที่นั่ง4คนเขาจะใช้มอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะคะซึ่งก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักษาเรื่องของระบบนิเวศด้วยแต่หากผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นอีกหนึ่งรูปแบบค่ะก็คือเป็นรูปแบบที่มีคนนั่ง2คนแล้วก็มีคนท้องถิ่นนะคะที่เป็นผู้ชายที่เขาจะมาถอไม้ไผ่พาคุณผู้ชมล่องเรือไปได้นั้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเช่นกันนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมันสวยงามขนาดไหนนะคะหากใครมาเที่ยวที่เมืองจีนเนี่ยก็จะเห็นว่าความสวยงามของเทือกเขาหินปูนสลับซับซ้อนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันสวยงามเหมือนภาพวาดจนไปอยู่ในปรากฏบนภาพหลังธนบัตรของแบงก์20หยวนก็คือทิวทัศน์จุดนี้นี่เองค่ะคุณผู้ชมซึ่งโอ๊ตไปเจอแล้วนะคะคุณผู้ชมลองเปรียบเทียบเดี๋ยวโอ๊ตจะขึ้นภาพอินเสิร์ตไว้ให้นะว่าตรงกับภาพบนธนบัตรแบงก์20แบบเป๊ะๆ เลยนะคะ

และการท่องเที่ยวที่นี่นะคะก็ไม่ได้มีแค่การล่องเรือหรือว่าชมวิถีชีวิตความสวยงามเท่านั้นนะคะปัจจุบันเขาก็มีการเอาเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามาใช้นะคะอย่างจุดนี้เนี่ยที่เรามาดูก็คือเป็นระบบของประตูระบายน้ำที่บอกว่าสามารถควบคุมได้ผ่านระยะทางไกลโดยไม่ต้องใช้สัญญาณ Wi-Fi ค่ะเขาใช้เพียงแค่สัญญาณ 4G จากโทรศัพท์เท่านั้นนั่นหมายความว่ามันสามารถควบคุมได้แม้ว่าจะอยู่ในระยะไกลหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ระบบสัญญาณอาจจะไม่เสถียรนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งระบบที่มีการติดตั้งระบบควบคุมประตูระบายน้ำอัจฉริยะสำหรับแม่น้ำยู่หลงซึ่งเริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งโครงการนี้ก็ครอบคลุมน้ำ4สายหลักๆค่ะก็คือจินหลงเฉียวจีม่าหลงฐานและชิงเอ๋อตูค่ะซึ่งก็มีการติดตั้งระบบอุปกรณ์สำหรับเขื่อนลักษณะแบบนี้เป็นประตูที่เป็นอัจฉริยะแบบนี้สำหรับเขื่อน12แห่งแล้วก็ประตูระบายน้ำ25แห่งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยก็ถือได้ว่าเป็นการเอาระบบเซ็นเซอร์แล้วก็เอาระบบวิเคราะห์เรื่องของระบบน้ำอะค่ะใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยในการที่จะควบคุมที่สำคัญคือมันทำให้เป็นคือมันเป็นจุดที่มีแม่น้ำหลายสายมารวมกันดังนั้นการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยการใช้ AI และเทคโนโลยีจะช่วยได้มากเพราะว่าจุดนี้ยังต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ต้องรักษาไว้การนำเทคโนโลยีมาใช้ก็ช่วยให้ควบคุมได้ดีขึ้นค่ะนี่เหรอนี่ 4G นี่ 4G ซึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันไหลไปตรงนี้อันนี้เขายกขึ้นมาแล้วเพราะว่าเมื่อเห็นว่าน้ำตรงนี้อาจจะ

0: ส่วนตอนนี้นะคะโอ๊ตขยับมาอีกหนึ่งจุดที่ห้ามพลาดเช่นกันก็คือมาล่องบนแพไม้ไผ่แบบนี้แต่เรามาอยู่บนแม่น้ำยู่หลงนะคุณผู้ชมอยู่ในหยางซั่วที่กุ้ยหลินเช่นกันก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็เป็นการล่องเรือบนแม่น้ำแล้วก็ท่ามกลางทิวทัศน์ที่เป็นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนก็เป็นความสวยงามอีกรูปแบบนึงแต่ว่าตรงนี้จะแตกต่างก็คือลักษณะของแพค่ะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเรานั่งกันได้4คนบนแพไม้ไผ่ที่ติดด้วยเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าแต่อันนี้เหมือนจะมีความดั้งเดิมมากขึ้นนะคะก็คือจะเป็นแพที่ทำจากไม้ไผ่จริงๆและที่สำคัญมีคนนะคะที่ทำการถ่อไม้ไผ่พาเราล่องไปตามแม่น้ำแบบนี้แล้วก็แต่ละจุดเนี่ยต้องบอกว่ามีความตื่นเต้นสลับเป็นช่วงๆนะคะเพราะว่าจะมีช่วงที่ลักษณะของน้ำเขาไม่เท่ากันเป็นสโลปอะค่ะแพก็จะเหมือนต้องไหลลงไปก็เป็นความสนุกอีกรูปแบบนึงซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่กุ้ยหลินนะคะก็จะต้องมาทดลองประสบการณ์แบบนี้และที่สำคัญเนี่ยระหว่างล่องเรือไปเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของคนกับน้ำที่นี่เช่นกันนะคะเรายังเห็นคนมาตกปลาในแบบดั้งเดิมรวมถึงมีชาวบ้านที่นี่คนท้องถิ่นนะคะก็ยังคงมาล่องเรือในการหาปลาค่ะ
1: ช่วงต่อไปพบกับสีสันโลกที่จะมาเล่าเรื่องโลกให้เราฟัง

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พัดลมสากรรมขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมอกอและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
3: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
2: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
3: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Adside Shop Mania
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

สเตลล่าจูวาหรือคลินิกเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์คันนี้เป็นรถต้นแบบที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษา23คนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไอน์โฮเฟนร่วมกับ Amref Health Africa ซึ่งเป็นองค์กรด้านสุขภาพโครงการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อนำเสนอบริการตรวจอัลตราซาวด์เอ็กซเรย์แบบพกพาการแช่เย็นวัคซีนและอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้นไปยังชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากสถานพยาบาลและมีระบบไฟฟ้าที่ไม่เสถียรรถยนต์ติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด50กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงพร้อมแผงโซลาร์เซลล์ทั้งบนหลังคาและด้านข้างตัวรถซึ่งทางทีมงานระบุว่ารถสามารถวิ่งได้ไกลสุดถึง715กิโลเมตรบนถนนลาดยางในสภาพแดดจัดและมีระยะทางวิ่งเฉลี่ยบนเส้นทางออฟโรดอยู่ที่360กิโลเมตรขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิวถนนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะจอดอยู่โดยไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากสายส่งหรือใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทีมงานนักศึกษาชาวดัตช์ได้ลงพื้นที่ทดสอบสเตลล่าจูวาในประเทศเคนยาโดยได้ขับรถคันนี้เป็นระยะทางกว่า800กิโลเมตรรวมถึงลุยเส้นทางขรุขระเพื่อไปยังชุมชนห่างไกลและผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่ารถคันนี้สามารถรับมือกับเส้นทางออฟโรดและเดินทางได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรรวมถึงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากกว่าพลังงานที่ถูกใช้ไปในขณะที่กำลังเปิดใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยผู้ประสานงานด้านสาธารณสุขประจำเขตของ Amref กล่าวว่าระยะทางเส้นทางที่ทุรกันดารไฟฟ้าที่ไม่เสถียรและโครงสร้างพื้นฐานที่มีจำกัดล้วนเป็นอุปสรรคที่ทำให้คนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลแต่สเตลล่าจูวาจะช่วย

0: ให้คนในชุมชนสามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรคได้ถึงในพื้นที่และได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นอย่างไรก็ตามการทดสอบครั้งนี้เป็นเพียงโครงการสาธิตในระยะเริ่มต้นโดยทางทีมงานยังไม่ได้ประกาศกรอบเวลาสำหรับการนำมาใช้งานจริงในวงกว้างสกุลฉัตร ฉัตรกุลอยุธยาข่าวต่างประเทศสำนักข่าวไทยรายงาน
1: แม้ว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปหลายเมืองเลยนะคะทั้งนานหนิงชินโจจนมาถึงกุ้ยหลินแต่ว่าทั้งหมดนี้ค่ะมีน้ำเป็นตัวเชื่อมโยงนะคะในการเล่าเรื่องเพราะว่าจีนเขาใช้ความสำคัญของสายน้ำอย่างที่ชินโจนะคะก็จะเป็นโลจิสติกเป็นระบบโลจิสติกแห่งอนาคตมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาการเป็นคลองโบราณดั้งเดิมเอาไว้ซึ่งมีเรื่องราวของวิถีชีวิตนะคะที่เขาผสานเรื่องการท่องเที่ยวเทคโนโลยีนะคะแล้วก็วัฒนธรรมได้อย่างลงตัวและทั้งหมดนี้คือสวัสดีชาวโลกเทปนี้นะคะโอ๊ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาแล้วว้าว

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: นางชื่นชีวันลิมธีระสกุลรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวานอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีณพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครกลุ่มเกษตรกรในออสเตรเลียชี้ว่ามาตรการปราบปรามและกวดขันตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลออสเตรเลียอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรทั่วประเทศและส่งผลให้ราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นการเห็นพ้องกับกลุ่มธุรกิจอื่นๆที่ออกมาเตือนว่ากฎระเบียบด้านการย้ายถิ่นฐานที่เข้มงวดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจหลังจากที่รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศมาตรการเพื่อลดจำนวนผู้ย้ายถิ่นฐานรายปีลงหลายหมื่นคนด้านสภาเกษตรกรแห่งชาติออสเตรเลียระบุว่า1ใน7ของตำแหน่งงานในภาคการเกษตรนั้นขับเคลื่อนด้วยแรงงานที่ถือวีซ่าแบ็คแพ็คเกอร์และสัดส่วนนี้จะสูงกว่ามากในบางพื้นที่และในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวที่ต้องการแรงงานเสริมเป็นพิเศษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ส.ส.พรรคประชาชนตัดเพราะว่านายกรัฐมนตรีไม่ลงนามปลดล็อกกีฬาสนุกเกอร์ออกจากพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478ซึ่งจะเป็นการไม่ส่งเสริมกีฬาดังกล่าวโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะนำเรื่องมาตรวจสอบอีกครั้งพร้อมกับสอบถามไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องยังไม่ถึงตนสนุกเกอร์สำหรับตนเองก่อนที่จะสายตาสั้นก็เป็นรองแชมป์มาก่อนโดยจะพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเพราะสนุกเกอร์ถือเป็นกีฬา

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ไม่เข้าใจเหรอประฉันไม่อยากให้เขาลงสมัครสภานิติบัญญัติผู้ชายคนหนึ่งยิ่งมีเงินมีอำนาจผู้หญิงของเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะงั้นฉันต้องขอบคุณที่คุณขู่เขาทำให้เขากลัวทำให้เขาไม่กล้าไปแอบกินอีกฉันไม่ให้เงินคุณคุณก็ทำได้แค่แพร่รูปออกไปแต่แบบนั้นสามีฉันยิ่งต้องการให้ฉันอยู่ข้างๆถ้าฉันให้เงินคุณ 300,000 เขาจะคิดด้วยตัวเองผ่านเรื่องนี้ไปได้และจะยิ่งได้ใจและอาจจะไม่ต้องการเราสองแม่ลูกอีกอาเป่าถ้าคุณเป็นฉันจะเลือกยังไงถ้าคุณอยากข่มขู่ใครสักคนต้องรู้ว่าตัวเองมีเบี้ยพอไหมทำให้อีกฝ่ายปฏิเสธคุณไม่ได้ถ้าเขาไม่มีอะไรให้แพ้ก็ไม่กลัวที่จะถูกข่มขู่เหมือนอย่างฉันครั้งนี้ทำไม่สำเร็จแถมเสียงานครั้งหน้าฉลาดน้อยคุณไม่ต้องใช้วิธีสกปรกแบบนี้เพื่อหาเงินหรอกคุณสวยขนาดนี้ใช้ความสวยนี้หาเงินก็ได้นี่นะผู้ชายทุกคนที่ได้เผชิญหน้าคนสวยอย่างคุณพวกเขาไม่มีแรงตอบโต้เลยด้วยซ้ำ
3: คุณเฉินขอโทษค่ะ
4: คุณจงมาช้าไปไหมครับเพิ่งกลับเอาป่านเนี้ย
3: เมื่อกี้ฉันติดธุระเลยมาช้าขอโทษจริงๆค่ะลูกค้าแล้วค่ะ
4: เมื่อกี้ลูกค้าโทรหาผมว่าไม่มาดูแล้ว
3: ทำไมคะเขาบอกว่าอยากมาดูก่อนจ่ายมัดจำไม่ใช่เหรอคะ
4: จะกล้าถามอีกนะคุณจงบ้านคุณเคยมีคนตายลูกค้าเช็คในอินเทอร์เน็ตเห็นข่าวว่าพ่อของคุณตายอยู่ที่บ้านเขารีบโทรมาด่าผมแถมร้องเรียนผมกับบริษัทว่าผมบกพร่องในหน้าที่ตอนนี้ผมเดือดร้อนเพราะคุณ
3: ไม่ใช่นะคะคุณเฉินพ่อฉันไม่ได้ตายที่บ้านค่ะคือเขา
4: ขอโทษนะครับผมไม่อยากโทรกับคุณว่าพ่อคุณตายอยู่ที่ไหนแต่ผมอยากบอกกับคุณว่างานของคุณผมรับไม่ได้ลูกค้าโกรธจนโพสต์ข้อมูลของบ้านคุณลงในเว็บดายอินเฮ้าส์แล้วตอนนี้นายหน้าอสังหาทั้งฮ่องกงรู้แล้วว่าบ้านของคุณเคยมีคนตายบ้านของคุณผมว่าอีก 2-3 ปีก็ยังขายไม่ออกถ้าตอนแรกคุณบอกเรื่องนี้กับผมตามตรงผมอาจจะยังพอช่วยคุณหาวิธีจัดการเรื่องนี้ได้แต่ตอนนี้พูดอะไรก็ไร้ประโยชน์คุณซวยคนเดียวก็พอสิตอนนี้ถ้าผมเดือดร้อนไปด้วยลาก่อนครับ

0: ฮาส์เพื่อให้ทุกคนรู้พอเขาทำแบบนี้ 2-3 ปีข้างหน้ายังไงก็ขายไม่ออก
1: บ้านเธอขายไม่ออกจะคืนเงินต้าจือหัวยังไง
0: ฉันมีเรื่องนึงอยากปรึกษานาย
1: เรื่องอะไร
0: อาของฉันก้อนนี้ของนายไปใช้หนี
1: ้วันนี้เธอมาหาฉันเพราะเรื่องนี้เหรอ
0: ฉันไม่มีหนทางอื่นแล้วถึงได้มาขอร้องนายนายจะช่วยฉันใช่ไหม
1: รู้ไหมทำไมฉันยังเก็บร้านนี้ไว
0: ้ฉันรู้นายบอกว่าพ่อแม่ทิ้งไว้ให้นายมีคุณค่าทางจิตใจเพราะงั้นนายเลยอยากทำมันต่อไปแต่ว่าฉันต้องการเงินก้อนนี้จริง
1: ๆยังมีลุงเสียงป้าเสียงพวกเขาทำงานที่ร้านมาหลายสิบปีขายร้านแล้วพวกเขาจะไปที่ไหน
0: งั้นนายก็จ่ายเงินเลิกจ้างพวกเขาสิพวกเขาเป็นแค่พนักงานนายไม่ต้องเลี้ยงพวกเขาตลอดชีวิตหรอกนายจ้างลูกจ้างนายทำแบบนี้ถือว่าเมตตาที่สุดแล้ว
1: บางครั้งไม่ใช่ทุกเรื่องจะแก้ไขได้ด้วยเงินนะ
0: เพราะว่านายไม่เคยขาดเงินไงล่ะบนโลกใบนี้เงินสามารถแก้ปัญหาได้หลายอย่างฉันจะถามนายอีกครั้งนายจะช่วยฉันไหม
1: ฉันบอกเธอหลายครั้งแล้วนะเงินก้อนนั้นเธอไม่ได้ยืมเธอไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบมีอะไรก็ให้กฎหมาย
0: ฉันบอกแล้วว่าไม่อยากให้ย่าฉันเป็นอะไรถ้าคนพวกนั้นไปก่อกวนย่าอีกจะทำยังไงตอนนี้ฉันเหลือย่าเป็นญาติแค่คนเดียว
1: เรื่องของคุณย่าเราหาทางแก้ไขได้แต่ฉันไม่เห็นด้วยที่เธอใช้หนี้ก้อนนี้นี่เป็นปัญหาด้านหลักการ
0: เกี่ยวอะไรกับหลักการไม่อยากให้ยืมก็บอกว่าไม่อยากให้ยืมสิเหมือนโลกนี้มีหลายเรื่องที่ไม่ได้คิดง่ายๆเหมือนตอนที่เราทำการบ้านหรอกนะตอนนี้ฉันรู้แค่ว่าฉันเป็นแฟนนายถ้าแฟนมีปัญหาคนเป็นแฟนก็ควรทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยแฟนสิไม่ใช่สั่งสอนแฟนเหมือนที่นายทำอยู่ตอนนี้ฉันผิดหวังในตัวนาย
1: เปล่าทำไมโมโหแบบนี้ล่ะฉันแค่ใช้มุมมองที่ชัดเจนช่วยเธอวิเคราะห์เองนะฉันไม่ได้บอกว่าจะไม่ช่วยแต่เธอต้องให้เวลาฉันหน่อย
0: ปฏิกิริยาแรกของคนเราเป็นความจริงเสมอฉันรู้ว่านายคิดว่าฉันโง่คิดว่าฉันแบกหนี้ไม่ดูกำลังตัวเองหนี้ก้อนนี้ฉันจะจัดการเองต่อไปฉันจะไม่ขอยืมเงินนายอีกโอเคไหม
1: เธอคนเดียวจะคืนยังไง
0: นายดูถูกฉันเหรอฉันจะบอกให้นะหนี้ก้อนนี้ฉันจะใช้คืนให้หมดด้วยตัวฉันเองฉันต้องทำได้

0: อาเป่าคุณสวยขนาดนี้ใช้ความสวยนี้หาเงินก็ได้นี่นะผู้ชายทุกคนที่ได้เผชิญหน้าคนสวยอย่างคุณพวกเขาไม่มีแรงตอบโต้ด้วยซ้ำ
1: ไม่ต้องเรียนแล้วดีไหมถ้าจะดันเธอเป็นดารารับรองดังแน่
2: หวังอีเหยียน
1: ใครครับ
0: ฉันคือจงเจียเปาฉันอยากถามว่าคุณจะทำให้ฉันดังได้จริงเหรอคะ
1: ในที่สุดเธอก็โทรหาฉัน
0: ตอบคำถามฉันก่อนสิคะ
1: มีเวลาออกมาคุยกันไหมฉันจะบอกแผนให้ฟัง
0: ฉันแค่อยากถามคุณมั่นใจว่าจะทำให้ฉันดังได้จริงเหรอตอบฉันมาสิ
1: เปาฉันชื่อหวังอีเหยียนแปลว่าอะไรคำไหนคำนั้นฉันบอกว่าทำให้เธอดังได้ก็ต้องได้พรุ่งนี้สิบโมงเช้ามาหาฉันที่บริษัทฉันจะบอกเธอว่าจะดันเธอยังไงรีบพักผ่อนพรุ่งนี้เจอกัน

0: อาเปาหายโกรธฉันเถอะนะตอนเย็นกินข้าวด้วยกันโทรหาฉันนะ
1: กำลังยุ่งอยู่ตอนเย็นค่อยคุยกันเสร็จธุระแล้วจะโทรหาขอโทษค่ะ
0: อาเปาเมื่อกี้ฉันได้ยินว่าเธออยากได้เงิน3ล้านที่ฉันบอกว่าน้อยเพราะเธอในสายตาฉันหาเงินได้มากกว่านี้เยอะแค่เธอเซ็นสัญญากับฉันเป็นศิลปินในสังกัดฉันอีก10 ปีข้างหน้าฉันรับรองว่าเธอหาเงินได้3 ล้านคูณอีก100

0: มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาปัสจันทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
7: มาแล้วเหรออ
8: นุสวัสดิ์
7: เวลาดีคุณอีเหยียนประชุมอยู่เธอนั่งรอก่อนนะสีหน้าไม่ดีเลยอ่ะกินมื้อเช้าหรือยังเนี่ยจะสั่งมื้อเช้าให้เอาไหม
8: ไม่ต้องค่ะขอบคุณ
7: ไม่เอาก็ตามใจนั่งรอไปก่อนแล้วกัน
9: อรุสวัสดิ์มาแล้วเหรออ
8: รุสวัสดิ์ค่ะ
9: ดีมากตรงต่อเวลาสิ่งสำคัญที่สุดของดาราทุกคนเอาเปล่าตามฉันมาเราค่อยๆคุยกัน

0: นั่งก่อนอาเป่าบอกฉันได้ไหมทำไมจู่ๆถึงอยากเข้าวงการบันเทิง
1: ฉันอยากหาเงินสักก้อนในเวลาสั้นๆค่ะ
0: เท่าไหร
1: ่3 ล้านค่ะ
0: น้อยจังเป็นหนี้งั้นเหร
1: อฉันอยากบอกว่าถึงฉันต้องการเงินก้อนนี้มากแต่ฉันจะไม่ทำเรื่องที่ผิดต่อตัวเองเด็ดขาดถ้าคุณให้ฉันทำเรื่องไม่เข้าท่าแล้วก็เท่าไหร่ฉันก็ไม่ทำค่ะฉันจงเจียเป่าเป็นคนมีหลักการฉันจะไม่ทำเรื่องที่ผิดศีลและทำเด็ดขาดดังนั้น คุณหัวเราะอะไรคะฉันจริงจังนะ
0: ฉันหวังอีเหยียนไปถึงเอเจนซี่มือทองเชนะแต่คิดว่าฉันจะเป็นแมงดาพาเธอเข้าหาลูกค้าแล้วกินข้าในหน้าเหรอเธอดูถูกฉันเกินไปหรือเปล่า
1: ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นขอโทษค่ะ
0: เป่าเมื่อกี้ฉันได้ยินว่าเธออยากได้เงิน3 ล้านที่ฉันบอกว่าน้อยเพราะเธอในสายตาฉันหาเงินได้มากกว่านี้เยอะแค่เธอเซ็นสัญญากับฉันเป็นศิลปินในสังกัดฉันอีก10 ปีข้างหน้าฉันรับรองว่าเธอหาเงินได้3 ล้านคูณอีก100ตอนนี้เธอคิดว่าฉันโม้ใช่ไหมล่ะเพราะเธอไม่เชื่อว่าฉันสามารถทำได
1: ้คุณเป็นเอเจนซี่มือทองฉันไม่มีสิทธิ์สงสัยคุณหรอกแต่ฉันไม่เข้าใจทำไมทุกครั้งที่คุณเจอฉันถึงมั่นใจในตัวฉันขนาดนี้ที่จริงฉันอาศัยอยู่ที่ต้าเจียวจู่ตั้งแต่เด็กครอบครัวฉันฐานะไม่ค่อยดีพ่อฉันหาเงินค่อนข้างลำบากรอบตัวฉันไม่มีใครตั้งความหวังกับฉันถึงขั้นดูถูกฉันคิดว่าฉันคงออกจากต้าเจียวจู่ไม่ได้ในโลกของฉันน่ะคนจนไม่มีสิทธิ์มีความฝันดังนั้นตอนนี้คุณบอกฉันว่าอนาคตฉันจะดังมากหรือหาเงินได้เท่าไหร่ฉันไม่เคยคิดถึงเลยค่ะแล้วก็ไม่กล้าเชื่อด้วย
0: ถึงที่ทำงานของฉันคือวงการบันเทิงและที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่ขายฝันแต่ฉันจะพูดกับศิลปินในสังกัดฉันว่าฉันจะทำให้พวกเขาดังทำให้พวกเขาได้เงินเยอะๆแต่นี่ไม่ใช่ความฝันที่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนเพราะความฝันเราจะคิดถึงมันในตอนที่ฝันเท่านั้นแต่ที่ฉันแชร์กับพวกเขาคืออุดมคติอุดมคติแค่เธอยอมเชื่อและพยายามเธอต้องถึงเป้าหมายแน่นอนฉันสนใจเธอเพราะฉันรู้สึกว่าเธอต้องดังแน่และฉันเชื่อสายตาตัวเองอาเป่าเธอต้องจำประโยคนี้ให้ดีวีรบุรุษไม่ถามที่มาต้นกำเนิดของเธอไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของเธอแต่ควรเป็นแรงกระตุ้นให้เธอฮึดสู้เธอไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นถามตัวเองแค่ข้อเดียวเธอยินดีเชื่อฉันไหมเชื่อว่าฉันทำให้เธอเกิดใหม่ได
1: ้ฉันเชื่อค่ะฉันเชื่อคุณค่ะ
0: ดีงั้นเธอพร้อมหรือยัง
1: พร้อมอะไรเหรอคะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราก็เริ่มงานสิ
1: ตอนนี้เหรอ

0: คุณอีเหียนคะคุณที่ตาถึงจริงๆยิ่งดูยิ่งมีแววซุปตาจริงๆ
1: ถ้าตาไม่ถึงจะเป็นเจ้านายเธอได้ยังไง
0: ก็จริง
1: เป็นไงชอบตัวเองตอนนี้มากใช่ไหมเปาจำใบหน้านี้ไว้ให้ดีนี่คือใบหน้าที่โดดเด่นกว่าใครในอนาคตอยากได้อะไรก็ได้ทุกอย่างพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มถ่ายโฆษณากัน
0: ถ่ายโฆษณาเหรอ
1: ฉันรับโฆษณาชิ้นแรกให้เธอแล้วและเป็นนางเอกโฆษณาด้วย
2: นางเอกโฆษณาเหรอคะ
0: ครั้งนี้เธอต้องเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของหนึ่งในท็อป3โทนเนอร์ที่ขายดีที่สุดในญี่ปุ่นนางเอกโฆษณาพวกนี้ลุ้นเป็นดาราแนวหน้าครั้งนี้เธอโชคดีมาก
1: โชคดีอะไรกันเพราะเขาตาถึงที่ให้เอเจนซี่มือทอง

0: อย่างฉันช่วยขจัดขวากน้ำได้โฆษณานี้มาม
1: ันก็คือโชคดีนั่นแหละค่ะความสามารถล้วนๆแต่ฉันไม่เคยถ่ายโฆษณาฉันไม่รู้จะทำได้ไหมแล้วฉันก็ยังไม่พร้อมเลยค่ะ
0: แล้วเธอพร้อมที่จะดังหรือยังถ้าเธอไม่ถ่ายก็ไม่เป็นไรฉันจะแจ้งลูกค้าว่ายกเลิกการถ่ายวันนี้เธอกลับบ้านได้เลยแล้วไม่ต้องมาหาฉันอีกให้คิด3วิ32
1: ถ่ายค่ะฉันพร้อมแล้วฉันจะถ่ายฉันจะดังค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิท่าทีของซุปตา
2: ว้าวไม่เลวแฮะหาคนไม่เยอะเชียวคึกคักดีนะคุณอีเหยียนนายก็ไม่คิดจะหานักแสดงชั่วคราวมาหลอกฉันนะให้ฉันคิดว่านายเริ่มงานได้จริงใช่ไหม
0: ฉันหวังอีเหยียนคำไหนคำนั้นจะเคยหลอกนายตอนไหนฮะ
2: ชะ
0: จะแนะนำให้รู้จักศิลปินคนล่าสุดของบริษัทฉันต้องเจ้าเป่าชื่ออังกฤษมิเชลเปล่านี่คือเดวิดแลมเป็นตัวแทนของผู้โฆษณาครั้งนี้และเป็นเพื่อนร่วมหัวจมท้ายกับฉันมาหลายปี
1: สวัสดีค่ะเดวิด
2: ตลึงเก่งจริงๆมีหน้านายพูดถึงอาวุธลับ
0: เพื่อนเอ้ยเพราะงั้นจะถึงได้พูดอยู่ตลอดยิ่งรอนานก็ยิ่งสวยครั้งนี้คุ้มค่ากับที่รอไหม
2: คุ้มคุ้ม
0: คุ้มแล้วเริ่มงานได้หรือยังทุกวินาทีเป็นเงินนะ
2: เริ่มสิรอนายอยู่นี่ไง
0: ลิลินพาเป่าไปเตรียมตัว
2: คุ้มคุ้มจริงๆ
3: ผ่อนคลายหน่อยครับสายตามองไกลหน่อยครับคุณใช่อย่าเกรงครับผ่อนคลายหน่อยผ่อนคลายใช่ธรรมชาติหน่อยยิ้มกว้างหน่อยขอบคุณครับนิ่งใช่
1: เขาก็สวยอยู่นะคะแต่ดูกลัวกล้องพี่กนเขาจะเป็นดาราได้ไงอ่ะอาเป่าคุณสวยขนาดนี้ใช้ความสวยนี้หาเงินก็ได้นี่นะผู้ชายทุกคนที่ได้เผชิญหน้าคนสวยอย่างคุณพวกเขาไม่มีแรงตอบโต้เลยด้วยซ้ำ

0: โอ้โ
1: หฉันไม่เห็นเด็กใหม่มานานแล้วมาดูสิเธอดูเหมือนเปล่งแสงได้เลยตัวจริงก็ว่าสวยแล้วถ่ายรูปยิ่งสวยเข้าไปใหญ
2: ่หลังเรียนชีพ
1: ยินดีด้วยคุณอีเหยียนในมือนายมีซุปตาเพิ่มมาอีกหนึ่งแล้ว
3: หลังจากนี้นายรู้แล้วนะว่าต้องทำยังไง
1: รู้สิรู้นี่ฉันมีโฆษณาเยอะเลยให้เธอหมดยังได
3: ้แต่ว่า
1: ฮะ
3: นายคงต้องต่อคิว
1: เฮ้ยพูดจริงดิใช่เพื่อนกันหรือเปล่านายฉันก่อนไม่ได้เหรอ
3: ดูสถานการณ์แล้วกัน
1: โถ่ย
4: โอเค
5: ขอบคุณค่ะ
4: โอเคแล้ววันนี้ถ่ายมาทั้งวันกลับบ้านก็อย่าลืมมาร์คหน้าก่อนนอนนะฉันให้แบรนด์นี้ใช่ดีมากแซมมี่กับโจอี้ก็ใช้ฉันไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย
5: ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
4: คุณอีเหยียน
3: บ๊ายบายว้าวเริ่มงานถ่ายโฆษณาวันแรกก็ได้ของขวัญได้รับความนิยมจริงด้วยทุกคนชอบเธอมาก
5: ไม่แล้วค่ะเพราะทุกคนนิสัยดีมากกว่าน
3: ี่เธอเป็นเจ้านายในอนาคตของพวกเขาเพราะเขาต้องเอาใจเธอสร้างความประทับใจอยู่แล้ว
5: ไม่แล้วค่ะฉันเป็นแค่ตัวประกอบเล็กๆพวกเขาเป็นระดับมืออาชีพจะเอาใจฉันทำไมต่อไปพวกเขาจะได้ช่วยฉันอีก
3: นี่เธอโง่จริงหรือแกเป็นหมูหลอกกินเสือกันแน่รู้จักซื้อใจคนด้วยแบบนี้ไม่อยากนางก็ยากแล้ว
5: ไม่ใช่ค่ะฉันจริงใจนะคะ
6: ไปคุยทีหลังได้ไหมว่าใครจริงใครปลอมฉันหิวมากแล้วนะไปได้หรือยังคะ
3: ไปก็ไปสิกินช้ากว่านี้จะตายเหรอดูเอลเธอสิอย่างกับมิชลิน
6: นี่

0: ค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสติลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้ออ
1: ้าวเปล่าเธอก็รู้ว่าพวกเขามืออาชีพถ้าเธอเป็นแค่ตัวประกอบพวกก็จะใส่ใจเธอได้ยังไงจำไว้นะทุกคนในวงการบันเทิงปลอมทั้งนั้นเชื่อไม่ได
2: ้คุณล่ะคะคุณก็ปลอมเหมือนกันเหรอ แล้วทำไมบอกให้ฉันเชื่อคุณล่ะ
1: ที่ฉันให้เธอเชื่อคืออนาคตที่ฉันสร้างให้สักวันหนึ่งตอนที่เธอไม่ต้องการฉันแล้วเธอจะไม่เชื่อฉันก็ได้เฮ้ยทำหน้าซื่อบื้อไม่เข้าใจแน่เลยไว้จะสอนทีหลังตอนนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่าค่าแรง
2: 300,000เหรอง
1: านแรกของเธอฉันไม่หักค่าในหน้างานต่อไปฉันต้องหักทุกงานฉันทำเต็มที่แล้ว300,000คือสุดๆแล้วเยอะกว่านี้ไม่ได้แล้ว
2: ไม่ใช่ค่ะ300,000มันเยอะมากเลยพอแล้วค่ะ วันนี้ฉันทำงานไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ตั้ง300,000หลายคนทำงานทั้งปียังไม่ได้ขนาดนี้เลย
1: แค่300,000เธอก็พอใจแล้วเหรอ แล้วต่อไปเธอได้300,000300,000จะทำยังไง จุดนี้คือความแตกต่างของซูเปอร์สตาร์กับคนทั่วไป
2: คุณอีเหยียนเตรียมรถเสร็จแล้วไปได้หรือยังคะ
1: ไปได้เลยไอ้เปล่าบริการสิ
2: ไปไหนคะกินมื้อดึกฉลองไงเธอไม่ไปเหรอเธอเป็นตัวเอกของงานนะ
3: ไปค่ะ
2: วันนี้ให้ฉันเลี้ยงไหมคะ
1: ว้าวมีคนรวยแฮ
2: ะขอบคุณเท่าแก่นี
3: ้ไม่ใช่ค่ะวันนี้ทุกคนทำงานกันเหนื่อยมากถือว่าให้กำลังใจทุกคนต้องทำดีกับคนที่เคยช่วยฉันต่อไปพวกเขาจะได้ช่วยฉันอีก
1: นี่เธอโง่จริงหรือแกล้งเป็นหมูหลอกกินเสือกันแน่รู้จักซื้อใจคนด้วยแบบนี้ไม่อยากนางก็ยากแล้ว
3: ไม่ใช่ค่ะฉันจริงใจนะคะ
2: ไปคุยทีหลังได้ไหมว่าใครจริงใครปลอมฉันหิวมากแล้วนะไปได้หรือยังคะ
1: ไปก็ไปสิกินช้ากว่านี้จะตายเหรอดูเอลเธอสิอย่างกับมิชลิน
2: นี่ตาคุณมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวฉันนัดหมอตาให้เอาไหมฮะ
1: เอาสิจ่ายเงินนะ
2: นี่คุณเนี่ยนะได้เรื่องเลยไปเช็คตาซะมั่ง
3: คุณอีเหยียน
1: เปล่าโฆษณาครั้งนี้สำเร็จด้วยดีเลยเขาสนับสนุนฉันฉันถึงได้สนับสนุนเธออย่าพูดมากมะมาดื่มกับพี่เดวิด1แก้ว
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เดวิดดื่มกับว่าเปล่า1แก้ว
3: พี่เดวิดฝากตัวด้วยค่ะ
4: ไม่ต้องเกรงใจหรอกนะเป็นพ่อคุณอีเหยียนตาถึงแต่รู้มะวันนี้ฉันเอารูปตัวอย่างส่งให้คนญี่ปุ่นที่สำนักงานใหญ่ของญี่ปุ่นดูพวกเขาเห็นแล้วว้าวว้าวว้าวกันไม่หยุดเลยและพูดกันไม่หยุดว่าอิจิบังอิจิบังอิ
1: จิบังกระเป๋าอิจิบัง
4: อันนี้พวกเขายังพูดอีกว่าตัดสินใจจะต่อสัญญากับเธอ
2: จริงเหรอคะ
4: จริงสิ
1: คิดว่าฉันเมาเหรอต่อสัญญา

0: ต้องเพิ่มเงินนะเพื่อน
1: อีกแล้ว
0: เรื่องนี้ฉันจะค่อยๆคุยกับนายเออลินพาเขาไปทางนั้นพวกเราผู้ชายดื่มต่อ
1: ทำอะไรเราพวกเราผู้ชายดื่มเหล้าม
2: ี
1: ผ
2: ู้
1: หญ
2: ิ
1: งจะแฮปปี้นะ
0: นี่เพิ่งไป
1: สิ
0: เป็นอะไรอ่ะเขามาถ่ายโฆษณาไม่ใช่เด็กนั่งดิ้งอยากได้ฉันดื่มเป็นเพื่อนเอาเหล้ามาสองขวด
2: นี่ตกใจหรือเปล่าว่า
0: สองขวด
2: หรือเกินจริงๆ
1: ร
2: ้
1: อนหนึ่งเลยร้อนหนึ่ง
2: จ่อยามกเอ้ยคุณอีหยิ่งดื่มเยอะแบบนั้นจะไหวเหรอเขาชินแล้วเดี๋ยวเขานอนสักตื่นพักสักหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ว่านะเดือนนี้เขานอนไม่พอเพราะโฆษณาตัวนี้ที่จริงคนที่ควรดื่มกับเขาที่สุดคือเธอรู้ไหม
3: ทำไมคะ
2: ก็เพราะว่าเขาเก็บตัวแทนโฆษณานี้ไว้ให้เธอเกือบต้องคุกเข่าอ้อนวอนต่อหน้าพี่เดวิดแล้วพอตอนนี้เคลียร์เรื่องนี้ได้หมอนี่ก็เลยเสแสร้งว่าเป็นเพื่อนก่อนหน้านี้ยังวอยวายผิดใจกันด้วยโอ้โหปลอมเปลือกจะมัดเลย
3: ก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นเหรอ
2: โอ้โห
1: ในบ้าไปแล้วเหรออีก2 อาทิตย์จะถ่ายโฆษณาแล้วตอนนี้เพิ่งมาบอกฉันว่าแองเจิลไปถ่ายหนังที่ยุโรปโฆษณาฉันจะทำยังไงฉันจะบอกคนญี่ปุ่นยังไงอยากฉันเดือดร้อนเหรอเพื่อนกันทั้งทีแล้วทำให้ฉันเดือดร้อนเหรอ
4: ที่จริงแบรนด์นี้ของนายใช้แองเจิลถ่ายมาตั้งหลายปีถ่ายไปถ่ายมาก็เดิมๆนายไม่เบื่อแต่ฉันเอียนแล้วอยากให้ความรู้สึกสดใหม่กับผู้ชมหน่อยไหม
1: แองเจิลเป็นศิลปินของนายนายจะทุบหม้อข้าวตัวเองเหรอนายทำบ้าอะไรมีเรื่องภายในอะไรหรือเปล่าถ้ามีก็บอกมาเลยไม่ต้องอ้อมค้อม
4: ยายนั่นไปถ่ายหนังต่างประเทศไม่ถามฉันสักคำฉันรู้ครึ่งปีหลังเขามาอยากอยู่ฮ่องกงเพราะไม่อยากต่อสัญญากับฉันเขาคำนวณเวลาไว้แล้วถ่ายหนังจบกลับฮ่องกงหมดสัญญาพอดีเอ้ยดาราหญิงสมัยนี้ก็แบบนี้ปีกแข็งก็ออกบินเองได้ดูซิว่าจะบินไกลแค่ไหน
1: ฉันไม่อยากฟังเรื่องบุญคุณความแค้นระหว่างนายกับศิลปินฉันรู้แค่ว่าตอนนี้ไม่มีแองเจิลและจะให้ใครมาถ่ายฉันบอกตรงๆเลยนะถ้าครั้งนี้นายทำไม่ได้ทั้งส่งจดหมายทนายมาแน่เพื่อนกันฉันก็ไม่ไว้หน้า
4: ถ้าจัดการไม่ได้ฉันคงไม่เรียกนายมาฉันมีแผนสำรองอยู่แล้วนี่โฆษณาโทนเนอร์ของนายตั้งหลายปีแล้วพวกกลุ่มเป้าหมายควรเด็กลงมาหน่อยไหมเคยคิดที่จะหาหน้าใหม่มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ไหม
1: ใครบ้างไม่รู้ว่าแม่นายเป็นผู้หญิงพ่อนายเป็นผู้ชายตอนนี้พูดถึงเด็กใหม่สวยอายุน้อยต้องให้ครบทุกข้อพี่ชายจะไปหาที่ไหน
4: นายไม่ต้องหาเรื่องหาคนเป็นหน้าที่เอเจนซี่มือทองอย่างฉัน
1: แล้วนายมีเหรอ
4: เป็นไงสวยไหมมีเสน่ห์ไหมล่ะมีคุณสมบัติพอเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของนายได้ไหม
1: ถ้าพูดถึงความรู้สึกสดใหม่เธอดีกว่าแองเจิลอยู่แล้วนี่แต่คนญี่ปุ่นพวกนั้นหัวร้อนมากเลยอาจเกลี้ยกล่อมให้พวกเขาเปลี่ยนคนไม่ได
4: ้ปัญหาอยู่ที่นายอยากหรือไม่อยากถ้าอยากจะยากเกินมือเซลล์มือทองอย่างนายเหรอคิดดูนะนายใช้เด็กใหม่งบน้อยหน่อยผลตอบรับเยอะหน่อยสำคัญคือต้องเชื่อสายตาฉันฉันจะบอกให้นะผู้หญิงคนนี้ดังเป็นพลุแตกแน่ฉันหวังอีเหยียนไม่เคยมองคนผิด
1: ไม่ใช่แค่มองคนไม่ผิดแต่นายวางแผนเอาไว้แล้วบอกฉันใช้เด็กใหม่ไม่หยุดอยากหักหน้าแองเจิลใช่ไหมล่ะฉันรู้ทันแล้วนะ
4: ตามนั้นตามนั้น
1: นี่แล้วจะถ่ายเมื่อไหร่แล้วนัดเธอเอามากินข้าวได้ไหม
4: บอกแล้วว่าเป็นอาวุธลับจะให้คนอื่นเห็นง่ายๆได้ยังไงนายกลับไปเคลียร์กับคนญี่ปุ่นรอมีข่าวดีค่อยมาคุยรายละเอียดกับฉัน
1: รับลมคมในเด็กใหม่ทำอะไรผิดหรือไง
4: ไม่รับจะยั่วความอยากของนายได้ยังไงนี่อย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะถ้านายเคลียร์ไม่ได้ฉันจะให้เขาถ่ายโฆษณาตัวอื่นถ้าบังเอิญเป็นแบรนด์คู่แข่งของนายแล้วบังเอิญKOนายได้แล้วก็อย่ามาโทษฉันนะ
1: โอเคโอเคกลับไปเคลียร์เลยเนี่ยไอ้บ้านี่ขู่ฉันตลอดเลย ขอเวลา1 อาทิตย์เล่มนี้ฉันขอนะถือว่าฉันละกันรอรับสายได้เลย
5: สวยดี
4: ฉันจะรอข่าวดี
2: นี่คุณอีเหยียนจะให้ผู้หญิงคนนั้นมาแทนที่แองเจิลจริงๆเหรอ
4: มีปัญหาอะไรไม่เห็นท่าทางของเดวิดเมื่อกี้เหรอน้ำลายเกือบหกแล้วไอ้จอมลามกนั่นเกลี้ยกล่อมคนญี่ปุ่นได้อยู่แล้ว
2: ไม่ใช่ค่ะปัญหาคือเรายังหาผู้หญิงคนนั้นไม่เจอ
4: ฉันให้เธอโทรหานิตยสารเป็นไงได้เบอร์มาหรือยัง
6: ยังไม่ได้อะสินิตยสารไม่มีเบอร์ติดต่อเขาเลยอ่ะบรรณาธิการประกวดดาวมหาลัยฉันก็ถามหมดแล้วก็บอกว่ามีคนส่งรูปไปสมัครแทนเขาเพราะอย่างนั้นพวกเขาไม่มีข้อมูลของเธอเลยแต่ที่น่าสงสัยก็คือ

0: ้ข่าวมาว่าผู้หญิงคนนั้นไปที่นิตยสารจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้ทะเลาะ กับคนพวกนั้นแล้วก็ตบบรรณาธิการจากนั้นก็หนีไปวันนั้นที่เราไปช่วยเธอไงคะแต่ว่าตอนที่ฉันอยากถามต่อเนี่ยนะจู่ๆคนพวกนั้นก็ไม่ยอมพูดอะไรเลย
1: แปลกจัง
0: คุณอีเหียนที่จริงเรางมเข็มในมหาสมุทรหาเธอแบบนี้ความหวังได้ปรีมากเลยนะคะถ้าเดวิดนั่นดีลโฆษณาได้จริงๆแต่เราหาคนให้เขาไม่ได้แล้วก็จะทำยังไง
1: ทำยังไงผู้หญิงคนนั้นมีนามบัตรของฉันเขาโทรหาฉันแน่ฉันมั่นใจเขาต้องโทรมาหาฉันแน
0: ่เฮ้ยเมื่อไรแล้วคะ
1: เอาเป็นว่าเขาโทรมาหาฉันแน่นอนฉันบอกเธอแล้วไงโลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่ากฎแรงดึงดูดแค่เธอคิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้นเบื้องหน้าของเธออ
0: ืม
1: เขาต้องโทรมาหาฉันแน
0: ่โอ้โห
1: จะยืนบื้ออยู่ทำไมเรียกไปโทรถามสิ
0: ค่ะตัวตึงในตำนานจริงๆ
2: หวังอีเหียนโชว์สาเคลียร์กับคนญี่ปุ่นได้แต่ตอนนี้กลับบอกฉันว่าหาผู้หญิงคนนั้นไม่เจอ
1: ไม่ใช่หาไม่เจอแค่ตอนนี้ติดต่อไม่ได้ฉันส่งคน
2: ไปหาแล้วใช่ไหมในผู้มาอาทิตย์หนึ่งแล้วคนล่ะตารางถ่ายโฆษณาฉันเปลี่ยนทุกวันก็เพื่อช่วยนายนายอยากได้อะไรช่างภาพที่เก่งที่สุดพ่วงกับที่เก่งที่สุดแพงแค่ไหนฉันก็หามาให้แล้วนายทำกับฉันยังไงบอกฉันว่าผู้หญิงคนนั้นอาจมาไม่ได้เหรอฉันลงเงินไปตั้งเยอะเพื่ออะไรเสียเปล่าจะใช้คืนฉันเหรอ
1: เรื่องเงินนะค่อยๆคุยกันได้แต่เพื่อนเอ๋ยเนี่ยรับปากจะสิไม่ว่ายังไงโฆษณานี้ก็ต้องเก็บไว้ให้เขา
2: ตอนนี้ฉันก็ให้เขาถ่ายแล้วไงแล้วไหนคนล่ะให้ฉันรออีกนานแค่ไหนกำหนดเวลาฉันมาสิ
1: พี่ชายถือว่าฉันขอร้องเป็นเพื่อนกันมาหลายปีให้โอกาสฉันสักครั้งหนึ่งอาทิตย์ภายในหนึ่งอาทิตย์ฉันหาเขาเจอแน
0: ่ถึงครั้งนี้พวกเราอาจจะทำพลาดก็จริงแต่ไม่ต้องเด็ดขาดขนาดนี้ก็ได้ไหมถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็พูดออกมาให้พวกเราฟังเราจะได้ช่วยกันแก้ไขปกติพอมีผลประโยชน์ก็เรียกพี่ชายไม่หยุดปากเลยแต่ตอนนี้พอมีปัญหากลับมาเรียกไอ้ขี้เมาเหรอ

0: สั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: ฮะอะไรนะที่รัก
0: สายยังเข้าไม่ได
1: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
0: อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะว้าว
2: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
3: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
0: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
3: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
2: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอน

0: สนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
2: 3วันฉันให้นายมากสุด3วันถ้าอีก3วันไม่ได้ถ่ายฉันจะส่งจดหมายทนายให้นายชดใช้ความเสียหายทั้งหมดฉันจะบอกให้นะเรื่องนี้ฉันไม่รับผิดชอบแน่ถ้าครั้งนี้ไม่สำเร็จฉันจะทำให้ชื่อเสียงของนายเละตุ้มเป๊ะไม่เหลือชิ้นดีเลยและฉันจะคอยดูว่าจะมีใครกล้ามาร่วมงานกับไอ้ขี้เมาอย่างนายอีกไหม
3: น้อยอีตาเป๊ะนี่หลายปีมานี้คุณอีเย็นทำเงินให้คุณตั้งเท่าไหร่ถึงครั้งนี้พวกเราอาจจะทำพลาดก็จริงแต่ไม่ต้องเด็ดขาดขนาดนี้ก็ได้ไหมถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็พูดออกมาให้พวกเราฟังเราจะได้ช่วยกันแก้ไขปกติพอมีผลประโยชน์ก็เรียกพี่ชายพี่ชายไม่หยุดปากเลยแต่ตอนนี้พอมีปัญหากลับมาเรียกไอ้ขี้เมาเหรอเนี่ยพี่เดวิดเป็นงิ้วกลับมาจากเสฉวนเหรอทำไมเปลี่ยนหน้าเร็วจัง
2: กลับจากเสฉวนเปลี่ยนหน้าเร็วได้เหรอกลับจากเซี่ยงไฮ้ก็ทำเสี่ยหลงเปาได้งั้นสิพูดไร้สาระมีเวลาพูดอยู่ตรงนี้ก็ไปหาผู้หญิงคนนั้นมาถ่ายโฆษณาสิถ้ามีเวลาแค่3 วัน 3 วันแป๊บเดียวก็หมดแล้ว
4: 3 วันอีก3 วันฉันจะให้คำตอบนายนายช่วยกล่าวไปก่อนอย่ารบกวนขี้เมาอย่างฉันไปดื่ม
2: นี
3: ่นี
4: ่ใครครับ
5: ฉันคือตงเจียเปาคุณจะทำให้ฉันดังได้จริงเหรอคะ
4: ในที่สุดเธอก็โทรหาฉัน
6: ตอบคำถามฉันก่อนสิคะ
4: มีเวลาออกมาคุยกันไหม
6: ฉันแค่อยากถามคุณคุณมั่นใจว่าจะทำให้ฉันดังได้จริงเหรอคะ
5: ตอบฉันมาสิคะ
4: เปาชื่อหวังอีเหยียนแปลว่าอะไรคำไหนคำนั้นฉันบอกว่าทำให้เธอดังได้ก็ต้องได
7: ้พรุ่งนี้10โมงเช้ามาหาฉันที่บริษัท
4: ฉันจะบอกเธอว่าจะดันเธอยังไงรีบพักผ่อนพรุ่งนี้เจอกัน
3: Yes ฉันจะโทรหาเดวิดแล้วบอกเขาว่าไม่ต้องการ3วันแล้ว
4: ไม่ใช่3วันพรุ่งนี้เริ่มงานได้เลย
3: พรุ่งนี้เลยเหรอ
4: เธอสงสัยเจ้านายของเธอเหรอฮะ
3: โอ๊ยเปล่าเลยค่ะบนโลกนี้มีกฎแรงดึงดูดนี่ค่ะเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อในสิ่งที่เฮ็ด
4: ยังมีอีก
3: อะไรคะ
4: วันนี้อารมณ์ดีคงไม่ดื่มแค่ขวดเดียวใช่ไหมสั่งอีกขวด
3: รับแซ่บขอโทษค่ะเอ้ยเจ้านายฉันก็แบบนี้แหละเขาเป็นคนบ้าทุกครั้งที่เขานึกถึงอะไรไม่ว่าจะยากแค่ไหนลำบากแค่ไหนเป็นไปไม่ได้แค่ไหนเขาก็ต้องเอามาให้ได้ถึงถูกต้อนจนถึงทางตันเขาก็จะสู้จนถึงที่สุดไม่เคยถอดใจเลยแต่ว่าลำบากคนที่ทำงานกับเขาอย่างพวกเราเนี่ยทำไม่ดีก็จะบ้าตายจะว่าไปแล้วไม่รู้ว่าเขาโชคดีหรือว่าสวรรค์เมตตาเขาจริงๆอะนะก็เหมือนกับครั้งนี้ถ้าเธอไม่โทรหาเขาเราก็คงไม่มีทางได้เลี้ยงฉลองเลี้ยงอำลาก็ว่าไปอย่าง
6: ที่จริงแล้วคุณดูสนุกที่ทำงานกับคุณอี้เหยียนนะ
3: ตอนเขาไม่โกรธก็เป็นคนดีมากนั่นแหละทำงานกับเขานานๆเดี๋ยวเธอก็รู้เองแต่ฉันขอยืนยันคำเดิมว่าเขามันบ้าอย่าทำเหมือนเขาเป็นคนปกติเด็ดขาดเลยนะตัวตึงเลยนั่นน่ะ
4: ว่าฉันอยู่แล้ว
3: อ้าวคุณอีเหยียนสางเมาแล้วเหรอคะแล้วพี่เดวิดอะ
4: เมาพับไปแล้ว
3: ขออ่อนเน
4: าะยัง
6: คุณอีเหยียนขอดื่มกับคุณแก้วหนึ่งได้ไหม
4: แน่นอน
6: คุณอีเหยียนขอบคุณค่ะ
4: เปาฉันชื่นชมเธอนะได้เป็นศิลปินในสังกัดคุณอีเหยียนต้องทำงานเก่งและดื่มเก่งยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวฉัน
3: งั้นฉันขอดื่มกับคุณด้วยแล้วกันนะ
4: ก็ดื่มไปสิ
6: เจมิงทำไมอยู่นี่ล่ะ
4: เปาวันนี้เธอไปไหนมาทำไมไม่รับสายฉันรู้ไหมว่าฉันเป็นห่วง
6: วันนี้ฉันไปถ่ายโฆษณามา
4: ทำไมเธอไม่เคยพูดถึงเลย
6: ฉันก็เพิ่งรู้วันนี้ว่าต้องถ่าย
4: รู้ตัวไหมว่าพูดอะไรอยู่ เธอถูกหลอกเหรอข่าวออกบ่อยๆว่าบริษัทโมเดลลิ่งชอบหลอกผู้หญิงไปถ่ายโฆษณาเธอถ่ายโฆษณาอะไรเธอถูกเอาเปรียบหรือเปล่า
3: ตะโง่ฉันจะถูกเอาเปรียบได้ยังไงวันนี้ฉันถ่ายโฆษณาโทนเนอร์เป็นทางการมากเลยพอฉันถ่ายเสร็จก็ได้เงินทันทีดูสิวันนี้ฉันถ่ายแค่วันเดียวได้มาตั้ง 300,000
4: โฆษณาตัวเดียวได้ 300,000 เลยเหรออ
3: ืมเอเจนซี่ของฉันเขาขอให้
4: เธอมีเอเจนซี่ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ
3: เอเจนซี่มือทองหวังอี้เหียนอยากเซ็นสัญญากับฉันเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาทำให้ฉันดังได
4: ้หมายความว่ายังไงเธอจะเข้าวงการบันเทิงเหรอเธอยังเรียนอยู่นะเธอจะฝันอยากเป็นดาราได้ยังไง
3: ไม่ใช่ฝันจะเป็นดาราฉันแค่อยากหาเงินในเวลาสั้นๆเพื่อใช้หนี้ให้พ่อฉันงานนี้เป็นวิธีเดียวที่ฉันจะหาเงินได้เร็วที่สุด
4: เธอจะใช้หนี้ใช่ไหมฉันช่วยเองวันนี้ฉันเอาร้านไปจำนองที่ธนาคารไม่กี่วันก็ได้เงินแล้วให้เธอไปใช้หนี้ถ้าไม่พอแล้วก็ฉันจะยืมอาฉันให้ต้องแก้ไขเรื่องนี้ได้แน
3: ่ทำไมจู่ๆทำแบบนี้นายไม่เห็นด้วยที่ฉันใช้หนี้ไม่ใช่เหรอก่อนหน้านี้ที่ฉันขอยืมเงินนายนายบอกว่าเป็นปัญหาด้านหลักการก็เลยไม่ให้ฉันยืมนี่
4: ฉันเคยพูดอะไรไปถือว่าฉันไม่เคยพูดตอนนี้ฉันให้ยืมแล้วไงจัดการเรื่องนี้ได้ยังไงก็ดีกว่าให้เธอไปเป็นดารา
3: หมายความว่ายังไงก่อนหน้านี้นายไม่ให้ฉันยืมเงินและพูดเรื่องปัญหาด้านหลักการกับฉันบอกว่าฉันโง่ที่ต้องใช้หนี้ก้อนนี้ตอนนี้คุณชายใหญ่จู่ๆก็มีเมตตายอมช่วยฉันหมายความว่าฉันต้องรีบรับไว้ติดหนี้นายทั้งชีวิตและขอบคุณนายทุกวันใช่ไหม
4: เธอพูดไปถึงไหนแล้วตอนนี้เราแค่แก้ไขเรื่องนี้ด้วยเหตุผลเธอเอาเงินนี้ไปใช้หนี้ซะก็จบเรื่องแล้วนี่นะทำไมต้องใส่อารมณ์และสาระพวกนี้ลงไปในเรื่องนี้ด้วย
3: เพราะคนที่เป็นหนี้คือฉันไม่ใช่นายไงวันนั้นหลังจากนายปฏิเสธฉันก็รู้สึกไม่กล้าเงยหน้าฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันติดค้างนายฉันยินดีที่จะกัดฟันหาเงินก้อนนี้เองหวังอี้เหยียนบอกฉันว่าเขาจะทำให้ฉันดังเขาบอกว่าฉันจะหาเงินได้เยอะมากตอนนี้ฉันไม่ต้องการให้นายช่วยแล้ว
4: หวังอี้เหยียนหวังอี้เหยียนเธอรู้จักคนแซ่หวังนานแค่ไหนเขาพูดอะไรเธอก็เชื่อเหรอวงการบันเทิงซับซ้อนจะตายเขากินเธอไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ
3: ฉันรู้จักเขาไม่นานแต่อย่างน้อยเขาก็ให้ความหวังฉันไม่เหมือนใครบางคนไม่ว่าฉันรู้จักเขานานแค่ไหนในตอนที่ฉันต้องการเขาที่สุดเขากลับเป็นคนแรกที่ปฏิเสธฉัน
4: หรือเพราะเธอโลภในชื่อเสียงเงินทองคิดว่าตัวเองจะได้ดังง่ายๆเหรอเปล่าโลกใบนี้ไม่ง่ายขนาดนั้นอย่าอยู่ในโลกมายาสิ
3: เรื่องที่นายไม่เห็นว่าดีใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนก็เหมือนกันนายไม่สนับสนุนฉันไม่ได้แปลว่าจะต้องล้มเหลวในเมื่อเรามีมุมมองและความคิดไม่เหมือนกันทะเลาะกันไปก็ไม่มีความหมายตอนนี้ฉันเหนื่อยมากถ่ายงานทั้งวันฉันอยากกลับไปนอน
4: อาเปาอาเปา

0: เป็นไงสวยมากใช่ไหมชอบมากเลยล่ะสิ
1: สวยมากค่ะสวยจนฉันยังจำไม่ได้ว่านี่คือตัวฉัน
0: ถ้าจำตัวเองไม่ได้ไม่เป็นไรประเด็นคือหลังโฆษณาถูกปล่อยออกไปคนทั้งฮ่องกงจะรู้จักเธอ
1: ตั้งแต่อาทิตย์หน้าไปโฆษณาสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของเธอสถานีรถไฟใต้ดินสถานีรถบัสป้ายโฆษณาตำแหน่งดีๆพวกเราเหมาเอาไว้หมดแล้วดังนั้นไม่ว่าไปที่ไหนเธอก็จะเห็นตัวเองและฉันก็จะรีบนัดเวลาให้เธอถ่ายโฆษณาทีวีด้วย
0: โอเคโฆษณาถ่ายเสร็จแล้วได้เวลาคุยแผนงานถัดไปแล้วหลังเธอได้ฟังต้องดีใจแน
1: ่มีโฆษณาใหม่ให้ถ่ายแล้วคะ
0: เป็นนางแบบโฆษณาไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่มันแค่สั้นๆถ่ายโฆษณาสัก 2-3 ตัวความสดใหม่ของเธอก็หมดแล้วจากนั้นแบรนด์ใหญ่แบรนด์ดังจะไม่จ้างเธออีกฉันเซ็นสัญญากับเธอเพราะอยากให้เธอเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จคุณสมบัติของศิลปินที่ประสบความสำเร็จคือต้องเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของผู้ชมอะเปาถ้าเธออยากดังในช่วงเวลาสั้นๆวิธีที่รวดเร็วที่สุดมีเพียงหนึ่งเดียว
2: มิสฮ่องกงปี2006
1: มิสฮ่องกงจะให้ฉันประกวดเหรอคะ
0: อาเปาเธอสวยแต่สวยต้องมีมาตรฐานเสมอขอแค่เธอชนะเลือดการประกวดเธอจะประสบความสำเร็จในการสร้างมาตรฐานความงามของเธอเองไม่มีใครกล้าท้าแข่งกับเธอ
1: ชนะเลิศฉันจะทำได้เหรอ
0: เอาอีกแล้ว

0: ถ้าเธอทำไม่ได้ฉันจะเซ็นสัญญาด้วยทำไมจากคุณสมบัติของเธอบวกกับโฆษณาโปรโมตและมีฉันหวังอีเย็นผลักดันอยู่เบื้องหลังฉันรับรองเธอติด1ใน3แน่ไม่ใช่สิเธอจะชนะเลิศแน่นอน
1: คุณอีเย็นนายยังไม่ได้แนะนำสาวสวยคนนี้ให้ฉันรู้จักเลยนะ
0: เสเว่ยนี่มิเชลศิลปินใหม่ของผมมิเชลเสเว่ยเป็นพี่ใหญ่ที่ฉันนับถือที่สุดเขาดูแลฉันดีมาก
2: เสเว่ยสวัสดีค่ะ
1: คนสวยเราเคยเจอกันเมื่อนานมาแล้วหรือเปล่า

0: นี่ประเด็นคือมันไม่ได้ยังไงอย่างนั้นคุณเอาของขึ้นของลงเรือก็เสียค่าต่อท่าคุณก็ต้องไปขึ้นอีกที่หนึ่งมันเรียกดับเบิลคอสไม่คุ้มทั้งต้นทุนมันไม่ได้ประจัดเวลาแล้วมันไม่คุ้มเรื่องนิเวศไม่ถามว่าเราควรจะเป็นฮับเราเป็นฮับแล้วแต่มันต้องบอกว่าคนไทยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเป็นฮับซึ่งตรงนี้ผมดูแล้วเนี่ยเราได้น้อย
1: เรียงหนังจนลืมเลยหรือเปล่าว่าวันนี้วันอะไรอ่ะ
2: วันอะไรอ่ะ
1: ก็วันครบรอบของเราไง
2: เมื่อวานทีเท่มากเลยนะถ้าทียังไม่มีใครอ่ะเราขอเป็นแฟนทีได้ปะ
3: เรื่องที่เราคุยกันนะกูจะทำให้ได้กูเคยบอกมึงแล้วกูทำให้มึงได้ทุกอย่าง
4: ฟริตเตอร์ข้าวโพดหวานเสิร์ฟมาพร้อมกับแยมพริกหวานและกุกคาโมเล่ต่อกันด้วยพาสต้าคลาสสิกพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นของผักชีลาวจับคู่มากับสโมคแซลมอนได้อย่างลงตัวไปทำความรู้จักกับปันดาเซาขนมปังยอดนิยมของคนฟิลิปปินส์ปิดท้ายด้วยเซกิฮังข้าวสีชมพูอมแดงจากถั่วอาซูกิเมนูแห่งการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความหมายดีๆแล้วพบกันในพลพัฒน์นักมงคลคุกแชปเตอร์17สัปดาห์นี้นะครับ
5: สัปดาห์นี้พบกันวันอาทิตย์
6: สิ่งที่ทำให้วัดผารังหมีนะคะกลายเป็นที่รู้จักแล้วก็คึกคักขนาดนี้มีคนที่ถูกรางวัลใหญ่ถึง30ล้านบาท
7: ชาวบ้านและญาติโยมทุกท่านที่มีศรัทธาตั้งมั่นกราบขอพรท่านทั้งสำเร็จแล้วก็ไม่สำเร็จส่วนมากก็จะสำเร็จกันเยอะ
5: ติดตามได้ในรายการสาธุกันวันอาทิตย์เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
8: เที่ยวจีนปี2569ฮอตปลอแตกคนไทยบินลัดฟ้าเพิ่มกว่า 80%
9: ตรงนั้นบางคนน่ะมองจีนน่ะมองแค่ว่าแบบจีนคือจีนใช่ไหมครับแค่เปลี่ยนมณฑลน่ะผมก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันแล้วอ่ะมันเป็นเสน่ห์ที่เราควรไปเห็นสักครั้งหนึ่ง
8: เจาะลึกเหตุผลที่ทำให้แดนมังกรกลายเป็นที่เที่ยวในฝันของทั้งโลก
9: ที่สำคัญที่สุดเลยนะอันนี้สำคัญมากๆครับ
8: ม
9: ันคุ้มบัดเจ็ต
8: เรททอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11:00 นทางช่อง9กด30
10: เดอะเซียนออนทีวีสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณเติ้งรักศิลป์ฟังเรื่องราวของยอดเซียนเครื่องรางสายอนุรักษ์ถึงมุมมองการสะสมพร้อมเปิดรางใหญ่ชมสุดยอดเครื่องรางยอดนิยมและวัตถุมงคลหายากที่ไม่ใช่ใครจะมีโอกาสได้เห็นกันง่ายๆก่อนพาไปกราบขอพรหลวงพ่อชานรงค์อภิชิตโตเกจิอาจารย์สายลี้ลับที่ถูกขนานนามว่าเป็นศิษย์ของหลวงตาดำในโด่งที่วัดทองบางพรมหรือวัดกาญจนสิงหาวรวิหารเขตตลิ่งชันเดอะเซียนออนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
11: ขวดน้ำ
12: ขวดน้ำ
11: ถุงพลาสติก
12: ถุงพลาสติก
11: กล่องนม
12: กล่องนม
6: สิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันจะลอยลงไปสู่ทะเล
13: เขาก็จะไปรีไซเคิลกลับมาเป็นพวกขาเทียมก็ได
12: ้ที่เรายืนอยู่เนี่ยมีร่มเงาอยู่ตรงนี้ข้างบนก็เป็นขยะรีไซเคิลเหมือนกันนะครับ
11: กล่องนม
12: กล่องนมนี่ครับ
8: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
5: Perspective สัปดาห์นี้พบกับทายาทรุ่นที่4ผู้บริหาร1ในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยกับการพัฒนากิจการแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เป็นมากกว่าเรือขนส่ง
14: คือหัวใจทางธุรกิจของเราก็คือริมน้ำแล้วคนที่ขึ้นเรือเราอะทั้งปีอะ17ล้านคนอะตรงเนี้ยผู้ประกอบการเฟอร์รี่ทั่วโลกเขาก็เลยทึ่งไทยแลนด์ทำได้ยังไงแล้วอยู่ไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรจากภาครัฐแล้วอยู่มาได้ขนาดนี้ได้ยังไง
5: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30ทุกคนมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกรอบคณาวุธอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินทัจจิAlmon Progress Chris พีรวัตร Boom สารัตน์ Diamond Boy Your Mood เสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปัง Dice Red Felix Alala Fevic Tiger BNK48 Taste พร้อมทั้งคู่จิ้น Boy Love Girl Love สุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พระพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน

ิดเหตุชายคนหนึ่งถูกฉลามทำร้ายจนเสียชีวิตขณะว่ายน้ำบริเวณชายหาดซอร์เรนโตซึ่งเป็นหาดยอดนิยมในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียโดยตำรวจออสเตรเลียระบุว่าหน่วยบริการฉุกเฉินได้รับแจ้งเหตุเกี่ยวกับฉลามเมื่อเวลาประมาณ10:30 น.ซึ่งหาดซอร์เรนโตได้ถูกสั่งปิดชั่วคราวหลังจากมีรายงานการโจมตีดังกล่าวทั้งนี้หาดซอร์เรนโตอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพิร์ธประมาณ20 กิโลเมตรประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งรัสเซียเปิดเผยว่าการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนได้สร้างความเสียหายให้กับหน่วยเลือกตั้งแห่งหนึ่งในภูมิภาคคราสโนดาของรัสเซียแต่ได้มีการย้ายหน่วยเลือกตั้งไปยังสถานที่สำรองแล้วขณะที่ทางสำนักข่าวรอยเตอร์ยังไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงของรายงานดังกล่าวได้และยังไม่พบการโพสต์คลิปวิดีโอของการโจมตีหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นทางออนไลน์ทั้งนี้ชาวรัสเซียกำลังอยู่ในช่วงการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่18 19และ20กันยายนนี้ซึ่งนับเป็นการเลือกตั้งรัฐสภาครั้งแรกหลังจากรัสเซียเปิดฉากสงครามเต็มรูปแบบในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2022บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAS ร่วมกับ Mononex จำกัดมหาชนนำ2นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์และแบมจีดาภานาหัวหนองร่วมงานรวมพลังคนไทยเชียร์วอลเลย์บอลลุยศึกเอเชียนเกม2026ผ่านจอยักษ์ในงาน Grand Sport Watchปาร์ตี้ระหว่างทีมชาติไทยพบไชนีสไทเปที่โมโนนสตูดิโอซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ก่อนเริ่มการแข่งขันเต็มไปด้วยความคึกคักโดยมีผู้นำเชียร์ไทย3คนร่วมสร้างสีสันทั้งการตีกลองโบกธงชาติไทยและชวนแฟนๆส่งเสียงเชียร์สร้างบรรยากาศเสมือนยกความสนุกจากขอบสนามเพื่อให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทย

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขผู้สุขคนเด้อครับแม่สำเนียงจะแปลกๆทีนึงวันนี้แปลกแต่จริงครับเราตามหาเรื่องแปลกที่แคว้นแดนอีสานจังหวัดกาฬสินธุ์เด้อครับเด้อเขาว่ากันว่าวัดแห่งนี้มีสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกที่รวบรวมไว้อย่างมากมายอย่ารอช้าตามน้อง

0: ไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: คนหนึ่งต้องขอบอกว่าวัดแห่งนี้นะครับก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.8ครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกฮะพ.ศ.8แสดงว่าวัดนี้สร้างมา 2,000 กว่าปีแล้วครับและตอนนี้นะครับหมูก็อยู่กับพี่นิรันดร์ วอแพงนะฮะหรือว่าพี่ต่ายนะครับซึ่งจะเป็นผู้ให้ความรู้กับเราในวันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ต่าย
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ต่ายฮะขอบคุณที่วัดแห่งนี้นะครับมีสิ่งที่มหัศจรรย
2: ์
1: เกิดขึ้นมากมายทราบมาคร่าว
2: ๆครับผม
1: มีพระพุทธรูปปรางสายญาติที่หันหน้าไปทาง
2: ด้านซ้ายครับมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยของเราคร
1: ับและอีกอย่างนึงคือมีเจดี
2: ครับเจดีสูง80เมตรนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ไปดูกันแล้วก็วิหารสังฆนิมิต
1: ครับผม
2: ระบบไม้ใต้เขื่อนลำปาวแล้วก็มีพระใหญ่ยืนเดินแน่นอนศรีริยบท
1: ตรงนี้ใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับผม
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมพระพุทธรูปปรางสายญาติ
2: ครับ
1: แต่ว่าหันไปทางด้านซ้ายนะฮะผมสงสัยทำไมถึง
2: เพราะมีสาเหตุและไม่มีพระเกศมาลานะครับแต่เป็นศีรษะล้นเพราะว่าตั้งแต่พ.ศ.8เลยล่ะ
1: ครับ
2: จะมีการสมโภชพระธาตุพนมก็เลยมีการขนสมบัติเพื่อที่จะไปฉลองพระธาตุพนมที่มาจากทางอีสานใต้เมื่อมาถึงที่ภูข้าวแห่งนี้ก็เลยยินข่าวว่าพระธาตุพนมสมโภชเสร็จพอดีก็เลยมีการฝังสมบัติไว้ตรงนี้และแกะสลักพระนอนตะแคงด้านซ้ายแทนตัวเองที่ไปไม่ถึงนะครับเป็นเครื่องสักการะแทนตัวเองจนล่วงลงมาถึงพ.ศ.2530พระอาจารย์ณรงค์ชัยมังคโลเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะครับ ท่านเดินธุดงค์มาแล้วก็ท่านภาวนาหลับตาภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆก่อนได้ทราบภายในก่อนครับได้อริยทราบภายในก่อนถึงจะได้ทราบภายนอกขึ้นมาแล้วเหลือจากนั้นจินเสียงมาร้องคือท่านทำบุญหาคนที่ตั้งแต่พ.ศ.8ที่ไปไม่ถึงพระธาตุพนมก็ท่านก็ได้บูรณะปฏิสังขรณ์มาเรื่อยๆตั้งแต่นั้นมาครับผม
1: ครับ

0: นี้คือวิหารสังฆนิมิตที่บรรจุพระเครื่องพระพิมพ์ต่างๆนะครับทั่วประเทศไทยของเรา
1: คุณผู้ชมลองดูสิครับทุกๆอณูของโบสถ์แห่งนี้นะฮะจะเต็มไปด้วยพระครับทำไมถึงต้องนำมารวบรวมไว้ที่นี่ครับพี่ตาย
0: อ๋อครับท่านพระอาจารย์ท่านอย่างหนึ่งท่านเป็นองค์พระที่ชอบสะสมพระเครื่องนะครับท่านเลยมีเรื่องคิดว่าสร้างเพื่อที่บรรจุไว้ให้ลูกหลานและญาติโยมได้มาดูสักการะกราบไหว้บูชาดีกว่าดีกว่าจะเอาไปให้บูชากันเป็นองค์นั้นเพราะว่าท่านไม่จำหน่ายพระเครื่องอย่างนี้ครับเลยแพร่เป็นพิพิธภัณฑ์ของท่านนะครับด้านบนก็สมเด็จวัดระฆังนะครับหลวงปู่โตนะครับที่หลวงรับปิดทองไว้นะครับห้าองค์ตรงนั้นนะ
1: ด้านบนใช่ไหม
0: ครับด้านบนนะครับตรงนี้นะครับพระรอดเวียงกุมกามนะครับ
1: อันนี้กี่ปีมาแล้ว
0: ประมาณ800กว่าปีนะครับพระรอดเวียงกุมกามตรงนี้นะครับ
1: โอ้โห
0: ที่บรรจุมา
1: คือจะเห็นได้ว่ายังไม่ได้แกะออกมาจากหินเลยนะ
0: ใช่ครับเป็นก้อนอย่างนี้เลยครับ
1: อันนี้ขุดออกมาก็เป็นก้อนออกมาจากไห่ก็เป็นอย่างน
0: ี้ใช่ครับผมนี่ก็เป็นไห่ของนางพญานะครับนางพญา
1: พระพิมพ์นางพญา
0: ครับผมของพิษณุโลก
1: อันนี้กี่ปีฮะ
0: ประมาณ700กว่าปีครับ
1: 700กว่าปี
0: พระรอดลำพูน
1: พระรอดลำพูน
0: ลำพูนนะครับที่เป็นก้อนอย่างเงี้ยครับพระรอดลำพูนนะครับเป็นก้อนที่วางไว้ตรงนั้นอันนี้ก็คงจะพันกว่าปีนะครับของแม่เจ้าของเราอาจารย์ทีวีนะครับ
1: ที่วัดแห่งนี้ยังไม่หมด
0: ยังไม่หมดครับ
1: Amazing แค่เป็นเท่านี้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ยังมีอีกใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับผม
1: เดี๋ยวไปชมกันครับคุณผู้ชมอยากเห็นละ
0: เชิญครับเชิญครับ
2: พี่ดานำเลยคร
0: ับเชิญ
1: มาถึงตรงนี้แล้ว
0: อัน
1: นี้คือด้านหน้าพระอุโบสถ
0: ใช่ครับผม
1: โอ้โหมองจากภายนอกยังเห็นเลยว่าความสวยงามของไม้เนี่ย
0: ใช่
1: บางชิ้นก็จะเป็นรูปทรงตามธรรมชาติ
0: ใช่ครับผม
1: แล้วก็จะเพิ่มเติมคือการแกะสลักเข้าไป
0: ใช่ในอุโบสถของเรานี้จะเป็นไม้ใต้เขื่อนละเปาทั้งนั้นเลยครับไม่เอามาจากไม้ต้นอื่น
1: ครับ
0: แล้วมีซากหอยด้วยนะครับมีซากหอยตัวเล็กๆติดอยู่นะครับ
1: ไม้นี้อายุประมาณกี่ปีแล้วคร
0: ับ100ปีขึ้นไปนะครับ
1: เราดูไม้ใต้เขื่อนลำเปามาหลายต้นแล้ว
0: ได้คร
1: ับ ก็มีไม้หลากหลายชนิดนะ
0: ใช่ครับผม
1: มีไม้เต็ง
0: ไม้เต็งไม้กิ่งไม้ประดู
1: ่แล้วมีไม้อะไร
0: ประยูงนะครับมีไม้ไม้ตะเคียนแต่ลักษณะของท่านคือต้นตะเคียนก็ท้องออกจากต้นไปเหมือนคนท้องแก่เขาเรียกว่าตะเคียนทองท้องแก่นะครับท้องถิ่นเรียกนะครับ
1: ต้นนี้ป่ะฮะ
0: ต้นนี้ครับต้นนี้ตะเคียนท้องแก่ครับ
1: อันนี้คือไม้ตะเคียนนะครับซึ่งว่ากันว่าลักษณะคล้ายกับคนท้องแก่
0: คนท้องแก่ครับ
1: ในเรื่องของสิ่งลี้ลับมีบ้างไหมครับที
0: ่นี่มีบ้างนะครับเห็นแต่คนที่มาเที่ยวอุโบสถของเราใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็จะเห็นคนพูดว่า

0: เป็นสิ่ง
1: อันนี้ก็อธิบายไม่ถูกก็ลงไปดูก่อนดีกว่า
2: เอาดีกว่า
1: เชิญครับเชิญ
0: เห็นรูปหนึ่งสะดุดตามาก
2: คนที่ถ่ายก็คงจะเป็นแสงของเชื่อทางหน้าอย่างนี้นะครับ
0: ทางพญานาคในเรื่องของความเชื่อ
2: ในความเชื่ออ
0: ันนี้คือถ่ายในอุโบสถ
2: ในอุโบสถของเราครับในอุโบสถของเราเห็นไหม
0: ตรงนี้ครับ

0: ตอนนี้นะครับมาอยู่อีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของวัดนะฮะด้านหลังของเราคืออะไรฮะใหญ่โตมากๆครับพี่
1: ตรงนี้คือพระมหาธาตุเจดีย์นะครับวัดพุทธภูข้าวของเรา
0: แค่ทางเข้ายังใหญ่ขนาดนี
1: ้ใช่ครับผม
0: คือถ้าดูจากไกลๆเนี่ยจะเห็นว่าตระหง่านสวยงามมาก
1: สูงมากครับ
0: สูงมากครับมันมหัศจรรย์ยังไงฮะตรงนี
1: ้สูง80เมตร
0: ครับผม
1: นะครับเท่ากับพระชนมายุของพระเจ้า80พรรษาทางเข้า4ทิศก็คือดินน้ำลมไฟนะครับทองคำหนัก30กิโลกรัมก็เท่ากับบารมี3ชั้นของพุทธเจ้านะครับทางเข้าตรงนี้หน้าบัน3ชั้นไตรลักษณ์ทุกขังอนิจจังอนัตตานะครับ
0: และความพิเศษของพระมหาเจดีย์นี้นะฮะคือสร้างด้วยหินทรายครับที่ไม่ได้เกิดจากการเชื่อมหรือว่าอะไรใดๆเลยมันเป็นยังไงครับพี่
1: ท่านพระอาจารย์ท่านให้ช่างต่อขึ้นไปครับ
0: ครับ
1: ต่อเรียงขึ้นกันขึ้นไปเรียงลำดับตามที่สัดส่วนที่ช่างกำหนดไว้นะครับ
0: โอ้โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าว่าจะสวยงามขนาดไหนและจะมหัศจรรย์ยิ่งไปกว่านี้ไหมเข้าไปดูข้างในกันครับ
1: เชิญครับ
0: ที่เชิญครับ
2: โอ้โหคุณพระแต่ละสถานที่ในวัดสังฆนิมิตภูข้าวที่คุณผู้ชมเห็นไปแล้วนั้นนะครับล้วนแล้วมีสิ่ง Amazing เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวทุกสถานที่ก็แฝงด้วยคติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและมากกว่าความมหัศจรรย์ของสถานที่นั้นก็คือความงามความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันทำนุบำรุงไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชมกันอีกด้วยนะครับ
0: และมาถึงจุดมหัศจรรย์สุดท้ายนะครับพี่ต่ายนั่นก็คือพระพุทธรูปที่มีอยู่4อิริยาบถ
1: ครับ
0: อันนี้มีอะไรบ้างฮะ
1: อ๋อยืนเดินนั่งนอน4อิริยาบถนะครับ
0: ยืนเดินนั่งนอน
1: ครับผม
0: ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่มากๆเลยนะฮะด้านหลังของเรานี่นะครับตรงนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับพี่
1: เพราะว่าตอนนั้นคือพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ตอนที่อยู่ใต้ต้นสีมหาโพธิ
0: ์
1: ท่านก็เลยพิจารณาธรรมได้ยืนเดินนั่งนอนก่อนถึงจะได้มาโปรดไว้ในสายอย่างพวกเรานะครับมาโปรดเผยแพร่ศาสนาของเรานะครับ
0: สร้างมากี่ปีแล้วตรงน
1: ี้ได้3ปีแล้วครับ
0: 3ปีแล้ว
1: ตรงนี้นะครับ
0: ปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1: สามาร
0: ถมาเยี่ยมชมได้
1: ได้ครับได้ครับเสร็จ

0: ับต้องขอบคุณวัดพุทธนิมิตภูข้าวนะครับที่ทำให้เราได้เห็นถึงความมหัศจรรย์นะฮะของที่วัดนี้ว่ามหัศจรรย์มากๆครับแล้วก็ขอบคุณพี่ตายด้วยนะฮะที่อยู่กับเราทั้งวันเลยนะครับขอบคุณมาก
1: ครับเป็นคนยินดีครับขอบคุณครับ
0: แล้ววันนี้นะฮะเราจะลากันไปด้วยความสวยงามของพระพุทธรูปสี่อิริยาบถที่นี่นะครับแปลกแต่จริงฮะ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามของหอยปะการังตำบลภูน้ำหยดอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นมหาสมุทรทะเลโบราณขนาดใหญ่อายุ240ล้านปี240ล้านปีครับโอ้โหคุณแม่เจ้าอะไรจะอายุเยอะขนาดนั้นครับแต่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวจังหวัดเพชรบูรณ์เขามีทะเลมหาสมุทรมาจากไหนครับอันนี้ยิ่งพูดยิ่งงงใจจริงๆครับถ้าอย่างนั้นต้องไปชมให้เห็นกับตาซะแล้วครับ
1: วันนี้ผมอยู่กับรองปลัดนะครับพี่จตุรนนะครับแล้วก็พี่ประจวบนะครับประธานอบต.นะครับแล้วก็พี่ๆจากอบต.ภูน้ำหยดนะครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมนะครับมาชมกับใต้ท้องทะเลดึกดำบรรพ์งงใช่ไหมฮะเพชรบูรณ์ใต้ท้องทะเลมาจากไหนผมก็งงเพราะว่าดูจากแผนที่แล้วเพชรบูรณ์ไม่ติดทะเลใช่ไหมฮะมีทะเลไหมไม่มีแต่ตรงนี้เรียกว่าใต้ท้องทะเลดึกดำบรรพ์นะครับทำไมล่ะครับ
2: มันเกิดจากการแตก

0: ัวของหิน
1: ครับ
0: แล้วก็มันแตกกระจายเป็นก้อนๆออกมาเป็นยุค250กว่าล้านปี
1: 250กว่าล้านปี
0: ครับใช่ครับ
1: แบบนี้มีที่เดียวในเพชรบูรณ์หรือเปล่าครับ
0: ที่เดียวครับแต่ก็กระจายไปอยู่ทั่วๆไปแต่ก็หินน้อยพวกหินน้อย
1: แต่ตรงนี้เป็นจุดใหญ่
0: จุดที่ใหญ่ประมาณเกือบ500ไร
1: ่โอ้เกือบ500ไร่แล้วเป็นที่เดียวในประเทศไทยด้วย
0: ใช่ครับใช่ครับน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
1: ใครมาเป็นแบบฉุกคิดว่าเอ๊ะทำไมมันรู้สึกหินมันแตกไปหรือเปล่าร
2: ู้สึกจะเป็นโรงเรียนนิยมศิลป์นะ
1: ครับผม
2: ที่เข้ามาดูเริ่มแรกเลย
1: ครับ
2: ก็ค่อนข้างที่จะเอาไปวิจัยเกี่ยวกับเรื่องตรงนี
1: ้
2: มันมีซากหอยแล้วก็ซากปะการัง
1: โอ้ยผมขอไปดูซากหอยหน่อยว่าหินมันอยู่ตรงไหนบ้างผมก็แบบว่าสงสัยอยู่เหมือนกันเราต้องมาเดินตามหากันเนี่ย
0: นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นหอย
1: เห็นไหมอันนี้คือ
0: หอย
1: นี่ไงอ๋อใช่เนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นหอยใช่ไหม
0: ครับน่าจะเป็นนี่หอยบินครับซากของหอยบินอันนั้นก็น่าจะเป็นคาเฟ่ของหอยบินตรงปีกของหอยบินครับ
1: อ๋อนี่ไงครับอ๋อแต่นักธรณีวิทยาเขามีการเข้ามา
0: แล้วครับใช่ครับเข้ามาแล้วแล้วเขาก็
1: ยืนยันเลยไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เป็นซากสัตว์ที่อยู่ใต้ทะเล
0: ใช่ครับอันนี้ครับจะเป็นปะการังที่เกาะนี้เลยเต็มนี้เลยครับ
1: ตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดที่เป็นไฮไลท์ซึ่งจุดนี้เนี่ยจะมีร่องรอยให้เราได้เห็นเยอะ
0: ใช่ครับ
1: ไฮไลท์ตรงนี้ที่เราต้องเดินมานี่คืออะไรครับ
0: หินที่มันก่อตัวขึ้นมาแล้วมันดูเป็นกระดูกขึ้นมาแบบเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนเรียงๆกัน
1: โอ้ตรงนี้มันคือหินมันเกิดขึ้นเองอย่างนี้เลยครับ
0: ใช่ครับจะเป็นหินที่บีบไปขึ้นมาเหมือนเป็นคลื่นทะเลอะไรประมาณนี
1: ้ครับ
0: บีบตัวกันไปเป็นช่อง
1: ชมนะครับที่อยากจะมาท่องเที่ยวนะครับผมแนะนําเลยโดยเฉพาะใครที่แบบอยากจะมาศึกษาเนี่ยมาทั้งศึกษาก็ได้หรือว่ามาท่องเที่ยวก็ได้มาเดินดูนะครับมาดูความแปลกใหม่ของที่นี่นะครับที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และที่สําคัญลองมองไปรอบๆครับถ่ายรูปสวยแน่นอน
0: สวยครับถ้าเป็นวิวนั่งขบวนถ่ายรูปได้เลย
1: ครับผมใครที่สนใจอยากจะมาท่องเที่ยวนะครับมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับแล้วถ้าเกิดลองคิดดูว่าถ้าตรงนี้ในเมื่อก่อนเป็นใต้ท้องทะเลมหาสมุทรเนี่ยจะกว้างใหญ่ขนาดไหนนะฮะนี่เราเดินยังไม่หมดนะครับรับรองว่าคุณผู้ชมเนี่ยมาท่องเที่ยวไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใต้ทะเลดึกดำบรรพ์นะครับที่วิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์แปลกแต่จริงขอบคุณท่านรองปลัดมากครับ
3: โอ้ยแต่แล้วนึกว่าจะเป็นมหาสมุทรที่มีน้ำใสๆเห็นกุ้งหอยปูปลาอะไรอย่างนี้นะครับแหมไม่มีครับแต่ต้องบอกว่าครับในอดีตพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นมหาสมุทรจริงๆครับซึ่งเกิดจากการพลิกแปลงของเปลือกโลกทำให้พื้นที่ตรงนี้นะครับเกิดสิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกว่าใต้ท้องทะเลดึกดำบรรพ์นั่นเองครับแต่ความมหัศจรรย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เราตามน้องป๊อปไปว้าวกันต่อครับว่าจะไปที่ไหนกันครับ

0: ผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกดำเนินนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับที่นี่มีจอมปลวกครับคุณผู้ชมที่ไหนที่มีจอมปลวกนะฮะเขาเชื่อกันว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บริเวณนั้นแล้วก็ให้โชคให้ลาภอย่างเงี้ยครับผมซึ่งจอมปลวกที่นี่ฮะมีความพิเศษมากๆเขาถูกรางวัลกันเป็นแสนๆเลยนะฮะวันนี้ทีมงานแปลกแต่จริงครับเลยลงพื้นที่พาคุณผู้ชมไปดูจอมปลวกนี้ว่าจะแปลกและพิเศษขนาดไหนตามผมไปเลยครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมใช่บริเวณแถวนี้ครับที่มีจอมปลวก
1: ครับครับ
0: อ๋อตรงนี้แหละครับ
1: ครับตรงนี้คร
0: ับ โอ้โหผมเดินมาก็มองหาอยู่นานว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนพี่ดูแลตรงนี้อยู่หรือว่ายังไงฮะ
1: ผมเป็นที่นาของผมเอง
0: อ๋อพี่เป็นเจ้าของที่ตรงนี้แล้วจอมปลวกก็เกิดขึ้นตรงนี
1: ้ครับ
0: เห็นเขาบอกว่าที่นี่เขาศักดิ์สิทธิ์มากถูกหวยกันเป็นโอ้โหแสนๆเลยอันนี้จริงเหรอฮะ
1: จริงครับเป็นความจริงเลยครับ
0: อันนี้พี่มาทราบได้ไงฮะว่ามีจอมปลวกเกิดขึ้นมาอันนี้หลายปีหรือยังครับ
1: ประมาณ2ปีนี่แหละครับพอดีผมทำนาพี่มาปรับนาดินดูก็เลยมาเห็นครับลักษณะคล้ายกับไอ้อะไรครับเพชรชัยครับ
0: ฮะจอมปลวก
1: ครับ
0: มีลักษณะที่คล้ายกับอวัยวะเพศชายอยากเห็นละเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่า
1: ครับครับ
0: ตรงนี้เหรอครับ
1: ครับครับ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้ดู

0: จอมปลวกรูปทรงคล้ายกับอวัยวะเพศชายหรือเราเรียกว่าสิวลึงเป็นทรงสูงยาวๆเป็นกระบอกยาวๆขึ้นมาเราทราบได้ยังไงครับพี่เพราะว่าก็อยู่ในดงในป่าอย่างเงี้ยถึงว่าเป็นที่นาของเราก็จริงแต่ว่าเราเข้ามาดูเหรอฮะวันนั้นหรือว่ายังไง
1: ช่วงทำนามันฝั่งข้างนอกมันจะเป็นที่ลงแก้งมันจะเป็นแดดนะครับแกเข้ามาที่ร่มครับเข้ามานั่งพักก็เลยเข้ามาเจอพอดีครับ
0: มีคนเริ่มมาสักการะยังไงครับถึงได้รู้ว่าที่นี่เออตรงผม
1: ช่วงแรกก็มีแต่ผมเองกับแฟนนี่แหละคร
0: ับ
1: เรามาถูกหวยกันนะพอดีคนเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะพวกนี้ถูกหวยมาจากไหนกัน
0: เหรอครับ
1: ครับดูไปดูมาเขาก็เห็นว่าสงสัยมีนี่บางคนก็มาแอบดูคร
0: ับ
1: แอบดูว่ามีว่าสงสัยเขาเอาจากที่นี่ก็เลยเล่าให้เขาฟังว
0: ่
1: าเป็นลักษณะแบบนี้ต้องทำแบบนี้แบบนี
0: ้ทีนี้เรียกว่าเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านเลย
1: มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสำหรับครอบครัวผมเองเลยครับปู่ย่าก็อยู่ที่นี่นะเผาศพแกอยู่ข้างหลังนี่ครับ
0: อันนี้คือเป็นศาลตัวแทนหรือเปล่าครับ
1: ครับศาลตัวแทนครับ
0: เป็นที่มาของการตั้งศาลนี้
1: ใช่ครับ
0: ทำไมอยู่ดีถึงคิดสร้างศาลนี้ขึ้นมาบริเวณตรงนี้ครับ
1: พอดีแกไปเข้าฝันนะเข้าฝันแฟนบอกว่าถ้าถูกหวยถูกอะไรแล้วจะสร้างให้นะ
0: แล้วก็ถูกจริงๆ
1: ถูกจริงๆครับ
0: ก็เลยสร้างศาลมาให้
1: ครับ
0: ในความฝันเป็นยังไงบ้างฮะ
1: แกไม่มีที่จะอยู่ไงใช่ข้างนอกมันเป็นที่โล่งใช่ไหมแดดร้อนอะไรนี่แหละก็เลยได้สร้างให้แกอยู่ที่นี่ครับ
0: แล้วจอมปลวกที่อยู่ด้านข้างครับ
1: จอมปลวกอันนี้มาเห็นก่อน
0: อันนี้เรา
1: อันนี้สร้างทีหลัง
0: จอมปลวกมีมาแล้ว
1: ครับมีมาแล้ว
0: มีมานานแล้ว
1: ใช่
0: เราเพิ่งมาสร้างศาลทีหลัง
1: ใช่
0: แต่ว่าอยู่ติดกันเลย
1: อยู่ติดกันเลย
0: ก็เลยคิดว่าจอมปลวกนี่แหละ
1: เป็นตัวช่วยให้ที่มาเข้าฝันเราอะไรอย่างนั้นแหละ
0: อ๋อครับผมคิดว่าเกี่ยวข้องกันไหมฮะจอมปลวกกับ
1: เกี่ยวข้องครับเพราะว่าไอ้สิวลึงนี่ปกติแล้วมันจะไม่เกี่ยวกับปู่ย่าใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้พอเรามาเห็นเรามาขอก่อนว่าเออถ้าเป็นถ้าปู่ย่าเข้ามาฝันจริงๆแล้วถ้าจะให้ข้างที่อยู่ให้ก็ต้องให้ฝันนะ
0: ก็เลยคิดว่านี่แหละสัมพันธ์กันแล้ว
1: ใช่ใช่ก็เลยเรียกรวมกันว่าไอ้ปู่ย่าสิวลึงครับ
0: ชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปู่
1: ย
0: ่
1: าสิวลึงครับเรียกรวมกันครับ
0: แล้วที่เขาบอกว่าถูกเป็นแสนๆนี่คนที่ไหนมาขอครับพี
1: ่ทั่วเลยเลยครับทั่วสารทิศเลยครับกรุงเทพก็มีแถวไอ้ชลบุรีแถวไอ้นั้นมี
2: ต่างจังหวัดเลย
1: ต่างจังหวัดครับส่วนมากเขาจะมาขอหวยกันนี่แหละใช้โทรศัพท์แล้วก็ส่องแล้วก็ไปทางดู
0: ครับ
1: ก็ถูกกันครับ
0: วิธีดูยังไงฮะ
1: ดูได้เลยใช้โทรศัพท์ส่องดูครับส่องแล้วก็ขยายดู
0: ในจอมปลวกอะไรคร
1: ับต้องอธิษฐานก่อน
0: เหมือนแบบว่าเราขอ
1: ใช้ๆกับถ้าโบราณเราเรียกว่าขันห้าอะไรนั่นเลยนะที่มีธูปเทียนแล้วก็ดอกไม้อย่างละ5
0: ครับกรรมวิธีตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะไปดูจอมปลวกละว่าจะเจอเลขอะไร
1: ครับ
0: นะครับผมรายการเรามาถึงที่แล้วครับพลาดไม่ได้
1: แล้วก็ธูปแล้ว
0: จะขออนุญาตนะครับนิดนึงนะฮะ
3: คุณผู้ชมครับชาวฮินดูสมัยก่อนมีความเชื่อกันว่าสิวลึงเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะเทพเจ้าในศาสนาฮินดูครับโดยเชื่อว่าการสวดมนต์สรรเสริญบูชาสิวลึงนั้นจะส่งผลให้เกิดความสุขและความสำเร็จแต่ก็ไม่น่าเชื่อครับว่าจอมปลวกที่คนไทยของเรานิยมกันกราบไหว้เนี่ยโอ้โหดันมีรูปทรงคล้ายกับสิวลึงครับแบบนี้แม่แปลกจริงๆครับเนี่ยขอเมานิดนึงชาวบ้านแถวนี้บอกว่าเขามาขอหวยแล้วก็ถูกกันตั้งหลายงวดครับแม่อยากจะขอบ้างจังเลยครับอ่ะก็ถือว่าจอมปลวกแห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจของชาวบ้านนั่นเองครับ
0: และมาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับคุณผู้ชมที่เขามาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขอโชคขอลาภกันนะครับวิธีการมียังไงบ้างพี่พล
1: ใช้โทรศัพท์ส่องดูครับ
0: ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูป
1: แล้วก็ไปทางดูครับ
4: พี่วีครับมีจุดที่
0: ถ่าย
4: ประจำไหมครับว่าม
0: ีจุดประจำไหมฮะ
1: ตรงนี้ครับช่วงนี้พี่
0: ตรงไหนครับตรงกลาง
1: ครับตรงกลางครับ
0: เดี๋ยวผมจะถ่ายตามจุดที่พี่พลชี้นะครับเป็นจุดยอดนิยมที่เขานิยมถ่ายรูปกัน
1: ช่วงกลางๆนี่แหละครับเขาไปอีกใกล้ๆเลยใช่เอาเลย
0: พอไหมครับ
4: สมมุติว่าถ้าเป็นจุดอื่นจุดยอดของปลวกสิวลึงหรือว่าตรงที่ด้านฐานเนี่ยจะเห็นเลขเหมือนกันครับ
1: เห็นครับแล้วแต่ความเชื่อใครครับ
0: เราอันนี้เนาะ
1: ข้างบนใช่ครับ
5: ถึงจอมปลวกนี้ตอนไหนคะ
6: ก็ประมาณเนี่ยปีที่2แล้วครับ
7: ตอนแรกก็ลองเสี่ยงทายดูก็ได้จริงครับ
8: แปลกมากแปลกมาก

0: แต่ก่อนมันมีเลยนะแต่สมัยโบราณเดี๋ยวนี้มันล้างไปหมดเลยแล้วนี่มันมาโผล่ขึ้นมาก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับ
1: แปลกใจเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่ามันคล้ายสิวลึงนะ
0: ถูกก็ไม่เยอะเหมือนเขาหรอก
2: ก็ขอแบบว่าของหายอย่างนี้ขอให้ได้คืนอย่างนี
3: ้นี่นะครับเป็นรูปที่ผมถ่ายมาได้นะครับจะมีหลายมุมเนี่ยครับนี่แล้วก็นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูนะครับผมว่าผมเห็นแล้วล่ะลองดูครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: นักวิ่งไทยและต่างชาติจาก58ประเทศร่วมแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026คาดเงินสะพัดแตะ300ล้านจัดยิ่งใหญ่ 26-27 กันยายนนี้วรวิทย์เจิมพงศ์ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมคว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนบางจากแชมเปี้ยนครับ2026
2: ที่ Crossroads Maldives ที่ที่ความหลากหลายมาพบกันอย่างสมดุลที่ที่เจ้าบ้านและผู้มาเยือนได้พบกันอย่างเต็มมิตรที่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเมื่อเราเคารพธรรมชาติธรรมชาติจะยอมรับเราCrossroads Maldives Perfect Balance ความสมบูรณ์ที่สมดุล
3: กีฬาดีสเปเชียลสนับสนุนโดย
1: Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026 by Mama จะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 กันยายนนี้โดยมีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยนะเทอร์มินอล21พัทยาจังหวัดชลบุรีทางด้านนายกเมืองพัทยาเผยยอดผู้สมัครทะลุเป้าคาดสร้างรายได้เข้าเมืองพัทยาไม่น้อยกว่า290ล้านบาทด้านผู้อำนวยการจัดการแข่งขันรายงานสรุปยอดผู้สมัครแข่งขันทั้งสิ้น 21,727 คนจาก58ประเทศทำสถิติสูงสุดในรอบ33ปีหลังจากเปิดระบบรับสมัครภายใน2ชั่วโมงเท่านั้นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเมืองพัทยาที่มีผู้สมัครมากกว่า 21,000 คนเป็นรายการวิ่งที่มีผู้สมัครมากที่สุดเป็นอันดับที่3ของประเทศและเป็นอันดับ1ของภาคตะวันออกทางด้านตำรวจภูธรภาค2เตรียมออกข้อบังคับปิดการจราจร 100% ในช่วงแข่งขันทั้ง2วันคือวันเสาร์ที่26กันยายนเป็นการแข่งขันระยะ10กิโลเมตรและ 4.5 กิโลเมตรและวันอาทิตย์ที่27กันยายนเป็นการแข่งขันระยะ 42.195 กิโลเมตรและระยะ 21.1 กิโลเมตรโดยเส้นทางแข่งขันของปีนี้นักวิ่งทุกคนจะได้มีโอกาสวิ่งเลียบชายหาดของเมืองพัทยาและวิ่งเลียบชายหาดจอมเทียนซึ่งถือว่าเป็นรายการวิ่งมาราธอนที่ได้วิ่งเลียบชายหาดที่ยาวที่สุดของประเทศการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการบางจากแชมเปี้ยนครับ2026เป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมรายการสุดท้ายแบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นคือ Special เจนชายและหญิงอายุ 19-23 ปี Super เจนชายและหญิงอายุ 15-18 ปี Junior เจนชายและหญิงอายุ 11-14 ปีหลังจากเก็บคะแนนสะสมมาตลอดฤดูกาลนี้คัดเลือกนักกอล์ฟในรุ่น Super เจนและรุ่น Junior เจนจำนวน12คนโดยนักกอล์ฟที่มีคะแนนสะสมสนามที่1ถึง5อันดับ1 2และ3ใน2รุ่นนี้ทั้งชายและหญิงจะได้รับรางวัล Order of Merit 2026โดยสนามนี้ได้รับเกียรติจากคุณรัชตะพืชจันทร์ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคพัฒนาโรงกลั่นบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและคุณดาวปากรรัตนสุวรรณประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะเจนจำกัดร่วมมอบรางวัลนอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษจาก About Grass จำนวน2รางวัลโดยคุณสุริยนต์เพกสุดกรรมการผู้จัดการบริษัท About Grass จำกัดนำทีมงานสร้างกรีนซ้อมพัดให้ถึงบ้านมูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท

มอบให้กับนักกอล์ฟรุ่นยูเนียร์เจนชายและหญิงที่ทำคะแนนสะสมดีที่สุดตลอดทั้งปีอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Gen Mind Training Camp 2026แคมป์พัฒนาจิตใจและสร้างโปรไฟล์สู่นักกีฬามหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกาที่ The Gen ได้ร่วมมือกับ Golf In Ground และ Flow Code มาร่วมสอนเรื่องของ Mental Game ให้กับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแคมป์กอล์ฟจำนวน28คนในระหว่างวันที่28ถึง30พฤศจิกายนนี้ณสนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมพวงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmania สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: Shopmania ค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก
2: ับ
1: พี่ปิงนั่นเองสวัสดี
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ แล้ววันนี้พี่ปิงจะมาชวนทุกคน
2: กับ
1: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่
2: าน
1: มาออกกำลังกายกันเพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป็นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
4: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัย
1: นี้อันนี้คือยืดอก
2: เพราะว่าเล่นยืดดีมา
4: ใช
2: ่แกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่เล
4: ยยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
4: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
2: ่
4: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะ
1: ใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
4: ั
1: วนี้ช่วยได้
4: ผู้ใหญ่ดีมากเลยน
1: ะฮะ
4: อาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
1: ครับ
4: เพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
1: คร
4: ับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะ
1: จริงเหรอ
4: เพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่
2: ว
4: ่นเฉย
2: ๆครับพี่
4: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ย
2: บ
4: ีบเรามีบีบดีด้วยนะ
2: ครับผม
4: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายตัวทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราเน้นเรื่องความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วสำหรับคนในวัยนี
2: ้
4: สำคัญมากๆน้องๆหลายคนทำงานออฟฟิศซินโดรมปวดคอปวดไหล่ปวดบ่าปวดมือที่ฉันไม่ได้ไปทำอะไรมาทำไมฉันถึงเป็นการนั่งเฉยๆใช
1: ้
4: ความคิดแล้วก็เพ่งอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของกล้ามเนื้อนะ
1: ใช่ค่ะหรือว่าแม้แต่นั่งเล่นโทรศัพท์นี่แหละตัวดีเลย
2: นิ้วล็อกนิ้วล็อก
1: ใช่ทั้งนิ้วทั้งไหนจะเรื่องภาวะคอยืดด้วยคอยืดออกมาข้างหน้าอย่างเง
4: ี้
1: ยเราก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อพร้อมกับมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องด้วย
4: หลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
1: ่
4: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหม
2: ครับ
4: ก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดน
1: ะ
4: ผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะ
2: ครับผม
4: ก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าเหยียดนะ
2: ครับ
4: หรือว่าท่าดึงท่าดึงข้อต่างๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
1: ชื่อในแอมอ่ะชอบมากกว่าพวกดัมเบลนะเพราะว่าอย่างดัมเบลอ่
4: ะ
1: คือแบบว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่นเองที่บ้านเนี่ยค่ะบางทีมันหนักหร
2: ือ
1: ว่าอยู่ๆเขาอาจจะอ่อนแรงขึ้นมาแล้วมันอาจจะพลาดพลั้งเสี่ยงเกิดอันตรายต่างๆได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่เส้นยางพารา
2: ผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
4: ่
2: วันนี้มาเจอตกใจพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
4: เดือนหน้าจะวิ่ง
2: เนาะจะวิ่งพี่ปิงครับพี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
4: ทุก
2: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
4: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวัน
2: ครับ
4: บีบให้กล้ามเนื้อข้างเนี้ยนิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมเป็นนักดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
2: ครับ
4: นิ่งนะ
2: ตอนนี้ฮะ
4: กระดิกที่อื่นกระดิกแทน
2: หูกระดิก
4: นิ้วนี้ไปกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
2: ครับแล้วตอนนี้แหละ
4: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้ว ต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได้แล้วการนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่างๆการยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
1: ใช่ซึ่งต้องบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะเป
2: ็
1: นยางยืดเหยียดนะคะซึ่งยางนี้นะได้รับไปเลย1เส้นพร้อมกับมีเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นห่วงเปลี่ยนนะคะให้อีก1เซตเอาไปใช้งานได้เลยเนาะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีนี่บีบดีใช่มั้ยคะ
4: บีบดีบีบดี
1: ใช่ตัวนี้ค่ะเป็นที่นวดยางพารานะคะแบบพกพาด้วยหรือว่าแม้แต่ตัวที่พื้นเลยค่ะ
4: เหยียบดีเหยียบดี
1: ตัวนี้เป็นยางพารานะคะที่ใช้ในการเหยียบนวดเท้านั่นเองนะ
2: มา
1: พร้อมกับหมอนหนุนด้วยนะคะในการที่จะช่วยเสริมความสูงนะเพื่อที่จะให้เท้าของเราเข้ากับอุ้งเท้าได้อย่างดี
4: อันนี้เสียหรือเปล่าฮะ
1: ค่ะ
4: เสียไหมอันนี้
1: ไม่
2: เสีย
4: ทำไมผมเหยียบแล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลย
2: พี่ใส่รองเท้าอยู
4: ่ใส่รองเท้าอยู่ขอโทษที
1: อ่ะเซ็ตนี้คุณผู้ชมขาพกพาง่ายเก็บง่ายนะคะสะดวกออกกำลังกาย

0: นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียนั่นเองค่ะ
1: มีคนสงสัยครับแล้ววิธีการเล่นพี่ปิงเขาเล่นท่าอะไรบ้าง
2: โอ้โหผมเนี่ยจะเอาแห่งท่าเลย
0: ท่าอะไร
2: ท่าเนี่ย
1: ออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกาย
1: ทุก
2: ท่อมีหลายท่าครับอาจารย์
1: ครับ
2: ในแพ็กเกจของเรานะฮะคราวอื่นเราจะมีท่าเบสิกเอาไว้ให้ออกกำลังกายอยู่แล้ว
1: ครับ
2: คุณผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะสั่งไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสามารถดูท่าตามนั้นได
0: ้
2: หรือวันนี้เราจะให้น้องสุดหล่อของเราม
0: าพี่ทิว
1: เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมจะสาธิตดูจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเชื่อไหมว่านะครับยางหนึ่งเส้นตัวนี้นะครับยางพารามันสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเลยคราวนี้เราจะออกกำลังกายเรื่องของหน้าอก
2: หน้าอก
1: นี่หน้าอกตรงนี้เราสามารถจับนะครับตัวยางพาราแล้วยืดอย่างนี้ครับน
0: ี่
1: คร
0: ับ
1: เบาๆเลยครับ
2: นุ่มมือไหม
1: นุ่มมือ
2: เห็นไหมไม่มีการป้องกันการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้น
1: คราวนี้หน้าอกเสร็จแล้วคราวนี้ด้านหลังบ้างดีกว่านะครับเราจะยืดนะครับกล้ามเนื้อสะบักด้านหลัง
2: ด้านหลังสวยนะ
1: ยืดได้อย่างนี้ครับเราสามารถยืดได้อย่างนี้ได้เลยเราสามารถยืดอย่างนี้ได้เลย
2: แล้วทางแนวดิ่งได้ไหม
1: แนวดิ่งก็ได้ครับสมมติไหล่ติดไหมบางคนเป็นไหล่ติดครับเอาคือซินโดรมนี้ครับเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งหมดนี้ได้เลยจริงๆแล้วมันเป็นท่าวอร์มก่อนเล่นออกกำลังกายทุกท่าแบบนี้ก็สามารถทำได้คราวนี
0: ้
1: มีในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าแขนแบบนี้ครับเราสามารถทำได้ใช่ไหม
2: ทำยังไง
1: ครับเดี๋ยวทำให้ดูครับ
2: นี่ท่ายืนนะ
1: เราต้องเหยียบอย่างนี้นะฮะเหยียบไปแล้วก็ดึงขึ้นมาครับแล้วเราก็สามารถ
0: นี่
1: คร
0: ับ
1: ยกได้เลยอันนี้คือจะเป็นท่าหน้าแขนตัวนี้เป็นหน้าแขนนะโอ้นี่สบายมากแล้วก็ข้อดีของเขาคือมันเป็นแรงจากตัวร่างกายของเราเอง
0: ใช่อย่างที่บอกไงไม่ต้องมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเสี่ยงอันตรายกับตัวของดัมเบลหรือว่าลูกยกต่างๆที่มันแบบมันหนักมันอาจที่จะพลาดพลั้งตกลงมาใส่เท้าได้
1: ถูกต้องครับ
2: เห็นอย่างนี้นะเห็นเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้เนี่ยน้องทิวใช่ไหม
1: ครับผม
2: น้องทิวเล่นท่า
1: เป็นเขาเรียกว่าไบเซ็ปเคิล
2: ครับผม
1: นี
2: ่กล้ามเนื้อกระดิกเลยนะแสดงว่ามันมีผลจริงนะ
1: ถูกต้อง
2: ส่วนผมจะเล่นท่านี้ประจำ
1: เล่นท่าไหน
2: ปรึกษาคุณหมอกายภาพบำบัดที่บ้านนะก็บอกคุณปิงเล่นท่าหัวไหล่ดีกว่าเพราะว่าเอาแรงหัวไหล่เราอาจจะใช้เมียที่บ้านสมมติเป็นเมียพี่นะ
1: คู่กันได้ไงใช่ไหม
2: สวัสดีครับที่รัก
0: ค่ะสมมติ
2: เขาจับที่เฉยเฉยแล้วก็ดึงแล้วถ้าหากว่ามันนิ่มไปทำไงครับ
0: ทำยังไงคะ
2: นิ่มไปเนี่ยเรามีห่วงตรงกลางนี่เห็นไหมเราสามารถเอาออกได้นะ
1: ถอดออกได้ถอดออกได้
2: เอายางออกไปสักอันนึง
1: ใช่ครับ
2: สองอัน
1: เพิ่มความหนืดแรงต้าน
2: ถูกต้องไม่ต้องเพิ่มแรงต้านคือมันทำให้แบบว่ายางเนี่ยแข็งขึ้น
1: ครับ
2: เพราะว่าหัวมันน้อยลง
1: คือสมมติว่าอย่างตอนแรกเนี่ยอันนี้อาจจะหนักไปแต่พอเล่นทุกวันเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมันก็ต้องการความท้าทายของกล้ามเนื้อมาเพื่อให้มันแข็งแรงก็คือปรับความหนืดนี่เอง
2: ในแพ็กเกจเรามีแถมไปด้วยใช่ไหม
0: ใช่
2: แถมนี่เพื่ออะไรฮะเพื่อเราไว้เป่าหนังกระติกเล่น
0: ไม่ใช่เพ
1: ื่อ
0: ที่จะเอาไปเพิ่มความยา
2: วอันไหนมันดำอันไหนมันเสียไม่สวยแล้วถอดออกไปเอาอันนี้มาใส
1: ่
2: หรือว่าบางทีต้องการความยาวเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะฝึกได้นะฮะโอ้ดีมากเลยฮะ
1: คร
2: ับ
1: ผมโ
2: อ้แล้วผมเห็นสาวออฟฟิศหลายคนนะ
0: ทำไมคะ
2: มีอุปกรณ์เนี่ยในกระเป๋
0: า
2: จะดีมากเลยครับเพราะอะไรไหมเวลาทานข้าวเสร็จกลางวันเสร็จขึ้นมาทำงานก็ยืดกันซะหน่อยหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าได้เลยกระเป๋าใบแพงๆของเราเนี่ย129บาทแล้วเน
0: ี่ยใช่แต่ซึ่งต้องบอกนะทุกคนค่ะว่าทั้งเซตนี้นะจาก 2,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่าย
2: หรือเท่าไหร่ครับ
0: จ่ายเบาๆ990
2: บาท990บาทใช่น่าเชื่อมถูก
0: ม
2: ั้ยเนี่ย

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmania
0: จริงๆเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะผู้สูงอายุเนี่ยยังสามารถออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อได้โดยที่แบบบางทีเนี่ยบางคนลูกๆกังวลเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่พอยามแก่เฒ่าเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงไหมนะครับซื้อตัวนี้ครับไปให้พวกเขาได้ออกกำลังกายสามารถนั่งเล่นที่บ้านได้แบบสบายๆครับ
1: ถูกต้องเลย
2: ครับผมลองสังเกตอุปกรณ์มันที่เรานำมาเสนอนะฮะ990บาทของเราเนี่ยสามารถบริหารได้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลย
0: ถูกต้องครับ
2: ซื้อแพ็คเกจนี้ครบทุกอย่างนะฮะ
1: แล้วซึ่งจ่ายเบามากนะ990บาทรับประกัน2ปี
2: เอาตั้งแต่หัวก่อนเลยจะเห็นนี่นะฮะ
0: อันนี้คืออะไรฮะ
2: คล้ายๆโดนัทนะฮะ
1: ไม่ใช่
2: รับประทานบ่ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยกด
1: เนี่ยชอบมากเลยอ่ะ
2: กดเวลาเราปวดหัวหรือว่าทำงานเครียดๆมานะฮะตึงไหล่คอบ่าไหล
0: ่ตรงช่วงตรงหัวตรงหูตรงนี้จะทำให้ช่วยเรื่องเรอป่ะ
2: ครับผมอันนี้ไม่ยืนยันนะผมกดที่ไหนผมหลับตลอดแล้วมันเพลิน
0: มันสบาย
1: บางคนก็ขมับได้หรือว่าบางทีนอนหรือว่าแบบตื่นมาอาจจะรู้สึกอาการแบบว่าตกหมอนอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะนวดบริเวณท้ายทอยได
0: ้
1: เพราะว่าเขามีปุ่มค่ะในการช่วยกดตามจุดต่างๆซึ่งมันจะไม่เจ็บเหมือนเวลาที่เราใช้แบบเป็นปุ่มไม
0: ้นิ้วก็เจ็บนะแต่อันนี้มันเป็นแบบ
1: อันนี้เป็นแบบซิลิโคนยางพาราแบบนี
2: ้เราทำมาห่วงคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะคิดดูนะทำเล็บทีนึงกี่ตังค์ถ้าเอานิ้วกลางมันจะไม่หายปุ่มมันจะเป็นแผล
1: ไม่ได้ใช่ไหม
0: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยบอกให้ว่าอันเนี้ยถ้าหากว่าเราปวดสะบักนะเราสามารถที่จะให้คนที่บ้านมาช่วยนวดสะบักได
2: ้ให้สามี
1: ใช่ค่ะ
2: ไหนลองดู
0: สามี
1: เหรอไม่ใช่สามีหรอกนะคะ
2: ผม
1: เล
2: ือกผมเล
0: ือกอย่าง
2: น
0: ี้ไม่ใช่สบายไหม
1: สบาย
2: สังเกตดูนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราบีบดีเนี่ยจะมีปุ่มคล้ายๆนิ้วคอยทำงานทดแทนนิ้วและอย่างนิ้วไม่เมื่อยด้วย
1: ใช่แต่ว่าที่พี่ปิงชอบก็คือสามารถที่จะบีบได
2: ้มันบีบบริหารมือได้
1: นิ้วมือเลยนะสำหรับแบบว่าแม้แต่พวกเราเองวัยทำงานที่ใช้มือกดคีย์บอร์ด
0: เล่นโทรศัพท์เยอะแยะ
1: เล่นโทรศัพท์จับเมาส์อย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะเนี่ยเราก็สามารถจะบริหารมือนวดมือได้
0: อันนี้ดีนะเวลาขับรถไปรถติดก็สามารถบีบนวดได้ใช่ไหม
1: ใช่แล้วสบายมากนะแล้วแบบพอเนี่ยเข้าตรงแบบว่าร่องกล้ามเนื้อโอ้โหโดนมาก
2: มันมีเส้นประสาทใหญ
0: ่ครับผม
2: ชื่นชอบแล้วยกย่องคนออกแบบมากน
1: ะ
2: ดีมากเลยทีเดียว
0: นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีดีแค่นี้นะในเซตนี้เนี่ยน
2: ี่
0: ล
2: งมาน
0: ี่เลยครับ
2: ลงมาที่
0: เท
2: ้
0: าเลยครับ
2: จากหัวลงมาที่เท้าเลย
1: จะบอกว่าอันเนี้ยแอมชอบมาก
0: เพราะว่า
1: ใส่ส้นสูงทุกวันแล้วถามว่าเรามีที่นวดเท้าดีๆแบบไม่ต้องเจ็บเหมือนพวกไม้อ่ะ
0: ครับ
1: เคยเห็นไหมคะไม้ที่เป็นหมอนเอาไว้นวดเท้าเจ็บมาก
0: นะครับ
2: แต่
0: ด
2: ้วยคนไม่ไหว
0: ด้วยตัวเนื้อเป็นยางพาราแท้นะครับที่บอกไปว่าถ้าเราวางไว้เนี่ยที่พื้นปกติก็จะได้อีกฟิลหนึ่งแต่เขามีหมอนรองมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มเคิร์ฟในเรื่องของบางทีเท้าเราจะมีอุ้งเท้าจะม
1: ี
0: อุ้งเท้าคนเท้าแบนบางคนมีเท้าที่เป็นอุ้งเท้าสูงหน่อยอย่างนี้นะครับเวลาเราเหยียบหนึ่งทีครับนี่ครับทำให้ในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของเราในร่างกายเนี่ยโฟลว์ขึ้นมาทันทีเลย
2: เราอย่าลืมว่าฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะหัวใจตับเติบไส้อุ้ยไตสารพัด
0: ดูจากตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ปลายเท้าเราเนี่ยมันเป็นจุดประสาทสำหรับสัมผัสได้ทำให้มันเหมือนนวดทุกจุดเลยทำให้เลือดไหลเวียนดี
1: ครับ
2: แล้วยิ่งมีหมอนเนี่ยนะบางคนเอาไปนอน
1: อ
2: ย่าไปนอนเขาให้นอนแล้วเหยียบนะฮะเราก็สามารถเหยียบให้เพราะเรามีอุ้งเท้าไงมนุษย์ตีนแบนเนี่ยจะน้อย
1: เท้าแบนน้อย
2: ก็สามารถเดินสบาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ออกกำลังกายมาหรือว่านั่งขับรถนานๆอ่ะจริงๆนวดตรงสลักเพชรได้นะ
0: แก้ส
1: ล
0: ักเพชรจม
1: ใช่
0: ไกล
1: จากท่ายืน
0: อ
1: ่ะให้ลงมาเป็นท่าน
0: ั่งหรือว่าท่าเดินนะผมลองนั่งดูสมมติผมนั่ง
1: นี่เห็นไหมดูมันมาก
2: แล้วให้ภรรยาที่บ้านนวดให้
0: ครับผมต้องให้ภรรยาที่บ้านนวดอย่างเดียวนะฮะ
2: สมมติเป็นภรรยา
1: พยาบาล
0: ภรรยา
1: เป็นท่านั่งแบบนี้แล้วเราใช้ตัวบี ิตดีอ
0: ่
1: ะในการนวดสะบักนวดคอบ่าไหล่ไปด้วยก็ได้
0: น
1: ี่
0: ตรงนี้เลยตรงสะโพกตรงนี้
2: ประโยชน์เยอะมาก
1: นี่คือครบมากเลยนะ
2: เส้นนี้ครบมาก
1: นอกเหนือจากตัวของยางพาราเหยียบนวดเท้าอ
0: ี
1: กหนึ่งไฮไลท์ก็คือที่มือพี่ทิวเลย
0: โอ้นี่เลยนะครับ
2: ยืดดี
0: นี่ยิ่งยืดยิ่งสุขภาพดี
2: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามาเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
0: ครับผม
2: ไม่มีแรงกระแทกใช้ได้ตั้งแต่ผู้สูงอายุ
0: ถูกต้อง
2: ถ
0: ึ
2: งวัยรุ่นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสามารถพกพาได้เก็บไปได้สะดวก
1: คือไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วจะเกิดอุบัติเหตุหร
0: ือ
1: ว่าอันตรายเพราะบางทีอ่ะเราซื้อแบบว่าเครื่อง
0: ใ
1: หญ่เครื่องใหญ่หรือว่าเป็นเวทเป็นดัมเบลอย่างเงี้ยอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุได
0: ้ถูกต้องแต่อันนี้สมมติถ้าเราดึงแล้วรู้สึกไม่ไหวถ้าปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแรงต้านดีดกับกระแทกเราอันนี้ค่อนข้างเซฟตี้ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายได้หลากหลายจริงๆครับ
1: มีหลายชั้น
0: เมื่อกี้นี้นะฮะหลายๆคนที่ยังสงสัยว่าเส้นยางแบบนี้มันจะออกกำลังกายยังไงสมมติเอาง่ายๆเลยครับนะครับผู้สูงอายุหลายๆคนไหลติดครับนี่ครับคุณสามารถที่จะนี่ครับจับเขาคอร์สไปที่บนหัวของคุณอย่างเงี้ยไหลของเราก็จะไม่ติดนะดูจากด้านข้างนะ
1: คือจากที่ปกติอ่ะเรามักจะได้ยินว่าทำง่ายๆที่บ้านใช้ผ้าขนหนูแต่ผ้าขนหนูมันไม่ค่อยยืด
0: ไงมันไม่ยืดหยุ่น
1: ใช่
2: ย
1: ัง
2: ใช้กันอีกแล้วผ้าขนหนู
1: อ้าวเรียกเชื่อว่าพวกแม่หลายบ้านใช้
0: ออกกำลังกายหน้าแขนอีกทีนึงอ่ะให้ดูนะ
2: โอ้ยสั่นสั่นสั่นเนื้อสั่น
0: นี่นะนี่นี่สอง
2: นี่ดูนะ
0: นี่นะนี่นะแต่ถ้าสมมติว่ามันรู้สึกแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะในตัวของ
2: เพิ่มความตึง
0: ตึงความหนืดได้อันนี้หน้าแขนนี่หลังแขนอีกถ้าหลังแขนเราต้องก้มไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงแบบนี้
2: ท่านี้ก็ดีนะ
0: หลังแขนวิ่งไหมเนี่ยอย่างเงี้ยออกกำลังกายแบบนี้
1: แต่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะคิดว่ามันดูยากมันดูเหนื่อยมันดูหนักหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบว่านั่งเก้าอี
0: ้
1: สำหรับผู้สูงอายุหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านที่อยากจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นมาน
0: ั่
1: งเก้าอี้เล่นได้
2: ผมรับประกันเลยว่าเล่นได้สบายสำหรับคนสูงอายุน
1: ะ
2: อย่างผมเนี่ยปีนี้อายุ65แล้ว
0: ไม่ถึงนะ
2: ปีแล้วเนี่ย
0: ผมก็เปล่าไม่ถึงแน่ๆ
2: จริงๆนะ65จริงๆผมยังเล่นได้สบายเลยแล
0: ้
2: วคุณแม่ผมว่านอนอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณแม่ผม92
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาแม่ก็เล่นใช่ไหม
2: ให้มาม่าเนี่ยให้ลองเป็นแม่ซิเป็นแม
0: ่มา
1: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลยค่ะ
2: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลย
1: ค่ะ
0: ให้คู่กัน
2: ให้มาม่าถือเงี้ยเราก็ดึงแล้วผมเราถือบ้างให้แม่ดึงซิแม่เก่งจังเลย
1: ใช่ไหมก็จะสนุกนะ
2: กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นกิจกรรมประจำบ้าน
1: นี่ไง
2: สร้างความสุขให้กับในบ้าน
0: ดี
2: แม่ก็อายุยืน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับยิงแล้วก็รู้สึกอุ่นใจสุขภาพดีทั้งคนในครอบครัวเลยนะครับก็บอกเลยว่าเซตนี้คุ้มจริงๆไม่ได้มาแค่อย่างเดียวนะดีตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับในเซตนี้กับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดนะครับตัวนี้ที่ได้ให้มาเนี่ยเป็นยางพารายืดเหยียดนะ1เส้นนะพร
1: ้
0: อมห่วงเปลี่ยนนะครับแล้วก็ยังมียางพาราที่เหยียบนวดนะครับเพื่อสุขภาพด้วยรวมไปถึงนะครับยังมีที่ว่าเป็นนวดยางพาราแบบพกพานะครับวันนี้ทั้งเซตนี้ฮะจากราคาปกตินะครับ2,248บาทวันนี้ใจราคาเบาๆ990บาทรับประกันนะฮะ2ปีเต็มร
1: ี
0: บโทรด่วนฮะ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmedia สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
2: จบ
1: คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าอย่าพลาดนะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยมีติดบ้านไว้นะคะเราสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกช่วงเวลา
0: ถูกต้องคร
1: ับหลายๆคนมักจะมีคำว่าไม่ว่
0: าง
1: ไม่ได้วันนี้ขับรถออกไปไม่ไหวที่เหยียดเหนื่อยแต่ถ้ามีเซตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดเหยียดเส้นต่างๆในร่างกายให้กล้ามเนื้อของเรามีความยืดหยุ่นดีเมื่อไหร่ที่เรามีความยืดหยุ่นดีอาการปวดเมื่อยต่างๆก็จะลดน้อยลง
0: นี่ขนาดพี่ปิงเห็นไหมถ้าพูดตรงๆว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวแล้วตัวผมเองเนี่ยได้ไปเจอพี่ปิงเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับคนละแบบเลยวันนี้มาแบบหูลุกที่ดูแข็งแรงดูสดชื่นดูสดใสเพราะว่าเล่นในทุกๆวันแล้วเล่นแบบประจำวันอะเล่นเบาๆเล่นไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อมันก็เริ่มพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นนะครับ
1: เราไม่ได้จำเป็นจะต้องหักโหมหรือว่าเล่นหนักๆเยอะๆนะเอาเพียงแค่แบบไปยืดวันละนิดวันละหน่อยทำทุกๆวันเป็นประจำ
0: ครับผม
2: จุดเด่นของเขามากๆที่พี่ปิงชอบมากๆนะ
0: คือ
2: มันพกพาสะดวก
1: ใช่ไหมคะ
2: ใส่ไว้ในกระเป๋าหรือใส่นี่ใส่ได้หมดเลยนะอันนี้ก็ได้ยืดดีก็ได้หรือว่าเหยียบดีก็ได้แต่ผมแนะนำหนึ่งการเหยียบดีเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าแรกๆเนี่ยอย
1: ่
2: าเพิ่งเหยียบด้วยเท้าเปล่
1: า
2: ให้ใส่ถุงเท้าเหยียบก่อนเพราะมันอาจจะมีอาการเจ็บม
1: ัน
2: จะกระตุ้นจิ๊ดๆๆๆมากแต่ถ้าเกิดว่าพอเหยียบไปสัก 3-4 วัน
0: ครับ
2: ลองถอดถุงเท้าแล้วเหยียบใหม่รับรอง
1: จ
2: ะนิชิน เลยเพล
1: ิน
2: เลยฮะสบายเหยียบไปสัก100ครั้ง
0: ไปเรื่อยๆก็ได้ครับนั่งดูทีวีดูข่าวไปเหยียบไปเพลินๆแบบนี้เลย
2: อันนี้เสียป่ะเนี่ย
0: ไม่เสียพี่ใส่รองเท้า
2: เล่นไป3ครั้งแล้ว
1: พี่ปิงค่ะสุดท้ายอยากให้พี่ปิงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมของเราหน่อยค
2: ่
1: ะ
2: ได้ฮะคืออายุกับร่างกายเนี่ยบางทีเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันสวนทางกันนะ
0: ครับ
2: อายุเยอะไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงขึ้นมันกลับอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะฮะยิ่งผมผ่านประสบการณ์ที่โอ้โหเรียกว่าหนักหน่วงมากในชีวิตมาแล้วเนี่ยเห็นความสำคัญของชีวิตเห็นความสำคัญของร่างกายมากๆเลยทีเดียวแล้วหลังจากที่ผมไม่สบายผมมาเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยผมอุ๊ยทำไมเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามาก
0: ครับ
2: เราอยากผมอยากจะให้ทุกคนน่ะใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายนะฮะไม่ว่าจะตรงที่ไหนของชีวิตเราที่ทำงานที่บ้านหรือในรถหรือใดๆก็ตามเพราะว่าชีวิตมนุษย์ทุกวันเนี่ยอยู่กับเรื่องพวกนี้เนี่ย
0: ครับ
2: โอ้โห
1: ตลอดเวลา
2: ต้องทำงานหาเงินต้องแบบว่าบีซี่มากเวลาจะไปฟิตเนสอะไรบางทีก็
1: เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาด้วย
2: เพราะฉะนั้นการมีผลิตภัณฑ์ยืดดีอยู่ในตัวคุณใกล้ๆตัวคุณน่ะมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากฝากไว้ด้วยครับดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้ว
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นรีบรีบไขว่คว้าหากันมา
1: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
0: รีบโทรด่วนเลยนะฮะในราคาพิเศษนะ990บาทเท่านั้นฮะ02-14-3330นะฮะแอดไลน์เข้ามาที่ Ally Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเดอะเอ็มคอร์ทครับ
1: จะมีทั่วประเทศด้วยคุณผู้ชมค่ะเป็นบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพร้อมกับการรับประกันถึง2ปีเต็มนะแต่ว่าวันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากๆ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับคือหอมจังเลยอ่ะหอมหอมมาก
1: ใช่ยางพาราเขาไม่มีกลิ่นด้วยนะใครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามานะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับสามเนี่ยนะคะเรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่น

หนึ่งเซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @ @shopmania

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลดเราตากผ้าสแตนเลสยืดปลดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซมและยืดด้านบนออกได้180ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบายสามารถตากผ้าได้เยอะถึง200ตัว
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พบกันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมค่ะมาประหยัดเนื้อที่บ้านในการตากผ้ากันดีกว่าน
1: ี่เลยครับมาเลยครับเราตากผ้าสแตนเลสเกรดพรีเมียมนะฮะนี่คือดับเบิลแลกนะครับที่สามารถยืดได้หดได้คุณเชื่อไหมว่าเราตากผ้าแค่นี้สามารถตากผ้าได้ถึง200ตั
0: วคุณผู้ชมขาดูนะว่าเมื่อกี้เนี่ยคือแอบไปเอามาจากโซกด้านหลังเพราะว่าเราพับเอาไว้แล้วพอพับนะคะนี่อยากจะให้ดูว่าเขากว้างไม่ถึงฝ่ามือเลยนะคือเล็กมาก
1: เล็กมากเล็กมาก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพื้นที่บ้านของคุณหรือว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยนะคะที่แบบไม่ค่อยมีพื้นที่เท่าไหร่อย่างคุณผู้ชมคะสามารถที่จะใช้ตัวนี
1: ้
0: เอาไปเก็บเอาไปพับได้เลยนะคะ
1: นี่กางมาง่ายเลยนะครับนี่เราไหลมากางมาแบบนี้นี่ก็ล็อกอยู่แล้วใช้งานได้
0: ถูกต้องเลยคุณผู้ชมค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะเขายังสามารถปรับความสูงได้กับตัวราวทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาปรับให้ดูปรับสูงสุดส
1: ู
0: งสุดนี่คือสูงแหวมอีก
1: จริงๆอย่างคิวสูงร้อยประมาณ80นะฮะเดียว180เป๊ะเลย
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะแต่ขออนุญาตเข้าไปบริเวณด้านในคุณผู้ชมนี่เขามีความกว้างนะคะที่คือกว้างมากๆกว้างแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อเวลาที่เราเนี่ยตากผ้าทั้งสองราวจะได้มีพื้นที่ตรงกลางเพื่อให้ลมโฟลว์พัดผ่านแล้วผ้าของเราจะได้แห้งอย่างทั่วถึงแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยนะคะราวนี้ก็ปรับขนาดได้ปรับความสูงตามที่ต้องการได้เลยสูงสุด180ซมเหมือนกันเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ตากเดรสกระโปรงยาวๆกางเกงยีนของคุณผู้ชายได้หมดเลย
1: แล้วคุณผู้ชายไม่ต้องกลัวนะถ้าเรายืดตัวค่อนข้างตัวนี้ออกมาได้นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะแขวนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกกางเกงชั้นในนะครับถุงเท้ารวมไปถึงกางเกงขาสั้นที่เราใส่อยู่ในชีวิตประจำวันของคุณผู้ชายเนี่ยสามารถตากตรงนี้ได้มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นอีกครับ
0: ถูกต้องเลยนะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะคุณผู้ชมขาเขาเนี่ยรับน้ำหนักได้มากถึง40กิโลกรั
1: ม
0: แล้วก็ตากผ้าได้มากถึง200ตัวแบบนี
1: ้อันนี้ไม่โม้นะนี่พูดจริงๆแล้วตากผ้าได้ต้
0: อง
1: ตัว200ตัวน้ำหนักแล้วน้ำหนักได้อย่างนี้นี่เลยครับมั่นใจได้เลยตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับเกรดพรีเมียมแข็งแรงมากๆเลยนะครับรวมไปถึงข้อต่อของเขาเนี่ยนะครับเป็นพลาสติก ABS ตัวนี้เวลาจะเคลื่อนย้ายหรือเวลาใช้งานเนี่ยอันนี้เอาอยู่เลยรวมไปถึงไม่เป็นสนิมครับเพราะว่าเรื่องของแดดเรื่องของฝนนะครับที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเราอันนี้มันทนทุกสภาพอากาศเลยครับ
0: ใช่เลยค่ะนอกจากนี้อย่างที่เราได้หมุนให้ดูเมื่อกี้คุณผู้ช
1: ม
0: เขามีล้อมาให้ทั้ง4ล้อนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายสะดวกจะเข็นจะลากจะเก็บได้อย่างเต็มที่มีตัวล็อกล้อเอาไว้ให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าอยากจะประหยัดเนื้อที
1: ่
0: ไม่ว่าจะอยู่คอนโดประหยัดเนื้อที่ริมระเบียงหรือว่าอย่างบ้านแอมม
1: า
0: คือตู้เสื้อผ้ามันล้นแอมก็ทำเป็น walk in closet ค่ะทำแบบนี้เลยเราก็จะได้เพิ่มเลเยอร์แล้วก็เพิ่มปริมาณที่เอาไว้ใช้แขวนเสื้อได้
1: จริ งมันเป็น walk in closet ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องแต่งตัวเสมอไปอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้คุ้มมากๆเลยนะครับวันนี้ใครที่เข้ามาดูช็อปมาเนียอยู่คุ้มมากๆนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: ดับเบิลแลกนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสที่ได้นะเน้นย้ำนะตากผ้าได้ถึง200ตัว
0: ว้าวว
1: ันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้า1ราวนะครับแล้วก็มีของแถมนะครับเป็นทางด้านของที่เก็บนะครับเป็นกล่องเก็บผ้านวมนะครับ1ชิ้นขออนุญาตเป็นคะแบบคะรายให้นะฮะมีตะขอแขวนผ้าทั้งหมดนะครับ10ชิ้นรวมไปถึงนะครับเป็นที่หนีบผ้านะให้อีก12ชิ้นนะครับวันนี้ราคาทั้งหมด 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายนะคุณจ่ายราคาเดียวเป็นแค่ 1,090 บาทเท่านั้นนะฮะเน้นย้ำ 1,090 บาทเท่านั้นโทรเลยครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
2: นี่คือบาล์มขายดีมากมากนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปักเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
1: ม
2: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
1: ่
2: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกหนึ่งนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
1: ม
2: กระปุก3กรัมไซพกพา
1: ครับ
2: ให้บั้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
1: ครับ
2: 16กระปุก
1: อุ้ย
2: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
1: อุ้ย
2: แล้วจ่ายแค่999บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
2: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมากเพราะมันผ่อนคลายจริง
1: ๆเอาจริง
2: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนะตุ๊กมา
2: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจบีใหม่คืออย่างนี้นะตุ๊กเนี้ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการหูเดี๋ยวนะ
1: เป็นลูก
2: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยโอ้
1: ย
2: นี่
1: หน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
2: ยิ้มเลยใช่
1: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์บสุกยะ
2: โดนเส้น
1: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
2: โดนเส้นเลยนะ
3: โอ้สบายเลยค่ะ
1: สบายสิ
3: เย็นมากเลยค่ะ
2: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
1: ไม่มี
2: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
1: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันท
2: ำ
1: งานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
2: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: นี่แกยิ้มมีความสุขมากเลย
2: มีความสุขไหมเน
1: ี่
2: ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
1: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
2: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดูดิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
1: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
2: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
1: จริงป่ะ
2: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตากรึดอย่างเงี้ยก
1: รึดคือรู้เลยใช่ไหมบันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
2: มันถึงเส้น
1: นี่
2: เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือน
1: ๆ
2: โหคอเหมือนมีใครมาขีเลยร
1: ู้
2: ส
1: ึ
2: กหนักคอบ่นเป็นเดือนๆเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
1: แล้วเย็นนะ
2: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
1: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
3: ยิง
1: เย็นสบายแสบผิวไหม
3: ไม่แสบ
1: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหม

0: แล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าอะไรอย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
1: เขาบอก
2: ที่ผ่อนคลาย
1: เลยทำหายทำบังหาย
0: นี
1: ่สังขังหาย
0: นี่
1: เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนักตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
1: ใช
0: ่
1: เพราะฉะนั้นแต่ราคาที่เจดีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
0: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
1: ปกตินะบาล์มเฮิร์บเราขายกระปุกละ390
0: ครับ
1: คือถ้ามันช่วยแค่เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
0: ไม่ยอม
1: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
0: ม
1: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกหนึ่ง3904กระปุกพัน
0: ครับ
1: สล็อตสุดๆคือ8กระปุก
0: พันนี
1: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพ
0: า
1: ไปอีก8กระปุก
0: ครับ
1: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
0: ใช่
1: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
0: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ดีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบามของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บามสุกยะซึ่งเป็นบามเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: คือแกเนี่ยอายุขนาดนี
1: ้
0: แล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ อะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุ
1: กมาจบตัวนี้นะ
0: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
1: ทิ้งแล้วปล่อยแล้ว
0: ตอนนี้แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: โล่ง
0: มันโล่ง
1: ม
0: ันเท่าอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันโรยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
0: ่า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: พี่เจบีมีปัญหาบอกว่าตึงกล้ามเนื้อ
1: มี
0: ตรงแขนเนี่ยไปยกของหนักๆเป็น10โลแล้วจังหวะมันพลิกแล้วปวดวนมาเป็นเดือนๆ
1: นี่คุณป้อง
0: ให้เอาทาแบบนี
1: ้นี่คุณป้องแล้วดูนะเวลาเราแล้วค่อยๆไล่ไปนะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเริ่มเย็นวินาทีแรกที่เราทาตัวเนื้อบาล์มเฮิร์บของเราเห็นไหมมันเย็นแล้วดูนี่นะเวลาเรากดเนี่ยตรงเนี้ยคุณป้องเนี่ย
0: อุ้ย
1: เส้นเนี่ยตรงเนี้ย
0: อุ้ยงัดเส้นโดน
1: เนี่ยเนี่ยต้องดึงเนี่ยเนี่ยต้องเอานิ้วเนี่ย
0: มันกรึ๊ดอย่างงี้นะกร
1: ึ๊ดมันดังกึ๊ก
0: อุ้ย
1: กรึ๊กเนี่ย
0: อุ้ย
1: ใครที่เล่นเวทใครยกของหนักใครขับมอเตอร์ไซค์ใครใช้แขนบ่อยๆจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยตรงหลังแขนเนี่ยมันจะเป็นลูกเลยคุณป้อง
0: โอ้ดีอ่ะ
1: เนี่ยแล้วทาไปเห็นมั้ย1คือตอนนี้ความเย็นมันเข้าไปแล้วตัวสมุนไพรที่เราอัดแน่นเข้าไปนะมันเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีความผ่อนคลายแล้วเราก็ไล่ไปเลยนะเนี่ยไล่ไปตรงไหนที่มันเมื่อยนะมันไม่ใช่แขนท่อนบนที่เมื่อยอย่างเดียวเนี่ยท่อนล่างตรงเนี้ยจนถึงปลายมือผมขออนุญาตวางก่อนนะนี่เราไล่ไปเลยเน
0: ี่
1: ย
0: ซึมง่ายไหม
1: ซึมง่ายนี่คุณป้อง
0: ร้อนขาวผิว
1: ไม่มี
0: แสบผิวไหม
1: ไม่มีเนี่ยไล่ไปจนถึง

0: เลือดมันโฟลทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแม
1: ่
0: อย่าปล่อยนะอาการที่ว่าปวดตึงมีอาการเคล็ด
1: ม
0: ีอาการ
1: แ
0: ข็ง
1: มันหอมมาก
0: แล้วตอนนี้ในสตูดิโอของเราคือเย็นสบายมากแล้วฟรุ้งมากแม่อย่ารอนะสิ่งที่เกิดขึ้นในสตูตอนนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ที่บ้านขอเพียงแค
1: ่อันนี้โดนอันนี้งานเส้นโดน
0: บางคนไงขับมอเตอร์ไซค์แล้วต้องไม่มีอาการแสบผิวเลยแม้แต่นิดเดียวคุณป้อง
1: เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตึงไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วนะคะเอาแบบไหนไม่รู้จะทำแบบไหนแล้วทาสุกายะไปเลย
0: นี่
1: คือสามัญประจำบ้านพกติดบ้านไว้ตรงไหนตึงตรงไหนที่เทนชันความเครียดมันเกิดในร่างกายเอาไปทาเลยวันนี้นะคะป้องหาอยู่กระปุกละ390ไปซื้อปลีกข้างนอกกระปุกเดียว390
0: ครับ
1: โปรสุดๆ4กระปุก1,000โปรสุดๆ8กระปุก1,000
0: ครับ
1: วันนี้ป้องจะแถมพกพาให้อีก8กระปุกนั่นหมายความว่าเพราะวันนี้นะ
0: ครับแม
1: ่ได้ทั้งหมด8บวก8
0: ครับ
1: 16กระปุก
0: ตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง10กว่าสายแล้วนะ
1: อุ้ย
0: ใครอยากได้ย้ำนะแม่16กระปุกใช้กันยาวๆทั้งตัวพกพาทั้งตัวหลักนะแม่นะ16กระปุกแบบนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ต้องไปคิดเพราะวันนี้คุณป้องให้โปรเด็ดเหลือเพียงแค่999บาทเอ้าตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่ย้ำแบบนี้จ้าแม่จ๋าถ้ากดโทรศัพท์ติดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วแม่รอสายแป๊บนึงทุกสายขอให้ได้นะฮะสำหรับโปรนี้มีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นย้ำว่าอยากได้รีบกดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
1: ไปดูแม่ขวัญจิตอีกเคสหนึ่งค่ะ
0: อีกคนนึงคนนี
1: ้
0: โอ้โหอันนี้
1: ชานบันไดสูงมาก
0: ทุกวันนี้นะพอได้ตัวบาล์มเฮิร์บของสุกายะไปพอมันทาไปอ่ะแม่ขวัญจิตบอกใช้แล้วเฮ้ยตอนนี้จะเดินจะเหินมันก็รู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วที่สำคัญคือความสบายความโล่งความเย็นอะไรที่มันเคยตึงเคยปวดเคยเป็นอุปสรรคของเราตอนนี้มันแก้ไขได้เพราะฉะนั้นแม่เปิดใจนะใครที่ยังไม่เคยลองวันนี้อยากให้ลองเปิดใจใช้ตัวบาล์มเฮิร์บสุกายะ
1: ใครที่ต้องใช้บ้างคะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มเลยปวดตึงคอบ่าไหล่ใช้ได้เลยเอาเป็นว่าเป็นของที่ต้องติดบ้านไว้
1: ตรงไหนได้บ้างทาตรงไหน
0: อุ้ยทาได้หมดเลยบางคนบอกว่าขาแขนมันอุ้ยไม่ได้เลยเจบีตามข้อแขนข้อขาข้อเข่าม ีอาการหมดเลยมันตึง
1: ข้อมันแข็ง
0: บางคนอยากจะไปเต้นอาราบิกอะอย่างคุณแม่อย่างเงี้ยอยากจะไปเต้นอยากจะไปยืดเส้นยืดสาย
1: แขนไม่ขึ้นนะแม่
0: เอาได้หมดได้หมด
1: เพราะฉะนั้นเอาทาได้เลยทุกส่วนนะคะกลิ่นหอมผ่อนคลายเย็นสบายซึมง่ายไม่แสบร้อนเผาผิวสูตรตำรับสมุนไพรนะคะแล้วก็ใส่ตัวยาที่เข้มข้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด1กระปุกขายอยู่ที่
0: 390บาทแต่วันนี้8กระปุกแถมให้อีก8กระปุกย้ำว่าได้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุกแบบนี้16กระปุกนะแบบนี้ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอ999บาทกดไปเลยครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอจ้า
1: ด่วนๆนะคะโปรดีมาก
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับบอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
1: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็ง ปั๊กเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
4: ม
1: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือ

0: เนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
1: ่
0: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกนึง390บาทกระปุกนึงนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
1: ม
0: กระปุก3กรัมไซพกพา
1: ครับ
0: ให้บ้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
1: ครับ
0: 16กระปุก
1: อุ้ย
0: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
1: อุ้ย
0: แล้วจ่ายแค่999บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
0: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมาก
1: เ
0: พราะมันผ่อนคลายจริง
1: ๆเอาจริง
0: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้
1: ำ
0: ตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้ำตุ๊กมา
0: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจบีใหม่คืออย่างนี้นะตุ๊กเนี้ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอากาศหูเดี๋ยวนะ
1: เป็นลูก
0: เฮ้ยจ้ะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ย
1: หู
0: ย
1: นี่ดิ๊กหน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
0: ยิ้มเลยใช่ไหม
1: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์มสุกยะ
0: โดนเส้น
1: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
0: โดนเส้นเลยนะ
2: โอ้สบายเลยค่ะ
1: สบายสิ
2: เน
1: ี่
2: ยมากเลยค่ะ
0: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
1: ไม่มี
0: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
1: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันท
0: ำ
1: งานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
0: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: นี่แกยิ้มมีความสุขมาก
0: มีความสุขไหมเน
1: ี่
0: ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
1: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
0: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดูดิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
1: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
0: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
1: จริงป่ะ
0: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตากรึดอย่างเงี้ยกรึด
1: คือรู้เลยใช่ไหมมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
0: มันถึงเส้น
1: นี่
0: เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือนเดือนโอ้โหคอเหมือนมีใครมาขีเลย
1: ใช่
0: ร
1: ู้
0: ส
1: ึ
0: กหนักคอบ่นเป็นเดือนเดือนเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
1: แล้วเย็นนะ
0: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปป้องบอกเลยหลับสบาย
1: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
2: ยิง
1: เย็นสบายแสบผิวไหม
2: ไม่แสบ
1: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
0: เขาบอก
1: น
0: ี่
2: ผ่อนคลายเลย
0: กูทำหายทำบังหาย
1: นี
0: ่สังขังหาย
1: นี
0: ่เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์มจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
0: ใช
1: ่
0: เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจบีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
1: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
0: ปกตินะบาล์มเฮิร์มเราขายกระปุกละ390
1: ครับ
0: คือถ้ามันช่วยให้เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
1: ไม่ยอม
0: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
1: ม
0: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกนึง3904กระปุกพัน
1: ครับ
0: สล็อตสุดๆคือ8กระปุก
1: พันนี
0: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ถนัดพกพ
1: า
0: ไปอีก8กระปุก
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
1: ใช่
0: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
1: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์มจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
0: พี่เจบีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบาล์มของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำ

0: ทานแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บาล์มสุกายะซึ่งเป็นบาล์มเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
1: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
0: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
1: คือแกเนี่ยอายุขนาดนี
0: ้
1: แล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ อะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุก
0: ายะจบตัวนี้นะ
1: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
0: ครับผม
1: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
0: ทิ้งแล้ว
1: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
0: มันโล่ง
1: มันเท่าอาการปวดให้เขาได
0: ้ครับผม
1: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
0: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายนี่แหละเพราะมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันโรยราไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
1: ่า
0: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
4: พอดีได้ดูรายการทีวีเขาโฆษณาสุกายะก็เลยเอามานี่ใช้พอใช้ดีไปหน่อยลูกเจ้าข้ออีกเขาก็ปวดเอวปวดไหล่ฉะนั้นคิดว่าไม่จำเป็นต้องผู้สูงวัยหรอกเนาะคนหนุ่มสาวก็ใช้ได้ขับรถเนี่ยเส้นตึงเส้นจมแล้วเราวัยเนี้ยไม่ต้องทำอะไรก็ปวดใช้ไม่นานนะก็รู้สึกได้เลยก็ฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องคนแก่นะหนุ่มสาวก็ทาได้นะไปฝากปู่ย่าตายายก็ได้สุกายะนะยังไงก็ควันจิตใช้แล้วก็หวังว่าท่านที่ฟังอยู่ก็คงจะเห็นด้วยและลองไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะสุกายะจ๊ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซ็ตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: แม่จ๋าการมีผมอยู่กับตัวนี่มันดีใช่ไหมเพราะมันทำให้เราดูอ่อนเยาว์ดูสวยอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่มีผมวันนี้จัดการง่ายๆแม่ด้วยแชมพูสุขสกินตัวเด็ดตัวดังที่วันนี้ทำงานแบบ2ขั้นตอนบอกได้เลยว่าใครอยากลองใครอยากใช้ใครอยากมีผมอยู่กับตัวเองต้องจัดครับ
2: ก็หลายคนไปถามแม่มีพิสมัยวิไลศักด
1: ิ
2: ์คือแม่มีปัจจุบันนี้86ปีคุณผู้ชมนึกภาพนะคน86ภาพที่เราเห็นคืออะไร
1: โอ้โหผมสั้นแล้วดัดหยิกแล้ว
2: ดัดหยิกแล้วขาวงอกเต็มหัวหมดแล้ว
1: ถูกต้อง
2: แต่ไปดูผมแม่มีค่ะ
1: โอ้โหคุณผู้ชม
2: นี่คือผมของแม่มีที่ใช้แชมพูสุสกินขวดสีทองตัวนี
1: ้อุ้ยผมดำขรับเลย
2: แม่มีบอกว่าใช้ตัวนี้ดีมากผมหนาแน่นมากใครที่มีปัญหานะพออายุเยอะปั๊บต้องว่านะประมาณ50 60 70อ่ะ
1: ครับ
2: คือบางหมดแล้วอ่ะแล้วคนที่มีผมบางอ่ะมันทำให้ดูมีอายุ
1: ถูก
2: เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตอนนี้เครียดกังวลทุกข์ใจทำยังไงดีต้องไปทำหัตถการต้องไปปลูกผมหมดตังไปหมื่นเป็นแสนหรือเปล่า
1: ครับ
2: ใจเย็นๆนะเปลี่ยนแชมพู
1: แค่นั้น
2: ใช้ตามแม่มีไปก่อนสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นต้องไม่ได้ใส่สมุนไพรตัว2ตัวนะเพราะมันเอาไม่อยู
1: ่
2: ใส่สมุนไพรตำรับโดยสมุนไพรเนี่ย10กว่าชนิดนะ
1: ว้าว
2: เป็นแผนโบราณ
1: ครับผม
2: 10กว่าชนิดที่ดูแลเรื่องผมให้มันหนาแน่น
1: โดยเฉพาะเลยนะ
2: โดยเฉพาะเลยนะมีอาการคันหนังหัวมีกลิ่นหนังหัวเอาสูตรนี้ไปสระทีนี้วันนี้แค่ใช้สระผมอย่างเดียวอาจจะไม่พอ
1: ครับ
2: ต้องใช้เป็นสเปรย์น้ำสมุนไพรควบคู่ไปด้วย
1: ครับผม
2: ซึ่งตัวนี้ทีเด็ดตรงไหนบางตรงไหนมีปัญหาเครียดกังวลฉีดไปเลยมันเป็นน้ำสมุนไพรเข้มข้นเนี่ยฉีดแบบเนี้ย
1: แล้วคลึงๆไปนะ
2: คลึงๆแบบเนี้ยจบเลยขวดเนี้ยใส่ของดีมากทั้งสนหางสิงทั้งโสมแดงทั้งกราวเขื่อตัวนี้จะช่วยในเรื่องของผมที่บางกลิ่นหนังหัวแล้วเย็นสบายสดชื่นไม่เหนียวเหนอะหนะไม่แสบผิวเลยดีมากวันนี้นะฮะ
1: จัดโปรให้หน่อย
2: ขวดนึงเนี่ยป้องขายอยู่590
1: ครับผม
2: 2ขวดพันแต่วันนี้ป้องขอจัดโปรให้สำหรับสระผม4เดือน
1: เลิศ
2: 4เดือนเอาไปเลยทั้งหมด4ขวดยังไม่พอแถมสเปรย์น้ำสมุนไพรให้อีก4ขวด8ขวดนี้ปกติต้องซื้อแยก
1: ครับผม
2: แต่วันนี้ป้องจะให้ในราคา8ชิ้น999บาท
1: เฮ้ยจริงเหรอฮะเพราะฉะนั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าทำงาน2ขั้นตอนแบบนี้ทั้งทำความสะอาดแล้วก็เติมสารอาหารดีๆให้กับเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะโปรนี้จำกัด100เซตแรกเท่านั้นนะฮะใครอยากได้ราคาปกติเซต4เดือนนี่ 5,000 กว่าไม่ต้องวันนี้ขอ999บาทแม่จ๋ามีผมอยู่กับเราดูอ่อนไวแน่นอนนะครับกดไปเลยเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วจ้าน
2: อกจากนี้ผู้ชายใช้กันเยอะพี่เจี๊ยบผู้ชง
1: เท่าไหร่ฮะตอนนี้อายุ
2: รับเบี้ยไป2รอบแล้วค่ะ
1: 60กว่าแล้วแกบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของอาการคันที่มาจากหนังศีรษะแล้วคันน่ะไม่ว่านะมันเกาไปเกามามันร่วงนะสิคุณป้องแล้วร่วงปุ๊บกลายเป็นมีผ้าอาทิตย์อยู่ตรงนี้เสียความรู้สึกนะแล้วพี่ผู้ชงนะเป็นดาราเป็นศิลปินคนรู้จักเยอะแยะมากมายแกบอกเวลาเจอใครแกแทบจะไม่อยากหันหลังให้เขาเห็นเลยเพราะฉะนั้นแกบอกว่ามันเขินพอใช้นะแชมพูตัวไหนมันก็เอาไม่อยู่สุดท้ายมาเจอแชมพูสุสกินสังเกตได้ว่าแกสระแล้วผมมันเริ่มดำขลับมากขึ้นและมากไปกว่านั้นคือไอ้ตรงกระบาลที่มันแบบว่าเริ่มบางเนี่ยเฮ้ยตอนนี้กลับมาดูวัยรุ่นมากขึ้นคุณผู้ชายอาจจะมีปัญหาบ่อยคือน้ำมันบนหนังศีรษะมันเยอะแล้วพอน้ำมันมาปุ๊บกลิ่นมาด้วยแล้วก็หนังศีรษะก็จะเริ่มตกสะเก็ดเป็นแผ่นลอกแบบนี้สุดท้ายตอนนี้หล่อแล้วครับ
2: อ้าวไปดูอีกคนนึงค่ะ
1: ใครฮะ
2: แม่ก้อยวาสนาสิทธิเวชค่ะ
1: โอ้โหนี่อย่าเรียกว่าแม่ก้อยต้องเรียกว่าพี่ก้อยเพราะอะไรดูผมสิ
2: 66นะ
1: สวยมากนะนี่กระเบี้ยไปแล้วนะ
2: อายุ66ปีอีก4ปี70นะ
1: แต่ผมได้ขนาดนี้เพราะมีตัวช่วยก็ย้ำบอกกันแล้วว่าแกทำตามแม่มีได้ผมมาจับดูแน่นๆแบบนี้แล้วผมตรงสวยไม่ต้องไปดัดไม่ต้องไปตีฟาล่าไม่ต้องไปดัดหยิกไม่ต้องไปตัดสั้นแล้วพอมันมีผมแบบนี้มันทำให้เราดูอ่อนเยาว์แม่ใครที่รู้ตัวว่าตอนนี้นะโอ้โหอยากจะเรียนแบบมากๆทำยังไงก็แค่เปลี่ยนแชมพูมาเป็นแชมพูสุขสกินขวดนี้ทำงานง่ายๆให้ทั้งความเย็นสระก็สวยสระก็สะอาด
2: แม่หน้าเด็กมากอะ
1: แล้วแกสารแล้วแกดูมีความสุขนะ
2: คือหน้าเด็กมากลูกผมไรผมอะไรต่างๆแม่ดูเด็กไปเลย
1: ถูก
2: คุณผู้ชมสังเกตนะพอไว้ผมยาวมั่นใจมันจะดูเด็ก
1: ใช่
2: ไม่ต้องไปตัดผมสั้นไม่ต้องไปดัดผมหยิกไม่ต้องไปอะไรมากมายอะมันดูเด็กจริง
1: ๆถูก
2: แล้ววันนี้นะต้องจัดเซตสำหรับสระไปเลย4เดือนเต็ม
1: ๆเลิศมากๆนะได้แชมพูสุขสกินตัวนี้นะแม่ครั้งแรกที่แม่สระนะมันจะเย็นหนังศีรษะแล้วมันจะสบายหัวมันจะโล่งมากๆแม่สระไปแม่จะรู้เลยว่าทั้งกลิ่นทั้งอะไรที่แม่เคยเป็นหรือแม้อาการผมร่วงที่แม่เคยเป็นนี่นะมันจะค่อยๆ คลายตัวดีขึ้นนะฮะรวมถึงทุกวันนี้อย่างที่คุณป้องบอกแชมพูขวดเดียวมันเอาไม่อยู่ต้องมีตัวสเปรย์เซรั่มน้ำแบบนี้ไปด้วยฉีดนะแม่สังเกตถ้าผมเป็นผู้ชายแบบนี้เวลาแสกมามันจะมีจุดตรงไหนที่มันบางๆแม่ฉีดเลย
2: ฉีดหอมมาก
1: แล้วคลึงง่าย
2: ๆเย็นไหมเย็นสบาย
1: เอางี้เอางี้ตอนนี้คือบอกได้เลยว่าเย็นแล้วแม้กระทั่งใส่เจลใส่แว็กอยู่ตอนนี้ก็ฉีดได
2: ้
1: พอด้วยความเป็นละอองน้ำแบบนี้มันซึมเข้าเส้นผมทันทีแล้วเขาทำงาน2ขั้นตอนนะ1ลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมก่อน2กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมแล้วจะบอกว่าเส้นผมที่งอกมาใหม่นะแม่มันจะมีสีที่เข้มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญมันจะมีความแข็งแรงมากขึ้นใครที่รูขุมขนนะเคยเหลือรูขุมขนนึงผมออกมาเส้นเดียวตอนนี้ผมจะกลับไปเป็นคนที่ดูอ่อนเยาว์ขึ้นแทงขึ้นมา 2-3 เส้นเพราะฉะนั้นแม่จ๋าโปรโมชั่นที่อยากให้วันนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับการดูแลหนังศีรษะและก็เส้นผมของเราถึง4เดือนโปรแบบนี้คุณป้องบอกว่าให้เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะเพราะแชมพูราคาปกติ1ขวดนะฮะ590บาทวันนี้จัดโปร4เดือนไปให้ไป4ขวดสำหรับแชมพูไม่พอแม่ตอนนี้กดให้เร็วหน่อยนะเพราะว่าเราจะแถมเป็นตัวเซรั่มตัวสเปรย์เซรั่มน้ำให้อีก4ขวดเพราะปกตินะฮะเซตนี้นะแชมพู4ขวดเซรั่มอีก4ขวดนะ 5,000 กว่าไม่ต้องวันนี้กดเข้ามาแม่ทั้งหมดทั้งมวลเซต4เดือนเอาไป999บาทย้ำว่า999บาทใครอยากได้ตอนนี้เบอร์อยู่หน้าจอรีบกดมากดติดแล้วรอสายเลยนะครับ
2: สารสกัดหลักที่เราใส่นะคุณผู้ช
1: ม
2: คืออย่างตัวสเปรย์สมุนไพรตัวนี้นะคะคือตัวนี้เนี่ยนะสำหรับคนที่มีปัญหาผมบางผมน้อยข้อดีคือเรามีรากโสมมีสนหางสิงเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาผมบางผมเหลือน้อยเอาตัวนี้ฉีดไปเลยเนี่ยพวกทินกิ่งใบหมี่พวกนี้แล้วฉีดคือ
1: สบายแล้วมันเย็นมากนะคุณต้อง
2: แล้วมันยังมีอาการช่วยลดมันเพราะเขามีพวกว่านหางจระเข้แล้วนอกจากนี้นะยังมีเทียนดำมีกระเมงมีมะกรูดมีกระดังงาเพราะฉะนั้นของดีๆนี่คือสเปรย์น้ำสมุนไพรของดีทั้งนั้น
1: ครับ
2: ส่วนแชมพูนะคะให้คุณผู้ชมดูเนื้อนิดหนึ่งคือเนื้อเขาเนี่ยเหมือนน้ำผึ้งเลยเห็นปะ
1: แล้วมันเข้มข้นมาก
2: ค
1: ือ
2: มันเข้มข้นมากมันไม่ได้แบบเหลวๆนะมันเข้มข้นแบบนี้เลยที่เราทำกันนะคะตัวนี้เราจะใส่นะคะทั้งส้มปล่อยนะคะมะกรูดนะคะพวกกระเมงนะคะกดก้านพร้าวพวกนี้นะคะจะใช้เป็นต้มสมุนไพร
1: ครับ
2: เราจะใส่เป็นหม้อต้มนะคะแล้วก็เคี่ยวเอาเฉพาะน้ำสมุนไพรไปผสมเข้ากับเบสแชมพูแล้วก
1: ร
2: องใส่ขวดให้สระซึ่งไม่ต่างอะไรกับการที่ได้สมุนไพรสดมาสระกันแบบนี
1: ้
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยของดีทั้งนั้นเดี๋ยวป้องจะให้ดูรีวิวพ่อรองเขามูลคดีนิดนึง
1: อายุเท่าไหร่แล้วพ่อรองปีนี
2: ้ปีนี้80
1: อ่า
2: พ่อรองปีนี้80
1: ครับผม
2: นี่พ่อลูกขออวดหน่อยลูก
1: นี
2: ่บอกพ่ออวดอะไรพ่อเพราะปกติเนี่ย80อะตรงกลางเนี่ยบอกขอบคุณมากครับใจฟูเลยดีใจมากคือตรงเนี้ยเห็นปะ
1: ตอนแรกนะ
2: มันไม่มีจริงๆผมหมายถึงว่าผมมันไม่มี
1: ครับ
2: แล้วดูตอนนี้ดิ
1: โอ้
2: คือพ่อบอกลูกคือ
1: ผมดกอะพ่อตรงๆผมดก
2: ขออวยยศให้แชมพูนี้หน่อย
1: นี
2: ่ตอนนี้พ่อสระแต่ตัวนี
1: ้ครับผม
2: จริงๆคือพ่อชอบมากจริงๆ
1: อ้
2: าวไปดูแม่มีอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
1: อย่างที่บอกแม่มีพี่สมัยนะ80กว่าแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าปกติเรานึกถึงภาพของคน80ตอนนี้เป็นยังไงตัดผมสั้นดัดหยิกตีฟาล่าไปแล้วตีให้มันพองเพราะกลบความบางของเส้นผมแต่แม่มีผมยังดำครับแถมจับได้เป็นกำกำแบบนี้แม่มีบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยมีปัญหาไม่ใช่ว่าผมมันไม่เคยร่วงมันร่วงตามวัยอันควรของมันนั่นแหละลูกแต่ว่าแกมีตัวช่วยอย่างแชมพูสุขสกินแล้วก็ตัวสเปรย์น้ำที่เป็นแฮร์โทนิกแบบนี้ใช้งานแล้วมันสบายใช้งานแล้วมันเย็นหนังศีรษะของเรานะพอมันมีอาการแพ้มากๆนะบางครั้งมันเกิดตุ่มเม็ดคันบางครั้งมีอาการลอกแบบนี้พอใช้2ขั้นตอนในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็ใช้ตัวสเปรย์น้ำนะ ฤทธิ์ความเย็นมันทำให้หนังศีรษะมีความชุ่มชื้นแล้วก็เติมสารอาหารดีๆจากแฮโทนิกนะและอาการที่มันเคยแบบว่าผมขึ้นเส้นเดียวมันก็จะเริ่มค่อยๆกระตุ้นแม่มันจะค่อยๆขึ้นมาใหม่เส้นลูกผมที่มันขึ้นมาเป็นลายเป็นลายแบบนี้แม่จะสังเกตได้จากการใช้แชมพูแล้วก็เซตนี้เลยครับ
2: อ้าวพี่เจดีจัดโปร4เดือนให้หน่อยค่ะ
1: เอางี้วันนี้แม่ซื้อรอบนี้โทรครั้งเดียวอยู่ได้อีกทีก็คือ4เดือนแม่ฮะสำหรับตัวแชมพูจากสุขสกินแล้ววันนี้ได้แชมพูไปทั้งหมด4ขวดใช้งานได้4เดือนเย็นสบายกันไป4เดือนไม่พอเอาแฮร์โทนิกไป4ขวดเป็นเซต4เดือนที่ราคาปกติ 5,000 กว่าแม่ไม่ต้องเคยทำโปรเท่าไหร่มาแม่ไม่ต้องคิดเพราะวันนี้รายการสดตอนนี้เราจัดให้ทั้งหมดทั้งมวล8ชิ้นเหลือเพียงแค่999บาทย้ำว่า999บาทสายเข้ามาเยอะมากแม่กดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอกดติดแล้วรอสายก่อนนะครับ
2: มันตกเฉลี่ยแค่เดือนละ200กว่าบาทเอง
1: ถูกต้องฮะ
2: 200กว่าบาทแต่มันได้ความมั่นใจความสบายใจอ่ะ
1: จริง
2: ไม่ต้องไปทุกข์ทรมานคันหัวเหม็นหนังศีรษะ
1: จริง
2: ผมสั้นตัดผมหยิกลองเปลี่ยนดูค
1: ่
2: ะอ้าวทีนี้มาดูนิดนึงนะคะตัวป้องเองอ่ะไม่เคยไว้ผมยาวขนาดนี้มาก่อน
1: ทำไมฮะ
2: ปกตินะคะป้องเนี่ยคือต้องไปตัดผมสั้นเพราะว่ามีช่วงนึงคือตรงเนี้ยร่วงหมดเลยหน
1: ้
2: าตรงเนี้ยลึกไปหมดเลยแต่ตั้งแต่เปลี่ยนแชมพูแล้วมาใช้ตัวสเปรย์น้ำสมุนไพรตัวนี้เปลี่ยนเลยนะคะ
1: ค
2: ือแหวกไปทางไหนนะคะ
1: เจอนะ
2: ค
1: ะ
2: คือมันหนาไปหมดเห็นไหมคะแหวกไปทางไหนเนี่ยเจอแบบเนี้ยเนี่ยแหวกไปทางไหนคือมันเจอมันแบบดีมากเลย
1: แล้วไม่มีติดมือเลยนะ
2: ไม่มีติดมือแล้วมันเป็นการฟาร์มผมแบบเนี้ยเยอะมาก
1: ๆ
2: ต้องก็ใช้สูตรเนี้ยสระเป็นประจำทุกวันขาดไม่ได้เพราะว่าใช้ดีจริง
1: ๆ
2: ทุกวันนี้นะคะแชมพูธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู
1: ่
2: ต้องใช้เป็นแชมพูสมุนไพรตำรับโดยแพทย์แผนไทยตัวนี้ใส่สมุนไพรมากกว่า10ชนิดนะคะที่ช่วยดูแลใครผมบาง
1: ๆ
2: อายุเยอะ50 60 70แม่มันพอผมบางปั๊บมันดูมีอายุอย่าปล่อยให้ผมบางแล้วมีอายุวันนี้ลองเปลี่ยนแชมพูดูก่อนนะคะแม่เหมือนหน้าต่อยต้องให้ดูหน้าต่อยนิดนึงคือหน้าต่อยเนี่ยรู้จักกับป้องมา10กว่าปี
1: ครับ
2: บอกป้องทุกเดือนเนี่ยนะต้องไปย้อมผมโคนผมทุกเดือนแล้วนะ60กว่าแล้ว
1: ม
2: ันจะต้องไปดัดผมหยิกตีฟาล่าแล้ว
1: มันเริ่มบางแล้วไง
2: แต่นี่ล่าสุดดูดิคะ
1: อุ้ยนี่ผมกลับมาดำขับแล้วนะ
2: เนี่ยดูดิลูกผกอะไรขึ้นป้อง
1: เป็นไรเป็นไรเลยคุณป้อง
2: บอกน้าใช้ขวดเนี้ยน้าใช้ขวดเนี้ย
1: เ
2: ราดูดิข้างหน้าลูกผมไรผมขึ้นเต็มไปหมด
1: แ
2: ล้วเป็นสีดำอ่ะ
1: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยย้ำเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะใครที่แบบกังวลเครียดทุกข์ใจผมฉันเริ่มบางผมฉันเริ่มเหนือน้อยไม่รู้จะหาวิธีแก้อย่างไรดีเพราะฉะนั้นใครที่ต้องใช้บ้างฮะ
1: คนที่เริ่มรู้ตัวว่าผมเริ่มบางศีรษะเริ่มล้านแล้วไม่ใช่แค่คุณสาวๆไม่ใช่แค่แม่นะพ่อๆก็เหมือนกันอยากกลับมาดูหล่อดูอ่อนเยาว์เราต้องมีผมอยู่กับตัวพ่อจ๋าแม่จ๋าเพราะฉะนั้นวันนี้แม่พ่อเพียงแค่เปลี่ยนแชมพูเป็นสุขสกินขวดนี้สระครั้งแรกแม่จะรู้สึกเลยว่ามันเย็นสบายบายหนังศีรษะแล้วความเย็นความสบายไม่ใช่เกิดแค่กับตัวเราหนังศีรษะเอ่ยเส้นผมเอ่ยเมื่อเขาสบายเขาก็จะมีความแข็งแรงเพราะอะไรเพราะวันนี้ทำความสะอาดปุ๊บเราเติมสารอาหารดีๆด้วยสเปรย์น้ำแบบนี้เข้าไปด้วยเป็น2ขั้นตอนที่วันนี้คุณป้องและก็ผมมาทั้งทีไม่ได้มาจัดโปรแบบใช้ไปอาทิตย์2อาทิตย์แต่ใช้ทั้งทีต้องเอาไปถึง4เดือนแล้ววันนี้นะโปรบอกเลยว่าใครเคยซื้อเท่าไหร่อันนี้ขอโทษนะแม่นะวันนี้ขอจัดโปรให้สำหรับทุกคน
2: คือทุกทีอ่ะเขาต้องซื้อแยกไงพี่เจ
1: ก็ใช่ไงฮะ
2: แชมพูก็อีกไปพันหนึ่ง
1: อ่ะถูก
2: สเปรย์น้ำสมุนไพรก็อีกพันหนึ่ง
1: ถูกต้อง
2: ราคาไม่ถูกนะคะซื้อทีก็ต้อง 2-3 พัน
1: แม่นแล้วแต่วันนี้เรารวมมาให้เลยกับ2ขั้นตอนง่ายๆย้ำนะโปร4เดือนได้แชมพู4ขวดเซรั่มน้ำอีก4ขวดโปรเนี้ยจริงๆ 5,000 กว่านะแต่เพื่อแม่เพื่อพ่อมีความสุขกับการมีเส้นผมอยู่กับเราแบบนี้จะจัดทรงไหนมันก็ดูดีจะจัดทรงไหนก็สนุกถูกไหมครับวันนี้ 5,000 กว่าไม่ต้องขอเพียงแค่999บาท999บาทตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะแม่นะ
2: oh.
1: ใครที่กดโทรศัพท์เข้ามาย้ำว่ากดติดแล้วรอสายไว้ก่อนนะครับ
2: นี่ตกเฉลี่ยเดือนละแค่200กว่าบาทเท่าน
1: ั้นเองถูกต้องฮะ
2: เพราะฉะนั้นเอาย้ำใครที่ต้องเอาไปสระบ้างคะ
1: ตอนนี้เลยแม่ใครมีผมอยู่บนหัวอยากให้ผมอยู่กับเรานานๆแม่สระได้เลยพ่อสระได้เลยอย่ารอให้ปัญหามาก่อนหรือถ้าเริ่มมาแล้วบางแล้วมันเริ่มมีกระหม่อมบางมันเริ่มเถิกขึ้นไปแล้วนะหรือบางคนบอกว่ามันร่วงเป็นหย่อมๆมันทำให้ผมเนี่ยมันดูบางไปหมดแม่มันดูมีอายุใช่ไหม พ่อมันดูแก่ใช่ไหมวันนี้เราเปลี่ยนแค่แชมพูตอนนี้อย่ารอให้ปัญหามาแล้วค่อยมาตามแก้นะแม่
2: กลิ่นหนังศีรษะล่ะ
1: กลิ่นหนังศีรษะที่เคยมีอาการกลิ่นอับกลิ่นตูนเนื่องจากน้ำมันบนหนังศีรษะหรือว่าการอับชื้นมันเยอะวันนี้กลิ่นลดลงได้อย่าง
2: ต้องอาเทสไม่ต่ำกว่า2ปีถ้ามันมีอาการคันลอกเป็นแผ่นยังไม่ออก
1: โอ้อยู่ไม่ได้ฮะ
2: คือเทสผ่านมาเป็นร้อยเทส
1: ครับ
2: แล้วคนที่คิดสูตรเนี่ยนะคะเภสัชกรแพทย์แผนไทยเนี่ยเก่งมากเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจแม่ขอให้ทุกคนเป็นตัวเลือกหมดปากมาเยอะแล้วใช้อะไรยามาหนังหัวลอกยังมีอาการคันอย
1: ู่
2: ผมร่วงอยู
1: ่
2: ลองเปลี่ยนแชมพูแล้วจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้กับเราค่ะ
3: แชมพูสุขสกินเฮอร์เป้ค่ะเป็นแชมพูที่มีคุณภาพมากเมื่อลองสระแล้วนะคะผมเนี่ยจะนุ่มค่ะสระแล้วก็ไม่มีรังแคด้วยเวลาหวีมาแล้วก็ผมไม่ร่วงเลยค่ะแล้วก็สำคัญคือผมไม่มันด้วยพี่สมัยใช้แล้วค่ะสุขสกินเฮอร์เป้เนี่ยโอ้โหผมนุ่มและติดใจเลยค่ะเย็นสบายดีเลยตอนจากก็นอนหลับสบายดีพอเสร็จแล้วดูสิผมนุ่มเลยค่ะลองใช้ดูนะคะ
1: โปรโมชั่นพิเศษแชมพูสมุนไพรสุขสกินขนาดขวดละ150 ml ปกติราคาขวดละ590บาทวันนี้รับไปทั้งหมด4ขวดยังไม่พอเราแถมฟรีสุขสกินแฮร์โทนิกพลัสเป็นสเปรย์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะขนาด30 ml ให้อีก4ขวดรวมมูลค่าทั้งหมด 5,120 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำ999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
2: ให้คุณผู้ชมดูเนื้อนิดหนึ่งคือเนื้อเขาเนี่ยเหมือนน้ำผึ้งเลยเห็นปะ
1: แล้วมันเข้มข้นมาก
2: คือมันเข้มข้นมากมันไม่ได้แบบเหลวๆนะ
1: ใช่
2: มันเข้มข้นแบบนี้เลยที่เราทำกันนะคะตัวนี้เราจะใส่นะคะทั้งส้มปล่อยนะคะมะกรูดนะคะพวกกระเมงนะคะกดก้านพร้าวพวกนี้นะคะจะใช้เป็นต้มสมุนไพ
1: ร
2: เราจะใส่เป็นหม้อต้มนะคะแล้วก็เคี่ยวเอาเฉพาะน้ำสมุนไพ
1: ร
2: ไปผสมเข้ากับเบสแชมพูแล้วก
1: ร
2: องใส่ขวดให้สระซึ่งไม่ต่างอะไรกับการที่ได้สมุนไพรสดมาสระกันแบบนี
1: ้ครับผม
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยของดีทั้งนั้นเดี๋ยวป้องจะให้ดูรีวิวพ่อรองเขามูลคดีนิดนึง
1: อายุเท่าไหร่แล้วพ่อรองปีนี้
2: ปีนี้80
1: พ
2: ่อรองปีนี้80
1: ครับผม
2: นี่พ่อลูกขออวดหน่อยลูก
1: นี่
2: บอกพ่ออวดอะไรพ่อพ่อปกติเนี่ย80อ่ะตรงกลางเนี่ยบอกขอบพระคุณมากครับใจฟูเลยดีใจมากคือตรงเนี้ยเห็นปะ
1: ตอนแรกนะ
2: มันไม่มีมันไม่มีจริงๆผมหมายถึงว่าผมอ่ะมันไม่มีแล้วดูตอนนี้ดิ
1: โอ้โห
2: คือพ่อบอกลูกคือ
1: ผมดกอ่ะพูดตรงๆผมดกอ่ะ
2: ขออวยยศให้แชมพูนี้หน่อย
1: นี
2: ่ตอนนี้พ่อสระแต่ตัวนี
1: ้ครับผม
2: จริงๆคือพ่อชอบมากจริง
1: ๆอ
2: ้าวไปดูแม่มีอีกสักครั้งนึงค่ะอ
1: ย่างที่บอกแม่มีพี่สมัยนะ80กว่าแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าปกติเรานึกถึงภาพของคน80ตอนนี้เป็นยังไงตัดผมสั้นดัดหยิกตีฟาล่าไปแล้วตีให้มันพองเพราะกลบความบางของเส้นผมแต่แม่มีผมยังดำครับแถมจับได้เป็นกำๆแบบนี้แม่มีบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยมีปัญหาไม่ใช่ว่าผมมันไม่เคยร่วงมันร่วงตามวัยอันควรของมันนั่นแหละลูกแต่ว่าแกมีตัวช่วยอย่างแชมพูสุขสกินแล้วก็ตัวสเปรย์น้ำที่เป็นแฮร์โทนิกแบบนี้ใช้งานแล้วมันสบายใช้งานแล้วมันเย็นหนังศีรษะของเรานะพอมันมีอาการแพ้มากๆนะบางครั้งมันเกิดตุ่มเม็ดคันบางครั้งมีอาการลอกแบบนี้พอใช้2ขั้นตอนในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็ใช้ตัวสเปรย์น้ำนะลดความเย็นมันทำให้หนังศีรษะมีความชุ่มชื้นแล้วก็เติมสารอาหารดีๆจากแฮร์โทนิกนะและอาการที่มันเคยแบบว่าผมขึ้นเส้นเดียวมันก็จะเริ่มค่อยๆกระตุ้นแม่มันจะค่อยๆขึ้นมาใหม่เส้นลูกผมที่มันขึ้นมาเป็นลายเป็นลายแบบนี้แม่จะสังเกตได้จากการใช้แชมพูแล้วก็เซตนี้เลยครับ
2: อ้าวพี่เจบีจัดโปร4เดือนให้หน่อยค่ะ
1: เอางี้วันนี้แม่ซื้อรอบนี้โทรครั้งเดียวอยู่ได้อีกทีก็คือ4เดือนแม่ฮะสำหรับตัวแชมพูจากสุขสกินแล้ววันนี้ได้แชมพูไปทั้งหมด4ขวดใช้งานได้4เดือนเย็นสบายกันไป4เดือนไม่พอเอาแฮร์โทนิกไป4ขวดเป็นเซต4เดือนที่ราคาปกติ 5,000 กว่าแม่ไม่ต้องเคยทำโปรเท่าไหร่มาแม่ไม่ต้องคิดเพราะวันนี้รายการสดตอนนี้เราจัดให้ทั้งหมดทั้งมวล8ชิ้นเหลือเพียงแค่999บาทย้ำว่า999บาทสายเข้ามาเยอะมากแม่กดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอกดติดแล้วรอสายก่อนนะครับ
2: ไม่ต้องตกเฉลี่ยแค่เดือนละ200กว่าบาทเอง
1: ถูกต้องฮะ
2: 200กว่าบาทแต่มันได้ความมั่นใจความสบายใจอ่ะ
1: จริง
2: ไม่ต้องไปทุกทรมานคันหัวเหม็นหนังศีรษะ
1: จริง
2: ผมสั่นตัดผมหยิกลองเปลี่ยนดูค
1: ่ะ
2: อ้าวทีนี้มาดูนิดนึงนะคะตัวป้องเองอ่ะไม่เคยไว้ผมยาวขนาดนี้มาก่อน
1: ทำไมฮะ
2: ปกตินะคะป้องเนี่ยคือต้องไปตัดผมสั้นเพราะว่ามีช่วงนึงคือตรงเนี้ยร่วงหมดเลยหน
1: ้
2: าตรงเนี้ยลึกไปหมดเลยแต่ตั้งแต่เปลี่ยนแชมพูแล้วมาใช้ตัวสเปรย์น้ำสมุนไพรตัวนี้เปลี่ยนเลยนะคะ
1: ค
2: ือแหวกไปทางไหนนะคะ
1: เจอนะ
2: ค
1: ะ
2: คือมันหนาไปหมดเห็นไหมคะแหวกไปทางไหนเนี่ยเจอแบบเนี้ยเน
1: ี่
2: ยแหวกไปทางไหนคือมันเจอรุ่นแบบดีมากเลย
1: แล้วไม่มีติดมือเลยนะ
2: ไม่มีติดมือแล้วมันเป็นการฟาร์มผมแบบเนี้ยเยอะมาก
1: ๆ
2: ต้องก็ใช้สูตรเนี้ยสระเป็นประจำทุกวันขาดไม่ได้เพราะว่าใช้ดีจริง
1: ๆ
2: ทุกวันนี้นะคะแชมพูธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู
1: ่
2: ต้องใช้เป็นแชมพูสมุนไพรตำรับโดยแพทย์แผนไทยตัวนี้ใส่สมุนไพรมากกว่า10ชนิดนะคะที่ช่วยดูแลใครผมบาง
1: ๆ
2: อายุเยอะ50 60 70แม่มันพอผมบางปั๊บมันดูมีอายุอย่าปล่อยให้ผมบางแล้วมีอายุว
1: ัน
2: นี้ลองเปลี่ยนแชมพูดูก่อนนะคะแม่เหมือนน้าต่อยต้องให้ดูน้าต่อยนิดนึงคือน้าต่อยเนี่ยรู้จักกับป้องมา10กว่าปี
1: ครับ
2: บอกป้องทุกเดือนเนี่ยนาต้องไปย้อมผมโคนผมทุกเดือนแล้วนา60กว่าแล้ว
1: ม
2: ันจะต้องไปดัดผมหยิกตีฟาล่าแล้ว
1: มันเริ่มบางแล้วไง
2: แต่นี่ล่าสุดดูดิคะ
1: อุ้ยนี่ผมกลับมาดำขับแล้วนะ
2: เนี่ยดูดิลูกผกอะไรขึ้นป้อง
1: เป็นไรเป็นไรเลยคุณป้อง
2: บอกน้าใช้ขวดเนี้ยน
1: ้
2: าใช้ขวดเนี้ยเราดูดิข้างหน้าลูกผมไรผมขึ้นเต็มไปหมด
1: แ
2: ล้วเป็นสีดำอ่ะ
1: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยย้ำเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะใครที่แบบกังวลเครียดทุกข์ใจผมฉันเริ่มบางผมฉันเริ่มเหลือน้อยไม่รู้จะหาวิธีแก้อย่างไรดีเพราะฉะนั้นใครที่ต้องใช้บ้างฮะ
1: คนที่เริ่มรู้ตัวว่าผมเริ่มบางศีรษะเริ่มล้านแล้วไม่ใช่แค่คุณสาวๆไม่ใช่แค่แม่ๆนะพ่อๆก็เหมือนกันอยากกลับมาดูหล่อดูอ่อนเยาว์เราต้องมีผมอยู่กับตัวพ่อจ๋าแม่จ๋าเพราะฉะนั้นวันนี้แม่พ่อเพียงแค่เปลี่ยนแชมพูเป็นสุขสกินขวดนี้สระครั้งแรกแม่จะรู้สึกเลยว่ามันเย็นสบายหนังศีรษะแล้วความเย็นความสบายไม่ใช่เกิดแค่กับตัวเราหนังศีรษะเอ่ยเส้นผมเอ่ยเมื่อเขาสบายเขาก็จะมีความแข็งแรงเพราะอะไรเพราะวันนี้ทำความสะอาดปุ๊บเราเติมสารอาหารดีๆด้วยสเปรย์น้ำแบบนี้เข้าไปด้วยเป็น2ขั้นตอนที่วันนี้คุณป้องและก็ผมมาทั้งทีไม่ได้มาจัดโปรแบบใช้ไปอาทิตย์2อาทิตย์แต่ใช้ทั้งทีต้องเอาไปถึง4เดือนแล้ววันนี้นะโปรบอกเลยว่าใครเคยซื้อเท่าไหร่อันนี้ขอโทษนะแม่นะวันนี้ขอจัดโปรให้สำหรับทุกคน
2: คือทุกทีอ่ะเขาต้องซื้อแยกไงพี่เจ
1: ก็ใช่ไงฮะ
2: แชมพูกับอีกไปพันหนึ่ง
1: ถูก
2: สเปรย์น้ำสมุนไพรกับอีกพันหนึ่ง
1: ถูกต้อง
2: ราคาไม่ถูกนะคะซื้อทีก็ต้อง 2-3,000
1: แม่นแล้วแต่วันนี้เรารวมมาให้เลยกับ2ขั้นตอนง่ายๆย้ำนะโปร4เดือนได้แชมพู4ขวดเซรั่มน้ำอีก4ขวดโปรเนี่ยจริงๆ 5,000 กว่านะแต่เพื่อแม่เพื่อพ่อมีความสุขกับการมีเส้นผมอยู่กับเราแบบนี้จะจัดทรงไหนมันก็ดูดีจะจัดทรงไหนก็สนุกถูกไหมครับวันนี้ 5,000 กว่าไม่ต้องขอเพียงแค่999 บาทตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะแม่นะ
2: oh.
1: ใครที่กดโทรศัพท์เข้ามาย้ำว่ากดติดแล้วรอสายไปก่อนนะครับ
2: นี่ตกเฉลี่ยเดือนละแค่200กว่าบาทเท่าน
1: ั้นเองถูกต้องฮะ
2: เพราะฉะนั้นเอาย้ำใครที่ต้องเอาไปสระบ้างคะ
1: ตอนนี้เลยแม่ใครมีผมอยู่บนหัวอยากให้ผมอยู่กับเรานานๆแม่สระได้เลยพ่อสระได้เลยอย่ารอให้ปัญหามาก่อนหรือถ้าเริ่มมาแล้วบางแล้วมันเริ่มมีกระหม่อมบางมันเริ่มเถิกขึ้นไปแล้วนะหรือบางคนบอกว่ามันร่วงเป็นหย่อมๆมันทำให้ผมเนี่ยมันดูบางไปหมดแม่มันดูมีอายุใช่ไหมพ่อมันดูแก่ใช่ไหมวันนี้เราเปลี่ยนแค่แชมพูตอนนี้อย่ารอให้ปัญหามาแล้วค่อยมาตามแก้นะแม่
2: กลิ่นหนังศีรษะล่ะ
1: กลิ่นหนังศีรษะที่เคยมีอาการกลิ่นอับกลิ่นตูนเนื่องจากน้ำมันบนหนังศีรษะหรือว่าการอับชื้นมันเยอะวันนี้กลิ่นลดลงได้อย่างดีเลยฮะ
2: คันละ
1: โอ้ยใครที่เคยเกาแล้วหนังศีรษะลอกเป็นแผ่นนะบอกได้เลยว่าหนังศีรษะจะชุ่มชื้นมากขึ้น
2: ต้องอ่ะเทสไม่ต่ำกว่า2ปีคือเทสผ่านมาเป็นร้อยเทสแล
1: ้
2: วคนที่คิดสูตรเนี่ยนะคะเภสัชกรแพทย์แผนไทยเนี่ยเก่งมากเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจแม่ขอให้ทุกคนเป็นตัวเลือกหมดปากมาเยอะแล้วใช้อะไรยามาหนังหัวลอกยังมีอาการคันอย
1: ู่
2: ผมร่วงอยู
1: ่
2: ลองเปลี่ยนแชมพูแล้วจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้กับเราค่ะ
4: ก่อนหน้านี้พี่ก้อยมีปัญหาเรื่องผมมากเลยค่ะผมบางลงแล้วก็ผมชี้ฟูไม่มีน้ำหนักเลยเผอิญไปเจอสุขสกินเฮิร์บค่ะพอใช้มาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยผมของพี่ก้อยก็ดีขึ้นผมก็ไม่หลุดร่วงแล้วก็มีน้ำหนักพอพี่ก้อยใช้ไปได้หลายสัปดาห์ก็รู้สึกดีขึ้นจริงๆค่ะผมของพี่ก้อยเนี่ยไม่หลุดร่วงแล้วก็ดูมีน้ำหนักแล้วก็ไม่บางลงด้วยค่ะแชมพูสุขสกินเฮิร์บสูตรเข้มข้นกลิ่นหอมติดทนนานพี่ก้อยชอบนะคะอยากให้ทุกคนลองใช้ค่ะ
1: โป โปรโมชั่นพิเศษแชมพูสมุนไพรสุขสกินขนาดขวดละ150 ml ปกติราคาขวดละ590บาทวันนี้รับไปทั้งหมด4ขวดยังไม่พอเราแถมฟรีสุขสกินแฮร์โทนิกพลัสเป็นสเปรย์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะขนาด30 ml ให้อีก4ขวดรวมมูลค่าทั้งหมด 5,120 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำ999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะมากับเราด้วยค่ะกับ Shopmania ค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 Mcord ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณออฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะคะ
1: วันนี้คุณออฟเอาอะไรมาฝากคะ
3: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะคร
1: ับ
3: ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้
1: น
3: แต่ทานครบไหม
1: ไม่ครบวัน
2: ไม่ครบสักวัน
3: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะคร
1: ับ
3: แค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
3: ใช่คร
1: ับใช่ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @shopmania shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord แม่จิ๋มขาขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ. อะไร
2: 2515เอ้ยไม่ใช่19
1: 2519
2: ตอนน
1: ั้
2: นยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
1: เด็กมาก
2: ใช่เป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
1: ์
2: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมท.เรื่องจำเลยรัก
1: ค่ะ
2: นั่นสมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ68
1: แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
2: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพรนะคะเขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวต้าแฟมตัวนี้ตัวเดียว
1: นี่ค่ะ
2: ก็ทานค่
1: ะ
2: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำน่ะมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานครัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหมคุณ
3: ครับมีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไททู
1: ค่ะ
3: 200มิลลิกรัมครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวัน

0: นี้กันหน่อยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมนั่นเองค่ะจากปกตินะทุกคนคะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข02-114-3330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ @shopmania นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวต้าแฟมนี่ไม่ได้แม่ทางหลักทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวต้าแฟมมาก
2: คืออยากจะบอกว่าไวต้าแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอะไรเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามี GHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานน
0: ะ
2: ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026 นะครับจากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
0: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
2: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำกำเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท2200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
0: ว้าวบางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
2: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมมีอีก1กระปุกเป็นนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
1: 200กว่าบาทเอง
0: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋มขาฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
1: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวต้าแฟมนะคะ
0: ค่ะคุณอ๊อฟค่ะส
2: ุ
0: ดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยค่ะ
2: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวต้าแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
1: สุดยอดแล้วค่ะ
0: อะไรคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกส่วนดีๆให้ประชาชนนะคะ
0: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่@ shopmania

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ดินแดนสุวรรณภูมิคืออู่อารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมาบรรจบกันที่สุวรรณภูมิมันเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระจายออกไปทั่วโลกดินแดนสุวรรณภูมิเป็นไงบอกว่ามันอาจจะเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางด้านสปีชีส์ทางด้านพฤกษศาสตร์มากที่สุดก็คือกลุ่มพืชที่เป็นมีถิ่นกำเนิดจากอินเดียกลุ่มพืชที่มีถิ่นกำเนิดจากจีนตอนใต้กลุ่มพืชที่อยู่มาจากหมู่เกาะแถบมาลายูอินโดนีเซียทั้งสามเนี่ยมันมาบรรจบกันเพราะฉะนั้นมันทำให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันอัศจรรย์มากโคลัมบัสล่องเรือเสียงเป็นเสียงตายหรือว่าวาสโกเดอกามาเนี่ยเสียงเป็นเสียงตายไปหาอะไรครับจริงๆก็หาสุวรรณภูมินะครับไอการที่ฝรั่งเนี่ยแสวงหาโลกใหม่เนี่ยก็คือแข่งกันหาเกาะเครื่องเทศเท่านั้นแหละครับซึ่งเครื่องเทศส่วนใหญ่ไปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: จากเอกสารหลักฐานนะคะที่ผ่านๆมาเนี่ยมีการพบพืชในชุมชนในแหล่งโบราณคดีเนี่ยหลากหลายมากนะตั้งแต่พวกเมล็ดพืชวงแตงเป็นพวกวงที่เป็นอาหารทั้งหลายนะคะรวมทั้งข้าวเชื่อว่ายังมีอีกมากยังไม่พบเพราะว่าพืชที่เรากินกันนะหรือว่าเป็นพืชพื้นเมืองของเราเนี่ยหลายๆอย่างเป็นพืชที่อวบน้ำแล้วก็ไม่มีหลักฐานคงเหลืออย่างเช่นพวกกล้วยบอนบุกอะไรพวกนี้นะคะซึ่งจะย่อยสลายไปได้ง่ายตามการเวลาไม่เหมือนพวกเนื้อไม้หรือว่าเมล็ดหรือว่าเรนูที่ยังคงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีการศึกษาเพิ่มมากขึ้นเข้าใจว่าน่าจะยิ่งพบมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: จารย์ครับเรามาที่นี่กันทำไมครับ
1: ก็จากที่กองโบราณคดีใต้น้ำได้ตรวจสอบด้วยเนี่ยเพราะว่าเรือที่คลองบางกล้วยนี่แหละน่าจะเป็นเรือที่เก่าแก่ที่สุดลำหนึ่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
0: ้โอ้เก่าจัดเลยนะครับอาจารย์ผมว่าตอนที่เขาเจอเรือเนี่ยเขาน่าจะดีใจกันมากเลย
1: น่าจะใช
2: ่ตอนเนี้ยผมติดต่อกับทางผู้ใหญ่บ้านไว้แล้วนะครับเดี๋ยวพอแกมาถึงเราก็ขึ้นเรือกันได้เลยครับอาจารย์

0: เรามาตรวจเรือตรงนี้ก็ดุงเรือตรงนี้ไปตีเรือโบราณเลยครับ
1: โอเคท่านเดี๋ยวคุณลุงเก็บเชือกแล้วเดี๋ยวลุงพาพวกผมไปตรงนู้นเลยนะครับนำเลยครับลุง

0: ในน้ำแบบนี้แล้วจะมองเห็นเหรอครับ
1: โอ้ตอนน้ำเมื่อลงเข้าระดับเรือจะเข้ามาครับ
0: แล้วตอนที่เขามาสำรวจนี้เขาเจอยังไงครับ
1: ชาวบ้านเดินมาเขาเรียบบุญเลยครับถามเองลุง
2: ถ้าอย่างนั้นสมัยนั้นตอนเขาสำรวจกันทีมงานคงทำงานลำบากกันหน้าดูเลยนะครับ
1: ครับลำบากครับช่วงมรสุมเยอะ
3: คุณลุงพอจะมีรูปไปสองคนนี้ดูไหมคะ
1: พอมีครับ
3: ขอดูหน่อยนะคะพง
4: ครับหมอคือเจอก็คือเจอเป็นท่อนไม้อย่างนี้เลย
0: ผู้ใหญ่คิดว่าเรือน่าจะจอดอยู่ตรงไหนครับ
1: เรือน่าจะจอดอยู่ในเรือตรงนี้นะ
5: มันเจอแค่ชิ้นส่วนมันไม่เห็นว่าฟังก์ชันเรือมันทำอะไรตอนนี้เราได้แค่วิทยาการในการรูปแบบลักษณะการต่อเรือ

0: นักวิชาการหลายท่านนะครับท่านพบว่ามันมีลมมรสุมที่พัดจากบริเวณภาคใต้ของอินเดียแล้วก็สามารถที่จะส่งเรือเนี่ยมาขึ้นบริเวณทางจังหวัดระนองหรือว่ากระบี่ของประเทศไทยได้อย่างที่สองก็คือไม่เสี่ยงคือไม่เสี่ยงเท่ากับการเดินเรือเลาะชายฝั่งไปคือการเดินเรือเลาะชายฝั่งเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือสามารถที่จะหาน้ำจืดได้ตลอดแต่ว่าก็จะเสี่ยงกับโขดหินทำให้เรือแตกเรือจมนะครับและอย่างที่สองที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือพวกเหล่าโจรสลัดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลายครั้งนะครับในเรื่องราวในชาดกต่างๆเนี่ยก็จะเห็นแนวลมการเดินทางเนี่ยที่อาศัยแนวลมโบราณที่เป็นเหมือนกับทางด่วนทำให้เดินทางได้ง่ายขึ้น
1: ถ้าเป็นยุค 2,000 กว่าปีเนี่ยส่วนใหญ่เขาน่าจะเอาของมาแลกกับของมันยังไม่มีระบบเคอร์เรนซีเข้ามาไงยุคที่ทางตะวันตกพวกชาติตะวันตกที่มาแสวงหาดินแดนใหม่ที่ร่วมสมัยอยุธยาอะไรอย่างนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะเราเจอเหรียญที่เราเชื่อว่ามันอยู่ในระบบใช้ซื้อของแล้วจริงๆอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในยุค 2,000 กว่าปีมันไม่มีแบบนั้นมันอาจจะเป็นเหรียญในวัตถุประสงค์อย่างอื่นปัจจัยก็คือเขาก็จะแสวงหาสิ่งของหรือทรัพยากรที่เป็นที่ต้องการแต่ว่าในถิ่นที่อยู่ของเขามันไม่มีก็เลยเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เขาต้องออกเดินทางมาภาคใต้ของเราที่เป็นคาบสมุทรเข้าไปเนี่ยถ้าเขาจะไปจีนหรือว่าจีนจะไปทางตะวันตกมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องผ่านตรงนี้ก็เป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะแล้วก็เรื่องทรัพยากรเป็นที่ที่ยังไงเขาก็ต้องผ่านกับสองก็คือเราก็มีทรัพยากรที่น่าจะเป็นที่ต้องการในการที่สามารถจะแลกเปลี่ยนหรือเทรดได้ถ้าจะพูดถึงพื้นที่ที่เป็นคาบสมุทรพวกดินแดนที่เป็นหมู่เกาะที่เป็นเพื่อนบ้านเราทั้งหลายเนี่ยนะคะการเดินทางทางทะเลเนี่ยก็คงจะเป็นวิธีที่สะดวกสุดสุวรรณภูมิเป็นที่ที่ผู้คนได้มาเจอกันเนาะกับคนที่อยู่มาก่อนแล้วในท้องถิ่นนี้กับผู้คนที่เดินทางเข้ามาทั้งจากซีกโลกตะวันตกกับทางที่อยู่ทางตะวันออก

อาจจะมีทั้งไกลไปถึงเมดิเตอร์เรเนียนอินเดียอันนี้คือทางตะวันตกนะคะแล้วก็ทางตะวันออกก็คือจีนเกิดการแลกเปลี่ยน

0: ินตนาการดูสิที่คนเมื่อ 2,000 ปีก่อนไม่ได้มีเทคโนโลยีอย่างทุกวันนี้แต่ก็ยังมีความพยายามในการมา
1: คงเป็นเพราะเหตุผลนี้ด้วยละมั้งครับเลยทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งผลิตลูกปัดแห่งหนึ่งที่สำคัญของสุวรรณภูมิ
2: พื้นที่ควรลูกปัดเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยจะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะจะตั้งถิ่นฐานมากนะครับเพราะว่า1อยู่ไม่ไกลจากทะเลเรือรับสินค้าสะดวกนะครับประการที่2คือมีน้ำจืดเพียงพอสามารถที่จะหล่อเลี้ยงคนจำนวนมหาศาลได้อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อบ่งชี้ถึงความร่ำรวยจากการทำมาค้าขายลูกปัดของบริเวณคนลูกปัดก็คือเหรียญทองขนาดเล็กเขียนไว้ว่าศรีวิสุวมัสสะกำหนดอายุคร่าวๆเนี่ยประมาณพ.ศ.700หรือว่า800นะครับเพราะว่ามีคำว่าศรีเนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตแทรกเข้ามาเพราะฉะนั้นเราถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อการที่จะออกเหรียญทองได้การค้าจะต้องมีมูลค่าสูงเราจะแบ่งเป็น2ส่วนก็ได้นะครับคือส่วนที่เป็นฝั่งอันดามันจังหวัดระนองและก็กระบี่ซึ่งด้านนี้เนี่ยก็จะติดต่อกับทางอินเดียเป็นหลักนะครับแล้วเราก็ยังเจอจารึกที่เขียนบนภาชนะเศษภาชนะดินเผานะครับซึ่งเป็นภาษาทมิฬพราหมีมีความเก่าแก่ถึง 2,000 กว่าปีมันสอดคล้องกับหลักฐานอื่นๆนะครับอย่างเช่นเมล็ดข้าวอินดิก้านะครับคือเป็นข้าวเมล็ดล้วนแบบอินเดียก็พบบริเวณภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยอายุ 2,000 กว่าปีเช่นกันเราจะเห็นว่าทางฝั่งอันดามันเนี่ยก็จะติดต่อกับทางอินเดียอีก2จังหวัดนะครับคือชุมพรแล้วก็นครศรีธรรมราชเราก็จะเจอหลักฐานนะครับที่เป็นจารึกจีนด้วยนะครับอย่างเช่นที่เขาสามแก้วเพราะฉะนั้นจะเห็นเครือข่ายนะครับกระจายสินค้าออกไปทางประเทศจีนเพราะฉะนั้นเราสันนิษฐานได้ชัดเจนว่าสินค้าหลายส่วนนะครับถูกสั่งมาจากประเทศจีน

0: อาจารย์ครับอาจารย์ไม่ได้พาพวกเรามาเดินเล่นกินลมชมวิวเฉยๆใช่ไหมครับ
1: ลองเดาดูดีทงว่าเรามากันทำไม
0: มาดูเรือพนมสุรินทร์ใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: แต่เรือพนมสุรินทร์อายุน่าจะไม่ใกล้กับเรือที่เราเจอทางใต้ไม่ใช่เหรอครับอาจารย์
2: อายุอาจจะคนละช่วงกันนะแต่ก็ศึกษาได้ถึงความเกี่ยวข้อง มันแสดงให้เห็นถึงการเป็นเมืองท่าของการแลกเปลี่ยนในดินแดนนี้ซึ่งดูจากสภาพเรือเองก็สมบูรณ์นะดูสิ
3: มันเป็นเทคนิคการต่อเรือแบบที่มันแพร่หลายในทะเลอาหรับแล้วมันก็เจอที่บ้านเราที่สมุทรสาครก็คือเรือพนมสุรินทร์แล้วก็มีการค้นพบเรือที่ใช้เทคนิคการต่อเรือแบบนี้ที่อินโดนีเซียด้วยมันเป็นเรือที่ใช้เชือกเย็บสมัยหลังเนี่ยมันจะมีการใช้ตะปูโลหะอะไรด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าเรือพวกนี้จะใช้เชือกที่ทำจากเส้นใยของพืชจริงๆเรือคองท่อมก็เป็นเรือที่เย็บนะแต่ว่ามันจะมีโครงสร้างอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนพนมสุรินทร์พวกอาหรับก็ไม่ทำโครงสร้างไอ้ตัวนั้นที่นักวิชาการหลายๆท่านศึกษาแล้วพบว่ามีอยู่ในหลายๆประเทศใน

0: ใน Southeast Asia ที่ใช้แบบนั้นขึ้นมา
1: สำหรับเรือพนมสุรินทร์นะคะมันก็จะมีพืชก็จะมีความสำคัญมากขึ้นเป็นพิเศษเพราะว่านอกจากจะใช้ไม้มาทำเรือใช่ไหมคะไม้เนี่ยเขาอาจจะใช้ไม้จากเอเชียใต้หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชือกที่ใช้ในเรือก็มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าพวกโบราณวัตถุนะคะเช่นพวกไหพวกเครื่องปั้นดินเผาต่างๆที่เป็นภาชนะนะคะก็มีหลายสไตล์ทั้งสไตล์ที่มาจากจีนแล้วก็สไตล์ของเครื่องปั้นดินเผาที่มาจากอาหรับ
0: มันมีไหชนิดหนึ่งที่เอาไปศึกษาเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับของที่ผลิตอยู่ในอิหร่านทางตอนใต้ของอิหร่านค่ะสมัยนั้นมันก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเปอร์เซียแล้วก็พบพวกเครื่องถ้วยจีนด้วยที่พนมสุรินทร์มันไม่ได้มีเฉพาะภาชนะดินเผามันมีพวกเมล็ดพืชหรืออะไรพวกอย่างเงี้ย
1: ตัวอย่างพืชที่เราศึกษาจากอดีตนะคะไม่ว่าจะยุคเกี่ยวกับไดโนเสาร์หรือว่าพืชที่เราเจอร่วมกับมนุษย์โบราณนะคะก็ศึกษาได้ตั้งแต่ไม้ตั้งแต่เมล็ดผลหรือเชือกที่เราเจอหรือเกสรหรือเรณูของพืชซึ่งสะสมอยู่ในตะกอนหรือว่าตกร่วงอยู่ในภาชนะต่างๆเนี่ยค่ะเข้ามาศึกษาได้ซากพืชที่เราพบก็สามารถจะบอกเกี่ยวกับประวัติของเรือได้อย่างไม้ทำเรือใช่ไหมคะเราก็จะบอกพอเราจำแนกได้ว่าเป็นไม้กลุ่มไหนเราก็จะบอกได้ว่าไม้กลุ่มนั้นน่ะมันขึ้นอยู่ที่ไหนอย่างไม้ที่เราเจอว่าเอามาทำเรือพนมสุรินทร์นะคะจะมีหลายชนิดเลยค่ะมีทั้งไม้วงปาล์มก็มีไม้วงยางนาก็มีนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้จะจำแนกได้ทุกชนิดนะคะได้คร่าวๆอย่างยางนานะคะจะอยู่แต่แถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาจจะไปอินเดียอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารูปแบบการสร้างเรือนะคะเป็นรูปแบบที่เรียกว่าสไตล์อาหรับอาจจะเป็นการได้รับอิทธิพลหรือได้รับความรู้โนว์ฮาวในการสร้างเรือมาก็ได
2: ้ซึ่งถ้าเป็นพนมสุรินทร์จะเป็นพวกนี้เข้ามาอยู่สมัยทวารวดีเราเจอพวกปาปิโดจาที่ใส่น้ำมันจากตะวันออกที่เป็นแสบพวกอิรักอะไรเงี้ยแสดงว่าตรงนี้น่าจะเป็นเรืออาหรับของที่เป็นของสัตว์ของป่าปะยะดินเผาอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เรือพนมสุรินทร์ชัดเป็นเรือสินค้าแน่
3: ไม่ว่าจะในอดีต 2,000 ปีก่อนผมคิดว่าตอนนี้ไทยเราก็ยังเป็นเมืองท่าสำคัญแห่งหนึ่งเลยนะครับ
4: นั่นสิประเทศไทยเราเนี่ยนับได้ว่าเป็นทำเลที่เพอร์เฟกต์มากเลยนะบ้านเรามีทั้งภูเขาทะเลแม่น้ำแล้วก็ป่าไม้ถึงจะมีแผ่นดินไหวหน่อยแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้น
3: ทำไมลูกปัดเล็กๆแบบนี้ถึงเอามาแลกสิ่งของได้นะ
4: ก็เพราะว่าชาวบ้านที่นี่เขาไม่มีลูกปัดไงเขามีแต่ข้าวผักผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์ที่หามาได้แต่ลูกปัดไม่มีพอมีคนเอาอะไรมาแลกก็เลยรับมาเพราะแบบนี้ไงเขาเลยเรียกว่าการแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับอาจารย
5: ์ใช่ที่ก้องพูดน่ะถูกแล้วถ้าไม่ได้มาเพื่อแลกเปลี่ยนกับของที่เรามีอยู่มากมายเนี่ยชาวจีนอินเดียเปอร์เซียเขาก็คงไม่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อเอาของบ้านเขามาแลกกับเราหรอก
3: แล้วผู้ใหญ่เขาจะได้อะไรไหมครับทำไมเขาถึงเอาไม้พวกเรา
4: วาดภาพเต็มเป็นชาวสุวรรณภูมิอยู่ต้องใช่
3: ผมล้อเล่นน่ะพี
4: ่ผู้ใหญ่อะแกให้เราไว้เป็นของที่ระลึกเฉยผมว่าเรือน่าจะมาถึงแล้วนะครับเราไปรอกันที่ท่าดีกว่า
5: อืมไป

0: เออพี่ก้องผลตรวจดีเอ็นเอของพี่มาหรือยังผมยังไม่มาเลยพี
1: ่นานอีกสักพักอ่ะทำไมอ่ะตื่นเต้นเหรอ
0: ตื่นเต้นสิพี่ทำไมอ่ะพี่ไม่ตื่นเต้นเหรออ
1: าจารย์มองหน้าผมมีอะไรหรือเปล่าครับแล้วเนี่ยเราต้องไปไหนต่อไหมครับต้องนั่งเรืออีกนานไหมผมว่าผมเริ่มมีอาการหน่อยๆแล
0: ้
1: ว
0: อันนี้ผมหยิบมาผมหยิบติดมา
1: ไอ้มันฮีโร่ของพี่เลยว่ะขอบใจมากน้องชาย
0: พี่เนี่ยเป็นคนสมัยก่อนไม่ได้เลยนะคนสมัยก่อนเขานั่งกันทีอ่ะนั่งกันเป็นเดือนเลยนะพี่ถ้าพี่เกิดสมัยก่อนอ่ะพี่คงไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศแน่เลย
1: เป็นบุญของพี่จริงๆที่ได้เกิดในยุคสมัยนี้ที่มีเครื่องบินแล้วไม่ต้องมานั่งเรือให้มันเวียนหัวอยู
2: ่อดทนอีกหน่อยนะก้องอีกนิดก็จะถึงฝั่งแล้วไว้คราวหน้าเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันที่พิพิธภัณฑ์คงไม่ต้องมานั่งเรือแบบนี้แล้วแหละ
1: จริงนะครับอาจารย์ผมอ่ะยอมขับรถไกลๆดีกว่านั่งอยู่บนเรือครับ

0: าจารย์ครับผลตรวจ DNA ของผมมาแล้วนะครับ
1: กำไรสวยดีนี่ว่าจะทั้งแต่เมื่อกี้ละไม่เคยเห็นใส่มาก่อน
2: มันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เหรียญสำหรับแลกเปลี่ยนแต่มันเป็นเหรียญแสดงในแง่ของอำนาจความเชื่อ

มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินพัชจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนด์บอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดซ์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จิ้นบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับ
1: ลิตาอินชลิตาผุนลักษณ์วัฒน์ค
2: ่
1: ะ
2: แห้วโสพลศรีสกุลครับ
1: เราสองคนมาพร้อมกับรายการรีดีไซน์มันง่ายมาก
2: รายการที่จะชวนคุณผู้ชมนะครับมาในระมิดของเหลือใช้ให้กลับมาใช้ได้ใหม่ที่สำคัญนะครับเป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงามด้วยครับ
1: รวมไปถึงการรีดีไซน์อาหารเหลือในตู้เย็นของคุณผู้ชมให้ออกมาเป็นเมนูใหม่ภายในระยะเวลาที่สั้นเดียวแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วครับความอร่อยนี่ยืนยันเลยนะครับเพราะว่ากินมากับตัวเองทุกเทป
1: สิงกินสิงเข้าโรงพยาบาลจริง
2: ไม่ใช่ เป็นอาหารที่มีประโยชน
1: ์ใช่ค่ะ
2: นอกจากเราจะชวนคุณผู้ชมนะครับมารีดีไซน์กันแล้วนะครับเรายังมีสาระรอบบ้านฝากคุณผู้ชมอีกด้วยครับ
1: ซึ่งลิลิตามีพี่เอ้าเคยเห็นไหมคะแบบเชื้อราที่อยู่ตามแบบห้องน้ำมุมอับในบ้าน
2: ตู้ใต้เตียงเคยเห็นใช่
1: เห็นแล้วพี่ทำยังไง
2: ก็เรา
1: ลงไปเลยก็ดมๆ
2: ไม่ใช่ขัดพยายามขัด
1: ใช่คือถ้าอยู่ในห้องน้ำเนี่ยคราบพวกนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ขัดนานๆปุ๊บเขาก็จะเริ่มกลายเป็นแบบคราบที่ถาวร
2: ใช่
1: ซึ่งวันนี้ค่ะลิตาเนี่ยมีวิธีทั้งการป้องกันรวมไปถึงการกำจัดเชื้อราเหล่านี้จะเป็นยังไงติดตามชมเลยค่ะ
3: Trick Top

0: ามักเกิดจากความชื้นนะครับและพื้นที่ที่พบได้โดยทั่วไปก็คงจะหนีไม่พ้นผนังห้องน้ำฝ้าขอบหน้าต่างพรมโซฟาและสิ่งที่ไม่ควรทำในการกำจัดเชื้อราเลยนั่นก็คือการขจัดคราบเพื่อจะเอาคราบเชื้อราออกเพราะจะเป็นการทำลายพื้นผิวของพื้นที่หรือขอบร่องผนังทำให้เกิดความขรุขระจนกลายเป็นร่องเล็กๆทำให้เชื้อราเกาะและฝังตัวได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนะครับซึ่งวิธีการกำจัดเชื้อราง่ายๆนั้นนะครับทำได้โดยการใช้น้ำร้อนอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสหรือว่ามากกว่านั้นราดหรือซับตรงจุดที่มีเชื้อราเป็นเวลาประมาณ1นาทีครึ่งหรือถ้าหากว่าบ้านของคุณผู้ชมมีฝักบัวที่ปรับอุณหภูมิได้อยู่แล้วก็สามารถใช้ฝักบัวราดได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็สามารถกำจัดเชื้อราที่คอยกวนใจคุณผู้ชมได้แล้วล่ะครับแต่ถ้าหากว่าหลังจากกำจัดเชื้อราด้วยน้ำร้อนแล้วยังมีคราบดำๆหลงเหลืออยู่นะครับคุณผู้ชมก็ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อราแบบหัวฉีดฉีดตรงคราบที่เป็นสีดำตรงนั้นทิ้งไว้แล้วล้างออกจากนั้นถ้ายังออกไม่หมดให้ใช้ปากกาสีขาวสำหรับกำจัดเชื้อราโดยเฉพาะเอามาขีดตามร่องที่เป็นคราบสีดำๆเพียงแค่นี้นะครับผนังหรือว่าพื้นห้องน้ำของคุณเนี่ยก็จะดูใหม่สะอาดตาขึ้นมาทันทีเลยล่ะครับ
1: เป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะสามารถนำกลับไปใช้แล้วก็ประยุกต์ด้วยนะคะเพราะว่าห้องน้ำของทุกคนมีความชื้นมีความชื้นแน่นอนว่าเชื้อรามาเยือนแน่นอนยังไงไม่มีเขาก็ดีกว่า
1: ใช่
2: จากกันสักท
1: ีเป็นเพลงที่ร้องให้กับ
2: อย่าเก็บอย่าเก็บกันไว้เลยแล้วสำหรับช่วงหน้านะคะใครที่มีซิปเหลืออยู่ในบ้านเตรียมได้เลยค่ะเพราะว่าการรีดีไซน์ของพี่แฮลเนี่ยเขาจะใช้ซิปและเศษผ้าเพียงเล็กน้อยมาเนรมิตของใช้ใหม่ๆภายในบ้านของคุณจะเป็นอะไรอีกสักครู่เดียวค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงรีดีไซน์กันแล้วนะครับลิตาครับ
1: มีอย่างหนึ่งที่จะถาม
0: คือ
1: ทุกครั้งที่เวลาบอกว่ากลับเข้าสู่ช่วงรีดีไซน์เนี่ยทำไมต้องถอยหลังไปก้าวหนึ่ง
0: เพื่อที่จะต้องตั้งรับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
1: ท่านผู้ชมลองกลับไปย้อนดูทุกครั้ง
0: ครับผู้ชมเข้าสู่ช่วงรีดีไซน์นะครับลิตาครับสู่ช่วงรีดีไซน์ครับวันนี้ครับเข้าสู่ช่วงรีดีไซน์กันแล้วครับคุณผู้ชมครับรีดีไซน์กับเราสองคนอีกรอบนึงกันนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ทุก
0: จริงเหรอ
1: ทุกครั้ง
0: ตัว
1: ทุกครั้งมีดีนางก็เจอสเต็ปแบ็คลงไปหนึ่งครับแล้วก็ค่อยกับคนต้องถามว่าเป็นอะไรถอยทำไมมีปัญหาอะไร
0: ไม่มีปัญหาอะไร
1: ไม่มีนะ
0: ไม่มี
1: โอเคค่ะวันนี้เราจะ
0: เข่าเนาะไม่ใช่คุณเล่นวันนี้ผมจะชวนคุณผู้ชมนะครับมารีดีไซน์เศษผ้าสังกะสีพวกนี้แหละให้มาเป็นที่เก็บดินส
1: อรีดีไซน์เมื่อวานก็จานกระดาษใส่ดินสอวันนี้ผ้าสังกะสีที่เราทำเมื่อ2วันก่อน
0: ใช่แล้ว
1: ผ้าสังกะสีที่เราทำทั้งตัวเก็บสายหูฟังเอ่ยแล้วเราก็มาทำเป็นที่ขั้นหนังสือได้วันนี้ใหญ่โตขึ้นไปอีกคือเป็นกระเป๋าดินสอคือที่เราทำเมื่อวานเนี่ยอาจจะต้องอยู่กับที่แต่วันนี้พกผ่า
0: ได้ไปดูอุปกรณ์ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือเศษผ้าสังกะสีนั่นเองนะครับต่อมาครับซิปครับไม้บรรทัดครับกรรไกรครับดินสอครับไม้หนีบครับและปืนกาวครับเอาล่ะทีนี้อุปกรณ์พร้อม
1: ความเป็นเสื้อคู่หนักมาก
0: หนักไปทางโน้น
1: หนัก
0: ก็นี่ไงลายใหญ่
1: เอาใหญ่มานะเราอ่ะ
0: คุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าผ้าที่ผมเตรียมมาเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยพอเท่าไหร
1: ่อ้าว
0: คือก็เลยตัดมาให้คุณผู้ชมดูเป็นตัวอย่างก่อนว่าจะใช้ลักษณะแบบนี้นะครับผมซึ่งวันนี้ขนาดที่เรากำหนดเนี่ย
1: เนี่ยค่ะขนาดคือ
0: 27 × 17
1: แบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเป็น
0: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
1: ง่ายๆก่อน
0: ครับผม
1: 17 × 27
0: ครับผม
1: น
0: ั่
1: นเองแล้วในส่วนนี้เนี่ยก็แล้วแต่คุณผู้ชม
0: ใช่
1: ว่าจะสร้างสรรค์ออกมาให้เขาคงหมดได้เท่าไหร
0: ่ครับผม
1: รูปแบบไหนได้เลยใช่
0: รูปแบบไหนก็ได้หรือว่าจะตัดเป็นหลังคาทรงจั่วก็ได้เช่นกัน
1: หลังคาทรงจั่ว
0: สามเหลี่ยมก็ได้ครับ
1: สร้างบ้านอยู่หรอ
0: เริ่มเลยนะครับพอเราตัดได้ที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นลักษณะนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็ต้องหาจุดกึ่งกลางของมันก่อนก็คือเส้นกลางตรงเนี้ยขีดไว้เลยนะครับขีดจากด้านในเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเราก็ขีดมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นถึงกลางแล้วนะครับ
1: ดูสีสายตาดีดี
0: สายตาดีนะ
1: ขีดไป2 เส้น
0: ต่อไปนะครับคุณผู้ชมก็พับก้นขึ้นมาประมาณ1 นิ้วทีนี้เราก็พับด้านเนี้ยด้านซ้ายด้านขวาเข้ามาถึงกลางนะครับถึงกลางที่เราขีดเอาไว้ลักษณะนี้
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอาไม้หนีบมาหนีบไว้ก่อนนะครับ
1: ตึ้ง
0: พับเข้ามาเลยครับลักษณะแบบนี้นะครับ
1: แล้วก็
0: หนีบไว้นี่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นความยาวของกระเป๋าที่สามารถเก็บอุปกรณ์ได้แน่นอนว่าดินสอแท่งแค่นี้โอ้โหใส่ได้สบายใส่ได้เป็นโหลเลยนะครับทีนี้ส่วนที่สำคัญนั้นก็คือการติดซิปครับซิปที่เรานำมาใช้เนี่ยก็ต้องมีความยาวนิดนึง
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาทำการติดซิปดีกว่าค่ะซึ่งเป็นวิธีที่จะบอกว่าง่ายก็ง่าย
0: ยากก็ยาก
1: ยากก็ยาก
0: แต่สำหรับรีดีไซน์แล้วเราจะทำให้มันง่าย
1: ยาก
0: ทีนี้เราดูซิปก่อนนะครับด้านที่เป็นตัวรูดเนี่ยต้องอยู่ด้านนอกนะครับแล้วเราก็จะฝังตรงฐานของซิปเนี่ยนะครับระหว่างด้านในตรงนี้กับตรงนี้เราจะติดกาวนำร่องไปก่อนเลยครับในตรงนี้นะครับ
1: เราจะฝังตามด้วยนำร่องเหมือนลูกนิมิตแล้วนะฮะคิดเหมือนกันไหม
0: คิดเหมือนกันเลยนี่ได้แล้ว
1: มันร้อนจริงๆ
0: อีกด้านหนึ่งประมาณนี้ก่อน
1: คือถ้าติดใกล้กับตัวซิปมากเกินไปเนี่ยวันหลังอะตัวแบบ
0: เวลาดึงเน
1: า
0: ะ
1: เวลาเส้นได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาหลุดไงเพราะว่าเราไม่ได้เก็บตัวปลายถูกป่ะคะแล้วเดี๋ยวเขาไปเกี่ยวเนี่ยมันจะสนุกสนานโอ้ no
0: สนุกจริงๆใช่ไหม
1: สนุกจริง
0: แกะกันสนุกเลยครับ
1: ดึงกันจะอ้าวค่ะขาดให้หมดขาดให้หมด
0: ทีนี้เราก็ติดกาวไปเรื่อยๆนะครับด้านที่มันเป็นแนวตรงเนี่ยครับคุณผู้ชมเราติดไปเลยนะครับทีนี้พอถึงช่วงที่เป็นโค้งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมต้องรูดซิปลงมานิดนึงก่อนแล้วทีนี้ครับค่อยๆจัดซิปเนี่ยนะครับให้เข้าตามโค้ง
2: เราก็ต้องใช้กรรไกรบากไปเพื่อนำร่อง
0: ด้านในก่อนด้านในก่อน
1: ด้านในก่อนนะ

0: ทีนี้เราก็จัดให้มันเข้าตามโค้งของผ้านะครับทีนี้พอถึงที่เป็นจุดจบตรงนี้นะครับ
1: จุดจบ
0: เราก็ต้องตัดออก
1: ลองรูดไปก็ได้
0: ลองรูดดูก่อนให้มันแห้งนิดนึงก่อนเนาะตรงนี้ครับ
1: ตรงนี้
0: ตัดทิ้งไปเลยครับคู่นี้เลยครับทีนี้ถ้าเหลือตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ปืนกาวเช่นกันปิดมันลงไปได้เลยมันจะได้เป็นตัวหยุดเราจะต้องปิดลักษณะนี้อันนี้คือเก็บแถวอย่างเข้า
1: ไปยิงเข้าไป
0: ยิงเข้าไประ
1: วังลม
0: เรียบร้อยแล้ว
1: เข้าไหม
0: แต่ยังไม่เสร็จเท่านี้
1: เ
0: พราะว่าช่วงก้นเนี่ยเราแค่หนีบไม้ไว้นะครับคุณผู้ชมเราจะต้องมาติดกาวเช่นกันครับสวยงามมากอ่ะเนี่ยบอกเลย
1: ภูมิใจไปอีก
0: ภูมิใจมากครับ
1: วางลงไปวาง
0: เอามีดมาบุกกระเทียมเลย
1: ได
0: ้ทำให้มันแน่นๆง่ายๆไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับบ้านไหนเนี่ยมีลูกหลาน
1: ยาวยาว
0: ใส่กระติกน้ำก็ได้กระบอกน้ำที่แบบกระบอกน้ำอุ่นนะ
1: ถ้าจะขนาดเนี้ยถ้าใส่ยางนะคะท่านผู้ชมใส่มีดก็ได้ถ้าจะยาวขนาดนี้ไม่แต่ว่าเวลาใช้มันก็พับได้นะเน
0: ี่
1: ย
0: พับได้พับได้
1: ก็แล้วแต่ไงอยากทำอะไรก็ทำ
0: พอถ้ากาวแห้งปุ๊บทีนี้คุณผู้ชมจะใช้แบบสมบูรณ์ของมันขนาดไหนก็ได้นะครับพยายามจะทำให้แบบว่าเวลาเก็บมันเก็บได้ง่ายๆใช่ไหม
1: อู้อยากได้เวทนะรัก
0: น่ารักมากเลย
1: นี่แล้วเดี๋ยวจะติดตาลงไปตรงนี้นะ
0: เป็นชมด
1: เฮ้ยน่ารักไม่หมายถึงว่าเราสามารถที่จะเก็บได้ง่ายด้วยเวลาทำจากผ้าถูกไหมคะใส่ของอะไรแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะแบบพับเก็บได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่

0: นี่แหละเศษผ้าเหลือซิปเหลือคุณผู้ชมไม่ต้องทิ้งนำมารีดีไซน์เป็นอุปกรณ์เก็บของเองก็ได้ครับ
1: ถูกต้องค่ะและสำหรับช่วงหน้าเช่นเคยค่ะเราจะไปรีดีไซน์อาหารแต่ว่าอาหารในวันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงมิวไอเดียสกับลิตาครับคุณผู้ชมครับ
1: วันนี้เมนูของเราค่ะคืออกไก่ไส้ชีสมิวไอเดียถามว่าทำไมเราถึงได้แบบว่าชอบทำอะไรที่มันเป็นไส้ชีสหรืออะไรอย่างงี้คำตอบเดียว
0: คือ
1: ซื้อมาเยอะอันนี้ใช้มา3อาทิตย์แล้วนะ
0: ก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง
1: ถูกต้องค่ะสำหรับมอสซาเรลล่าชีสเดี๋ยวใส่ใบเดียวพูดเพื่อสำเนียงนางจะดีขึ้นสำหรับส่วนผสมของเราในวันนี้นะคะก็จะมีอกไก่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนะคะแล้วก็มีแฮมค่ะไข่3ฟองมอสซาเรลล่าชีสแล้วก็มีเกล็ดขนมปังนะคะรวมไปถึงแป้งสาลีหรือว่าแป้งอเนกประสงค์นั่นเองสำหรับเครื่องปรุงเนี่ยเราจะใช้แค่2อย่างนั่นก็คือพริกไทยและเกลือท้ายที่สุดก็คือน้ำมันนั่นเองค่ะ
0: ครับผม
1: เฮ้ยครบมากครบไม่รู้จะครบยังไงก่อนอื่นปอกไข่ก่อนก็ตีก่อน
0: ตี
1: เดี๋ยวเราจะไว้ชุบไก่ในส่วนของขั้นตอนของไก่นะคะเราจะทำแบบนี้เอาอกไก่มาล้างให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะผ่าเขาครึ่งซี่แบบนี
0: ้
1: แล้วมีการแผ่เขาออก
0: ทรงนี่เหมือนเลยนะเนี่ย
1: หนูเป็นเด็กไทยมากเลยนะเนี่ย
0: ใช่โบลิตา
1: อะไร
0: น่ากินมากเลย
1: ยังไม่ทันทำชอบกินไก่สดหร
0: อดูเวลาทำอาหารแล้วแบบรู้สึกว่าทำอาหารเป็นแล้วแบบมีเสน่ห์นะ
1: อุ้ยจริงปะ
0: น่ากินใช่
1: เจอแม่ลิตาแล้วนี่
0: เจอแล้วสิ
1: แม่ลิตาเป็นคนไม่เรียกสินสอดนะหลังจากนั้นค่ะเราจะมาปรุงรสกับอกไก่ของเราก่อนโดยที่พริกไทยก่อนนะคะพริกไทย2ด้านเลยค่ะปึ๊บแค่กินได้เหรอพริกไทย
0: กินได้กินได
1: ้กินสิน
0: ี่หมายถึงให้กินอย่างนี้เลยเกลือ
1: เกลือค่ะตอนนี้เราปรุงรสไก่เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นแฮมแฮมจะดูใหญ่เกินไปเราก็เลยจะหั่นนิดนึง
0: ทั้งไก่ทั้งแฮม
1: ใช่เนี่ยให้กินสดๆหมดเลยนะ
0: สามารถพิเศษก็มา
1: พิเศษหลังจากนั้นค่ะถึงเวลาของมอสซาเรลล่าชีส
0: มีคุณค่าทางอาหารเหมือนกัน
1: นี่โรยเลยคุณค่าเยอะแคลเซียมดี
0: โปรตีนแคลเซียมฟอสฟอรัส
1: โพแทสเซียมมีไหม
0: สังกะสีโพแทสเซียมไม่มี
1: ถ้าพอรับโพแทสเซียมมีปุ๊บก็ปลูกต้นไม้ได้แล้วไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม NPK
0: หลังจากนั้นกินชีสไปแล้วปุ๊บกินเมล็ดพันธุ์ตามไป
1: ถึ
0: งน้ำ
1: ตาลโอ้ยมีดอกออก
0: มาไม่ต้องกินดินก่อนหน้านี้ใช่ไหม
1: พี่เอาชอบกินชีส
0: ชอบกิน
1: น้องก็พูดหลังจากนั้นค่ะเราก็จะทำการ
0: ม้วนเลยหรอ
1: ใช่ใช่ก็อยากห่อถ้าพี่จะมีปัญหาอะไรเนี่ย
0: ยังครับ
1: ยังไม่มี
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวจะมีเสร็จสิ้นทอดเลยไหมยังค่ะเพื่อความแบบหอมกรอบอุ้ย
0: อย่างนี้ข้างในจะสุกไหมลิตาสุกใช่ไหม
1: บักก็แฮมก็สุกแล้วอะแฮมก็สุกมาแล้วปะ
0: แล้วเนื้อไก่ด้านใน
1: เนื้อไก่ด้านในถ้าไม่สุกก็ทอดไปอีกหลังจากนั้นค่ะเราจะนำเนื้อไก่ของเรานี่เนื้อไก่อู้ตายรักอย่างลูกบอกเลยเอาลงไปชุบไข่ก่อนชุบปุ๊บลงแป้งอเนกประสงค์ก่อน
0: ครับ
1: มีความน่ารักหลังจากนั้นลงชุบอีกที
0: โอ
1: ้อะไร
0: เหมือนกับที่วันนั้นเราทอดหอมเลยอ่ะ
1: เออใช่มาชุบสองรอบชุบเสร็จปุ๊บลงพี่จ้ะ
0: เสร็จเรียบร้อยนะครับในการคลุก
1: ค่ะหลังจากนั้นเรานั้นจะนำเขาไปทอดค่ะ
0: เดี๋ยวนะ
1: อะไร
0: ขออ
1: ุ้ยเดี๋ยวนี้ฉลาด
0: ได้ไหม
1: โอ้ได้
0: ได้
1: ใส่แล้วนะใส่แล้วนะ1 2 3 4

0: ได้แล้วสีสันน่ากินได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: เอาขึ้นจาก
0: โ
1: ปูดิงปูดิงปูดิงอกไก่ไส้ชีสของเรานะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว2ชิ้นค่ะเดี๋ยวเราจะมานำหั่นแล้วก็เสิร์ฟเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ขอบพระคุณค่ะคุณแฮลวิซ่าของฉัน
0: เดี๋ยวขอดูมือนิดนึง
1: ทำไมคะยังไม่มีแหวนเพชรเลย
0: มีฝีมือนะเนี่ย
1: อยากได้แหวนเพชรมาก ฉันไม่ฝังฉันจะเอาแหวนอยากได้แหวนเพชรมากเลยค่ะพี่แฮลค่ะ
0: โอ้โห

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่แห้วชิม
1: ร้อนกรอบมาก
0: อร่อยไหมคือร้อนอ่ะหน้าบอกเลยว่าร้อนใช่ไหมร้อนมากไหมอ่ะ
1: ไม่มากไม่มาก
0: ไม่มากทานได้ซึ่งเด็กๆเนี่ยนะคะแน่นอนว่าเราสามารถที่จะให้เขาทานคู่กับสลัดก็ได้เหมือนกับไก่ทอดอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีตัวซอสมะเขือเทศไว้ทานเคียงหรือว่าจะมีมายองเนสด้วยก็ได้เพียงเท่านี้ค่ะนี่ก็เป็นอาหารทะเลนก็ได้อาหารจานหลักก็ได้ค่ะแล้วก็อร่อยคุณประโยชน์เพียบอีกด้วยวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ศึกเอเชียนเกม2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไปห้ามพลาด
1: มิกเบนเป็น1สัปดาห์นี
2: ้แล้วช่องว่างตรงเนี้ยหามาได้เท่าไหร่สุดท้ายมันไหลออกไปกับเรื่องแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องอะ
3: ดีอะ
4: ปลาสดหวานเจี๊ยบอร่อยสุด
2: ตอนเนี้ยคุณแม่สังเกตไหมว่าเราเหมือนโทษนะเราเหมือนโดนปิดไปซะทุกด้านอะแปลก
4: เป็ดอร่อยใช่ปะล่ะ
2: บ้า
5: ดูนะ
4: ความแบบความไม่มีมันอะ
1: ถามช่อง9กด30
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะฮะมาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครครับมารู้จักกับไข่ปลาเสร็จได้ครับที่นี่คือสยามคิวลี่ฟิชฟาร์มนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของฟาร์มแล้วพี่จอยฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่จอย
1: ค่ะ
0: ไข่ปลาเสกได้ โอ้โหนี่มันมีเมจิกมีเทพนิยายอะไรหรือเปล่า
1: อ๋อทำเรียนแบบธรรมชาติเท่านั้นเองค่ะ
0: เราเสกได้แสดงว่ามันเกิดตอนไหนก็ได้เหรอครับ
1: ใช่ค่ะใช
2: ่ สมมติว่าอยากให้เกิดวันสวยๆเช่นแบบวันที่14กุมภา
1: ได้ค่ะ
2: ก็สามารถเกิดได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแบบว่าเราสามารถกำหนดวันเกิดของเขาได้เลย
1: ได้ค่ะวันสำคัญที่เราต้องการวันสำคัญของคนพิเศษของเราอะไรเงี้ย
0: โอ้โหเราสามารถเลือกวันเกิดได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นปลาอะไรครับพี่จอย
1: เป็นปลาคิลลี่ฟิชค่ะ
0: ปลาคิลลี่ฟิชมันคือปลาอะไรอะครับพี่จอย
1: เป็นสายพันธุ์เดียวกับปลาหัวตะกั่วของไทย
0: ปลาหัวตะกั่ว
1: ค่ะเป็นตระกูลเดียวกัน
0: อยากเห็นรูปร่างหน้าตามันนะพี่จอย
1: เดี๋ยวไปดูปลาในตู้เลย
0: โอเคเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับปลาคิลลี่ฟิชกันก่อนนะครับผม
1: ค่ะ
0: ปะฮะโอ้โหตู้เต็มเลยครับ
3: ปลาคิลลี่หรือสัตว์น้ำมหัศจรรย์ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าสามารถสั่งให้เกิดที่ไหนเมื่อไรก็ได้ปลาสวยงามพันจิ๋วพวกนี้นะครับมีต้นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกาตะวันออกความสามารถพิเศษอยู่ตรงที่ไข่ปลาที่สามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือนโดยที่เชื้อในไข่ไม่ตายครับและก็จะฟักตัวก็ต่อเมื่อโดนน้ำเท่านั้นครับ
0: เอานี่เหรอครับปลาคิลลี่ฟิช
1: ค่ะอันนี้จะเป็นตัวเต็มวัยเป็นพ่อแม่พันธุ์นะ
0: คะอย่างพวกนี้ใช่หมดเลยป่ะคะพี่จอย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าที่ไม่มีสีคือจะเป็นตัวเมีย
0: นี่ใช่ไหมฮะที่มีลายเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือคิลลี่ฟิชทั้งหมดเลยแต่ว่าก็มีทั้งตัวผู้และตัวเมีย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ลักษณะพิเศษเขาคืออะไรครับ
1: ความที่เขามีสีสันสวยงามแต่ละสายพันธุ์จะสีแตกต่างกัน
0: ทำไมถึงสนใจเฉพาะปลาคิลลี่ฟิชนะครับ
1: ก็คือเขามีความแตกต่างจากปลาสายพันธุ์อื่นปลาสายพันธุ์อื่นถ้าเพาะออกมาแล้ว

0: ก็ต้องปล่อยเขาตามธรรมชาติที่จะออกมาเป็นตัวปลาสายพันธุ์นี้ค่ะไข่เนี่ยเราสามารถเก็บมาบ่มแล้วก็มากำหนดวันเพาะของเขาได
1: ้อ๋อที่บอกว่าเลือกเกิดได้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ความพิเศษของมัน
0: แล้วก็ไข่เนี่ยเราสามารถจะแพ็คใส่ซองจดหมายส่งไปต่างประเทศไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลก
1: เฮ้ยพี่ไข่ปลา
0: ใช่
1: ไข่ปลามันทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะเฉพาะสายพันธุ์นี้ค่ะที่ทำได
1: ้ที่บอกว่าแพ็คอะไรนี่แสดงว่าต้องอยู่ในที่แห้งใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เฮ้ย
0: เป็นเฉพาะสายพันธุ์นี้ค่ะที่ว่าต้องทำให้แห้งเพื่อจะไข่พัฒนาเป็นตัวขึ้นมาถ้ายังอยู่ในน้ำยังไงก็ไม่เป็นตัว
1: เฮ้ยแปลกมากนะปลาสายพันธุ์นี
0: ้
1: อันนี้คือเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่จอยหลงเสน่ห
0: ์
1: ของปลาคิลลี่ฟิชใช่ไหมครับผมอันนี้ผมเห็นด้านในมีเหมือนเป็นอะไรครับ
0: โอ่งที่เราโอ่งดินก็คือใส่ตัวพีทมอสลงไป
1: เราใส่ไปทำไมครับพี่จอย
0: ก็คือหลอกให้เขาลงไปไข่ก็คือเราเรียนแบบธรรมชาติของเขาหน้าน้ำปกติเนี่ยพ่อแม่พันธุ์เขาก็ผสมพันธุ์วางไข่ฝังไว้ในดินพอจนถึงหน้าแล้งพ่อแม่พันธุ์ตายหมดน้ำมันก็จะแห้งแห้งแห้งแห้งลงตัวไข่มันก็จะเริ่มพัฒนาเป็นตัวรอฝนแรกที่ตกลงมาตัวไข่โดนน้ำก็จะแตกออกเป็นตัวเขาก็จะโตขึ้นมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ใหม
1: ่อยากเห็นแล้วว่าด้านในมันจะมีไข่ไหมครับพี่จอย
0: อ๋อได้
1: เราดูได้ไหมฮะ
0: ได้ค่ะ
1: หุยคุณผู้ชมนี่มีไข่ไม่ใช่มีไข่ธรรมดามีปลาอยู่ข้างในด้วย
0: ก็คือเขาก็จะผัดกันเข้าผัดกันออกอย่างเงี้ยค่ะ
1: พอแม่มาด้วยเลยนะ
0: พอรัดเสร็จก็เขาก็ว่ายออกมาตัวใหม่ก็ลงไป
1: ครับผม
0: ก็จะไข่ทุกวันอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: สักกี่วันครับเราจะเก็บทีนึง
0: ก็ประมาณ10วันขึ้นไปอะค่ะ
1: อย่างโอ่งใบนึงใน10วันนี้มีประมาณกี่ใบฮะไข่อ
0: ย่างน้อย500 600คืนต่อไปจากโอ่ง
1: เราต้องทำยังไงต่อครับพี่จอย
0: ก็ทำแห้งก็คือเอาดินมาทำแห้งเอาโอ่งเนี่ยค่ะมาเทใส่กระชอนก็ดูดีๆเดี๋ยวมีปลาปนไปด้วย
1: พี่เทไม่ลังเลเลยฟักไข่ในที่แห้ง
0: ก็ไข่ที่เก็บขึ้นมาใหม่ๆอะค่ะไข่มันจะเปลือกไข่จะค่อนข้างแข็งเลยแต่ว่ามันจะเปราะต่อเมื่อพอเริ่มเป็นตัวเปลือกไข่มันจะบางลงแต่ตอนนี้เปลือกไข่จะหนาก็บีบได้ไม่เป็นไร
1: บีบได้เลย
0: ค่ะ
1: ไม่แตกนะคะ
0: ไม่แตก
1: เราจะดูยังไงมันเป็นไข่ปลาครับพี่จอย
0: มันจะเป็น
1: เม็ดยังไง
0: ใช่ก็เป็นเม็ดกลมๆใสๆ
1: อ
0: ๋
1: อนี่ครับพี่จอย
0: ค่ะ
1: เม็ดใสๆนี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะไข่ที่เก็บมาใหม่ๆจะใส
1: เหมือนไข่มดเลยครับพี่จอย
0: ค่ะ
1: เต็มดินไปหมดเลยอ่ะ
0: ถ้าใช้ไฟส่องมันจะยิ่งเห็นชัดขึ้นนะ
1: คือมันจะใสๆสะท้อนแสงเลยใช่ไหมฮะเม็ดใสๆกลมๆเล็กๆนะครับคือปกติคุณผู้ชมเวลาเราเห็นไข่ปลาช่อนใช่ไหม
2: น
1: ี่
2: ไง
1: ไข่ปลาช่อนไข่ปลาตะเพียนอะไรเงี้ยมันก็จะมีถุงไข่ที่เป็นแบบไข่เกาะๆกันนะครับ
2: แล้วขนาดคือเป็นเม็ดใสๆเลยนะครับพี่จอย
1: พี่จอยอันนี้พอเราขึ้นมาจากโอ่ง
0: ค่ะ
1: จะเป็นแบบนี้เลย
0: ค่ะยังไม่ผ่านการบ่มมันจะใสอย่างเงี้ยอ๋ออัน
1: นี้คือไข่สด
0: ค่ะ
1: โอเคพอแบบนี้เสร็จแล้วเราดำเนินการยังไงต่อครับ
0: ทิ้งไว้วันนึงเพื่อให้มันแห้งหมาดพอดีพอเหมาะแล้วก็เอาไปใส่ถุงใส่ภาชนะก็พวกถุงซิปหรือว่าจะใส่กระป๋องก็ได้ไว้ในที่ที่อุณหภูมิสูงหน่อย
1: ครับ
0: 2เดือนขึ้นไปถึงจะเริ่มเป็นตัวแล้วเราก็ค่อยๆออกมาดู
1: ผมอยากได้แบบนี้เลยไปใส่น้ำเลยครับพี่จอย
0: ไม่ได้
1: ไม่เกิด
0: ค่ะเพราะยังไม่เป็นตัวเลยค่ะ
1: อ๋อ
0: เดี๋ยวพอถ้าได้เวลาของเขาเนี่ยค่ะเอาตัวไข่เนี่ยมาส่องดูก็จะเห็นเป็นตัวเนี่ยใสๆนอนขดอยู่ในไข่แล้วก็จะเห็นเราจะส่องที่ตาเขามากกว่าเพราะตาเขาว่าจะเป็นเหลือบสีทองๆสะท้อนแสงเขาจะเรียกว่าไข่เป็นตาเพราะว่าจะลืมตาแล้วพอส่องไฟมันจะสะท้อนกับไฟก็จะเห็นว่าอันนี้พร้อมแหละเขาลืมตาเมื่อไหร่ก็แสดงว่าพร้อมจะลงน้ำแล้วอ๋ออันนี้เขาหามาให้แล
2: ้วไม่น่าเชื่อว่าในแบบว่าแต่ละอันนะครับมันมีไข่
0: มันไม่เท่ากันเพราะว่าคือสภาพตัวปลาแต่ละตู้มันไม่เหมือนกันไงครับ
3: ขออนุญาตให้กล้องดูนิดนึงครับ
2: ดูดิเนี่ยตอนมองเนี้ยเห็นตาปลา
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษมือลั่น
3: ไม่ม
1: ีอ่ะโอ้ยอุ้ย
3: อ่านใช่ไหม
1: อุ้ย

0: ค่ะ
1: อุ้ยอุ้ยอ้าว
2: เมื่อสักครู่นี้เราเห็นไข่ปลาที่แบบว่าเป็นเม็ดๆแล้วแต่ที่บอกว่ามันเสกได้อะพี่จอยผมยังไม่เห็นเลยมันเสกยังไงอะ
0: หลังจากเราบ่มจนเป็นตัวพร้อมเพาะแล้ว
2: ครับ
0: ค่ะแล้วก็จะมา
2: ทำแพ็กเกจแบบนี
0: ้ค่ะ
2: ดินเมื่อสักครู่นี้ผ่านการบ่มที่พี่จอยบอกแล้วใช่ไหมครับ
0: ตัวนี้ก็คือพร้อมจะออกแล้ว

0: อันนี้มีประมาณกี่ฟองครับ
1: ประมาณ20ฟอง
0: ประมาณ20ฟอง
1: ค่ะ
0: อ๋อตอน1กระปุกเนี่ยฮะแล้วเราทำยังไงให้มันเกิดนะครับพี่จอย
1: ง่ายมากค่ะ
0: ครับผม
1: ในชุดของเราเนี่ยค่ะมันก็จะมีอุปกรณ์มาให้ครบทุกอย่างเลย
0: โอ้โอเคเดี๋ยวเราเริ่มใส่น้ำกันเลยครับ
1: แล้วก็เปิดน้ำเทลงไปเลยเทลงไปแรงๆได้เลยค่ะเพราะว่าเราต้องการให้มีแรงสั่นสะเทือนอยู่แล้วค่ะ
0: หมดเลยไหมครับ
1: ค่ะหมดได้เลยค่ะเพราะว่าแนทจะในคู่มือก็จะแนะนำว่าใส่น้ำสูงประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่ง
0: แล้วก็ยังไงต่อครับ
1: ก็คนไปเรื่อยๆถ้าหากว่ามีออกซิเจนนะคะเราก็จะใช้ออกซิเจนเป่ามันก็จะช่วยกระตุ้นแรงสั่นสะเทือนจะช่วยให้เขาออกเร็วขึ้น
0: ครับผม

0: มาแล้วครับไข่ปลาเสกได้พี่จอยมันเป็นตัวจริงๆด้วยอ่ะคนๆทิ้งๆคนๆทิ้งๆทิ้งไว้ประมาณ30นาทีมาดูอีกทีเฮ้ยเป็นตัวแล้วอ่ะโหมันแบบมันมหัศจรรย์มากคือไข่ปลาเสกได้มันมีขึ้นแล้วฮะในประเทศไทยเอากลับบ้านเลยตัวนี
1: ้ได้เลยค่ะ
0: แปลกแต่จริงครับนี่น้องแปลกแต่จริงหนึ่งพี่จอยครับถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยฮะอยากได้แบบนี้อยากจะเสกปลาเองแบบนี้บ้างต้องทำยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็เข้าไปใน Facebook ชื่อเพจ Hatchio Thailand ฝากข้อความไว้ได้เลยแล้วก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดวิธีเพาะอะไรต่างๆนี่เป็นชุดเพาะปลาค่ะชื่อ Hatchio ค่ะ
0: อันนี้คือด้านในนะครับ
1: มีไข่มีอาหาร
0: มีไข่มีอาหารอุปกรณ์แว่นขยายมีคู่มือด้วย
1: ที่สำคัญต้องอ่านคู่มือให้ดีก่อน
0: นะครับผมไม่ใช่ว่าดูรายการแล้วอยากเพาะไปเพาะเลยอ่านคู่มือนิดนึงเพื่อความละเอียดรอบครอบนะครับ
1: ถ้ามีปัญหาก็สอบถามมาในเพจก็ได้ ID Line ก็ได
0: ้ครับผม
1: ID Line ก็ชื่อ Hatchio
0: วันนี้นะครับที่สยาม Kili Fish Farm นะครับทำให้เราได้เห็นแล้วว่าไข่ปลามันเสกได้ต้องขอบคุณพี่จอยมากนะครับผมขอบคุณมากครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปยังไงพ่อจ่าก็ไม่ยอมให้แม่จ่าไปงานวันเกิดไอ้เสี่ยซีเด็ดขาดจำไว
1: ้พ่อจ่าจะทะเลาะอะไรกับแม่จ่านักหนาเนี่ย
0: ก็บอกแล้วก็ไม่เชื่อไม่ฟังเฮ้ไอ้หนู
1: จ้า
0: ไอ้หนูแม่เองนะไอ้หนูแม่เองทำไมมันดื้อขนาดนี้พ่อจ้านี่ทั้งขอร้องทั้งอ้อนวอนบอกไปให้ไปมันให้ไปก็ยังดื้อจะไปดูนะดูนะ
1: พ่อจ้าแม่จ้าเขาแค่จะไปสุพรรณบุรีกลับไปบ้านเราไปงานวันเกิดเสียสี่แค่นี้นะจ๊ะพ่อจ้าจะอะไรนักหนาเรา
0: เองไม่รู้เรื่องไอ้เสียสี่นะมันเป็นแฟนเก่าแม่เองโวย
1: แฟนเก่าแม่จ้าเขาใหม่มาไทย
0: ทำไมพ่อจ่าหึงแม่จ่ามันผิดอะไร
1: โอ้มันไม่ผิดหรอกจ้าแต่พ่อจ่าจะหึงบางทีก็น่าจะหึงมันเข้าท่ากว่านี้หน่อยนะจ๊ะ
0: เนี่ยเองไม่รู้อะไรเน่
1: จ้า
0: พ่อว่านะแม่เองดื้อจะไปขนาดนี้นะแม่เองเนี่ยนะจะต้องติดต่อไอ้เสี่ยซีมาตลอดแน่แน่โ
1: อ้เอาเข้าไปเลยจ้ะพ่อจ๋าแม่ย่าเยอะได้ไหมจ๊ะเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งเยอะ
0: ไม่ยงไม่เยอะแม่เอง

0: ได้เดี๋ยว
1: จ้า
0: ถ้าเองรักพ่อเองขึ้นจะบอกแม่เองเลยว่าห้ามไปงานวันเกิดไอ้เสี้ยซี
1: ่แล้วพ่อจ๋าล่ะจ๊ะรักแม่จ๋าหรือเปล่าร
0: ักสิเว้ยไม่รักจะหึงขนาดนี้ทำไมอ่ะ
1: แล้วพ่อจ๋ารักแม่จ๋าทำไมพ่อจ๋าไม่ไว้ใจแม่จ๋าล่ะจ๊ะคนที่เขารักกันเขาก็ต้องไว้ใจกันไม่ใช่หรอ
0: เฮ้ยยังไงพ่อจ่าก็ไม่ยอมให้แม่จ่าไปงานวันเกิดไอ้เสี้ยซี่ถ้าแม่จ่าไปนะเป็นอันว่าเราเห็นดีกัน
1: บ๊ายบายจ้ะแม่จ่า
2: เอ็ง
3: อ้าวนั่นตาหนุ่มยาวนี่แม่เธอก็ไปไหนอ่ะ
1: คือว่าแม่ฉันเขาไปงานวันเกิดเพื่อนที่สุพรรณ
3: แล้วไม่ไปคนเดียวอ่ะแล้วตาเธอเขาไม่ไปด้วยเหรอ
1: โอ้ยพ่อฉันนะไม่ไปหรอกโอ้ยอย่าว่าแต่จะไปเลยเขาไม่อยากให้แม่ฉันไปด้วยซ้ำ
3: ทำไมอ่ะมีอะไร
1: พี่อันคะกินเงินนี่คือใครคะพี่อันโอ้ยเดี๋ยวให้ยกกลับมานี่ก่อนนี่เกิดอะไรขึ้นน่ะ
4: ฉันชื่อโพลไม่ใช่ไข่มุก My name is Paul เข้าใจไหม
1: โอเคโพลWho is Dia? เรียนใครเหรอ
4: Dia เป็นรุ่นน้องที่คณะกลัวเธอคิดดูสิ Dia โทรหาพี่ยายวันละ 3-4 รอบเลยนะโทรหาทุกวันเลยอ่ะฉันว่าพี่ยายต้องกินกับยายเดียนี่แน่เลยอ่ะเธอว่าไงอ่ะ
1: เฮ้ยฉันว่าไม่หรอกมั้งในอาร์ตเนี่ยนะไม่น่าจะทำหรอกแล้วก็เขาอะรักเธอมากๆเลยนะฉันว่าเธอควรจะไว้ใจเขานะ
4: ก็เพราะไว้ใจไงเราพี่อาถึงมีกิ๊กแบบเนี้ย
1: เฮ้ยคิดมากนะฉันว่า
4: ในเธอไม่เคยมีความรักเธอไม่เข้าใจหรอกพี่อาคะมาคุยกับโพให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้นะคะ
1: โอ้ในอาร์ตมีกิ๊ก

0: พ่อจ๋า
1: เฮ้ย
0: พ่อจ๋าจะไปไหน
1: เ
0: น
1: ี่
0: ย
1: คือพ่อจ๋าเนี่ยคือนี่พ่อจ๋าไอ้วะเมื่อคืนไม่สบายไอ้ทั้งคืนเลยพ่อจ๋าว่าจะไปหาหมอซะหน่อย
0: ไปดีเนี่ยนะจ๋า
1: ก็ใช่ไงก็แม่เองไม่อยู่ไม่มีใครรีบพาให้ก็เหลือชุดเดียวก็ต้องไปอย่างนี้แหละ
0: โอ้ยเดี๋ยวจ้ะหนูไปด้วย
1: เฮ้ยจะไปได้ยังไงเองต้องไปเรียน
0: วันนี้วันอาทิตย์วันหยุด
1: หยุดก็จำทำการบ้านอยู
0: ่ทำเสร็จหมดแล้ว
1: เตรียมหนังสือสอบ
0: หนูเพิ่งสอบเสร็จ
1: เฮ้ย
0: นี
1: ่เองไม่มีธุระอย่างอื่นทำอีกเลยวะ
0: มีจ้ะ
1: มีก็รีบไปทำซะ
0: ธุระของหนูก็คือพาพ่อจ๋าไปหาหมอ
1: เขาบอกว่าไปไม่ได้พ่อจ๋าไปคนเดียวยังไงก็ไปไม่ได้ ไปแล้วเดี๋ยว
0: ฮาร์เลสหนูว่าพ่อจ๋าแปลกแปลกแล้วนะ
1: แปลกอะไรไม่เห็นแปลก
0: เล่นพ่อจ๋านัดแคลไว้หรือเปล่า
1: ไม่ได้นัดนัดหมอไงนัดหมอไปลูก
0: นี่ป้าดูแล้วมีพิรุธหนูขอไปด้วย
1: อันลูก
0: จ้า
1: เองนี่มันดื้อเหมือนแม่เองไม่มีเพชร

0: ปไม่ได้หรอกโถนี่อย่าโกรธเข้านะไม่เอาที่อย่างงอนเดี๋ยวจ๊ะแต่งตัวเตรียมไปแล้วแต่ว่ามันไปไม่ได้จ้ะ
1: พ่อจ๋าคุยกับใครอ่ะแล้วพ่อจ๋านัดใครเอาไว
2: ้พี่อากิ๊กกับยาเดียใช่ไหมอ่ะป้าพ่อมาเดี๋ยวนี้นะใช่ไหมคะ
3: เพิร์ลพี่ก็บอกเพิร์ลไปตั้งหลายครั้งแล้วเดียเป็นแค่คนรู้จักกัน
2: ไม่จริงอ่ะพี่อากิ๊กกับยาเดียใช่ไหมคะพี่อ้างบอกเพิร์ลมาเดี๋ยวนี้นะว่าพี่อาร์ตกิ๊กกับยูเดียตอบเพิ่มมาสิบอกเพิ่มมานะพี่ไม่ขอเลิก
4: พี่
2: โอเค
3: โอ้เพิ่มพี่แค่พูดเล่นพี่ล้อเล่นพี่แค่อยากให้เพิ่มฟังพี่

0: ฮัลโหล
1: ฮ
0: ั
1: ลโหลครับยาร์ดคือเดีย
0: นี่เดียจำไว้เลยนะต่อไปนี้ไม่ต้องโทรหาพี่อีกพี่บอกแล้วจำได้ไหมว่าพี่มีแฟนแล้วแฟนพี่ชื่อเพิร์ลและพี่รักเขามากด้วยแค่นี้นะลบด้วย
1: พี่ยาร์ดเพิร์ลขอโทษนะคะ
0: ย้อยไปไหนมาไม่ตอบเป็นอะไร
1: สนใจเลยหายโกรธเพลินนะ

0: ขาจ่าไลน์คุยกับกิ๊กหรอ
1: ใช่
2: เฮ้ยกิ๊กเกิร์กไหนแล้วพูดไปเรื่อยเนี่ยเองเนี่ย
0: โอ้โหหัวเลยแบบนี้ชัดเลยแบบนี้พ่อจ๋ามีกิ๊ก
2: เฮ้ยนางหนูพูดไปเรื่อยเลวไร
0: อย่ามาปากแข็งนะจ๊ะพ่อจ๋าหนูสงสัยพ่อจ๋าตั้งแต่เมื่อกลางวันแล้วพ่อจ๋านะแต่งตัวสวยนุ่นเลยดื้อจะไปโรงพยาบาลคนเดียวหนูขอพ่อจ๋าไปด้วยแทบตายพ่อจ๋าคงไม่ให้ไปแบบนี้พ่อจ๋ามีกิ๊กแน่
2: ๆบอกว่าไม่มี
0: บอกมาเลยนะจ๊ะพ่อจ๋าพ่อจ๋ากิ๊กกับใคร
2: ไม่มี
0: แล้วนั่นพ่อจ๋าจะไปไหน
2: ก็ขึ้นบ้านไง
0: ฮะ
2: พ่อจ๋าเดินผิดอยู่นี้บ้านเรางงๆไงก็ไม่รู้วะ

0: ล้วจะลูกจ๋านะหนูเพอนะเข้าใจกันได้ได้ดีที่สุดเลยนี่รู้ไหมว่าความรักเนี่ยนะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความไว้ใจเพราะว่าถ้าหากว่ารักแล้วไม่ไว้ใจนะมันมีแต่ปัญหากับปัญหา
1: เหมือนอย่างที่แม่ไว้ใจพ่อใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะตอนพ่อเขาหนุ่มๆนี่นะเจ้าชู้ที่สุดเลยอ่ะแต่ว่าแม่ไว้ใจเพราะแม่เชื่อว่าพ่อเขารักแม่ไงถึงแม้ว่าพ่อเขาจะไปเกาะแกะผู้หญิงคนอื่นนะแม่ก็ไม่ตามไปหึงไปหวงไม่ไปอาละวาดเลยนะถ้าไม่ทำแบบนี้นะคงจะเลิกกันไปตั้งนานละคงไม่อยู่จนถึงว่ามีตาอาร์ตอย่างนี้หรอก
2: โหดีจังเลยนะคะคุณแม่
0: ขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะ
3: จ้าคุณแม่
2: พี่อาร์ตคะต่อไปเนี้ยเพอจะทำตามที่คุณแม่สอนนะคะ เพอจะไม่คอยห่วงพี่อาร์ตอีกจะไว้ใจพี่อาร์ตด้วยค่ะ
0: ดีมากจ้ะ
4: นี่นางย้อยนางย้อยอยู่ไหนอะฮะเอาน้ำมากินหน่อยสิฉันพูดความจริงนะพ่อฉันกิ๊กกับย้อยจริง
5: ๆย้อยไม่ยอดเขามองอิ่มของฉันก็ฉันนั้นทั้งรักทั้งหลงย้อยขนาดนี้ฉันจะมาหลอกย้อยทำไมแล้ว

0: านี่ยังไม่หายโกรธฉันที่ฉันผิดนัดมากลางวันอีกเหรอ
1: เปล่าค่ะคุณเทิดคะ

0: บอกว่าหนูกลัวไม่ใช่กลัวหนู
1: แล้วเดี๋ยวยุ้ยกลัวอะไรนะ
0: หนูกลัวคุณเทิดหลอกหนูอ่ะ
1: ทอดโอ้ยไม่ยอดคำมองอิ่มของฉันยังไม่ไว้ใจกันอีกเหรอฉันนั้นทั้งรักทั้งหลงอยู
0: ่พ่อจ๋าแอบกิ๊กกับยุ้ยพ่อจ๋ากิ๊กกับยุ้ย
1: เปล่าไม่มีอะไรมาคุยกับยุ้ยเฉย
0: คุยเฉยหนูมายืนฟังพ่อจ๋าคุยกับยุ้ยนานแล้วแม่ยุ้ยจ๋าโถแม่ยอดขโมงอิ่มของฉันฉันทั้งหลักทั้งหลงยุ้ยฉันจะไปหลอกยุ้ยทำไมพ่อจ๋าทำไมพ่อจ๋าทำแบบนี้ทำไมมองหนูแบบนั้นนะคะหนูพูดจริงๆนะคะพ่อหนูเขากิ๊กกับยุ้ย
2: พอแล้วไม่พอแล้วนี่เธอมันไร้สาระเหลวไหลที่สุดเลยคิดได้ยังไงเอาอะไรมาคิดว่านางยุ้ยจะไปเป็นกิ๊กกับพ่อเธอฮะมันคิดยังไงถึงเอากุเรื่องมาหลอกพวกเราเนี่ย
0: ไม่เอากุเรื่องนะคะแต่หนูพูดความจริงค่ะพ่อหนูเขากิ๊กกับยุ้ยค่ะ
2: พอแล้วไงบอกพอแล้วไปเล่นที่อื่นไปคุยสายเล่นข้างนอกก็ได้ไป
0: นายอาร์ตฉันพูดจริงๆนะพ่อฉันเขากิ๊กกับยุ้ยหัวล้ออะไรกัน
3: พี่ Are you kidding me พ่ออยู่ไปกิ๊กกับนางยุ้ยนะ
0: มันอิมพอสซิเบิลมากๆเลยอ่ะใช่ไหมคะพี่อาร
1: ์ตใช่พ่อเธอนะจะไปกิ๊กกับยุ้ยนี่ฉันไม่ยินกับหูตัวเองเนี่ยฉันไม่เชื่อเลยนะว่าเธอให้ร้ายพ่อตัวเองแบบนี้โอ้โ
0: หฉันเนี่ยนะให้ร้ายพ่อฉันฉันไม่ได้ให้ร้ายพ่อฉันแต่พ่อฉันเนี่ย
1: พ่อเธอคือลุงเธอใช่พ่อเธอน่ะลุงเธอนี่หัดไว้ใจพ่อตัวเองหน่อยสิไว้ใจ
0: โอ
1: ้
0: โหไว้ใจเหมือนที่ยายเคอไว้ใจนายแล้วนายก็ไปกิ๊กกับยายเดียนะ
1: คือเขาเคลียร์กันหมดแล้วเรื่องเดียกับฉันเรื่องพอยังเขาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรถูกไหม
3: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันเข้าใจผิดไปเองว่าเขาเป็นกิ๊กกันจริงๆเราไม่ใช่แค่ just friend เพื่อนกันดีเนาะ
0: just friend
1: ดีเนาะ

0: ว่าเขาเป็นกิ๊กกันแค่ just friend เพื่อนกันมีเนาะ just friend
1: จริงเหรอ
0: เองนะใช่เดียจะบอกอะไรให้ฟังนะยายไข่มุกเน่าเดียกับพี่อาร์ตเนี่ยเราสองคนคบกันมาเดือนกว่าแล้วโอ้แน่นอนสิอะนี่ทำไม่แน่นอนนะทำไมพี่อาร์ตเขาถึงอยากทิ้งเธอมาคบกับเดียล่ะโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ยใจเย็นใจเย็นแหมเธอนี่ขี้โวยวายแบบนี้นี่เองนี่น่าล่ะพี่อาร์ตเขาถึงบอกเดียว่าเธอเนี่ยมันน่าเบื่อแล้วก็น่ารำคาญมากๆเลยอ่ะ

0: ัวเราะเยอะฉันนี่นะหัวเราะเยอะ
1: นะเนี่ยกินข้าวหรือยังเหนื่อยหรือเปล่าจ๊ะนะจ๊ะตอนนี้เย็บบัวไปมาห้าลายแล้วฮะไปแล้วเหรอคุณใครกับคุณนายการการออกไปแต่เช้าเลยเหรออุ้ยดีจ้ะอยู่อีนะออกมาหาฉันหน่อยที่หลังบ้านนะเดี๋ยวฉันจะรอจ๋าจ๋าจ๊ะจุ๊บจุ๊บนายเฮ้ยเฮ้ยนี่ยังไม่ไปเรียนอีกเหรอ
2: กำลังจะไปเรียนพอดีเลยจ้ะพ่อจ๋าร
1: ีบไป
2: หนูไปเรียนก่อนนะจ๊ะ
1: เออ
2: รักพ่อนะจ๊ะจุ๊บจุ
1: ๊บนี่ไว้รีบไป

0: นายอาร์ตพ่อฉันนัดกับยุ้ยไว้ที่หลังบ้าน
1: แล้วไงนี่ถ้ายังไม่เลิกคิดเรื่องนี้อีกเหรอ
2: พี่อาร์ตคะ
1: เพลมาได้ไงคะ
2: เมื่อกี้เดียโทรหาเพลบอกว่าพี่อาร์ตจะเลิกคบกับเพลเพื่อไปคบกับเดียเพราะเพลเนี่ยหน้าเบื่อหน้ารำคาญพอที่เถอะพี่อาร์ตต่อไปเนี้ยเพลจะไม่เชื่อใจพี่อาร์ตต่อไปแล้ว
1: เพลเดี๋ยวก่อนสินี่จัดให้หนักโทรเป็นเล่น
2: เฮ้ยเดี๋ยวนายจะไปไหน
1: อะไรฉันลืมโทรศัพท์ไว้ในบ้านเลยเอาโทรศัพท์แป๊บนึง
2: ไม่ได้นี่เก็บเรื่องเดียวไว้แป๊บนึงได้ไหมคะเพราะว่าตอนเนี้ยนายต้องไปกับฉัน
1: ไปไหน
2: ก็ไปดูเห็นกับตาดิพ่อฉันกิ๊กกับยุ้ยจริง
1: ๆข้าโมไปเอาโทรศัพท์แป๊บนึง
2: ไม่ได
1: ้เร็วไป
2: เร็วนี่ไงอ้าว
1: ไหนอะโล่งเลยไม่เห็นมีอะไรเลยไหนบอกว่าพ่อเธอนัดกับยุ้ยหลังบ้านไง
2: บอกว่าเมื่อกี้ฉันได้ยินพ่อฉันโทรนัดกับยุ้ยให้มาเจอหลังบ้านจริงๆนะเฮ้ยหรือว่าเขาสองคนจะพากันนัดไปที่อื่นแล้วอ่ะโอ้อ้าวเดี๋ยว
1: นี่พ่อเธอฉันไม่มีเวลามาไล่สาระกับเรื่องนี้นะ

0: นี่ไง
1: อย่าค่ะคุณเทิดเดี๋ยวมีคนมาเห็นเข้าว่าไม่กลัวคนเห็นจริงค่ะ
2: จะมีใครอ่ะเขาไปกันหมดแล้วเหลือแค่เราสองคนเท่านั้นเองอ่ะ
1: แต่ยุ้ยกลัวนี่ค่ะยุ้ยกลัวว่าทุกคนจะรู้ความจริงอะค่ะ
2: โอ้ยุ้ยยุ้ยยุ้ยไม่ต้องกลัวนะใจเย็นๆขอเวลาฉันอีกนิดนึงเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะฉันนี่แหละจะเป็นคนบอกความจริงกับทุกคนจะขอเลิกกับแม่เหยาและพายุ้ยไปจากที่นี่แล้วเราสองคนก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กัน
1: แต่ยุ้ยจะเชื่อได้ยังไงอะคะเดี๋ยวพอคุณเทิดเบื่อหนูอะคุณเทิดก็ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับหนู
2: โอ้โหนี่เอางี้นะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวรอให้แม่เหยาเนี่ยกลับจากสุพรรณคราวนี้ฉันจะขอเลิกกับแม่เหยาเลยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กัน
1: จริงนะคะคุณเท
2: ิดพูดขนาดนี้นี่ยังไม่ไหวใจอีกหรอ
3: พี่ยาคะพี่ยาใจร้ายกับเพลเกินไปนะคะต่อไปเนี้ยเพลจะไม่ไว้ใจอะไรพี่ยาอีก
4: เพล
3: ใช่นายเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้เลยนะแบบที่ยายเพลบอกนายได้เลย
5: เรื่องราวของสาทรกับดอนเจดีเรื่องราวของสาทรกับดอนเจดีมาพบกัน
1: หนูเองจะแม่จ๋าคือว่าเกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยอะจ้ะคือพ่อจ๋าเขาพ่อจ๋า
0: ฉันเชื่อเธอแล้ว
1: ถ้างั้นแค่นี้ก่อนนะจ๊ะแม่จ๋าจ้ะเกิดอะไรขึ้นนะในอาร์ต
2: ยุ้ยไม่ต้องกลัวนะใจเย็นๆขอเวลาฉันอีกนิดนึงเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะฉันนี่แหละจะเป็นคนบอกความจริงกับทุกคนจะขอเลิกกับแม่เหยาและพายุ้ยไปจากที่นี่เราสองคนก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กัน
1: ยุ้ยจะเชื่อได้ยังไงอะคะเดี๋ยวพอคุณเทิดเบื่อหนูอะคุณเทิดก็ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับ

0: นี่ฉันเข้าใจความรู้สึกเธอนะ
1: นายอาร์ตฉันขอยืมโทรศัพท์นายหน่อยดิ
0: จะไปทำอะไรอ่ะ

0: ้าวจะลบคลิปทำไมอ่ะ
1: ฉันน่ะรู้จักแม่ฉันดีถึงแม่ฉันจะชอบโวยวายแล้วก็ดุด่าพ่อฉันนะแต่ลึกๆแล้วอ่ะแม่ฉันรักพ่อฉันจะตายถ้าแม่ฉันรู้เรื่องนี้นะแม่ฉันเขาจะต้องเสียใจมากๆเพราะแม่ฉันเขาไม่ได้ทำอะไรผิดฉันไม่อยากให้แม่ฉันเสียใจฉันสงสารแม่ฉัน
0: เธอก็พูดถูกแม่เธอไม่ได้ทำอะไรผิดไม่น่าจะต้องมานั่งเสียใจคนที่เสียใจควรจะเป็นลุงเทิดกับยุ้ยมากกว่า
1: ฉันขอบใจนายมากนะที่เข้าใจ

0: ฮลโหลโทรมาได้ไงอะคะ
1: คือเพลจะมาขอโทษพี่อาร์ตเรื่องไอเดียค่ะเพลมาคิดดูแล้วนะคะว่าเพลเองก็ทำไม่ถูกเพลเคยสัญญาว่าเพลจะไว้ใจพี่อาร์ตอะค่ะแต่เพลผิดสัญญาเพลทำตัวหึงหวงพี่อาร์ตแบบไม่มีเหตุผลเลยค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยเพลคิดได้แล้วนะคะเพลจะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกเพลจะไว้ใจพี่อาร์ตต่อให้ยินดีจะทำอะไรเนี่ยเพลก็จะปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาค่ะเพลขอแค่รู้แค่ว่าพี่อาร์ตเนี่ยรักเพลคนเดียวแค่นั้นก็พอค่ะดีไหมคะพี่อาร์ตคะตอบเพลสิคะว่าพี่อาร์ตเนี่ยรักเพลโอลี่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
0: จ้ะใช
1: ่ฮัลโหล
2: ฮัลโหลยายไข่มุกเน่าฉันเอง
1: เดีย
2: ถูกต้องนี่ตอนเนี้ยเธออยู่บ้านพี่อาร์ตของเดียใช่ไหม
1: เธอรู้ได้ไงอ่ะ
2: ไม่ต้องถามมาน่ะเอาเป็นว่าเธอตั้งใจฟังเธอให้ดีๆเลยนะตอนเนี้ยเธอรีบกลับบ้านเธอไปซะ
1: ทำไม
2: อ้าวก็บอกว่าไม่ต้องถามมากไงพี่อาร์ตของฉันเนี่ยเขาบอกว่าคืนนี้เขาจะมาหาฉันด้วยที่ห้องเลยนะ
1: ฮะจริงเหร
2: อเอ้านี่ยังไงนี่ยังไงรู้แล้วก็กลับบ้านเลยสิกลับบ้านไป
1: เดีย
0: เดียโทรมาเหรอคะเขาโทรมาทำไม
1: เดียโทรบอกว่าพี่อาร์ตเนี่ยจะไปหาเดียที่ห้องคืนนี้ค่ะพี่อาร์ตคะพี่อาร์ตใจร้ายกับเพลเกินไปเลยนะคะต่อไปเนี้ยเพลจะไม่ไว้ใจอะไรพี่อาร์ตอีก
0: เ
1: ฮ้ยใช
3: ่นายเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้เลยนะแบบที่ยายเพลบอกนายได้เลย
4: พ่อจ้ารักยุ้ยมานานแล้วแล้วพ่อจ้าก็จะเลิกกับแม่จ้าแล้วพายุ้ยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันสองคน
3: เริ่มกับแม่จ้าไปอยู่กับนางยุ้ย

0: ิดเรื่องขึ้นทุกพ่อจ๋านะพ่อจ๋าหายไปไหนอีกแล้วเนี่ย
1: ปานก็ไม่ยอมกลับ
0: โทรศัพท์ก็ไม่รับอีก
2: โอ้ย
0: สวัสดีจ้าแม่จ้า
3: เป็นไรเว้ยหน้าตาตลกนี่นึกว่าแม่จ๋าเป็นนางงามจักรวาลหรือไงเฮ้ยนางหนูไปหาน้ำให้แม่กินหน่อยแม่อยู่น้ำ
0: คือ
3: แล้วพ่อจ๋าเองหายไปไหนอ่ะ
0: พ่อจ๋าพ่อจ๋าเขาพ่อจ๋าไปวิ่งจ็อกกิ้ง
3: นางหนู
0: จ๋า
3: แปลกๆไว้เฮ้ย
0: แปลก
3: เป็นอะไรหรือเปล่า
0: ไม่แปลกปกติหนุ่มปกติเหรอนะเด้อ
3: พูดมามีอะไรพูดมาอย่าโกหกแม่จ๋าพูดมามีอะไรต้องบอก
0: ไม่มีอะไรเลยจ้ะแม่จ๋าสาบานได้ว่าไม่มี
3: เอาพ่อจ๋า
4: แม่จ๋าพ่อจ๋ามีเรื่องสำคัญจะคุยกับแม่จ๋า
0: หยุดเลยนะจ๊ะพ่อจ๋า
4: ไม่ต้องพูดลบไปเลยวันนี้พ่อจ๋าจะต้องคุยกับแม่จ๋าให้รู้เรื่อง
0: แม่จ๋าหนูว่าแม่จ๋าเนี่ยเพิ่งเดินทางกลับมาเหนื่อยขึ้นไปอาบน้ำปัก

0: จะมีอะไรพูดก็ว่ากันมาพระจ้า
1: พ่อจ้าขอเลิกกับแม่จ้า
2: พ่อจ๋าน่ารักจังเลยจ้ะแม่จ๋าหยอกแม่จ๋าพ่อจ๋าพูดเล่น
0: นางโน
1: พ่อจ้ารักยุ้ยมานานแล้วแล้วพ่อจ้าก็จะเลิกกับแม่จ้าแล้วพายุ้ยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันสองคน

เลิกกับแม่จ้ะไปอยู่กับนางยุ้ยเอาล่ะว่าไปดีเหมือนกันพอแม่จ๋าได้ไปหาผัวใหม่อ่ะปะโทที่แรกนึกว่าจะคุยอะไรเรื่องเครียดอะไรมันจะเป็นเรื่องง่ายๆคือพ่อจ๋าอยากไปอยู่กับนางยุ้ยพอดีนางยุ้ยมันเป็นเด็กน่ารักสวยงามขยันมันก็ดูแลพ่อจ๋าได้ไงตายแล้วเราคิดกันหรือยังล่ะเราจะไปอยู่กันที่ไหนอ่ะโอ้ไม่ต้องคิดตอนนี้ก็ได้เอางี้ไปปรึกษากันสองคนก่อนนะแต่ถ้าคิดไม่ออกหรือจะอะไรยังไงนะให้ฉันช่วยเหลืออะไรบอกเต็มใจแต่อย่าหาว่าเสียมันยากเลยเนอะมาทั้งตัวเลยขอตัวอาบน้ำก่อนนะนี่ล่ะ

0: นั่นไงเชื่อหนูหรือยังล่ะคะคุณตาเทิดหนูเตือนแล้วว่ามันไม่ได้ผลน่ะไม่ได้ผลอะไรยุ้ย
1: ทั้งหมดก็เป็นแผนของฉันเองแหละฉันเป็นคนจ้างให้ยุ้ยเล่นละครหลอกทุกคนว่าเป็นกิ๊กกับฉันนะ
0: ใช่ค่ะทีแรกยุ้ยก็จะไม่เอาด้วยนะคะแต่ว่าคุณลุงตาเทิดจ้างยุ้ยตั้ง 5,000 ค่ะยุ้ยก็เลย
2: โทษจ้าอันนี้นะเล่นอะไรก็ไม่รู้แผลงแบบนี
1: ้ก็พ่อจ่าหึงแม่จ่าที่จะไปงานเสียสีอะพ่อจ่าก็เลยอยากให้แม่จ่าหึงพ่อจ่าบ้างก็เลยทำอย่างนี
3: ้ไงเป็นไงล่ะจะแกล้งให้เขาหึง
1: แล้วเขาก็ไม่หึง
3: แสดงว่าเขาไม่สนใจแกแล้ว
1: ไอ้คุณไข่มา
2: คุณไข่เข้าใจผิดนะคะ
3: เข้าใจอะไรผิดจักรการ
2: ก็ที่คุณนงเยาเขาไม่หึงตาเทิดเนี่ยก็เพราะว่าเขารักตาเทิดไงแล้วเขาก็ไม่เชื่อ
3: ไม่เชื่อได้ยังไงขนาดพวกเรายังเชื่อเลย
2: ก็บอกไว้เลยว่าเขารักตาเทิดมากๆเขาเลยไว้ใจไงนี่พี่แม่เคยบอกใช่ไหมว่าคนเรารักกันเนี่ยต้องไว้ใจซึ่งกันและกันถ้าหากปากบอกว่ารักแล้วไม่ไว้ใจกันปัญหาต้องเกิดแน่ๆใช่ไหมลูก
4: ใช่ครับแม่เคยบอกว่าที่แม่อยู่กับพ่อได้นานขนาดนี้พ่อแม่รักและไว้ใจพ
3: ่อ
1: ไม่จริงไม่ใช่เพราะไว้ใจแต่เป็นเพราะไอ้เสียสี
2: ่พ่อจ้า
1: แม่จ้าเป็นพ่อไอ้เสี้ยสี่ใช่ไหมแม่ถึงไม่ยอมหึงยอมพวกพ่อเลยแถมยังไล่พ่อให้ไปอยู่กับนางยุ้ยอีกให้ยินดีซะด้วยแม่จ้าคิดจะทิ้งพ่อจ้าไปอยู่กับไอ้เสี้ยสี่ใช่ไหมล่ะ
5: ไปอยู่กับไอ้เสี้ยสี่นี่นะเนี่ยบอกให้ว่ามันแปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้วนี่ข้อสำคัญนะสวยกันแม่จ้านมเนี่ยโอ้โหใหญ่กันแม่จ้าอีกแล้วยศห้ามเรียกเขาว่าเสี่ยสี่ต้องเรียกเขาว่าน้องโฟแล้วข้อสำคัญน้องโฟมีผัวแล้วด้วยไม่เชื่อโดดดูภาพประกอบไปไหนเสี่ยสี่กลายเป็นแบบนี้อ้าวแล้วแม่จ๋าจะไปรู้มันได้ยังไงล่ะโอ้แม่จ๋าถึงบอกว่า

0: แกพลาดมากที่ไม่ได้ไปงานนี้แม่คุณเอ๋ยแม่คุณเอ๋ยมาขนาดนี้และจ๋าเนี่ยเจ็บใจนิดหน่อยเองไปถามมันว่ามันทำสัญญกรรมที่ไหนมันไม่บอกมันกะว่าถ้าแม่จ๋าไปอ่ะแม่จ๋าตุ้งกับมันแน่นะ
1: เขาแม่จ๋าไม่ได้คิดจะไปอยู่ก็เสียสิแล้วแม่จ๋าจะยินดีให้พ่อจ๋าไปอยู่กับยุ้ยทำไมอ่ะ
0: ไอ้พ่อจ๋าแกกับฉันน่ะอยู่กันมานานขนาดนี้แกคิดว่าฉันไม่รู้จักแกดีหรือไงฮะฉันรู้จักกันทั้งโอ๋ตับไตไส้พุงปอดม้ามอะไรของแกเนี่ยรู้จักหมดเลยคนอย่างแกเหรอกล้าจะไปมีกิ๊กแกน่ะหึงฉันที่ฉันเป็นไงเสียสิแกก็เลยไปจ้างนางยุ้ยมาเล่นละครตกตาให้ฉันหึงแกกลับเฮ้ยไอ้แผ่นตื้นๆอย่างเงี้ยกินกันไม่ลงแล้ว
2: จริงอย่างที่คุณท้าววรการพูดจริงๆด้วยอ่ะแม่จ๋าเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ห่วงแล้วก็ไม่รักแต่เพราะว่าแม่จ๋าเชื่อใจพ่อจ๋าแล้วก็รักพ่อจ๋ามากๆตั้งหากล่ะ
3: ใช่ไหมจ๋า
0: เออไปคนมันอยู่ด้วยกันน่ะมันจะไม่ไว้ใจกันได้ยังไงอะฮะเป็นไงอะเป็นไรอะฮะเป็นไร
4: จะรักแม่จ๋า

0: เดียจะรีบไปไหนจ้าน้องเดีย
1: เดียใครใครเดีย
0: อันน่าอันน่าแอบใส่ด้วยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ฉันเช็คเบอร์โทรของเดียในโทรศัพท์เธอเรียบร้อยแล้วมันเป็นเบอร์เธอ
1: คือเบอร์อะไรนะฉันไม่รู้เรื่องเลย
0: ไม่รู้เรื่องอย่ามาทำไก่แกล้งปลอมตัวเป็นเดียมาใส่ร้ายฉันให้เพอฟังใช่ไหมถึงฉันนะสิ
1: ฮะจะบ้าเหรอในอาร์ตฉันไม่ได้หึงนายซะหน่อยจะไปหึงทำไมอ่ะ
0: เอานะฉันเข้าใจเอาเป็นว่าเรื่องนี้มันจะเป็นความลับระหว่างเราสองคนฉันจะไม่บอกให้เพอรู้เป็นเด็ดขาดไว้ใจฉันได้

ดอลฟินเวิลด์นะครับแต่งตัวมาพร้อมนะครับมาพัทยาครับเราจะไปลงทะเลนะครับไปเกาะล้านไปเล่นบานาน่าโบ๊ทกันนะครับที่นี่เลยครับไม่ใช่ข้างหลังเรานะครับมีโลมาอยู่นะครับที่นี่นะครับมีโชโลมานะครับแล้วก็เป็นสถานที่ฝึกนะครับแน่นอนว่าแปลกแต่จริงของเรามานะครับไม่ได้มานั่งดูโชโลมาเฉยๆนะครับเราจะต้องมาคุยกับครูฝึกนะครับว่าเขามีวิธีการฝึกโลมายังไงให้สามารถฟังคำสั่งได้นะครับแล้วก็ทำตามคำสั่งที่บอกเดี๋ยว

0: มาคุยกับครูฝึกเลยสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครูถังครับครูถังเป็นครูฝึกโลมาอยู่ประจำอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
1: ครับผม
2: ครูถังสุกรีดวงกระจายครับอายุ48ปีเทรนเนอร์โลมาที่คร่ำวอดอยู่ในวงการมากว่า30ปีครับที่น้องโลมาโบกมือกระโดดห่วงยิ้มหวานฉลาดได้ขนาดนี้ก็เพราะฝีมือครูถังของเรานี่เองครับคุณผู้ชมครับคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอาชีพแปลกเทรนเนอร์โลมาเขาทำกันยังไงตามน้องป๊อปไปเลยดีกว่าครับ
0: ทำไมถึงได้มาเป็นครูฝึกโลมาได้ครับ
1: ก็มีคนแนะนำไปว่าจะฝึกโลมาไหมเดิมทีผมไปอยู่จันทร์เลี้ยงกุ้งที่เลี้ยงโลมาตัดสินใจมาเลี้ยงมาฝึกโลมาดีกว่า
0: ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการฝึกสัตว์มาก่อนเลย
1: ไม่มีเลยครับ
0: แล้วเริ่มต้นเลยเป็นยังไงบ้างครับ
1: พอมาก็จะยากนิดนึงยากในการว่าเรามาดูนิสัยดูกิริยาของเขาว่าจะทำยังไงเราสื่อสารกันได
0: ้ครับ
1: สักพักหนึ่งเราก็เริ่มละฝึกนู่นฝึกนี่มาเรื่อย
0: ตอนนี้จับโลมาตัวไหนมาก็ฝึกได้เลยป่ะครับ
1: ก็ต้องถ้ามาใหม่ๆจะยากนิดนึง
0: แล้วแต่ละตัวนิสัยเหมือนกันไหมครับ
1: ไม่เหมือนกัน
0: โลมาที่นี่เป็นเรียกว่าเป็นโลมาสายพันธุ
1: ์ถ้าคนไทยก็เรียกโลมาพันธุ์หัวบาด
0: หัวบาด
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ถ้าตามภาษานี่เขาเรียกอีราวดีโดฟินตัวนี้แหละครับ
0: อ๋อแบบนี้เลยใช่ไหมฮะอย่างตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วอันนี้เป็นของครูถังไหม
1: ของผมของครูเองครับ
0: ครับ
1: อันนี้ตัวนี้เราก็ครูอยู่กับเขามาครับนี้ครูว่า35กว่า
0: ตัวนี้เหรอ
1: ครับ
0: ชื่ออะไรครับตัวนี
1: ้ตัวนี้ชื่อน่ารักครับ
0: น่ารัก
1: ครับผมมาดิลูกเนาะเห็นดิน
0: ี่คือเขากำลังสื่อสารอ๋อนี่ให้โบกมืออย่างเงี้ยครับแล้วผมอยากรู้ว่าเริ่มต้นการฝึกให้เขานอนเอียงอย่างเงี้ยแล้วโบกมือทำยังไงอ
1: ันนี้ขั้นต้นถ้าเราจะฝึกเขาเราต้องจับคีบก่อนวันตั้งอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์รู้แล้วเราพอยกมือก็รู้เลยรู้ปุ๊บเราก็ให้จอดให้รางวัลเขา
0: ครับผมใช้เวลาฝึกนานไหมครับโลมาตัวนึง
1: อย่างน้อยสี่ห้าปี
0: สี่ห้าปีเลยกว่าที่จะมาโชว์ได้เต็มที่เนี่ยเหรอฮะ
1: ตัวอย่างคือต้องให้เสถียรทุกอย่างเลยสั่งปุ๊บ1 2 3เลยเราโชว์1โชว์2โชว์3
0: ต้องได้หมดเลย
1: ได้หมดเลย
0: สาธิตท่าแบบว่าเบื้องต้นให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ไม่ใบอย่างเงี้ย
0: อ๋อพอเขาเห็นเสร็จปุ๊บเขาก็ทำตาม
1: เขาบอกว่าเมื่อเราฝึกเนี่ยเราได้ซ้ายเลือกขวาทำยังไง
0: เราก็จับทำไงครับ
1: ก็ขวาก็จับเหมือนกันขยับคีบไปเขาเนี่ยถ้าเขาเริ่มรู้แล้วแล้วก็เป็นรางวัลกันตลอด
0: ครับ
1: เมื่อเราทำได้ข้างหนึ่งกับเลือกข้างเช่นมาเฮ้ยทำในแบบนี้นะได้แล้วก็ปอนรางวัลเขาจำเริ่ม
0: เขาจะเริ่มจำแล้วยิ่งถ้าเกิดผมทำเขาทำตามผมไหม
1: ก็ต้องมีลองดูนะ
0: ผมต้องทำไง
1: ต้องบายบายบายดีบายบายดีเดี๋ยว
0: อ้าว
1: บายบาย
0: บายบายสิลูก
1: บายบายดี
0: นี่คือเป็นท่าเบื้องต้น
1: ใช่เบื้องต้น
0: หลังจากบายบายแล้ว
1: บายบายทำเงี้ยหมุนตัวเงี้ยทำหมุนตัวเขาดูสัญญาณเราอยู่แล้วเนี่ยทำหมดเลยเดียว
0: นี่เขาดูอยู
1: ่ทุกอย่างก็ดูเราหมดเลยสั่ง
0: เราหมุนทางย้อนดิย้อน
1: ทางต้องย้อนกับทาง
0: ย้อนมานี่ย้อน
1: ทางมานี
0: ่นี่นั่นแหละโอเคเทคแล้วโอ้ยอ๋อเขามีเทคตัวก่อนด้วยนะ
1: เมื่อทำแบบนี้ทำยังไงแล้วก็เป็นที่รางวัลเนี่ยเรามาประกอบในการฝึกบางทีอยากให้สูงๆเนี่ย
0: อ๋อเอารางวัลล่อเลย
1: นี่แหละอันนี้มาเร็วมาเร็ว
0: โอ้ที่อย่างเงี้ยทีเดียวละถึงท่าไหนที่ยากที่สุดสำหรับการฝึกโลมา
1: ถ้าพูดความจริงคือลอดห่วงเนี่ยใช้เวลานาน
0: ลอดห่วงใช่ไหมฮะ
1: ครับแต่ขั้นแรกก่อนฝึกไม่ใช่แบบนี
0: ้
1: ต้องอยู่ในน้ำเงี้ยก่อนให้เขาขึ้นโผล่จากใจนี่มาก่อนโผล่จน
0: พร้อมมันหนึ่งเขาขึ้นให้เขาขึ้นให้ตรง
1: เราก็ให้ระวังเขาขึ้นมาเรื่อยๆสอง
0: ค่อยๆต่อมาเรื่อยๆ
1: จุ่มลงน้ำเลยจุ่มลงน้ำสุดเลยแล้วก็แตะให้รางวัลแตะฝั่งนี
0: ้ครับขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มรู้ไปเรื่อยๆ
1: จนมาสูงนี้เลย
0: สูงนี้ก็ได้ครับ
1: ได้ครับไปดิมา
0: ไปมาเลยว้าวโอ้โหยอดมีความรู้สึกชื่นเลยคุณโอมาเอารางวัลป่ะ
1: มาเร็วทำไมเนี่ยอย่างเงี้ย
0: อ๋อ
1: มีขั้นตอนแล้วมาเร็วฮึบ

0: อันนี
1: ้โดดเร็วโดดได้อยู
0: ่ป้อนรางวัลนะ
1: อันนี้ป้อนกับปากกันเลยครับ
0: ป้อนปากนะ
2: ถ้าอย่างเงี้ยครับถ้าป้อนป้อนมือไปปากถ้าปากสับปากป้อนได้ไหมครับ
3: กาว
4: กาว
1: ได้ป่ะ
4: กาว
1: กาวป่ะล่ะ
4: วิ่งไปป๊อปก่อน
0: เนี่ยเงี้ยอะไรเงี้ยพอเราพูดมาจะงับดีๆอย่างน้อยเนี่ยเราต้องอยู่ต่ำก่อน
1: อ๋ออยู่ต่ำก่อน
0: เพราะไม่ต่ำปากแตกเลย
1: ฮะปากแตกเลยเหรอ
0: ปากแตกขึ้นมันจะว่าขึ้นแรงอยู่เฉยอ่ะนี่ไงนะครับ
1: เสียวดีปากแตกอ่ะ
5: ปากแตกแค่ทาลิปไง
1: โอ้โหโหขาวชัวร์เลยอ่ะ
0: ขาว
5: แต่ต้องทำไงนะทาลิปมาม
1: าลองดูดิมาก
0: ลมอะไรกลมอะไรอยู่เฉยกัดกัดปลาไว้หมุนได้หมุนได้หมุนได้
1: เ
0: นี่ยสังเกตดูไหมทำไมวะเขาชอบไปฝั่งนี้
1: ทำไมครับ
0: โมมาจะจำทนายถนัดไปทางนั้นกูเลย
1: อ๋อถ้ากลับอันนี้เขาจะถนัดไปทางซ้ายของเขา
0: ดีลูกดีช้านิ่งๆอย่างเงี้ย
1: มาลูกมา
0: เราแตะอยู่เฉยอยู่เฉยอัน
1: นั้นแค่นี
6: ้
1: ชอบดิแก้มหอมดิ
7: การสาธิตนะครับการสอนโลมาแบบคร่าวๆแบบเบื้องต้นแล้วนะครับที่นี่นะครับนอกจากจะมีโชว์โลมาแล้วนะครับยังสามารถลงไปว่ายน้ำกับโลมาได้ด้วย
0: ครับ
7: คือประชาชนทั่วไปที่มาสามารถว่ายกันได้ใช่ไหมครับ

0: เป้า
1: แม่
0: แต่ดูหน้านี้นะ
2: โอ้ยแรงอยู
1: ่โอ้ยอย่างนี้แบบคิ้ว
3: วันนี้ป๊อกก็ได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับในการลงไปว่ายน้ำกับโลมานะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่ายอย่างแน่นอนนะถ้าเกิดในทะเลเราคงไม่มีโอกาสได้ว่ายกับโลมาแบบนี้ใช่ไหมครับ
4: ครับผม
3: สำหรับคนที่เขาดูรายการนี้แล้วครับอยากจะมาชมโชว์โลมาที่นี่เปิดปิดทุกวันไหมครับ
4: เปิดทุกวันครับ
3: เปิดทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ใครที่อยากมาชมโชว์โลมานะครับรวมมาถึงลงมาว่ายน้ำนะครับกับโลมาครับรับรองว่าจะติดใจอย่างแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณคุณถังมากครับขอบคุณนะครับและนี่ครับคือพัทยาดอลฟินเวิลด์ครับ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ป๊อปแล้วก็ทีมงานแปลกแต่จริงนะครับมาตามหาเรื่องแปลกนะครับที่บริเวณภาคอีสานนะครับตอนนี้ก็เวลาช่วงเย็นๆแล้วเราแวะหาอะไรทานกันก่อนดีไหมครับทีมงาน
1: ดีครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราดูว่าร้านไหนน่าทานแวะเติมพลังกันก่อนนะครับที่จะไปเจอเรื่องแปลกกันครับคุณครับไปแวะกินข้าวกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านเป็นหนึ่งแล้วนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีอาหารตามสั่งด้วยเดี๋ยวแวะทานข้าวระหว่างทางก่อนนะครับขอเมนูหน่อยครับ
2: ค่ะมาแล้วค่ะ
0: ผมยังไม่ได้สั่งเลยนะครับ
2: มาถึงที่ร้านนี้เราต้องทานก๋วยเตี๋ยวเพี้ยค่ะ
0: ฮะก๋วยเตี๋ยวเพี้ย
2: ใช่ค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวเพี้ยตัวเพี้ยอย่างเงี้ยเหรอครับหรือว่า
2: เป็นขี้อ่อนของวัวนะคะ
0: ก๋วยเตี๋ยวขี้อย่างเงี้ยเหร
2: อก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัว
0: ก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัวพี่นั่งคุยกับผมก่อนผมอยากรู้ก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัว
2: ค่ะ
0: คือเราเอาขี้วัวมาใส่ในนี้เหรอครับหรือว่า
2: ใช่ค่ะเราเอาขี้อ่อนของวัวมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเป็นขี้อ่อนที่เราผ่านความสุกมาแล้ว
0: เมนูนี้มันเป็นเมนูปกติที่คนเขากินกันป่ะครับ
2: ไม่ปกติค่ะไม่มีใครเขาทำแต่มีที่นี่ค่ะที่ทำ
0: ทำไมถึงคิดเอาตัวขี้วัวมาใส่อ่ะครับ
2: เพราะว่าก็เห็นเขาสั่งเป็นพวกลาบขมพวกต้มขมเนี้ยค่ะเราก็ขายเป็นเนื้อเปื่อยเนื้อสดอยู่แล้วเราลองเอาเป็นแบบว่าเอาเพี้ยมาใส่ก๋วยเตี๋ยวดูมันจะเป็นยังไงมันจะเข้ากันหรือเปล่านะ
0: แล้วสรุปมันเป็นยังไงครับ
2: ผลตอบรับดีมาก
0: จริงเหรอ
2: ค่ะ
3: ที่กินประจำนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวอะไร
4: เป็นก๋วยเตี๋ยวเพี้ยครับ
5: ก็อร่อยดีครับก็ชอบครับก็อร่อยดี
6: ก็ติดใจไหมก็ถ้าเกิดได้ผ่านมาก็ต้องแวะครับไม่รู้ว่าติดใจหรือเปล่า
0: ผมขอลองชิมเลยได้ไหมครับ
2: เชิญเลยค่ะ
0: อันนี้คือยังไม่ใส่เพี้ย
2: ยังไม่ใส่ค่ะ

0: ดมไหมละมุนต้องดมดูจะได้บอกกลิ่นมันเหมือนหญ้าเลยอ่ะใช่ป่ะ
1: กลิ่นเหมือนหญ้า
0: เหมือนหญ้าเหมือนดินนะครับ
1: ใช่ค่ะ

0: มีน้ำเปล่าไหมมีน้ำเปล่าไหมคือผมไม่เคยกินมาก่อนความรู้สึกคือเหมือนแบบเรากินน้ำหญ้าน้ำดินอะเพราะว่ากลิ่นมันขึ้นไม่ใช่เหรอกลิ่นขึ้นจมูก
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมก็ไม่น่าเชื่อนะจริงๆอ่ะปกติคนอื่นนะครับเขาใส่แล้วไปคลุกในก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ครับ
1: เขาจะเอาไปคลุกแล้วเขาจะกินแต่อันนี้คืออยากให้ลองว่ารสชาติเป็นยังไงก็เลย
0: โอเคลิ้มรสแล้วครับ
2: เล็กเทียบพิเศษพี่พรเล็กเทียบพิเศษโต๊ะพี่จะขาว
0: ผมถามถึงเรื่องเคี้ยก่อนที่เราได้มาเนี่ยก็คือสดๆแล้วเราเอามาใส่เลยป่ะครับ
1: ไม่ใช่ค่ะเราได้มาสดๆแล้วเราก็เอามาผ่านการทำสุกค่ะ
0: อ๋อคือต้องเอามาต้มก่อนถ้าเกิดได้มาสดๆแล้วเราเอามาใส่เลยอย่าง
1: น
0: ี้
1: ไม่ได้อะความคาวมันจะขึ้นค่ะ
0: อ๋อเมื่อกี้ที่ผมดมนี่คือความคาวลดลงแล้วใช่ไหม
1: ลดลงแล้ว
0: มีคนเคยลองกินสดๆไหมครับ
1: ส่วนมากถ้าสดๆเขาจะไม่ทานนะคะเขาก็จะเอาเป็นเนื้อเป็นพวกลูกชิ้นนะคะ
0: ไป
1: จิ้มในขี้เพี้ย
0: เมื่อกี้ผมลองชิมใส่น้ำแล้วอ่ะผมอยากลองชิมแบบสดๆอ่ะ
1: ลองเอาลูกชิ้นใส่ได้ไหมคะ
0: ไม่มันก็ไม่แปลก นี่ผมเองผมไม่ชิมเพราะว่าผมไม่กินเนื้อพี่ทศครับโจ๊กกินเนื้อป่ะครับ พี่ทศกินเนื้อผมถามก่อนปกติพี่โต๊ะกินเนื้อไหม
3: กินครับกิน
0: ครับเพราะฉะนั้นผมว่าในพี่ทานได
3: ้อ่ะกิน1ช้อนโต๊ะอันนี้คือเป็นคุณไปเตรียมได้ไหมใช่ไหมคุณไปเตรียมได้ไหมใช่ไหมจริงเ

0: สบายเนี่ยจริ
1: งอุ้ย
2: แล้วแต่ไหนครับ
1: จริงเหรอ
2: ที่นี่ไปที่นี่
1: ทำไมต้องมองแรงรสชาติเป็นยังไงพี่ทศ
0: ก็ขมๆนะครับมันขมมันอ่อนมันไม่ได้ขมแบบขมจัดขมมันอ่อนมันก็มีความหอมของหญ้าหมักอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ อ๋อของเรามีใครกินเนื้อไหมครับยังไม่ที่ผ่านมาแถวนี้นะครับก็แวะมาได้ร้านพี่ปุ้ยหรือว่าชื่อร้านว่าเป็นหนึ่งที่นี่เป็นที่แรกและที่เดียวในภาคอีสานที่มีก๋วยเตี๋ยวเพี้ยหลายๆคนอาจจะแบบว่าเคยเห็นเพี้ยมาแล้วส่วนใหญ่เขาจะใส่ในลาบเป็นเมนูที่หลายๆคนรู้จักกันทั่วไปแต่ว่าการที่จะนําเพี้ยเนี่ยมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวถือว่าเป็นเมนูที่แปลกแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยติดใจนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปุ้ยด้วยนะครับขอบคุณครับที่อนุญาตให้ผมมาได้ลองชิมเพี้ยดูนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาแล้วเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
3: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
3: ก้อนหนึ่งเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
3: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ยังไม่พอเหรอ
3: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก็เล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
2: ใช่แฟนคลับเยอะมาก
3: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
2: ่ค่ะ
3: มันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
3: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากินตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะคนนี้เป็นพระ
3: เอกลิเกชื่อดังอ่ะ
2: ลิเกเลยเหรอคะ
3: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
2: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
3: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
2: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมส์ได้
3: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
2: ไม่เชื่อ
3: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
2: คะ
3: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
2: คะ
3: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
2: โอ้โหคุณป้อง
3: ก็เป็นแบบฝุ่น
2: เยอะมาก
3: ที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
2: โอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
3: โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
2: ไป
3: โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่
2: ะ
3: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเอาเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
2: ขออนุญาตนะเราใช้สบู่นะคะ
3: ใช้สบู่นี่แหละ

0: ค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะอ่ะ
1: มี
0: ฟอกฟอกไปเลย
1: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
0: ใช่ฟองฟอกมากแล้วกลิ่นหอมในแป๊บเดียวเห็นไหมคะทาพวกเคมีที่มันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่นี่ดู
1: นี่นี่นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังละ
0: เป็นยังไงเป็นยังไง
1: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะ
0: ดู
1: นุ่มนุ่มผิวแบบชุ่มชื้นโ
0: อ้เป็นยังไงคะ
1: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
0: ๆเป็นยังไงคะ
1: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
0: ชัดไหมคะ
1: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อสุวพัฒน์ศรนันท์นะคะชื่อเล่นประส้มค่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆพอไปโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเวลามีเหงื่ออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็จะคันพอลูกเห็นเรามีอาการแบบเนี้ยลูกก็พยายามไปหาสมุนไพรพวกโลชั่นพวกอะไรมาให้เราลองใช้ดูแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์น่ะจนกระทั่งเรามาเจอไอ้ตัวสบู่สมุนไพรตัวเนี้ยค่ะสุกสกินค่ะแล้วที่สำคัญคือสบู่ตัวนี้นะคะมันหอมมากค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็เย็นสบายนะคะชอบมากๆเลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะมาให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
0: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ขนาดนะคะคุณเจมพระเอกลิเกของเรา
1: ลิเกของเรา
0: แต่งหน้าทุกวันหนาโตเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำที่ใครมันหนามันฝังมันฝังลึกเลยข้อพับเอ้ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเนอะนะ
1: โอ้โห
0: มากันเต็มคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะ ต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก

0: 8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์สุขสกินนะครับก็เป็นนี่นะฮะสุขสกินก็เป็นสบู่ก้อนแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ก็มาลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าสุขสกินนี่เป็นสบู่ที่ว่า3 in 1จริงๆพี่หนุ่มก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ก้อนนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุขสกินครับ
2: หลังจากที่ผมได้ใช้สบู่สุขสกินอันนี้เสร็จแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับก็คือกินตัวที่ผมเคยมีเพราะว่าผมเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็พวกข้อพับต่างๆผมเนี่ยมันก็จะคล้ำๆพอเราได้มาเจอสบู่ของสุดสกินอันนี้ผมก็ใช้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผิวหนังผมเบาขึ้นสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเลยนะเนี่ยใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้สุดสกินอันนี้ต่อไปเรื่อยเพื่อให้ผิวพรรณของเราดีเหมือนเดิมครับผม
3: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
3: อับ
0: กลิ่นน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมคะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะเรามาจุก้อนหนึ่งเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันต้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
3: ค่ะ
0: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอครูข้าวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
3: ทรชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนก็แบบอย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ดูข้างที่ถูไปเมื่อกี้
0: นี่แหละ
3: ไม่ได้ฟอก
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นขี้ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
3: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
3: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะฮะให้8ก้อนยังไม่พอนะฮะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะฮะเงินจ่ายเท่าเดิมนะฮะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ
4: ผมเจมส์พระเอกลิเกหุ่นนายแบบครับสมัยแต่ก่อนนะครับผมเป็นพระเอกลิเกรุ่นแรกของคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพระเอกลิเกนั้นแต่งหน้าหนามากเวลาล้างหน้าทุกครั้งเวลากลับไปนอนนั้นก็คือไม่สะอาดอยู่แล้วครับพอตื่นนอนมานั้นก็จะมีคราบเครื่องสำอางติดอยู่บางทีก็รวมขนก็จะกว้างสิวก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมาเจอนี่สบู่สุขสกินนะครับผมถูกใจมากนะครับเพราะว่าเวลาผมอาบน้ำเนี่ยสบู่สุขสกินนี่แหละครับช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับเป็นสบู่สุขสกินที่ทำมาจากสมุนไพรนะครับมีกลิ่นหอมนะครับพอล้างหน้าเสร็จเครื่องสำอางนะครับที่ฝังลึกออกหมดจดนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวหอมด้วยก้อนเดียวนะครับใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับมีอะไรดีๆผมก็อยากเอามา

0: นำเสนอนะครับ
1: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8

0: ขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
0: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
0: ยังไม่พอเหรอ
1: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
0: ใช่แฟนคลับเยอะมาก
1: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
0: ่
1: มันไม่พอมันไม่ถึง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากินตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
0: ค่ะ
1: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
0: ลิเกเลยเหรอคะ
1: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
0: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
1: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
0: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได้
1: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
0: ไม่เชื่อ
1: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
0: คะ
1: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
0: คะ
1: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
0: โอ้โหคุณป้อง
1: ก็เป็นแบบฝุ่นต
0: ่
1: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
0: โอ้ยกินน้ำปลาเนี่ย
1: โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
0: ป้อง
1: เลย
0: ข
1: อใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะอ่ะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
0: เราใช้สบู่นะคะ
1: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
0: ฟองแล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
1: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นมั้ยคะทาพวกเคมีที่มันล้างออกยากแล้วสังเกตมั้ยคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
0: ขอจับหน่อยได้มั้ยคะสัมผัสผิวหลังๆ
1: เป็นยังไง
0: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะนุ่มๆผิวแบบชุ่มชื้นโอ้
1: เป็นยังไงคะ
0: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริงๆ
1: เป็นยังไงคะ
0: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ที่ไม่ได้ฟอกค่ะ
1: ชัดไหมคะ
0: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยค
1: ุณและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
0: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้อนไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดบ้อนให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
0: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
1: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ
0: ่
1: ายเงินเท่าเดิม
0: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
1: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแ

0: ู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเก
1: ของเรา
0: แต่งหน้าทุกวันหนาเตอะเลยบอกคุณเจมส์ถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมส์ต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำพี่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปึ๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นม
1: ี
0: กลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเนอะนะ
1: โอ้โห
0: คือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้อนไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
1: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
1: อับ
0: ก
1: ิน
0: น้ำปลาเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมันจะโอ้โหก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยนี่ให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมคุณป้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
1: ค่ะ
0: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
1: สชัดมากเลยค่ะอย่างนี้คนละเรื่อง
0: นะอ
1: ย่าง
0: นี
1: ้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ดูข้างที่ถูไปเมื่อกี
0: ้นี่แหละ
1: ไม่ได้ฟอก
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหล ู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
4: ตรงไหนมืดบ้างที่บ้าน
5: โรงรถมืด
4: โรงรถบ้านมืด
6: รอบสวนใช่ไหม
4: รอบสวนติดได้ทุกที
6: ่
4: หน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านรั้วบ้านชานบ้านสนามหญ้าหน้าบ้านสนามว่ายน้ำหรือบางคนเนี่ยมีแบบว่ามีรั้วไก่ล้าวไก่
5: ใช่
7: ข้อตำรา
4: คอกวัวคอกหมูอย่างเงี้ยมันต้องสว่างไว้ก่อนหรือพื้นที่ทางการเกษตรมูลค่าสูงนะมีสวนทุเรียนสวนลำไยม
6: ื
4: ดปุ๊บพี่โจรเข้านะโจรเข
7: ้
4: าแล้ว
7: มาสอยไปอ่ะ
4: ใช่ไม่ได้แต่ติดตั้งไว้ก่อนตรงนี้สามารถติดตั้งได้ทุกที
7: ่
4: และย้ำเลยนะคะว่าสว่างจ้าสว่างไกลค่าไฟเป็นศูนย์
7: นี่คุณแม่หลายๆบ้านคือเขามีกันหมดแล้วนะเขามีติดกันทุกครัวเรือนบ้านเราไม่มีได้หรอคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะอยากจะให้ดูให้ดีเพราะว่าคือนอกจากว่าที่จะแบบค่าไฟสูงก
4: ็
7: คือเขาสว่างนาน
4: สว่างนาน
7: ใช่
4: ใช่แล้วที่สำคัญก็คือสามารถเซตอัตโนมัติได
6: ้
4: น้องคิวตรงนี้เอาง่ายๆนะแอมเวลาแบบว่าเราเซตอัตโนมัติปุ๊บฟ้ามืดมันจะสว่างอัตโนมัติยังไง
6: มาดูเลยสมมติถ้าอย่างนี้นะถ้าแสงในสตูดิโอมันจะเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นอยู
4: ่
6: แต่เมื่อพระอาทิตย์ตกครับสมมตินี่เลยครับตอนกลางคืนปุ๊บไฟของเรานะฮะก็ติดปลั๊กแบบนี้เลยนะ
4: จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเซตอัตโนมัติก่อนในนี้จะมีรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็เพียงแค่กดปุ่มออโต
6: ้
4: นะพอฟ้ามืดปุ๊บการวางอย่างเงี้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องไปวางเองนะเวลาติดตั้งตัวนี
7: ้
4: ใช่สาธิตใช่ตัวเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์สามารถที่จะไปติดบนหลังคาบ้านอะไรได้เห็นไหมพอแบบว่าฟ้าสว่างเนี่ยเจอแสงเจอไฟเขาจะมืดอัตโนมัติแต่เวลาฟ้ามืดปุ๊บเราไม่ต้องแบบไปกดอะไรเลยไม่ต้องคอนโทรลอะไรเลยค่ะ
6: ครับผม
4: ฟ้ามืดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะสว่างเองอัตโนมัติเลยทันที
6: เห็นบอกคนบอกว่า IP นะ67ตัวนี้เวลาพวกฟ้าฝนอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะพายุเกิดมาถ้าโดนน้ำมันจะช็อตจริงๆไหม
4: ไม่ช็อตตัวน
6: ี้ดูนะเดี๋ยวดูนะอย่าบอกไม่ดูสมมติถ้าฝนตกเฮ้ยพี่เอามือไว้อย่างนั้นเลยเหรอ
4: มือไว้อย่าง
6: น
4: ี้แล้วเอาสายไฟด้วยเขาบอกสายไฟกับน้ำยังไม่ตรงกันนะคะ
6: สายไฟ
4: ก็ไม่ตรงกลัวไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตตัวนี้ไฟไม่รั่วไฟไม่ดูดไฟไม่ช็อตและถ้ามีความยาวพ่อจ๋าแม่จ๋า
6: สายยาวมากนะ
4: ยาวมาก5เมตรอ่ะ
7: จริงๆยาวเลยไม่ต้องจ้างช่างมาติดตั้ง
4: ใช่ๆๆไม่ต้อง
7: ติดตั้งเองบนหลังคาบ้านของเราแล้วก็โยนไฟมาได้เลย
4: สะดวกมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพายุเข้าฝนจะตกแดดจะออกไม่ต้องกังวลใจและเรื่องของความแข็งแรง
6: โอ
4: ้
6: นี่ต้องบอกเลยนะในตัวกระจกของเขานะด้วยความที่มันเป็นเทมเปอร์กลาสตรงนี้นะครับมันแข็งแรงมากๆเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับหลักๆเลยคุณเห็นอะไรไหมฮะไม่ได้เอามาปอกให้กินนะเอามาทดสอบความแข็งแรงนะเดี๋ยวผมทำให้ดูว่า1 2 1ไปฮะ2ไปครับ3ครับอีกทีนึงแรงไหม
4: แรงมากแรงไหม
6: พอเปิดใช้งานปุ๊บก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิม
7: ขวนไม่มีว่ากระจกเลื่อน
4: ใช่ใช
6: ่สุดยอด
4: เราถึงบอกว่ามันแข็งแรงและเราถึงไปพร้อมกับการรับประกันให้พ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมนะได้รู้ ให้รู้สึกสบายใจให้รู้สึกมั่นใจไปพร้อมกับการรับประกันโคมไฟที่ใหญ่ใหญ่แบบนี้ถึง1ปีเต็ม
6: ๆ
4: โอเคไม่จ้าแอมจ๋า
6: โอเคมากมากเลยโอ้แล้วบอกเลยนะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะใครที่อยากจะสว่างนานสว่างไกลแล้วค่าไฟ0บาทตอนนี้ลังเลจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกับเรากับทางด้านของช็อปมาเนียนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
6: วันนี้นะครับได้กับสปอตไลท์นะฮะโซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์วันนี้ใน1เซตของเขานะครับมีทางด้านของสปอตไลท์นะครับมีทั้งแผงไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็มีโหมดนี่คือ1เซตนะวันนี้สั่งกับเราซื้อ1ให้ไปอีก1
1: ใช่แล้ว
6: และยังไม่พอนะครับยังมีโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นนะครับรวมไปถึงมีแว่นตาให้ดูแบบพระแบบอีกด้วยนะครับวันนี้ราคาทั้งหมดจาก 9,910 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรับประกันตัวเครื่อง1ปีนะครับเลยรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาที่@ชอปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาต้อนรับนะคะกับสับมันเนี่ยค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะผู้ชมขาใครที่มีบ้านแบบว่าพื้นที่จำกัดแต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆอยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ลำบากเคลื่อนย้ายก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
1: ้
0: พ
1: ับ
0: เก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับและนี่คือคาร์ดครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง 1,890 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
0: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโดอยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะมีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกคเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
1: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวางในพื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวเนี้ยรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆแล้วด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการวางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วน
1: ะ
0: ตัวนี้อย่างที่ทิวบอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะ
1: ครับ
0: เขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปอ่ะเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่าง

0: เพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
1: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่ 3-5 นาทีใช้งานง่ายมากๆแล้ววันนี้โปรดีจริงๆครับหลายคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอน
1: นี่คือคาครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับมาพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วยังมีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึงพันครับ890บาทเท่านั้นฟังให้ดีนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Assai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้าจำหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570
1: คุณผู้ชมคะใครไม่โทรรีบโทรเข้ามานะคะเพราะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดค่ะใครที่บอกว่าอยากจะมีโซฟาคู่ใจเอาไว้ที่บ้านโซฟาที่สามารถพับเก็บได้หรือว่าเป่าลมออกมาต้อนรับแขกได้พร้อมกับเคลื่อนย้ายออกไปทำแอคทิวิตี้นอกบ้านได้นะคะต้องตัวนี้เลยนะเป็นโซฟาเป่าลมจากคลาสนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นี่คือเคลื่อนย้ายสะดวกพับเก็บง่ายเป่าลมเพียงแค่ 3-5 นาทีก็พร้อมใช้งานแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมพนักพิงค่ะที่รองรับสรีระของเราได้อย่างดีรับรองเลยนะว่านั่งเนี่ยต้องสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาช่วยรองรับสรีระและกระจายน้ำหนักของเราได้ค่ะยังไม่พอนะตัวนี้เนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นไวนิลที่มีความหนาและแข็งแรงค่ะเขาสามารถที่จะรองรับน้ำหนักได้มากถึง100กิโลกรัมเลยนะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของรอยขีดข่วนบางคนเนี่ยเอาออกไปแคมปิ้งนอกบ้านแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกังวลจังเลยเอาไปวางทับบนหญ้าบนหินบนกรวดบนทรายเนี่ยเขาจะเกิดรอยขีดข่วนหรือว่าจะรั่วหรือไม่นะคะตัวนี้ไม่รั่วไม่เกิดรอยขีดข่วนแน่นอนค่ะยังไม่พอด้านบนค่ะ
0: ครับ
1: นี่เลยเขาเป็นผ้ากำมะหยี่ทุกคนค่ะผ้ากำมะหยี่ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการป้องกันละอองน้ำได้อย่างดีแล้วก็ป้องกันละอองฝุ่นด้วยแล้วก็มาพร้อมกับช่องใส่ขวดน้ำแก้วน้ำนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมายกพิสูจน์กันว่าน้ำหนักเบาไหมเคลื่อนย้ายสะดวกไหมทุกคนค่ะขออนุญาตยืนก่อนเลยนะสำหรับในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมายกกันนะว่าตัวนี้น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกไหมเห็นไหมเป็นผู้หญิงนี่คือยกง่ายๆเคลื่อนย้ายง่ายๆเลยนะคะ
0: มาดูนะเรื่องความเบาสบายคราวนี้มาเรื่องของการนั่งแล้วสบายบ้างดีกว่าในเซตเขาอย่างตัวโซฟายังมีเก้าอี้สตูลมาให้อีกด้วยนะฮะหนึ่งอันเวลาเราจะนั่งบริเวณทั้งนอกบ้านในบ้านก็สามารถนั่งได้สบายๆตัวผมสูงอยู่184เซนติเมตรนะครับค่อนข้างสูงเลยจริงๆเราทิ้งตัวลงไปแบบนี้
1: นี่เห็นไหมอ
0: ุ้ยมันสบายเพราะว่าอย่างที่บอกที่ผมบอกนะมันมีที่รองหลังอ่ะเวลาเรานั่งไปแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันซับพอร์ตและความรู้สึกว่าตัวหนังกำมะหยี่มันให้ความรู้สึกเย็นพอความรู้สึกเย็นแล้วมันรู้สึกสบายครับแล้วเวลาเราเคลื่อนตัวจะพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เคลื่อนตัวไปไหนอย่างที่บอกไปว่าไวนิลนะครับที่มีความหนาเป็นพิเศษมันค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็ที่ทำการผมการันตีเลยครับรองรับน้ำหนักได้นะฮะคนที่100กิโลก็สามารถนั่งโซฟาตัวนี้ได้แบบสบายๆครับ
1: คือจะบอกว่าพอด้วยที่ด้านหลังเขาค่ะเป็นระบบสุญญากาศนะไม่ว่าเราจะนั่งตรงปลายของโซฟาแบบที่แอบนั่งหรือว่าแม้แต่แบบที่ทิวนั่งค่ะแล้วก็โยกไปโยกมานะเห็นไหมว่าเขามั่นคงมากเลยทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นกังวลว่าน้ำหนักตัวเยอะกลัวว่านั่งแล้วมันจะหงายเอนไปเลยหรือว่านั่งแล้วมันจะเคลื่อนไปเลื่อนมานะคะไม่ต้องกังวลอันนี้เราสามารถจะพกพา

0: ออกไปแคมปิ้งก็ได้
1: ครับ
0: หร
1: ือ
0: ว่าบางบ้านเนี่ยไปแอคทิวิตี้กับลูกๆเนาะลูกลงไปเล่นน้ำสระว่ายน้ำคุณพ่อคุณแม่นั่งเป่าลมมาแล้วก็นั่งเฝ้าลูกๆค่ะข้างสระว่ายน้ำหรือว่าริมทะเลได้เลยค่ะ
1: เอาล่ะอันนี้ประสงค์แบบนี้นะครับใครที่กำลังเล็งอยู่ต้องรีบโทรด่วนนะครับเพราะว่าซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: คลาสแอปกับโซฟาเป่าลมพร้อมกับอีสูนะครับมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอนเป่าลมแบบนี้ให้ไป2ใบและยังมีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกด้วยนะครับทั้งเซตนี้2,078 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว890 บาทโทรด่วนที่021-43330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shop mania สินค้าที่มีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเรมคอร์ดครับ
0: คุณผู้ชมค่ะย้ำนะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะแอคทิวิตี้ของเรานะไม่ว่าเราจะออกนอกบ้านในบ้านนะคะ
1: ครับ
0: โซฟาตัวนี้เอาอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเราทั้งสองคนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนอนจ้า

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
1: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมค่ะการเข้าครัวหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องยากที่ใครอยู่คอนโดหรือใครทำอาหารไม่เป็นแต่ว่า อยากจะทานปลาอินทรีเค็มทอดอร่อยๆเนี่ยวันนี้ค่ะเรามีตัวช่วยมาฝากเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมินั่นเองค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
4: สวัสดีครับโอ้มาแบบนี้ต้องเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงหน้าบ้านแน่นอนนี่คือปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีรสชาตินะครับของตัวปลาของเราอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับ
5: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานนะครับเราเลือกใช้ชิ้นใหญ่กลางลำตัวเท่านั้นนะครับของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่ดองเกลือบนเรือโดยที่ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมี
1: ความ
5: หอมและมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์ครับ
1: แบบนี้นี่เองแล้วทำไมเราถึงคิดที่จะทำมาแบบเป็นพร้อมทานอย่างนี้นะคะ
5: คือผมจะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่รู้สึกว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทอดปลาเค็มเนาะกลิ่นเนี่ยก็อาจจะติดบ้านหร
1: ือ
5: ว
1: ่
5: าติดผมคุณผู้หญิงครับหรือคุณลูกค้าที่อยู่คอนโดเนี่ยครับก็อาจจะไม่สะดวกตัวเนี้ยตอบโจทย์ก็คือว่าสามารถฉีกซองแล้วนำไปรับประทานได้เลยหรือนำไปประกอบเมนูอื่นๆเช่นคะน้าปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มยำใบสีเค็มทรงเครื่องเนี่ยได้ทันทีเลยครับ
4: นะพูดถึงเรื่องของความสะดวกวันนี้เราจัดให้แล้วแบบพร้อมทานแล้ววันนี้โปรดีมากครับพี่แอมใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการทานแล้วชอบปลาอินทรีเค็มทอดวันนี้ทุกคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
4: ปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้ลงมาแบบเป็นแพ็คนะ
1: ค
4: ุณจะได้ในเซตนี้ทั้งหมด5แพ็
1: ค
4: นะแพ็คละ70กรัมและยังไม่พอครับยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกนะครับ1กระปุกขนาด60กรัมด้วยจากราคา 1,034 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่890บาทได้ไปทั้งหมดนี่เลยนะครับโทรด่วนครับ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนีย
1: คุณภูมิค่ะพูดถึงกรรมวิธีในการผลิตดีกว่าค่ะว่าเรามีคุณภาพยังไงบ้างคะ
5: ได้ครับ
4: ครับ
5: ก็หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วนะครับเราดองเกลือทันทีระยะเวลาในการดองเนี่ย5-10วันครับ
1: ครับ
5: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำปลาเนี่ยเข้ามาที่สถานที่ผลิตของผ
1: ม
5: โดยการล้างแช่กำหนดเวลาเพื่อทำให้ปลาทุกตัวเนี่ยมีความเค็มเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปตากให้ปลาแห้งด้วยสถานที่ผลิตที่ป้องกันฝุ่นและแมลงครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาด
1: ค่ะใช่เพราะว่าหลายคนกังวลไงว่าเอ้ยถ้าหาก

0: ว่าเราแบบไปซื้ออย่างนี้เนาะเขาจะแบกกับดินหรือเปล่ากินแล้วมันจะโอเคไหมอันเนี้ยมั่นใจคุณภาพได้
1: แล้วทำออกมาแพคเกจจิ้งเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิครับนี่มีบอกส่วนประกอบวิธีการเก็บรักษาตัวนี้ครับสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติได้6เดือนและเอาไปเข้านะฮะตู้เย็นได้นานถึง1ปีอ่ะขอแกะเข้ามาครับเวลาซีลทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เราจับมาผู้ชมดูสิซีลออกมานะครับโอ้โหซีลมาแบบสวยงามและดมดู
0: ไม่มีกลิ่น
1: นี่นะขนาดจมูกติดตัวปลาไม่มีกลิ่นเลยครับ
0: ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เขายังได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรคะ
2: ครับก็สินค้าตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัล อย. Quality Award
1: บอกเลยว่าเป็นของดีที่อยากให้ทุกคนได้กินนะฮะปลาอินทรีเค็มทอดมาจากทะเลอ่าวไทยและที่ประจวบด้วยของดีแบบนี้ใครที่อยากจะทานนะครับซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: มาเลยครับปลาอินทรีนะครับเป็นปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้คุณได้ทั้งหมด5แพ็คนะแบบนี้5แพ็คขนาด70กรัมแพ็คละ70กรัมแล้วคุณยังได้น้ำพริกนะครับปลากุเลาเค็มอีก60กรัมอีก1กระปุกนะครับราคาเดียวครับ890บาทคุ้มมากอร่อยมากส่งตรงถึงบ้านคุณเลย02143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Manias
0: คุณผู้ชมค่ะมาดูเมนูกันดีกว่าหลายคนบอกว่าอ้าวซื้อเป็นแพ็คพร้อมทานแบบนี้ไปเนี่ยมันเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างบอกเลยว่าได้หลากหลาย
1: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทอดแบบกินแบบเป็นทรงเครื่องใช่ไหม
0: ทรงเครื่องเอามายำก็ได้หรือว่าเอาจริงๆนะคุณแม่ๆคุณย่าๆยายๆตามบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบซื้อไปแล้วก็เอาไปทอดแล้วเอาไปคลุกกับข้าว
1: ขออนุญาตนะทานกับคลุกกับข้าวอ่ะแกะมาแบบนี้แป๊บนึง
2: เขา
1: สวยร้อนๆแล้วก็นี่เขาบอกว่าต้องกินกับเครื่องเคียงด้วยนะนิดหน่อยนี่สมมติประกบกันแบบนี้ครับ
0: น้ำยำ
1: มาปุ๊บขอทานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะดูนะโอ้โหให้ดมก่อนกลิ่นดีมากเรากินครับ
0: โอ้โหดีไหม
1: ดี
0: เมนูเปลืองข้าว
1: คือ
0: จริง
1: ๆมันเค็มกำลังพอดี
0: ค่ะ
1: แล้วมันตัดด้วยความเปรี้ยวของน้ำยำอ่ะแล้วผมว่ามันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเข้ากันได้ดีมาก
0: แล้วอยากให้สังเกตว่าปลาเขาอ่ะมันนุ่
1: ม
0: เห็นทิวตอนที่ทิวหั่นลงไปไหมคะ
1: นิดเดียว
0: ม
1: ัน
0: น
1: ุ
0: ่มมากใช่เนาะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังคงมีเมนูอื่น
1: ๆ
0: ไม
1: ่
0: ว
1: ่
0: าจะมาทำเป็นหล่นอันนี้นี่คือเราใช้ส่วนไหนนะคะ
2: หล่นเนี่ยเราใช้เนื้อนี่แหละครับในการทำหล่นได้เลยคร
0: ับ ก็คือสามารถที่จะเอามาทำได้เลยใช่ไหมคะ
1: ก
0: ิน
1: ข้าวสวยแล้วกับไข่เจียวก็ได้
0: ใช่แต่อีกหนึ่งเมนูนะที่บอกเลยว่าเมนูเนี้ยถูกใจเด็กที่บ้านแน่นอน
1: มันคืออะไรครับพี่แอม
0: หมูสับผัดปลาเค็มค
1: ่
0: ะขออนุญาตขยี้ข้าวรอก่อนทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะตักแบบ
1: คุณแอมทำท่ากินแซ่บมากเลยนะฮะ
0: แบบนี้นะ
1: มาเลยจ้า
0: เอามาขยี้ข้าวนะ
1: ค
0: ึกนะทุกคนเมนูเปลืองข้าวยิ่งแบบข้าวหอมมะลินุ่มๆร้อนๆนะคะ
1: กินไปเลยจ้า
0: ร้อนนะคะไปแล้วนะทุกคนค่ะ
1: กลิ่นเป็นไงคะ
0: กลิ่นดีมาก
1: กลิ่นดีมากใช่ไหมอ่ะอั้มไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างพอกินกับนี่เป็นตัวข้าวสวย
0: มันมีความเค็มแบบนวล
1: ๆ
0: มันไม่ได้เค็มแหลมแบบเค็มปกติที่เราทาน
1: ใครอยากได้ความอร่อยแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับคุณได้เป็นแพ็คแบบนี้เลยทั้งหมด5แพ็คนะแล้วแพ็คละขนาด70กรัมนะครับแต่คราวนี้ตัวสิ่งที่เราแถมไปให้นะฮะน้ำพริกปลากุเลาเค็มอันนี้ก็ทีเด็ดเช่นเดียวกันดูทางนี้เลย
0: นี่ๆๆๆทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไง
1: จ้ะ
0: อ่ะเปิดฝารอดูนี
1: ่
0: ซูมเข้ามาทุกคน
1: ครับผม
0: มาดูข้างใน
1: ครับ
0: ว่าข้างในนี่คือแบบว่าดูดีกลิ่นดี
1: เขาบอกว่าต้องกินกับอะไรต้องกินกับอะไร
0: ข้าวเหนียวสิคะกระติบอยู่ข้างๆขออนุญาตจ้วงข้าวเหนียวเลยทุกคนค่ะ
1: มาหน่อยขอหน่อยขอหน่อย
0: นี่ข้าวเหนียวอยู่นี
1: ่
0: ไปแล้วนะ
1: อยากส่งกลิ่นนะครับไปถึงออกทีวีไปให้หลายๆคนได้ดมความหอมอ่ะนี่ต้องบอกเลยเป็นไงบ้าง
0: อร่อย
1: อร่อยนะเอามายังไงใครที่อยากจะใช้นะครับในเรื่องของตัวปลาเค็มนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยอร่อยจริงๆและสามารถทำได้หลากหลายเมนูโปรวันนี้ดีจริงๆซื้อไปอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไป5แพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็แพ็คละ70กรัมแล้วยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกจากราคา 1,034 บาทวันนี้คุณจ่าย890บาทเท่านั้นโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามา Adside Shop Mania ช่วงท้ายนี้แล้วครับเชิญชวนหลายๆคนที่ดูอยู่โอ้อยากซื้อแล้วอยากกินแล้วทำไมเขาต้องมาซื้อนะครับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีของเราครับ
2: ได้ครับก็กระบวนการแปรรูปปลาอินทรีหอมเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่โบราณแล้วครับผมให้ความสำคัญกับกรรมวิธีแบบนี้ซึ่งป
1: ั
2: จจุบันเนี่ยอาจจะเห็นได้น้อยแล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนำมาทอดให้ลูกค้าเนี่ยได้สะดวก
1: ครับ
2: ได้เอาไปทานกันครับ
0: ครับ
2: ครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วย
0: คุณผู้ชมค่ะซื้อไปสามารถที่จะแกะรับประทานเป็นแบบพร้อมทานเลยทันทีนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยซื้อไปหลายๆชิ้นเนาะก็คือวางเอาไว้อุณหภูมิห้องปกติได้6เดือนนะคะถ้าหากว่าแช่ตัวเย็นได้ถึง1ปีเต็มไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากที่มาแบ่งปันความอร่อยให้กับคุณผู้ชมของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณคร
1: ับ เอาละครับทุกท่านให้ทันนะครับยังไงเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
0: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ชอปมาเนีย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปมันต้องมีการติดขัดกันนิดนึงนะฮะแต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องจอ
2: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
3: ไม่มีผิดเลย
2: ไม่มีเลยนะ
3: มีอยู่อย่างเดียว
2: อาจารย
3: ์ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
2: ์
3: มีรับรองด้วยมีอย.นะคะการันตีได้ของแท้แน่นอน
2: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยAllwellรู้จักดีเคยได้ยินชื่อมาเครื่องวัดความดันก็ดีแต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ย
3: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วเครื่องสามารถบอกเราได
2: ้คุณผู้ชมแค่เปิดเครื่องเขาก็คุยกับเราได้เลยเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเป็นเครื่องแบบนี้อย่างถ้ายายจ๊อบอยู่บ้านเนี่ยมันใช้งานเองไม่เป็นจริงนะยายก็ไม่รู้จะใช้ยังไงนะตัวนี้พอเปิดเครื่องปุ๊บคุยโต้ตอบ
3: พูดให้
2: ใช่ไหม
3: บอกวิธีการวัด
2: เราจะทำอะไรยังไงบ้าง
3: ใช่ไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
2: ฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะตัวนี้เอาไปใช้ที่บ้านได้เพราะว่าราคาพิเศษมากตัวเนี้ยพี่กิ๋วบอกว่าเรามีเคยขายมาก่อน
3: ใช่
2: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแลนด์ของแถมกัน 1,199 บาท
3: ใช่
2: วันนี้ราคาพิเศษนะ
3: ได้เลย
2: ทุบให้จ๊อบหน่อย
3: ทุบเลย
2: วันนี้ราคา
3: พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
2: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ดูอยู่นะฮะเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ค่าออกมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
3: ใช่
2: 999
3: ใช่ค่ะไม่ถึง 1,000 ราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
2: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
4: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania
2: ฉะนั้นย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือไอ้ตัวเนี้ยจ๊อบอยากจะเปลี่ยนให้ยายเหมือนกันนะ
3: ค่ะ
2: เพราะว่าไอ้อันรุ่นเก่านะ
3: มันพูดไม่ได้
2: ห
3: น้าจอก็เล็กกว่านี้
2: ใช่ฮะแล้วไอ้ที่สำคัญคือไอ้ตัวสายเนี่ยฮะ
3: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
2: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามาหรือว่าคุณแม่
3: มี
2: เนื้อห้อยๆนะตัวนี้กว้าง
3: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
2: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ย

0: ุณผู้ชมมันมีปุ่มข้างล่างที่เขียนกับว่า start กดครั้งเดียวกดปุ๊บพอไฟติดปุ๊บเนี่ยก็คือใช้งานได้เลยอ่ะขออีกทีนะโอเคนะฮะ
1: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
0: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะพูดคือตอนนี้จ๊อบตื่นเต้นอยู่นะเอาจริงหลายคนบอกว่าเวลาวัดความดันเนี่ยบางคนห่วงมากเขาเรียกไงซีเรียสมากแต่คุณผู้ชมเราเอาไว้ที่บ้านเนี่ยนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะอย่างยายจ๊อบอ่ะเช้ามาวัดหนึ่งรอบกลางวันกินของมันๆวัดอีกหนึ่งรอบตกบ่ายหลานซื้อชานมไข่มุกมาให้กินวัดอีกหนึ่งรอบ
1: ซึ่งอันนี้ถูกต้อง
0: ควรใช่ไหม
1: เราจะได้มอนิเตอร์ในตัวของค่าความดันของเราตลอดเลยแล้วตัวเนี้ยวัดความดันได้และยังแจ้งเตือนถ้ามีเรื่องของหัวใจเต้นผิดปกตินะคะเช่นเราเกิดอาการหน้ามืดเวียนหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยหัวใจเราได้ไม่เป็นจังหวะตัวเครื่องนี้ถ้าดีเทคได้เขาแจ้งมาให้เราสามารถที่จะรู้ก่อนแล้วก็ไปโรงพยาบาลได้นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
0: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
1: คุณจ๊อบ
0: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
1: คุณจ๊อบคุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
0: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องนี้999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
1: รับประกันจากศูนย์เลย
0: นะฮะแล้วก็มีที่ตัดยาให้คุณพ่อคุณแม่ชอบแน่นอนขอแค่โทรให้ทันเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามาน
1: ะ
0: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
1: จำเป็น
0: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
1: ค่ะ
0: คือไอ้ตรงนี้มันไม่มีใครบอกได้จริงๆนะ
1: ไม่มีค่ะนอกจากเราวัดความดันเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งอันนั้นน่ากลัวกว่า
0: แต่มันมีปัญหาคืออย่างนี้ฮะคือว่าหลายๆคนอ่ะพอวัดปุ๊บอะเครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
1: มันเมมโมรีข้อมูลได
0: ้เมมได้แล้วมันเมมเป็นแบบเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สอง
1: ใช่ถ้าบ้านเรานะคะ
0: GPS อย่างนี้นะ
1: มีคุณพ่อคุณแม่
0: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
1: เราแยกความดันกัน
0: เป็น GPS นะ
1: ค่ะแล
0: ้
1: วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
0: ฉะนั้นเนี่ยเวลาหนึ่งคนที่วัดมาปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะมีค่าต่างๆที่เราวัดได้พี่เก็บได้เท่าไหร่นะครับ
1: 199ค่า
0: 1ท่านวัดได้แล้วก็เก็บได้199ค่านะครับคุณผู้ชม
1: พกไปให้คุณหมอดูที่โรงพยาบาลได้เลยไม่ต้องจดแล้วค่ะ
0: เนี่ยที่ยายผมชอบก็เพราะอย่างนี้แหละจองไว้ก่อนโดยที่ยังไม่ต้องเค้าเรียกยังไม่ต้องจ่ายตังค์นะซึ่งแน่นอนว่าอันนี้มันเป็นภัยเงียบจริงๆเอางี้ดีกว่านอกจากจ๊อบกับพี่กิ๋วน
1: ะ
0: ยังมีแขกอีกท่านนึง
2: สวัสดีค่ะ
0: อยากให้ลองนิดนึงบางคนบอกว่าเนี่ยเนี่ยเห็นสดใสแบบเนี้ยมีปัญหาไหม
1: ใช่
0: พี่กิ๋วครับรบกวนนิดนึงนะฮะอาจจะต้องช่วยดูแลพี่อ้อมทำได้ไหมครับโอเคนะย้ำนะคุณผู้ชมเครื่องเนี้ยยายจ๊อบ80กว่ายังทำได้ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถวัดเองได
1: ้ง่ายง่าย
0: ง่าย
1: วัดอยู่กับบ้านอย่างเงี้ย
0: เพราะเมื่อก่อนถ้าเป็นแบบสมัยก่อนมันเป็นแบบบีบๆป่ะ
1: ใช่อันนั้นยาก
0: อันนั้นเก่า
1: ต้องมานั่งฟังด้วย
0: ฮะ
1: ค่ะ
0: ตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมครับย้ำนะมันเป็นเหมือนดิจิตอลแล้วอะใส่ฐานแล้วก็กดปุ่ม1ครั้งนะครับผมที่สำคัญก็คือเขาอัปเกรดแล้วพูดภาษาไทยได้แล้วก็ตัวสายไอ้ตัวที่ล็อตแขนนะครับมันกว้างขึ้นมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถึง10เซนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะครับตัวนี้1เครื่องรับประกัน1ปีเต็มจากออลเวลจากศูนย์เลยมีที่ตัดยาให้ไปอีก1ชิ้นทั้งหมดไม่ต้องจ่ายพันกว่าบาทครับวันนี้พี่กิ๊วบอกว่าทางออลเวลลดให้เลย200
1: ค่ะ999ไม่ถึงพัน
0: ผมบอกว่า1เครื่องมันใช้ได้ยาวๆอ่ะแล้วบ้านผมมาซื้อเครื่องเดียวแล้วก็ใช้ได้ทั้ง
1: บ้านเลย
0: ครอบครัวและที่สำคัญคือเครื่องเนี้ยมันใส่ฐานอยู่ข้างหลัง
1: ใช่
0: เป็นฐานที่แบบคุณเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะฮะกดแค่ปุ่มเดียวใช้งานได้เลยจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆนะฮะซีเรียสนะฮะเมื่อกี้จ๊อบค่าขึ้นสูงนี่จ๊อบเริ่มเครียดแล้วนะฮะ แล้วคนนี้ครับ
1: สิ้นแล้วค่ะ
0: อีออม
1: เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของปีนึงวัดหนเดียวเนี่ยไม่ได้มอนิเตอร์ไม่ได้ติดตามค่ะ

0: คือค่าเราอะตอนที่เราไปหาหมอหรือตอนตรวจสุขภาพอะดีแต่หลังจากนั้นเราอาจจะปล่อยปะละเลยนะคุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องฮะ
1: ตอนน
0: ี้นะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
2: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
0: แปลว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
2: อีก40เครื่อง
0: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผมไม่ต้องจ่ายพันกว่าบาทเกือบ 2,000 เอ้ยเกือบ 1,200 วันนี้999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
2: ค
0: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยได้ใช้แน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้าโปรก็ดี
3: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
4: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
2: ึ้
5: น
2: ปู
5: ขึ้น
6: ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมกัน
7: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
8: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
4: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
8: ไม่มีเลย
4: ได้ข้าวเท่าไหร
8: ่ได้ข้าว140ตัง
9: ค์นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
10: สวัสดีครับ
4: โอ้โหมีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
10: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
4: ครับ
10: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
4: ๆครับ
10: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
4: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
10: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้เนี่ยถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะครับดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแก้อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
4: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
10: ต่างกันมากคร
4: ับทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งก็ได้อะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
10: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินบ้างไห
4: ม
10: มันย่อยสลายบ้างไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
4: ์
10: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
4: ครับ
10: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
4: เพราะอะไรล่ะครับ
10: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
4: แสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
10: ์ใช่ครับ
4: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และกระปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
10: ใช่ครับ
4: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
10: ใช่ครับ
4: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้ก็ดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
10: ใช่ครับ
4: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
10: ไม่ใช่ครับ
4: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกบอกออกผลได
10: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
4: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรอครับ
10: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ๊ะใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
4: ครับ
10: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
4: ครับ
10: ก็มานั่งดูอีกทีลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
4: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพ
10: ี่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
4: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
10: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะ
4: แล้วมันต่างกันยังไงครับพี
10: ่โอ้โหก็ถามว่า คนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเล
4: เ
10: ห็นไหมครับ
4: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
10: ใช่ใช
4: ่ครับ
10: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
4: ก็มีแต่ปลาทะเล
10: ผ
4: มดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
10: ใช่ครับ
4: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
10: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
4: โอ้
10: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
4: ครับ
10: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลามันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
4: ครับ
10: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
4: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
10: ใช่ครับ
4: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
10: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
4: ครับ
10: ก็คือเราจะขโมยคำเรียกว่ายื
4: ม
10: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
4: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
10: ใช่ครับ
4: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
10: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
4: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
10: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
4: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้จากดินแข็งๆมันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้

0: ใช่ไหม
1: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่วินาทีกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
0: อ๋อนี่ให้ไปทดลองได้เลย
1: ทดลองได้เลย
0: คือจากดินแข็งๆใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
1: บีบดูบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
0: นะอันนี้เอาไปลองได
1: ้
0: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
1: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาคร
0: ับ
1: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
0: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
1: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
0: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ้าเป็นนาปัง
1: ฉีดแล้วก็ปั่น
0: แล้วก็รอที
1: ่รอ
0: ถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
1: รอสักประมาณสัก8วัน
0: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
1: นาปี
0: รอฝนรอ
1: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
0: แล้วรอได้เลย
1: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
0: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีความชื้นอยู่แล้ว
1: ใช่ครับผมก็ไถกบไปแค่นั้นนี่พอครับ
0: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
1: ใช่ครับ
0: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
1: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวนี้ตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อรานะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอไอ้ดินเน่าเราไปปรับนะจากกรดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะมันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
0: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สารแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
1: ม
2: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายมันใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
1: ค่ะ
2: แล้วผมนี้จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
1: ม
2: ระดับเนี้ยแค่เตียนฝ่านิด
1: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับเนี่ยดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
2: รุดแล้ว
1: รุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมไม่ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
1: ม
3: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
3: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
3: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไหมได้อย่างนี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
1: เลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากเลย
4: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: นี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ช็อปมาเนียได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร์
1: เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาน
1: ะ
2: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
2: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
2: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่าง
1: น
2: ี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่าง
1: น
2: ี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
1: เลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากๆเลย
3: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมกัน
1: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริงๆ
0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำเพียงอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
1: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
0: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
1: สีดำ
0: ใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์เนี่ยนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับสังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงน
1: ะ
0: ครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี่
1: ก็บอกว่าเป็นแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือเหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ยคุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
1: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้าย
0: มาจบที่นี่
1: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
1: ้
0: ก
1: ับ
0: สิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2

0: ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย Mcord ครับ
1: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
2: ดินล่ะ
1: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
1: ดินเน่า
3: ดินเน่านะ
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
4: ได้ข้าว140ตังค์
5: มันใช้ได้จริง
6: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
6: หลุดแล้วเห็นไหม
7: ลูกเต้ามะนาวดูดินี่ของเขาดีแต
8: ่ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
9: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
4: ่ได้ข้าว140ตังค์
10: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
0: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
11: ครับ
0: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถครองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
11: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
11: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
11: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
0: ์ครับ
11: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
0: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
11: ้
0: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะคร
11: ับ
0: หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย Mcord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
8: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
3: ดูเนื้อดู
8: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
4: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
4: ่ได้ข้าว140ตังค
1: ์ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
2: ดินล่ะ
1: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
1: ดินเน่า
3: ดินเน่านะ
12: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไปประมาณสัก20ลูกนะครับ
10: แต่ไม่ได้ปล่อยไว้มากดูนะครับ

0: นี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20ลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
1: มันใช้ได้จริง
2: เป็นนี่เกือบตาย
1: รุดแล้วรุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหม
3: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
1: ึ้
3: น
1: ปู
3: ขึ้น
2: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อละไม่ทัน
4: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
5: ่ได้ข้าว140ตัน
0: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
6: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: มันใช้ได้จริง
3: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
1: ครับ
2: รู้ว่าตอนนี้จะห่อละไม่ทัน
4: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตัน
0: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยวันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ้านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดทัก
0: ว้า
1: อุ๊ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
0: ก็บอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ๊ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อนอันนี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะ wow. เป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆค่ะและยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูทับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบผู้ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่า

0: ค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อุ๊บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
1: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
0: ค่ะ
1: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุดๆว
0: ัน
1: นี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อุ้ยเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ก็คือสีน้ำเงินไพลิน
0: ว้าว
1: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
0: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๊ดเนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีด
1: ู
0: แบบคุณหญิงท
1: ่
0: านผู้หญิงบิลดา
1: อาจารย์
0: นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป็น
1: นกยูง
0: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงนี้ไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างดีเป็นโพลีเอสเตอร
1: ์ใส่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
0: แล้วมัน
1: ติดยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
0: ใช่
1: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
0: ค่ะ
1: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริงๆ
0: ค่ะ
1: ป้าหยิบมาแล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: เด
0: ี๋
1: ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
0: จะ
1: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยเราจะ mix and match ได้หรือเปล่า
0: ให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงเลยพี่อู
1: ๋นี่
0: โอ้โห
1: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
0: สวยมาก
1: ด
0: ู
1: หรูหราผู้ดีมากๆ
0: ค่ะ
1: หรือยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
0: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
1: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
0: โอ้ดูหรูหรา
1: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไม่หมดยังไม่พอแม่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้แล้วนะ
0: ขอ
1: ไปต่อ
0: ขอเป็นสีฟ้าสีฟ้า
1: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
0: ดูขับผิวมากพี่อู
1: ๋ใช่แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
0: ฟ้าทองก็สวยอันเนี้ยใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
1: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่จริงแล้วมิกซ์แอนด์ไหนกับเสื้อพี
0: ่
1: ก็ยังได
0: ้สีฟ้าเหลืองก็สวยแม่ดูพี่อู๋ใส่
1: เห็นไหมคะมิกซ์แอนด์ไหนกับอะไรก็สวยอ่ะไปต่อลาย
0: ไหนต่อไปต่อ
1: ลายนี
0: ้อันนี้เป็นดำรัตติการ
1: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพู
0: จะเป็นลายๆหน่อย
1: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
0: สวย
1: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอ่ะไปต่อ
0: ใช่ค่ะไปต่อนะ
1: เขียวมรกต
0: เขียวมรกต
1: สะกดทุกสายตา
0: เขียวเหนียวซับเขาว่างี้
1: ตัวนี้เลยขาวก็สวย
0: ขาวเขียวสวยเลิศ
1: หรือว่าจะเป็นสีทอง

0: ้องก็ได้
1: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
0: ๆคือเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ก็ได้นะ
1: เขียวกับเหลือง
0: ได้เลย
1: ใช่อ
0: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
1: ค่ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก4
1: ผืน
0: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ XXL ก็สามารถใส่ได
1: ้
0: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์ทาว6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
1: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
0: wow.
1: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชัวรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้แดงขาวแดงขาวนี้เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชัวรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต่อไป
0: นี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะ
0: อ
1: ยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่อ๋อโอ้จริงนะอุ๊ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ้าง
0: นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส
1: ่
0: นี่คือเป็นส้ม
1: ส้ม
0: ปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ๊ย
1: ส
0: ีส้มๆก็สวยคุณผู้ชม
1: อะมาท้ากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ๊ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่ได้เลย
1: แม่ได้
0: ใ
1: ส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพันษาอาสาหาวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม
0: ่ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่ๆพี่มี
0: ชมพูชมพูอันนี้นำเสนอเลยคุณชมขาแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆ ตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ

0: ยวันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ
0: ้
1: านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดเขาทัก
0: ว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
0: ต้องบอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ๊ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อนอันนี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆค่ะและยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูทับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบผู้ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อุ๊บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
0: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุด
1: ๆ
0: ว
1: ัน
0: นี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อุ้ยเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ก็คือสีน้ำเงินไพลิน
1: ว้าว
0: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๊ดเนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีด
0: ู
1: แบบคุณหญิงท
0: ่
1: านผู้หญิงบิลดา
0: อาจารย์
1: นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
0: ็
1: น
0: นกยูง
1: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้า มันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงเนี้ยไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้ว

0: ขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญแต่ชอบมันเย็นเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างดีเป็นโพลีเอสเตอร
1: ์ใช่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
0: แล้วมัน
1: ติด
0: แล้วมันสาก
1: ยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
0: ใช่
1: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
0: ค่ะ
1: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริงๆ
0: ค่ะ
1: ไปหยิบมาแล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: เดี๋ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
0: จะ
1: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่า
0: ให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือ ดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงไหมพี่อู
1: ๋นี่
0: โอ้โห
1: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
0: สวยมาก
1: ผู้ดีมากมาก
0: ค่ะ
1: ยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
0: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
1: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
0: โอ้ดูหรูหรา
1: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่หมดยังไม่พอแม่ยังไม่ดูตรงนี้แล้วนะเด
0: ี๋
1: ยวไปต่อ
0: ขอเป็นสีฟ้าสีฟ้า
1: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
0: ดูขับผิวมากพี่อุ
1: ๊ใช่แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
0: ฟ้าทองก็สวยอันนี้ใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
1: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่งจริงแล้วมิกซ์แอนด์แมทกับเสื้อพี
0: ่
1: ก็ยังได
0: ้สีฟ้าเหลืองก็สวย
1: แ
0: ม่แม่ดูพี่อู๋ใส
1: ่เห็นไหมคะมิกซ์แอนด์แมทกับอะไรก็สวยอ่ะไปต่อลาย
0: ไหนไปต่อ
1: ไปต่อไปต่
0: ออันนี้เป็นดำรัตติการ
1: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพู
0: จะเป็นลายๆหน่อย
1: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
0: สวย
1: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอ่ะไปต่อ
0: ใช่ค่ะไปต่อนะ
1: เขียวมรกต
0: เขียวมรกต
1: สะกดทุกสายตา
0: เขียวเหนียวซับเขาว่างี
1: ้ตัวนี้เลยขาวก็สวย
0: อุ๊ยขาวเขียวสวยเลิศ
1: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
0: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
1: ๆเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ได้นะ
0: เขียวกับเหลือง
1: ได้เลย
0: ใช่อ
1: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
0: ค่ะ
1: แต่วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก
0: 4ผืน
1: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ XXL ก็สามารถใส่ได
0: ้
1: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์เทา6ใบแต่วันนี้กระต่ายเขายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
0: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
1: wow.
0: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชัวรี่จริง
0: ๆเริ่มต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้อ่ะแดงขาวแดงขาวนี่เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชัวรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต่อไป
0: นี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำ

0: ี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
1: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
0: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
1: ่อ๋อโอ้จริงนะวิ่งน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
0: อ่ะลายต่อไปบ้างลายนี
1: ้นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส่นี่คือเป็นส้ม
0: ส้ม
1: ปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ๊ย
0: ส
1: ีส้มๆก็สวยคุณผู้ชม
0: อ่ะมาทากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
1: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ๊ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่
0: ใช
1: ่ได้เลย
0: แม่ๆได
1: ้แม่ๆได้
0: ใส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
1: เข่าพรรษาอาสาฮาวิสาขะ
0: สีต่อไป
1: อุ๊ยสีชมพู
0: อุ๊ยตัวเนี้ยหวานมากแม
1: ่ค่ะ
0: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่ๆพี่มี
1: ชมพูชมพูอันนี้นำเสนอเลยผู้ชมค่ะแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
2: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
1: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ปลาอินทรีย์คุณภาพที่ผ่านการดองสดทันทีบนเรือและกระบวนการแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมกว่า100ปี
6: ผ่านการดองเค็มนะคะในปริมาณที่เหมาะสมค่ะไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งทำให้ตัวของเนื้อปลายังคงนุ่มคงความสดคุณภาพไว้และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์หอมปลาอินทรีย์ค่ะ
5: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับปลาอินทรีย์เค็มตาหอมปลาอินทรีย์1ตัวขนาด1กิโลฟรีครับกับน้ำพริกปลาอินทรีย์เค็ม60กรัม1กระปุกทั้งหมดนี้ราคารวม 1,099 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง890บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
1: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
1: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะต้องบอกว่าวันนี้กลิ่นของเรานี่คือหอมฟุ้งเลยนะคะเพราะว่าด้านหน้านี้ค่ะรู้แล้วแต่เป็นเมนูที่ทำมาจากปลาอินทรีย์เค็มค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมิค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีย์ค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: คุณภูมิครับมาเลยครับปลาอินทรีย์ของเรากับหอมปลาอินทรีย์เนี่ยมันอร่อยยังไงแนะนำผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ
9: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีย์เค็มขนาด1กิโลนะครับ
1: ค่ะ
9: ตัวหนึ่งเนี่ย1กิโลของเราเนี่ยคือปลาอินทรีย์หอมที่เป็นปลาอินทรีย์หอมแท้ๆดองเกลือบนเรือไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับ
1: อ๋อแล้วมันต่างกันยังไงอะคะ
9: ครับก็คือปลาอินทรีย์เค็มเนี่ยมี2แบบคือปลาเค็มธรรมดาหลังจากที่ได้ปลาสดแล้วเนี่ยก็เอาไปแช่น้ำแข็งก่อนแล้วค่อยมาทำเค็มทีหลังแบบนั้นปลาเค็มธรรมดาของเราเนี่ยคือปลาอินทรีย์หอมที่หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วดองเกลือบนเรือทันทีเลยใช้แล้วเวลาในการดองเนี่ย 5-10 วันแล้วก็เข้ามาที่สถานที่ผลิตของผม
1: อย่างนี้รสสัมผัสมันจะแตกต่างหรือว่าความอร่อยแตกต่างกันไหมคะ
9: จุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือเรื่องของความหอมและความเค็มที่กำลังดีครับเนื้อจะนิ่มจะไม่แข็งกระด้าง
7: ครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของแบรนด์หอมปลาอินทรีย
1: ์
7: นะครับตัวนี้เนี่ยเราทำมานานหรือยังครับ
9: ครับก็คือกรรมวิธีการผลิตแบบนี้นะครับมีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับ แต่ว่าของผมเนี่ยก็คือรุ่นคุณปู่เนี่ยก็นับไปที่ประมาณสัก50 ปีครับ
7: โหเป็นทุกรุ่นต่อรุ่น
10: ครับใช่ค่ะแต่ว่าของเรานี่ก็คือเอามาผลิตทำแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมได้ไปทั้งตัวแบบนี้คือตัวใหญ่ยักษ์เลยนะ
7: คุ้มจริงๆวันนี้ใครที่ชอบทานปลาอินทรีแล้วมาแบบแพคเกจจิ้งแบบโหดูสวยงามแล้วราคาพิเศษด้วยกับทางช็อปเบเนียนะครับซื้อไป
10: อร่อยแน่นอนค่ะ
7: วันนี้ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวใหญ่ๆแบบนี้1กิโลที่คุณจะได้ไปแล้วยังจะได้ในตัวของน้ำพริกปลาอินทรีเค็
10: ม
7: ขนาด60กรัมอีก1กระปุกนะครับเซตนี้ 1,099 บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายราคาเดียวครับ890บาทรีบโทรด่วนเลยที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Corp ครับ
10: ค่ะทีนี้คุณภูมิค่ะมาพูดถึงคุณภาพของการผลิตหน่อยค่ะ
9: ครับก็หลังจากที่เราได้ปลามาแล้วนะครับก็จะนำเข้าสู่สถานผลิตของผมก็คือเอามาล้างกำหนดเวลาเพื่อให้ความเค็มของทุกตัวเนี่ยเท่ากันครับหลังจากที่ล้างได้ที่แล้วนะครับก็นำไปตากในโรงตากที่ป้องกันฝุ่นและแมลง
10: นี่ไง คือว่าหลายๆบ้านเนี่ยเขาจะเป็นภาพจำเน
7: า
10: ะว
7: ่
10: าปกติเนี่ยปลาเค็มเขาก็จะวางบนเข่งวางบนพื้นบ้างล่ะแล้วก็เอามุ้งครอบแต่ว่าอันนี้นะคะมั่นใจคุณภาพได้เลยเขามีโรงงานผลิตผลิตโรงงานแบบว่ามีคุณภาพอย่างดีจนได้รับรางวัลเลย
9: ครับก็ปัจจุบันก็ได้รับรางวัล Oil Quality Award ปี2024ครับผม
7: ครับผมนี่การันตีแล้วเป็นสินค้า O-Top นะจริงๆแล้วปลาเนี่ยมาจากทางด้านของอ่าวไทยที่ประจวบ
9: ใช่ครับ
7: ผมรับรองเลยว่าตรงนั้นอร่อยแน่นอนนะครับแต่คราวนี้มาดูเรื่องของแพคเกจจิ้งดูตรงนี้ก่อนนี่เขาซีลออกมาท
10: ัน
7: กล
10: ิ่
7: นได้เป็นอย่างดีนี่
10: คือไม่มีกลิ่นเค็มลอดออกมาเลย
7: นะครับนี่คือปลาตัวใหญ่ๆขนาด1กิโล1ตัวแล้วยังไม่พอครับนี่ครับดูแพคเกจจิ้งของเขาให้มาโหดูสวยงามนะมันมีบอกเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์เห็นมั้ยแปรรูปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านด้านหลังครับวิธีเก็บรักษาคุณสามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้1เดือนนะครับสามารถเก็บในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ช่องฟรีได้อีก1ปีรวมไปถึงมีเมนูแนะนำต่างๆที่สามารถเอาไปประกอบอาหารได้เยอะมากๆเลยครับ
10: แล้วก็สำหรับแบรนด์นี้เขาไม่ใส่วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่บอกว่าอยู่แต่บ้านอยากจะมีเมนูอร่อยอร่อยบ้างโทรสั่งกันได้เลยติดตู้เย็นไว้สั่งปุ๊บส่งหน้าบ้านแกะออกมาเข้าตู้เย็นได้เลยช่องฟรีซก็ได้
7: ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญนะผมชอบมากเอาไว้เป็นของฝากได้ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของเมนูนะครับที่เมื่อกี้ที่บอกแล้วนะครับว่าเป็นเมนูทำได้หลากหลายตัวนี้เป็นข้าวผัดใช่ไหมเป็นข้าวผัดเป็นปลาอินทรีนะครับ
9: อันนี้ปลาอินทรีเค็ม
7: อันนี้เป็นเมนูทำง่ายแต่ตัวนี้ฮะทีเด็ด
10: นี่ไงคุณชิม
7: คือ
10: ต้องบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านนั้
7: น
10: ชอบค่ะชอบที่จะเอาปลาอินทรีเค็มไปทอดเนาะแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวคือไม่ต้องเอาไปยำเลยนะแค่คลุกกับข้าวก็มีรสชาตินัวๆหอมๆเค็มๆ
7: ขออนุญาตนะ
10: ค่ะ
7: นี่นะทานแบบนี้กินแบบสดๆเลย
10: คุณรอตะก้องเราด้วยแป๊บนึง
7: นี่นะนี่นะได้ไหมได้ไหมนี่กลิ่นหอมมากพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วผมกินเลยนะ
10: ค่ะอ่ะเป็นยังไงคะมันจะเป็นความเค็มอ่อน
7: ๆใช่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากินนะฮะกินปริมาณประมาณนี้กินแล้วมันจะค่อนข้างเค็มแต่นี่ผมรู้สึกว่ามันกำลังกลมกล่อมกำลังนัว
10: ใช่
7: แล้วก็เนื้อนุ่มมากอย่างที่บอกไปว่ามันแช่เกลือมาไม่ได้แช่น้ำแข็งมา
10: ไม่เราคือจะบอกนะว่าปกติเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนอ่ะทำปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยกลิ่นมันจะตลบอบอวลคือกลิ่นเค็มนะแต่อันเนี้ยกลิ่นอ่ะมันเป็นกลิ่นหอม
7: ใช่
10: มันไม่ใช่กลิ่นเค็มอ่ะ
7: ครับผมอันนี้แบบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเราสามารถทำฉีกมาแล้วคลุกกับข้าวทานได้เลยนะมันไม่ได้เค็มจนเกินไป
10: ถูกต้องเลยนะคะหรือว่าจะเมนูอื่นๆก็ได้
9: ครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เด็กๆก็ทานได้ครับเป็นหมูสับนึ่งปลาอินทรีเค็มครับ
10: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตประจำบ้าน
7: ครับผม
10: เนาะหรือว่าบ้านไหนที่บอกว่าอยากฟิวชั่นหน่อย
7: เฮ้ยนี่ได้เลย
10: สปาเกตตี้ปลาอินทรีเค็ม
7: ครับผมอ่ะต่อไปเป็นแบบฟิวชั่นหน่อย
10: ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยไม่คิดว่าจะสามารถเอาส่วนเนี้ยมาทำเป็นน้ำพริกได
7: ้ครับ
10: คือส่วนหัว
9: ครับ
10: ก็คือเป็นหล่นปลาอินทรีเค็มนะคะใช้ส่วนหัวมาทำ
9: ใช่ครับใช้ส่วนหัวในการต้มกะทินะครับ
10: เห็นไหมว่าทั้งตัวที่เขาให้ไปอ่ะใช้งานได้แล้วก็ทำให้เป็นเมนูอร่อยอร่อยได้
7: แล้วยังไม่พอตัวน้ำพริกปลาอินทรีของเขาอันนี้พี่แอมเปิดดูซิว่ากลิ่นเป็นยังไงหอมขนาดไหน
10: ทุกคนค่ะอยากจะให้ดูตัวนี้ที่คุณจะได้ไปนะอยู่ในเซตเลยนะคะให้ดูก่อนให้ดูเดี๋ยวจะดม
7: เป็นไงบ้าง
10: หอมมาก
7: หอมมากนะ
10: ชิมได้ไหม
7: อ่ะ
8: ชิมนิดนึงชิมนิดนึงนะ
10: แตงกวาดีกว่ารสชาติจะได้กลางกลางจ้วงตรงนี้เลย
8: อยากให้ความหอมของปลาอินทรีของเราเนี่ยทะลุจอไปได้เลยนะอันนี้ต้องบอกว่าหอมกำลังดีอ้าวลองชิมเลยจ้า
10: ไปแล้วนะ
8: มาเลยจ้ะนี่กินกับ

0: พวกผักกินพวกอะไรเป็นยังไงบ้างกลมกล่อมนะ
1: อร่อย
0: อร่อยนะอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้ววันนี้นะครับหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วอยากอร่อยแบบนี้สามารถเก็บไว้ได้ตั้งนานนะรวมไปถึงเรื่องของทำได้หลากหลายเมนูนะครับรีบโทรด่วนเลยเพราะว่าซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
0: ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรีนะครับ1ตัวใหญ่แบบนี้1 กิโลมาพร้อม

0: ายฝากแบรนด์ของเราหน่อยค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ครับก็ของเราเนี่ยคือปลายสีหอมที่เราตั้งใจทำให้เป็นปลายสีหอมแบบคุณภาพคร
0: ับ
1: ครับก็ด้วยกรรมวิธีการดองแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยครับสู่สถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยอยากจะฝากสินค้าตัวนี้ให้กับผู้บริโภคได้รับประทานกันครับ
0: เป็นปลาสดจากทะเลประจวบส่งตรงจากประจวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าอยากจะได้ปลาเค็มอร่อยอร่อยเป็นปลาอินทรีเค็มนะคะ
2: ครับ
0: ตราหอมปลาอินทรีต้องยี่ห้อนี
2: ้
0: เนาะแล้วก็นี่มาซิลแบบนี้ย้ำหน่อยพี่ทิวค่ะเก็บรักษายังไง
2: เก็บรักษานะครับในอุณหภูมิปกตินะครับ1เดือนนะครับแช่ในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงเป็นของฝากเอาไปแบบนี้หลายๆคนชอบแน่นอนนะครับในวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากๆนะครับที
0: ่
2: มาแบ่งความอร่อยให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับ
2: เอาล่ะหมดแล้วลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนรีบโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มากันแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
2: ครับ
1: คุณผู้ชมคะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบ้างคะดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเราชอบที่จะลุกมาเข้าห้องน้ำทั้งคืน
2: จ้ะ
1: หลายหลายบ้านมีเป็นกระโถนเอาไว
2: ้
1: หรือว่าบางบ้านผู้สูงอายุไม่ชอบใช้กระโถนเพราะว่ามันหกเลอะเทอะง่ายทำความสะอาดยากเนาะ
2: ครับ
1: ก็สู้เดินไปเข้าห้องน้ำทุกคืนห้องน้ำไกลบ้างล่ะห้องน้ำอยู่ชั้นล่างบ้างล่ะบางบ้านเป็นบ้านยกสูงห้องน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
2: ถูกต้อง
1: ไม่สะดวกเลยค่ะแถมอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายดายเลยนะคะเราเปลี่ยนค่ะยกสุขภัณฑ์เอาไว้มาไว้ข้างๆเตียงจะได้สะดวกต่อการขับถ่ายเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนหรือว่าในช่วงที่อยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองเนาะ
2: ครับผมและนี่คือคอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับมาพร้อมกับถังเก็บของเสียขนาด4.2 ลิตรขนาด1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับแล้วมีถุงพลาสติกให้ทั้งเซตนี้990บาททั้งนั้นเมื่อกี้นี่ขอย้อนกลับไปหน่
1: อ
2: ยมีภาพจำเดิมๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับคุณยายของผมเนี่ยนะฮะเวลาจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันอยู่ชั้นหนึ่งแต่เวลานอนมันอยู่ชั้นสองเขาก็ใช้กระโถนนี่มันเป็นมังกร
1: อ
2: ะแล้วก็นั่งลงไปเพราะว่าตอนคืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำบ่อยมีแบบนี้ไว้อุ่นใจกว่านะ
1: ใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับตัวโถสุขภัณฑ์ตัวนี้นะคะรับน้ำหนักได้เยอะนะ150กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านบอกว่าโอ้คุณตาตัวใหญ่คุณยายตัวใหญ่จะนั่งได้ไหมตัวนี้นั่งได้นะคะมาพร้อมกับตัวฝารองที่แข็งแรงทนทานเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะมีถังเก็บมูลนะจุถึง 4.2 ลิตรด้วยกันนะคะมีตัวฝาปิดอีกต่างหากนะทีนี้เราจะมาดูซิว่าแล้วเขาจะสามารถเก็บกลิ่นได้หรือไม่นะคะสมมุติว่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะ
2: ทำธุระ
1: นี่ทำธุระส่วนตัวค่ะ
2: เทเข้าไปเลย
1: เทไปเลยเรามีถุงให้กับคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะ
2: ครับ
1: เทไปเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเก็บกลิ่นถึง2ชั้นเนี่ยก็คือเปิดตัวนี้ก่อน
2: ปิด
1: ฝาชั้นแรกไปนะคะจากนั้นปิดตัวนั่งแล้วก็ปิดฝาอีก1ชั้นรวมแล้วเป็นการเก็บกลิ่นถึง2ชั้นด้วยกันค่ะ
2: แล้วเวลาทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแค
1: ่
2: เอาถุงแล้วก็ยกไปนะครับแต่ผมชอบตรงนี้ครับด้วยความที่เขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นคงขึ้นนะครับรวมไปถึงเขามีตัวจับแขนที่ถนัดมากๆเวลาจะนั่งนั่งลงไปตัวผมเองหนักอยู่ประมาณ85กิโลครับผมนั่งแบบนี้ผมรู้สึกสบายเพราะมันเท่ากับสุขภัณฑ์ปกติที่เราเข้ากันอยู่ในห้องน้ำเลยและยังมีที่วางทิชชู่ให้อยู่ข้างๆอีกด้วยนะครับเคลื่อนย้ายก็สะดวกเพราะว่าเขามีน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับเวลาหลายๆคนเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังสามารถขนขึ้นรถเอาไปใช้งานได้ด้วยครับ
1: ใช่เพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโอ้ยยังมีกระโถน เป็นอันเล็กๆวางเอาไว้ข้างเตียงนะคะหรือว่ายังคงปล่อยให้ผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเดินเหินยากลำบากในช่วงกลางคืนบางทีสะดุดล้มการล้มของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเรามีสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี
2: ้
1: ติดเอาไว้อยู่ในห้องนอนอยู่ไว้ข้างๆเตียงดีกว่านะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะรับประกันโครงสร้างนะคะถึง1ปีเต็มเลยค่ะ
2: เอาล่ะบ้านไหนนะครับมีผู้สูงอายุนะครับซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: คอมโพรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับวันนี้ในเซตก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรนะครับ1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์คระสีนะครับและยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งเซตนี้ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะทั้งทุกทั้งหนักทั้งเบาได้หมดเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
3: ใครยังไม่โทรรีบโทรนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกบ้านไหนมีผู้สูงอายุนะคะสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยเนี่ยคือการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่บ้านของเราค่ะยิ่งกลางคืนนะอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุของเราต้องลุกเดินเหินเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำไกลๆค่ะบอกเลยว่าบางบ้านห้องน้ำอยู่ไกลมากหรือห้องน้ำอยู่ด้านนอกบ้านด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามีนี่เลยสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี้ติดเอาไว้ข้างๆเตียงหรือแม้แต่คนท้องท้องแก่นะยิ่งท้องแก่มากๆใกล้คลอดโอ้โหลุกขึ้นเข้าห้องน้ำทั้งคืนมีแบบนี้สะดวกกว่าค่ะ
4: จริงๆแล้วหลายๆคนกังวลนะว่าสุขภัณฑ์เคลื่อนที่เนี่ยมันจะเล็กไหมมันจะใหญ่เกินไปไหมจริงๆแล้วเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ที่เราเข้าแบบปกติเลยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าอย่างที่ผมนั่งอยู่เนี่ยตัวผมก็ถือว่าเป็นผู้ชายค่อนข้างตัวใหญ่ผมยังรู้สึกว่านั่งแล้วสบายมากๆเพราะว่ามันรองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวฐานเขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมเวลาเราจะเคลื่อนเวลาเราจะลุกเหินอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่กับที่นะครับรวมไปถึงนะฮะในตัวของช่องที่เอาไว้เก็บพวกทิชชู่หรือบางทีอาจจะนั่งทำธุระนะครับหยิบวางโทรศัพท์มือถือก็ยังวางตรงนี้ได้สะดวกสบายจริงๆครับ
3: ใช่แล้วค่ะทีนี้นะเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับตัวถังที่เอาไว้ใช้ในการใส่ของเสียค่ะใหญ่ถึง 4.2 ลิตรเพราะฉะนั้นน่ะทั้งคืนเอาอยู่นะคะแต่ทีนี้เรามาดูว่าสมมติว่าผู้สูงอายุที่บ้านของเราทำธุระส่วนตัว อย่างที่บอกนะว่าตัวนี้นะคะสามารถที่จะเก็บกลิ่นได้ถึง2ชั้นด้วยกันนะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลในการที่เขาจะมีกลิ่นระหว่างคืนสมมุติว่าเปิดฝาแบบนี
4: ้
3: ปิดใช่ไหมชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่2ปิดแบบนี้แต่พอตอนเช้าค่ะเราผู้เป็นลูกหลานเราก็เปิดฝานะคะจากนั้นก็คือเก็บถุงค่ะ
4: ครับ
3: นี่นะเดี๋ยวจะทำให้ดูทุกคนขาม
4: ันเก็บง่ายมากเลยนะ
3: เก็บง่ายเลยรวบถุงออกมานะคะจากฝานะแล้วก็รวบพันแบบนี
4: ้
3: ยกไปทิ้งมือไม่ต้องเลอะสิ่งสกปรกใดๆเลยค่ะ
4: ครับในตัวเส้นนี้ก็มีถุงพลาสติกให้ด้วยนะครับอ
3: ัน
4: น
3: ี้
4: ใครที่กำลังวนใจอยู่ว่าอยากจะได้สุขภัณฑ์เคลื่อนที่จริงๆมีไว้ดีกว่านะครับคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือจะเป็นคนท้องนะครับคุณพ่อมือใหม่อาจจะมีไว้ให้คุณภรรยาได้นะครับตอนนี้ยังไงก็ถือว่าเป็นของสำคัญเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจนะครับยังไงซื้อไป
3: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
4: คอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับของเราในเซตนี้มีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรใหญ่แบบนี้เลยนะครับมีแปลงอเนกประสงค์คลาสสีให้แล้วยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งหมดนะฮะ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับ 1,000 บาทมีทอนเหลือแค่990บาทเน้นย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มนะครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับเอาละครับหมดเวลาแล้วกับชอมมาเนียนะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคาบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะ ไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัว หรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้าน หรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะ ที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะ
4: เด้มาแล้วครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงวะ
5: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
3: อาหารคนลุกแล้วอะ
5: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
4: ครับ
3: ค่ะ
5: ฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
4: ครับ
5: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
4: ครับ
5: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
4: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
3: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
4: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6กะลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Card ครับ
3: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
4: า
3: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
5: คือจริงๆแล้วเรียกกันง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
4: เกิดที่ระบบ
5: บำบัดระบบบำบัดเดี๋ยวนี้ระบบบำบัดก็คือ

0: คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกลือ มีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมากเขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นแล้วก
2: ็
0: ถ้าต้องรื้อระบบใหม
2: ่ครับ
1: มันแพงมาก
0: เรื่องใหญ่นะ
1: ทุบบ้านทุบพื้น
0: ครับพี่ไปวัดดอกไม
1: ้
0: ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะ

0: สีวัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกินแบคทีเรียต่างๆนานาที่คุณบอกเกิดเนี่ยสร้างสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย์และที่สำคัญเหมือนเดิม
1: ครับ
0: จุลินทรีย์ GSP ไบโอครีนเนี่ยทำมาจากกากเจลาติน
2: เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
0: กากเจลาตินอุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารเนี่ย
1: ครับ
0: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
2: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
0: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
1: ผมเคยใช้แบบผง
0: มันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
1: ครับ
0: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงาน
2: ครับ
0: อย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
2: ้ของ GSP เป็นเชื้อเป็น
0: ถูกแบบผมลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างน
1: ี้ครับผม
0: ซึ่งมันอาจคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
2: อยากให้กลิ่นมันหาย
0: ได้ไหม
1: ใช่เรารู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
0: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไง
1: ครับ
0: ผมเขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราขอรอ GSP ไบโอครีนเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกลไกชีวภาพเอาไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
1: ใช้เยอะมากเลย
0: ถังดักไขมัน
2: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่ที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้อะไรอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
0: ใช่เลยครับเอาเจพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
1: โอ้เอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจสซีเบลครีมนะครับซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6กัลลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้ถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania
2: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศได้แหละที
1: ่
2: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ
0: ่คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือเราแนะนำใช้500 ซีซี
1: 500 ซีซีแล้วบ่อเกลือ
0: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500 ซีซีกดใส่ชักเทใส่ชักโครกและกดน้ำตามได้เลย
2: คือเทเข้มๆอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
0: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมันร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
1: ี้
0: ยผสมน้ำเพิ่มได้250ซีซีเทรวมกับน้ำ10ลิตร20ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
1: เยอะมากเลย
2: เออ
0: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
1: ์ครับ
0: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
1: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
0: ใช้กำจัด
1: เยอะถูก
2: แต่พวกโคกสัตว์เขาก็ใช้กัน
0: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
1: ใช่ครับ
0: ร้องเรียน
2: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
0: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
1: อ๋อหรออ
2: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่นเนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพ
1: ื
2: ่อนบ้านนั่นแหละ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วย Mcard ครับ
2: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
0: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
1: ์
0: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
2: แล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา GSP BioClean มาแนะนำพี่พงทำครัวให้คราบไขมัน GSP BioClean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
4: เราผัดหนึ่งกระทะถูกไหม
3: ใช่
4: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันเกิดไขมันมันเยอะ

0: มากคาบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
1: ยุบยุบ
0: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
2: ถูกต้อง
0: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
2: 13ครับ2ครับ
0: 13ทับ2นะฝากด้วยครับ
3: หนึ่งชี
0: วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เรามากำจัดกลิ่นไว้ด้วยเจสพีเบลคลีนวันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
3: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
0: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะ
3: ใช่ใช่ต้องรีบบอก
0: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
3: คร
0: ับสวัสดีครับ
4: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
5: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
4: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย MCOT

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิว่าดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิว่าสิคะ
1: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิว่าดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
0: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
1: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิว่าครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Adside Shopmania
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พบแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับอากาศร้อนเมืองไทยแบบนี้นะคะเรามาคลายร้อนกันกับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วก
0: ับ
1: คาชิว่ากันดีกว่าครับ
0: ใช่แล้วค่ะอย่างที่ทิวบอกค่ะว่าอากาศมันร้อนมากคุณผู้ชมคะ อากาศประเทศไทยนะ
1: ค
0: ือมันร้อนตลอดทั้งปีอยู่แล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรายังคงใช้พัดลมตัวเล็กแบบเดิมๆที่เรามีอยู่ที่บ้านที่เชื่อว่าทุกบ้านมีเนี่ยคือมันไม่สามารถสู้แรงลมหรือว่าความร้อนด้านนอกของบ้านเราได
1: ้
0: ต่อให้พัดลมมาวางเรียงหลายๆตัวก
1: ็
0: สู้กับความร้อนประเทศไทยไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเลยพัดลมที่เคยมีอยู่ที่บ้านเดิมตัวเล็กๆเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นไซส์ใหญ่แบบนี
1: ้
0: กับตัวนี้ค่ะ18นิ้วคือใหญ่สะใจแรงลมนี่คือแรงมากๆเลยทีเดียวนะ
1: ถูกต้องนะครับเอาจริงๆผมชอบนะความเป็นพัดลมตั้งพื้นเป็นอุตสาหกรรมเน
0: ี่
1: ยดูจากฐานเลยฐานเป็นเหล็กที่แข็งแรงทนทานแล้วมีการลื่นให้ด้วยนะครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะสามารถปรับความสูงได้มากถึง120เซนติเมตรนะคะด้านหน้าคุณผู้ชมมาดูนี่เป็น3ใบพัดค่ะเพราะฉะนั้นแรงลมนี่คือสะใจเลยทีเดียวนะต
1: ั
0: วตะแกรงนะคะมีฝาปิดมิดชิดนะเรียบร้อยแล้วก็มีตัวน็อตค่ะก
1: ัน
0: ไม่ให้ตะแกรงหลุดด้วยนะคะยังไม่พอมาดูด้านหลังของเขากันดีกว่านะคะนี
1: ่
0: ด้านหลังนี่ผู้ชมคะปรับระดับแรงลมได้นะถึง3ระดับด้วยกันค่ะเบอร์1เบอร์2เบอร์3มีมาตรฐานมก.แล้วก็สำหรับตัวหน้าปัดเขานะสามารถที่จะปรับนะคะเป็นกลมก็ได้เงยก็ได้หรือว่าจะปรับให้เขา

0: ายซ้ายขวาก็ได้ด้วย
1: โอ้โหจริงๆก็เป็นมาตรฐานพื้นฐานของคนที่เคยใช้พัดลมอุตสาหกรรมอยู่แล้วแต่ข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของดีไซน์รูปลักษณ์แล้วสีสันเนี่ยมันสามารถเข้าที่บ้านได้แล้วกำลังแรงลมอย่างที่บอกไปว่ามันเย็นมากๆอ่ะดูจากตรงนี้เห็นไหมโอ้โหมันเป่าพัดไปได้สบายเลยบางคนใช้งานได้หลากหลายใช้งานในบ้านก็ได้หรือใช้งานนอกบ้านก็ได้อันที่เช่นบางทีเฮ้ยปาร์ตี้หมูกระทะนอกบ้านนะครับคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: เปลี่ยนบรรยากาศจากในบ้านมาทานนอกบ้านก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะ
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็น้ำหนักนะน้ำหนักนี่คือเบาเลยยังแอบมาผู้หญิงยกมือเดียวได้แบบนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะเคลื่อนย้ายง่ายสะดวกเลยทีเดียวค่ะจะซื้อไปแล้วก็ไปตั้งใช้ในห้องนอนด้านบนก็ได้หรือว่าจะยกลงมาใช้ด้านล่างก็ได้แล้วอย่างที่ทิวบอกว่าใส่ด้านนอกบ้านริมระเบียงบ้านก็ได้หรือว่าบางท่านเนี่ยอยากจะยกไปที่ร้านค้าของตัวเองก็ได้ไปตามแผงร้านค้าก็ได้หรือว่าจะเอาไปใช้ตามในสวนในไร
1: ่
0: ได้หมดทุกที่คุณผู้ชมสะดวกสบายมาก
1: ๆโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิว่าครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02 114-3330หรือแอดไลน์ที่แอดไซน์ช็อปมาเนีย

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พูดถึงบ้านเรานะพ่อจ๋าแม่จ๋าอากาศมันร้อนบางคนเนี่ยต้องยืนตากแดดนานๆรู้สึกร้อนตัวบางคนเหงื่อออกตัวเหนียวรู้สึกไม่สบายผิวใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้จัดการให้เรียบร้อยแล้วครับ
2: ใช่แล้วทั้งหมดที่ว่ามาทั้งร้อนทั้งตัวเหนียวทั้งเหงื่อออกไม่สบายตัวไม่สบายผิวผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้กลิ่นสาบหนุ่มสาบสาวกลิ่นแก่สารพัดกลิ่นเอาเป็นว่าเอาตัวนี้ไปเลยสุกายาซีเฟรชสเปรย์จ้
1: า
2: พ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชม
1: ยังไงคะยังไงคะ
2: บอกเลยว่าตรงไหนมีกลิ่นอับฉีดตัวนี้ไปตรงไหนรู้สึกร้อนเผ
1: าๆตัวขึ้นมาร
2: ู้สึกว่าไม่สบายตัวคือเมืองไทยเนี่ยยังไงก็ร้อนแล้วบ้านเราไม่ได้ร้อนธรรมด
1: า
2: ร้อนชื้นร้อนแบบตัวเหนียวร้อนแบบตัวเหนอะร้อนแบบหุยเหม็นตัวหรือ
1: เปล่าฟังแล้วรู้สึกไม่ดีเลยพี่อู
2: ๋รู้สึกไม่ดีไม่สบายตัวใช่ไหมแม่
1: น
2: ั่
1: นแหละ
2: ฉีดปุ๊บจะรู้สึกเย็นปั๊บนี่ฉีดเลยแล้วกัน
1: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแหมคุณฉีดแล้วผมเอาด้วยผมเอาด้วยผมขออนุญาตด้วย
2: สดชื่นเห็นไหมฉีดปุ๊บเย็นปั๊บ
1: เฮ้ยมัน
2: รู้ส
1: ึ
2: กถึงความเย็นแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยคือกลิ่น
1: มันโล่ง
2: กลิ่นมันจะหอมมันจะโล่งจมูกเพราะฉะนั้นทั้งอากาศร้อนๆฉีดปุ๊บนี่เย็นตัวเลยอ่ะ
1: เย็นนะ
2: รู้สึกสดชื่นแค่ลมโกรกแค่ลมผ่านๆแค่นี้ก็รู้สึกเย็นสบายแล้วแล้วบางคนต้องทำงานบางคนทำไร
1: ่
2: ทำสวนทำนา
1: อยู่กลางแดด
2: วินมอเตอร์ไซค์
1: กลางแดดหมดเลย
2: บางคนออกกำลังกายแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษ
1: า
2: หรือแม้กระทั่งตัวเองแม่จ๋า
1: อ
2: ยู่ห้องแอร์แป๊บเดียวอ่ะออกมากินนะข้าวข้างทางก๋วยเตี๋ยวข้างทาง
1: แดดก็ซอง
2: แดดก็ซอง
1: เหงื่อก็เยอะควันรถก็มา
2: เดี๋ยวเถอะพอร้อนตัวไม่สบายตัวอารมณ์จะรู้สึกแบบไม่ไหวแล้ว
1: หุนหงิดหุนหงิด
2: หุนหงิดหุนหงิดเหลือเกินแล้วความไม่มั่นใจจะมาทันทีดังนั้นพกตัวนี้ได
1: ้
2: พกตัวนี้นะพกพาสะดวกแล้วรู้สึกเลยเนี่ยตอนนี้รู้สึกถึงความเย็นความสดชื่นและที่ชอบก็คือกลิ่นหอมย้ำว่าตัวเนี้ยไปจนถึงกลิ่นเลยกลิ่นสาบนมสาบสาบกลิ่นแก่จะไม่มีและบางคนอีก
1: ใครอ
2: ยู่บ้าน
1: ผู้สูงอายุ
2: ผู้สูงวัย
1: อากาศก็ร้อน
2: ร้อนแต่ไม่เปิดแอร์จ้า
1: เปลืองไฟไง
2: เปลืองไฟเหลือเกินแม่จ้าพ่อจ้าใช้ตัวนี้เลย
1: ฉีด
2: เพราะอะไรมันประหยัดค่าไฟไปเยอะพอฉีดปุ๊บลมกรอก
1: นี
2: ่ลมผ่านๆพัดลมเป่
1: า
2: โอ้โหรู้สึกถึงความเย็นสดชื่นเย็นสบายแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเพราะอากาศมันทำให้ร้อนมากเธอ
1: จริงแล้วจะบอกว่าสามารถฉีดได้ทุกวันฉีดได้ระหว่างวันจากฉีดตอนไหนก็ฉีดได้และที่สำคัญคือไม่แสบผิวทำให้เรารู้สึกมีความเย็นแล้วกลิ่นนะหอมสดชื่นลดกลิ่นตัวได้ดมซิวันนี้หอมแล้ว
2: สดชื่นและสบายตัวมากตัวเหนียวตัวเหนอะก็ช่วยได้
1: ครับผม
2: ไม่ใช่แค่ลดอุณหภูมิร่างกายให้ผิวเราเย็นสบายมากขึ้นไม่ใช่แค่ลดกลิ่นสาบหนุ่มสาบสาวกลิ่นแก่สารพัดกลิ่นแต่ลดความเหนียวความเหนอะหนะเหนียวตัวเมื่อไหร่ฉีดเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเหมาะกับใครบ้
1: าง
2: บอกเลยว่าเหมาะกับทุกคนเหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่รู้สึกว่าเป็นคนขี้ร้อน
1: เพราะฉะนั้นวันนี้สุกยะซีเฟรชสเปรย์นะฮะแม่จ๋ามาดูตรงนี้เลยเรามี2กลิ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกลิ่นสวีทโคโค่
2: อ
1: ันนี้จะออกแบบว่าลักชูนิดนึงนะมีความหวานๆพ่อจ๋าแม่จ๋าอาจจะชอบหรือว่าแม่ๆอาจจะชอบมากๆหรือใครบอกว่าอยากได้กลิ่นแบบเด็กๆดูอันยาวหน่อยก็เป็นเบบี้พาวเดอร
2: ์
1: ทุกคนบอกมี2กลิ่นแบบนี้ทำยังไงดีเราจัดโปร2กลิ่นให้เลยดีกว่านะครับสำหรับสุกายะซีเฟรชสเปรย์1ขวด35 ml ปกติขวด1690ราคานี้ผมซื้อแล้วน
2: ะ
1: แต่วันนี้สุดคุ้มเพราะว่าซื้อสวีทโคโค่4ขวดเฉพาะ100สายที่กดเข้ามาตอนนี้นะ
2: ยังไง
1: ผมจะแถมกลิ่นเบบี้พาวเดอร์ให้อีก4ขวดเป็นทั้งหมดซื้อ4แถม4 8ขวดจากสินค้ารวมทั้งหมดทั้งตัวหลักของแถม 5,520 พ่อจ๋าไม่จ่ายไม่ต้องจ่ายอยากได้วันนี้ฟังดีๆน
2: ะ
1: 999บาทย้ำว่า999บาทจริงๆราคานี้ให้ทุกคนที่อยู่หน้าจอและ100สายแรกใครอยากได้เห็นเบอร์อยู่หน้าจอกดมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อเพียวนะคะปุญชรัตน์โชติรภัทรอนันต์ค่ะปัจจุบันอายุ36ปีค่ะปัญหาของเพียวเนี่ยก็คือเป็นคนเหงื่อออกง่ายขี้ร้อนค่ะแล้วก็เวลาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยด้วยความที่ตัวเองไม่ได้ขับรถนะคะก็ต้องใช้รถสาธารณะอย่างที่รู้กันนะคะว่าอากาศเมืองไทยเนี่ยร้อนตลอดเวลาเลยจะทำให้เราเหงื่อออกง่ายมีกลิ่นตัวแล้วก็พอมีกลิ่นตัวแล้วเรารู้สึกมันเหนอะหนะแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองค่ะคือเรายังได้กลิ่นของตัวเองเลยเนาะเราก็เลยคิดว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะได้กลิ่นเราด้วยหรือเปล่ากังวลมันทำให้เราเสียความมั่นใจไปหมดมูจะทำอะไรมันจากที่เราเป็นดูความมั่นใจแอคทีฟอย่างเงี้ยทำให้ทำงานรู้สึกติดขัดไปด้วยค่ะเลยไม่รู้ว่าที่เราพลาดโอกาสครั้งนั้นไปค่ะเป็นเพราะเรื่องกลิ่นเราด้วยหรือเปล่า จนเพียวมาเจอนี่เลยค่ะสุกายะซีเฟรชสเปรย์ค่ะเป็นสเปรย์เย็นนะคะสามารถฉีดทับเสื้อผ้าได้เลยก็คือฉีดปุ๊บเย็นปั๊บอันนี้ไม่โอเวอร์เคลมแน่นอนสามารถฉีดโดนผิวได้ด้วยเหมือนกันค่ะไม่ต้องกลัวแสบเพราะว่าเพิ่มความเย็นได้ทันทีเวลาเพียวใช้อะค่ะก็คือแค่รู้สึกเริ่มร้อนเนาะไม่ต้องรอให้เหงื่อออกก็สามารถฉีดทับได้เลยค่ะนอกจากว่าจะเย็นแล้วก็ยังช่วยดับกลิ่นด้วยเพราะว่าสุกายะซีเฟรชสเปรย์ตัวนี้นะคะก็คือจะทำให้เรามีกลิ่นหอมคือนอกจากจะไปดีลงานหรือคุยงานกับลูกค้าหรือว่ารวมไปถึงสัมภาษณ์งานนี่ก็คือผ่านเฉลยเลยค่ะเพราะนอกจากจะมีความมั่นใจแล้วก็ยังสบายตัวแล้วก็ไม่มีเรื่องกลิ่นมารบกวนใจค่ะ
1: โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสเปรย์สูตรเย็นสำหรับผิวกายตัวสุกายะซีเฟรชสเปรย์ขนาด 35mL ปกติ1ขวด690บาทสั่งซื้อเซ็ตสุดคุ้มกลิ่นสวิตโคโค่4ขวดแถมฟรีเซ็ตกลิ่นเบบี้พาวเดอร์ให้อีก4ขวดได้ไปแบบสุดคุ้มถึง8ขวดจากรวมมูลค่า 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำ999บาทเท่านั้นเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วโทรหาเราตอนนี้ตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอได้เลยครับทีนี้เรามาดูกันหน่อยพี่อู๋ว่าใน1ขวดแบบนี้มีส่วนผสมของอะไรบ้าง
2: นี่สิที่แม่จ๋าพ่อจ๋าหลายคนรู้นะคะอยากรู้นะคือต้องบอกเลยว่าขึ้นชื่อว่าสุกายะแน่นอนหลายคนเนี่ยรู้จักสุกายะเพราะว่าเป็นสมุนไพรตำรับโบราณโบราณเช่นเดียวกันตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการผสมผสานนะคะในส่วนของสมุนไพรจากตำรับโบราณโบราณเลยนะที่จะได้ทั้งในเรื่องของความเย็นความสดชื่นลดอุณหภูมิลดความเหนียวตัวแล้วก็ยังบำรุงผิวไปในขวดเดียวกัน
1: นี่ไงเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าอยากจะรู้ว่าจุดเด่นมีอะไรบ้างหนึ่งเลยความเย็นมาจากอะไรรู้ไหม
2: เมนทัล
1: ต้องมานะ
2: ต้องมาเลยตัวนี้
1: ความเย็นเขานะฮะ
2: ใช่
1: ช่วยให้ผิวของเรามีความเย็นนะหลังฉีดตั้งแต่วินาทีแรกเลยตัวนี้มีส่วนช่วยทำให้เรารู้สึกเย็นแบบไม่ได้แสบอ่ะเย็นแบบ
2: นุ่มนวลผิวอ่ะเดี๋ยวฉีดอีก
1: ต้อง
2: บอกเลยว่าตอนนี้อากาศมันร้อนจริงๆนะ
1: ร้อนมาก
2: แล้วมันร้อนอบอ้าวพอฉีดไปปุ๊บ
1: เดี๋ยวนะสังเกตด้วยนะคุณผู้ชมว่าพี่อูนี่นะตอนนี้คือเสื้อก็น้อยชิ้นด้วย
2: คือเย็นมาก
1: โดนผมโดนผิวคือเย็นสบายเลย
2: ใช่มันเย็นสุดสบายแต่ว่าไม่แสบผิวนะคะคือให้ความรู้สึกถึงความผ่อนคลายความรีแลกซ์และความเย็นนั้น
1: อ
2: ่ะไม่ใช่เย็นแค่ที่ผิวแต่มันโล่ง
1: เห็นไหม
2: ไปถึงจมูกถ้าแม่จ๋าพ่อจ๋าคุณผู้ชมหลายคนจมูกตันๆใช้ตัวนี้ได้เลยส่วนอีกหนึ่งส่วนผสมสำคัญนะคะคือตัวนี้อัลแลนโทอิน
1: อ
2: ัลแลนโทอินหลายคนรู้จักกันเป็นอย่าง
1: คืออะไรคะ
2: เพราะตัวนี้เป็นสารสกัดหลักนะคะที่มีส่วนช่วยทำให้เรารู้สึกถึงการแบบว่าอุ๊ยสบายผิวเขาจะเข้าไปช่วยปลอบประโลมผิ
1: วให้ร
2: ู้สึกถึงความผ่อนคลายให้รู้สึกถึงความนุ่มสบายเนี่ยแหละเป็นตัวการสำคัญที่จากเราเหนียวเหนียวตัว
1: อุ๊ย
2: รู้สึกสบายตัวขึ้นมาทันที
1: มันโล่งขึ้นนะ
2: ใช่
1: แล้วก็อีกหนึ่งสารสกัดที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือสารสกัดจากใบบัวบกมีส่วนในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวผิวสาวๆผิวหนุ่มๆแล้วก็ทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นด้วย
2: ใช่
1: แล้วสุดท้ายตอบโจทย์เลยคือซิงค์ PCA
2: ตัวนี้ดียังไง
1: ตัวนี้นะช่วยในเรื่องการลดกลิ่นนี่ไงถึงบอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครนะมีกลิ่นตัวแบบไหนออกกำลังกายมาสบาย

0: จะบอกว่าวัยเลข4วัยเลข4
1: มันต้องมีบ้างมั้ย
0: เนี่ยนะมันมีมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนแต่จะปล่อยให้ธรรมชาติทำร้ายเราไม่ได้ค่ะ
1: ถูกฮะ
0: สาวๆแม่ๆหรือผู้หญิงทุกคน
1: ครับ
0: อย่าว่าไปบางคนวัยเลข3ปลายๆเริ่มมาแล้วที่ชาวบ้านเขาเรียกว่ากลิ่นแก
1: ่
0: กลิ่นฮอร์โมนเพศหญิงผู้ชายก็มีแล้วบางคนเป็นกลิ่นแก่ติดตัวติดห้
1: อง
0: เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันบั่นทอนความมั่นใจตัวนี้ช่วยดับกลิ่นแก่กลิ่นสาบหนุ่มสาบสาวกลิ่นเท้าได้เป็นอย่างดีเลย
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นะในเรื่องของการดับกลิ่นไม่พอคุณป้องนะยังผลิตออกมา2กลิ่นด้วยกันสำหรับตัว Sea Fresh Spray นะไม่ว่าจะเป็นตัวกลิ่นตัว Sweet Coco หรือว่า Baby Powder นะครับเพราะฉะนั้นใครนี่นะที่ต้องการความมีเสน่ห
0: ์
1: ความรักชูนิดนี้ติดความหวานหน่อยๆผมแนะนำไป Sweet นะ
0: Sweet Coco จริงๆอูชอบนะตัวนี้กลิ่นหรูกลิ่นแพงกลิ่นรัชเชอรี
1: ่
0: คือไม่รอช้าเนี่ยฉีดไปเลยคือจริงๆแล้วโดนผมก็คือผมหอม
1: อ
0: โดนตัวคือตัวหอม
1: เย็น
0: แต่ที่สำคัญคือเย็นสบายมาก
1: ครับ
0: แล้วอูเนี่ยอย่างที่บอกเมืองไทยอากาศร้อนค่ะบ้านเราไม่ใช่ร้อนธรรมดานะเพราะจ๋าแม่ร้อนชื้
1: น
0: ร้อนตัวเหนียวร้อนไม่สบายตัวฉีดตัวนี้ไม่ใช่แค่ลดอุณหภูมิร่างกายอุณหภูมิผิวนะคะทำให้เย็นสดชื่นแล้วก็ลดความเหนียวทำให้รู้สึกแบบถึงความสบายผิวขึ้นมาตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วกลิ่นมันเหมือนแบบเป็นสาวแรกแย
1: ้มนี่ผมชอบคำนี้
0: สาววัย14วัย15เธอ
1: โอ้เพราะฉะนั้นนะแค่กลิ่นแรกก็อยากได้แล้วแต่อีกกลิ่นก็จะพลาดไม่ได้เหมือนกันก็คือกลิ่นของ Baby Powder กลิ่นนี้นะใครที่อยากให้ความรู้สึกตัวเองแบบสะอาดดูอ่อนโยนดูสดชื่นคล้ายแบบอาบน้ำแบบสัก100รอบใน1วันอย่างเงี้ยต้องเอากลิ่นนี้ไปเพราะฉะนั้นนะเรียกได้เลยว่าทั้ง2กลิ่นนี้นะฮะซื้อได้ใช้ได้ทั้งครอบครัวเพราะว่ากลิ่นนี้นะไม่ฉุนแล้วก็เหมาะกับการใช้ในทุกชีวิตประจำวันของเราควรหลีกเลี่ยงนะหลายๆคนบอกว่ามันเย็นขนาดนี้จะไปฉีดเข้ารอบดวงตรงรอบดวงตาไม่เอาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทดลองในเรื่องการใช้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าสบายแน่นอนหรือว่าใครจะทดลองฉีดใส่ผิวก่อนก็ได
0: ้ใช่แล้วหรือบางทีคุณพ่อบ้านลูกชายอย่างเงี้ยโอ้โหฉีดตัวไม่พอบางคนเนี่ยมีกลิ่นอับตรงจุดไหนฉีดตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นท้องกลิ่นเท้าเอาอยู
1: ่เอาอยู่
0: จริง
1: ๆ
0: บางทีเข้าบ้านมาโอ้โหกลิ่นไม่พึงประสงค์บางคนเนี่ยใช้ทั่วสบู่ทั่วไปแล้วไม่ตอบโจทย์
1: มันไม่จบ
0: ตัวนี้เลยเหม็นตรงไหนอับตรงไหนเหนียวตรงไหนร้อนตรงไหนชื้นตรงไหนฉีดตรงนั้นเหมือนเคสนี้คุณแตงโมชอบออกกำลังกาย
1: ก็เห็นไหมแกตีเทนนิสทุกวันสังเกตนะก็เป็นดาราเนาะเป็นคนดังนะจะมามีกลิ่นตัวแบบมีกลิ่นเหงื่อมันไม่ได้นะ
0: ไม่ได้
1: เหงื่อออกแบบนี้ร้อนแบบนี้พอฉีดไปเป็นไงมันสดชื่
0: น
1: มันทำให้ลบกลิ่นอับของตัวแกทำให้แกรู้สึกว่าแกมั่นใจทุกการออกกำลังกายจะทำกิจกรรมแบบไหนแกก็เอาอยู
0: ่
1: หรือไม่ใช่แค่คนที่แบบว่าเป็นหนุ่มสาวน
0: ะ
1: บางคนยังไง
0: สูงอายุผู้สูงอายุก็ต้องออกกำลังกายเอาไว้แม่แม่จ๋าบอกเลยนะว่าพอออกกำลังกายปุ๊บ
1: แกวิ่งไง
0: กลิ่นเหงื่อ
1: โอ้โหมาเลย
0: 2กลิ่นแก่
1: เดี๋ยวนะโอ้โหแล้วมาคู่กันแบบนี
0: ้ผสมปนเปแล้วมันบั่นทอนความมั่นใจแม่พกไปเลยตัวนี้พกง่ายพกสะดวกมากพอร้อนปุ๊บฉีดปั๊บ
1: เย็น
0: ร้อนปุ๊บเย็นสดชื่น
1: กลิ่นดีด้วย
0: กลิ่นก็ดีด้วยไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: กลิ่นสาบหนุ่มสาบสาวกลิ่นแก่โดยเฉพาะกลิ่นแก่กลิ่นฮอร์โมนที่อย่าว่าไปวัยเลข4นี่ขนาด4ต้นๆ
1: นะมาแล้วยังมาแล้วนะ
0: ถ้าไม่ดูแลดีๆเพราะฉะนั้นวัยเลข5วัยเลข6หรือวัยไหนก็ตามแต
1: ่
0: พกติดตัวได้เลยรับรองว่าไม่เหนียวไม่หนักนะคะสบายตัวที่สำคัญก็คือกลิ่นหอมสดชื่นเฟรชมากๆเลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นซีเฟรชของเราอย่างที่บอกว่ามี2กลิ่นด้วยกันแต่บางคนบอกอยากได้ทั้ง2ก็จัดโปรให้เลยครับสำหรับ1ขวดนะครับสำหรับตัวซีเฟรชสเปรย์นะขนาดของเขาคือ35 ml 1ขวด690บาทวันนี้เซตสุดคุ้มคือซื้อสวิตโคโค่4ขวดใครกดเร็วมาอีก100สายแรกซึ่งตอนนี้สายรันไปแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือไม่ถึง100สายรันนะจ๊ะเราจะแถมตัวเบบี้พาวเดอร์ให้อีก4ขวดเท่ากับว่าเซตนี้ได้8ขวดนะคุ้มค่ามากๆแล้วราคาปกติคือ5,520 บาทแม่ก็ไม่ต้องจ่ายพ่อก็ไม่ต้องจ่ายอยากได้วันนี้ฟังดีๆ999บาทย้ำเลยนะว่า999บาทเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอกดไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีครับชื่อรณกรครับอายุ50ปีมีอาชีพเป็นรปภ.ครับต้องยืนตากแดดโบกรถทั้งวันร้อนก็ร้อนนั่งพักก็ไม่ได้ครับบางวันนั้นแดดร้อนมากยิ่งใส่ชุดรปภ.หนาๆอย่างนี้นะเหงื่อก็ไหลเนื้อตัวมันยิ่งเหนอะหนะอารมณ์ก็หงุดหงิดเลยต้องหาตัวช่วยครับแต่ผมมาเจอตัวนี้สุกายะซีเฟรชสเปรย์สเปรย์เย็นระงับร้อนเวลายืนโบกรถร้อนๆนะผมก็หยิบขึ้นมาฉีดฉีดตอนไหนก็ได้จะฉีดนอกร่มผ้าหรือฉีดที่ตัวก็ได้มันช่วยคลายร้อนได้เยอะเลยครับและกลิ่นของมันนะหอมสดชื่นพอเราสดชื่นนะเราก็มีความสุขทำงานได้อย่างราบรื่นครับ
1: โป โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสเปรย์สูตรเย็นสำหรับผิวกายตัวสุกยะซีแฟลชสเปรย์ขนาด 35 ml ปกติ1 ขวด 690 บาทสั่งซื้อเซ็ตสุดคุ้มกลิ่นสวิต

0: โค่4ขวดแถมฟรีเซตกลิ่นเบบี้พาวเดอร์ให้อีก4ขวดได้ไปแบบสุดคุ้มถึง8ขวดจากรวมมูลค่า 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำ999บาทเท่านั้นเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วโทรหาเราตอนนี้ตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอได้เลยครับเชื่อเลยว่าตอนนี้หลายๆคนชอบมากๆสำหรับตัว C-Flash Spray ทั้ง2กลิ่นด
1: ู
0: นะอยากให้ดูว่าหลายๆคนเวลาได้ใช้แล้วเขามีความสุขอย่างพนักงานออฟฟิศเป็นยังไงดู
1: นี่เลยต้องเดินทาง
0: ใช่แ
1: ล้วคิดดูนะนั่งวินมอเตอร์ไซค์ก็ว่าร้อนแล้วจริงๆก้าวขาออกจากบ้านนี่คือร้อนแล้วนะเพราะมันร้อนชื้นอากาศบ้านเราร้อนไม่ไหวร้อนหงุดหงิดร้อนไม่สบายตัวบั่นทอนความมั่นใจบ
0: ั
1: ่นทอนความเป็นเสน่ห์ของผู้หญิงหมดเลยแล้วนี่กลิ่นตัวมาเลยกลิ่นเต่า
0: ผู้หญิงไม่ได้นะไม่ได้นะคุณจะมามีกลิ่นตรงกลิ่นเต่าไม่ได้นะคุณ
1: ไม่ได้สิเธออ่ะยังไม่พอยังต้องไปรอรถเมย
0: ์
1: น
0: ั
1: ่งรอตั้งนานร้อนเหลือเกินแล้วรถเมย์เนี่ยนะต่อให้มีลมแต่มันเป็นลมร้อน
0: ใช่
1: พอลมร้อนปุ๊บโอ้โหคราวนี้เหงื่อออกเลยจ้ะท
0: ั
1: ้งกลิ่นตัวทั้งกลิ่นแก่ตามวัยม
0: ัน
1: อบมันอวนมันบั่นทอน
0: ความ
1: ม
0: ั่
1: นใจควันรถอีกเหนียวตัวไปอีกน
0: ี
1: ่ก็ต้องใช้ตัวนี้เลยฉีดดับภัยร้อนเพราะฉะนั้นแม่จ๋าพ่อจ๋าทำไร่ทำสวนทำนาพนักงานออฟฟิศ
0: ได้เลย
1: ติดตัวลดความร้อนกันได้แล้วมันช่วยได้จริงเธอ
0: ช่วยได้จริงไม่พอมาดูอีกหนึ่งอาชีพพี่ๆรปภ.โอ้โหบางคนนี่หน้าสู้ฟ้าหลังสู้ดินเลยบางคนทำงานทั้งวันเดินโบกรถเดินดูแลความปลอดภัยหมู่บ้านโรงงานแม้กระทั่งห้างเฮิงโดนแดดทั้งวันแบบนี้บางคนเคยเดินไปเจอนะพี่ๆรปภ.แบบมีกลิ่น
1: อ
0: ะกลิ่นผู้ชายบางคนเนี่ยนะมันอับมันชื้นเขายืนทั้งวันเพราะฉะนั้นหลายๆคนบอกว่ามันขาดความมั่นใจ
1: มัน
0: ทำให้รู้สึกแย่ทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจอยากจะทำงานแบบเดินเจอใครแล้วรู้สึกว่าหอมเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากเขาแค่ฉีดตัว C-Flash Spray นะฉีดปุ๊บเป็นไงสดชื่นเย
1: ็
0: นทำให้บุคลิกภาพดีลดกลิ่นอับกลิ่นตัวกลิ่นเหงื่อกลิ่นอะไรที่มันไม่พึงประสงค์เพราะฉะน
1: ั้
0: นวันนี้ใครที่ต้องใช้บ้างเอาย้ำนะออกแดดใช
1: ้
0: เลยขับรถร่วมบริการพี่ๆวินมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์ขับรถมงรถเมย์พี่ๆรปภ.หรือแม้กระทั่งคนที่ต้องออกแดดทั้งวัน
1: แม่ค้าพ่อค้าน
0: ั่นแหละ
1: ยืนขายของอย่างเงี้ยร้อนนะย
0: ื
1: นตั้งแต่ตอนสายยันตอนเย็นแล้วเมืองไทยมันร้อนร้อนแต่9โมงเช้าแล้วเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าที่ยืนอยู่เนี่ยนะคะก
0: ็
1: สามารถที่จะแบบว่าดับความร้อนด
0: ้
1: วยสเปรย์ตัวนี้ได้หร
0: ือ
1: พี่วินเนี่ยเคยนั่ง
0: เคยเห็น
1: นั่งอยู่กลางซอยรอลูกค้าร้อนเหลือเกินบางคนยิ่งพัดยิ่งร้อนไอ้ลมกรกๆผ่านๆใช
0: ้
1: ตัวนี้เลยพอฉีดไปปุ๊บลมกรกผ่านสบายตัวจริงๆไม่ต้องพกพัดลมแล้วต่อไปนี
0: ้
1: พกตัวนี้เลยนะคะนี่สุกายะZ-Flash Spray ขวดนี้รับรองว่าเย็นชื่นใจ
0: พูดมาขนาดนี้ขอนิดนึงนะคุณผู้ชมจ๋ายืนตั้งนานมันก็มีอาการร้อนบ้างเป็นไงตอนนี
1: ้
0: ม
1: ี
0: ขออน
1: ุ
0: ญ
1: าตนะมันสดชื่นมากเลยอ่ะ
0: ทั้งกลิ่นทั้งความเย็นสิ่งที่ได้คือมันสบาย
1: มันสบาย
0: แล้วผิวโดนไปนะมีแต่ความเย็นสดชื่นเพราะฉะนั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าใครที่บอกว่าดูโชว์ตอนนี้แล้วอยากได้ทำยังไงและอยากได้ทั้ง2กลิ่นด้วยว
1: ัน
0: นี้ย้ำนะฮะว่าตัว Z-Flash Spray ของเรามีกลิ่นสวีทโคโค่แล้วก
1: ็
0: กลิ่นเบบี้พาวเดอร์นะครับเป็นโปรแบบซื้อ4แถม4เลยนะฮะสำหรับสุกายะ C-Flash Spray ขนาด1ขวด35 ml วันนี้ขวด1690เราไม่ต้องขายกันแบบนี้เราเอาเป็นว่าให้แม่ไปเลยสวิตโคโค่4ขวดตอนนี้100สายเหลือไม่ถึง40สายแล้วแม
1: ่
0: กดเข้ามาให้ทันเราจะแถมตัวเบบี้พาวเดอร์ให้อีก4ขวดเป็น8ขวดราคารวมก็ 5,000 กว่าวันนี้ไม่ต้องจ่ายอยากได้ย้ำเลยว่าจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นย้ำนะฮะ999บาทเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วกดมาเลยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
2: ชื่อออนศิริยากุลดิลกชื่อปูนะคะปีนี้อายุ61ปีแล้วค่ะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบวิ่งตามในหมู่บ้านตามสวนสาธารณะนะคะแต่ตอนวิ่งเนี่ยแบบวิ่งมันร้อนอากาศก็ร้อนมลภาวะเป็นพิษก็ไม่ดีเลยที่สำคัญที่สุดเลยเหงื่อเวลามันออกมาเนี่ยมันแบบมันน่ารำคาญอ่ะพี่ก็ได้มีพัดเล็กๆมาช่วยแบบบางทีมันไม่สะดวกนะเวลาเราวิ่งอ่ะแล้วพี่มาเจอนี่ C-Flash Spray หลังจากที่พี่มาเจอตัวนี้นะเวลาพี่วิ่งนะไม่ต้องมาพกพัดพกอะไรให้แบบรำคาญไม้รำคาญมือเลยร้อนเมื่อไหร่ฉีดเมื่อนั้นฉีดแล้วแบบเย็นสบายแบบแล้วเวลาวิ่งนะลมพัดมาเนี่ยแบบกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วมันจะหอมแบบสดชื่นทำให้แบบวิ่งแล้วก็สดชื่นฉีดแล้วมันจะเย็นโล่งสบายแบบเบาสบายวิ่งแล้วมีความสุขเอาอย่างเงี้ยพกสเปรย์ขวดเดียวเบาๆใส่กระเป๋าวิ่งสบายค่ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสเปรย์สูตรเย็นสำหรับผิวกายตัวสุกายะ C-Flash Spray ขนาด35 ml ปกติ1ขวด690บาทสั่งซื้อเซตสุดคุ้มกลิ่นสวิตโคโค่4ขวดแถมฟรีเซตกลิ่นเบบี้พาวเดอร์ให้อีก4ขวดได้ไปแบบสุดคุ้มถึง8ขวดจากรวมมูล

0: า 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำ999บาทเท่านั้นเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วโทรหาเราตอนนี้ตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอได้เลยครับอยากจะย้ำบ่อยรอบว่าใครควรใช้ตัวซีแฟลชสเปรย์บ้างนะฮะทุกคนที่ออกแดดใช้ได้หมดเลย
1: ใช่แล้ว
0: คนที่กังวลเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นตัวความเหนอะความเหนียวความไม่สบายตัวกลิ่นอับกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นเค็มกลิ่นเท้ากลิ่นซอกขาหนีบใช้ได้เลยพ่อจ๋าแม่จ๋าผัดข้าวหรือพี่ๆร่วมบริการก็ใช้ได้เช่นกันครับ
1: ใช่แล้วหรือแม่ๆพ่อๆหลายคนนั่งอยู่ที่บ้านตอนนี้เลยโหอากาศมันร้อนเหลือเกินเปิดพัดลมเนี่ยแทนที่จะเป็นลมเย็นไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะ
1: มันเป็นลมร้อนยิ่งพัดยิ่งร้อนย
0: ิ่
1: งพ
0: ั
1: ดยิ่งอบอ้าวเพราะฉะนั้นวันนี้จะประหยัดค่าแอร์ไปได้เยอะเลยแม่ประหยัดค่าแอร์ไปได้เยอะเลยคุณพ่อคะคุณพ่อก็แค่ใช้ตัวนี้
0: น
1: ะเปิดฝามาแล้วพ่อก็ฉีดไป
0: นี่นี่ชอบมากเลยนะยิ่งฉีดยิ่งเรายิ่งฉีดยิ่งสบายตัว
1: แล้วที่สำคัญคือมันหอมดับกลิ่นแก่ดับกลิ่นตัวและต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยนะหุยมันสดชื่นมันโล่งจมูก มันฟินแบบสุดๆเลยอ่ะ
0: เอ้าเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนนะตอนนี้กังวลว่าฉีดแล้วมันจะเหนียวตัวไหมมันจะทำให้อากาศของเราที่มันร้อนๆ อยู่แล้วทำให้โดนสเปรย์จะยิ่งเหนียวไหมย้ำเลยว่าไม่เหนียวนะพี่อูนะ
1: ไม่เหนียวอ่ะเดี๋ยวฉีดดูอีกรอบไหม
0: อ่ะมาขออีกรอบนึง
1: อูนะถ้าเกิดฉีดแล้วเนี่ยมันเหนียวมันจะเห็นถึงความเหนียวแต่อันเนี้ยฉีดแล้วไม่เหนียวเพราะอะไรคือตัวนี้พอผ่านไปแป๊บนึงลมโกรกๆผ่านๆนอกจากจะไม่เหนียวตัวไอ้ตรงไหนที่มันเหนียวเหนียวเหนอะเหนอะนะคะไม่สบายผิวไม่สบายตัวตัวนี้แหละเขาจะทำให้ผิวบริเวณนั้นไม่เหนียวเลยซึมแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากจะไม่เหนียวตรงไหนที่เหนียวเหนอะน่ะฉีดตัวนี้ไป
0: มัน
1: จะทำให้แห้งสบายตัวไม่เป็นคราบพอมันทำให้ตัวที่เหนียวๆอ่ะสบายตัวขึ้นมาตรงไหนที่ร้อนนะคุณพ่อคุณแม่ฉีดได้เลยตรงไหนที่มีกลิ่นฉีดได้เลยนักเรียนนักศึกษาวัยทำงานพนักงานออฟฟิศสาวหนุ่มฉีดได้ทุกคน
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ตอบโจทย์เลยสำหรับสุกยะซีแฟลชสเปรย์ทั้ง2กลิ่นนะใครอยากได้รีบเลยนะฮะเพราะโปรโมชั่นเลิศมากๆอยากได้ทั้ง2กลิ่นก็จัดโปรไปเลยครับวันนี้ใครซื้อสวิตโคโค่นะ4ขวดนะครับแล้วกดเร็วมาเป็น100สายแรกตอนนี้เหลือประมาณเท่าไหร่หรือประมาณ30หรือ20ไม่รู้เราจะแถมตัวเบบี้พาวเดอร์ให้อีก4ขวดเท่ากับว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าจะได้โปรนี้ไปทั้งหมดเนี่ย8ขวดด้วยกันกับ2กลิ่นหอมๆนะครับราคารวม 5,000 กว่าเลิกคิดเพราะวันนี้จ่ายราคาเดียวจริงๆกดเร็วๆนะ999บาทย้ำว่า999บาทเอาให้ได้ไล่ให้ทันเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วกดไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
2: สวัสดีครับชื่อรณกรครับอายุ50ปีมีอาชีพเป็นรปภ.ครับต้องยืนตากแดดโบกรถทั้งวันร้อนก็ร้อนนั่งพักก็ไม่ได้ครับบางวันนั้นแดดร้อนมากยิ่งใส่ชุดรปภ.หนาๆอย่างนี้นะเหงื่อก็ไหลเนื้อตัวมันยิ่งเหนอะหนะอารมณ์ก็หงุดหงิดเลยต้องหาตัวช่วยครับแต่ผมมาเจอตัวนี้สุกายะซีแฟลชสเปรย์สเปรย์เย็นระงับร้อนเวลายืนโบกรถร้อนๆนะผมก็หยิบขึ้นมาฉีดฉีดตอนไหนก็ได้จะฉีดนอกร่มผ้าหรือฉีดที่ตัวก็ได้มันช่วยคลายร้อนได้เยอะเลยครับและกลิ่นของมันนะหอมสดชื่นพอเราสดชื่นนะเราก็มีความสุขทำงานได้อย่างราบรื่นครับ
3: ชื่อออนศิริยากุลดิลกชื่อปูนะคะปีนี้อายุ61ปีแล้วค่ะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบวิ่งตามในหมู่บ้านตามสวนสาธารณะนะคะแต่ตอนวิ่งเนี่ยแบบวิ่งมันร้อนอากาศก็ร้อนมลภาวะเป็นพิษก็ไม่ดีเลยที่สำคัญที่สุดเลยเหงื่อเวลามันออกมาเนี่ยมันแบบมันน่ารำคาญอ่ะพี่ก็ได้มีพัดเล็กๆมาช่วยแบบบางทีมันไม่สะดวกนะเวลาเราวิ่งอ่ะแล้วพี่มาเจอนี่ซีแฟลชสเปรย์หลังจากที่พี่มาเจอตัวนี้นะเวลาพี่วิ่งนะไม่ต้องมาพกพัดพกอะไรให้แบบรำคาญไม้รำคาญมือเลยร้อนเมื่อไหร่ฉีดเมื่อนั้นฉีดแล้วแบบเย็นสบายแบบแล้วเวลาวิ่งนะลมพัดมาเนี่ยแบบกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วมันจะหอมแบบสดชื่นทำให้แบบวิ่งแล้วก็สดชื่นฉีดแล้วมันจะเย็นโล่งสบายแบบเบาสบายวิ่งแล้วมีความสุขเอาอย่างเงี้ยพกสเปรย์ขวดเดียวเบาๆใส่กระเป๋าวิ่งสบายค่ะ
4: สวัสดีค่ะชื่อเพียวนะคะปุญชรัตน์โชติรพัฒน์อนันต์ค่ะปัจจุบันอายุ36ปีค่ะปัญหาของเพียวเนี่ยก็คือเป็นคนเหงื่อออกง่ายขี้ร้อนค่ะแล้วก็เวลาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยด้วยความที่ตัวเองไม่ได้ขับรถอะค่ะก็ต้องใช้รถสาธารณะอย่างที่รู้กันนะคะว่าอากาศเมืองไทยเนี่ยร้อนตลอดเวลาเลยจะทำให้เราเหงื่อออกง่ายมีกลิ่นตัวแล้วก็พอมีกลิ่นตัวแล้วเรารู้สึกมันเหนอะหนะแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองค่ะคือเรายังได้กลิ่นของตัวเองเลยเนาะเราก็เลยคิดว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะได้กลิ่นเราด้วยหรือเปล่ากังวลมันทำให้เราเสียความมั่นใจไปหมดมูจะทำอะไรมันจากที่เราเป็นดูความมั่นใจแอคทีฟอย่างเงี้ยทำให้ทำงานรู้สึกติดขัดไปด้วยค่ะเลยไม่รู้ว่าที่เราพลาดโอกาสครั้งนั้นไปค่ะเป็นเพราะเรื่องกลิ่นเราด้วยหรือเปล่าจนเพียงมาเจอนี่เลยค่ะสุกายะซีแฟลชสเปร

0: ค่ะเป็นสเปรย์เย็นนะคะสามารถฉีดทับเสื้อผ้าได้เลยก็คือฉีดปุ๊บเย็นปั๊บอันนี้ไม่โอเวอร์เคลมแน่นอนสามารถฉีดโดนผิวได้ด้วยเหมือนกันค่ะไม่ต้องกลัวแสบเพราะว่าเพิ่มความเย็นได้ทันทีเวลาเพียวใช้อะค่ะก็คือแค่รู้สึกเริ่มร้อนเนาะไม่ต้องรอให้เหงื่อออกก็สามารถฉีดทับได้เลยค่ะนอกจากว่าจะเย็นแล้วก็ยังช่วยดับกลิ่นด้วยเพราะว่าสุกายาซีแฟลชสเปรย์ตัวนี้นะคะก็คือจะทำให้เรามีกลิ่นหอมคือนอกจากจะไปดีลงานหรือคุยงานกับลูกค้าหรือว่ารวมไปถึงสัมภาษณ์งานนี่ก็คือผ่านเฉลยเลยค่ะเพราะนอกจากจะมีความมั่นใจแล้วก็ยังสบายตัวแล้วก็ไม่มีเรื่องกลิ่นมารบกวนใจค่ะ
1: โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสเปรย์สูตรเย็นสำหรับผิวกายตัวสุกายาซีแฟลชสเปรย์ขนาด 35mL ปกติ1ขวด690บาทสั่งซื้อเซ็ตสุดคุ้มกลิ่นสวิตโคโค่4ขวดแถมฟรีเซ็ตกลิ่นเบบี้พาวเดอร์ให้อีก4ขวดได้ไปแบบสุดคุ้มถึง8ขวดจากรวมมูลค่า 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำ999บาทเท่านั้นเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วโทรหาเราตอนนี้ตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอได้เลยครับ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งตังทุกโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะน้องจอ
1: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
2: ไม่มีผิดเลย
1: ไม่มีเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
1: อาจารย
2: ์ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเนี่ย
2: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
1: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วมาให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแลนด์มีของแถมกัน 1,199 บาท
2: ใช่
1: วันนี้ราคาพิเศษนะ
2: ได้เลย
1: ทุบให้จ๊อบหน่อย
2: ทุบเลย
1: วันนี้
2: พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
1: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข่าวมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
2: ใช่
1: 999
2: ใช่ค่ะไม่ถึง 1,000 ราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
2: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามาหรือว่าคุณแม่มีเนื้อให้ห้อยนะตัวนี้กว้าง
2: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
2: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
2: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สละสายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
2: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
1: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องนี้999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
2: ใช่อัน
1: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
2: รับประกันจากศูนย์เลย
1: นะฮะเรามี9

0: 50เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามาน
1: ะ
0: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
1: จำเป็น
0: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
1: ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
0: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
1: มันเมมโมรี่ข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
0: มี
1: คุณพ่อคุณแม่
0: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
1: เราแยกความดันกัน
0: เกสนะ
1: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
0: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะ
2: ตอนน
0: ี้นะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
1: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
0: แปลว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
1: อีก40เครื่อง
0: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
1: ค
0: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
1: ค่ะ
3: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
1: วันนี้เสนอตอนอยากเป็นฮีโร่จังเลยนะขอรับนิ่นนิ่นวันนี้เรียบกลับบ้านไปดูทีวีดีกว่า
2: ทีวีเหรออื
1: มซุปเปอร์ฮีโร่สตรองแมนเรื่องนี้น่าเท่สุดๆไปเลยแล้วนะ
3: เคนิจิคุงนี่ยังเด็กอยู่เลยนะยังชอบทำตัวเป็นฮีโร่แบบนั้นอยู่อีกแหละครับ
2: จริงด้วยไม่เปลี่ยนเลยนะ
1: โอ้ยก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยช่างเถอะน่าอยู่ไม่กดจังเฮ้ยอันตรายโอ้ฉันรับได้แล้ว
4: ขอโทษนะครับ
3: อยู่ไม่กดจังไม่เป็นไรนะครับ
4: ขอบคุณมากนะครับ
1: อ๋อท่านเคอิจินี่ทำได้เท่มากจริงๆเลยนะขอรับเป็นการรับลูกบอลที่ยอดเยี่ยมมากเลย
4: มองซะเพลินเลย
5: เคนจังเยี่ยมไปเลยห้องห้อง
1: แหมอย่าชมกันขนาดนั้นสิ
2: ไม่หรอกขอโทษนะที่พูดล้อเมื่อกี้เนี่ยเคนจังเหมือนกับซูเปอร์ฮีโร่เลยนะ
3: เอ
1: ๋โอ้ยก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนะยูไม่กอจังถ้ามีเรื่องลำบากเรียกให้ฉันช่วยได้ตลอดเลยนะก็เพราะว่าฉันน่ะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของยูไม่กอจังไงล่ะ
3: ซูเปอร์ฮีโร่อะไรกันเล่าเจ้าคิดอีกจีคอยดูให้ดีเถอะ
1: หยุดแค่นั้นนะจะพวกเราเลยซุปเปอร์ฮีโร่แคนิจิแมนปรากฏตัว
4: เห็นแล้วเห็นที่สุดเลย
3: สุดๆ
1: ทำได้เหมือนมากมากเลยจริงๆนะขอรับ
2: ทำเค้กเป็นการขอบคุณเรื่องเมื่อกี้ทานด้วยกันไห
1: มกินสิกินสิ
4: ผมก็อยากกินเค้กเหมือนกัน
2: ได้แน่นอนมีส่วนของทุกคนด้วยนะ
5: ดีจังเลยฮงฮง
1: ท่านยูเมโกะต้องขอขอบคุณมากเลยนะขอรับ
4: ขนมเค้กนะขนมเค้กก็อะไรที่ได้กินช่างอร่อยจริงนะ
3: มากันแล้วสินะเจ้าเคนอิจิเอาเลยไว้ใจได้เลยเหมียวนี่มีเหมียวนี
5: ่โอ้โหโอ้ชิคุวะได้ฮงฮง
3: เหมียว
5: ว้าชิคุวะชิคุวะชิคุวะชิคุวะรอเดี๋ยวก็ชิคุวะเมื่อชิคุวะจะไปไหนชิคุวะรอก่อนชิคุวะ
3: จัง
5: ชิคุวะรอเดี๋ยว

0: ันชิ้นกูว่ารอเดี๋ยวตกไปแล้วอ้าวอุ้ย
1: จี
0: ้าท่านขันช่วยด้วยครับพ่องๆช่วยด้วยครับใครก็ได้ช่วย
2: ชิ้นชิ้นมารู
3: ้นินจาวิชาก๊อบบิน
4: กระตบก็น้อยไม่ไหวแล้วครับ
5: จะไปไหนเนี่ย
4: ก๊อบมือ
6: เฮนจังก่อนนั้นต้องรีบช่วยชิ้นชิ้นมารู้ก่อนนะ
7: เอาละ
1: ชิชิมารุทำก่อนนะ
3: ไม่ยอมให้ทำหรอกวิชามือจับสั่น
1: มีอะไรเหรอฮะ
6: เดี๋ยวสิเฮนจังหรือว่ากำลังกลัวเหรอ
3: ยูไม่กลัวจังมีอะไรล่ะครับ
6: ชิชิมารุจังตกลงไปในท่อน่ะ
3: เอ๊ะแบบนี้ก็แย่นะสิชิชิมารุคุงรอสักแป๊บนึงนะครับ
0: มืดไปหมดน่ากลัวหงหง
3: เอาละเฮ้ยโชว์ให้ดูเฮ้ยจับเอาไว้สิ
0: ขอบคุณมากหงหง
3: จ้า
6: ฮิ้งดีจังเลยเจ็บหรือเปล่า
0: โอ้ไม่เป็นไรหงหงขอบคุณ
3: วิชามือหยุดสั่นนี่
5: นี่ชิชิมารุขึ้นมาเองได้เหรอ
6: ไม่ใช่สักหน่อยเคมุมากิคุงไปช่วยขึ้นมาน่ะเท่มากๆเลยนะไม่เหมือนเคนจังเลยล่ะเคมุมากิคุงนี่แหละคือซุปเปอร์ฮีโร่
3: แหมยูไม่โกรธจังซุปเปอร์ฮีโร่นี่มันก็เกินไปหน่อยนะขอโทษทีนะเคนอิจิคุงเดินไปแย่งบทของซุปเปอร์ฮีโร่มาซะแล้วแหละเ
5: อ๊ะโถเจ็บใจเจ็บใจเจ็บใจเจ็บใจถ้าเป็นแบบนี้ก็มีแต่จะต้องแสดงความเท่ให้ยูไมโกะจังเห็นอีกครั้งเท่านั้น
4: ทำไมล่ะขอรับ
5: ก็แน่อยู่แล้วสิก็เพื่อเอาความเป็นฮีโร่กลับมาไงนี่ฮาโตริคุงช่วยหาคนที่กำลังเดือดร้อนให้หน่อยสิ
4: แต่ว่านะถึงจะพูดแบบนั้น
1: จริงด้วยงั้นเดี๋ยวผมจะเป็นคนให้ช่วยเองนะคะ
5: เอ๊ะทำยังไงเหรอ
1: ก็ประมาณว่ายกตัวอย่างเช่นนะผมกำลังฝึกวิชาเดินบนน้ำอยู่แต่ว่านะขาก็ดันพลาดขึ้นมาโอ้ฮ่าฮ่แล้วตอนนั้นเคนจังก็ปรากฏตัว
0: ว้าชินจังรอก่อนนะ
1: ช่วยผมด้วยแล้วจากนั้นยูเมโกะจังก็
6: ยอดไปเลยเคนจัง
1: นึกแล้วเธอที่แหละคือซุปเปอร์ฮีโร่ก็แบบนี้แหละนะ
5: ไม่ไหวฉันว่ายน้ำเท่ๆแบบนั้นไม่ได้หรอก
1: ถ้าอย่างนั้นก็ลองใช้เชือกดูสิลองใช้เชือกช่วยผมแบบที่เคมูมากิทำดูยังไงล่ะ
5: ฮึบดีเลยสมแล้วที่เป็นชินจัง
4: สมแล้วที่ไหนกันล่ะขอรับใช้ลูกเล่นแบบนั้นมันไม่ดีนะขอรับ
5: อย่างนั้นฮาโตริคุงก็เห็นว่าให้ฉันโดนแย่งความเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ไปแบบนี้ดีแล้วเหรอไปกันเลยชินจังชิชิมารุ
4: เฮ้ยใจเร็วจังเลยนะขอรับ
3: ได้ยินหมดแล้วล่ะเหมียวแบบนี้ชักสนุกแล้วล่ะ
5: ทางนี้ชินจังน่ะใช้วิชาเดินข้ามแม่น้ำได้เก่งขึ้นแล้วล่ะก็เลยอยากให้ยูเมโกะจังได้เห็นด้วยนะ
6: ชินจังพยายามเข้านะ
1: ขอบคุณนะครับถ้าอย่างนั้นคอยดูนะเอาฮึบ
6: ชินจัง
5: เอาล่ะได้เวลาซุปเปอร์ฮีโร่ออกโรงแล้วรอก่อนนะเดี๋ยวจะรีบไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละ
3: นินจาวิชาเชือกเกี่ยวพัน
5: ว้าวโอ๊ยเจ็บ
6: โอ๊ยเคนจังทำอะไรของเธอเนี่ย
1: เคนจังเร็วผมจะจมน้ำจริงๆแล้วนะ
4: ก็ถึงได้บอกยังไงล่ะขอรับนินนินนินนิน
3: เฮ้ย
4: ฮะเฮ้ยเฮ้ย
6: ใครก็ได้ช่วยด้วย
3: ชินซอคุงจะรีบไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละปุ๊บย่าว้าว้า
6: ดีจังเลยนะที่ปลอดภัยเคมุมากิคุงเนี่ยเท่จริงๆเลยนั่นเนี่ยต่างกับบางคนลิบลับเคมุมากิคุงเนี่ยแหละคือซุปเปอร์ฮีโร่ตัวจริง
5: แบบนั้นก็แปล